0: ตอนนี้นักเรียนก็ได้สังเกตหินกันไปแล้วนะครับไหนลองบอกครูซิครับว่าหินทั้ง3ประเภทนี้มีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรไหนใครตอบได้บ้างครับยกมือได้เลยเชิญครับ
1: บางก้อนมันขรุขระค่ะแต่ว่าบางก้อนมันเรียบเนียนค่ะ
0: อันนี้คือลักษณะพื้นผิวใช่ไหมครับบางก้อนขรุขระบางก้อนเรียบเนียนอันนี้เหมือนหรือแตกต่างกันนะครับ
1: แตกต่าง
0: แตกต่างกันมีอะไรอีกไหมครับที่แตกต่างกันในกลุ่มช่วยกันได้เลยครับ
1: น้ำหนักค่ะ
0: น้ำหนักอย่างไรครับ
1: บางก้อนเบามากค่ะ
0: บางก้อนเบามาก
1: แต่บางก้อนก็หนักมากค่ะ
0: ครับผมมีอย่างอื่นอีกไหมที่เหมือนกันหรือแตกต่างกัน
1: สีค่ะ
0: สีเป็นอย่างไรครับ
1: บางก้อนเป็นสีเทาๆดำๆบางก้อนเป็นสีน้ำตาลบางก้อนเป็นสีขาวค่ะ
0: อ๋อสีก็หลากหลายแตกต่างกันไปนะครับมีอย่างอื่นอีกไหมครับจากการสังเกตของเรา
1: คิดว่าน่าจะไม่มีแล้วค่ะ
0: น่าจะไม่มีแล้วนะครับลองมาดูความคิดเห็นของเพื่อนกลุ่มอื่นบ้างนะครับจากการสังเกตนะครับว่ามีลักษณะหรือมีลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับเพื่อนๆคนอื่นแสดงความคิดเห็นได้เลยมีอีกไหมครับจะเหมือนกันก็ได้หรือจะแตกต่างกันก็ได้จากการสังเกตของเรานะครับใครจะตอบยกมือได้เลยครับเชิญครับ
2: บางก้อนมันมีวิบวับวิบวับค่ะแต่บางก้อนไม่มีค่ะ
0: จากการสังเกตของเรานะครับมีวิบวับวิบวับมันคืออะไรครับพอจะบอกได้ไหม
2: มันคล้ายๆกากเพชรอะค่ะแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร
0: คล้ายๆกากเพชรแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราเรียนเรื่องนี้จะได้รู้อย่างแน่นอนนะครับบางก้อนมีวิบวับแบบที่เพื่อนบอกแต่บางก้อนก็ไม่มีนะครับนักเรียนคนอื่นสังเกตแล้วได้ลักษณะอย่างอื่นที่แตกต่างจากเพื่อนอีกไหมครับบอกได้เลยเชิญครับ
3: เหมือนกันตรงที่มีเป็นลักษณะสถานะของแข็งเหมือนกันครับ
0: หินแต่ละก้อนเหมือนกันนะครับตรงที่สถานะของเขานะครับมีสถานะเป็นของแข็งเหมือนกันมีอย่างอื่นอีกไหมครับ
3: แตกต่างกันที่น้ำหนักครับ
0: แตกต่างกันที่น้ำหนักอย่างไรครับ
3: บางก้อนหนักครับบางก้อนเบา
0: บางก้อนหนักนะครับบางก้อนเบามีอะไรอีกไหมครับ
3: แตกต่างกันที่บางก้อนจะมีผิวเรียบครับอีกก้อนหนึ่งจะมีผิวขรุขระครับ
0: ผิวเรียบกับผิวขรุขระหมดหรือยัง
3: สีครับ
0: สีอย่างไรครับ
3: บางก้อนจะมีสีดำสีขาวครับสีน้ำตาล
0: มีหลายสีเลยใช่ไหมครับหมดหรือยังครับ
3: หมดแล้ว
0: หมดแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นผลที่ได้จากการสังเกตของนักเรียนห้องต้นทางนะครับในส่วนของนักเรียนปลายทางนั้นก็สามารถตอบให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนฟังได้เลยนะครับคราวนี้จากการสังเกตนะครับหินทั้ง3ประเภทนี้นักเรียนคิดว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ครับหินทั้ง3ประเภทมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไรนักเรียนปลายทางสามารถตอบให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนฟังได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูแนวคำตอบจากนักเรียนห้องต้นทางกันบ้างใครสามารถตอบได้เชิญครับ
4: มีความสัมพันธ์กันครับ
0: อย่างไรครับ
4: มีลักษณะเป็นของแข็งเหมือนกันครับ
0: สัมพันธ์กันตรงที่เขามีสถานะเป็นของแข็งเหมือนกันมีอะไรอีกไหมครับ
4: เป็นหินเหมือนกันครับ
0: เป็นหินเหมือนกันเขามีความสัมพันธ์กันอย่างนี้นะครับหมดหรือยัง
4: หมดแล้วครับ
0: หมดแล้วนะครับคนอื่นสามารถเพิ่มเติมความคิดเห็นจากเพื่อนได้เลยนะครับใครอยากตอบยกมือขึ้นได้เลยมีไหมครับโอเคอันนี้ก็เป็นแนวคำตอบจากนักเรียนของห้องต้นทางนั่นเองนะครับคราวนี้ลองบอกครูสิครับว่าหินทั้ง3ประเภทนี้นักเรียนคิดว่าเขามีกระบวนการเกิดเหมือนกันหรือไม่ก่อนที่เขาจะมาเป็นหินเนี่ยเขามีกระบวนการเกิดอย่างไรนักเรียนคิดว่าหินทั้ง3ประเภทนี้มีกระบวนการเกิดเหมือนกันหรือไม่อย่างไรครับอันนี้ถามตามความคิดเห็นนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับคิดว่าอย่างไรตอบได้เลยครับลองคุยกันในกลุ่มก่อนก็ได้นะครับว่าหินเนี่ยทั้ง3ประเภทเนี่ยคิดว่ามีกระบวนการเกิดเหมือนกันไหมนะครับถ้ามันเหมือนกันเหมือนกันอย่างไรถ้าไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอย่างไรลองปรึกษากันในกลุ่มแล้วลองบอกคุณครูครับตามความคิดเห็นของเรายังไม่มีถูกยังไม่มีผิดนะครับ

0: าละครับมีใครตอบได้ไหมครับตอนนี้จากการที่เราลองพูดคุยกันในกลุ่มแล้วนะครับว่าหินทั้ง3ประเภทคิดว่ามีกระบวนการเกิดอย่างไรอ่ะขอตัวแทนครับลองตอบมาก่อนถูกผิดไม่ว่าครับตอบมาตามความคิดเห็นของพวกเราเลยเชิญครับ
1: มีกระบวนการเกิดคือไม่เหมือนค
0: ่
1: ะ
0: คิดว่าหินทั้ง3ประเภทมีกระบวนการเกิดไม่เหมือนกันใช่ไหมครับอย่างไรครับพอจะบอกครูได้ไหม
1: บางก้อนอาจจะเกิดจากทะเลทรายแบบใต้ทะเลค่ะ
0: บางก้อนอาจจะเกิดมาจากใต้ทะเลนะครับ
1: บางก้อนอาจจะเกิดจากภูเขาหรือแถวๆแบบเนินสูงค่ะ
0: ทำไมถึงนักเรียนคิดอย่างนั้นครับ
1: เพราะว่าบางก้อนอ่ะโดนกัดเซาะจากเกลือทะเลบ้างค่ะ
0: จากการสังเกตดูเหมือนมีร่องรอยของการกัดเซาะจากทะเลใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วทำไมถึงคิดว่าบางก้อนเกิดจากภูเขาครับ
1: บางก้อนมันมีความเรียบเนียนค่ะแล้วก็แบบมีความแบบดูเหมือนหินบนภูเขาค
0: ่ะลักษณะเหมือนหินที่อยู่บนภูเขานะครับนักเรียนก็เลยคิดว่ากระบวนการเกิดหินทั้ง3ประเภทนี้ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้เป็นความคิดเห็นของเพื่อนนะครับจะถูกผิดอย่างไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันในการทำกิจกรรมครั้งนี้ครับกิจกรรมที่1 นะครับกระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินเป็นอย่างไรสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะครับมีดังนี้ครับข้อแรกเลยนักเรียนจะต้องอธิบายลักษณะของหินอัคคณีหินตะกอนและหินแปรได้ครับข้อ2นักเรียนจะต้องสังเกตลักษณะของหินแต่ละประเภทและข้อ3ครับนักเรียนจะต้องลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของหินแต่ละประเภทในด้านที่เป็นคุณลักษณะหินนั่นเองครับและนี่ก็คือจุดประสงค์ของกิจกรรมของเราในวันนี้ครับสำหรับใบงานที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นใบงานเรื่องกระบวนการเกิดหินและวัฏจักรของหินซึ่งจะอยู่ในหน้าที่93ถึงหน้าที่95ครับในส่วนนี้

ครูก็สามารถดาวน์โหลดใบงานมาไว้ให้นักเรียนได้เลยนะครับในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์ในวันนี้นะครับก็จะมีชุดเกมล็อกโดมิโนนะครับซึ่งคุณครูก็น่าจะดาวน์โหลดชุดเกมแล้วก็เตรียมไว้ให้นักเรียนเล่นในชั่วโมงนี้แล้วนั่นเองนะครับถ้าคุณครูท่านใดอยากจะโหลดนะครับก็สามารถสแกนได้จาก QR code นี้เลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูวิธีทำกิจกรรมนะครับในวันนี้เราจะทำทั้งหมด3ข้อนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่ข้อที่1ครับเช่นเดิมครับให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกคุณครูครับว่าจะต้องทำอะไรในแต่ละข้อครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: ่านวิธีการทำกิจกรรมจบแล้วบอกครูได้ไหมครับว่าต้องทำอะไรครับในข้อนี้สังเกตหินแต่ละประเภทใช่ไหมครับหินมีกี่ประเภทนะครับ
1: 3
0: ประเภทได้แก่วิธีการทำกิจกรรมข้อนี้คุ้นๆไหมครับคุ้นเราทำไปหรือยังครับทำไปแล้วเมื่อต้นชั่วโมงใช่ไหมที่คุณครูให้พวกเราได้ลองสังเกตลักษณะของหินนะครับดังนั้นข้อที่1นี้เราได้ทำไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ลองเปรียบเทียบลักษณะของหินแต่ละประเภทด้วยนะครับที่เพื่อนได้บอกมานะครับว่าหินแต่ละประเภทนี้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับดังนั้นข้อที่1เราทำไปแล้วนะครับอ่ะลองมาดูข้อที่2ครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านวิธีการทำกิจกรรมได้เลย

อ่านวิธีการทำกิจกรรมข้อนี้เสร็จแล้วบอกครูได้ไหมครับว่าต้องทำอะไรครับในข้อนี้ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะการเกิดแล้วก็ความสัมพันธ์ของหินทั้ง3ประเภทนะครับตามความเข้าใจของตนเองข้อนี้คุ้นไหมครับคุ้นเพราะว่าเราได้ทำไปแล้วนะครับเราก็ได้อธิบายตามความเข้าใจไปแล้วนะครับรวมถึงกระบวนการเกิดด้วยซึ่งจะถูกจะผิดนั้นยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาหาข้อมูลกันในการทำกิจกรรมต่อไปนะครับดังนั้นข้อที่2ผ่านไปนะครับมาที่ข้อที่3ถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมจบแล้วบอกครูได้ไหมครับว่าในข้อนี้จะต้องทำอะไรครับเราจะอ่านคู่มือในการเล่นเกมนะครับเกมนี้มีชื่อเกมว่า
1: Rock
0: Solino นะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะทำความเข้าใจกติกาในการเล่นเกมนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนั้นก็สามารถอ่านคู่มือในการเล่นเกมได้เลยนะครับหรือเดี๋ยวคุณครูก็จะอธิบายกติกาหรือวิธีการเล่นให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับจากนั้นเราก็จะมาร่วมกันกำหนดกติกาในการเล่นเกมร่วมกันแล้วก็สร้างข้อตกลงร่วมกันในการเล่นเกมนะครับซึ่งเกมนี้มีชื่อเกมว่า Rock Domino นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการเล่นเกมกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับแล้วก็ลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมนะครับก่อนอื่นจะต้องมาดูส่วนประกอบของเกมก่อนนะครับในการ์ดเกมนั้นนะครับก็จะมีการ์ดกลุ่มที่1นะครับเป็นการ์ดภาพรวมของหินซึ่งจะมีหินทั้งหมด3ประเภทนะครับซึ่งจะเป็นการ์ดสีชมพูนะครับนักเรียนสามารถหยิบดูตามได้เลยนะครับการ์ดสีชมพูอันนี้นะครับเห็นไหมนะครับอันนี้เป็นหิน3ประเภทนะครับจะมี3ใบนะครับอันนี้คือกลุ่มการ์ดที่1นะครับสามารถเช็คของตัวเองได้เลยว่ามีครบ3ใบไหมนะครับถัดไปนะครับเป็นการ์ดกลุ่มที่2นะครับเป็นประเภทของหินนะครับ

อันนี้ก็จะมีจำนวนทั้งหมด18ใบนะครับกูจะไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับนักเรียนสามารถเช็คตามได้เลยนะครับถัดไปนะครับเป็นการ์ดกลุ่มที่3เป็นการ์ดวัสดุนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด12ใบนะครับถัดไปเป็นการ์ดกลุ่มที่4การ์ดกระบวนการทางธรณีวิทยาซึ่งจะมีทั้งหมด30ใบนะครับถัดไปเป็นการ์ดกลุ่มที่5การ์ดชนิดหินนะครับอันนี้จะมีทั้งหมด15ใบนะครับนักเรียนก็สามารถเช็คได้เลยนะครับว่ามีครบทั้ง15ใบไหมอันนี้เป็นการ์ดทั้งหมดที่เราจะใช้เล่นเกมกันในวันนี้นะครับคราวนี้ลองมาดูนะครับสัญลักษณ์บนการ์ดบ้างนะครับในการ์ดแต่ละชนิดนะครับก็จะมีสัญลักษณ์อยู่นะครับหลากหลายเลยนะครับครูจะพูดคร่าวๆอย่างรวดเร็วนะครับการ์ดวัสดุของหินก็จะมีแมกมาลาวาตะกอนและสารที่ละลายอยู่ในน้ำโดยเฉพาะส่วนใหญ่จากน้ำทะเลนะครับถัดไปนะครับเป็นประเภทของหินก็จะมีสัญลักษณ์พร้อมกับข้อความบรรยายนะครับนักเรียนสามารถสังเกตได้นะครับสัญลักษณ์จะอยู่ตรงไหนของการ์ดครับเห็นไหมจะอยู่ด้านบนซ้ายและด้านบนขวาของการ์ดนะครับนักเรียนสามารถสังเกตแล้วก็ดูได้จากตรงนี้เลยนะครับในคู่มือเกมก็มีบอกอยู่นะครับถัดไปนะครับเป็นกระบวนการทางธรณีวิทยานะครับก็จะมีสัญลักษณ์มาให้เหมือนกันนะครับนักเรียนสามารถสังเกตสัญลักษณ์เหล่านี้ได้นะครับแล้วก็อ่านความหมายได้จากหน้าจอหรือคู่มือเกมเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของชนิดของหินนะครับซึ่งสัญลักษณ์จะมีมากมายเลยนะครับนักเรียนต้องอาจจะต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจสักนิดหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆแล้วนักเรียนเข้าใจอย่างแน่นอนนะครับคราวนี้เมื่อนักเรียนได้ทราบว่าการ์ดมีทั้งหมดกี่ชนิดแล้วองค์ประกอบของการ์ดมีอะไรแล้วนะครับลองมาดูวิธีการเล่นคร่าวๆนะครับอย่างแรกเลยนะครับให้นำการ์ดกลุ่มที่1เรียงตามแนวตั้งไว้ดังรูปก็คือการ์ดที่เป็นการ์ดสีชมพูทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด3ใบ1 2 3เอาเรียงแนวตั้งแบบนี้นะครับตอนนี้ลองเรียงตามได้เลยนะครับทันไหมครับเรียงตามแนวตั้งนะมีกลุ่มไหนยังเรียงไม่ได้ไหมเอ่ยไม่มีนะครับถัดไปทำอะไรต่ออันนี้เป็นวิธีการเล่นนะครับสังเกตการ์ดใบอื่นๆนะครับคราวนี้บนการ์ดจะมีสัญลักษณ์อยู่ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาด้านบนนะครับแล้วก็ข้างล่างจะมีคำอธิบายอยู่นะครับนักเรียนในขณะที่นักเรียนเล่นเนี่ยนักเรียนก็สามารถอ่านชื่อการ์ดแล้วก็อ่านคำบรรยายในการ์ดเพื่อเข้าใจกระบวนการเกิดหินได้มากขึ้นนั่นเองนะครับคราวนี้เวลานักเรียนเล่นนะครับให้สังเกตสัญลักษณ์ของการ์ดตรงนี้นะครับว่าไปเหมือนกับก่อนหน้านี้ตรงไหนนะครับถ้าเหมือนกันสามารถเอาไปต่อกันได้เลยยกตัวอย่างนะครับอันนี้คุณครูก็จะเอามาต่อตรงนี้นะครับเห็นไหมสังเกตสัญลักษณ์เขาเหมือนกันเห็นไหมครับสามารถเอาไปต่อกันได้โอเคไหมครับตรงนี้เข้าใจไหมลองมาดูตัวอย่างถัดไปสมมติว่ามีการ์ดใบนี้อยู่คุณครูสามารถเอาไปต่อกับการ์ดใบไหนได้ครับด้านบนใบแรกเลยใช่ไหมเอาไปต่อได้เลยเพราะว่าเขามีสัญลักษณ์เป็นไงเหมือนกันโอเคลองดูถัดไปตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างครับอันนี้คุณครูสามารถเอาไปต่อตรงไหนได้ครับเอาไปต่อด้านบนได้เพราะว่าเขามีสัญลักษณ์ที่เหมือนกันนะครับเหมือนกันแค่สัญลักษณ์ใดสัญลักษณ์หนึ่งก็สามารถต่อกันได้เห็นไหมนะครับถัดไปอันนี้ครับสามารถเอาไปต่อตรงไหนได้ครับด้านล่างนะครับนี่เพราะสัญลักษณ์ของเขาเหมือนกันนะครับเราก็จะทำการต่อไปแบบนี้เรื่อยๆโดยดูสัญลักษณ์ที่เหมือนกันนะครับถ้ามีสัญลักษณ์ใดสัญลักษณ์หนึ่งเหมือนกันสามารถต่อกันได้เลยนะครับคราวนี้เวลานักเรียนต่อแล้วนักเรียนอ่านชื่อการ์ดไปด้วยเนี่ยเราก็จะเข้าใจเนื้อหาในกระบวนการเกิดหินมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นหินทุกประเภทเกิดการหลอมเหลวกลายเป็นลาวาจากนั้นลาวาก็จะเกิดการเย็นตัวและตกผลึก

ลึกอย่างรวดเร็วของลาวาบนผิวโลกกลายเป็นหินอัคคณีผุดังนั้นขณะที่เราเล่นเกมเนี่ยถ้าเราอ่านไปด้วยนะครับเราก็จะเข้าใจว่าหินแต่ละชนิดมีกระบวนการเกิดอย่างไรตรงนี้เข้าใจไหมครับมีใครไม่เข้าใจในส่วนไหนไหมไม่มีนะในการต่ออ่ะเราจะต่อประมาณนี้นะครับคราวนี้กติกาในการเล่นเกมนะครับเริ่มแรกเลยเราจะกำหนดหมายเลขประจำตัวผู้เล่นนะครับในกลุ่มเราเกมนี้เราจะเล่นเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มเรามีกี่คนระบุเลขเลย1 2 3 4 5 6ถ้ามี6คนนะครับถ้าให้ง่ายกำหนดหมายเลขเรียงตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาก็ได้นะครับเราจะได้เล่นวนกันไปนะครับใครจะเล่นคนแรกกำหนดเลยว่าเป็นหมายเลข1จากนั้นครับผู้เล่นแต่ละคนจะต้องหยิบการ์ดมาคนละ5ใบในส่วนนี้นะครับนอกเหนือจากการ์ดสีชมพูที่วางไว้แล้วนอกเหนือจากการ์ดสีชมพูที่วางไว้แล้วนะครับเป็นแถวแล้วก็จะมีการ์ดที่เหลือทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับอยู่ในนี้คราวนี้คุณครูอยากจะให้พวกเราแยกการ์ดที่เป็นชนิดของหินคือการ์ดที่เป็นสีส้มออกมาที่มี15ใบแบบนี้นะครับอันนี้แยกออกมาก่อนนะครับแล้วเอาการ์ดที่เหลือทั้งหมดนะครับเอามารวมกันเลยเอามาคะให้เข้ากันแบบนี้ได้เลยนะครับแยกการ์ดสีชมพูกับการ์ดสีส้มไว้ต่างหากนะครับแล้วการ์ดที่เหลือทั้งหมดเอามารวมกันไว้นะครับแล้วหยิบมาคนละเท่าไหร่คนละ5ใบโอเคอ่ะตอนนี้ฟังก่อนนะครับเมื่อหยิบมาคนละ5ใบแล้วทำอะไรต่อให้ผู้เล่นหมายที่1ให้ผู้เล่นหมายเลข1ต่อการ์ดครั้งละ1ใบในแถวใดแถว1เห็นไหมตอนแรกสีชมพูมีอยู่3ใบดังนี้นะครับอันนี้เริ่มต้นทุกกลุ่มจะต้องมีเหมือนกันนะครับผู้เล่นหมายเลข1เริ่มทำการต่อการ์ดได้เลยแบบนี้นะครับเอาไปต่อเขามีสัญลักษณ์เหมือนกันต่อกันได้นะครับต่อตามที่ครูอธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับตรงนี้เข้าใจไหมถัดไปนะครับถ้าผู้เล่นหมายเลข1ไม่มีการ์ดให้ทำไงครับจั่วการ์ดขึ้นมาจากกองการ์ดที่เหลืออยู่ตรงนี้นะครับจั่วมา1ใบจากนั้นก็ดูถ้าต่อได้ให้ต่อเลยถ้าต่อไม่ได้ก็ข้ามไปยังผู้เล่นหมายเลข2ผู้เล่นหมายเลข2ก็ทำเหมือนกันเลยนะครับดูการ์ดในมือตัวเองว่าสามารถต่อได้ไหมถ้าต่อได้ต่อถ้าต่อไม่ได้ทำไงครับก็จั่วขึ้นมา1ใบแล้วก็ดูว่าจั่วต่อได้ไหมถ้าต่อไม่ได้ก็ข้ามไปยังผู้เล่นคนถัดไปเราก็จะเล่นวนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับทำไปเรื่อยๆผู้เล่นคนใดที่การ์ดหมดมือก่อนจะถือว่าเป็นผู้ชนะในเกมนั้นๆตรงนี้เข้าใจกติกาในการเล่นไหมครับโอเคคราวนี้ย้อนกลับมาดูที่การ์ดสีส้มนิดหนึ่งอันนี้เป็นการ์ดพิเศษนะครับการ์ดสีส้มอันนี้เป็นการ์ดพิเศษนะครับตอนแรกเราหยิบการ์ดในกองคนละ5ใบใช่ไหมคราวนี้ให้เพิ่มการ์ดสีส้มตรงนี้ด้วยนะครับเพิ่มไปคนละเท่าๆกันการ์ดมีทั้งหมด15ใบใช่ไหมนักเรียนแบ่งให้เพื่อนเลยคนละเท่าๆกันคนละกี่ใบก็ได้นะครับเก็บไว้ที่ตัวซึ่งการ์ดนี้จะสามารถเอาไปต่อไว้ตรงไหนก็ได้ในการเล่นเกมถ้าเขาสามารถวางได้สามารถวางซ้อนทับกับการ์ดใบอื่นได้ตรงนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการเล่นทั้งหมดนะครับตรงนี้มีนักเรียนคนใดสงสัยวิธีการเล่นเกมไหมถ้าไม่มีคุณครูจะได้ปล่อยให้พวกเราทำการเล่นเกมนะครับในขณะที่เราทำการเล่นเกมนั้นให้อ่านการ์ดศึกษาข้อมูลจากการ์ดไปด้วยนะครับจะได้เข้าใจกระบวนการเกิดหินว่าเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นถ้าไม่มีใครสงสัยเกี่ยวกับวิธีการเล่นนะครับคุณครูก็ขอเน้นย้ำว่า
ในช่วงนี้นักเรียนปลายทางจะต้องทำอะไรนะครับนักเรียนปลายทางจะต้องทำความเข้าใจกติกาในการเล่นเกมล็อกโดมิโนนะครับแล้วก็กำหนดข้อตกลงในการเล่นเกมร่วมกันในส่วนของกติกาตรงนี้นะครับสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับผู้เล่นของนักเรียนได้เลยอาจจะไม่ต้องเล่นเหมือนกับที่คุณครูได้สร้างข้อตกลงกับนักเรียนห้องต้นทางนะครับสามารถปรับประยุกต์ได้ตามความเหมาะสมครับถัดมานะครับเมื่อเข้าใจกติกาแล้วนักเรียนปลายทางสามารถเล่นเกมตามกติกาและข้อตกลงที่สร้างร่วมกันได้เลยนะครับในส่วนของคุณครูปลายทางนั้นนะครับก็รบกวนคุณครูจัดเตรียมชุดเกมล็อกโดมิโนให้กับนักเรียนด้วยซึ่งก็เชื่อว่าคุณครูน่าจะจัดเตรียมไว้ให้แล้วนะครับจากนั้นก็สามารถให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับซึ่งในตอนนี้ถ้าคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วเริ่มจำได้เลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนของเราก็ได้เริ่มเล่นเกมมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้อยากทราบว่ามีใครเป็นผู้ชนะบ้างหรือยังครับมีไหมครับยังไม่มีใครชนะเลยแสดงว่ายังเล่นเกมไม่จบถูกไหมครับดังนั้นไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะหมดชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาสรุปผลการทำกิจกรรมกันก่อนนะครับถ้ายังเล่นไม่จบยังหาผู้ชนะไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราเอาไปเล่นต่อในเวลาว่างนะครับดังนั้นตอนนี้คุณครูอยากทราบว่าจากที่นักเรียนได้เล่นเกมไปแล้วนั้นทำให้เราได้ทราบอะไรบ้างครับนักเรียนปลายทางสามารถบอกให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูแนวคำตอบจากนักเรียนห้องต้นทางกันบ้างครับใครสามารถตอบได้เชิญเลยครับเราเล่นเกมแล้วทำให้เราได้ทราบอะไรบ้างครับเกี่ยวกับการเล่นเกมนี
1: ้ได้รู้ว่าหินเกิดจากอะไรค
0: ่
1: ะ
0: ได้รู้ว่าหินเกิดจากอะไรเอาอย่างนี้ก่อนหินมีกี่ประเภทนะครับ
1: มี3ประเภทค่ะ
0: ได้แก่อะไรบ้างครับ
1: หินอัคนีค่ะ
0: หินอัคนี
1: หินตะกอนค่ะ
0: หินตะกอน
1: หินแปรค่ะ
0: หินแปรนะครับได้ทราบประเภทของหินก่อนนะครับแล้วก็ได้รู้ว่าหินแต่ละประเภทเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ไหมครับไหนลองยกตัวอย่างได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ยังไงครับ
1: หินทุกประเภทเกิดการปุพังและตะกอนและสารที่ละลายอยู่ในน้ำการสะสมตัวของตะกอนและการเชื่อมประสานตะกอนประสาทตะกอนเป็นหินตะกอนชนิดที่เนื้อเป็นเม็ดตะกอนการแปรสภาพหินแปรยกตัวอย่างเช่นหินชนวนเกิดการผุพังตะกอนและสารที่ละลายอยู่ในน้ำการตกผลึกหรือตกตะกอนของสารบางชนิดเช่นหินตะกอนชนิดที่เป็นเนื้อผลึกเช่นหินปูนเกิดการผุพังตะกอนและสารที่ละลายอยู่ในน้ำการตกผลึกหรือตกตะกอนของสารบางชนิด

0: เอาละครับอันนี้นะครับก็เป็นแนวคำตอบจากเพื่อนๆห้องต้นทางนะครับทำให้เราทราบว่าหินมีกระบวนการเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับซึ่งทางนักเรียนได้ลองเล่นเกมแล้วก็อ่านข้อมูลที่อยู่บนการ์ดนั้นที่เราเรียงต่อกันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราทราบว่าหินแต่ละประเภทเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากครับนะครับดังนั้นในวันนี้นะครับก็อาจจะสามารถสรุปได้ดังนี้ว่าหินแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับโดยใช้กระบวนการเกิดเป็นเกณฑ์ซึ่งหินแต่ละประเภทเนี้ยก็จะมีกระบวนการเกิดที่แตกต่างกันนะครับจากการที่เราได้เล่นเกมมานั่นเองนะครับโดยหินทั้ง3ประเภทนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยหินอัคนีหินตะกอนและก็หินแปรนั่นเองครับซึ่งหินแต่ละประเภทจะมีลักษณะที่แตกต่างกันซึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นการสรุปผลการทำกิจกรรมที่เราได้เล่นเกมกันไปแล้วก็ได้สังเกตหินในชั่วโมงนี้นั่นเองครับคราวนี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับอยากจะฝากการบ้านไว้ให้กับนักเรียนด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นการบ้านที่สืบเนื่องกันจากการเล่นเกมในวันนี้นะครับจะอยู่ในใบงานเรื่องกระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินซึ่งจะอยู่ในหน้าที่93ถึงหน้าที่95นะครับในใบงานนี้นะครับจะเป็นการสรุปผลการทำกิจกรรมจากการเล่นเกมของนักเรียนนะครับลงไปสู่ใบกิจกรรมนะครับดังนั้นให้นักเรียนกลับไปทำการบ้านนี้มานะครับแล้วก็เราจะมาดูแนวคำตอบกันในชั่วโมงถัดไปนะครับว่าหินแต่ละประเภทเนี่ยที่เราได้เล่นเกมไปแล้วแล้วเอาข้อมูลที่ได้จากการเล่นเกมไปสรุปใส่ลงไปในใบกิจกรรมนี้จะเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้เน้นย้ำว่าอย่าลืมทำมาด้วยนะครับและก่อนจากกันไปในชั่วโมงนี้ก็อยากจะเชิญชวนนักเรียนนะครับมาร่วมประเมินตนเองนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันได้ทำนะครับซึ่งจะอยู่ในหน้าที่103ครับให้นักเรียนทำแบบประเมินตนเองในข้อที่1ตามความเป็นจริงครับในส่วนนี้หาเวลาว่างแล้วก็ประเมินตนเองได้เลยนะครับซึ่งในชั่วโมงถัดไปเราจะเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินเป็นอย่างไรสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับจะเป็นใบงานเรื่องกระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินเป็นอย่างไรนะครับซึ่งคุณครูหรือนักเรียนปลายทางก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะครับในวันนี้หมดเวลาลงแล้วและพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อพรผู้ใหญ
1: ่สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้วันสงกรานต์นับหนึ่งมารดน้ำขอพรจากคุณปู่คุณย่าจะมีภารกิจสนุกๆอะไรบ้างเพื่อนๆตามมาดูกันนับหนึ่งรดน้ำขอพรคุณปู่คุณย่าเสร็จแล้วล่ะรู้สึกสบายใจและมีความสุขมาก
2: ๆแต่ทุกคนลองดูปฏิทินแขวนผนังตรงนั้นแล้วช่วยนับหนึ่งดูสิว่าวันสงกรานต์ตามปฏิทินตรงกับวันอะไรและวันที่เท่าไหร
0: ่วันสงกรานต์ตรงกับวันเสาร์ที่13วันอาทิตย์ที่14และวันจันทร์ที่15เมษายน2567
2: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนแล้วถ้าสมมุติว่าวันนี้เป็นวันที่30เมษายน2567และวันเกิดของนับหนึ่งผ่านมาแล้ว3สัปดาห์กับ4วันเพื่อนๆลองหาคำตอบดูสิว่าวันเกิดของนับหนึ่งตรงกับวันที่เท่าไหร่
0: สัปดาห์กับ4วันเราคำนวณหาจำนวนวันได้จากนำจำนวน3สัปดาห์คูณกับจำนวนวันใน1สัปดาห์นั่นคือคูณกับ7วันจากนั้นบวกกับอีก4วันจะได้เท่ากับ25วันเราก็นับถอยหลังไป25วันจากวันที่30วันเกิดของนับ1ก็จะตรงกับวันที่5เมษายน
2: หรือจะนับแบบ3สัปดาห์4วันก็ได้นะแบบนี้1สัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์แล้วก็นับถอยหลังต่ออีก4วันก็จะตรงกับวันที่5เมษายนเช่นกันทุกคนตอบถูกแน่ๆเก่งมากเลยเย
0: ้น่ารักจังคุณปู่บอกว่าเลี้ยงเจ้าขาวมณีมาตั้งแต่เขาเกิดเลยล่ะเลี้ยงมา20เดือนแล้ว
2: แล้ว20เดือนเท่ากับกี่ปีกี่เดือนกันนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อยได้ไหม
0: หนึ่งปีมี12เดือนหากจะหาว่า20เดือนมีกี่ปีก็จะต้องเอา20หารด้วย12แล้วเศษที่เหลือก็จะเป็นจำนวนเดือนประโยคสัญลักษณ์ที่ได้คือ20หารด้วย12เท่ากับเท่าไหร่ได้คำตอบคือ1เศษ8เพราะฉะนั้นเจ้าขาวมณีจึงมีอายุ1ปี8เดือน
2: เก่งมากทุกคน
0: เย้
2: รับนี่ไปเลยปืนฉีดน้ำแสนสดใสเอาไว้ใช้เล่นน้ำสงกรานต์กันนะ
0: ว้าวเย้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆ เราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาแล้วสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง
2: ไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: วนี้สวยจังแก่นแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในรุ่งรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยน

0: การบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
1: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
2: พาไปทีตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
2: ฮะโอ้โหนี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
0: บอกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรหึ
1: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม
2: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
0: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
2: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
0: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
1: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
0: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
1: ครับกันก้าว
2: เฮ้ยรถเฮ้ยรถด้วย
4: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
1: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
0: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
2: ทางนี่แหละลูกทาส

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูแจ็คคุณครูกฤตพงษ์พ่วงประสงค์นะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของพัฒนาการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกันครับนักเรียนครับก่อนอื่นเลยคุณครูมีภาพให้นักเรียนได้รับชมครับนักเรียนเห็นอะไรจากภาพครับ
3: ภูเขาครับ
2: ภูเขาอะไรอีกครับ
3: แม่น้ำ
2: ป่าไม้เรือ
3: ชาวประมง
2: อะไรครับหาดทรายด้วยมีหาดทรายหาดทรายนี่คืออยู่ที่ไหนครับ
3: ทะเล
2: ทะเลใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ไหมครับนักเรียนครับอันนี้เป็นภาพภูเขาหินปูนนะที่อยู่บริเวณประเทศลาวนะครับซึ่งประเทศลาวเนี่ยมีภูเขาหินปูนอยู่จำนวนเยอะมากๆเลยต่อไปครับเห็นอะไรครับ
3: พระ
2: คนตักบาตรเสน่ห์ของประเทศลาวตักบาตรด้วยอะไรครับด้วยมืออ่ะเอามือทำอะไรครับ
3: จกข
2: ้าวเหนียวก็คือตักบาตรด้วยข้าวเหนียวนั่นเองถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของประเทศลาวนะครับต่อไปครับเห็นอะไรครับ
3: คน
2: แต่งชุดแบบไหนชุดประจำประเทศลาวนะครับประจำชาติลาวนั่นเองลักษณะคล้ายประเทศไทยไหมครับ
3: คล้าย
2: นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนกันเรื่องของประเทศลาวใช่ไหมครับจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจนะครับแล้วก็มีทักษะในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับทั้งเห็นความสำคัญของการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับผมนักเรียนครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะมีวิดีทัศน์ให้นักเรียนได้รับชมนะครับซึ่งเป็นวิดีทัศน์เกี่ยวกับประเทศลาวนะครับโดยสรุปนั่นเองระหว่างวิดีทัศน์เนี่ยนักเรียนสามารถจดแล้วก็บันทึกข้อมูลได้นะครับนักเรียนพร้อมไหมครับพร้อมไหม
3: พร
2: ้อมนะโอเครับชมข้อมูลได้ครับ
4: ลาวเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยจีนเมียนมากัมพูชาและเวียดนามลาวเป็นประเทศที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในรูปแบบของตนไว้ได้มากที่สุดลาวมีพื้นที่ 236,799 ตารางกิโลเมตรเมืองหลวงคือเวียงจันทน์ประเทศลาวมีประชากรประมาณ 6,500,000 คนส่วนใหญ่เป็นชาวลาวและประชากรร้อยละ75นับถือศาสนาพุทธรองลงมาคือศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามภาษาราชการคือภาษาลาวแต่ในประเทศลาวก็ยังมีการใช้ภาษาฝรั่งเศสและภาษาของชนเผ่าต่างๆอีกด้วยระบอบการปกครองของลาวเป็นระบอบสังคมนิยมหากจะเรียกประเทศลาวแบบเต็มๆจะเรียกว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือ Lao People's Democratic Republic มีประธานประเทศเป็นประมุขและมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาลธงชาติของประเทศลาวมีความหมายดังนี้พื้นที่สีน้ำเงินหมายถึงความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ของชาติแถบสีแดงหมายถึงเลือดแห่งการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวลาวและวงกลมสีขาวที่อยู่กึ่งกลางของธงชาติเป็นสัญลักษณ์ของดวงจันทร์หมายถึงเอกภาพของชาติวันชาติตรงกับวันที่2ธันวาคมดอกไม้ประจำชาติคือดอกจำปาลาวหรือที่คนไทยเรียกว่าดอกลีลาวดีดอกลีลาวดีเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมและมีหลายสีเป็นตัวแทนของความจริงใจและความสุขในชีวิตคนลาวจึงนิยมใช้ประดับในพิธีต่างๆหรือทำเป็นพวงมาลัยไว้ต้อนรับแขกสกุลเงินของลาวคือกีบซึ่ง1บาทไทยจะเท่ากับประมาณ220กีบสินค้าส่งออกที่สำคัญของลาวคือไม้ทั้งไม้สุงไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์จากไม้ถ่านหินและเสื้อผ้าสำเร็จรูปสินค้านำเข้าที่สำคัญคือรถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอุปโภคบริโภคสถานที่สำคัญของลาวมีหลายแห่งเช่นประตูชัยตั้งอยู่ที่เมืองเวียงจันทน์สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามคอมมิวนิสต์ลาว

0: พระธาตุหลวงนับเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งแห่งเวียงจันทน์และเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศนอกจากเมืองเวียงจันทน์แล้วสถานที่สำคัญอีกแห่งคือเมืองหลวงพระบางซึ่งเป็นเมืองมรดกโลก
1: อันนี้ก็คือสำนักงานขององค์การยูเนสโกถือว่าเป็นองค์การที่ได้มาดูแลการก่อสร้างการสร้างบ้านถนนหนทางต่างๆถือว่าหลวงพระบางได้รับเกียรติให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีพ.ศ.2538
2: ค่ะ
1: โดยภายหลังที่ได้รับเข้าเป็นมรดกแล้วการสร้างบ้านจะต่อเติมเสริมแต่งบ้านหลังไหนอยู่ติดริมถนนใหญ่ต้องได้รับการอนุญาตจากองค์การยูเนสโกทั้งหมดเลย
2: ค่ะ
1: ถือว่าในหลวงพระบางได้รับเข้าเป็นมรดกเนี่ยได้หมดเลยทั้งตัวเมืองทั้งผู้ทั้งคนทั้งวิถีชีวิตก็มีการกำหนดบางอย่างนะคะบ้านนี่ความสูงไม่เกิน2ชั้นจากหน้าถนนโดยมีกำหนดว่าตัวเมืองเนี่ยมี3ระดับระดับ1นี่ความสูงไม่เกิน9เมตรระดับ2 11เมตรระดับ3 13เมตรเน
2: ี่
1: ยเหลือจาก4เขตอยู่ในตัวเมืองที่ได้รับเข้าเป็นมรดกแล้วจะสร้างตึกกี่ชั้นกี่ชั้นก็ได้แต่ต้องได้รับการอนุญาตให้ก่อสร้างก่
2: อ
1: นคือบางบ้านเนี่ยบางท่านอาจจะเห็นที่ผ่านมาบางบ้านเนี่ยข้างในมันจะเป็นไม้ไผ่สารกระแตะสารเราจะเรียกกันว่าฝาต็อกซี
2: ่
1: หากบ้านหลังไหนเป็นแบบนั้นในการบูรณะก็ต้องให้เป็นแบบนั้นเหมือนเดิมเอาไม้ไผ่สารอยู่ข้างในแล้วก็ปูนโอบสองด้านข้างนอกให้เหมือนบ้านเดิมเลยเนี่ยในการรักษากันไว้ก็อย่างนี้เนาะไว้นักท่องเที่ยวลูกหลานได้ดูได้ชมกันเนาะวิถีชีวิตแล้วก็บ้านเรือนเก่าๆแบบนี
0: ้แต่ถ้าหากใครอยากเห็นภาพรวมของเมืองนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็ต้องยอมเหนื่อยสักเล็กน้อยกับบันได328ขั้นที่จะพาเราขึ้นไปบนยอดของภูสีและชมความงามของพระธาตุภูสีที่มีอายุเก่าแก่ถึง200กว่าปีความยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวหลวงพระบางเห็นจะหนีไม่พ้นการได้มานั่งดื่มด่ำภาพของแม่น้ำโขงพร้อมกับชมพระอาทิตย์ตกในยามเย็น

0: ครับขอบคุณสื่อวิดิทัศน์จาก DLIT Resource คลังสื่อการสอนครับเมื่อกี้วิดิทัศน์ที่นักเรียนได้รับชมเนี่ยเป็นวิดิทัศน์เกี่ยวกับประเทศลาวใช่ไหมครับนักเรียนเห็นอะไรจากวิดิทัศน์บ้างครับ
1: ส
0: ังคมวัฒนธรรมการปกครองวัดบ้านเรือนสกุลเงินเป็นสกุลเงินแบบไหนครับ
1: ก
0: ีบใช่ไหมแล้วเมื่อกี้เขาพูดถึงเมืองหนึ่งนะครับที่ได้รับเป็นมรดกโลกนะครับคือเมืองอะไรครับ
1: หลวงพระบาง
0: นั่นเองซึ่งหลวงพระบางเนี่ยน่าอยู่ไหมครับน่าอยู่นะสภาพแวดล้อมโดยรวมเป็นอย่างไรบ้างครับอุดมสมบูรณ์มีความสะอาดมีวัฒนธรรมนะครับเป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับศาสนาอะไรนักเรียนศาสนาพุทธนั่นเองที่มีพระสงฆ์นะครับมารับบาตรจากประชาชนใช่ไหมต่อไปครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะสรุปโดยย่อนะครับของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับเมืองหลวงของประเทศลาวคืออะไรครับ
1: หลวงพระบาง
0: ใช่หลวงพระบางไหม
1: เว
0: ีย
1: งจ
0: ัน
1: ท
0: ร์นะเมืองหลวงคือเวียงจันทร์นะครับศาสนาหลักของประเทศลาวนะครับคือศาสนาพุทธแล้วก็บางส่วนนะครับมีการนับถือผีหรือบรรพบุรุษนะครับต่อไปนะครับประชากรนะครับมีประมาณ7,700,000 คนนะครับแล้วก็สกุลเงินเป็นสกุลเงินกีบนะครับนักเรียนเรามาดูนะครับว่าอาณาเขตพื้นที่ของประเทศลาวเนี่ยติดกับประเทศใดบ้างครับประเทศไทย
1: เว
0: ีย
1: ดนาม
0: จีนกัมพูชาแล้วก็เมียนมานะครับ5ประเทศนะครับได้ติดต่อกับมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาวนั่นเองแล้วก็บริเวณที่มีการติดต่อกับประเทศไทยล่ะครับบริเวณภาคใดบ้างภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานกับ
1: ภาคเหน
0: ือนะครับบริเวณเชียงรายประมาณนี้นะครับต่อไปครับนักเรียนอันนี้จะเป็นแผนที่ภูมิศาสตร์ทางกายภาพนะครับนักเรียนจะเห็นว่าภูมิศาสตร์พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศลาวเนี่ยเป็นพื้นที่แบบไหนครับเห็นสีส้มๆมั้ยครับสีส้มๆหมายถึงอะไรครับ
1: ภ
0: ูเขาที่ราบสูงนั่นเองบริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศลาวเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ราบสูงหรือภูเขานะครับภูเขาสูงนั่นเองบริเวณทางด้านตอนเหนือของประเทศตอนกลางของประเทศนะครับแล้วก็บริเวณทางตอนใต้ของประเทศก็เป็นที่ราบสูงเหมือนกันจะมีพื้นที่ราบอยู่ฝั่งด้านซ้ายเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำอะไรครับแม่น้ำโขงเก่งมากมีแม่น้ำโขงนะครับกั้นกลางระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวนั่นเองต่อไปครับสำหรับด้านเศรษฐกิจของประเทศลาวนะครับอันแรกคือที่คุณครูนำมานะครับคือสินค้าเกษตรเนื่องจากประเทศลาวนะครับเป็นประเทศที่มีสินค้าเกษตรจำนวนมากนะครับแล้วก็มีป่าเป็นจำนวนมากทำให้สินค้าส่วนใหญ่เนี่ยนักเรียนคิดว่าประเทศลาวเพาะปลูกด้านไหนครับทำอะไรปลูกผักหรอทำนาส่วนใหญ่ประชากรส่วนใหญ่นะครับมีการทำนาแล้วก็ปลูกพืชผักต่างๆนะครับทำให้มีสินค้าเกษตรเป็นจำนวนมากนั่นเองต่อไปครับด้านการท่องเที่ยวปัจจุบันเนี่ยประเทศลาวมีการโปรโมททางด้านการท่องเที่ยวมากนะครับทำให้เศรษฐกิจส่วนใหญ่เนี่ยมีการพึ่งพิงการท่องเที่ยวด้วยนะครับซึ่งการท่องเที่ยวในลาวเนี่ยนอกจากเวียงจันทน์แล้วเรามีที่ไหนครับนักเรียนทราบเมืองไหม
1: หลวงพระบาง
0: ก็มีการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมใช่ไหมครับ

0: เรียนเคยได้ยินจำปาสักไหมจำปาสักนะครับทางตอนใต้ของประเทศลาวเนี่ยก็มีธรรมชาติที่สวยงามนะครับคุณครูยกตัวอย่างมาก็คือน้ำตกนะครับที่ประเทศลาวนั่นเองทางด้านภาคใต้นะครับต่อไปครับเขื่อนผลิตไฟฟ้าเนื่องจากประเทศลาวเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแบบไหนนะครับ
1: เป็นที่ราบสูง
0: หรือเป็นภูเขาสูงใช่ไหมครับเหมาะแก่การทำเขื่อนนั่นเองนักเรียนมีแม่น้ำไหลผ่านลงมาใช่ไหมครับแล้วก็มีการทำเขื่อนขึ้นเขื่อนในประเทศลาวเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเป็นเขื่อนเกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับซึ่งการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศลาวเนี่ยเป็นสินค้าส่งออกได้เลยนะนักเรียนประเทศลาวนะครับส่งออกกระแสไฟฟ้าส่งออกไฟฟ้าเนี่ยไปที่ประเทศไทยประเทศกัมพูชาประเทศเวียดนามนะครับประเทศจีนแล้วก็ประเทศพม่านะครับเมียนมานั่นเองต่อไปครับทางด้านสังคมนักเรียนสังคมนะครับสังคมส่วนใหญ่ของประเทศลาวเนี่ยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์นะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนเมียนมาใช่มั้ยเมียนมามีกี่ชาติพันธุ์ครับ100เท่าไหร่
1: 117
0: ใช่มั้ยประมาณ170ชาติพันธุ์เลยใช่มั้ยนักเรียนแต่ประเทศลาวเนี่ยมีถึงประมาณ49ชาติพันธุ์นะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรซึ่งชาติพันธุ์ส่วนใหญ่จะอาศัยกระจายอยู่ในประเทศลาวใช่มั้ยครับมีทั้งชาติพันธุ์ที่อยู่ทางด้านที่ราบสูงหรือทางภูเขานะครับแล้วก็ชาติพันธุ์ที่อยู่ทางด้านราบพื้นที่ราบนั่นเองต่อไปครับด้านศาสนาและความเชื่อศาสนาส่วนใหญ่ของประเทศลาวนับถือศาสนาอะไรครับศาสนาพุทธนั่นเองความเชื่อดั้งเดิมของประเทศลาวนะครับก็คือความเชื่อเกี่ยวกับอะไรครับผีหรือบรรพบุรุษนั่นเองต่อไปครับด้านสังคมสังคมส่วนใหญ่ของประเทศลาวเนี่ยเป็นสังคมแบบไหนครับ
1: ช
0: นบทนั่นเองนักเรียนเข้าใจสังคมชนบทกับสังคมเมืองไหมครับสังคมชนบทก็คือสังคมที่อยู่ตามชนบทไม่มีความวุ่นวายใช่ไหมครับส่วนสังคมเมืองเป็นแบบไหนครับอยู่ในเมืองผู้คนอาศัยอยู่เยอะใช่ไหมครับมีความวุ่นวายนั่นเองต่อไปครับทางด้านการเมืองการปกครองนักเรียนนักเรียนเห็นอะไรจากตาแผ่นดินของเราครับเห็นรวงข้าว
1: เข
0: ื่
1: อน
0: วัดพระธาตุหลวงอะไรครับป่าไม้แล้วก
1: ็
0: การทำนาใช่ไหมครับนักเรียนคุณครูยังไม่บอกนะครับต่อไปครับนักเรียนเห็นอะไรจากภาพด้านขวามือครับรูปปั้นทหารธงชาติลาวอะไรครับอนุสาวรีย์ใช่ไหมครับอนุสาวรีย์อันนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์ไกรสอนพรหมวิหารนะครับนักเรียนโดยรวมนะครับประเทศลาวเนี่ยนักเรียนคิดว่ามีระบอบการปกครองแบบไหนครับ
1: คอมม
0: ิ
1: วน
0: ิ
1: สต
0: ์เก่งมากนักเรียนประเทศลาวนะครับเป็นประเทศ1ใน5ของโลกนะครับที่มีการนับถือระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์นะครับด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวเหมือนเดิมครับนักเรียนคุณครูมีข้อสังเกตครับนักเรียนเห็นอะไรจากภาพครับตัวอักษรของลาวอ่านว่าอะไรครับข้างล่าง
1: อักษรลาว
0: ใช่ไหมครับอักษรลาวกับอักษรไทยเหมือนกันไหมครับคล้ายกันไหม
1: คล้ายกัน
0: ใช่ไหมครับนักเรียนสามารถอ่านออกไหมครับ
1: อ
0: ่านออกนิดหน่อยใช่ไหมอักษรลาวใช่ไหมครับด้านตัวอักษรเนี่ยมีลักษณะคล้ายกันนักเรียนเห็นไหมครับแล้วก็ด้านภาษาก็คือเป็นภาษาตระกูลเดียวกันนะครับเป็นภาษาไทยลาวนั่นเองต่อไปครับด้านวัฒนธรรมมันจะเป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับลาวอีสานนักเรียนต้นทางคนไหนเป็นคนอีสานบ้างครับมีใช่ไหมครับโอเคบริเวณอีสานเนี่ยนักเรียนจะมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับประเทศลาวมากเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นอะไร
1: การแต่งกาย
0: วัฒนธรรมประเพณีต่างๆอาหารการกินใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าอาหารการกินระหว่างลาวกับไทยเนี่ยเหมือนกันคืออะไรครับข้าวเหนียวอะไรอีกการใช้มือจกใช่ไหมครับอะไรอีกครับเครื่องดนตรีเหมือนกันไหมแคนใช่ไหมครับเหมือนกันครับอะไรอีกเอาไว้กินเหมือนกันนักเรียนอร่อยมากส้มตำเก่งมากนะครับส้มตำลาวกับส้มตำไทยนะครับมีความคล้ายคลึงกันนั่นเองต่อไปครับอ่านว่าอะไรครับคำแรก
1: สบายด
0: ีคำที่สองครับ
1: ขอบใจ
0: ขอบใจคำที่สามอ่านออกไหม
1: ขอโทษ
0: คำที่4ครับ
1: คอย
0: ฮักเจ้าและคำที่5ครับ
1: บ้านเจ้าเมืองไทย
0: บ้านเจ้าอยู่ใสคำที่6ครับ
1: บ้านเจ้าอยู่ใส
0: อันนี้อ่านยากนิดนึงนักเรียนเวียงจันทร
1: ์
0: บ้านคอยอยู่เวียงจันทร์เห็นไหมครับว่าภาษาของไทยกับลาวเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันใช่ไหมครับนักเรียนอ่านออกไหมครับพออ่านออกนะสบายดีสบายดีคือคำทักทายของประเทศลาวใช่ไหมครับสบายดีขอบใจขอโทษคอยฮักเจ้าอะไรครับบ้านเจ้าอยู่ใสแล้วก
1: ็
0: บ้านคอยอยู่เวียงจันทร์ต่อไปครับเดี๋ยวคุณครูจะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำร่วมกันนะครับเป็นกิจกรรมมหัศจรรย์ลาวครับซึ่งกิจกรรมเนี่ยคุณครูจะนำภาพนะครับมาให้นักเรียนทายนะครับว่าภาพที่คุณครูนำมาเนี่ยเป็นภาพอะไรนะครับเป็นสถานที่ใดเป็นประเพณีใดเป็นวัฒนธรรมใดนะครับแล้วก็ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับภาพแรกนักเรียนเห็นอะไรครับพระเห็นพระเลยเหรอเห็นพระเห็นอะไรครับเห็นวัดเห็นเจดีย์ในวิดิทัศน์บอกไหมครับว่าภาพนี้คือวัดที่ไหนครับวัดพระธาตุหลวงเวียงจันทร์เก่งมากครับอันนี้เป็นวัดสำคัญนะครับในประเทศลาวเลยนักเรียนเป็นวัดพระธาตุหลวงเวียงจันทร์นะครับนักเรียนศาสนาส่วนใหญ่ของประเทศลาวคือศาสนาพุทธนะครับศาสนาพุทธนั่นเองทำให้ประเทศลาวเนี่ยนับถือพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็มีวัดวาอารามต่างๆมากมายเลยทีเดียวถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับวัดพระธาตุหลวงที่เวียงจันทร์นะครับต่อไปครับสำหรับภาพนี้นะครับเป็นภาพเกี่ยวกับอาคารสไตล์โคโลเนียลนะครับซึ่งอาคารสไตล์โคโลเนียลเนี่ยในประเทศลาวนะครับได้รับอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศสนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยประเทศลาวได้ตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสนะครับเราก็มีการทิ้งวัฒนธรรมในการสร้างอาคารแบบสไตล์โคโลเนียลไว้นะครับซึ่งเราสามารถพบได้ทั้งในไทยนะครับบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับโดยเฉพาะจังหวัดนครพนมแล้วก็บริเวณพื้นที่อนุรักษ์หรือพื้นที่ที่มีการพัฒนานะครับในประเทศลาวนะครับแล้วก็มักพบในบ้านเก่าๆนะครับในตามชนบทหรือเมืองโบราณต่างๆนะครับต่อไปครับเห็นอะไรครับส้มตำตำลาวใช่ไหมครับคล้ายๆกับภาคอะไรของประเทศไทยครับภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเก่งมากครับนี่คือส้มตำของประเทศลาวนะครับวัตถุดิบส่วนใหญ่ทำจากอะไรครับ
1: มะละก
0: อมะเขือเทศ
1: พริ
0: กต่างๆนะครับเป็นพืชสมุนไพรบริเวณท้องที่ของประเทศลาวนั่นเองกิจกรรมต่อไปนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่2นะครับเรื่องพัฒนาการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับผมโดยคุณครูจะให้นักเรียนนะครับศึกษาสื่อจาก PowerPoint แล้วก็หนังสือที่คุณครูนำมานะครับรวมทั้งทำใบงานที่2ครับแล้วก็คุณครูไปทางนะครับรบกวนแจกใบงานให้กับนักเรียนนะครับชี้แจงคำสั่งแล้วก็กำกับดูแลนักเรียนตามความเหมาะสมครับนักเรียนครับลักษณะของใบงานเนี่ยจะมีคำถามทั้งหมด2ข้อนะครับข้อแรกเกี่ยวกับอาณาเขตของประเทศลาวนะครับมีอาณาเขตติดกับประเทศใดบ้างข้อที่2นะครับอาณาเขตของประเทศลาวเนี่ยติดกับบริเวณใดของประเทศไทยนะครับส่วนอีก1ข้อนักเรียนจะถามเกี่ยวกับวิเคราะห์ระหว่างด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การเมืองการปกครองนะครับของประเทศลาวในสมัยอดีตกับสมัยปัจจุบันนะครับว่ามีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรนะครับนักเรียนครับหากมีข้อสงสัยนะครับสามารถถามคุณครูได้นะครับแล้วก็ตัวแทนกลุ่มนะครับสามารถมารับหนังสือที่หน้าห้องได้ครับ

0: ใบงานที่คุณครูให้ทำเรียบร้อยไหมครับพอทำได้ไหมพอทำได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเฉลยนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันกันครับข้อแรกนักเรียนคำถามคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเนี่ยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศใดบ้างครับ
1: มี5ประเทศครับมีกัมพูชาไทยจีนเวียดนามแล้วก็เมียนมาครับ
0: โอเคครับเพื่อนๆตอบ5ประเทศไหมครับ
2: ครบ
0: ครับโอเคเฉลยคือ5ประเทศนะครับได้แก่ประเทศไทยเวียดนามกัมพูชาเมียนมาแล้วก็จีนนะครับโอเคต่อไปครับนักเรียนข้อที่2ครับโจทย์คือประเทศลาวเนี่ยมีอาณาเขตติดต่อกับบริเวณใดของประเทศไทยบ้างครับ
3: ภาคเหนือหรืออีสาน
0: ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานใช่ไหมครับเพื่อนๆตอบเหมือนเพื่อนไหมครับ
2: เหม
0: ือ
2: นก
0: ัน เหมือนกันนะเก่งมากครับบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานของประเทศไทยนะครับมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาวนั่นเองซึ่งคุณครูยกตัวอย่างจังหวัดมานะครับทั้งหมดเลยจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์แล้วก็พิษณุโลกเลยหนองคายนะครับบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีนะครับจังหวัดไหนอยู่ภาคเหนือบ้างครับ
2: เชียงราย
0: พะเยาน่านอุตรดิตถ์นะครับพิษณุโลกต่อไปภาคอีสานครับเลยหนองคายบึงกาฬแล้วก็นครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีนะครับถูกไหมครับนักเรียนตอบถูกไหม
2: ถ
0: ูกนะข้อต่อไปนะครับเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพสังคมเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองการปกครองนะครับระหว่างอดีตแล้วก็ปัจจุบันของประเทศลาวนะครับคนแรกครับคุณครูขอตัวแทนพูดถึงเรื่องด้านเศรษฐกิจก่อนโอเคครับ
1: ประเทศลาวในอดีตเศรษฐกิจพึ่งพาการเกษตรเป็นหลักครับ
0: ครับผม
1: ปัจจุบันจะมีการลงทุนกับต่างประเทศการท่องเที่ยวเข้ามาครับและส่งออกแร่ธาตุครับ
0: โอเคครับเก่งมากครับเพื่อนๆตอบคล้ายๆเพื่อนไหมครับ
2: คล
0: ้ายๆกันนะเฉลยของคุณครูนะครับก็คือในอดีตเนี่ยประเทศลาวเนี่ยมีการพึ่งพาการเกษตรเป็นหลักนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีการท่องเที่ยวการลงทุนจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศจีนนั่นเองแล้วก็การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนะครับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศคืออะไรนักเรียนทราบไหมถนนก็คือการคมนาคมนั่นเองนะครับนักเรียนต่อไปครับด้านสังคมครับคุณครูขอตัวแทนครับ
4: อดีตการนับถือผีและศาสนาพุทธค่ะสังคมคือชนบทค่ะ
0: ครับผมแล้วก็ปัจจุบันล่ะครับ
4: ปัจจุบันนับถือพุทธเป็นหลักค่ะแล้วก็เมืองหลวงเป็นสังคมเมืองค่ะ
0: โอเคครับผมเริ่มมีสังคมเมืองในเมืองหลวงใช่ไหมครับเฉลยของคุณครูนะครับก็คือในสมัยอดีตเนี่ยลักษณะสังคมของประเทศลาวใช่ไหมครับเป็นสังคมแบบชนบทนั่นเองอยู่กันแบบชนบทนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมีการนับถือศาสนาพุทธนะครับต่อมาครับในปัจจุบันเนี่ยในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ๆนะครับเริ่มมีสังคมเมืองเข้ามานะครับบางส่วนในชนบทก็ยังเป็นสังคมชนบทอยู่นะครับแล้วก็เหมือนเดิมคือประชากรส่วนใหญ่ของประเทศลาวเนี่ยมีการนับถือศาสนาอะไรครับศาสนาพุทธเป็นหลักเก่งมากครับต่อไปครับด้านการเมืองการปกครองครับคุณครูขอตัวแทนครับเชิญครับด้านการเมืองการปกครองอดีตของลาวเป็นอย่างไรบ้างครับ
5: ปกครองโดยกษัตริย์ครับ
0: ปกครองโดยกษัตริย์ปัจจุบันล่ะครับ
5: สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ครับ
0: เป็นแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะครับเป็นระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นั่นเองเก่งมากครับขอบคุณครับนักเรียนครับในสมัยอดีตเนี่ยประเทศลาวเนี่ยมีการปกครองเป็นแบบอาณาจักรนะครับมีทั้งหมด3อาณาจักรด้วยกันนะครับอาณาจักรใหญ่ๆซึ่งแต่ละอาณาจักรเนี่ยก็จะมีกษัตริย์ปกครองในแต่ละอาณาจักรนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยประเทศลาวนะครับมีการปกครองแบบระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะครับซึ่งคุณครูบอกไปข้างต้นนะครับว่าประเทศลาวเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไหมคอมมิวนิสต์ทั้งโลกมีกี่ประเทศครับ
2: 5ประเทศ
0: 5ประเทศอะไรบ้าง
2: เก
0: าหลีเหนือลาวเวียดนาม
2: จ
0: ีนแล้วก็คิวบานะครับเก่งมากโอเคนักเรียนครับที่คุณครูเฉลยมาถูกไหมครับนักเรียนถูกไหมโอเคนะคล้ายๆกันนะครับคำถามครับนักเรียนวันนี้ที่เราเรียนมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างครับคุณครูขอตัวแทน1ถึง2คนครับ
1: ได้เรียนรู้ว่าประเทศลาวติดกับจังหวัดอะไรบ้างและติดกับประเทศอะไรบ้าง
0: ครับเกี่ยวกับอาณาเขตของประเทศลาวนั่นเองว่าติดกับประเทศใดบ้างแล้วก็ติดกับภาคใดของประเทศไทยใช่ไหมครับเก่งมากครับ อีกหนึ่งคนครับเชิญครับ
1: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองของลาวครับ
0: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทั้งเศรษฐกิจการเมืองการปกครองแล้วก็สังคมของประเทศลาวนะครับที่มีการแบ่งระหว่างอดีตกับปัจจุบันใช่ไหมครับนักเรียนมีใครอีกไหมครับอีกหนึ่งคนได้ไหมนอกจากสังคมเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองการปกครองแล้วมีอะไรอีกไหมครับ
6: สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญค่ะ
0: สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศลาวนะครับโอเคครับเก่งมากครับผมสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบเรื่องพัฒนาการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไว้เพียงเท่านี้นะครับในครั้งถัดไปเนี่ยเราจะมาเรียนกันเรื่องของพัฒนาการของราชอาณาจักรกัมพูชากันนะครับนักเรียนครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาข้อมูลแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้คุณครูขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้พบกับคุณครูภัทรวัฒน์เหี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูเล็กนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ได้เรียนจบกันไปแล้วในหน่วยการเรียนรู้ที่1ซึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่1ของเราเนี่ยก็ได้เรียนเรื่องของระบบต่างๆในร่างกายของเราไปและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้รู้แล้วนะคะว่าร่างกายของฉันทำงานอย่างไรกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราก็จะมาเริ่มเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่2ค่ะซึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะมีชื่อว่าสร้างสัมพันธ์ดีลดสิ่งที่เกิดพฤติกรรมเสี่ยงค่ะก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้ค่ะคุณครูเล็กจะพาเด็กๆนะคะไปชมภาพนี้ก่อนค่ะในภาพที่1นะคะให้นักเรียนสังเกตในภาพนี้ค่ะว่าในภาพนี้บุคคลทั้ง3คนนี้กำลังทำอะไรอยู่ค่ะในภาพนี้ภาพที่1ทำอะไรกันอยู่คะ
2: อ่านหน
1: ังสือคิดว่ากลุ่มคนในภาพนี้หรือว่าบุคคลในภาพนี้จะเป็นใครกันบ้างคะ
2: พ่อ
1: แม่และก็ลูกซึ่งกำลังนั่งอ่านหนังสือกันอยู่ใช่ไหมคะซึ่งกิจกรรมนี้มักจะเกิดขึ้นที่ไหนคะ
2: ที
1: ่บ้านนะคะก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นได้ในครอบครัวหรือว่าในบ้านของเรานะคะต่อไปค่ะภาพที่2ค่ะในภาพนี้ค่ะนักเรียนลองสังเกตนะคะว่าภาพนี้เนี่ยมีกิจกรรมหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอยู่ในภาพนี้นะคะ
2: ล
1: ้างจานเอ๊ะเราลองเดาสิคะว่าการล้างจานนี้เป็นใครกันบ้างที่อยู่ในภาพนี
2: ้แม
1: ่อาจจะเป็นแม่กับลูกนะคะซึ่งนักเรียนปลายทางก็สามารถต้วมตอบคำถามนี้ได้เลยนะคะเอาละค่ะเรามาถึงกันที่ภาพที่2แล้วจะไปกันที่ภาพที่3ต่อเลยค่ะลองสังเกตดูนะคะในภาพที่3เหตุการณ์นี้มีอะไรเกิดขึ้นกับภาพนี้คะแม่กับลูกกำลังทำอะไรคะ
2: ทะเลาะก
1: ันเราสังเกตจากอะไรคะถึงเห็นว่าสองคนนี้กำลังทะเลาะกันอยู่สีหน้าใช่ไหมคะที่กำลังดูแบบมีความโกรธเกิดขึ้นใช่ไหมคะพฤติกรรมแบบนี้เราคิดว่าดีหรือไม่ดีคะ
2: ไม่ดี
1: เพราะอะไรเอ่ยสร้างความสัมพันธ์ไม่ดีอ๋อแล้วภาพที่4ล่ะคะแย่งของเล่นกันอาจจะเป็นพี่กับน้องใช่ไหมคะกำลังแย่งของเล่นกันแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่ดีไหมคะ
2: ไม่ดี
1: เพราะว่าอะไรเอ่ย
3: สร้างความสัมพันธ์ที่ไม่ดี
1: สร้างความสัมพันธ์ที่ไม่ดีแล้วก็สร้างความแตกแยกในครอบครัวใช่ไหมคะในใครเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มีไหมคะสำหรับพี่กับน้องโอ้โหหลายคนนะคะที่มีพี่น้องเนี่ยก็มักจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้นะคะในครอบครัวซึ่งเหตุการณ์ที่เราเนี่ยมีการแย่งสิ่งของกันหรือว่ามีความคิดเห็นไม่ตรงกันก็มักจะมีปากเสียงแล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งกันแต่เป็นเรื่องที่ดีไหมนะ
2: ไม่ดี
1: นะคะอย่าให้มีความรุนแรงหรือว่าพฤติกรรมที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับครอบครัวของเราค่ะเอาละค่ะเราก็ได้รับชมมาแล้วทั้งหมดกี่ภาพเมื่อสักครู่นี้4ภาพด้วยกันคุณครูเล็กมีคำถามค่ะคำถามนะคะนักเรียนอยากให้สมาชิกในครอบครัวเป็นแบบภาพใดเพราะอะไรนักเรียนอยากให้สมาชิกในครอบครัวเป็น

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาการปรึกษาหารือกันแล้วค่ะเอ๊กับคำถามข้อนี้นะคะนักเรียนอยากให้สมาชิกในครอบครัวเป็นแบบในภาพใดเพราะอะไรคะใครจะตอบได้บ้างนะตัวแทนจากกลุ่มไหนดีคะกลุ่มที่5ค่ะเชิญค่ะ
1: อยากให้ครอบครัวเป็นแบบภาพในภาพที่1ค่ะ
0: ภาพที่1นะคะเพราะอะไรคะ
1: เพราะจะได้สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีค่ะ
0: เพราะจะได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวซึ่งในภาพที่1จําได้มั้ยเอ่ยเขาทําอะไรกันอยู่คะ
1: อ่านหนังสือค่ะ
0: อ่านหนังสือร่วมกันนะใครคิดเห็นเหมือนเพื่อนบ้างคะมีมั้ยเอ่ยโอ้หลายคนเลยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดเห็นเหมือนกันหรือเปล่าเอาล่ะค่ะปรบมือชื่นชมเพื่อนค่ะและนอกจากนี้มีใครเห็นต่างหรือว่ามีความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมคะว่าจากในภาพที่เราได้รับชมกันไปทั้ง4ภาพอยากให้ครอบครัวของเราเนี่ยเป็นแบบในภาพไหนเอ่ยมีคนคิดเห็นแตกต่างหรือว่าเพิ่มเติมไหมคะตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะ
2: ภาพที่1และภาพที่2ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะดูมีความอบอุ่นค่ะ
0: มีความอบอุ่นที่เกิดขึ้นอยู่ในครอบครัวใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: เอาละค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะซึ่งทั้งภาพที่1และภาพที่2ที่เพื่อนได้ตอบกันไปนะคะก็เป็นสิ่งที่จะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวของเราได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็รู้อยู่แล้วค่ะว่าสิ่งไหนที่จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในวันนี้คุณครูเล็กค่ะก็จะมาบอกวิธีการสร้างและรักษาสัมพันธ์กับครอบครัวของเรานั่นเองซึ่งครอบครัวเนี่ยก็เป็นสถาบันแรกนะคะที่เราได้เกิดและเติบโตขึ้นมาแต่เราจะต้องมารู้ก่อนค่ะว่าเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรและถ้าหากว่าเราคิดว่าเราปฏิบัติตนดีแล้วเราจะมีวิธีรักษาสัมพันธ์กับครอบครัวอย่างไรนะคะโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะข้อที่1ค่ะนักเรียนจะสามารถอธิบายวิธีการรักษาสัมพันธ์กับครอบครัวในข้อที่2ค่ะนักเรียนจะเห็นประโยชน์ของการรักษาสัมพันธ์กับครอบครัวและในข้อที่3ค่ะนักเรียนจะสามารถรักษาสัมพันธ์กับครอบครัวตนเองได้นะคะซึ่งความรู้ในวันนี้นักเรียนก็จะสามารถนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้ค่ะซึ่งครอบครัวนะคะเราจะสามารถแบ่งได้เป็นกี่ประเภททวนความรู้เดิมกันสักหน่อยค่ะจำได้ไหมนะเป็นความรู้เก่าที่เราเคยเรียนกันมาแล้วแอบใบ้ให้นะคะว่ามีอยู่ด้วยกัน2ประเภทด้วยกันจำได้ไหมคะ
3: จำได้ค่ะ
0: อะไรเอ่ย
3: ครอบคร
0: ั
3: วใหญ
0: ่
3: และครอบคร
0: ั
3: วเล็ก
0: ครอบครัวใหญ่และครอบครัวเล็กใช่ไหมคะหรือว่าเราอาจจะเรียกว่าครอบครัวเดียวครอบครัวเดียวจำได้ไหมเอ่ยครอบครัวเดียวครอบครัวเดี่ยวนะคะจะหมายถึงครอบครัวที่อาศัยอยู่ร่วมกันโดยมีพ่อแม่และก็ลูกๆนั่นเองค่ะในครอบครัวเดี่ยวนี้นะคะก็จะเป็นครอบครัวเล็กหรือว่าครอบครัวที่มีขนาดเล็กนั่นเองค่ะไหนใครเป็นครอบครัวเดี่ยวบ้างคะบ้านใครเป็นครอบครัวเดี่ยวบ้างยกมือขึ้นค่ะโอ้โหในห้องนี้ก็หลายคนเลยนะคะบางคนอาจจะยังไม่แน่ใจเดี๋ยวเรามาดูความหมายอีกหนึ่งประเภทค่ะก็คือครอบครัวขยายนั่นเองซึ่งครอบครัวขยายนะคะจะหมายถึงการอาศัยอยู่ร่วมกับพ่อแม่ลูกๆและรวมไปถึงญาติพี่น้องคนอื่นๆอย่างเช่นปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาหรือว่าคนอื่นๆนั่นเองที่ไม่ใช่คุณพ่อกับคุณแม่เราก็จะเรียกว่าครอบครัวขยายในบ้านใครเป็นครอบครัวขยายบ้างคะยกมือค่ะหลายคนนะคะก็เป็นครอบครัวขยายนะคะมือลงได้ค่ะและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถตอบได้หรือเปล่าคะว่าครอบครัวของตนเองเป็นครอบครัวเดี่ยวหรือว่าครอบครัวขยายกันคะซึ่งทั้งครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยายนี้นะคะไม่ว่าเราจะมีสมาชิกอยู่จำนวนเท่าไหร่หรือว่ามีจำนวนมากจำนวนน้อยสิ่งที่ดีที่สุดเลยก็คือการรักษาสัมพันธ์ในครอบครัวของเราให้เราเนี่ยมีสัมพันธภาพที่ดีกันในครอบครัวแล้วก็มีการใส่ใจกันและกันเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าการสร้างและรักษาสัมพันธ์ในครอบครัวทำได้อย่างไรในส่วนแรกเลยนะคะการสร้างและรักษาสัมพันธ์กับครอบครัวของเราเนี่ยเราต้องมีความห่วงใย ดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือสมาชิกภายในครอบครัวเราลองคิดดูสิคะว่าบ้านของเราครอบครัวของเรามีการห่วงใยกันดูแลเอาใจใส่กันหรือไม่สมาชิกในครอบครัวมีการช่วยเหลือกันหรือไม่คะมีไหมนะเราลองคิดดูสิคะว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเรามีไหมคะมีใช่ไหมคะใครสามารถเล่าให้คุณครูฟังได้ไหมคะว่าที่บ้านของเราเนี่ยมีการใส่ใจการดูแลกันอย่างไรบ้างคะมีไหมเอ่ยมีไหมคะ
2: ช่วยกันล้างจานหรือช่วยกันตักผ้าค่ะ
0: โอ้เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะเพื่อนตอบว่าในบ้านของเขาเนี่ยก็มีการช่วยเหลือกันในครอบครัวใช่ไหมคะก็คือเป็นการช่วยทำงานบ้านช่วยกันล้างจานแล้วก็ช่วยกันตากผ้าในใครมีการปฏิบัติแบบนี้บ้างคะที่บ้านของตนเองโอ้โหหลายคนเลยนะคะเดี๋ยวเอามือลงได้ค่ะซึ่งนอกจากการช่วยเหลืองานบ้านเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็จำเป็นเช่นกันค่ะอย่างเช่นการใส่ใจดูแลในเรื่องของการเรียนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็มักจะถามบ่อยๆใช่ไหมคะว่าวันนี้มีการบ้านไหมถามไหมคะถามวันนี้เรียนเรื่องอะไรมาบ้างถามไหมคะถามนั่นก็เป็นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะท่านห่วงใยและก็ใส่ใจในเรื่องของการศึกษาของเรานั่นเองรวมไปถึงเรื่องอื่นๆนะคะที่สามารถแสดงออกได้ถึงความห่วงใยนั่นเองค่ะต่อไปค่ะการสร้างและรักษาสัมพันธ์กับครอบครัวอีกหนึ่งอย่างก็คือเป็นการใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมหรือพูดคุยกับสมาชิกเป็นประจำอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าบางครอบครัวเนี่ยก็มักจะมีการถามถ่ายกันเป็นประจำใช่ไหมคะบ้านของนักเรียนเป็นหรือเปล่าคะเป็นนะคะหรือว่าอาจจะใช้เวลาว่างร่วมกันในการทำกิจกรรมต่างๆอย่างในภาพนี้เนี่ยก็เป็นการเล่นดนตรีใช่ไหมคะหรือบางบ้านเนี่ยก็อาจจะมีการพักผ่อนร่วมกันเช่นการดูโทรทัศน์หรือว่าดูภาพยนตร์ต่างๆบ้านใครเป็นบ้างมีกิจกรรมในครอบครัวง่ายๆรวมไปถึงการนั่งรับประทานอาหารร่วมกันมีไหมคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำซึ่งเรานะคะอาจจะมองว่าการที่เราทำเป็นประจำอยู่แล้วอย่างเช่นการรับประทานอาหารร่วมกันเนี่ยเป็นเรื่องปกติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างปกติแต่จริงๆแล้วนะคะ

0: การที่เราได้นั่งรับประทานอาหารร่วมกันเนี่ยมักจะเกิดบทสนทนาใช่ไหมคะที่เกิดขึ้นในครอบครัวเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนั่นเป็นการสัมพันธ์ในครอบครัวอีกหนึ่งอย่างค่ะและนอกจากที่เราจะได้ใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมพูดคุยร่วมกันแล้วก็ยังมีอีกนะคะวิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวของเราก็คือการช่วยเหลืองานในครอบครัวเท่าที่ทำได้และรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเอ๊ะคุณครูเล็กอยากทราบจังเลยค่ะว่านักเรียนต้นทางของเราอยู่ที่บ้านได้รับมอบหมายหน้าที่อะไรบ้างคะกลุ่มที่5ค่ะ
1: ได้มอบหมายหน้าที่ในการซักผ้าค่ะ
0: ซักผ้าโอ้เยี่ยมเลยค่ะซักผ้าให้กับทุกคนในบ้านเลยเหรอคะ
1: ซักผ้าส่วนของคุณย่าแล้วก็ของหนูด้วยค่ะ
0: โอ้เยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะและคนอื่นๆล่ะคะมีไหมเอ่ยได้รับมอบหมายหน้าที่ในการช่วยเหลืองานบ้านอื่นๆสมาชิกกลุ่มที่4ค่ะ
2: กวาดบ้านครับ
0: กวาดบ้านโอ้เยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นงานบ้านที่เด็กๆเนี่ยสามารถรับผิดชอบได้อย่างเช่นการซักผ้าการกวาดบ้านหรือบางคนอาจจะล้างจานบางคนก็อาจจะช่วยเลี้ยงน้องก็มีใช่ไหมคะซึ่งหน้าที่การรับผิดชอบนี้นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราควรจะต้องฝึกฝนเอาไว้นะคะถึงแม้เราอาจจะมองว่าเป็นการกระทำเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าหากว่าเรารู้จักการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่บกพร่องเนี่ยแสดงว่าเราเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่หรือว่าลืมปฏิบัติหน้าที่นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเราบกพร่องในเรื่องของการรับผิดชอบในงานของตนเองซึ่งการรับผิดชอบนะคะไม่ใช่เพียงแต่การรับผิดชอบแค่งานในบ้านเท่านั้นการรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยเช่นกันแต่วันนี้เนี่ยเราเรียนในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของที่บ้านเราแต่ถ้ามาที่โรงเรียนถ้าเรามาที่โรงเรียนบทบาทหน้าที่ของเราคืออะไรคะเรียนหนังสือตั้งใจเรียนทำการบ้านซึ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นบทบาทหน้าที่ของนักเรียนแต่เมื่อกลับไปบ้านเราก็จะมีบทบาทหน้าที่อื่นๆเพิ่มเข้ามาด้วยค่ะดังนั้นเราควรจะรับผิดชอบหน้าที่ของเราทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนให้เหมาะสมค่ะต่อไปค่ะเรื่องของการพูดจาไพเราะอ่อนหวานมีกริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยกับทุกคนเน้นย้ำนะคะว่ากับทุกคนเนื่องจากว่าบางบ้านนะคะอาจจะอยู่เป็นครอบครัวขยายอาจจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายดังนั้นนะคะการที่เรามีกริยามารยาทและคำพูดจาที่อ่อนหวานเนี่ยเราควรปฏิบัติกับทุกๆคนในบ้านรวมไปถึงถ้าหากว่าเรามาเจอสังคมข้างนอกอย่างการมาโรงเรียนเราก็ควรจะพูดให้สุภาพไพเราะอ่อนหวานกับคุณครูกับเพื่อนๆและคนอื่นๆในโรงเรียนด้วยค่ะจะเห็นได้อย่างเด่นชัดนะคะว่าการที่เราเนี่ยมีพฤติกรรมที่ดีจากที่บ้านจะส่งผลทำให้เราเนี่ยมีพฤติกรรมที่ดีมาปฏิบัติข้างนอกบ้านของเราด้วยเช่นกันค่ะต่อไปค่ะเราจะต้องรู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นไม่เอาแต่ใจตนเองตอนนี้เด็กๆอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วใช่ไหมคะเคยไหมคะว่าตอนเด็กๆของเราเนี่ยเรามักจะงอแงอยากได้ของเล่นหรือว่าอยากได้สิ่งของเป็นไหมคะตอนเด็กๆเป็นใช่ไหมคะหลายๆคนเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมที่งอแงเอาแต่ใจในช่วงวัยเด็กแต่ตอนนี้เราโตแล้วอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วนะคะเราก็จะต้องมีการยอมรับฟังความคิดเห็นฟังเหตุและผลของคุณพ่อคุณแม่เรานะคะในบางเรื่องที่ท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ตามใจเราหรือว่าอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกับเราเราจะมายึดเอาแต่ตัวเราไม่ได้นั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราเอาแต่ใจตนเองเนี่ยอาจจะเกิดความแตกแยกเพราะว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันเป็นต้นเหตุของการทะเลาะเบาะแหวงได้ด้วยค่ะต่อไปค่ะมีน้ำใจรู้จักแบ่งปันและเสียสละให้ผู้อื่นในเรื่องนี้นะคะถ้าหากว่าคนที่เป็นพี่เนี่ยน่าจะเข้าใจดีใช่ไหมคะว่าการที่เราต้องแบ่งปันมีน้ำใจและก็เสียสละให้ผู้อื่นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่มักจะบอกว่าอะไรคะ
3: พี่ต้องเสียสละให้น้อง
0: ใช่แล้ว

0: อะค่ะเป็นที่ต้องเสียสละให้กับน้องจริงหรือเปล่าจริงใช่ไหมคะแต่ถ้าหากคนที่เป็นน้องล่ะคะไหนใครเป็นน้องบ้างยกมือค่ะโอ้โหหลายคนนะคะเอามือลงได้ค่ะแล้วเป็นน้องเสียสละให้กับพี่ได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะเป็นน้องก็ควรจะเสียสละให้กับพี่ได้เช่นกันนะคะไม่ว่าเราจะอยู่สถานะเป็นพี่หรือว่าเป็นน้องเนี่ยการเสียสละหรือว่าการแบ่งปันการมีน้ำใจควรเกิดขึ้นกับทุกเพศและทุกวัยเลยทุกช่วงวัยเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยคนเป็นพี่นะคะก็อาจจะมีสิ่งที่ต้องการเช่นกันแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องเสียสละให้กับน้องแต่ถ้าหากว่าน้องเนี่ยมีน้ำใจก็อาจจะแบ่งปันให้กับพี่ได้เหมือนกันนะคะไม่จำเป็นต้องยึดในความคิดที่ว่าเป็นพี่ต้องเสียสละให้กับน้องเท่านั้นคนเป็นน้องก็เสียสละได้เช่นกันค่ะต่อไปค่ะครอบครัวของเรานะคะจะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวตอนนี้เนี่ยช่วงวัยเราของเราเนี่ยกำลังจะเข้าสู่วัยรุ่นใช่ไหมคะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่าจะนำปัญหาเหล่านั้นไปปรึกษากับใครเราก็สามารถไปปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ได้เช่นกันหรือว่าถ้าใครมีพี่ก็อาจจะปรึกษากับพี่ได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่กล้าพอที่จะปรึกษาคนในครอบครัวก็อาจจะปรึกษาคุณครูหรือว่าเพื่อนก็ได้เช่นกันแต่การเป็นเพื่อนที่ดีต้องให้คำปรึกษาที่ดีแก้ไขปัญหาได้ดีดังนั้นค่ะคุณครูเล็กก็อยากจะให้เด็กๆนะคะลองปรึกษากับที่บ้านลองเปิดใจพูดคุยกันเพราะว่าครอบครัวนะคะจะเป็นบุคคลที่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับเราได้ดีค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นของเราในใครมักจะกลับไปบอกกับคุณพ่อคุณแม่บ้างคะมีไหมเอ่ยมีไหมคะไม่ค่อยมีเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่กล้าที่จะพูดกับคุณพ่อคุณแม่แต่อยากจะให้ลองเปิดใจดูนะคะว่าบางครั้งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะดุอาจจะต้องโกรธแล้วแน่ๆเลยแต่ความจริงแล้วอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะคะท่านก็อาจจะรอให้เราปรึกษาอยู่เหมือนกันต่อไปค่ะเราจะต้องรู้จักให้อภัยไม่ทะเลาะเบาะแหว่งกันเรื่องนี้นะคะมักจะเกิดขึ้นในกลุ่มคนในทุกๆสังคมเลยไม่ว่าจะเป็นสังคมในครอบครัวโรงเรียนหรือว่าที่ทำงานเพราะว่าในบางครั้งค่ะการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนเนี่ยมักจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอาจจะมีเรื่องของประสบการณ์หรือว่ายุคสมัยเข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจบางครั้งเราก็อาจจะมองว่าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของเราไม่เข้าใจสิ่งที่เราพูดหรือสิ่งที่เราคิดเลยใช่ไหมคะนั่นเกิดเป็นเพราะว่าเราเกิดต่างยุคต่างสมัยกันดังนั้นนะคะประสบการณ์ชีวิตเนี่ยก็มักจะมีที่แตกต่างกันอาจจะทำให้เกิดความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้เป็นเรื่องธรรมชาติมากๆเลยค่ะแต่สิ่งที่สำคัญนะคะอย่างที่บอกไปแล้วควรจะพูดคุยกันอย่างมีเหตุผลถ้าหากว่ารู้สึกไม่พอใจเราควรจะให้อภัยและก็พูดกันดีๆค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ให้อภัยกันสิ่งที่จะเกิดเป็นความโกรธนั้นก็จะทำให้เราทะเลาะเบาะแว้งกันต่อมานั่นเองดังนั้นนะคะตอนนี้เนี่ยเรากำลังเข้าสู่ในช่วงของวัยรุ่นนะคะเราอาจจะมีความคิดเห็นที่ว่าพ่อแม่เนี่ยไม่เข้าใจเราเลยเราลองกลับไปทบทวนดูค่ะว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเกิดขึ้นได้นั่นก็คือเรื่องของช่วงวัยอย่างที่ครูเล็กได้บอกไปนั่นเองค่ะการแสดงความรักต่อกันเป็นประจำเสมอในบ้านของเราเนี่ยมีการแสดงความรักในรูปแบบไหนได้บ้างคะในเรื่องของพฤติกรรมก็ได้หรือว่าคำพูดก็ได้ตอบได้เลยค่ะ
1: ช่วยกันทำงานบ้านแล้วก็สอนงานนักเรียนค่ะสอนงานลูกค่ะ
0: โอเคครับปรบมือให้เพื่อนค่ะเพื่อนตอบว่าช่วยงานบ้านแล้วก็คุณแม่อาจจะสอนงานบ้านให้ใช่ไหมคะแบบนี้ก็เป็นการแสดงความรักในรูปแบบหนึ่งเพราะว่าเราโตขึ้นไปเนี่ยงานบ้านคุณแม่จะทำให้เราตลอดชีวิตเลยได้ไหมคะไม่ได้นะคะคุณแม่ก็ต้องสอนให้ลูกรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของเรานอกจากการสอนให้ทำงานบ้านยังมีอะไรคะการแสดงความรัก
2: การตักเตือนค่ะ
0: เยี่ยมมากเลยนะคะการตักเตือนกันหรือว่าการบอกกล่าวกัน นั่นก็เป็นวิธีการแสดงความรักอย่างหนึ่งของครอบครัวเช่นกันค่ะในบางครั้งนะคะเราอาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมครอบครัวเนี่ยจะต้องเป็นคนบอกสอนแล้วก็ตักเตือนเป็นการแสดงความรักที่ดีเช่นกันค่ะนอกจากนี้นะคะบางบ้านเนี่ยก็อาจจะมีการกอดกันกอดกันเนี่ยบางบ้านก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่บางบ้านเนี่ยเมื่อเราโตเป็นเข้าสู่วัยจะใกล้สู่วัยรุ่นก็อาจจะมีการเขินอายบ้างใช่ไหมคะนะแล้วก็อาจจะมีการยกมือไหว้การเคารพกันก็แสดงถึงความรักที่มีต่อกันได้เช่นกันนะคะซึ่งการแสดงความรักเนี่ยก็มีหลายๆรูปแบบเลยนะคะอยากจะให้เด็กๆเนี่ยกลับไปแสดงความรักต่อครอบครัวของตนเองด้วยค่ะและที่สำคัญค่ะในข้อนี้ค่ะลูกต้องเคารพและเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และผู้ใหญ่ในบ้านอย่างที่บอกไปแล้วนะคะบางบ้านเนี่ยก็อาจจะมีการตักเตือนเมื่อเราทำผิดแต่เราเนี่ยก็มักจะคิดว่าสิ่งที่ท่านพูดสิ่งที่ท่านตักเตือนเป็นคำบ่นใช่ไหมคะมีไหมเอ่ยเราคิดไหมคะว่าการที่ผู้ใหญ่ในบ้านเราเนี่ยพูดตักเตือนเราเป็นการบ่นแต่จริงๆแล้วนะคะท่านกำลังสอนเราท่านกำลังใช้คำสอนกับให้กับเราซึ่งถ้าหากว่าเรายอมรับฟังความคิดเห็นหรือว่าความตักเตือนของท่านนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยรู้ได้ว่าท่านหวังดีอยากให้เราเนี่ยเป็นคนดีดังนั้นนะคะถ้าหากว่ามีคำตักเตือนหรือว่าคำสอนไหนที่ดีๆเราก็ควรจะนำกลับมาปรับกับชีวิตของเราอย่ามองว่าเป็นเรื่องของการบ่นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูเล็กค่ะจะมีคำถามคำถามนี้ค่ะนักเรียนมีวิธีสร้างและรักษาสัมพันธ์กับคนในครอบครัวของตนเองอย่างไรนักเรียนมีวิธีการสร้างและรักษาสัมพันธ์กับคนในครอบครัวของตนเองอย่างไรซึ่งเรานะคะอาจจะตอบแตกต่างจากที่คุณครูเล็กได้พูดได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะคะอาจจะมีการแสดงความรักรูปอื่นหรือว่าอาจจะมีวิธีการสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆที่คุณครูเล็กได้บอกไปเสนอเพิ่มเติมได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้เวลาคิด1 นาทีค่ะ

0: แล้วค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาคิดหมดเวลาปรึกษากันแล้วนะคะจากคำถามข้อนี้ค่ะนักเรียนมีวิธีการสร้างและรักษาสัมพันธ์กับคนในครอบครัวของตนเองอย่างไรค่ะตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ไม่ดื้อไม่เกเรเชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่ครับ
0: โอ้โหเยี่ยมมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะไม่ดื้อไม่เกเรและก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และผู้ปกครองนะคะสิ่งนี้ดีเลยค่ะถ้าหากว่าเด็กๆไม่ดื้อไม่เกเรคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็จะสบายใจนั่นเองค่ะต่อไปค่ะตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะ
2: เวลาเราทะเลาะกับคนในครอบครัวก็คุยกันดีๆครับให้อภัยกันครับ
0: โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะซึ่งในครอบครัวนะคะก็มักจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอาจจะทำให้ทะเลาะกันบ้างแต่ว่าเราต้องพูดอย่างมีเหตุผลพูดคุยกันและที่สำคัญก็ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยนะคะเอาละค่ะต่อไป

0: ตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะ
1: ชวนทุกคนในบ้านไปทำกิจกรรมร่วมกันค่ะ
0: เช่นอะไรบ้างคะ
1: ไปเที่ยวนอกบ้านค่ะ
0: ไปเที่ยวนอกบ้านก็ถือเป็นกิจกรรมที่ดีเหมือนกันค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะซึ่งกิจกรรมที่เราสามารถทำได้ในครอบครัวนะคะก็มีมากมายหลากหลายอย่างเลยอย่างที่เพื่อนยกตัวอย่างมาก็คือการไปเที่ยวนอกบ้านการไปเที่ยวนี้ดียังไงทราบไหมคะการไปเที่ยวทำให้เราได้พักผ่อนและที่สำคัญก็ทำให้เราเนี่ยได้มีประสบการณ์ใหม่ๆได้หาความรู้ใหม่ๆให้กับตัวเองนั่นเองค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะกับตัวแทนของเรานะคะในห้องต้นทางและในห้องปลายทางนะคะมีวิธีการดูแลหรือว่าการรักษาสัมพันธ์ในครอบครัวของเราให้ดีได้อย่างไรคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำใบงานที่1ของเราในวันนี้เลยค่ะกับใบงานที่1มีชื่อว่าการสร้างและรักษาสัมพันธ์กับครอบครัวค่ะโดยคำชี้แจงของใบงานนะคะให้นักเรียนวิเคราะห์พฤติกรรมโดยทำเครื่องหมายถูกหน้าพฤติกรรมดีและทำเครื่องหมายผิดในหน้าพฤติไม่ดีพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบด้วยนะคะในทุกๆข้อเลยค่ะซึ่งเรามีพฤติกรรมทั้งหมด5พฤติกรรมด้วยกันนะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้ได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะซึ่งในช่วงของการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติใบงานที่1เรื่องการสร้างและรักษาสัมพันธ์กับครอบครัวโดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้คำแนะนำและควบคุมดูแลนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมและก็สามารถชี้แจงในการทำใบงานให้กับนักเรียนได้อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้นะคะคุณครูอะไรก็จะให้เด็กๆนะคะทั้งต้นทางและปลายทางได้ลงมือทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาในการทำใบงานของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีใครยังทำไม่เสร็จไหมคะไม่มีนะคะแล้วห้องปลายทางล่ะคะทำเสร็จหรือยังเอ่ยถ้าหากว่าทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมเฉลยพร้อมๆกันเลยค่ะในวันนี้นะคะกับใบงานที่1เรื่องการสร้างและรักษาสัมพันธ์กับครอบครัวนะคะโดยเราเนี่ยจะทำเครื่องหมายถูกในหน้าพฤติกรรมที่ดีและทำเครื่องหมายผิดในหน้าพฤติกรรมที่ไม่ดีพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่ข้อ1ว่าเป็นพฤติกรรมที่ดีหรือไม่ดีนะคะข้อที่1ค่ะมะลิอธิบายเหตุผลที่กลับบ้านช้าให้แม่เข้าใจเป็นพฤติกรรมที่ดีหรือไม่ดีคะดีใส่เครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายถูกนะคะแต่อยากฟังเหตุผลจังเลยคุณครูอเล็กไม่ได้ใส่เหตุผลมาอยากฟังเหตุผลจากกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1มีเหตุผลอย่างไรในคำถามข้อที่1คะ
1: มารีรู้จักการรับความจริงค่ะเผื่อคุณแม่เป็นห่วงอธิบายให้คุณแม่ฟังทำให้คุณแม่สบายใจได้ค่ะ
0: โอ้โหเยี่ยมมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าให้มารีเนี่ยยอมรับนะคะในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยกลับบ้านช้าใช่ไหมคะอธิบายให้คุณแม่เข้าใจเพราะว่าเผื่อว่าคุณแม่จะเป็นห่วงนะคะเยี่ยมมากเลยถ้าหากว่าเรามีเรื่องอะไรแบบนี้ก็สามารถบอกกับคนในครอบครัวของเราได้นะคะและนักเรียนปลายทางนะคะถ้าหากว่ามีคำตอบอื่นๆก็สามารถให้คุณครูปลายทางตรวจสอบนะคะคำตอบเหตุผลของนักเรียนขึ้นอยู่กับคุณครูปลายทางนะคะว่าคิดว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเหมาะสมหรือไม่นะคะเอาละค่ะต่อไปเป็นข้อที่2ระวีเตะฟุตบอลใส่กระจกรถของคุณพ่อพฤติกรรมนี้ดีหรือไม่ดีคะ
2: ไม
0: ่
2: ด
0: ีใส่เครื่องหมายอะไรเอ่ย
2: กาก
0: บาทนะคะขอฟังเหตุผลหน่อยดีกว่ากับสมาชิกกลุ่มที่2ค่ะเชิญค่ะ
1: เพราะว่าอาจจะทำให้กระจกรถของคุณพ่อเสียหายได้ค่ะ
0: ใช่เลยละค่ะสำคัญมากๆปรบมือให้เพื่อนค่ะซึ่งเพื่อนตอบว่าอาจจะทำให้กระจกรถของคุณพ่อเสียหายได้สิ่งที่สำคัญเลยนะคะการเล่นของเด็กๆต้องระมัดระวังเล่นได้แต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและการที่จะเกิดความเสียหายกับสิ่งของของผู้อื่นด้วยนะคะในข้อที่2เราตอบกันไปแล้วค่ะข้อที่3ค่ะน้ำฝนใช้น้องทำงานบ้านในส่วนของตนเอง

0: ทุกวันโดยให้ค่าจ้าง5บาทเป็นค่าตอบแทนพฤติกรรมข้อที่3ดีหรือไม่ดีคะดีหรือไม่ดีเอ่ย
1: ไม
0: ่ดีใส่เครื่องหมายอะไรคะ
1: กาก
0: บาทนะคะขอฟังเหตุผลหน่อยดีกว่ากลุ่มที่3ค่ะเชิญค่ะ
2: เพราะเป็นงานบ้านของตนเองและเป็นหน้าที่ของตัวเองค่ะ
0: โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะเหตุผลของเพื่อนนะคะบอกว่าเพราะว่างานบ้านเนี่ยเป็นหน้าที่ของตนเองอย่างในข้อนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของน้ำฝนนั่นเองน้ำฝนก็ควรทำหน้าที่ของตนเองด้วยความรับผิดชอบนะคะคนอื่นๆก็เช่นกันนะไม่ควรไปจ้างหรือไปใช้น้องทำนะคะถ้าหากว่าไม่จำเป็นนะต่อไปค่ะในข้อที่4ค่ะแตงโมสอนการบ้านน้องทุกวันหลังกลับจากโรงเรียนเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่เท่าไหร่คะเอาข้อนี้เราตอบใส่เครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายถูกนะคะขอตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะขอฟังเหตุผลหน่อยค่ะ
3: เพราะว่าเป็นเรื่องที่ดีในการสอนน้องหรือว่าคนอื่นครับเพราะว่าบางข้ออาจจะยากแล้วก็ทำไม่ได้ครับ
0: โอ้โหเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนค่ะเหตุผลของเพื่อนบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะคะที่เราเนี่ยสอนการบ้านหรือสอนงานคนอื่นนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยงานหรือว่าการบ้านเนี่ยก็อาจจะยากเกินไปเราก็ควรจะมีน้ำใจในการสอนผู้อื่นนี่ก็เยี่ยมมากๆค่ะต่อไปค่ะข้อที่5พฤติกรรมข้อที่5ปานชอบหยิบดินสอของพี่ไปใช้โดยไม่บอกกล่าวพฤติกรรมข้อนี้ดีหรือไม่ดีคะ
1: ด
0: ีหรือไม่ดีนะไม่ดีใส่เครื่องหมายอะไรคะ
1: กากบาท
0: ขอฟังเหตุผลจากสมาชิกกลุ่มที่5ค่ะ
2: ปานควรขอพี่ก่อนหยิบไปค่ะ
0: ปานควรขอยืมใช้ก่อนที่จะหยิบไปใช่ไหมคะเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนค่ะการยืมสิ่งของนะคะถ้าหากว่าเราหยิบมาเลยโดยไม่ได้บอกกล่าวเนี่ยแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นการขโมยได้นะคะดังนั้นถ้าหากว่าเราต้องการหยิบหรือต้องการใช้อะไรควรบอกกับเจ้าของก่อนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนของเรานะคะเยี่ยมมากเลยละค่ะคุณครูอเล็กก็หวังว่านักเรียนปลายทางก็จะสามารถตอบคำถามและอธิบายเหตุผลได้เหมือนกันนะคะโดยคำตอบของนักเรียนนะคะก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคุณครูปลายทางค่ะเราก็ได้เรียนกันไปแล้วนะคะในเรื่องของการสร้างและรักษาสัมพันธ์กับครอบครัวของเราเราก็ได้ทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเรามาสรุปบทเรียนประจำวันนี้กันดีกว่าค่ะสิ่งที่สำคัญในเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องของสถาบันครอบครัวค่ะซึ่งสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันสังคมพื้นฐานอันดับแรกของมนุษย์ทำไมถึงบอกว่าเป็นอันดับแรกคะเพราะว่าเราเกิดมาและก็เติบโตโดยมีครอบครัวของเราเป็นพื้นฐานนั่นเองค่ะโดยทุกคนในครอบครัวนะคะก็ล้วนจะมีหน้าที่ของตนเองดังนั้นค่ะการรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดช่วยเหลือกันให้ความใส่ใจความห่วงใยความรักความอบอุ่นแก่กันจะทำให้ครอบครัวน่าอยู่และมีความสุขนั่นเองค่ะดังนั้นถ้าหากว่าเราอยากให้ครอบครัวของเรามีความสุขนะคะเราก็ควรจะใส่ใจกันช่วยเหลือกันและที่สำคัญควรปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีแต่จริงๆแล้วนะคะเราเนี่ยก็มักจะเห็นตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ที่มีบางครอบครัวไม่ได้มอบความรักให้กันมีความขัดแย้งกันจนเกิดปัญหาและก็ใช้ความรุนแรงจริงๆแล้วเนี่ยคุณครูเล็กนะคะอยากจะมาฝากกับเด็กๆค่ะในเรื่องของความรุนแรงความรุนแรงเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในครอบครัวของเราเลยและถ้าหากว่าเราพบเห็นนะคะหรือว่าคุณครูพบเห็นหรือสังเกตพฤติกรรมของเด็กๆนะคะว่าเด็กๆถูกใช้ความรุนแรงเกินความจำเป็นในครอบครัวก็สามารถแจ้งเบาะแสหรือว่าติดต่อกับสายด่วนหมายเลข1300ได้นะคะเป็นที่รับเรื่องหากว่าเด็กๆถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัวจนเกินความจำเป็นค่ะ เรื่องนี้นะคะคุณครูปลายทางก็ควรที่จะเฝ้าสังเกตเด็กๆด้วยค่ะเอาละค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วในเรื่องของการสร้างและรักษาสัมพันธ์กับครอบครัวนะคะในสัปดาห์หน้าค่ะเราจะเรียนในเรื่องของการสร้างและรักษาสัมพันธ์กับเพื่อนโดยสิ่งที่ครูปลายทางต้องเตรียมมาในครั้งต่อไปนะคะ1กระดาษแผ่นเล็ก2กล่องซึ่งเราจะใช้ทั้ง2อย่างนี้ในการทำกิจกรรมร่วมกันค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่13ขาดทุนคือกำไรขาดทุนคือกำไรการเสียคือการได
2: ้หึพี่ร่มเย็นอ่านอะไรอยู่หรอคะขาดทุนคือกำไรขาดทุนจะเป็นกำไรไปได้ยังไงอ่ะ
1: นี่ไงพี่จดมาจากบอร์ดนิทรรศการพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ที่จัดที่โรงเรียน
3: โอ้ขาดทุนคือกำไรหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ศึกษาลึกซึ้งก็จะได้ประโยชน์เป็นวงกว้างฝายต้นน้ำลำธารสร้างจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในการนำกิ่งไม้หรือก้อนหินที่หาได้มาก่อที่ตอนบนของร่องน้ำเพื่อเก็บกักน้ำช่วยธรรมชาติเป็นการลงทุนลงแรงร่วมกันเพื่อให้ผืนดินที่เคยแห้งแล้งบริเวณรอบๆฝายได้กลับมาชุ่มชื้นต้นไม้ก็เติบโตแล้วไม่นานก็จะกลายเป็นฝายธรรมชาติที่ยั่งยืนการลงทุนเพื่อสร้างฝายต้นน้ำหรืออ่างเก็บน้ำจึงสร้างประโยชน์ให้กับแผ่นดินได้ในระยะยาวดังเช่นอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการตามพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งแรกซึ่งเกิดจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นตัวอย่างที่ดีของหลักการทรงงานขาดทุนคือกำไรนี้ได้สร้างความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินโดยรอบและสร้างประโยชน์ให้ประชาชนนับตั้งแต่นั้นมาขาดทุนเป็นการได้กำไรของพระองค์ท่านนักเศรษฐศาสตร์อาจจะไม่เข้าใจแต่สิ่งที่ทรงเสียสละให้นั้นในที่สุดผลดีจะอยู่กับพระสงฆ์นิกรทำให้อยู่ดีมีสุขซึ่งมีค่ามากมายมหาศาล
1: ถ้าคนมีความสุขสังคมก็สงบสุข
2: ปัญหาสังคมก็จะไม่เกิดประเทศไทยก็จะน่าอยู่ขึ้นใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วเห็นไหมล่ะกำไรมหาศาลเลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในช่วงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกครับนักเรียนครับในช่วงนี้นะครับเรามาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับในเรื่องของร้อยละและอัตราส่วนนะครับและในเรื่องแรกนะครับที่เนี่ยจะได้เรียนรู้กันนะครับก็คือในเรื่องของความหมายร้อยละของจำนวนนับนั่นเองครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องบอกความหมายร้อยละของจำนวนนับได้ครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะครับนักเรียนครูฟุกนะครับมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก3รูปนะครับที่มีขนาดเท่ากันนะครับก็คือรูปที่1รูปที่2และรูปที่3นะครับโดยรูปที่1ครูฟุกจะแบ่งเป็น100ส่วนเท่ากันครูฟุกจะระบายสีไปกี่ส่วน40จะระบายสีไป40ส่วนจากทั้งหมด100ส่วนจากนั้นครับรูปที่2ครูฟุกจะแบ่งเป็น10ส่วนเท่ากันระบายสีไปกี่ส่วน3ส่วนจากทั้งหมดกี่ส่วน10ส่วนรูปที่3ครูฟุกแบ่งเป็น5ส่วนเท่ากันระบายสีไป2ส่วนจากทั้งหมดกี่ส่วน5ส่วนจากรูปที่1รูปที่2และรูปที่3นักเรียนจะเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีได้อย่างไรครับขอถามเป็นลายบุคคลครับครูฟุกจะใช้การสุ่มครับตอนนี้เราทบทวนความรู้เดิมอยู่นะครับนักเรียนสุ่มเป็นเลขที่นะครับพร้อมยังพร้อมแล้วนะครับ

0: เลขที่18ครับใครครับเชิญครับจากในรูปที่1นะครับจะเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีได้อย่างไรครับรูปที่1เชิญครับ
1: เศษ40ส่วน100ค่ะ
0: เศษ40ส่วน100ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับคนต่อไปครับเลขที่2ครับเชิญครับเขียนแสดงเป็นเศษส่วนได้อย่างไรครับในรูปที่2
1: เศษ3ส่วน10ครับ
0: เศษ3ส่วน10เพื่อนๆคนอื่นคิดว่าอย่างไรครับถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปครับเลขที่15ครับเชิญครับรูปที่3ครับเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีได้อย่างไรครับ
1: เศษ2ส่วน5ค่ะ
0: เศษ2ส่วน5เพื่อนคนอื่นที่เห็นว่าอย่างไรครับถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับจากตรงนี้นะครับเราทบทวนความรู้เดิมกันไปแล้วนะครับนักเรียนครูฟุ้งมีคำถามครับจากเศษ40ส่วน100เศษ3ส่วน10เศษ2ส่วน5เศษส่วนใดที่สามารถเขียนในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้ครับอะไรนะนักเรียนตอบว่าเศษ40ส่วน100ที่สามารถเขียนในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้เพราะอะไรครับเพราะอะไรครับอะไรนะครับกลุ่มหนึ่งเพราะมีตัวส่วนเป็น100ถูกต้องครับจากในรูปที่1นะครับแสดงเป็นเศษส่วนนะครับก็ได้เป็นเศษ40ส่วน100ซึ่งเศษ40ส่วน100นักเรียนตอบครูฟุกว่าสามารถเขียนในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้ก็เพราะว่ามีตัวส่วนเป็นอะไรครับ100สรุปก็คือเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100สามารถเขียนในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้นั่นเองครับเขียนในรูปร้อยละได้อย่างไรครับร้อยละเท่าไหร่ครับ
2: ร
0: ้
2: อยละ
0: 40ร้อยละ40และในรูปของเปอร์เซ็นต์ล่ะครับ40% นะครับเนี่ยก็ใช้สัญลักษณ์นี้ก็ได้นะครับจากนั้นครับมาดูกันต่อแล้วเศษ3ส่วน10ล่ะครับจะเขียนในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้อย่างไรเมื่อสักครู่นี้นักเรียนทราบแล้วนะครับว่าเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100สามารถเขียนในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้ทำยังไงรูปนี้ทำยังไงครับได้บอกว่านำ10ไปทำอะไรคูณอย่างไรทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ3ส่วน10ใช่ไหมครับเพื่อทำตัวส่วนให้เป็น100หรือนักเรียนพิจารณาจากรูปจากรูปนี้คือกี่ส่วน10ส่วนเราต้องแบ่งเป็นกี่ส่วนกี่ส่วนนะร้อยส่วนเอาแบ่งยังไงให้เป็นร้อยส่วนนี่ใช่ไหมครับเมื่อแบ่งเป็นร้อยส่วนแล้วนะครับและส่วนที่ระบายสีเนี่ยเขียนแสดงด้วยเศษส่วนได้อย่างไรครับเศษ30ส่วน100นะครับนี่อาจจะพิจารณาจากรูปก็ได้นะครับแบ่งรูปทั้งหมดให้เป็น100ส่วนเท่าๆกันนะครับหรือสิ่งที่เนี่ยตอบคุณฟุกมาใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนที่เท่ากันโดยนำจำนวนนับใดไปคูณนะครับที่ตอบเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นำ10ไปคูณและต้องคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ3ส่วน10ได้เป็นเท่าไหร่ครับเศษ30ส่วน100ดังนั้นนะครับนักเรียนเศษ3ส่วน10จะเท่ากับเศษ30ส่วน100และตอนนี้ก็เขียนในรูปของร้อยละได้แล้วใช่ไหมครับคืออะไรครับร้อยละ30และเขียนในรูปของเปอร์เซ็นต์ล่ะครับ30%นั่นเองครับจากนั้นครับมาดูกันต่ออ้าวแล้วรูปที่3นะครับที่เขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่เราเป็นเศษ2ส่วน5เราจะเขียนในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้อย่างไรนักเรียนก็นำ20มาคูณยังไง ทั้งตัวเศษและตัวส่วนทำไมถึงนำ20มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเพราะอะไรทำตัวส่วนให้เป็น100อ่ะถูกต้องครับแนวคิดนี้หรือพิจารณาจากรูปแล้วเนี่ยก็แบ่งรูปนี้นะครับให้เป็นกี่ส่วน100ส่วนอ่ะครูฟุกแบ่งแนวนี้ก่อนนะครับดูนะจากนั้นส่วนที่ระบายสีแสดงเป็นเศษส่วนได้อย่างไรครับจากที่เราแบ่งมา
2: เศษ
0: 40ส่วน100หรือเมื่อสักครู่นี้ที่นักเรียนตอบครูฟุกไปก็คือนำ20มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ2ส่วน5ก็จะได้เป็นอะไรนะ
2: เศษ
0: 40ส่วน100ดังนั้นนะครับเศษ2ส่วน5ก็จะเท่ากับเศษ40ส่วน100เราเขียนในรูปของร้อยละได้อย่างไรครับ
2: ร
0: ้อยละ40ในรูปของเปอร์เซ็นต์ละครับ
2: 40%
0: นะครับดังนั้นครับเศษ2ส่วน5เนี่ยเขียนในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้นะครับก็คือร้อยละ40หรือ 40% นั่นเองครับจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกลุ่มกันครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะแจกกระดิ่งให้ทุกกลุ่มครับมารับก่อนครับในแต่ละกลุ่มนะครับจะได้กระดิ่งกลุ่มละ1อันนะครับและกระดานประจำกลุ่มมีกันหรือยังครับ
2: ม
0: ีแล้วนะครับจากนั้นนะครับครูฟุกนะครับจะมีบัตรโจทย์อยู่ในลังนี้นะครับจากนั้นครูฟุกจะหยิบบัตรโจทย์ออกมา1อันจากนั้นเมื่อครูฟุกอ่านโจทย์จบแล้วให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในกระดานประจำกลุ่มและกดกิ่งกลุ่มไหนเสร็จก่อนจะได้รับแต้มตามโจทย์ข้อนั้นไปครับโดยในการเขียนตอบนักเรียนต้องสลับกันเขียนและสลับกันกดกิ่งในแต่ละรอบนะครับอย่าใช้คนเดิมนะครับ

0: ในขั้นตอนการคิดนักเรียนต้องระดมความคิดในการหาคำตอบครับนักเรียนปลายทางอาจจะทำกิจกรรมนี้ลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ก็ได้นะครับแล้วก็ให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องหรือตรวจสอบไปพร้อมกับเพื่อนๆต้นทางก็ได้ครับพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วกดกริ่ง1ครั้งพร้อมแล้วกดกริ่ง2ครั้งทุกคนพร้อมนะครับตอนนี้ทุกคนอย่ากดกริ่งนะครับโจทย์ข้อที่1เศษ20ส่วน50เขียนในรูปร้อยละได้อย่างไรครับกลุ่ม1ครับกลุ่ม1ครับเป็นของกลุ่ม1ครับกลุ่ม1นะครับเศษนะครับผมฟังดูโจทย์ก่อนเศษ20ส่วน50เขียนในรูปของร้อยละได้อย่างไรครับเป็นของกลุ่ม1นะครับ
1: ร้อยละ40ค่ะ
0: ร้อยละ40คิดอย่างไรครับ
1: นำ2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่ะก็จะได้เป็นเศษ40ส่วน100ค่ะ
0: ได้เป็นเศษ40ส่วน100นะครับก็คือ40เปอร์เซ็นต์นั่นเองครับรับไป2แต้มครับเขียนดาวไว้ที่กระดานของตนเองได้เลยครับข้อต่อไปครับพร้อมยังสลับคนเขียนสลับคนกดนะครับพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วนะครับทุกคนอยู่ในความสงบตั้งใจฟังโจทย์ครับ18%เขียนในรูปเศษส่วนได้อย่างไรครับกลุ่ม3ครับได้อย่างไรครับโชว์กระดานด้วยครับ 18% เขียนในรูปเศษส่วนได้อย่างไรครับ
2: เศษ18ส่วน100ครับ
0: เศษ18ส่วน100กลุ่มอื่นว่าไงถูกต้องครับปรบมือให้กลุ่ม3นะครับรับไป1แต้มครับข้อนี้มูลค่า1แต้มนะครับสลับคนเขียนสลับคนกดครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วต้องตั้งใจฟังก่อนนักเรียนปลายทางด้วยนะครับร้อยละ69เขียนในรูปเศษส่วนได้อย่างไรครับคืออะไรครับกลุ่ม3ครับกลุ่ม3
2: เศษ69ส่วน100ค่ะ
0: กลุ่มอื่นเงียบหน่อยครับกลุ่ม3ต่อใหม่ครับเชิญครับ
2: เศษ69ส่วน100ค่ะ
0: เศษ69ส่วน100ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับกลุ่ม3รับไป1พอยต์ครับ1แต้มพร้อมยังพร้อมแล้วนะครับตอนนี้กลุ่ม1กับกลุ่ม3คะแนนเท่ากันใช่ไหมครับตั้งใจฟังครับเดี๋ยวเพื่อนๆต้นทางต้องตั้งใจฟังนะครับเศษ7ส่วน10เขียนในรูปร้อยละได้อย่างไรครับกลม1ได้ไปครับข้อนี้กลุ่มอื่นฟังเพื่อนกลุ่ม1ตอบครับ
2: ร้อยละ70ค่ะ
0: คิดอย่างไรครับ
2: นำ10มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่ะ
0: นำ10มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ7ส่วน10ได้เท่าไหร่ครับ
2: เศษ70ส่วน100ค่ะ
0: เศษ70ส่วน100เมื่อตัวส่วนเป็น100สามารถเขียนในรูปของร้อยละได้คือร้อยละ 70ครับรับไป2แต้มครับข้อต่อไปครับข้อนี้ต้องตอบดีๆนะครับเศษ36ส่วน100เขียนในรูปร้อยละและเปอร์เซ็นต์ได้อย่างไรครับกลุ่มไหนครับกลุ่ม1กลุ่ม1ครับเชิญครับกลุ่ม1ได้แล้วครับเดี๋ยวกลุ่มอื่นตรวจสอบด้วยนะครับเชิญครับเศษ36ส่วน100เขียนในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้อย่างไรครับ
3: ร้อยละ36ค่ะ
0: และในรูปของเปอร์เซ็นต์ล่ะครับ
3: 36%ค่ะ
0: 36% เพราะจากโจทย์นี้ตัวส่วนเป็นอะไรอยู่แล้วครับ100ใช่ไหมครับก็เขียนในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้นั่นเองครับถูกต้องครับรับไป1แต้มครับข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายครับพร้อมยังเศษ1ส่วน5เขียนในรูปเปอร์เซ็นต์ได้อย่างไรครับโกม3ครับเท่าไหร่ครับกลุ่ม3ครับ
4: 120ครับ
0: 120ถ้าตอบไม่รู้โจทย์ถามเป็นเปอร์เซ็นต์ครับก็คือ
4: 20% ครับ
0: 20% ครับถูกต้องครับรับ2แต้มครับเรียบร้อยครับหมดแล้วรวมคะแนนครับกลุ่ม1ได้กี่แต้มครับ5แต้มกลุ่ม2ได้ไหมครับไม่ทันใช่ไหมครับกลุ่ม3 4แต้มกลุ่ม4ทันไหมไม่ทันแต่คิดถูกทุกข้อไหมครับถูกทุกข้อกลุ่ม5ทันไหมครับแต่คิดถูกทุกข้อไหมถูกทุกข้อกลุ่มในชนะนะครับก็คือกลุ่ม1นำนี้ครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสำหรับกลุ่มที่ได้รับแต้มเยอะที่สุดนะครับก็มารับรางวัลจากครูฟุกนะครับสำหรับอีก1กลุ่มก็มารับเช่นกันนะครับที่ได้แต้มรองลงมานะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับนักเรียนนักเรียนมองมาด้านหน้าทางต้นทางและปลายทางเลยนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูกันที่สถานการณ์ที่1นะครับนักเรียนครูฟุกมีคำถามถามว่าถ้าครูมีผลไม้ทั้งหมด100ผลเป็นส้ม30ผลครูมีส้มคิดเป็นร้อยละเท่าใดของผลไม้ทั้งหมดนะครับจากนั้นครับนักเรียนมาดูครูมีส้มคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของผลไม้ทั้งหมดครับจากโจทย์เราสามารถเขียนรูปของเศษส่วนได้อย่างไรใครตอบได้กลุ่มไหนตอบได้เท่าไหร่นะครับเศษ30ส่วน100ใช่ไหมครับจากคำถามตรงนี้นะครับว่าครูมีส้มคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของผลไม้ทั้งหมดก็คือเศษ30ส่วน100ของผลไม้ทั้งหมดนะครับจากนั้นครับแล้วครูมีส้มคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ครับใครตอบได้กลุ่มไหนกลุ่ม1เชิญครับร้อยละเท่าไหร่ครับ
1: ร้อยละ30ค
0: ่ะแสดงว่าครูมีส้มร้อยละ30ของผลไม้ทั้งหมดปรบมือให้กลุ่ม1ด้วยครับจากนั้นนะครับคำถามท้าทายครูมีผลไม้อื่นๆคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของผลไม้ทั้งหมดครับกลุ่ม3เชิญครับ
4: ร้อยละ70ครับ
0: ร้อยละ70ใช่ไหมครับถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนะครับเนื่องจากผลไม้ทั้งหมดเนี่ยเราคิดเป็นร้อยละ100ใช่ไหมครับซึ่งเป็นส้มไปแล้วร้อยละ30แสดงว่าผลไม้อื่นๆเนี่ยก็คือร้อยละ70ซึ่งนักเรียนสามารถแสดงแนวคิดได้ดังนี้ครับใช่ไหมครับก็ได้ว่ามีผลไม้อื่นๆนะครับร้อยละ70ของผลไม้ทั้งหมดนะครับจากนั้นมาดูต่อสถานการณ์ที่2ครับครูมีผลไม้ทั้งหมด20ผลเป็นส้ม5ผล ครูมีส้มคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของผลไม้ทั้งหมดนะครับจากตรงนี้นะครับครูฟุกมีคำถามย่อยมาถามต่อแต่จากที่ครูฟุกได้สังเกตเพื่อนๆต้นทางนะครับเริ่มได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมครับนั่นเองครับครูมีส้มคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของผลไม้ทั้งหมดครับคิดเศษส่วนเท่าใดเศษตอบเลยครับเชิญครับ
5: เศษ5ส่วน20ครับ
0: แสดงว่าครูมีส้มนะครับคิดเป็นเศษ5ส่วน20ของผลไม้ทั้งหมดปรบมือเพื่อนหน่อยครับนักเรียนครับแล้วครูมีส้มคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของผลไม้ทั้งหมดครับคิดยังไงใครตอบได้กลุ่ม1ครับคิดยังไงครับ
1: นำ5ไปคูณทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนค่ะ
0: นำ5มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ5ส่วน20ทำไมถึงนำ5มาคูณเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่า5คูณ20เท่ากับ100ค่ะ
0: ก็คือทำตัวส่วนให้เป็น100ใช่ไหมครับก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ25ส่วน100ค
0: ่
1: ะ
0: เศษ25ส่วน100แล้วคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของผลไม้ทั้งหมดครับ
1: 25% ค่ะ
0: ดังนั้นนะครับเราก็ตอบได้เลยนะครับว่าครูมีส้มคิดเป็น 25% ของผลไม้ทั้งหมดนะครับปรบมือให้กลุ่ม1หน่อยครับตัวแทนแล้วผลไม้อื่นๆเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของผลไม้ทั้งหมดครับกลุ่ม1ครับ
6: 75% ครับ
0: 75% คิดอย่างไรครับ
6: นำ 100% ลบ 25% ครับ
0: ได้เท่าไหร่ครับ
6: 75%
0: 75% นะครับแสดงว่าผลไม้อื่นๆเนี่ยคิดเป็น 75% ของผลไม้ทั้งหมดนั่นเองครับก็ดังที่เพื่อนตอบได้เลยนะครับปรบมือให้กลุ่ม1หน่อยครับเป็นอย่างไรบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมครับตอบได้แน่นอนเลยนะครับจากนั้นครับสถานการณ์ที่3อันนี้ครูฟุกขอให้กลุ่มอื่นเนี่ยร่วมกันตอบด้วยนะครับจากข้อนี้นะครับช่วยๆกันตอบนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับนักเรียน100คนสอบผ่านทุกคนนักเรียนสอบได้ร้อยละเท่าใดของนักเรียนทั้งหมดครับเท่าไหร่นะครับ
7: ร
0: ้
7: อยละ
0: 100ของนักเรียนทั้งหมดถูกต้องครับจากนั้นครับนักเรียน40คนสอบผ่านทุกคนนักเรียนสอบได้คิดเป็นร้อยละเท่าใดของนักเรียนทั้งหมดครับ
7: ร
0: ้
7: อยละ
0: 100ของนักเรียนทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนสอบผ่านใช่ไหมครับก็จะได้เป็นร้อยละ100ของนักเรียนทั้งหมดจากนั้นครับสถานการณ์ที่4ตั้งใจฟังนะครับสถานการณ์ที่4แล้วนะครับนักเรียนครับจากสถานการณ์นี้มีอยู่ว่าลุงเลี้ยงเป็ด400ตัววันนี้ขายเป็ดไป40ตัวขายเป็ดไปคิดเป็นร้อยละเท่าใดของเป็ดทั้งหมดนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับครูฟุกมีคำถามย่อยครับมาถามเป็ดที่ลุงขายไปคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของเป็ดทั้งหมดครับกลุ่ม4ตอบครับเป็ดที่ลุงขายไปคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของเป็ดทั้งหมดครับเท่าไหร่ครับตัวแทน1คนครับ
6: เศษ40ส่วน400ครับ
0: ก็คิดเป็นเศษ40ส่วน400ของเป็ดทั้งหมดนะครับแสดงว่าเป็ดที่ลุงขายไปเนี่ยคิดเป็นเศษ40ส่วน400ของเป็ดทั้งหมดนั่นเองครับจากนั้นครับแล้วลุงเนี่ยขายเป็ดไปเนี่ยคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ครับกลุ่มไหนตอบได้กลุ่มไหนตอบได้บ้างเป็ดที่ขายไปคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของเป็ดทั้งหมดครับกลุ่ม3เชิญครับ
4: ร้อยละ10ครับ
0: ร้อยละ10คิดอย่างไรครับ
4: นำ4มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนครับ
0: ทำไมถึงนำ4มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนครับ
4: ทำตัวส่วนให้เป็น100ครับ
0: เพื่อทำตัวส่วนให้เป็น100นะครับได้ดังนี้เลยนะครับได้เท่าไหร่ครับ
4: ได้เศษ10ส่วน100ครับ
0: เศษ10ส่วน100เมื่อตัวส่วนเป็น100สามารถตอบในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้ก็คือเท่าไหร่นะครับอีก1ครั้ง
4: ร้อยละ10ครับ
0: ร้อยละ
4: 10
0: นั่นเองครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับ ดังนั้นนะครับเป็ดเนี่ยที่เราขายไปเนี่ยคิดเป็นร้อยละ10ของเป็ดทั้งหมดนะครับอ่ะจากนั้นครับนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนมาดูกันต่อนะครับจากข้อเดิมเลยครับครูฟุกนำมาใช้ต่อนักเรียนครับจากเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนทราบแล้วนะครับว่าเราขายเป็ดไปคิดเป็นเศษ40ส่วน400ของเป็ดทั้งหมดใช่ไหมครับจากนั้นนะครับถ้าครูฟุกสมมุติเป็ดทั้งหมดเป็น100ตัวนักเรียนก็สามารถคิดได้จากนะครับว่าเราขายเป็ดไปเท่าไหร่ก็คือเศษ40ส่วน400ใช่ไหมครับของคืออะไรคือเครื่องหมายอะไรจำได้ไหมของคือคูณของเป็ดทั้งหมดจากตรงนี้เราสมมุติเป็ดทั้งหมดไปกี่ตัว100ตัวใช่ไหมครับก็คูณ100จากนั้นนักเรียนก็คำนวณครับนักเรียนจะได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเรียนปลายทางช่วยคิดด้วยนะครับ

0: ได้เท่าไหร่ครับทั้งต้นทางและปลายทางเท่าไหร่ครับ10นะครับก็คือ10ตัวครับนักเรียนครับดังนั้นนะครับถ้ามีเป็ด100ตัวเราจะขายเป็ดไปกี่ตัวนะ
1: 10ต
0: ั
1: ว
0: 10ตัวแสดงว่าคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ครับ
1: ร
0: ้อยละ10นะครับเราก็ตอบเลยนะครับว่าดังนั้นขายเป็ดไปคิดเป็นร้อยละ10ของเป็ดทั้งหมดนะครับนักเรียนจากตรงนี้นักเรียนได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำใบกิจกรรมนะครับคือใบกิจกรรมที่ 4.1 นะครับคุณครูปลายทางนะครับแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ 3-4 คนนะครับและแจกใบกิจกรรม 4.1 ให้กับนักเรียนด้วยนะครับในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมเนี่ยให้คำและตัวสอบคำถูกต้องด้วยนะครับสำหรับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับครูฟุกให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันตอบคำถามจากสถานการณ์ที่กำหนดครับและเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับวันนี้เป็นกิจกรรมกลุ่มครับแต่ห้องต้นทางครูฟุกขอให้นักเรียนจับกลุ่มใหม่ครับเก็บอุปกรณ์ก่อนครับเก็บอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวฟุกให้จับกลุ่มใหม่นะครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วนะครับให้นักเรียนทุกคนนะครับจับกลุ่มใหม่ได้เลยครับเชิญครับ

0: ทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะมาสุ่มถามคำตอบของนักเรียนต้นทางนะครับเรียนปลายทางก็ตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางเลยนะครับจากโจทย์ข้อที่1นะครับมีอยู่ดังนี้ครับก็คืออาหารที่นักเรียนชอบรับประทานมากที่สุดคิดเป็นร้อยละเท่าใดของนักเรียนทั้งหมดนะครับนี่คือคำถามข้อที่1โดยสถานการณ์นะครับอยู่ด้านบนนะครับอ่ะชอบรับประทานอาหารอะไรมากที่สุดอาหารอะไรครับ
1: ข้าวม
0: ัน
1: ไก่
0: กี่คน

0: 160คนเอ๊แสดงว่าแล้วนักเรียนที่ชอบข้าวมันไก่เนี่ยคิดเป็นร้อยละเท่าไรของทั้งหมดครับขอถามกลุ่ม4ครับตัวแทน1คนครับ
1: คิดเป็นร้อยละ40ค่ะ
0: ร้อยละ40ของนักเรียนทั้ง
1: หมด
0: นะครับอ้าวปรบมือให้กลุ่ม4หน่อยครับนักเรียนปลายทางดูเฉลยได้จากครูฟุกเลยนะครับนักเรียนต้นทางก็ตรวจสอบได้เลยครับ

0: จากนั้นครับข้อ2อาหารที่นักเรียนชอบรับประทานน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละเท่าไรของนักเรียนทั้งหมดครับอะไรน้อยสุดที่ชอบรับประทานก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับก็แสดงได้ดังนี้ครับคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ครับกลุ่ม5ครับ
1: ร้อยละ14ของทั้งหมดค่ะ
0: ร้อยละ14ของนักเรียนทั้งหมดนั่นเองครับดังนี้เลยนะครับนักเรียนปรบมือให้กลุ่ม5หน่อยครับจากนั้นครับข้อ3จำนวนนักเรียนที่ชอบรับประทานข้าวไข่เจียวรวมกับจำนวนนักเรียนที่ชอบรับประทานข้าวผัดคิดเป็นร้อยละเท่าไรของนักเรียนทั้งหมดแสดงว่านักเรียนต้องนำจำนวนนักเรียนที่ชอบทานข้าวไข่เจียวกับข้าวผัดมาทำอะไรก่อนมารวมกันก่อนใช่ไหมครับรวมกันได้เท่าไหร่184แล้วก็คิดต่อว่าคิดเป็นร้อยละเท่าไรครับก็ดังนี้เลยครับตรวจสอบเลยครับ

0: จากโจทย์ข้อนี้คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ครับ
1: ร
0: ้
1: อยละ
0: 46นะครับสรุปเลยนะครับว่านักเรียนที่ชอบรับประทานข้าวไข่เจียวรวมกับนักเรียนที่ชอบรับประทานข้าวผัดเนี่ยคิดเป็นร้อยละ46ของนักเรียนทั้งหมดนั่นเองครับถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับถ้าไม่ถูกต้องตรงไหนแก้ไขด้วยปากกาแดงด้วยนะครับจากนั้นนะครับเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนครับจากสถานการณ์นี้ครับนักเรียนทั้งหมด400คนชอบรับประทานข้าวมันไก่160คนนักเรียนที่ชอบรับประทานข้าวมันไก่คิดเป็นละเท่าใดของนักเรียนทั้งหมดนักเรียนมีแนวคิดอย่างไรนักเรียนอาจจะเขียนในรูปของอะไรได้ก่อนเศษส่วนใช่ไหมและจากนั้นทำตัวส่วนให้เป็นอะไร100ใช่ไหมครับนักเรียนก็จะสามารถตอบในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้ใช่ไหมครับวิธีที่2นะครับเขียนในรูปเศษส่วนของจำนวนนับของจำนวนทั้งหมดแล้วกำหนดจำนวนทั้งหมดเนี่ยเป็นเท่าไหร่100และผลคูณที่ได้เนี่ยหรือคำตอบที่ได้เนี่ยก็จะตอบในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะครับผลคูณที่ได้คือร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับจากนั้นนะครับแบบฝึกหัด 4.1 นะครับมีดังนี้เลยนะครับนักเรียนครูฟุกให้เลือกทำ2ข้อข้อ2กับข้อ3นะครับเลือกทำ2ข้อนะครับครูปลายทางก็บริหารจัดการตามความเหมาะสมได้เลยนะครับจากนั้นนะครับบทเรียนครั้งต่อไปครับเราจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละของจำนวนนับครับซึ่งสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัด 4.2 ใบกิจกรรม 4.2 นะครับจากนั้นครับประเมินความเข้าใจของตนเองครับพร้อมแล้วยกครับ

0: ให้เรียบร้อยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้ครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระแต่ไม่ด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: เผลอตื่นสายเหรอเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันแน่เลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบด้วยทำยังไงดี
1: ตื่นแล้วเหรอวิตตี้ไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์โรงเรียนไม่เปิดสอนหรอก
0: เย้ yeah! ถ้าอย่างนั้นวิตตี้ก็ไปท่องอวกาศกับพี่แว่นได้อีกวันสิ
1: จะพาไปพี่แว่นก็พาไปได้นะแต่ตราบใดที่วิตตี้ยังไม่ทำการบ้านให้เสร็จพี่แว่นก็จะไม่พาวิตตี้ไปท่องอวกาศหรอก
0: ต้องได้สิก็วิตตี้ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นานี่ไงคุณครูให้วิตตี้วาดรูปดวงดาววิตตี้วาดสวยไหมพี่แว่น
1: งั้นก็ดีเลยถ้าเช่นนั้นวิตตี้อยากไปที่ไหนล่ะ
0: วิตตี้อยากไปทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์ครับพี่แว่น
1: แล้วน้องๆล่ะทำการบ้านเสร็จหรือยังถ้าทำเสร็จแล้วเราไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศใดเสมอข้อ A ทิศตะวันออกข้อ B ทิศตะวันตกพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เพราะทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศตะวันออกเสมอ
1: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นขอตัวลาไปก่อนนะ
0: บ๊ายบาย

0: Class ready.
1: Hello, teachers.
2: Hello, students. How are you guys?
1: I'm good. Thank you. And you?
2: I'm good too. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching on the LTV6. Welcome to English class with me, Miss Anjali Sonabut. The topic for today is places in school. One more time, places in school. Look at this topic. What is the meaning of this topic? Places in school. แปลว่าอะไรลูก
3: สถานที
2: ่ในโรงเรียนใช่ไหมคะ Places in school แปลว่าสถานที่ในโรงเรียน So now we are in school. Please give me an example of the place in school. An example.One place in school. One by one. ใครต้องการจะให้ตัวอย่างได้บ้างคะอ่ะว่าอะไรลูกพูดมาเลย
3: Toilet.
2: Toilet. Yes. Toilet. What else?
3: Classroom.
2: What else? Library. Yes. Library. บ้าน Library. ห้องสมุดค่ะมีอะไรอีกลูก
3: Science
2: lab. Science lab. ว่า Science lab. ห้องวิทยาศาสตร์นะคะห้องวิทยาศาสตร์อะไรอีกลูกที่อยู่ในโรงเรียน playground yes playground คืออะไรครับ playground สนามเด็กเล่น music room can art art room yes art room ห้องเรียนศิลปะอะไรได้อีก
3: classroom
2: given ไปแล้วมีอะไรอีกไหมลูกมีอีกไหมมีอะไรอีกไหมคนว่ามีอีกนะคะห้องอย่างเช่นโรงอาหารไปยังภาษาอังกฤษว่าไง canteen ถูกต้องค่ะ canteen ฉะนั้นนะคะนี่ก็คือสถานที่ที่อยู่ในห้องเรียนค่ะควรมีเกมให้เล่นค่ะเหมือนเดิมค่ะ remember me ก็คือให้นักเรียนทำไมคะจำเหมือนเดิมค่ะจำได้ไหม things in the classroom ที่ควรจะแสดงอุปกรณ์ต่างๆตอนนี้เปลี่ยนจาก things เป็นอะไรคะสถานที่ค่ะ place in school the places in school คือสถานที่ในโรงเรียนหนูจะต้องจำมาให้ได้มากที่สุดว่ามีอะไรนะคะแต่ควรว่าหนูจำได้อยู่แล้ว10วินาทีเหมือนเดิมค่ะพร้อมไหมคะ ready
1: yes
2: 10 seconds goOkay, time's up. How many places are there on the screen? How many places? How many?
3: Nine.
2: Only nine?
3: Ten.
2: Ten? Eight?
3: Twelve?
2: How many places?
3: Nine.
2: คนไม่รู้ลูกเพราะเมื่อสักครู่หนูดูใช่ไหมใช่ไหมคะ9ใช่ไหมมี9มี8มี10นะเมื่อกี้ที่ให้มาอ่ะทีนี้มาดูค่ะก่อนจะไปดูขอก่อนว่ามีอะไรบ้างคะที่หนูเจอมา
1: Playground
2: Canteen
1: Classroom
2: Toilet
3: Music
2: Room Science Lab
3: Library
2: Art Room First Aidroom okay first aid room หมดยังหมดยัง yeah. หมดแล้วเหรออ่ะมาดูกันค่ะภาพควรมีให้ทั้งหมดกี่ภาพ
3: 9
2: ภาพค่ะทีนี้เรามาลองเช็คกันดูว่าภาพที่นักเรียนเห็นกับคำศัพท์ที่นักเรียนบอกนั้นใช่หรือเปล่ามาดูที่ภาพแรกค่ะนักเรียนค่ะมุมซ้ายบนของนักเรียนนะคะมุมซ้ายบนค่ะภาพนี้ค่ะภาษาอังกฤษว่าไงลูก
1: classroom
2: again pleaseแปลว่าหรือ classroom ห้องเรียนนะคะง่ายนะถัดมาค่ะห้องนี้ค่ะ
1: science
2: lab
1: science lab
2: โอเคถัดมาค่ะภาพนี้ค่ะห้องน้ำ
1: toilet
2: one more time
1: toilet
2: good ห้องเรียนอะไรเนี่ยวิชาอะไรลูก
1: music
2: room ห้องเรียนวิชาอะไรคะ music room วิชาดนตรีค่ะ คำนี้นะคะ canteen
3: canteen
2: canteen คือสถานที่อะไรลูก
3: โรงอาห
2: ารค่ะถัดมาค่ะ
3: art
2: room ใช่
3: art
2: room คืออะไรคะ
3: ห
2: ้
3: องศ
2: ิ
3: ลปะ
2: ห้องศิลปะนะคะถัดมาค่ะ
3: playground
2: ใช่
3: playground
2: playground ก็คือสนามเด็กเล่นห้องสมุดค่ะ
3: library
2: แปลว่าอะไรลูก library ห้องสมุดและสุดท้ายค่ะห้องอะไรก่อนตรงนี
3: ้
2: ห้องพยาบาลภาษาอังกฤษว่าไงคะ

0: One more time.
1: First aid room.
0: Okay, can be first aid room. And you can call this place is, one more word, nursing room.
1: Nursing.
0: Nursing.
1: Nursing.
0: Nursing. Nurse ที่แปลว่าพยาบาลนะลูก nursing.
1: Nursing.
0: Nursing room.
1: Nursing room.
0: ฉะนั้นนะคะ first aid room ก็ได้และคำอีกหนึ่งคำคือคำว่า
1: nursing room
0: เก่งมากค่ะก็แปลว่าอะไรเหมือนกัน
1: ห้
0: องพยาบาลนะคะถัดมากิจกรรมที่เรียนต้องทำในชั่วโมงนี้ค่ะมีแค่2ขออภัยค่ะมีทั้งหมด3กิจกรรมนะคะอย่างแรกค่ะ understand and use prepositions correctly อย่างแรกเรียนต้อง understand ค่ะ understand แปลว่า understand เข้าใจและสามารถ use ค่ะ use คืออะไรคะใช้ถูกต้อง prepositions คืออะไรลูก prepositions of place คำบุพบทบอกตำแหน่งค่ะนั่นแสดงว่าวันนี้นักเรียนต้องเข้าใจและสามารถใช้คำบุพบทบอกตำแหน่งได้เดาได้ไหมว่าวันนี้เราต้องทำอะไรได้ในชั่วโมงนี้บอกตำแหน่งของอะไรลูกของคนไหมสถานที่ถูกต้องค่ะนั่นแสดงว่าวันนี้นักเรียนจะต้องทราบตำแหน่งของสถานที่นะคะที่ไหนด้วยในชุมชนไหม
2: ในโรงเร
0: ียนค่ะถัดมากิจกรรมที่สองค่ะ ask for and give the positions of places in school ต้องมีการทำอะไรคะ ask ถามถูกต้องค่ะ and give the positions position แปลว่าตำแหน่งค่ะต้องมีการถามและการทำอะไรคะบอกอะไรลูก position ตำแหน่งของอะไรคะ places in school สถานที่ในโรงเรียนค่ะและสุดท้ายค่ะ draw a school map draw a school map วาดอะไรคะแผนผังโรงเรียน and write the positions of places using the map นอกจากวาดแล้วต้องมีการเขียนอธิบายอะไรคะ positions เมื่อสักครู่ position of placesตำแหน่งของสถานที่ฉะนั้น write the positions of places หนูก็นอกจากวาดแล้วก็ต้องมีการเขียนบอกตำแหน่งของสถานที่จากแมปที่หนูวาดนั่นแสดงว่าวันนี้หนูจะต้องมีการออกแบบแผนผังโรงเรียนของตัวเองโอเคไหมคะตามนั้นนะนี่ก็คือกิจกรรมที่นักเรียนต้องทำในชั่วโมงนี้ค่ะมาดูกิจกรรมแรกค่ะนักเรียนค่ะควรมีทั้งหมด3สถานที่ค่ะสถานที่แรกคือสถานที่อะไรคะ
1: ว
0: ันมาชัย
1: and classroom
0: วันมาชัย
1: classroom
0: and
1: science lab
0: วันมาชัย
1: science lab
0: เก่งมากค่ะมีทั้งหมด3สถานที่นี้ค่ะนักเรียนขาควันถามว่า where is the classroom ควันถามว่าไงลูก where is the classroom ห้องเรียนwhere is the classroomห้องเรียนอยู่ที่ไหนให้นักเรียนดูนะคะนี่คือสมมุติว่านี่คือตำแหน่งของสถานที่ตำแหน่งของสถานที่นะตำแหน่งของสถานที่ค่ะมีทั้งหมด3สถานที่ถูกไหมคะมีทั้งหมด3สถานที่3ห้องเรียนค่ะทีนี้ต้องการไปที่ห้องเรียนนี้ต้องการไปห้องเรียนค่ะต้องการไปห้องเรียนฉะนั้นดูตำแหน่งค่ะ classroom อยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางระหว่างอะไรกับอะไร
1: เพลย์กราวด์
0: กับ Science Lab ฉะนั้นค่ะควรให้ประโยคนี้มาค่ะแต่คำตอบคำที่บ่งบอกตำแหน่งของมันเนี่ยหายไปนะคะเขาบอกว่า it's the playground and the science lab มันทำไมเนี่ยส่วนสนุกขออภัยค่ะสนามเด็กเล่นแล้วก็ห้องเรียนวิทยาศาสตร์มันอยู่ระว่างมันอยู่ระหว่างมันอยู่ตรงกลางฉะนั้นคำว่าระหว่างภาษาอังกฤษว่าไงลูก B ขึ้นต้นด้วยคำว่า B คำว่า B ที่บ่งบอกตำแหน่งมีอะไรคำว่าอะไรบ้าง before between behind yes behind นี่คือคำที่ขึ้นต้นด้วย B แต่คำไหนที่แปล

0: ลว่าระหว่าง between ถูกต้องค่ะ between ฉะนั้น between แปลว่าระหว่างใช่ไหมคะระหว่างค่ะจำได้ไหมเคยเห็นไหมลูกคำนี้ between ฉะนั้นนักเรียนอ่านตามควันค่ะ between
1: between
0: between
1: between
0: แปลว่าอะไรคะ between ระหว่างถูกต้องค่ะระหว่างนะฉะนั้นนักเรียนอ่านประโยคนี้พร้อมควันอีกหนึ่งรอบค่ะ one two three go it's betweenThe playground and the sun's ถัดมาค่ะควันดึงคำศัพท์ออกมาค่ะวันนี้หนูจะต้องเรียนรู้คำศัพท์ preposition นะคะจำนวนทั้งหมด6คำค่ะคำแรกค่ะเมื่อสักครู่อ่านแล้วคำนี้อ่านว่า
1: between
0: อ่านว่า
1: between
0: อ่านว่า
1: between
0: between แปลว่าอะไรลูก between ระหว่างถัดมาค่ะคำนี้อ่านได้ไหมอ
1: ่
0: านว่าnear
1: near
0: near แปลว่าอะไรแปลว่าใกล้ถูกต้องค่ะถัดมาคำนี้ค่ะ
1: next to
0: next to
1: next to
0: next to คืออะไรคะ next to
1: ถ
0: ัดจากให้ดูให้ดีนะคะ near ใกล้ next to ถัดจากดูให้ดีนะความหมายคล้ายๆกันนะถัดมาค่ะคำนี้อ่านได้ไหมrepeat after me opposite
1: opposite
0: opposite opposite คืออะไรลูกเพื่อนบอกว่าตรงข้ามเพื่อนบอกตรงข้ามนะแต่ยังไม่แน่ใจว่าใช่ไหมถัดมาค่ะคำนี้ค่ะอ่านว่า
1: behind
0: what about
1: time
0: what about time
1: behind
0: คืออะไรคะ behind ข้างหลังถัดมาค่ะสุดท้าย
1: in front of
0: in front of
1: in front of
0: in front of คืออะไรลูกได้มั้ยถ้าไม่ได้เดี๋ยวมาเจอกันในบทเรียนค่ะควันบอกตำแหน่งมาให้แล้วค่ะขออภัยค่ะไม่ได้บอกตำแหน่งให้ตำแหน่งมาเรียบร้อยแล้วสถานสองสถานที่นี้มีห้องอะไรบ้าง art room and
1: office
0: เมื่อสักครู่ art room เราแปลความหมายไปแล้วห้องเรียนศิลปะ office คืออะไร officeห้องทำงานสำนักงานห้องพักครูถูกไหมคะห้องพักครูสำนักงานได้หมดเลยฉะนั้นค่ะให้นักเรียนดูตำแหน่งค่ะควรให้ประโยคมาว่า the art room is the office art room is the office มันทำไมกันมันอยู่ทำไมกันใกล้กันฉะนั้นใช้คำว่าอะไรใช้คำว่าอะไรAre you sure?
1: Yes.
0: Sure?
1: Sure.
0: คำตอบคือ next to ดูให้ดีนะดูความต่างนะคะ next to ค่ะนักเรียนขาถ้านี่ next to คือมาทำไมกันเลยทำไมกันเลยติดกันเลยแบบอยู่แบบแนบชิดกันอย่างนี้เลยฉะนั้นเราจะใช้คำว่า next to แต่ถ้าเป็นเนี่ยจะต้องมีทำไมมันจะต้องมีระยะห่างระหว่างกันและกันอย่างตอนนี้หนูนั่งคู่กันอย่างนี้ near และ next to near และ next to near ใช่ไหมคะแต่ถ้าหนูนั่งชิดกันเลย next to นั่งห่างกันนิดนึง near โอเคไหมคะฉะนั้น near กับ next to ใช้ต่างกันนะถ้ามีระยะห่างใช้คำว่า near ถ้านั่งติดกันชิดกัน next to โอเคไหมคะฉะนั้นค่ะประโยคนี้ the art room is next to the office ถัดมาค่ะให้สองสถานที่มามีสถานที่อะไรบ้าง computer room กับ playground ฉะนั้นค่ะประโยคเขาบอกว่า the computer room is the playground ดูสองสถานที่นะเหลือเนียพ่อบิทวีเราใช้ไปแล้วนะคะ near opposite behind in front of Up? Are you sure? Yes, that's right. Opposite. ฉะนั้น opposite แปลว่าอะไรลูก opposite ตรงข้ามอะไรก็ตามนะคะที่อยู่ตรงข้ามข้างหน้าหนูนั่นแสดงว่าใช้คำว่า
1: opposite
0: ใช้คำว่า
1: opposite
0: ใช้คำว่า
1: opposite
0: โอเคฉะนั้นค่ะประโยคนี้จะพูดว่ายังไงลูกบอกห้องเรียนห้องเรียนคอมพิวเตอร์อยู่ตรงข้ามกับสนามเด็กเล่น the

0: computer room is opposite the
1: playground
0: เก่งมากค่ะถัดมาค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะมีมากกว่า2สถานที่มีสถานที่อะไรบ้างเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยคือ
1: toilet
0: again please
1: science lab
0: playground over time
1: playground
0: and the last place
1: bathroom
0: four places here แต่สิ่งที่เขาให้มาค่ะเขาให้อะไรมาลูกเขาต้องการทราบตำแหน่งของอะไร
2: Toilet
0: ถูกต้องค่ะเพราะเขาบอกว่า the toilet is the art room เจอ toilet ไหมเจอแล้ว art room เจอไหมเจอนะ toilet อยู่ตรงนี้ค่ะถ้าให้นักเรียนปลายทางดูนะคะ toilet อยู่นี่แล้วก็ art room อยู่ตรงนี้ค่ะฉะนั้นใช้อะไรลูก
2: เน
0: ียไหมเนียไหมคำตอบคือ
1: behind
0: ถูกต้องค่ะเพราะมันอยู่ตรงไหนของห้องเรียนศิลปะลูกอยู่ด้านหลังถูกต้องค่ะอยู่ด้านหลังนะคะฉะนั้น behind แปลว่าลูก behind
2: ด
0: ้านหลังค่ะคือข้างหลังนั่นเองนะคะถ้าจะบอกว่าเพื่อนนั่งหลังอยู่ข้างหลังหนูเนี่ยใช้คำว่าอะไร behind นั่งตรงข้ามหนู opposite นั่งติดกับหนู next to นั่งใกล้ใกล
1: ้
0: นั่งระหว่างระหว่างตรงกลางค่ะระหว่างเพื่อน A กับเพื่อน B between ถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะข้างหลังใช้ behindถัดมาค่ะสุดท้ายยังไม่สุดท้ายเหลือสองคำเนียกับ in front of ดูตำแหน่งค่ะมีสถานที่ใหม่เพิ่มเข้ามาค่ะนักเรียนคือสถานที่อะไรลูกคือสถานที่อะไรสระว่ายน้ำภาษาอังกฤษคือ
1: swimming pool
0: swimming pool
1: swimming pool
0: swimming pool คือสระว่ายน้ำค่ะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องสิ่งที่เขาบอกมาคือเขาบอกตำแหน่งของอะไรเขาบอกตำแหน่งของสระว่ายน้ำว่ามันอยู่ทำไมกับ Science Lab ลูกดูนะ Swimming Pool อยู่นี่นะ Swimming Pool อยู่นี่นะคะ Science Lab อยู่นี่ค่ะถนนอยู่ฝั่งคณีฉะนั้นถ้าหันหน้าหากันนั่นแสดงว่า Science Lab กับ Swimming Pool หันหน้าไปทางถนนเส้นเดียวกันเหลือ in front of กับเนียลูกหืม
1: เน
0: ีย หืมไม่เนียก็ in front of คำตอบคือ the swimming pool is near the science lab ค่ะให้นักเรียนดูถนนลูกเพราะมันอยู่ทางนี้ถูกไหมถนนเส้นเดียวกันฉะนั้นใช้ near อย่างที่ควรบอกค่ะทำไมถึงใช้เนียลูกอยู่ใกล้กันแต่ทำไมคะแบบมีระยะแบบมีระยะใช่ไหมคะแบบมีระยะนั่นเองฉะนั้นคำนี้ตรงนี้เราจะใช้คำว่า
1: near
0: ถูกต้องค่ะทีนี้เหลืออีกหนึ่งคำค่ะคือคำว่า in front of เหลืออีกหนึ่งคำคือ in front of in front of คืออะไรคะ in front ofตรงข้ามกับคำว่า behind behind คือข้างหลัง in front of ก็คือ
2: ด
0: ้านหน้าถูกต้องค่ะฉะนั้นด้านหน้าค่ะใช้ด้านหน้าอะไรบ้างอยู่ด้านหน้าของอะไรได้บ้างถ้าจะแต่งประโยคว่าสถานที่นี้อยู่ข้างหน้าสถานที่นี้อะไรที่อยู่ข้างหน้ากันได้บ้างเพื่อนให้ the science lab is in front of the toilet ได้ไหมคะนักเรียนปลายทาง
2: ได
0: ้ไหมได้ค่ะได้เหมือนกันแต่ทีนี้ค่ะสิ่งที่ควรกำหนดคือควรกำหนดนี้มาคืออะไรคะอ่านตามปันค่ะ English lab
1: English lab
0: คืออะไรลูก English labห้องเรียนภาษาอังกฤษค่ะห้องเรียนภาษาอังกฤษในที่นี้ก็คือจะต้องมีการใช้ทักษะการฟังการพูดที่ใช้

0: เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะมันจะมีโปรแกรมที่ใช้ในการพูดคุยกับพวก AI ทั้งหลายนะคะฉะนั้นนี่ก็คือห้องเรียนภาษาอังกฤษค่ะฉะนั้น The English Lab ค่ะทำไมคะตามด้วยอะไร The English Lab ยังก่อน in front of จะมีอยู่หนึ่งคำค่ะ
1: is
0: ถูกต้องค่ะ The English Lab isin front of ของอะไร in front of อะไร
2: the toilet
0: ถูกต้องค่ะโอเค say it one more time
1: the English lab
0: is in front of the
1: toilet
0: โอเคฉะนั้นนะคะนี่ก็คือทั้งหมด6ตำแหน่งที่เราได้เรียนมาโอเคไหมคะทวนค่ะคำแรกค่ะคำว่าbetween แปลว่าลูก between
3: ระหว่าง
0: คือระหว่างถัดมาค่ะใกล้ใกล้แบบมีระยะคือคำว่าเนี่ยถัดมาถัดจากแบบติดกันเลย
1: next
0: to ตรงข้าม
1: opposite
0: ข้างหลังข้างหน้า
1: front
0: ข้างหน้า
1: front
0: frontนักเรียนจะเห็นคำตัว R นะคะ FR ค่ะ front
1: in front of
0: ไม่ front นะ
1: front
0: โอเคฉะนั้นนะคะนี่ก็คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องนำมาใช้นะทีนี้มาเรียนรู้กันค่ะนักเรียนค่ะกวนให้มาทั้งหมด2สถานที่แต่ครั้งนี้สถานที่ของกวนไม่มีคำศัพท์ให้แล้วทบทวนค่ะภาพทางด้านซ้ายมือของนักเรียนคือภาพของอะไรลูกห้องอะไรภาษาอังกฤษคือ
1: classroom
0: และห้องนี้ค่ะห้องพยาบาล
1: nursing room
0: โอเค nursing room ค่ะควรกำหนดให้ภาพนี้นั่นแสดงว่าควรต้องการทราบตำแหน่งของสถานที่นี้ค่ะคือสถานที่ของอะไรคะ
3: classroom
0: โอเคทีนี้ถ้าควรต้องการทราบตำแหน่งค่ะถามว่าห้องเรียนอยู่ที่ไหนใครจำประโยคคำถามได้บ้างอันนั้นคือประโยคคำตอบลูกถ้าเป็นประโยคคำถามต้องขึ้นต้นด้วยสถานที่ใช่ไหมว่าอยู่ที่ไหน
1: where
0: is
1: classroom
0: the มาด้วยค่ะ where is the classroom ถูกต้องค่ะ where is the classroom แต่ทีนี้ค่ะเวลาที่นักเรียนเนี่ยไปเจอสมมติว่านักเรียนไปโรงเรียนอื่นแล้วนักเรียนอยากไปถามเขาว่าห้องเรียนนี้อยู่ที่ไหนแต่นักเรียนไม่รู้จักเขาอยู่ไปถามว่า you where is the classroom ได้ไหมได้ไหมมันดูเป็นยังไงไม่สุภาพฉะนั้นเราจะต้องมีการเกริ่นก่อนว่าขอโทษนะคะห้องเรียนอยู่ที่ไหนคะฉะนั้นคำว่าขอโทษนะคะหรือเป็นการขัดเขาจะพูดว่ายังไง
1: sorry
0: ถ้า sorry จะใช้ในกรณีที่เราเนี่ยแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ต่างๆแต่ถ้าเราจะขัดจังหวะเขาเช่นเขากำลังทำอะไรอยู่หรือแต่เราจะต้องการความช่วยเหลือจากเขาเราใช้คำว่า
1: excuse
0: me โอเค repeat after me excuse me
1: excuse me
0: แล้วตามด้วยห้องอยู่ที่ไหนคะ
1: Where is the
0: classroom? ถูกต้องค่ะ Excuse me, where is the classroom? Say it one more time.
1: Excuse me.
0: Where is the classroom? ทีนี้นักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าจะมีลูกศรตรงนี้ที่มีการทำไมคะเหินเสียงท้ายใช่ไหมคะขึ้นเสียงสูงตรงนี้ค่ะถ้าอ่านปกติ excuse me แต่เวลาที่นักเรียนไปพูดจะมีประโยคต่อท้ายจะต้อง excuse me ประโยคถัดไปค่ะยังพูดไม่จบ excuse me where is the classroom excuse meWhere is the classroom? ฉะนั้นนะคะนักเรียนสังเกตเห็นนะถ้าในกรณีที่มันเหินเสียงสูงนั่นแสดงว่าตรงนี้นักเรียนสังเกตเห็นไหมว่าตรงนี้มันลงท้ายด้วยอะไรเครื่องหมายอะไรเอาแล้วเครื่องหมายแล้วลูกน้ำลูกน้ำของหนูจ้าคอม

0: มาถูกต้องค่ะนี่คือเครื่องหมายคอมมานะคะถ้าในกรณีประโยคใดก็ตามที่ยังไม่จบประโยคจะต้องเหินเสียงสูงโอเคไหมคะเหินเสียงสูงเพราะนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนต้องพูดด้วยนะต้องพูดนะคะเช่นเดิมค่ะหน้าห้องเรียนฉะนั้นค่ะ say one more time excuse meWhere is the classroom? ทำไมตรงนี้ถึงลงเสียงต่ำทรงลงเสียงปกติเพราะจบประโยคแล้วโอเคไหมคะฉะนั้นค่ะ Excuse me, where is the classroom? ขอโทษนะคะห้องเรียนอยู่ที่ไหนคะไปขัดจังหวะค่ะเรียบร้อยแล้วฉะนั้นค่ะห้องเรียนอยู่นี่ติดกับห้องอะไรห้องพยาบาลฉะนั้นจะบอกว่ายังไงคะ The classroomis next to the nursing room โอเคหรือถ้าเราไม่ใช้ the classroom เราใช้อะไรแทนได้เราใช้อะไรแทนได้ it ถูกต้องค่ะ it ก็หมายถึงอะไรคะหมายถึงสถานที่ไหนห้องเรียนก็คือ the classroom นั่นเองฉะนั้นเราสามารถบอกได้สองแบบก็คือ the classroom is next to the nursing room หรือ it's next to the nursing room เหมือนกันไหมเหมือนกันแต่อะไรกระชับกว่ากันใช้ it's หรือ the classroom the classroom is หรือ it is อะไรกระชับกว่ากันลูก it is นะคะแต่ความหมายเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยนะคะฉะนั้นวันนี้จะให้นักเรียนใช้ประโยคนี้ในการถามตอบโอเคไหมคะโอเคไหมลูก it is next to the nursing room โอเคทีนี้ไปต่อค่ะนักเรียนคะถามตรงนี้ค่ะใช้คำถามเดิมเลยไปสถานที่ใหม่ค่ะนั่นแสดงว่าถ้านักเรียนต้องการทราบต้องการความช่วยเหลือเกริ่นขึ้นมาก่อนค่ะ excuse meWhere
1: is the science lab?
0: เก่งมากค่ะ Excuse me, where is the science lab? ถามเองตอบเองลูกถามเองตอบเอง It is okay it's or it is
2: before
0: มันอยู่ทำไมกันตรงข้ามกันตรงกันนะคะคนละฝั่งถนนเลยฉะนั้นตรงข้ามค่ะตรงข้ามภาษาอังกฤษใช้ว่า opposite ถูกต้องค่ะ opposite ฉะนั้น it is opposite the canteen ถูกต้องค่ะ say it one more time it is look it'sเหมือนกับ it is ไหมไม่เหมือนเหรอความหมายเหมือนกันเลยแต่อันนี้เป็นอะไรของ it is รูปย่อถูกต้องค่ะเป็นรูปย่อนะ it is รูปเต็มแต่ it's คือรูปย่อโอเคไหมคะ it's อะไรลูก it's opposite the canteen โอเค the canteen ถัดมาค่ะยังไม่หมดค่ะมี3สถานที่มีสถานที่อะไรบ้างswimming pool computer room office มี3สถานที่นะคะดูให้ดีนะควรต้องการทราบสถานที่นี้ค่ะผู้ชายมาใหม่ผู้ชายเป็นคนสถานที่ใหม่ค่ะไม่เคยเจอสถานที่นี้มาก่อนผู้หญิงเป็นเจ้าบ้านฉะนั้นผู้ชายถามค่ะ x ลูกไม่อีกนะ xExcuse me, where is the excuse me, where is the computer room ผู้หญิงค่ะเจ้าบ้านค่ะมีคนถามก็ต้องตอบให้เขาฟังหน่อยค่ะแต่ทีนี้ตรงนี้ค่ะ3สถานที่นี้สามารถบอกได้กี่แบบตำแหน่งสามารถบอกได้กี่แบบกี่แบบ3แบบค่ะผู้หญิงขายาวขนาดนี้นั่นแสดงว่าต้องประโยคไหนคะใช้ตำแหน่งไหนถ้าประโยคระยะยาวขนาดนี้

0: ายช่วยด้วยผู้ชายช่วยด้วยบอกตำแหน่งให้หน่อยค่ะสามารถใช้คำอะไรได้ที่บ่งบอกตำแหน่งเอาแค่ตำแหน่งก่อนนะ between อะไรได้อีกเนียได้ได้เนียได้ next to ถูกต้องค่ะฉะนั้นค่ะประโยคนี้ยาวใช้อะไรเนีย between next to
1: between
0: ถูกต้องค่ะฉะนั้นผู้หญิงคะ it's is คำบอกตำแหน่งค่ะ between the swimming pool มีสองสถานที่ต้องเชื่อมด้วยอะไรคะ and the office okay say it properly 1 2 3 go it is between the swimming pool and theoffice ถัดมาค่ะยังเหลืออีก2ตำแหน่งเอาผู้ชายช่วยด้วยใช้ตรงนี้ค่ะ2สถานที่นี้ก่อนสระว่ายน้ำแล้วก็ห้องคอมพิวเตอร์มันทำไมกันติดกันฉะนั้นใช้คำว่าอะไร next to อ่ะแต่งประโยคมาเลยค่ะ it is next to the ถูกต้องนักเรียนค่ะตอบอย่างมั่นใจลูกตอบอย่างมั่นใจ One more time It is next to the swimming pool ไม่รู้เรื่องเลย One more time properly 1 2 3 go
1: It is next to the swimming pool
0: And the last one near It is
1: near the
0: Swimming pool or the office?
1: Office.
0: ฉะนั้น it is near the office. ถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะนี่ก็คือการบอกตำแหน่งนะคะไม่ยากนะไม่ยากค่ะถึงเวลาฝึกค่ะถึงเวลาที่เราจะต้องไปฝึกพูดกับเพื่อนค่ะควรมีแผนผังให้แล้วแผนผังนะคะแผนผังเขียนให้แล้วค่ะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เราต้องนำไปถามค่ะอย่างแรกค่ะคือประโยคคำถามแต่อย่าลืมค่ะก่อนที่นักเรียนจะถามคนอื่นนั้นนักเรียนต้องมีการเกริ่นก่อนใช่ไหมลูกโซเฟียใช่ไหมคะฉะนั้นคำที่ใช้ในการเกริ่นใช้คำว่าอะไรลูก excuse me แล้วตามด้วยคำถามค่ะ where is สมมติว่าต้องการทราบว่าโรงอาหารอยู่ที่ไหนใช้ว่าไงคะExcuse me, where is the canteen? ถูกต้องค่ะ Where is the canteen? ฉะนั้นในช่องว่างตรงนี้ต้องเป็นอะไรคะ
2: ช
0: ื่อสถานที่ถูกต้องค่ะคือ a place ถัดมาค่ะประโยคคำตอบประโยคคำตอบค่ะอย่างแรกเลยต้องตอบว่าอะไรใช้คำว่าอะไร it ถูกต้องค่ะถ้าไม่ใช้ it สามารถใช้อะไรได้อีกถ้าไม่ใช้ it สามารถใช้แทน it ได้ใช้ is หรอก็คือชื่อสถานที่ถูกไหมคะเขาถามโรงอาหารฉะนั้นเราก็ต้องตอบเกี่ยวกับโรงอาหารนะคะฉะนั้นใช้ it ก็ได้หรือจะใช้สถานที่นั้นก็ได้ไม่ผิดเหมือนกันนะคะฉะนั้นตามด้วยอะไรลูก it is คืออะไรอุ้ยพูดกันมาบ่อยมากนะ verb อะไรverb to be ถูกต้องค่ะบวก verb to be is นะคะจากนั้นค่ะ it is บอกตำแหน่งค่ะคำบอกตำแหน่งคือ preposition นะคะฉะนั้นตรงนี้ใช้คำว่าอะไรลูก near ถูกต้องค่ะ it is near แล้วตามด้วยอะไรคะ com เอ้ยตรงนี้ไม่ใช่คอมพิวเตอร์รูมลูกEnglish Lab ถูกต้องค่ะ The English Lab เป็นอะไรคะเป็นสถานที่ฉะนั้นก็ต้องตามด้วยสถานที่โอเคไหมคะโอเคไหมลูกจะขอยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างโอเคไหมคะพูดถามตอบพร้อมกันแล้วเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนไปทำกิจกรรมถามตอบนะคะอ่ะควันถามตรงนี้ค่ะ Art Room ต้องการถามเกี่ยวกับตรงนี้ค่ะฉะนั้นคำถามว่ายังไงคะห้องศิลปะ
1: ExcuseWhere is the art room?
0: ตอบค่ะเป็นยังไงคะ art room?
1: It's
0: เก่งมากค่ะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนในการไปถามตอบกับเพื่อนโอเคไหมคะโอเคไหมลูกอ่ะเชิญค่ะ

0: Okay, time is up. So now I want some volunteers to be here and ask and give the position of the place. Okay, ไหมคะ? So okay, the first student, I want Kanyapath. ขอบคุณค่ะ, Kanyapath ค่ะ. Please come in front. Yes, and who you want who to be your pair? Who do you want to be your pair? ใครที่หนูต้องการมาพูดด้วยคะ
1: ศิลวิทย์ค่ะ
0: ศิลวิทย์ค่ะ please come in front โอเคอ่ะทีนี้กัญญาพัฒน์คะเดี๋ยวเป็นคนถามนะคะเป็นคนถามนะคะ
1: excuse me where is swimming pool
2: it is near the english lab
0: โอเคถูกต้องค่ะปรบมือทีนี้ยังค่ะผัดกันถามอีกคนหนึ่งอ้าวเลือกสถานที่ค่ะ
2: excuse me where is the playground
0: where is the playground
1: is next to the playground
0: it is ไม่เป็นไรลูก
1: is next to themusic room
0: okay it is next to the music room ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนอ่ะเชิญค่ะขอบคุณมากค่ะกลับที่ได้เลยอ่ะตอนนี้นะคะจากดูจากเวลาแล้วเนาะฉะนั้นก็ได้แค่คู่เดียวนะคะที่เหลือเดี๋ยวไปฝึกนะคะก็

เราเจอกันนอกรอบเหมือนเดิมนะคะนอกเวลานะคะทีนี้ค่ะหลังจากนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมในใบงานค่ะนักเรียนค่ะให้นักเรียนนะคะนำใบงานที่14ขึ้นมาได้เลยค่ะ worksheet number 14ทีนี้นะคะนักเรียนค่ะใบงานที่14นะคะเจอไหมลูกเจอไหมคะ

0: ะมีสถานที่มาให้ใช่ไหมคะมีแผนผังโรงเรียนมาให้นะคะแต่เขาจะมีบางสถานที่ที่ทำไมคะหายไปแต่เขาจะมีบทสนทนามาให้เห็นไหมลูกด้านบนข้อที่หนึ่งค่ะ excuse me where is the music room เขาถามหาอะไรคะ music room นั่นแสดงว่า music room ปรากฏในแผนผังหรือยังยังไม่ปรากฏค่ะถามหา music room นะคะฉะนั้น B มาบอกแล้วค่ะว่าห้องเรียนดนตรีอยู่ที่ไหนคะใช้คำว่าอะไรคำบ่งบอกสถานที
1: ่
0: เนี่ยเดอะอะไรลูก G Y M อ่านว่าจิมเนี่ยเดอะอะไรคะเนี่ยเดอะจิมฉะนั้นค่ะจิมเจอไหมเจอฉะนั้นค่ะมิวสิครูมอยู่หมายเลขไหนลูกหมายเลข2ถูกต้องค่ะนักเรียนก็เขียนไปได้เลยหมายเลข2ยากไหมคะ
1: ไม
0: ่ยากข้อที่2ค่ะ excuse me where is ต้องการทราบสถานที่อะไร
1: office.
0: the office เขาบอกว่า the office ทำไมคะ
1: อยู่
0: ไหนใช้คำว่าอะไร between ถูกต้องค่ะใช้ between อะไรกับอะไร
1: computer.
0: the computer room กับ the อะไรลูกห้องสมุด library the library เจออะไรบ้างในแผนผังlibrary ไม่เจอเหรอ
1: เจอ
0: ไหมเจอ library ไหมเจอไลบรารีอยู่นี่แต่คอมพิวเตอร์รูมมีไหม
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีแสดงว่าเราแวกรอบข้างค่ะมี3มี4มี5ฉะนั้นอะไรเป็นไปได้มากสุดคะหมายเลข4นั่นแสดงว่าออฟฟิศอยู่นี่แต่เขาบอกข้อนี้สามารถทำได้2ข้อเลยคืออะไรอีกข้อหนึ่ง
1: คอมพิวเตอร์
0: รูมค่ะฉะนั้นข้อ3ถึงข้อ5จะให้เวลาแค่1นาทีในการเติมลงไปโอเคไหมลูกแค่1นาทีนะคะ

0: Have you finished yet?
1: Yeah.
0: Yes. Okay. ข้อที่3นะคะอย่างที่วันบอกค่ะเมื่อสักครู่ข้อ2เนี่ยสามารถทำได้2คำตอบเลยใช่ไหมคะก็คือหมายเลขอะไรนั่นเองหมายเลข3ใช่ไหมคะอยู่ที่หมายเลข3ก็คือ computer room นะคะเพราะเขาบอกว่า excuse me where is the computer room เขาบอกว่า the computer room is ทำไมคะตรงข้าม opposite กับอะไร science lab ฉะนั้นหมายเลข3คือ computer room ถัดไปข้อที่4ค่ะข้อที่4ถามหาอะไรลูก English lab ค่ะ English lab อยู่หมายเลขอะไรลูกที่หนูไปเขียนมาอยู่หมายเลข5ถูกต้องค่ะเพราะเขาบอกว่า the English lab is next to the swimming pool อยู่ติดกับสระว่ายน้ำนะคะและข้อสุดท้ายนักเรียนค่ะข้อ5ถามหาอะไรคะ the toilet ค่ะถามหา toilet นะคะเขาบอกว่า the toilet is อะไรลูกอยู่ตรงไหน behind อยู่ข้างหลังอะไรลูก the classroom ฉะนั้นอยู่หมายเลข1ถูกต้องค่ะนี่ก็คือการบอกตำแหน่งในแผนผังนะคะทีนี้ไปต่อใบงานที่15ค่ะนักเรียนค่ะใบงานนี้ค่ะมอบหมายเป็นการบ้านนะคะแต่ไม่ยากค่ะนักเรียนค่ะไม่ยากเลยที่อย่างที่วันบอกค่ะให้นักเรียนนะคะ draw your own school map ให้นักเรียนทำไมลูกวาดแผนผังโรงเรียนของนักเรียนนะคะโดยใช้คำที่กำหนดให้ค่ะจากนั้นนะคะแต่งประโยคค่ะโดยการบ่งบอกสถานที่ตำแหน่งของสถานที่นั้นนะคะจากในใบงานของนักเรียนค่ะมีสถานที่มาให้กี่สถานที่คะมีกี่สถานที่มีทั้งหมด16สถานที่ใช่ไหมคะมีทั้งหมด16ใช่ไหมมีกี่สถานที
1: ่
0: ของหนูนะ

0: งหมด15สถานที่ค่ะนักเรียนขานักเรียนจะต้องนํา15สถานที่นี้ไปวาดลงในแผนผังค่ะอย่างแรกนะคะก่อนที่นักเรียนจะลงไปวาดนักเรียนจะต้องดูค่ะเขามีการกำหนดคำบอกบ่งบอกตำแหน่งให้แล้วใช่ไหมลูกมีคำว่าอะไรบ้าง next to opposite in front of between near และ behind จากนั้นค่ะวาดลงในแผนผังนี่คือตัวอย่างนี่สมมุติว่าตัวอย่างนะคะให้นักเรียนวาดทำไมก่อนมีการวางบล็อกก่อนโอเคไหมคะวางบล็อกให้ได้ทั้งหมดกี่บล็อกลูก15บล็อกและหลังจากนั้นค่ะนำสถานที่ไปเติมโอเคไหมคะจะอยู่ตรงไหนก็ได้โอเคไหมลูกใช่เอาไว้ได้ครบ15สถานที่โอเคไหมคะตามนั้นนะจากนั้นค่ะนักเรียนเขียนแต่งประโยคให้หน่อยค่ะนี่คือสถานที่ที่ครูอันทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวอย่างนี่แผนผังโรงเรียนของครูอันค่ะโอเคไหมคะ next to อย่างที่บอกค่ะอย่าลืมนะคะตามโครงสร้าง place ตามด้วย verb to be ตามด้วย preposition แล้วตามด้วยสถานที่ค่ะนักเรียนค่ะวันให้ hall มาลูกให้ hall มา next to ค่ะ the hall is next to the อะไร the office แค่นี้เองแต่ต้องแต่งตามแผนผังที่หนูวาดมาโอเคไหมคะฝากนักเรียนปลายทางแล้วคุณครูปลายทางด้วยนะคะนักเรียนนะคะทำใบงานที่15ค่ะวาดแผนผังโรงเรียนของตนเองนะคะโดยใช้คำศัพท์ที่กำหนดให้นะคะและอย่าลืมเขียนตำแหน่งของสถานที่นะคะทั้งหมด6ประโยคค่ะโดยใช้คำบุพบทบอกตำแหน่งที่กำหนดให้สำหรับบทบาทคุณครูปลายทางนะคะฝากให้คุณครูนะคะชี้แจงคำสั่งในใบงานที่15ให้นักเรียนฟังอีก1ครั้งนะคะและอย่าลืมคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่นักเรียนทำใบงานด้วยนะคะและอย่าลืมตรวจสอบและประเมินการทำงานในเรื่องของการเขียนคำศัพท์และประโยคตามโครงสร้างที่เรียนด้วยนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปค่ะนักเรียนคะเราจะอยู่ในเรื่องของ places in my town เราจะออกจากโรงเรียนนะคะไปเจอสถานที่ในชุมชนค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมมานะคะคือใบงานที่16ค่ะเรื่อง places in my town ให้นักเรียนนำใบงานนี้มาด้วยนะคะและครูปลายทางนะคะอย่าลืมดาวน์โหลดใบงานให้นักเรียนด้วยนะคะที่ www.dltv.ac.th ค่ะ That's it for today class leader
1: class ready
2: Thank you, teacher.
0: See you again next time.
2: Bye.

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: การนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: วันนี้พวกเราทีมงานยังทำดีตามพ่อสอนได้เดินทางมาที่บ้านพักคนชราหญิงที่จังหวัดปทุมธานีค่ะพวกเราขอเป็นอาสาสมัครร่วมส่งต่อความสุขให้กับคุณป้าคุณยายที่ได้มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกันค่ะ
2: ยังทำดีตามพ่อสอน
3: สวัสดีค่ะกิจกรรมดีๆที่พวกเราร่วมทำกันในวันนี้ยังไม่จบลงนะคะแต่ว่าพลอยใสหายไปไหนคะเนี่ยหนูดี
4: พลอยใสไปเตรียมตัวอยู่ค่ะ
3: เตรียมตัวอะไรเหรอคะ
4: ก็เตรียมตัวอุ๊ยหนูดียังไม่บอกดีกว่าค่ะขออุ๊บไว้ก่อน
3: แหมความลับเยอะจริงๆนะคะสองคนเนี้ย
1: เพื่อนๆคะวันนี้พวกเรายังทำดียังอยู่กันที่บ้านพักคนชราหญิงจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งกิจกรรมดีๆต่อจากนี้คือเพื่อนๆเยาวชนคนดีที่มาร่วมงานจะนำพวงมาลัยดอกไม้ไปมอบให้กับผู้สูงอายุกันค่ะ
5: ใช่แล้วค่ะสำหรับกิจกรรมนี้บอกเลยว่าดีมากๆเพราะนอกจากที่เราได้เห็นรอยยิ้มของผู้ที่รับความสุขแล้วเราในฐานะผู้ให้ก็มีความสุขตามไปด้วยล่ะค่ะ
1: ถูกต้องเลยค่ะพี่โนนี้การทำดีตามพ่อสอนในเรื่องของการให้รู้จักแบ่งปันและอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นถือเป็นหน้าที่ที่พวกเราทุกคนควรจะนำไปปรับใช้ที่สำคัญยังสามารถนำไปใช้สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับส่วนรวมได้ในทุกๆโอกาสเลยนะคะ
6: พี่โนนี้พี่หนูดีพวงมาลัยพร้อมแล้วค่ะ
3: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาโนนี้ว่าพวกเราไปร่วมกิจกรรมนี้กันเลยค่ะ
4: ใช่แล้วค่ะตามมาแล้ว

สละเวลาเพียงเล็กน้อยมาทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อแบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันความสุขในครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่เราในฐานะเด็กและเยาวชนสามารถร่วมกันทำได้ทุกเมื่อนะคะเพื่อนๆความกตัญญูรู้คุณและเชื่อฟังคำสั่งสอนของคนในครอบครัวถือเป็นหน้าที่ที่ดีของลูกๆทุกบ้านแต่การออกมาร่วมกันส่งต่อความสุขและความรักให้กับผู้สูงอายุหลายๆท่านในครั้งนี้นับว่าเป็นการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อนๆเองหากมีเวลาก็ลองออกมาทำกิจกรรมแบบนี้กันได้นะคะเพราะนอกจากเราจะได้รับความสุขแล้วยังถือว่าเป็นการทำดีรู้จักให้รู้จักเสียสละแบ่งปันและอ่อนน้อมถ่อมตนตามหน้าที่ของเด็กและเยาวชนไทยตามคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยค่ะ

0: ขอโทษนะคะขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยนะคะกล้องพร้อม
1: ผมชื่อคุณหนุ่มนะครับเป็นเจ้าของกิจกรรมในวันนี
0: ้เพราะอะไรถึงสนใจพาเด็กๆและเยาวชนมาร่วมทำกิจกรรมครั้งนี้คะ
1: ครับก็จัดกิจกรรมเป็นทุกปีนะครับแล้วก็พามาบ้านพักคนชรานี่คือเป็นการปลูกฝังอย่างหนึ่งให้เด็กมีความรักกับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เป็นการทำดีอย่างหนึ่งที่ตอบแทนบุญคุณในหลวงรัชกาลที่9ด้วยครับผม
2: ยังทำดีตามพ่อสอน
0: เย้

กิจกรรมและความสุขที่เรานำมาฝากกันยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆส่วนในตอนต่อไปจะมีอะไรดีๆมาฝากกันนั้นต้องติดตามชมกันต่อในยังทำดีตามพ่อสอนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าถ้าเราแผ่เมตตาให้คนอื่นหรือมีปรารถนาดีต่อผู้อื่นเข้าใจว่าคนนั้นหรือบุคคลอื่นจะรู้สึกต้องรู้สึกว่ามีปรารถนาดีต่อผู้อื่นต่อบุคคลนั้นขึ้นในใจของเราก็ต้องรู้สึกว่ามีคนอื่นมาปรารถนาดีต่อเราฉะนั้นเป็นการยืนยันว่าการปรารถนาดีต่อผู้อื่นทำให้ผู้อื่นปรารถนาดีต่อเราและปรารถนาดีต่อเรานี้เองที่เป็นความสุขพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ผู้นำลูกเสือชาวบ้านกรุงเทพมหานครณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2521

0: ครับจะเข้าตรงที่แม่พอนะบอกว่านี่ก็เลยค่ะพร้อมกันนะ
1: นี่ก็เลยค่ะก็คลุกพร้อมกันแล้วก็หันกลับมาอ๋ออย่างนี้แหละค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ที่นี่ก็เลยค่ะ
0: วันนี้เรามา
2: เอาใหม่ตั้งแต่ที่คอยพูดเลยประโยคที่คอยพูด
0: ครับ

0: ี้ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวตัดจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสยังค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
3: ืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวผมไปรับก่อนนะ

0: โอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้
1: เธอจะทำอะไรอ่ะฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้หรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสิ
2: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
1: ที่นี่จะมีทาสเหรอ
3: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
4: ฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
1: น้าคะแล้วเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
4: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
3: แล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
4: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
1: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวานๆฮะ
3: ไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
1: ขอให้นะหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
0: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
5: ว้าว
3: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: มัยก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมนะไอ้หนู

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับนักเรียนเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์หรือว่าครูเอ็กซ์นั่นเองครับนักเรียนครับมาในวันนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องวัฒนธรรมไทยทั้ง4ภาคใช่ไหมครับเราได้เรียนภาคอะไรไปบ้างแล้วครับ

อ่ะภาคเหนือแล้วก็ภาคเมื่อชั่วโมงก่อนหน้านี้ก็คือภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังจำกันได้ใช่ไหมครับว่าอาหารการแต่งกายประเพณีของภาคอีสานมีอะไรบ้างจำได้ไหมครับการแต่งกายของผู้หญิงชาวอีสานก็จะนุ่งสิ้นคล้ายๆกับภาคเหนือใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะมีสบายห่มคาดด้วยแล้วก็อาหารล่ะอาหารภาคอีสานมีอะไรบ้างแน่นอนพวกเราต้องนึกออกกันอยู่แล้วเพราะว่าอาหารอีสานก็เจอบ่อยในชีวิตประจำวันของพวกเราใช่ไหมครับในทุกซอกทุกซอยทั่วทุกภาคก็ล้วนชอบอาหารอีสานอย่างเช่นส้มตำอะไรอีกลาบอ่ะเจียวบองอะไรอีกครับแกงเห็ดแกงอมอะไรนะครับก้อยใช่ไหมครับก้อยเนื้อก้อยหมูหรือว่าถ้าเป็นประเพณีวัฒนธรรมล่ะมีอะไรบ้างครับบุญบั้งไฟเดือน6ใช่ไหมครับผีตาโขนจังหวัดอะไรครับผีตาโขนจังหวัดเลยแล้วก็อะไรอีกครับฮะอะไรนะบุญข้าวปรับดินใช่ไหมครับที่เป็นการนำห่อข้าวของข้าวของหวานหมากพลูไปตั้งไว้ใต้ต้นไม้เพื่อให้ผีบรรพบุรุษวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้วหรือว่าอะไรอีกครับไหลเรือไฟก็ประมาณนี้นะครับที่นึกออกแล้วก็การแสดงการละเล่นล่ะการแสดงการละเล่นก็อย่างเช่นการเสิร์งต่างๆใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการเสิร์งกระติบข้าวเสิร์งแห่ไข่มดแดงใช่ไหมครูบอกว่าเอาท่าทางการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตประจำวันมาประยุกต์เป็นการเสิร์งรูปแบบต่างๆหรือว่าการฟ้อนของสาวภูไทยใช่ไหมครับที่เพื่อบูชาพระธาตุเชิงชุมนี่นะครับก็เป็นการทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานครับต่อไปในวันนี้นะครับเราจะมาเจอกันในเรื่องวัฒนธรรมไทยในภาคกลางครับแน่นอนภาคกลางก็เป็นภาคที่เป็นที่ตั้งของชุมชนของเราหรือว่าโรงเรียนของเราใช่ไหมครับถ้าเราแบ่งประเทศไทยเป็น4ภาคประจวบคีรีขันธ์ก็จะจัดอยู่ในภาคกลางนั่นเองแต่ถ้าเราแบ่งประเทศไทยตามหลักภูมิศาสตร์แบ่งเป็น6ภาคภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันตกจะแยกออกจากภาคกลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเราก็อยู่ในภาคตะวันตกนั่นเองครับแต่ถ้าแบ่งเป็น4ภาคเราจะอยู่ในภาคกลางครับเพราะว่าวิถีชีวิตการพูดภาษาอาหารการกินเราจะคล้ายกับคนภาคกลางก็เลยจัดอยู่ในภาคกลางครับต่อไปนะครับเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะครับนักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์เอกลักษณ์และก็ลักษณะของวัฒนธรรมไทยในภาคกลางได้ก็เป็นวัฒนธรรมของภาคที่พวกเราอยู่นะครับต้องทำให้ได้ในชั่วโมงนี้ครับก่อนอื่นนะครับแน่นอนครูก็นำคำขวัญประจำจังหวัดหนึ่งในภาคกลางให้พวกเราได้อ่านแล้วก็ลองทายกันซิว่าเป็นคำขวัญของจังหวัดใดแล้วก็คำไฮไลท์ตัวสีแดงเนี่ยชื่อประเพณีรับบัวเนี่ยจะหมายถึงประเพณีในภาพใดครับเดี๋ยวให้พวกเรานั่งตัวตรงนักเรียนปลายทางครับเดี๋ยวอ่านชื่อคำขวัญพร้อมกับนักเรียนต้นทางด้วยนะครับนักเรียนอ่านได้เลยครับป้อมยุทธนาวี

0: จากที่ได้อ่านคำขวัญไปนะครับนักเรียนคิดว่าเป็นคำขวัญของจังหวัดใดเอ่ยพอทราบไหมครับ
1: นนทบุรี
0: ใช่หรือเปล่า

มีจังหวัดอื่นอีกไหมครับนอกจากนนทบุรีมีไหมครับปลาสลิดแห้งรสดีปลาสลิดบางบอครูได้สอนไปแล้วจำได้ไหมตอนที่เราเรียนเรื่องลักษณะสินค้าและก็บริการของไทยปลาสลิดบางบอจำได้ไหมเอ่ยพระประแดงพระประแดงก็เป็นชื่อเมืองโบราณปัจจุบันเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนี้คืออำเภอพระประแดงจังหวัดอะไรครับใกล้กับกรุงเทพมหานครถือว่าเป็นจังหวัดปริมณฑลอะไรนะเมื่อกี้คุณดีเสียงแว่วๆสมุทรปราการครับถูกต้องครับเก่งมากๆเลยนี่นะครับเป็นคำขวัญจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ป้อมยุทธนาวีนะครับก็จังหวัดสมุทรปราการนะครับเป็นจังหวัดถือว่าเป็นปากแม่น้ำของกรุงเทพมหานครดังนั้นเวลาข้าศึกมาทางทะเลก็ต้องผ่านสมุทรปราการก่อนใช่ไหมครับดังนั้นก็จะต้องสร้างป้อมเพื่อป้องกันข้าศึกก่อนที่จะเข้ามาตีในกรุงเทพนะครับแล้วก็มีการสร้างพระเจดีย์กลางน้ำนะครับชื่อว่าพระสมุทรเจดีย์อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการด้วยเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเวลาชาวต่างชาติจะเดินทางเข้ามาค้าขายในประเทศไทยนะครับเมื่อเห็นเป็นเจดีย์อยู่กลางแบบว่าเป็นปากแม่น้ำเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ว่าเดินทางเข้าถึงประเทศไทยแล้วแล้วก็มีการเลี้ยงฟาร์มจระเข้เยอะที่สมุทรปราการแล้วก็เป็นเมืองโบราณด้วยโดยเมืองโบราณที่พวกที่คุณครูได้ยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่ก็คือเมืองพระประแดงนั่นเองปัจจุบันก็เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการครับแล้วก็ปลาสลิดบางบ่อก็เป็นปลาสลิดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ประเพณีลับบัวเดี๋ยวเรามาทายกันว่าประเพณีลับบัวเป็นประเพณีอะไรนะครับแล้วก็ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรมแน่นอนครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็เป็นจังหวัดปริมณฑลรอบๆกรุงเทพมหานครนะครับก็เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมเยอะๆมากมายเลยครับต่อไปนะครับครูแจ๊บเราได้เลือกภาพนะครับว่าภาพที่1ภาพที่2หรือว่าภาพที่3ภาพไหนที่ได้ชื่อว่าเป็นประเพณีรับบัวครับเดี๋ยวปรึกษากับเพื่อนๆภายในกลุ่มได้เลยครับ

นักเรียนครับภาพไหนเอ่ยเป็นปาเพณีรับบัวภาพแรกภาพนี้ภาพไหนครับภาพที่1ใช่ไหมครับเป็นปาเพณีรับบัวนักเรียนสังเกตได้อย่างไรว่าเป็นปาเพณีรับบัวครับเพราะว่ามีดอกบัวกองอยู่หน้าพระพุทธรูปใช่ไหมครับภาพที่2นะครับเป็นการตักบาตรดอกไม้แล้วก็ภาพที่3ปาเพณีอะไรเรียนไปแล้วบุญบั้งไฟที่เป็นการจุดบั้งไฟเพื่อขอใครครับขอฝนใครทำหน้าที่ปล่อยฝนลงมาชื่อว่าพญาจำได้ไหมพญาแถนเรียนแล้วเรื่องวัฒนธรรมภาคอีสานนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อหารายละเอียดกันว่าประเพณีรับบัวเป็นอย่างไรมีลักษณะเป็นอย่างไรในเนื้อหานี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูภาคกลางกันก่อนภาคกลางนะครับก็ในแผนที่แน่นอนเลยสีชมพูนี่นะครับก็เป็นจังหวัดในภาคกลางก็เป็นพวกกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเรากาญจนบุรีสุพรรณบุรีอ่างทองชัยนาทลพบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พวกชลบุรีสระแก้วชลบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดนครนายกฉะเชิงเทราสระบุรีลพบุรีพวกนี้นะครับก็เป็นจังหวัดในภาคกลางสำหรับภูมิประเทศในภาคกลางนะครับแน่นอนภาคกลางนะครับถือว่าเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ําเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ําแล้วก็มีแม่น้ําสายสําคัญหลายสายเลยที่ไหลผ่านเรียกว่าอู่ข้าวอู่น้ําของประเทศไทยเลยก็ได้เพราะว่าเป็นพื้นที่เกษตร

0: ตรกรรมสำคัญในการทำนาที่สำคัญเลยของประเทศไทยเพราะว่านักเรียนลองสังเกตดูนะครับว่าภาคเหนือของประเทศไทยนะครับเป็นเทือกเขาใช่ไหมครับเทือกเขาสูงแล้วก็มีแม่น้ำที่เรียกว่าปิงวังยมน่านไหลจากเหนือลงมาสู่ใต้แล้วก็รวมกันที่ปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็แตกกระจายเป็นสาขาเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำสะแกกรังแม่น้ำท่าจีนไหลลงสู่ภาคกลางดังนั้นเขาบอกว่าแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ที่ไหลมาจากภาคเหนือก็จะมากองอยู่ที่ภาคกลางนั่นเองแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์เหล่านี้ส่งผลให้ปลูกพืชได้ดีใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการทำนาทำการเกษตรทำไร่ทำสวนก็ทำได้ดีในภาคกลางน้ำดีดินดีภาคกลางก็เลยถือว่าเป็นพื้นที่ข้าวอู่น้ำของประเทศไทยดังนั้นก็จะส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในภาคกลางที่ผูกพันเกี่ยวกับอาชีพทำนาหรือว่าอาชีพทำไร่ทำสวนหรือว่าผูกพันกับสายน้ำนะครับก็จะเป็นประเพณีในภาคกลางที่ล้วนมาจากอิทธิพลของลักษณะภูมิประเทศที่ดินดีน้ำดีนะครับต่อไปนะครับครูก็สอบถามนักเรียนนะครับนักเรียนเคยเดินทางท่องเที่ยวไปจังหวัดใดบ้างในภาคกลางเหมือนเคยแน่นอนครับเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้รอบๆกับชุมชนของพวกเราต้องเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆในภาคกลางอยู่แล้วนอกจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เราเคยไปเที่ยวจังหวัดใดบ้างครับในภาคกลาง
1: นครปฐม
0: ไปเที่ยวดูอะไรครับที่นครปฐม
1: องค์พระปฐมเจด
0: ีย์มีในภาพของครูด้วยมีอะไรอีกบ้างครับกาญจนบุรีไปเที่ยวไหนของกาญจนบุรีครับ
1: สะพาน
0: ที่เขาตักบาตรในตอนเช้าใช่ไหมครับที่แต่งกายคล้ายกับชาวมอญสะพานสังขะอะไรพวกนั้นใช่ไหมครับสะพานมอญมีอะไรอีกบ้างครับสมุทรสงครามไปเที่ยวชมอะไรที่สมุทรสงครามครับตลาดล่มหูบใช่ไหมครับโอ้รู้จักตลาดล่มหูบด้วยเก่งมากๆเลยครับที่ว่าที่ตอนที่รถไฟกำลังผ่านตลาดร่มของแม่ค้าในตลาดก็จะต้องหุบลงมีอะไรอีกไหมครับ
1: ราชบ
0: ุ
1: ร
0: ีไปเที่ยวชมอะไรที่ราชบุรีครับตลาดโอ๊ะป๋อยที่อยู่แถบชายภูเขาแถบเทือกเขาใช่ไหมครับไปเที่ยวชมน้ำตกอะไรด้วยใช่ไหมครับแถวนั้นอำเภอสวนแถวสวนพึ่งใช่ไหมครับก็มีชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรีพวกเราก็ทุกคนแน่นอนครับนอกจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่พวกเราอาศัยอยู่พวกเราก็ต้องเคยเดินทางไปเที่ยวจังหวัดต่างๆในภาคกลางอยู่แล้วต่อไปนะครับครูก็มีสถานที่ท่องเที่ยวในภาคกลางพวกเราได้ชมกันก่อนที่จะไปดูวัฒนธรรมไทยในภาคกลางครับแน่นอนครับเมื่อสักครู่หัวหน้าห้องของเราก็บอกว่าได้ไปเที่ยวจังหวัดนครปฐมเมื่อไปจังหวัดนครปฐมสิ่งที่นักเรียนจะต้องเจอเที่ยวในอำเภอเมืองใช่ไหมครับก็พระอะไรพระปฐมเจดีย์นะครับก็ถือว่าเป็นพระเจดีย์นะครับคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครปฐมเขาบอกว่าพระปฐมเจดีย์นะครับเป็นเจดีย์ที่สูงแล้วก็ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยลักษณะนะครับเป็นแบบระฆังคว่ำนักเรียนรู้จักระฆังไหมครับรู้จักระฆังเปล่าระฆังนักเรียนลองสังเกตนะครับระฆังคว่ำลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมเหมือนระฆังคว่ำลงก็หรือว่าแบบทรงลังกาต่อไปนะครับแน่นอนต้องรู้จักอยู่ใกล้เคียงติดกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มากพระนครคีรีหรือว่าเขาวังอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนักเรียนทราบไหมครับว่าเขาวังเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรนักเรียนคิดว่าเป็นวัดเป็นอะไรเป็นพระราชวังหรือว่าเป็นอุทยานหรือว่าเป็นอะไรพระนครคีรีหรือว่าเขาวังนะครับถือว่าเป็นพระราชวังที่สร้างในสมัยรัชกาลที่4ไว้สำหรับในการแปลพระราชฐานพักผ่อนของรัชกาลที่4ปกติรัชกาลที่4จะพักอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมครับอยู่ในวังในกรุงเทพแต่เมื่อไรที่ท่านอยากผ่อนคลายก็จะเดินทางมาพักผ่อนที่เขาวังรีนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ในการแปล พระราชฐานพักผ่อนอริยบทต่อไปอะไรครับแน่นอนครับเห็นเมืองโบราณแบบนี้ต้องอยู่ที่จังหวัดอยุธยาพระนครศรีอยุธยาเพราะว่าเป็นเมืองเก่าเป็นเมืองหลวงเก่าของเรานั่นเองภาพนี้นะครับเรียกว่าวัดชัยวัฒนารามถ้านักเรียนเคยดูละครเรื่องบุพเพสันนิวาสนักเรียนจะต้องคุ้นเคยกับวัดนี้ใช่ไหมครับคุ้นเคยใช่ไหมเอ่ยวัดชัยวัฒนารามนะครับถือว่าเป็นวัดที่สร้างในปลายสมัยอยุธยานะครับสร้างในสมัยพระเจ้าประสาททองเขาบอกว่ามีนัยสำคัญในการสร้างนะครับ1จุดประสงค์ในการสร้างอาจเพื่อเป็นการแบบเทิดทูนพระคุณแม่เพราะว่าแม่ของพระองค์นะครับเคยอยู่ในบริเวณนี้ก็เลยสร้างวัดถวายให้กับแม่ที่สิ้นพระชนไปหรือว่าอีกนัยยะหนึ่งก็บอกว่าสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่มีชัยชนะเหนือพวกเขมรเพราะว่านักเรียนลองสังเกตดูนะครับวัดชัยวัฒนารามเนี่ยจะมีศิลปะที่คล้ายๆกับนครวัดเห็นไหมเป็นพระปรางคล้ายๆกับนครวัดรู้จักนครวัดของกัมพูชาไหมครับที่เป็นปราสาทหินนครวัดลองไปดูนะครับแล้วก็ลักษณะศิลปะจะคล้ายๆกับวัดชัยวัฒนารามเลยก็อีกนายหนึ่งก็บอกว่าเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการชัยชนะเหนือเขมรก็เลยเรียนแบบศิลปะมาจากนครวัดกัมพูชานะครับต่อไปก็มาดูลักษณะเอกลักษณ์การแต่งกายกันเลยครับว่าภาคกลางเอกลักษณ์การแต่งกายเป็นอย่างไรแน่นอนครับภาคกลางเนี่ยครับถือว่าเป็นพื้นที่เมืองหลวงเมืองหลวงไม่ว่าเมืองหลวงนะครับไม่ว่าจะเป็นอยุธยาหรือว่ารัตนโกสินทร์ปัจจุบันนะครับก็ล้วนตั้งอยู่ในภาคกลางแม้ว่าสุโขทัยก็ถือว่าเป็นภาคกลางตอนบนดังนั้นภาคกลางนะครับก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมอาณาจักรศูนย์กลางการปกครองของประเทศไทยแล้วก็นะครับชุดไทยก็ได้ชื่อว่ามีการพัฒนาเรื่อยๆตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยารัตนโกสินทร์โดยปัจจุบันนะครับจะเรียกว่าชุดแบบพระราชนิยมซึ่งก็มีหลากหลายแบบมากเลยแต่วันนี้นะครับครูจะมายกตัวอย่างชุดแบบไทยจักรีก็คือถ้าผู้ชายนักเรียนลองติ๊กสังเกตนะครับผู้ชายจะนุ่งอะไรนุ่งโจงกระเบนแล้วก็ใส่ถุงเท้ามาถึงหัวเข่าเลยนักเรียนเคยเห็นไหมครับชุดนี้เคยเห็นแน่นอนเวลามีเดินขบวนพาเหรดหรือว่าจัดงานอะไรที่สำคัญพระราชพิธีก็ผู้ชายก็จะแต่งชุดแบบนี้ใช่ไหมครับส่วนเสื้อก็จะคล้ายๆกับชุดปกติขาวของข้าราชการครูใช่ไหมเอ่ยแล้วก็จะมีกระดุมอยู่1 2 3 4 5เมตรเสื้อแขนยาวชุดแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าชุดราชปะเตนเคยได้ยินไหมครับราชปะเตนมาจากคำว่าราชที่เป็นภาษาบาลีแปลว่าราชาราชนี่นะครับแล้วก็ปะเตนมาจากภาษาอังกฤษว่าแพทเทิร์นก็จากราชแพทเทิร์นก็ปัจจุบันก็เปลี่ยนเป็นราชปะเตนต่อมาผู้หญิงก็นุ่งผ้าถุงใช่ไหมครับแล้วก็ห่มสบายแล้วก็ใส่ชุดแบบว่าเครื่องประดับกำไลสร้อยคอสร้อยมือก็เป็นชุดไทยจักรีนะครับที่ครูยกตัวอย่างมาต่อมาอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งก็เป็นชุดไทยประยุกต์คือชุดไทยในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับนักเรียนจะมีหลากหลายรูปแบบมากใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นไทยจักรีไทยศิวาลัยถ้านักเรียนลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับนักเรียนก็จะเจอหลายชุดเลยชุดไทยจิตรดาเคยได้ยินไหมครับลองไปดูนะครับลองไปเรียนวิชาดนตรีหรือว่าวิชานาฏศิลป์ก็น่าจะมีสอนใช่ไหมเอ่ยชุดไทยรูปแบบต่างๆต่อไปนะครับเรามาดูอาหารการกินของภาคกลางกันบ้างแน่นอนกินกันทุกวันต้องคุ้นเคยกับอาหารภาคกลางอยู่แล้วอาหารภาคกลางนะครับภาคกลางถือว่าเป็นภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์ครูบอกแล้วว่าภาคกลางเนี่ยเปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศไทยด้วยเหตุนี้นะครับอาหารภาคกลางจึงเป็นอาหารที่มีความหลากหลายทำให้รสชาติไม่เน้นไปทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะมีทั้งเค็มเผ็ดเปรี้ยวหวานคลุกเคล้ากันไปตามชนิดของอาหารต่างๆครับเรามาดูอาหารประเภทแรกกันเลยอาหารจานนี้เป็นของโปรดของใครบ้างครับยกมือให้ครูดูหน่อย โอเคหลายคนเลยครับเอามือลงได้ครับอาหารจานนี้นะครับก็ถือว่าเป็นของโปรดของคุณครูเช่นเดียวกันแน่นอนอาหารชนิดนี้เรียกว่าต้มยำกุ้งนั่นเองต้มยำกุ้งนะครับถือว่าเป็นอาหารประเภทต้มยำนะครับที่มีทั้งน้ำข้นแล้วก็น้ำใสแล้วก็มีสมุนไพรพวกข่าตะไคร้พริกขี้หนูใช่ไหมครับใส่ลงไปแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแน่นอนเอกลักษณ์ของอาหารที่เรียกว่าต้มยำกุ้งก็คือต้องมีกุ้งนั่นเองครับแต่อาจจะดัดแปลงใส่เป็นต้มยำไก่ก็ได้แต่เครื่องต้มยำก็เหมือนเดิมนี่นะครับต้มยำกุ้งฝรั่งเขาบอกว่าชาวต่างประเทศถ้ามาประเทศไทยอาหารที่เขาต้องทานคือต้มยำกุ้งด้วยผัดไทยด้วยถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยเลยต้มยำกุ้งต่อไปนะครับอาหารต่อไปแกงนี้นะครับเป็นแกงโบราณเมื่อปีก่อนหน้านี้นะครับครูได้ถามนักเรียนในห้องว่ารู้จักแกงนี้หรือเปล่านักเรียนบางคนไม่รู้จักแต่แกงนี้นะครับเป็นแกงที่ครูก็กินบ่อยสมัยเด็กๆนะครับคุณแม่ก็แกงให้ทานบ่อยเป็นแกงชื่อแกงแต่ว่ารสชาติไม่ได้เผ็ดร้อนมากนักแน่นอนเมื่อกี้เพื่อนตอบมาแล้วแกงนี้นะครับเรียกว่าแกงเลียงเคยทานไหมครับแกงเลียงเคยทานไหมเอ่ยไหนใครเคยทานแกงเลียงบ้างโอ้กี่คนเอ่ย1 2 3โอเคเอามือลงได้ครับโอ้ถือว่าน้อยมากนะครับที่เคยทานแกงเลียงแกงเลียงนะครับก็เป็นแกงน้ําแบบไม่ข้นมากน้ําใสๆก็ประกอบด้วยผักพื้นบ้านผักท้องถิ่นหลายๆชนิดเอามาแกงกันแล้วก็ใส่กะปิแล้วก็จะมีความแบบเผ็ดร้อนไม่ใช่พริกนะเขาจะไม่ใส่พริกขี้หนูแต่จะมีความเผ็ดร้อนนิดๆของพริกไทยแล้วก็ผักที่ใส่ก็จะเป็นพวกผักที่มีรสชาติเย็นมีรสเย็นอย่างเช่นพวกบวบฟักทองแล้วก็ผักหวานแล้วก็อะไรอีกน้ำเต้ารู้จักน้ำเต้าไหมน้ำเต้าสีเขียวๆแล้วก็อะไรอีกบางที่ก็ใส่ใบแมงลักแล้วก็บางทีก็ใส่เห็ดด้วยเห็ดฟางเห็ดหูหนูแล้วก็อาจจะใส่เนื้อสัตว์พวกกุ้งลงไปหรือว่าใส่ปลาลงไปด้วยนี่นะครับแกงเลียงลองไปหาทานดูนะครับสมมุติว่าเป็นอาหารที่เหมาะมากสำหรับคนไข้ผู้ป่วยบางทีกินแบบอาหารรสจัดไม่ได้ก็เขาบอกให้ซดน้ำแกงเลียงนี่แหละจะอร่อยมากลองไปดูนะลองถามที่บ้านดูทำแกงเลียงได้หรือเปล่าหรือว่าลองสอบถามตามร้านอาหารดูนะครับลองชิมดูอร่อยต่อไปแน่นรู้จักอยู่แล้วแกงอะไร
2: แกง
0: หัวอันนี้หน้าตาใส่ใบโหระพาโรยหน้าแล้วก็มีพริกแดงแล้วก็มีมะเขืออะไรด้วยมะเขือพวงมะเขือพวงมะเขือเปราะอันนี้นะครับเรียกว่าแกงเขียวหวานเขาบอกว่าสาเหตุนะครับนักเรียนที่ชื่อแกงเขียวหวานเพราะว่าได้สีเขียวจากเครื่องแกงอาจจะใช้พริกสีเขียวในการตำดังนั้นเนื้อสีของเครื่องแกงเขียวหวานก็จะสีเขียวเขาบอกว่าจริงๆแกงนี้ไม่ได้หวานนะรสชาติเค็มเผ็ดซะด้วยซ้ำแต่เนื่องจากสีเขียวแบบหวานหวานอ่ะเขียวหวานละมุนอ่ะก็เลยได้ชื่อว่าแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานปกติเขาจะใส่เนื้อสัตว์อะไรลงไปบ้างที่เคยทานที่โรงเรียนของเราเป็นประจำบ่อยๆแกงเขียวหวานหมูแกงเขียวหวานไก
2: ่
0: แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลาใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นปลากรายหรือว่าอีกแกงเขียวหวานเนื้อวัวก็มีนะครับก็อร่อยมากใช่ไหมครับใครชอบทานแกงเขียวหวานบ้างโอ้มีหลายคนเลยเอาเบอร์ลงเลยให้ครับเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยเวลามาเที่ยวประเทศไทยเขาก็ชอบนะแกงเขียวหวานเขาเรียกกรีนเคอรี่ใช่ไหมแกงเขียวตั้งเรียกชื่อตรงๆเลยแกงเขียวนี่นะครับก็เป็นแกงเขียวหวานมาม่าก็มีนะครูเคยเข้าไปในร้านรสแกงเขียวหวานอร่อยไหมครับครูเคยเห็นฝรั่งซื้อเยอะมากมาม่ารสแกงเขียวหวานแต่ครูก็ไม่เคยซื้อทานนะต่อไปห่อหมกนั่นเองโอเคเก่งมากเลยครับ เขาบอกว่าโฮโมกนะครับก็เป็นอาหารที่นำเนื้อสัตว์อย่างเช่นปลาอะไรได้อีกหอปกอะไรได้อีกโฮโมกโฮโมกปูโฮโมกกุ้งนำมาคลุกเคล้ากับเครื่องแกงใช่ไหมครับนำเนื้อสัตว์ส่วนมากก็จะเป็นเนื้อปลานำมาคนนำมากวนนำมาคลุกเคล้ากับเครื่องแกงเสร็จก็ยังไงเอาใส่กระทงซึ่งในกระทงนะครับก็จะมีผักรองก้นก็อย่างเช่นใบยอใบอะไรอีกกะหล่ำใบยอกะหล่ำรองอยู่ที่ก้นของกระทงใช่ไหมครับแล้วก็นำเนื้อสัตว์ที่คลุกเคล้าเครื่องแกงแล้วโยดลงในกระทงแล้วก็นำไปนึ่งด้วยรังถึงก็จะกลายเป็นโหหมกแล้วก็โรยหน้าด้วยน้ำกะทิแล้วก็มีมะกรูดซอยก็อร่อยมากใครชอบบ้างโหหมกมีไหมครับก็มีหลายคนอยู่ครับโอเคเอามือลงได้ครับเขาบอกว่าชื่อที่มาของโหหมกเนี่ยก็มาจากในอดีตคนเนี่ยจะห่อด้วยใบตองแล้วก็พอห่อสิ่งของด้วยใบตองแล้วเนี่ยก็ใส่ลงไปในเตาที่คลุกเคล้าด้วยขี้เถ้าส่งใส่ไปในเตาที่คลุกเคล้าด้วยขี้เถ้าเลยนะแล้วก็วิธีการนี้เราเรียกว่าหมกโดยการใช้ความร้อนแล้วก็ไว้สักพักนึงก็สุกแต่ต่อมานะครับมีการรับลักษณะแบบนี้ลังถึงมีการรับลังถึงมาจากประเทศจีนเราก็เปลี่ยนจากการหมกกับขี้เถ้าเปลี่ยนมาเป็นการนึ่งด้วยลังถึงในปัจจุบันนะครับอันนี้แกงอะไรแกงส้มแน่นอนแกงส้มก็อาจจะใส่กุ้งใส่ไข่ทอดชะอมแกงส้มนะครับก็ถือว่าเป็นแกงที่เรียกตามสีของเครื่องแกงเลยก็คือสีอะไรไงสีส้มต่อไปแกงพะแนงแน่นอนครับรู้จักกันใช่ไหมครับแกงพะแนงนะครับบอกว่าได้รับมาจากอินเดียแล้วก็แกงด้วยน้ำข้นแล้วก็ใส่กะทิใส่เครื่องแกงพะแนงลงไปใส่ที่มีเครื่องเทศหลากหลายชนิดก็จะเป็นเอกลักษณ์ของพะแนงใช่ไหมครับจะมีกลิ่นเครื่องเทศโชยมาตอนที่รับประทานจบไปแล้วนะครับสำหรับอาหารในภาคกลางมีอาหารอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างในภาคกลางที่พวกเรารู้จักแกงมัสมั่นมัสมั่นอะไรอีกมัสมั่นก็ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียเช่นเดียวกันแกงอะไรอีกบ้างแกงจืดแกงจืดเต้าหู้หมูสับใส่ผักกาดด้วยแล้วอะไรอีกมีอะไรอีกไหมอาหารที่กินบ่อยๆบ้านเราที่ครูไม่ได้ยกตัวอย่างไข่น้ำไข่คนใช่ไหมเอ่ยมีอะไรอีกฮะ
3: ผักก
0: า
3: ดต้มหมู
0: ผักกาดต้มหมูโอเคได้ก็ผักกาดดองต้มหมูใช่ไหมแกงเทโพโอเคแกงเทโพแกงเทโพใส่เนื้ออะไรเนื้อหมูใช่ไหมครับแต่เมื่อถ้าถามว่าบ้านครูเนี่ยถ้าเป็นแกงเทโพบ้านครูจะใส่ปลาแห้งเคยทานไหมครับแกงเทโพปลาแห้งแล้วก็ใส่ผักบุ้งแต่ครูมาที่ภาคกลางปรากฏว่าเขาจะไม่นิยมใส่ปลาแห้งเขาจะใส่เป็นเนื้อหมูอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับต่อไปเรามาดูประเพณีแล้วก็ความเชื่อในภาคกลางกันนักเรียนนั่งตัวตรงภาคกลางนะครับมีความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับผีสางเทวดาคล้ายๆกับภาคอะไรครับคล้ายๆกับภาคเหนือภาคอีสานใช่ไหมครับที่มีความเชื่อเรื่องผีเรื่องเทวดาแล้วก็ชีวิตประจำวันนะครับก็จะผูกพันอยู่กับอาชีพการทำนาครูบอกแล้วว่าประเทศภาคกลางถือว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศดังนั้นอาชีพเกษตรกรรมทำนาก็หล่อเลี้ยงชาวภาคกลางมาตั้งแต่ในอดีตนะครับชาวนาจึงเชื่อว่าในข้าวจะมีวิญญาณอะไรสิงอยู่แม่โพศพเคยได้ยินไหมครับคำนี้แม่โพศพแล้วก็มีการปฏิบัติพิธีกรรมเพื่อระลึกถึงพระแม่โพศพพร้อมนับถืออะไรควบคู่ไปด้วยพระพุทธศาสนาควบคู่ไปด้วยก็ นักเรียนครับครูบอกก่อนว่าทั่วทุกภาคในประเทศไทยแหละเมื่อก่อนเรานับถือผีใช่ไหมเอ่ยนับถือผีบ้านผีเรือนผีป่าผีเขาผีเทวดาต่างๆพอทีนี้เรานับถือพุทธเข้ามาเราก็ละทิ้งความเชื่อเรื่องผีเลยไหมก็ไม่ได้ละทิ้งความเชื่อเรื่องผีเลยเราก็นับถือควบคู่กันไปทั้งนับถือผีนับถือพุทธแล้วก็บางทีก็มีพราหมณ์เข้ามาด้วยอ่ะนี่นะครับก็เป็นการทำขวัญข้าวซึ่งเป็นประเพณีพิธีกรรมของภาคกลางครูบอกแล้วว่าภาคกลางเนี่ยผูกพันเกี่ยวกับการทำนาในอดีตดังนั้นการทำนาก็มีความเชื่อว่าจะทำนาให้ผลผลิตได้ดีก็ต้องทำขวัญข้าวบูชาพระแม่อะไรที่ครูยกตัวอย่างมาพระแม่อะไรก็เห็นไหมครับภาพนี้ถือว่าเป็นเทพีแห่งข้าวแม่โพศพเขาบอกว่าให้คนไทยเวลาทานข้าวนะครับก็ให้ระลึกถึงบุญคุณของแม่โพศพต้องทานข้าวยังไงให้อะไรให้หมดจานไม่เหลือทิ้งเหลือขว้างนะครับเขาบอกว่าเด็กคนไหนที่ทานข้าวแบบว่าไม่หมดจานเนี่ยพระแม่โพศพจะเสียใจแล้วก็จะแอบร้องง่ายเคยได้ยินไหมครับคำนี้ถ้าคนเฒ่าคนแก่เขาสั่งสอนเรื่องปลูกฝังเรื่องการทานข้าวให้หมดนะครับนักเรียนก็จะได้ยินเรื่องแม่โพศพครับต่อไปนะครับประเพณีเมื่อสักครู่ที่ครูได้เกริ่นมาประเพณีอะไรครับรับบัวหรือว่าโยนบัวก็เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับสมุทรปราการก็คือจะมีการแห่ขบวนเรือที่ตกแต่งให้มีความสวยงามแล้วก็มีพระพุทธรูปชื่อว่าหลวงพ่อโตแต่เป็นหลวงพ่อโตแบบจำลองนะครับล่องมาตามคลองบางพลีนะครับแล้วก็ชาวบ้านเชื่อว่าหากได้ไปเก็บดอกบัวมาแล้วก็อธิษฐานว่าอยากได้อะไรอธิษฐานเสร็จก็ให้โยนแล้วถ้าดอกบัวลงในเรือเพื่อเป็นการบูชาหลวงพ่อโตนะครับคำอธิษฐานนั้นก็จะสำเร็จเป็นจริงอันนี้นะครับก็เป็นความเชื่อลองไปเที่ยวชมดูนะครับประเพณีรับบัวของสมุทรปราการก็จะจัดในช่วง15ค่ำเดือน11ก่อนที่จะเข้าถึงเดือน12ก็คือช่วงลอยกระทงเห็นไหมมีการโยนเห็นไหมดอกบัวเยอะๆมากมายเลยต่อไปอะไรครับแน่นอนวิ่งควายจังหวัดอะไรครับจังหวัดอะไรเอ่ยจังหวัดชลบุรีก็เป็นการเขาเรียกว่าในประเพณียุ่งควายนะครับก็จะมีการแข่งควายกันแข่งกันวิ่งแล้วก็มีการประกวดสุขภาพควายด้วยแล้วก็มีการตกแต่งควายให้มีความสวยงามแล้วก็ประกวดกันว่าควายตัวไหนสุขภาพดีที่สุดหรือว่าตกแต่งได้สวยงามที่สุดก็ไปเที่ยวชมได้นะครับที่จังหวัดชลบุรีก็เป็นประเพณีประเพณีหนึ่งที่น่าสนใจน่าไปเที่ยวชมนักเรียนคนไหนเคยไปเที่ยวชมแล้วบ้างวิ่งควายมีไหมครับมียังไม่มีใครเคยไปเที่ยวชมนะครับวิ่งควายนั่นเองต่อไปอะไรครับประเพณีนี้เขาทำอะไรกันก่อนมีเพื่อนตอบถูกตักบาตรภาพนี้นะครับชื่อว่าประเพณีตักบาตรเทโวแต่ถ้าให้เรียกเต็มๆก็คือเทโวโรหณะเป็นประเพณีของถ้าพูดถึงทั่วทุกภาคแหละจะมีการตักบาตรเทโวแต่ถ้าให้เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับประเพณีตักบาตรเทโวนี้นะครับเป็นของจังหวัดอุทัยธานีครับเคยไปเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีไหมครับใครเคยไปเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีบ้างยังไม่เคยใช่ไหมครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงเรื่องป่าห้วยขาแข้งครับอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีแล้วก็มีการตักบาตรเทโวครับเดี๋ยวครูจะเล่าความเป็นมาเกี่ยวกับการตักบาตรเทโวก่อนนะครับก็คือจำได้ไหมครับว่าพระพุทธเจ้าในช่วงเข้าพรรษาได้ไปโปรดใครครับ ได้ไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์เป็นเวลากี่เดือน3เดือนอ่ะพอไปโปรดพุทธมารดาครบเป็นเวลา3เดือนก็จะต้องลงมาจากสวรรค์ใช่ไหมครับเมื่อลงมาจากสวรรค์แล้วประชาชนก็คอยต้อนรับข้างล่างก็เป็นการจำลองว่าพระพุทธเจ้าได้ลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวะดึงนั่นเองก็

ภาคภาคใต้แล้วก็อีกประเพณีหนึ่งก็คือแห่ปราสาทผึ้งของจังหวัดสกลนครก็จะจัดในช่วงออกพรรษาก็จะมีความเชื่อร่วมกันก็คือแห่ปราสาทผึ้งชักพระภาคใต้แล้วก็ตักบาตรเทโวโรหณะของอุทัยธานีครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หัวหินของเราก็มีตักบาตรเทโวที่เป็นการจำลองให้พระลงมาจากเขาอะไรแถวตะเกียบอะแถวตะเกียบมีด้วยลองไปดูที่โรงเรียนวัดเขาตะเกียบมันจะมีเขาลูกนึงแล้วก็ให้พระเนี่ยเดินลงมาจากภูเขาด้วยเหมือนกันแล้วก็ประชาชนก็ตักบาตรด้านล่างลองไปดูนะครับตอนนี้พวกเรากำลังจะอะไรพวกเรากำลังไปรอเทียนแล้วกำลังจะแห่พวกนี้พวกเรากำลังจะเข้าพรรษาแล้วก็นับจากนี้อีก3เดือนเราก็จะออกพรรษานะครับเรากำลังจะเข้าพรรษานะครับตอนนี้ต่อไปสุดท้ายประเพณีภาคกลางตักบาตรอะไรตักบาตรดอกไม้นั่นเองครับก็เป็นของจังหวัดสระบุรีครับก็เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางโดยเอกลักษณ์ที่ดอกไม้ที่ชาวบ้านนำมาตักบาตรนะครับจะเรียกว่าดอกข้าวพรรษานั่นเองครับลักษณะก็จะเป็นคล้ายๆกับพืชตระกูลขิงตระกูลข่าเมื่อมีดอกออกมาก็จะนำไปนี่นะครับตักบาตรดอกไม้ก็เป็นดอกข้าวพรรษาครับจบแล้วสำหรับประเพณีในภาคกลางต่อไปเรามาดูการละเล่นการแสดงในภาคกลางกันบ้างครับการแสดงการละเล่นแรกนะครับเรียกว่าเต้นกำรำเคียวก็ดั้งเดิมนะครับเป็นของชาวนครสวรรค์เนื่องจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับพื้นเพเดิมเลยเหมาะในการทำนานะครับก็เวลาทำนาเสร็จชาวบ้านก็ยังไงเหน็ดเหนื่อยอยากพักผ่อนใช่ไหมครับเมื่ออยากพักผ่อนก็เกิดการโยกล้อกันไประหว่างผู้หญิงผู้ชายก็เลยเกิดเป็นการละเล่นเต้นกำรำเคียวด้วยอารมณ์เจ้าบทเจ้ากลอนของคนไทยใช่ไหมครับแล้วก็การละเล่นนะครับมือข้างนึงจะถืออะไรเคียวเกี่ยวข้าวส่วนมืออีกข้างก็กำรวงข้าวก็เรียกว่าการเต้นกำรำเคียวครับครับต่อไปนะครับจะเรียกว่าลำตัดลำตัดนะครับก็เป็นการแสดงนะครับที่ได้รับอิทธิพลมาจากลิเกของชาวมาลายูครับการร้องนะครับก็เป็นการร้องโต้ตอบระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเป็นการรับฝีปากว่าใครที่จะโต้ตอบได้เก่งมากกว่ากันครับก็จะเรียกว่าลำตัดครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเพลงฉ่อยเคยได้ยินคำว่าเพลงฉ่อยไหมครับเคยได้ยินไหมครับคุณครูปรเมศวิชาภาษาไทยของเรานะครับก็สามารถร้องเพลงฉ่อยได้ถ้านักเรียนเคยเห็นคุณครูปรเมศแสดงเคยเห็นไหมครับบางคนก็เคยใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะมีวิดีโอเกี่ยวกับเพลงฉ่อยมาให้พวกเราได้รับชมกันนะครับให้พวกเราตั้งใจดูเพลงฉ่อยก็ถือว่าเป็นเพลงหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์การแสดงละเล่นของภาคกลางครับเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูแบบไม่ได้จบนะครับให้ดูสักช่วงแล้วก็มาบอกว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวดูเลยครับ

ละเหมือนยังฟ้าแลบแม้มาจุ่มสักแป๊บเดี๋ยวก็ไปแม่สะดุ้งสุดตัวแล้วแทบจะลืมตนแม้ว่าปานจะหล่นเวทีไปดูสิฟังเถอะนะแล้วก็แม่สาวสาวฟ้าพ่อโชดเขาแล้วก็มาคานไข่ฟ้าเริ่มมาแลบแล้วก็ว่าเร็วรวดแล้วไปยิ่งกว่าจะรวดเจ้านี่ก็เลวร้ายมาถึงจะมาจุ่มนะก็

0: ผู้ใหญ่ไปหาผู้ใหญ่ตามขั้นตอนก่อนถึงจะได้ไปเอาหัวดำเข้ามาบอกไปเอาหัวงอกมา
1: ต้องขอบคุณสื่อวิทัศน์จากใหญ่มุกนะครับเรื่องเพลงฉ่อยสุพรรณบุรีแม่ขวัญจิตแม่ขวัญใจสี่ประจันนะครับก็เป็นไงบ้างครับได้ดูแล้วเมื่อสักครู่ก็เป็นการร้องโต้ตอบระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายใช่ไหมครับก็จะคล้ายๆกับลำตัดใช่ไหมครับนักเรียนแล้วก็เป็นการแสดงปฏิภาณไหวพริบระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายว่าใครรับได้คมมากกว่ากันแล้วก็เอกลักษณ์ของเพลงฉ่อยเลยเมื่อสักครู่มีการร้องโต้ตอบว่าอะไรนะครับเอชาใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็การแสดงเพลงฉ่อยนะครับจะไม่ได้ใช้เครื่องดนตรีมากเหมือนลำตัดนะครับจะใช้เพียงการตบมือเป็นจังหวะก็สามารถร้องเพลงฉ่อยได้แล้วครับต่อไปนะครับก็อีกเพลงหนึ่งของภาคกลางเลยเพลงอีเซลก็เป็นเพลงพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรีเช่นเดียวกันครับก็จะร้องโต้ตอบระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนะครับก็บอกว่าดั้งเดิมนะครับจะแสดงเกี่ยวกับการผู้หญิงผู้ชายเกี่ยวพาราสีกันรู้จักคำว่าเกี่ยวพาราสีไหมครับเกี่ยวพาราสีคืออะไรเอ่ยอาการที่ผู้หญิงกับผู้ชายจีบกันใช่ไหมครับก็เป็นการโต้ตอบผู้หญิงกับผู้ชายเหมือนกันว่าใครที่สามารถร้องรับฝีปากได้เก่งมากกว่ากันครับต่อไปนะครับสุดท้ายเลยก็การแสดงภาคกลางกองรำกองยาวแน่นอนครับวงของโรงเรียนของเราก็มีวงกองยาวของครูปอลและเมธใช่ไหมครับก็เขาบอกว่ากองยาวนะครับเป็นการแสดงที่ได้รับอิทธิพลมาจากทหารของพม่าตอนที่มาทำศึกสงครามกับอาณาจักรอยุธยานะครับก็นักเรียนลองสังเกตนะครับผู้ชายการแสดงของผู้ชายจะต้องโพกศีรษะเห็นไหมพวกศีรษะเป็นภาพแบบนี้คล้ายกับชาวพม่าใช่ไหมครับแล้วก็จะมีผู้หญิงห่มสบายแต่งชุดไทยรำอยู่หน้ากองยาวนี่นะครับก็เป็นการรำกองยาวต่อไปนะครับก็เราจะช่วยอนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมภาคกลางได้อย่างไรก็เหมือนกับภาคกลางเหมือนกับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยครับก็ไปเข้าร่วมประเพณีนั้นใช่ไหมครับเมื่อเข้าร่วมเสร็จก็นำมาถ่ายทอดบอกเล่าเพื่อนๆนะครับแล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมนั้นๆต่อไปนะครับก็จะเป็นให้นักเรียนนะครับทำใบงานให้พิจารณาสถานการณ์ดังกล่าวแล้วก็เลือกวัฒนธรรมหรือว่าประเพณีไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับสำหรับคุณครูปลายทางก็ให้แจกใบงานให้นักเรียนดูนะครับศึกษาเรื่องวัฒนธรรมและก็ประเพณีในภาคกลางแล้วก็อ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังแล้วก็ให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้แล้วก็ให้ความช่วยเหลือได้ตามความเหมาะสมเลยครับก็แน่นอนครับว่าเราทำใบงานทันไหมเอ่ยนะครับนี้ไม่ทันเมื่อไม่ทันแล้วก็นำกลับไปทำที่บ้านหรือว่าตอนพักเที่ยงตอนเย็นตอนว่างจากวิชาต่างๆนะครับก็สามารถทำใบงานของครูได้ก็จะมีคำรับบัวแกงส้มเต้นกำรำเขียวแข่งเรือยาวแกงเลียงเพลงฉ่อยทำขวัญข้าวแกงเขียวหวานตักบาตรดอกไม้พวกนี้นะครับให้พวกเรานำไปเติมในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครูจะยกตัวอย่างข้อที่1มุกต้องการไปดูกิจกรรมเก่าของชาวบางพลีจังหวัดสมุทรปราการมีการอัญเชิญหลวงพ่อโตแห่ไปตามลำคลองแล้วก็มีการโยนดอกบัวลงมานักเรียนจะต้องนำคำว่าอะไรลงไปเติมครับรับบัวนั่นเองครับก็ลักษณะแบบนี้นะครับไม่ยากเลยถ้าข้อไหนสงสัยก็กลับมาถามคุณครูได้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะเก็บตรวจในวันรุ่งขึ้นครับก็มีทั้งหมด10ข้อนะครับ

ไกลไมันไม่ได้อยู่นะแข้งโชดไอ้หัวเขามาถึงจะจมเอากันนะง่ายง่ายหญิงเขามีพ่อละเนาะว่ามีแม่ไม่ใช่เกิดกันมาแต่นะก็บอกไม่ถ้ารักเขาแล้วก็ต้องสู่ขอกันก่อนหรือผู้ใหญ่เป็นตอนค่ะ

0: ข้าสู่ขั้นสรุปนะครับก็ครับเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาแล้วก็พิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อในการดำรงชีวิตนะครับก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญของสังคมไทยเช่นความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีการรับบัวการดำรงชีวิตเกี่ยวกับการเกษตรอย่างเช่นการบูชาข้าวแม่โพธิ์ศพการละเล่นที่มักเกี่ยวกับเพลงประกอบอาชีพการทำการเกษตรการทำนานะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการเต้นกำรำเขียวใช่ไหมครับเกี่ยวกับอาชีพทำนาสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับก็จะมาเจอกันในภาคสุดท้ายนั่นก็คือภาคอะไรครับภาคใต้เราเรียนมาแล้วทั้ง4ภาคภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้เราจะมาดูว่าการแต่งกายของคนใต้อาหารการกินของภาคใต้ประเพณีของภาคใต้จะเป็นอย่างไรเราจะมาเจอกันในชั่วโมงถัดไปนะครับสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้ง

0: แต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เรียนทั้งหมดกราบ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับรายวิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่6พบกับคุณครูปิยนัทหนูรัตน์หรือเด็กๆนักเรียนอาจจะเรียกว่าคุณครูเบสก็ได้นะครับนักเรียนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมวิชาศิลปะของคุณครูมีคุณครูสอนเยอะจังนะคุณครูจะอธิบายอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับรายวิชาศิลปะนั้นนะครับมีทั้งหมด3สาระด้วยกันนะครับสาระที่1เลยก็คือสาระทัศนศิลป์ซึ่งนักเรียนของคุณครูได้เรียนไปแล้วนะครับกับคุณครูธินกรปิ่นทองจำได้ไหม
2: ได้
1: จำได้นะครับและสาระที่2เป็นสาระดนตรีนักเรียนก็ได้เรียนไปแล้วเหมือนกันนะครับกับคุณครูจันทิมาอนุกูลจำได้ไหมจำได้นะครับและสาระที่3สาระสุดท้ายก็จะเป็นสาระนาฏศิลป์ซึ่งนักเรียนทั้งปลายทางและต้นทางก็จะได้เรียนกับคุณครูปิยนัทโนรัตหรือคุณครูเบสนั่นเองนะครับเอาละครับนักเรียนครับสำหรับวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของอะไรลูกนาฏยศัพท์นะครับเนื้อหานี้ไม่ยากเลยนะครับสำหรับเนื้อหานี้นักเรียนอาจจะเคยเรียนกันมาแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะครับเรามาดูเลยแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนวันนี้คุณครูนำมาฝากให้นักเรียนอยู่3ข้ออ่ะดูที่หน้าจอปรับข้อที่1นะครับนักเรียนสามารถอธิบายความหมายและประเภทของนาฏย

0: ษะได้ข้อที่2นะครับนักเรียนฝึกปฏิบัตินาฏยศัพท์ในชั่วโมงนี้นักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติด้วยนะอ่ะและข้อสุดท้ายลูกนักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าทางนาฏศิลป์นั่นเองเป็นยังไงครับทั้ง3ข้อนี้ยากไหม
1: ยาก
0: ยากไหมลูกไม่ยากทั้งต้นทางและปลายทางของคุณครูเลยคุณครูเชื่อว่านักเรียนทำได้อย่างแน่นอนนะครับเอาละครับก่อนอื่นเรามาเจอกับกิจกรรมแรกภาพใดถูกต้องทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนนั่งขัดสมาธิได้เปลี่ยนท่านั่งเปลี่ยนท่านั่งนะครับแต่เปลี่ยนท่านั่งแล้วหนูจะต้องยืดตัวให้ตรงนะเราต้องนั่งหลังตรงนะครับเรามาดูกิจกรรมแรกกิจกรรมแรกภาพใดถูกต้องวันนี้คุณครูนำภาพมาให้นักเรียน2ภาพสังเกตที่หน้าจอสังเกตที่หน้าจอนะมีภาพที่1และภาพที่2นะลูกนักเรียนคิดว่าภาพใดเป็นภาพนาฏยศัพท์ครับภาพใดลูก1หรือ2
1: 2
0: ภาพที่2ปลายทางแล้วครับนักเรียนคิดว่าเป็นภาพที่1หรือภาพที่2สำหรับต้นทางนั้นตอบว่าภาพที่2ใช่ไหมลูกภาพที่2อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับถูกต้องปรบมือภาพที่2ถูกต้องนะครับภาพที่1นั้นผิดนะครับอันนี้เป็นภาพนาฏยศัพท์อะไรลูกการอะไรการจีบนะการจีบอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับการจีบที่ถูกต้องนะสำหรับการจีบที่ถูกต้องหนูดูนะลูกนิ้วโป้งจะต้องจรดที่ข้อแรกของนิ้วชี้ดังภาพที่2นะนิ้วโป้งจะต้องจรดที่ข้อแรกของนิ้วชี้นะครับนิ้วที่เหลือกรีดลงมาเป็นใบพัดอย่างนี้เลยหักข้อมือเข้าหาท้องแขนนี่คือจีบที่ถูกต้องแต่ยังมีนักเรียนบางคนจีบอย่างนี้ถูกไหมยังไม่ถูกเพราะฉะนั้นต้องแก้ไขต้องแก้ไขให้ถูกต้องนะครับเป็นจีบที่ถูกต้องต้องจีบอย่างนี้นะครับตบมือสำหรับการจีบนะทีนี้มาดูภาพต่อไปมาดูภาพต่อไปลูกภาพใดเป็นภาพนาฏยศัพท์ครับสังเกตที่หน้าจอภาพใดลูกภาพที่1ภาพที่1ใช่ไหมดูเฉลยเลยไหมว่าถูกหรือผิดนะถูกต้องปรบมือครับภาพที่2นั้นผิดนั่นเองนะครับสำหรับนาฏยศัพท์อันนี้คือนาฏยศัพท์อะไรการอะไรลูกการตั้งวงการตั้งวงง่ายๆง่ายๆเลยนะครับดูนะนิ้วทั้ง4จะต้องเรียงชิดติดกันหนูดูนิ้วครูนะนิ้วทั้ง4นี่นะเรียงชิดติดกันนะครับนะเรียงชิดติดกันเก็บนิ้วโป้งเข้าหาอุ้มมือเห็นไหมลูกอย่างนี้นะครับบางคนทำอย่างนี้อยู่ถูกไหมอย่างนี้ถูกไหมลูกไม่ถูกเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องแก้ไขให้ถูกต้องนะครับนะตั้งวงที่ถูกต้องนิ้วทั้ง4เรียงชิดติดกันเก็บนิ้วโป้งเข้าหาอุ้มมือหักข้อมือขึ้นแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ถูกไหมถูกไหมนิ้วก้อยออกมาถูกไหมลูกไม่ถูกนะครับไม่ถูกนะและนี่ก็คือนาฏยศัพท์การตั้งวงนั่นเองนะครับเป็นยังไงลูกยากไหมไม่ยากนะครับไม่ยากเอาละเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ถึงความหมายกันดีกว่านะลูกนะสำหรับนาฏยศัพท์นะครับนาฏยศัพท์นั้นก็จะหมายถึงศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับลักษณะท่ารำที่ใช้ในการฝึกหัดเพื่อแสดงโขนละครเป็นคำที่ใช้ในวงการนาฏศิลป์ไทยสามารถสื่อความหมายกันได้ทุกฝ่ายในการแสดงนะลูกนะดูหน้าจอนะดูคำว่านาฏยะครับนาฏยะนั้นหมายถึงการฟ้อนรำเกี่ยวกับการแสดงละครศัพท์นั้นหมายถึงเสียงคำเมื่อนำสองคำมารวมกันจึงทำให้ได้ความหมายขึ้นมานะครับและในเรื่องของการแสดงนาฏศิลป์ไทยนั้นไม่ว่าจะเป็นการแสดงโขนละครหรือระบำเบ็ดตะเล็ดต่างๆการเคลื่อนไหวลีลาท่าทางต่างๆที่แสดงออกมานั้นล้วนแต่มีความหมายเฉพาะนะครับซึ่งหากผู้แสดงได้ศึกษาเรื่องของนาฏยศัพท์ย่อมส่งผลให้มีความเข้าใจในการแสดงนั้นมากขึ้น และผลงานการแสดงก็จะออกมาสมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับและนี่ก็คือความหมายของนาฏยศัพท์นะครับเดี๋ยวเรามาดูประเภทกันบ้างเราสามารถแยกประเภทนาฏยศัพท์ออกได้กี่ประเภทลูก3ประเภทตอบดังๆกี่ประเภทนะ
1: 3
0: ประเภทเดี๋ยวเรามาดูเลยว่ามีอะไรบ้างนะดูประเภทที่1ประเภทที่1นั้นเราจะเรียกว่านามศัพท์นะครับประเภทที่2ลูกเราจะเรียกว่าก ิริยาศัพท์และประเภทที่3ประเภทสุดท้ายเราก็จะเรียกว่าน
1: าฏยศ
0: ัพท์เบ็ดเตล็ดนั่นเองเอาละเดี๋ยวเราจะมารู้จักทั้ง3ประเภทนี้กันนะยืดหลังตรงปลายทางด้วยนะครับยืดหลังตรงนะลูกนะเรามาดูประเภทที่1ก็คือนามศัพท์กันก่อนนะครับนามศัพท์นะนามศัพท์ก็คือศัพท์ที่เรียกชื่อท่ารำหรือชื่อท่าที่บอกอาการกระทําของผู้นั้นเช่นจีบวงสลัดมือคลายมือฉายมือปาดมือกระทบกระดกยกเท้าก้าวเท้าประเท้ากระทุ้งซอยเท้าขยันเท้าชายเท้าสะดุดเท้าเป็นต้นนะครับจริงๆยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนักเรียนแต่อันนี้คุณครูนำมาเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับสำหรับนามศัพท์เดี๋ยวเรามาดูศัพท์เสริมนะครับสำหรับความหมายของศัพท์เสริมนักเรียนดูที่หน้าจอนะศัพท์เสริมก็จะหมายถึงศัพท์ที่ใช้เรียกเพื่อปรับปรุงท่าทีให้ถูกต้องสวยงามนะครับก็จะเช่นกันวงลดวงส่งมือดึงมือหักข้อเปิดคางกันเข่ากดคางเปิดส้นเป็นต้นนะครับนี่ก็คือศัพท์เสริมนะเราจะใช้เรียกเพื่อปรับปรุงท่าทีให้ถูกต้องสวยงามนั่นเองสมมุติว่าครูบอกว่าลดวงอันนักเรียนดูคุณครูนะคำว่าศัพท์เสริมนะจะใช้ยังไงสมมุติว่านักเรียนตั้งวงอย่างนี้อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะคุณครูก็จะบอกว่านักเรียนลดวงลงมาหน่อยหนูก็จะลดลงมานะมันเรียกว่าศัพท์เสริมเพราะเราไม่ได้เรียกชื่อท่าที่ผิดนะเดี๋ยวเรามาดูว่าจริงๆแล้วถ้าศัพท์เสื่อมมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูการศัพท์เสื่อมจะเป็นยังไงสำหรับศัพท์เสื่อมนะลูกหมายถึงศัพท์ที่ใช้เรียกชื่อท่ารำหรือท่วงทีของผู้รำที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานนะครับให้ผู้รำนั้นรู้ตัวและแก้ไขท่าทีของตนให้ดีขึ้นเช่นวงหักวงล้นวงเหยียดวงล้าวงคว่ำรำล้ำจังหวะรำหน่วงจังหวะเป็นต้นนะครับมีคำอะไรบ้างที่ครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูวงล้นนะวงล้นสมมุตินักเรียนทำอย่างนี้ครูบอกว่านักเรียนวงล้นแสดงว่าครูกำลังพูดศัพท์เสริมหรือศัพท์เสื่อมศัพท์เสื่อมเพราะว่าครูบอกว่าวงล้นคือมันเป็นท่าที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานถูกไหมลูกนะแล้วถ้าครูบอกว่านักเรียนลดวงลงเป็นศัพท์เสริมหรือศัพท์เสื่อมลูกศัพท์เสริมนะเพราะครูพูดให้หนูปรับปรุงท่าให้ถูกต้องครูไม่ได้บอกว่าหนูทำผิดนะแต่ครูพูดเพื่อให้หนูปรับปรุงนะมันจะเป็นศัพท์เสริมแต่ถ้าพูดชื่อว่าผิดเลยวงหักบ้างวงล้นบ้างอันนั้นคือศัพท์เสื่อมนะครับอันนี้คือประเภทที่2ของนาฏยศัพท์ทีนี้ประเภทสุดท้ายประเภทสุดท้ายคำนักเรียนดูที่หน้าจอนะสำหรับนาฏยศัพท์เบ็ดเตล็ดนะครับก็จะหมายถึงศัพท์ต่างๆที่ใช้เรียกในภาษานาฏศิลป์นอกเหนือไปจากนามศัพท์และกิริยาศัพท์เช่นจีบยาวจีบสั้นลักคอเดินมือเอียงคางวงคืนตัวพระใหญ่พระน้อยนางกษัตริย์นางตลาดยืนเครื่องเป็นต้นนะครับและนี่ก็คือนาฏยศัพท์เบ็ดเตล็ดนะเอาละทีนี้เราก็จะมาเริ่มการปฏิบัติกันแต่ก่อนที่เราจะปฏิบัตินั้นนะลูกนะคุณครูอยากจะให้นักเรียนของคุณครูดัดตนก่อนเรียนนาฏศิลป์ก่อนนะครับดัดตนเพื่ออะไร เป็นการวอร์มอัพร่างกายใช่ไหมลูกเพื่อที่จะไปเรียนปฏิบัตินะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวันนี้คุณครูนำมาฝากนักเรียนดู3ท่าเรามาดูท่าที่1สังเกตที่หน้าจอนะครับให้นักเรียนนั่งพับเพียบครับหลังจากนั้นนะมือไหนลูกมือขวาใช่ไหมแต่ต้องเป็นมือซ้ายของนักเรียนมือซ้ายศอกวางที่ขาซ้ายข้อมือจับข้อมืออย่างนี้เลยแล้วเราค่อยๆกดลงมานะครับสิ่งที่สำคัญคือหลังจะต้องตรงหลังตรงนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้หนูนับ1ถึง15นะครับอ่ะยืดหลังช่วยกันนับ1ถึง15ลูก
1: 1 2 3 4
0: ครูขออนุญาตเดินจับนะนับไปเรื่อยๆเลยหลังตรงนะหลังต้องตรงนะ
1: 10 11 12
0: ได้ไหมบีดลูก
1: 15
0: 15ยัง15แล้วยังมีคนนับ16นะทีนี้เราก็เปลี่ยนฝั่งลูกเอาล่ะเปลี่ยนข้างกันเวลาเราดัดตนเราต้องทำ2ข้างนะเปลี่ยนข้างกันนะครับพร้อมนะมือขวาของนักเรียนวางเลยนะครับหลังตรงยืดหลังขึ้นนะลูกนะเมื่อพร้อมแล้วนับ1ถึง15ครับไป
1: 1
0: ยืดหลัง
1: 3 4 5 6 7 8 9 10 1113 14 15
0: เมื่อยไหมสลัดมือได้นะครับนี่คือท่าที่1นะทีนี้คุณครูจะบอกว่าถ้าหนูทำอย่างนี้นะลูกนะหนูทำพอประมาณไม่ต้องแบบทำแบบเบาถ้าเบาเราจะไม่รู้สึกเราจะไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าเราเอาฟื้นจนมันหนักเกินเดี๋ยวจะบาดเจ็บได้เพราะฉะนั้นทำพอดีนะครับนะทั้งต้นทางและปลายทางของครูนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูท่าต่อไปครับนักเรียนสำหรับดัดตนท่าต่อไปดูหน้าจอและปฏิบัติตามได้เลยเท้าซ้ายขึ้นมาตั้งนะครับมือซ้ายวางมือขวาจับหลังตรงเห็นไหมด้านข้างเห็นไหมดูที่หน้าจอด้านข้างหลังครูตรงมากนะครับจับถ้าพร้อมแล้วนับได้เลย
1: 1
0: ครูขออนุญาตนับไปเลยลูก
1: 3
0: 4
1: 5
0: หลังตรงนะ
1: 7 8 9 10 11 12 13
0: หลังตรงนะ
1: 14 15
0: อันนี้เป็นครั้งแรกเนาะเดี๋ยวต่อไปเราจะทำทุกครั้งนะให้นักเรียนทำมาก่อนที่จะเรียนการปฏิบัติการพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วนับลูก
1: 1 2 3 4 5 6
0: ขาชิด ยืดหลังนะยืดหลังนะ
1: 14 15
0: เยี่ยมมากถ้าสุดท้ายลูกดูที่หน้าจอนะอย่างนี้เลยนี่จะเป็นภาพด้านหน้าและภาพด้านหลังนักเรียนนั่งขัดสมาธิอยู่แล้วใช่ไหมลูกนะขัดสมาธิอยู่แล้วอ่ะเราจะใช้มือไหนมือขวายกขึ้นด้านบนมือซ้ายสอดมาด้านหลังมือขวาแปะไว้เอาเท่าที่ไหวใครไม่ถึงไม่เป็นไรนะทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับไม่ถึงไม่เป็นไรค่อยฝึกไปนะครับแปะไว้หลังตรงหน้าตรงนับ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0: ทีนี้เวลานั่งท่าไหนก่อน พับเพียบใช่ไหมยังมีคนขัดสมาธิอยู่นะอ่ะเปลี่ยนฟังเลยมือซ้ายชูมือขวาสอดหลังเอาเท่าที่ไหวเท่าที่ไหวนะถ้าแปะแล้วตัวตรงหลังตรงนับไม่ถึงไม่เป็นไรนะค่อยๆทำนะลูกไม่ต้องฝืนมากนะไม่ต้องฝืนมาก
1: 5 6 7 8 9 10 11
0: โอเคบางคนถึงเก่งมากเลย
1: 13 14 15
0: มือลงสลัดมืออ่ะเยี่ยมมากเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะนี่คือการดัดตนนัตสินนะคะเป็นการวอร์มอัพร่างกายก่อนที่เราจะเรียนปฏิบัติกันนะลูกนะถ้าเป็นไปได้นะคุณครูอยากจะให้นักเรียนอ่ะก่อนเราจะเข้ามาเรียนน่ะดัดมาก่อนนะครับอ่ะเรามาต่อกันคุณครูอยากจะให้นักเรียนท่องคำว่าจะจงจะทิงจงทิงใช่ไหมอ่ะถ้าท่องเพื่ออะไรเพื่อเป็นการกำหนดจังหวะในการฝึกปฏิบัติให้พร้อมกันนะอ่ะเดี๋ยวครูท่องให้ฟังก่อนเวลาท่องท่องยังไงนะครับพร้อมนะยืดหลังอ่ะฟังคุณครูจะจงจะทิงจงทิงอีกครั้งหนึ่งจะจงจะทิงจงทิงนับอย่างนี้อ่ะทีนี้นับพร้อมครูพร้อมนะ1 2 3ไปจะจงจะทิงจงทิงอีกครั้งจะจงจะทิงจงทิงนะในการปฏิบัติเราจะท่องอย่างนี้เพื่อที่กำหนดนะลูกนะให้แต่ละท่าที่เราฝึกนั้นนานเท่ากันนะครับอ่ะนั่งขัดสมาธิได้นะดูที่หน้าจอสำหรับนาตยศัพท์ส่วนมือวันนี้เราก็จะมีทั้งจีบและวงนะครับแต่เดี๋ยวเราไปส่วนของจีบก่อนนะนาตยศัพท์การจีบนะลูกนะวันนี้จะมี1เลยคืออะไร
2: จ
0: ี
2: บความ
0: 2จีบหงาย3
2: จ
0: ี
2: บ
0: ปรกหน้า4
2: จ
0: ี
2: บหง
0: า
2: ย
0: 5และสุดท้ายคือ
2: จ
0: ี
2: บลอ
0: แก้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาปฏิบัติกันสำหรับทั้ง6ลักษณะนี้นะลูกนะเราจำได้ใช่ไหมว่าจีบที่ถูกต้องต้องทำอย่างไรนะจีบที่ถูกต้องนะอ่ะนักเรียนยืดมือออกมายืดมือออกมาลูก2มือเลยอ่ะจีบให้ถูกต้องก่อนนะจีบให้ถูกต้องอ่ะทีนี้จีบคว่ำเราก็จะมีลักษณะที่คว่ำลงใช่ไหมลูกนี่คือจีบคว่ำจีบคว่ำและจีบหงายเราทำยังไงจีบหงายทำยังไงแค่หงายขึ้นมานะครับนี่คือจีบหงายจีบหงายนะจีบต่อไปคือจีบปรกหน้าย้ายลูกย้ายต่อไปคือจีบปรกข้างก็ย้ายออกนะครับจีบที่5ก็คือจีบส่งหลังจีบส่งหลังนะอันนี้สำคัญเลยแขนจะต้องตึงนะครับถ้าอย่างนี้ไม่ถูกอย่างนี้ไม่ถูกนะแขนจะต้องตึงนะครับจีบส่งหลังและจีบสุดท้ายเลยก็คือจีบลอแก้วจีบลอแก้วจีบลอแก้วเราจะใช้นิ้วไหนนิ้วกลางนะใช้นิ้วกลางนะอ่ะนี่คือจีบลอแก้วอ่ะมือลองเมื่อยมือทีนี้เดี๋ยวเราจะใช้จังหวะละเมื่อกี้เราฝึกท่องไปแล้วใช่ไหมอ่ะพร้อมเดี๋ยวคุณครูทำให้ดูก่อน1รอบนะครับอ่ะนักเรียนดูคุณครูนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจีบความจะจงจะทิงจงทิงจะจงจะทิงจงทิงจะจงจะทิงจงทิงจะจงจะทิงจงทิงจะจงจะทิงจงทิงจะจงจะทิงจงทิงอย่างนี้นะครับเราจะทำต่อเนื่องกันโดยการนับด้วยโอเคไหม อ่ะยืดหลังยืดหลังเลยเราจะทำพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทาง

0: ร้อมนะพร้อมนะยื่นมือออกมานับครับจะโจจะทิ้งจงทิ้งจะโจงจะทิ้งจงทิ้งจะโจงจะทิ้งจงทิ้งจะโจงจะทิ้งจงทิ้งจะโจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งได้ไหมได้ไหมลูกลักษณะนัตยศัพท์การจีบนะครับเอามือลงทีนี้ทำเองอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งนะอีกหนึ่งครั้งยืดหลังพร้อม1 2 3ช่วยกันนับดังๆ
1: จงจะทิ้งจงทิ้ง
0: ดังๆ
1: จะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะท
0: ิ้
1: งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้ง
0: อ่ะเยี่ยมมากปรบมือเอาล่ะทีนี้คุณครูก็จะขอตัวแทนขอตัวแทนนักเรียนออกมาหน้าชั้นเรียนลูกมาสาธิตนะครับนาฏยศัพท์การจีบ1คนใครจะออกมาเอ่ยมาเร็วมาเร็วเก่งมากตบมือเพื่อนเร็วนะครับสำหรับปลายทางด้วยนะคะคุณครูขอตัวแทนนักเรียนออกมาหน้าชั้นเรียนด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวครูจะให้เพื่อนปฏิบัตินะครับส่วนเพื่อนที่นั่งอยู่ช่วยกันท่องด้วยนะอ่ะยืดหลังพร้อมนะลูกพร้อมนะอ่ะ1 2 3ไปครับจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งปรบมือโอเคประจำที่ได้ครับและนี่ก็คือนาฏยศัพท์การจีบนะเอาล่ะดูต่อไปสำหรับนาฏยศัพท์การตั้งวงนะสำหรับนาฏยศัพท์การตั้งวงวันนี้จะมีอะไรบ้างดูเลยหนึ่งเลยคือวงอะไรลูกวงบน2
1: วงกลาง
0: 3
1: ว
0: งล่าง4
1: ว
0: งหน้าและวงสุดท้ายคือ
1: ว
0: งบัวบานนะครับ5วงอ่ะดูนะวงอันนี้คือวงอะไรวงบนผู้ชายปลายนิ้วจะอยู่แง่ศีรษะผู้หญิงจะแคบลงมาหน่อยอยู่หางคิ้วนะครับวงบนอันนี้คือวงอะไรลูก
1: วงกลาง
0: วงล่าง
1: วงหน
0: ้
1: า
0: และ
1: ว
0: งบัวบานนะครับเอาล่ะเอามือขึ้นมาเลยมือขึ้นมาเลยยืดหลังนะอันนี้คือวงบนต่อมาลดวงลงคือวงกลางวงล่างวงหน้ามือหน้านี่แขนงอนะแขนงอนะลูกนะวงหน้าและวงบัวบานวงบัวบานนะคะบัวบานเอามือลงทีนี้เดี๋ยวเราจะท่องไปด้วยนะเราจะท่องไปด้วยนะครับอ่ะยืดหลังพร้อมนะ1 2 3จะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งสลัดมือเมื่อยไหมเมื่อยนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวให้ปฏิบัติเองยืดหลัง

ป็นไงลูกยากไหมไม่ยากนะครับอ่ะทีนี้ครูจะขอตัวแทนเหมือนเดิมสำหรับนาฏยศัพท์การตั้งวงนะใครจะออกมาเอ่ยอ่ะน้องอาร์ตออกมาลูกอ่ะปรบมือให้เพื่อนปรบมือให้เพื่อนนะไม่ยากไม่ยากเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาอะไรที่เราก็เรียนกันไปบ้างแล้วนะครับอ่ะเหมือนเดิมเลยครูจะให้หนูๆช่วยกันท่องด้วยนะท่องให้เพื่อนพร้อมนะพร้อมนะครับอ่ะ1 2 3จะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งปรบมือประจำที่ได้เก่งมากนะครับและนี่ก็คือนาฏยศัพท์การตั้งวงทีนี้ส่วนมือไปแล้วส่วนเท้ากันบ้างทีนี้นักเรียนของคุณครูจะได้ยืนแล้วนะจะได้ยืนแล้วนะครับอ่ะดูก่อนเลยว่ามีอะไรบ้าง1คือประสมเท้า2ก็คือประเท้า3ก็คือยกเท้า4คือก้าวเท้า5ครับกระทุ้งเท้าและสุดท้าย6คือกระดกเท้านะกระดกเท้าทำยังไงอ่ะสำหรับนาฏยศัพท์ส่วนเท้าอ่ะนักเรียนดูคุณครูก่อนดูคุณครูก่อนนะลูกนะเพราะว่าท่าทั้ง6ท่านี้จะเป็นท่าต่อเนื่องกันนะท่าต่อเนื่องกันนะครับอันดับแรกเลยนักเรียนจะต้องเท้าเอวเท้าเอวนะทีนี้การเท้าเอวอ่ะไม่ใช่จับอย่างนี้นะลูกนะต้องเปิดปลายนิ้วขึ้นนะครับเท้าเอวนะอ่ะทีนี้ประสมเท้าทำอย่างไรประสมเท้าเวลาเรายืนปกติเท้าเราจะเสมอกันใช่ไหมลูกเท้าจะเสมอกันแต่นี้ถ้าประสมเท้าเราจะเบี่ยงเท้านิดนึงแล้วเราก็จะใช้เท้าข้างใดข้างนึงวางไว้ที่กลางเท้าอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็เปิดไปนิ้วขึ้นอย่างนี้นี่คือประสมเท้านะถ้าเรายืนปกติเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นอย่างนี้ถ้าประสมเท้าเป็นอย่างนี้นะประสมเท้าทีนี้ประสมเท้าต่อไปแล้วคืออะไรลูกอันที่สองคืออะไรประเท้าประเท้าทำอย่างไรประเท้าแล้วก็จะมีการย่อตัวลงย่อแล้วก็ปะโดยการตบเท้างี้เลยดังแปะงี้เลยนะลูกนะเราจะใช้จมูกเท้านะใช้จมูกเท้าโดยที่เราจะเปิดไปนิ้วด้วยนะครับนี่คือประเท้าพอประเท้าเสร็จปุ๊บอันที่3คืออะไรลูกยกเท้าทีนี้จะมีต่างแล้วยกเท้าเนี่ยผู้หญิงผู้ชายจะต่างกันสำหรับผู้ชายเวลายกเท้าขึ้นจะกันเข่าออกอย่างนี้เลยนะนี่คือยกเท้าส่วนผู้หญิงยังไงลูกผู้หญิงก็จะเก็บอย่างนี้นี่คือยกเท้าของผู้หญิงก็คือตัวนางส่วนผู้ชายก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือตัวพระนี่คือยกเท้าต่างกันนะต่างกันนะอ่ะพอยกเท้าแล้วทำไงต่อครับก้าวเท้าก้าวเท้าเวลาก้าวเท้าคุณครูก็จะให้หนูยืดตัวขึ้นเมื่อกี้เราย่ออยู่ใช่ไหมยืดขึ้นแล้วเราค่อยก้าวเท้าไปข้างหน้าวางส้นเท้าก่อนก้าวเท้าเท้าหลังเปิดนะเท้าหลังเปิดนะนี่คือก้าวเท้าก้าวเท้าหลังจากนั้นอันที่5ก็คือกระทุ้งเท้ากระทุ้งเท้าเราก็จะใช้นิดเดียวอย่างนี้นะเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกกระทุ้งเท้ากระทุ้งเท้านะพอกระทุ้งเสร็จแล้วทำอะไรต่อกระดกเท้าอย่างนี้นะอย่างนี้นะเดี๋ยวครูจะทำต่อเนื่องให้ดูนะทำต่อเนื่องนะครับดูนะประสมเท้าประเท้ายกเท้าก้าวเท้ากระทุ้งกระดกนะ

ทีนี้นักเรียนยืนขึ้นทีนี้นักเรียนยืนขึ้นนักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติบ้างอ่ะทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะลูกนะคำแรกเราจะประสมเท้าก่อนประสมเท้าก่อนเราจะประสมเท้าซ้ายอ่ะเท้าซ้ายนักเรียนอยู่ข้างหน้านะเท้าซ้ายอยู่ข้างหน้าอ่ะพร้อมนะลูกประสมเท้าเอาละได้ไหมลูกฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เท้านี้เท้านี้เท้าฝั่งนู้นเออประสมเท้าหลังจากนั้นเราจะประเท้าย่อนิดนึงปึ๊บแล้วก็ปะพอประเท้าเสร็จปึ๊บเราก็จะยกเท้าผู้ชายยกอย่างนี้เลยผู้หญิงอย่างนี้นะผู้ชายอย่างนี้แล้วทรงตัวเองให้อยู่ทรงตัวให้อยู่นะครับพอเรายกเท้าเสร็จปุ๊บเราจะก้าวเท้าเราก็จะยืดขึ้นยืดขึ้นแล้วเราก็ก้าวเท้าไปข้างหน้าย่อตัวลงนิดนึงเปิดเท้าหลังพอเปิดเท้าหลังเสร็จปุ๊บเราก็จะกระทุ้งเท้าเบาๆแล้วก็กระดกขึ้นเวลากระดกขึ้นหักข้อเท้าด้วยนะถ้าอย่างนี้ไม่ถูกนะอย่างนี้ไม่ถูกหักข้ออย่างนี้เท้าลงเท้าลงเท้าลงเท้าลงลองดูอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งทีนี้คุณครูจะนับละทีนี้จะนับนะตัวตรง1 2 3จะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งได้ไหมขาลงคืนตัวเป็นไงได้ไหมได้ไหมได้พอได้ค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกนะครับอีกหนึ่งครั้งสิอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งนะดูตรงนี้ก่อนดูตรงนี้ก่อนครูบอกว่าจะจงจะทิ้งจงทิ้งยกเท้ามาผสมจะจงจะนะจะจงจะทิ้งจงทิ้งขึ้นเลยแล้วก็จะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งนะเอามาอีกหนึ่งครั้งลูกอีกหนึ่งครั้งโอเคนะได้ไหมอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวครูจะมีเวลาให้หนูได้ปฏิบัตินะยืดตัวมือเท้าเอวหนึ่งสองสามไปจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งได้ไหมคืนตัวขาลงนะครับนะเอาละเรามาดูกิจกรรมกันก่อนสำหรับกิจกรรมวันนี้นะลูกนะครูนะลูกนะจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มหรือจับคู่ก็ได้ฝึกปฏิบัติหน้าตยศัพท์ส่วนเท้าและออกมาปฏิบัติหน้าชั้นเรียนนะครับส่วนคุณครูปลายทางนะครับขอความอนุเคราะห์นะครับให้คุณครูปลายทางช่วยแนะนำการฝึกปฏิบัติหน้าตยศัพท์ของนักเรียนด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวครูให้เวลาไปฝึกกันเนาะสักครู่เดียวเดี๋ยวเรามาเริ่มฝึกกันต่อเลยนะครับพร้อมมือเท้าเอวแล้วยืดตัวขึ้นยืดตัวให้ตรงนะครับยืดตัวให้ตรงนะพร้อมนะ1 2 3ไปจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งคืนตัวคืนตัวคืนตัวนะครับพร้อมพร้อมทีนี้เดี๋ยวครูจะเดินดูแต่ละแถวละนะแต่ละแถวละ

พร้อมพร้อมพร้อมแล้วมือเท้าเอวมือเท้าเอวมือเท้าเอวนะอ่ะหนึ่งสองสามไปจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงยกทิ้งยืดจะจงจะลงทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งทรงตัวให้อยู่ทรงตัวให้อยู่ทรงตัวให้อยู่ได้ไหมลูกอ่ะคืนตัวคืนตัวคืนตัวอีกหนึ่งครั้งทำให้ได้ทำให้ได้อ่ะพร้อมพร้อมพร้อม

0: ยากไหมยากไหมลูกไม่ยากนะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนนะลูกนะขอตัวแทนนักเรียนมาสรุปหน้าชั้นเรียนนะครับอ่ะขอตัวแทนลูกผู้ชาย1คนผู้หญิง1คนนะมาเลยมาเลยมาเลยอ่ะตบมือให้เพื่อนสิเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยต้องเป็นคนอื่นบ้างเนาะเพราะเราจะเวียนกันออกมาหน้าชั้นเรียนนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเหมือนเดิมเพื่อนที่อยู่ด้านหน้าก็จะปฏิบัติส่วนนักเรียนที่นั่งอยู่เราก็จะช่วยกันท่องนะครับนะพร้อมนะอ่ะมือเท้าเอวมือเท้าเอว1 2และ3ไปลูกจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งนิ่งไว้อ่ะคืนตัวอ่ะตบมือนะครับตบมืออ่ะประจำที่อันนี้ก็คือนาฏยศัพท์ส่วนเท้าที่เราฝึกไปนะลูกก็จะมีประสมเท้าใช่ไหมประเท้ายกเท้าก้าวเท้ากระทุ้งเท้าและกระดกนะครับนะอ่ะทีนี้ยืดหลังหลังตรงนะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันนาฏยศัพท์นะลูกก็จะหมายถึงศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับลักษณะท่ารำที่ใช้ในการฝึกหัดนาฏศิลป์โขนละครเป็นคำที่ใช้ในวงการนาฏศิลป์ไทยนะครับนาฏยศัพท์ของเราก็จะแบ่งออกได้3ประเภทหนูดูนะดูประเภทที่1ประเภทที่1นั้นก็จะเป็นนามศัพท์นะครับเช่นวงจีบยกเท้าซอยเท้าขยันเท้านะซึ่งที่เราฝึกไปเมื่อสักครู่ก็คือนามศัพท์นั่นเองนะลูกนะอ่ะส่วนที่2กิริยาศัพท์นะลูกก็จะแบ่งเป็นศัพท์เสริมและศัพท์เสื่อมนะศัพท์เสริมก็จะมีการวงลดวงหักข้อเปิดคางนะครับและศัพท์เสื่อมเช่นวงหักวงล้นรำหน่วงจังหวะนะอ่ะประเภทสุดท้ายประเภทที่3นาฏยศัพท์เบ็ดเตล็ดนะครับก็เช่นนางกษัตริย์นางตลาดต่อเลยสำหรับนาฏยศัพท์ส่วนมือนะครับครูจะมีภาพมาให้นักเรียนภาพที่1นั้นสัมพันธ์กับข้อความหรือไม่ถูกหรือผิดลูกถูกหรือผิดลูกตอบดังๆถูกหรือผิดครับ
1: ถ
0: ูกอ่ะปลายทางแล้วครับคิดว่าถูกหรือผิดครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะอ่ะถูกต้องปรบมือปรบมือนะครับถูกนี่คือจีบส่งหลังใช่ไหมใช่ไหมลูกนะเราเพิ่งฝึกกันไปอ่ะดูภาพที่สองภาพที่สองดูดีๆนะดูดีๆนะภาพกับข้อความสัมพันธ์กันหรือไม่ข้อนี้ถูกหรือผิดถูกหรือผิดลูกตอบว่าผิดใช่ไหมอ่ะเรามาดูเฉลยกันนะผิดนั่นเองนะครับภาพและข้อความไม่สัมพันธ์กันข้อความครูจะเขียนว่าอะไรนะจีบปรกหน้าแต่ภาพที่นักเรียนเห็นคืออะไรลูกจีบปรกข้างนะคะเพราะฉะนั้นไม่สัมพันธ์กันข้อนี้ผิดนะอ่ะดูต่อไปนะครับเป็นการตั้งวงกันบ้างภาพที่1สัมพันธ์กับข้อความหรือไม่ถูกหรือผิดดูดีๆนะแปลทางด้วยนะลูกถูกหรือผิดครับถูกหรือผิดลูกถูกใช่ไหมอ่ะเช็คคำตอบตบมือถูกต้องถูกต้องถูกต้องนะครับก็คือวงล่างนั่นเองใช่ไหมวงล่างอ่ะภาพต่อไปดูดีๆนะภาพที่สองลูกสัมพันธ์กับข้อความหรือไม่ถูกหรือผิด

0: ถูกหรือผิดดูดี
1: ๆ
0: ผิดดูคำตอบผิดครับอันนี้ก็คืออะไรลูกวงบนแต่ข้อความคือวงกลางทีนี้เรามาดูนาฏยศัพท์ส่วนเท้าส่วนเท้าส่วนเท้านะดูภาพที่1ภาพที่1นะลูกนะภาพสัมพันธ์กับข้อความหรือไม่ถูกหรือผิด
1: ผ
0: ิดใช่ไหมต้นทางตอบว่าผิดปลายทางล่ะครับตอบว่าถูกหรือผิดนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันผิดนั่นเองนะครับข้อความก็คืออะไรก้าวอะไรก้าวเท้าแต่ภาพที่นักเรียนเห็นคือ
1: ยก
0: เท้านะครับเอาละภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายดูดีๆภาพที่นักเรียนเห็นสัมพันธ์กับข้อความหรือไม่ถูกหรือผิด
1: ถ
0: ูกหรือผิดลูก
1: ถ
0: ูกใช่ไหมลองดูคำตอบถูกต้องปรบมือเป็นยังไงสำหรับนาฏยศัพท์ยากหรือไม่ยากลูกยากไหมไม่ยากนะครับไม่ยากนะเอาละสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องอะไรลูก
1: ภาษา
0: ท่าทางนาฏศิลป์นะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเจอกันครั้งหน้าสำหรับในชั่วโมงนี้คุณครูขอทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้พบกันชั่วโมงหน้าชั่วโมงนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดกราบ

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: มองกล้องนี้เป็นหลักนะคะทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2 action
3: ยังทำดีตามพ่อสอน
4: สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ทั้งพี่โนนี้และหนูดีต่างก็ออกไปทำหน้าที่เยาวชนคนเก่งและดีเพื่อตามหาสิ่งดีๆที่เกิดจากคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9มาบอกเล่ากันต่อซึ่งพลอยใสและสองพิธีกรรับเชิญก็จะนำเรื่องราวที่สองคนได้ออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความประทับใจดีๆมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยค่ะ
5: วันนี้ฟ้าใสก็มีเรื่องราวดีๆที่เพื่อนๆพี่ๆเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆที่นำหลักการทรงงานของพ่อหลวงรัชกาลที่9ไปปรับใช้แต่จะน่าสนใจและมีประโยชน์ขนาดไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะ

0: ว่าผมได้ทำก็คือกิจกรรมปลูกพืชผักของโรงเรียนการทำคือการเปลี่ยนกระถางเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผักที่เราทำเพื่อผลผลิตที่พวกกลุ่มยุวเกษตรของพวกผมทำนะครับคือทำได้แล้วพวกผมก็จะนำส่งโรงครัวของโรงเรียนเพื่อเป็นอาหารของนักเรียนทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนกลุ่มยุวเกษตรกรของพวกโรงเรียนคือการแบ่งหน้าที่ทำแล้วก็แบ่งจะมีแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆผมนี่ก็เป็นอยู่ในกลุ่มของการปลูกพืชผักของโรงเรียนแล้วก็ยังมีกลุ่มอีกหลายๆกลุ่มกลุ่มผมก็คือได้ทำก็จะแบ่งหน้าที่ว่าการทำการเตรียมดินแล้วก็ผสมดินในการทำให้ออกมามีประสิทธิภาพแล้วก็ออกมาดีเชื่อผมตอนนี้อยู่ม.6แล้วก็สอนน้องว่าการทำพืชผักสวนครัวนั้นก็ไม่ยากครับขอแค่เรามีใจรักในสิ่งที่เราทำเราทำออกมาแต่เราก็ได้ความภาคภูมิใจว่าการทำพืชผักนั้นเป็นพืชผักที่เรากินเป็นประจำวันของชีวิตเราอยู่แล้วเช้ากลางวันเย็นแบบนี้ครับคือเราปลูกแล้วเพื่อเลี้ยงตัวเองได้ครับก็สอนน้องแบบนี้ว่าทำแล้วก็ไม่มีผลเสียหรือว่าไม่เป็นผลเสียต่อตัวเองแล้วก็ปลูกเพื่อกินเองไม่มีสารพิษแล้วก็ไม่เป็นผลร้ายต่อตัวเองแล้วก็ต่อผู้บริโภคนะครับอยู่ในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งให้กับประชาชนทุกคนว่าการทำนี้มีเลี้ยงชีพได้พอกินพออยู่พอใช้ครับความประทับใจของพระองค์ท่านครับซึ่งมีมากมายนะครับจะให้เล่าก็คงเล่าไม่หมดเช่นมีความขยันมีความอดทนแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อประชาชนโดยไม่หวังผลตอบแทนครับสิ่งที่จะตอบแทนได้คือตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีแล้วก็เป็นคนดีของประเทศครับคำสอนของรัชกาลที่9ครับซึ่งที่ผมเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคือซื่อสัตย์แล้วก็อดทนครับจากเพื่อนๆเยาวชนทุกคนนะครับที่อยากให้เพื่อนๆเอาหลักคำสอนของพ่อไปใช้คือความซื่อสัตย์นะครับคือความซื่อสัตย์นั้นสำคัญสุดนะครับการอยู่ในสังคมนะครับต้องมีความซื่อสัตย์ถ้าหากเราไม่มีความซื่อสัตย์ในสังคมนะครับสังคมก็จะมีความวุ่นวายแล้วก็ไม่สงบสุขครับ
1: หนูประทับใจที่พระองค์ท่านทรงเสียสละให้กับประชาชนทุกคนค่ะพระองค์ท่านทรงไม่หวังผลตอบแทนจากประชาชนทุกคนนะคะหนูจะตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของสังคม
2: ยังทำดีตามพ่อสอน

บทศีล5ไปต่อกับพิธีกร

0: หมากรุกเป็นกีฬาที่เรียบง่ายแต่ได้รับประโยชน์สูงสุดครับผมมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นแรงบันดาลใจให้คิดดีทำดีครับยังทำดีตามพ่อสอน
1: โตขึ้นผมอยากเป็นนักเขียนนิยายผมจะมีความสามัคคีมีวินัยและ มีความคิดสร้างสรรค์ตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ยังทำดีตามพ่อสอน
2: หนูจะขยันหมั่นเพียรและซื่อสัตย์ตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะยังทำดีตามพ่อสอน
3: ยังทำดีตามพ่อสอน
4: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าเด็กเป็นผู้ที่จะได้รับช่วงทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากผู้ใหญ่ดังนั้นเด็กทุกคนจึงสมควรและจำเป็นที่จะต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสมให้มีศรัทธามั่นคงในคุณงามความดีมีความประพฤติเรียบร้อยสุจริตและมีปัญญาฉลาดแจ่มใสในเหตุผลพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานในโอกาสปีเด็ก

0: ยังทำมีตามพ่อสอนเทปที่3ซีน3คัด1เทป2ที่ดินแบ่งจ่าย
1: ไม่รู้ค่ะแต่

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้เป็นรายการที่จะเชิญชวนคุณทุกคนนะครับมาวางแผนการเงินกันครับคุณผู้ชมครับทำไมการเงินต้องวางแผนด้วยครับเพราะว่าคุณจะไม่สามารถใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณหามาได้ตลอดทั้งเดือนหมดไปในแค่วันเดียวครับเพราะฉะนั้นการจะใช้เงินคุณจะต้องวางแผนให้ดีครับเพื่อคุณจะได้มีชีวิตที่ก้าวหน้ามีเงินมีการงานที่ดีขึ้นและก็มีเงินไว้ลงทุนนะครับในการทำธุรกิจต่างๆอีกมากมายนะครับแต่ว่าที่สำคัญเลยคุณผู้ชมครับคุณเคยได้ยินไหมครับว่าคนเราจะต้องมีการเก็บออมครับถึงจะมีเงินอ้าวแต่บางคนก็บอกว่ายังมีหนี้อยู่เลยแล้วมันจะออมเงินได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นครับเริ่มจากการปลดหนี้กันก่อนหลังจากปลดหนี้เสร็จแล้วคุณก็จะมีออมหลังจากที่คุณมีออมแล้วคุณก็จะมีเงินส่วนหนึ่งครับไว้ลงทุนครับทุกอย่างมีขั้นมีตอนของมันอยู่ครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากปลดหนี้และอยากมีเงินต้องดูรายการนี้ครับรายการของเราครับมีแขกรับเชิญครับล้วนแต่จะเป็นบุคคลที่จะมาแชร์ประสบการณ์จริงๆที่ผ่านมาในชีวิตของเขาบางคนติดหนี้ครับบางคนเก็บออมจนรวยครับบางคนใช้เงินลงทุนของตัวเองครับจนประสบความสำเร็จในชีวิตครับเขาเหล่านี้ครับจะมาเล่าประสบการณ์เต็มๆในรายการของเราครับแต่แขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมเธอเป็นหนี้ครับหลายคนนะฮะไม่กล้าจะบอกว่าตัวเองเป็นหนี้น้อยคนนักที่จะมาเล่าเรื่องแบบนี้ครับแต่เธอคนนี้กล้าเปิดเผยชีวิตของเธอครับและวันนี้ครับเธอจะมาเปิดเผยแล้วเธอชื่อแป้งครับ
1: พินภัทรจึงไพศาลแป้งสาวใหญ่มนุษย์เงินเดือนผู้เคยประสบปัญหาหนี้สินจากบัตรเครดิตซึ่งเป็นปัญหาที่คนทั่วไปประสบกันมากในตอนนี้วงจรของการเป็นหนี้บัตรเครดิตเริ่มจากการที่คนเรานั้นเห็นว่าบัตรเครดิตเป็นแหล่งเงินกู้ที่ง่ายไม่ต้องยื่นเรื่องไม่ต้องรออนุมัติกดเงินสดจากบัตรได้เลยทำให้กลายเป็นว่าเราดึงเงินจากอนาคตมาใช้โดยไม่รู้ตัวเมื่อใช้จ่ายเงินเกินตัวก็จะหาเงินมาจ่ายหนี้บัตรเครดิตได้ไม่พอคนที่เจอปัญหานี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีสร้างหนี้ใหม่มาใช้หนี้เก่าเปิดบัตรเครดิตเพิ่มกดเงินจากบัตรอีกใบมาใช้หนี้บัตรใบเก่าค่าปรับและดอกเบี้ยก็จะเพิ่มพูนกลายเป็นวงจรหนี้ที่ผูกพันกันจนเป็นงูกินหางสุดท้ายกลายเป็นหนี้ก้อนโตไม่สามารถรับผิดชอบได้คุณแป้งนะครับคือหนึ่งในผู้ที่เคยมีประสบการณ์ตรงในเรื่องนี้เธอหลุดพ้นมาได้อย่างไรวิธีการปลดล็อกวงจรหนี้บัตรเครดิตของเธออยู่ตรงไหนคุณแป้งผู้นี้จะยอมมาเปิดเผยเรื่องน่าอายแบบนี้ที่คนอื่นไม่กล้าพูดให้ทุกคนได้ทราบกัน
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่กับคุณแป้งแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะฮะขออนุญาตเรียกพี่แป้ง
2: ค่ะ
0: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่แป้งก่อนเลยที่วันนี้นะครับกล้าที่จะออกมาเปิดเผยให้กับคุณผู้ชมทุกท่านว่าคุณติดหนี้ครับ
2: ค่ะ
0: ถามก่อนเลยดีกว่าติดหนี้เยอะไหมครับ
2: โอ้คือเยอะกับไม่เยอะเนี่ยของแต่ละคนไม่เหมือนกันสำหรับพี่เนี่ยที่เยอะนี่คือ6หลัก
0: โอ้
2: 6หลักนี่ถือว่าเยอะแล้วนะ
0: เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้เรามาคุยเรื่องนี้ก่อนว่าความเป็นมาเป็นไปเริ่มต้นนี
2: ่
0: พ
2: ี
0: ่แป้งทำอาชีพอะไรครับ
2: พี่ทำวงการบันเทิง
0: ครับผม
2: เริ่มเรียนจบก็ทำวงการบันเทิงมาโดยตลอดนี้วงการบันเทิงก็ค่อยๆไต่มาไต่ระดับจากเงินเดือนไม่กี่หมื่นก็มาเป็นหลายๆหมื่น
0: ครับสูงสุดนี่ก็น่าจะสักประมาณ50,000 60,000 ได้ไหม
2: ประมาณ 4-50,000 อยู
0: ่ก็ถือว่าเยอะนะครับคุณผู้ช
2: ม
0: แล้วมาติดหนี้ได้ยังไง
2: ติดหนี้เพราะต้องบอกว่าติดหนี้เพราะติดใจดิค่ะ
0: โอ้ติดใจที่ติดหนี้เนี่ยนะครับ
2: ติดหนี้เพราะติดใจไม่ใช่มันอย่างนี้คือเราจะบอกว่าพอด้วยความที่ตัวเองทำงานวงการบันเทิงเราก็ไม่อยากจะไปโทษเนาะว่าวงการบันเทิงแต่ว่าแวดล้อมมากกว่าสิ่งแวดล้อมมันก็ทำให้เราไปวงการบันเทิงต้องอัปเดตต้องมีอะไรใหม่เทรนด์ใหม่มี
0: ร้านส่วนใหญ่ดีกว่าที่เป็นแบบนี
2: ้ร้านนั้นเปิดใหม่กางเกงตัวนี้คอลเลกชันออกใหม่รองเท้าแบบนี้นาฬิกาแบบนั้น
0: จะต้องซื้อหมดทุกอย่างเลยเหรอครับ
2: ไม่ได้เรียกว่าซื้อหมดทุกอย่างแต่มันจะมีเหตุผลมาสำทับตัวเองว่าเนี่ยถ้าสิ้นเดือนนี้เราทำงานเหนื่อยมาขนาดนี้เนี่ยเราน่าจะให้รางวัลตัวเองสักอย่างนึงไหมเน
0: ี่
2: ยรางวัลมันเริ่มเยอะขึ้นเริ่มหาเหตุผลให้ตัวเองกับของทุกอย่างที่เราต้องการ
0: คือเรามีเหตุผล
2: ใช่
0: ในการสร้างหนี้ขึ้นไปเรื่อยๆ
2: ใช่
0: ครับผมแล้วไม่คิดที่จะปลดหนี้เลยเหรอครับตอนนั้น
2: คิดก็ทยอยไง
0: ครับ
2: คือสมมุติว่าเรามี 50,000 เราซื้อวันนี้เราซื้อ 5,000 ก่อน
0: ครับ
2: 5,000 เสร็จปุ๊บแทนที่พอเดือนหน้าเราจะใช้ 5,000 นี้หมดอุ๊ยเดี๋ยวก่อนมีอันนั้นอีกอันนั้น
3: 15,000
2: 15,000 ปุ๊บสะสมและสะสมแต้มสะสมใหม่พอมันมาแทนที่เราจะจ่ายแบบสมมุติถ้าเรามีบัตรเครดิตเราจะจ่ายแบบว่าเต็มวงเงินไปเลยเราก็จ่ายแบบว่าเอาแบบ
0: อ๋อขั้นต่ำก่อน
2: ขั้นต่ำขั้นต่ำไปเรื่อยๆต่ำไปเรื่อยๆแต่ยอดอ่ะพุ่งไปเรื่อยๆพุ่งไปเรื่อย
0: ๆ
2: คราวนี้ต่ำมันมาเป็นสูง
0: ครับ
2: คือด้วยความที่ข้อมูลมันเยอะเนาะเวลาเราไปกู้ไปอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้คำนวณหรอกดอกเบี้ยเป็นยังไง
0: ครับ
2: ยืมกี่บาทต้องจ่ายดอกเท่าไหร่อยู่เนี่ยเอาไว้ก่อน
0: อ
2: ันนี้มาโปะอันนั้น
0: คือหมายความว่าเอาบัตรเครดิตเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เข้าใจคือเอาบัตรเครดิต
2: สมมุติว่าบัตรเครดิตอ่ะ
0: บัตร A กับบัตร B
2: บัตร A บัตร B ใช้บัตร A เต็มเอาบัตร B มาบัตร B กดเงินสดได
0: ้ครับ
2: เอามาโปะบัตร A แต่บัตร B เต็มเหมือนเดิมบัตร B เต็ม
0: เอ
2: ามีสินเชื่อมาเอาสินเชื่อมาโปะบัตร B
0: โหก็นี่มันก็พอกขึ้นเรื่อยๆครับ
2: ใช่ดิเพราะว่ามันนึกออกป่ะเราไม่มีทางออกกับการใช้เงินเพราะว่าเงินเราได้เท่าเดิม
0: ก็เป็นลักษณะแบบงูกินหางไปเรื่อย
2: ๆนี่คือวิธีการเป็นหนี้คือเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเรา
0: ครับแล้วตอนนั้นถามจริงกังวลใจไหมที่เป็นหนี
2: ้กังวลสิ
0: รู้สึกอึดอัดไหมหรือว่า
2: แรกมันสนุกแรกสนุกที่ได้ของได้อะไรทุกอย่างมาแต่สุดท้ายพอเวลาไม่มีจะกินเนี่ย
0: ครับ

0: ต้มรองเท้ากินไม่ได้นะ นาฬิกาก็ต้มไม่ได้เราจะไปขายอะไรแล้วสิ่งที่ซื้อ
1: ครับ
0: มันไม่ใช่ซื้อเพื่อเก็งกำไรในอนาคต
1: มาเดาตัวเลขนี่ที่บอกว่าเยอะ6หลักเนี่ยผมขออนุญาตเดา
0: ค่ะ
1: ตัวหน้าเป็นเลข1
0: มากกว่านั้นค่ะ
1: ตัวหน้าเป็นเลข7
0: เยอะไปหน่อย
1: ก็แสดงว่าอยู่ในเลนส์ของ2ถึง5ประมาณนี้แหละ
0: ประมาณแถวๆนั
1: ้
0: น
1: ประมาณแถวๆนั้นเอาอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ฮะเรื่องราวกำลังเข้มข้นสนุกสนานเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับพี่แป้งดีกว่าว่าเขาทำยังไงถึงปลดพันธนาการออกจากหนี้เหล่านี้ได้ครับช่วงหน้าครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณแป้งมนุษย์เงินเดือนธรรมดาผู้หนึ่งที่กล้าเปิดเผยเรื่องของตนเองที่เคยตกเป็นทาสของวงจรหนี้บัตรเครดิตใช้เงินเกินตัวจนหนี้สินท่วมหัวในช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณแป้งกันต่อนะครับว่าเธอแก้ไขการเป็นหนี้ได้อย่างไร
1: เบรกที่แล้วครับกำลังเข้มข้นเลยที่กำลังคุยกันถึงเรื่องของการเป็นหนี้ของพี่แป้งรอบนี้เรามาคุยกันว่าพี่แป้งรู้ตัวว่าจะต้องหยุดการเป็นหนี้เมื่อไหร่ครับ
2: คือต้องบอกงี้เป็นคนไม่ทำธุรกรรมทางการเงิน
1: ครับ
2: โดยแบบว่าเขาเรียกอะไรนะบางทีโอนเงินผ่าน ATM หรืออะไรเงี้ยพี่จะเป็นคนที่จะถือสลิป
1: ครับ
2: ต่างๆไปธนาคารเอง
1: อืม
2: จากสลิปบัตรเครดิต1ใบ
1: อันนั้น A
2: มันเริ่ม A แล้วมันก็เริ่มมา B
1: บัตร B
2: C
1: บัตร C
2: พอสิ้นเดือนเนี่ยมาวางกันเลยบัตรเครดิต1 2 3 4
1: คือเอาอะไรมาวางคือเงินเดือนทั้งหมดนะฮะ
2: ไม่เอาบินมาวางก่อนสินเชื่อ1 2 3สมมุตินะ
1: ครับ
2: ค่าโทรศัพท์1 2 3อย่างเงี้ย
1: ทุกบิน
2: แล้วก็กดตังค์มา
1: คร
2: ับ วางเฮ้ยสุดท้าย
1: ครับ
2: ไออันที่มันควรจะเหลือไว้รับประทานในเดือนนั้นเนี่ย มันไม่มีไง
1: คือมันจ่ายหมดแล้วทั้งเดือน
2: แล้วมันไม่ได้ขั้นสูงนะไม่ได้ตัดยอดทั้งหมดนะ
1: คือจ่ายทั้งหมดคือขั้นต่ำ
2: มันจุกอ่ะวันที่มันเปลี่ยนเนี่ยคือมันจุกมันจะอาเจียน
1: คือมันคือวันที่พี่รู้ตัวคือวันที่บินทั้งหมดคือพี่ไม่มีตังค์เหลือแล้ว
2: เออเหลือน้อยมากอ
1: ่
2: ะน
1: ้
2: อยมากแล้วรอบตัวชวนไปเที่ยว
1: ครับ
2: ไปปาร์ตี้ไหมไปนั่นนี่ไปช้อปปิ้งไหม
1: ไลฟ์สไตล์ก็ยังเป็นเหมือนเดิม
2: ไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่มีแล้ว
1: ครับ
2: แต่มันก็ยังมียางอายที่จะไม่กล้าบอก
1: ว่าเราไม่มี
2: พี่เคยร้องไห้อยากกินสเต็กด้วย
1: แล้วเป็นไง
2: กินบะหมี่ไม่ได้วันนี้ฉันเหนื่อยมากฉันต้องกินแพงๆทุกอย่างฉันต้องหาเหตุผล
1: ชัดที่จะ
2: เหมือนเด็กอยากได้ของเล่นน่ะซื้ออันนี้ดีกว่า
1: 3,000ดีกว่า
2: อย่างเงี้ย
1: แฮปปี้
2: ใส่แล้วเหมือนลอยได้แต่พอสลิปมาม
1: ันแฮปปี้เหมือนกันนะ
2: แฮปปี้มันเหมือนอย่างเงี้ยและไอตัวที่มัน
1: ครับ
2: วิจารณ์เนี่ยมันชนะทุกที
1: อ
2: ่ะเหตุผลมันเข้าข้างตัวเองหมดเลยไง
1: ครับผมนะฮะ
2: นั่นแหละ
1: หลังจากพอรู้ตัวว่ามันไม่พอแล้วหลังจากที่เราเริ่มกระเถิบหนีออกจากเพื่อนๆเริ่มไปกินน้อยลงเริ่มไปเที่ยวน้อยลงทำยังไง
2: เริ่มมีคนจับได้เริ่มมีคนจับได้คือคนจับได้เนี่ยคือรุ่นพี
1: ่
2: รุ่นพี่แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นเจ้าของ
1: สถานที่ที่ทำงาน
2: สถานที่ที่พี่ทำงานอยู
1: ่นี่
2: คือไม่ใช่ญาติแต่เป็นเหมือนญาติเหมือนพี่ชายนับถือกันแบบนี
1: ้ครับ
2: เริ่มจับได้เริ่มจับทางได้เช่นชวนไปไหนไม่ไปชวนให้ไปเที่ยวตรงนั้นไม่ไปไปไหนก็แบบไม่มีตังค์ไม่อะไรเฮ้ยทำไมไม่มีเงินทำไมเงินเดือนเยอะขนาดนี้เฮ้ยเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ย
1: ตอนนั้นเศร้าไหมมันทุกข์ใจไหม
2: มันเศร้าบวกอายมันต้องมาพูดอย่างนี้มันเศร้าบวกอาย
1: เอาแบบ
2: เพราะว่าโดยหน้าที่การงานเนี่ยเราก็เป็นหัวหน้าคนเนาะลูกน้องเราบางคนมันเก็บเงินได้มากกว่าเราอีก
1: แล้วพอรู้ปุ๊บพอเขาจับได้ปั๊บคำพูดแรกที่โดนพูดถึงแล้วพี่รู้สึกคืออะไร
2: มันนี่นั่งเอาเครื่องคิดเลขมากระดาษมาเขียนทุกอย่างพูดความจริงเดี๋ยวนี้ว่ามีเท่าไหร่ไม่เอาขั้นต่ำด้วยเอาขั้นสูงแล้วทุกวันนี้เงินเดือนเท่าไหร่มาคำนวณดูแล้วอะแล้วก็คำนวณกันเป็นปีเลยนะว่าจะหมดเมื่อไหร่จะอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้ววันนั้นคำนวณมากี่ปีจำได้ไหม
2: โอ้เยอะอ่ะ 3-4 ปีน่ะ
1: กว่าจะหมดหนี้ก็
2: กว่าจะหมดถ้ายังจ่ายแบบนี้อยู
1: ่
2: เพราะฉะนั้นเอาที่ดอกแพงสุด
1: ครับ
2: เอามาก่อนเลยใบไหน1 2สมมุติเงี้ยแล้วเค้าก็หายไปนะคือคุยกับเราวันนั้นอ่ะด่าเราเสร็จ
1: พี่คนนี้หายไป
2: ไม่ได้หายไปไหนนะคือเค้าบอกเราแค่ว่าต้องใช้เงินวันละ239บาททำได้ไหม
1: หมายถึงว่าใช้เงินของตัวเอง
2: ใช้เงินของตัวเอง
1: โดยที่เราเงินเดือนก้อนนี้แต่เราต้องใช้239บาท
2: คำนวณดูแล้วปลดหนี้ปลดสินน่ะต้องใช้อยู่ภายใน239บาทเป็นเวลา4ปี5ปีว่าไปอ่ะที่ปลดหนี้อ่ะทำได้ป่ะ
1: ทำได้ไหมตอนนั้นตอบว่า
2: ไม่ได้ก็ต้องได้ไง ต้องตอบไว้ก่อนเนื้อป่ะเพราะว่ามันหมดหนทางแล้วอ่ะมืดแล้วอ่ะมืดแล้วเราได้แค่239บาทไ แต่ในความเป็นจริงมันไม่มีทางได้
1: อืมแล้วตอนนั้นตอนที่คิดว่ามันไม่มีทางได้เนี่ยเคยคิดบ้างไหมว่าพอมันถึงจุดสุดแล้วอ่ะพี่คิดไหมอยากจะหนีหนี้อยากจะทิ้งหนี้เลยเป็นหนี้เสียไปเลย
2: เป็นคนไม่หนีสมมุติว่าขั้นต่ำ10,000
1: อืม
2: ต่ำสุดของฉันอ่ะได้แค่ 5,000 เอาเปล่าคุยต่อรองดีลเลย
1: อันนี้ที่พูดเนี่ยคุณผู้ชม10,000ให้ 5,000 เนี่ยอันนี้ดีแล้วนะจริงๆตอนนั้น10,000ให้500ได้เปล่าไม่ใช่เราเล่นเรา
2: ไม่มีให้แต่แบบว่าสมมุติว่าของขั้นต่ำเนี้ยสมมุติ10,000ขั้นต่ำก็จะให้ 50% ของขั้นต่ำอ่ะเพราะไม่งั้นเราไม่มีรับประทานใน1เดือนไงฮะอย่างนั้นแต่ไอ้ที่น้ำตาร่วงเลยเนี่ยคือหลังจากวันนั้นที่พี่ชายคนนี้หายไป
1: ครับ
2: ก็นั่งกันอยู่ที่ร้านเนี่ยแหละนั่งทำงานก็แก๊กก็แก๊กไปนี่อยู่ดีก็มีถุงสีน้ำตาล
1: ครับ
2: ล่วงมาจากข้างหลังวางลงมาปุ๊บเหมือนถุงใส่อาหารน่ะ
1: ครับ
2: พั่วแล้วก็พูดแบบไม่ได้สุภาพมากนะเขาพูดบอกว่าอ่ะมึงเอาไปปิดหนี้บัตรเครดิตตามที่เราคุยกันไว
1: ้
2: อันนั้นน่ะล่วงไงนะคือมันจุกอ่ะมันจุกอยู่ตรงเนี้ยว่าแบบว่าเขาเป็นใครอ่ะแล้วคือเขาไม่ใช่ญาติเราแต่เรานับถือเขาเหมือนพี่ชายเรารักเขาเราก็มาเหมือนเป็นลูกค้าคนหนึ่งที่มาช่วยเขาดูแลกิจการเราชอบคาแคร์แต่แบบทำไมเขาต้องมาช่วยเราอ่ะคือเหมือนทำให้เราตั้งต้นใหม่ได้อ่ะเรารู้สึกซาบซึ้งแต่เราอายแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเองวันนี้มันแย่แล้วนะ
1: ไม่ทันแล
2: ้
1: วแต่ไอ้เงินก้อนนี้เอาไปใช้ทั้งหมดเลยถูกต้องไหมฮะใช้หนี้ทั้งหมดเลยทุกบาท
2: ห้ามเอาไปใช้อย่างอื่นไปธนาคารเดี๋ยวนี้แล้วเอาสลิปกลับมาให้ดูด้วยว่าปิดแล้วอันเนี้ย
1: มีบางแว็บไหม
2: ไม่ไม่เลยตอนนั้นมุ่งมั่นมากคือไปแล้วคั่วเลยอ่ะทีเดียว
1: เต็มเต็ม
2: แล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันโล่งขึ้นมันโล่งขึ้นเพราะว่าอันเนี้ยดอกเบี้ยเยอะสุดแล้วมันกินเหมือนกินหัวกินหางอ่ะแบบมันทบมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบว่าโอ้ตายแล้วแม่เจ้าทำไมมันเยอะขนาดนี้นั่นคือหนึ่งอันที่คิดได้ว่าต่อไปเนี้ยเวลาจะกู้หนี้ยืมสินหรือจะทำธุรกรรมกับธนาคารหรืออะไรเงี้ยจะศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อน
1: เป็นเรื่องของคุณผู้ชมที่หลายๆท่านที่คนที่ไม่มีหนี้เป็นข้อดีที่คุณจะได้เอาประสบการณ์ตรงนี้ครับไปศึกษาก่อนแต่คนที่เป็นหนี้อยู่คุณค่อยๆแก้หนี้ของคุณไปทีละนิด
2: ใช่
1: วางแผน
2: ค่อยๆ
1: อย่าเอาประสบการณ์ที่เราเคยทำกดเงินมาทบเอาเงินอนาคตมาใช้
2: คือต้องเปลี่ยนตัวเองอ
1: นาคตจะเป็นแบบนี
2: ้ต้องเปลี่ยนตัวเองจริง
1: ๆนี่คือหลักการง่ายๆครับเปลี่ยนตัวเองนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่า
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อว่าหลังจากเปลี่ยนตัวเองปลดหนี้ตรงนี้เรียบร้อยเริ่มใช้เงินแล้วชีวิตเป็นยังไงกันบ้างกับคุณแป้งครับช่วงหน้าครับ

0: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณแป้งเธอได้มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินแบบผิดวิธีจนเป็นหนี้และในที่สุดก็สามารถปลดหนี้ที่มีอยู่ทั้งหมดได้ด้วยการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้องจนถึงวันนี้คุณแป้งเป็นคนที่มีวินัยทางการเงินมากๆเลยครับ
1: พี่แป้งครับหลังจากเป็นหนี้ใช้เวลาปลดหนี้นานไหมครับ
2: ก็หลายปีเพราะพี่เอาแบบสบายๆหน่อยไม่หักดิบ

0: หมายว่าแต่ละคนนี่บางคนก็คือหักดิบก็คือโป้งไปเลยแต่ของพี
1: ่โป้ง
0: เปลี่ยนพฤติกรรมเพราะว่าเมื่อก่อนไลฟ์สไตล์มันหนักไง
1: คือจากที่เคยแบบว่าอุ้ยแบบใช้เยอะใช้น้อยจำกัดจำกัดตัดสิทธิ์ตัวเองทุกอย่าง
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยแล้วก็พยายามไปปลดหนี้ตรงนั้นให้หมดมันเลยใช้เวลานานประมาณ 3-4 ปีเห็นจะได
0: ้ผ่านมา 3-4 ปี
1: จ้ะ
0: หลังจากนั้นได้ข่าวว่าพอใช้หนี้เสร็จปุ๊บเปลี่ยนอาชีพเลยถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่แต่ว่ามันเป็นด้วยเหตุบังเอิญด้วยก็คือว่าเพื่อนเนี่ยไปเปิดกิจการอยู่ที่หัวหินพี่ก็อาสาไปเลยว่าขอไปดูแลเป
0: ็
1: นพนักงานเขาก่อนก็ทำให้ทุกอย่างเพื่อนสนิทกันจนพอเราทำให้เขาได้ทุกอย่างแล้วปุ๊บเราก็บอกว่าเราสุดความสามารถของเราตรงนี้ละเราคิดว่าไปจ้างคนอื่นมาตรงนั้นอ่ะคือช่วงระยะเวลาที่เราเก็บเงินเราพอจะมีเงินอยู่บ้างแล้วเราก็มองหาพี่บีอยู่หัวหิน
0: ครับ
1: พี่ชอบคาแคร
0: ์
1: พี่ก็เลยไปมองหาที่ทำคาแคร์
0: ครับ
1: โอ้ตอนลงทุนเนี่ยคิดว่าไม่เยอะมากปรากฏว่าเยอะพอสมควรเหมือนกัน
0: ครับ
1: ถึงขั้นต้องขายรถตัวเองทิ้งเพื่อที่จะเอาเงินมาลงทุนช
0: ั
1: ่งใจอยู่นานเพราะไม่อยากเป็นหนี
0: ้
1: ไม่อยากไปกู้ไม่อยากอะไรแล้วก็คือเรามีสมบัติอยู่เนี่ยเราถามว่าเราต้องใช้รถไหมเราไม่ต้องใช้เป็นการหักดิบอย่างนึงนะ
0: ค
1: ือจะได้ไม่ต้องไปไหน
0: อยากต้องเติมน้ำมันแล้วล่ะ
1: ไม่ต้องเติมน้ำมันไม่ต้องจ่ายค่าประกันไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยคือเป็นคือรถก็ผ่อนหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะลงทุนต้องเอาเงินตัวเองไม่กู้ใครก็เอาเงินก้อนนี้บวกกับเงินเก็บไปลงทุนแล้วไม่รู้มันดีหรือไม่ดีนะตามหลักการแล้วก็ยืนอยู่บนปากเหวว่าห้ามเจ๊งนะห้ามทุกอย่างต้องตั้งใจทำเหยียบหลังคารถตัวเองอยู่ทุกวันต้องตั้งใจทำเดินหน้าอย่างเดียวถอยหลังไม่ได้ถอยหลังนี่คือบันไลแน่นอนแล้วก็มีพี่คนหนึ่งก็สอนเราบอกว่าให้เราทำงานทุกวันเหมือนความรู้สึกแรกที่เราเปิดร้านไม่ใช่ทำไปแล้วเบื่อทำไปแล้วหน่ายทำไปแล้วรู้สึกท้อก็เลยไม่สนุกแล้วทิ้งเบื่อทิ้งไม่ได้ห้ามทิ้งพี่ทำคาแคร์พี่อยู่หัวหินทั้งหมด6ปี
0: ครับ
1: ปัจจุบันคาแคร์ถูกเซ้งกิจการไปให้อีกคนหนึ่งแล้วและยังมีฐานลูกค้าเต็มแน่นเอียดแต่ด้วยความจำเป็นก็คือ 1. พ่อแม่แก่แล้วอยู่กรุงเทพ
0: ครับ
1: 2. น้องสาวก็อยากจะทำธุรกิจอะไรในกรุงเทพเราก็อยากจะมาช่วยน้องกับ3คือพี่ที่เคยช่วยเรา
0: ครับ
1: วันเนี้ยคือพอดีเขามีปัญหาเรื่องพนักงานนิดหน่อยเราก็เลยค
0: ิ
1: ดว่าเรามีประสบการณ์แล้วเราอยากกลับมาช่วยเขาม
0: าตอบ
1: แทนเขาน
0: ั่นก็คือที่นี่
1: เจเกรสที่นี่
0: จากชีวิตติดลบจนตอนนี้มีชีวิตใหม
1: ่
0: ที่ดีขึ้นมาก
1: ๆค่ะ
0: อยากจะกลับไปเป็นหนี้อีกไหม
1: จ้างก็คงไม่เอาแล้วล่ะ มันคงไม่ไหวไหมความไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ
0: ชีวิตก็เลยปรับเปลี่ยนมาณปัจจุบันก็เริ่มมีตังค์เก็บถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่
0: หลังจากเป็นหนี้ปลดหนี้แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองจากจุดสูงสุดนะฮะคุณผู้ชมการที่เราได้เคยขึ้นไปอยู่แตะสูงสุดใช้บัตรเครดิตลูดจนสามารถลูดซื้ออะไรก็ได้ตามที่เราอยากจะได้จนปัจจุบันมันเรากลับมาอยู่ในที่จุดเดิ
1: ม
0: จุดเริ่มต้นแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นใหม่พี่แป้งครับอยากให้พี่แป้งนะฮะฝากอะไรถึงคนดูทุกท่านหน่อยนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านบางท่านอาจจะเป็นหนี้บางท่านยังไม่เป็นหนี
1: ้
0: แต่เตือนสติเขาหน่อย
1: ค่ะ
0: เป็นหนี้มันไม่ดีอะอยากให้พี่แป้งฝากอะไร
1: พี่มันบอกว่าพฤติกรรมการใช้เงินวิธีคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนคิดได้ช้าบางคนคิดได้เร็ว
0: ครับ
1: อย่างพี่เนี่ยถือว่าช้า
0: ครับ
1: แต่ถามว่าในสิ่งที่พี่ประสบมาเนี่ยตอนที่กลับไปอยู่หัวหินแล้วฐานะการเงินมันเริ่มดีขึ้นเราก็มองอย่างนี้เวลาบัตรเครดิตหรือเราเห็นโฆษณาต่างๆในทีวีอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการกู้หนี้ยืมสินหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มามองว่าสมัยเราเด็กๆอ่ะเขามีโฆษณาสำหรับการออมเงินมากกว่าการที่จะหลอกล่อเราไปใช้เงินเดี๋ยวนี้พี่ก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการเอาเงินไปลงทุนกับอสังหาคิดต่อเนื่องว่าถ้าเราซื้ออันเนี้ยเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างที่มันจะต่อยอดออกมาเป็นเงินหรือเก็บไว้นานๆมันมีมูลค่าเพิ่ม มากกว่ามูลค่าลดลง
0: ครับ
1: แค่นั้นเองก็คือขอให้คิดให้ระวังเพราะพี่เห็นหลายคนที่อายุเท่าพี
0: ่
1: แต่สบายกว่าพี่แล้วเราทำให้เราหวนคิดไปว่าถ้าวันนั้นเนี่ย

0: เราเก็บออมมากกว่านี
1: ้
0: เราไม่ใช้ชีวิตสุรุ่ยสุร่ายแบบนี้เราจะมีมากกว่านี
1: ้
0: แล้วเราจะสบายกว่านี
1: ้แต่เราโชคดีแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ที่ตอนนี้เรารู้ตัวทัน
0: ใช่
1: แต่สำหรับใครที่ยังรู้ตัวไม่ทันตอนนี้ครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เตือนสติคุณครับโอ้วันนี้ต้องขอบคุณนะฮะพี่แป้งครับที่มาให้ประสบการณ์บอกเล่าประสบการณ์ของคนติดหนี้ปลดหนี้จนมีทุกวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ
2: เราทุกคนสามารถวางแผนปลดหนี้ได้โดยอาศัยหลักการ5ข้อดังต่อไปนี้นะครับ 1. หยุดก่อนหนี้เพิ่มและลุกขึ้นมาปรับนิสัยการใช้จ่ายเสียใหม่ 2. ตรวจเช็คหนี้ทั้งหมดว่าตกลงแล้วมีหนี้เท่าไหร่ 3. หาทางต่อรองกับเจ้าหนี้เพื่อขอลดค่าผ่อนต่อเดือนและขอลดดอกเบี้ย 4. เลือกจ่ายหนี้ที่ดอกเบี้ยแพงที่สุดให้หมดก่อน 5. รักษาวินัยทางการเงินของตัวเองต่อไป
1: คุณผู้ชมครับข้อสำคัญของคนที่เป็นหนี้นั่นก็คือคุณจะรู้ตัวเมื่อไหร่และคุณจะลุกขึ้นมาจัดการกับมันเมื่อไหร่รายการเงินทองต้องวางแผนในวันนี้ครับบทสนทนาของเราจะดีใจมากเลยครับถ้าเกิดทำให้คุณฉุกคิดครับว่าคุณจะลุกขึ้นมาจัดการกับหนี้ของคุณได้อย่างไรวันนี้ต้องลาไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอกันสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

ให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนเอิ้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อแท้จริงคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเองอยู่โยโย่เพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารอย่างว่าแล้วนะพอนกมาขี้นกก็มาทั้งเศษอาหารทั้งขี้นกวัดซอกปลอกนี่ส่งกลิ่นเหม็นเกลื่อนออกรบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่แค่แล้วยังมีไรจากนกพิราบที่อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้เพื่อนบ้านสุดทนเลยไปยืนหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดให้อาหารนกพิราบแล้วให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารเที่ยวเล่นผ่านลู่ล่าตามพื้นริมรั้วและฝ้าผนังรอบรั้วต่างๆเสร็จที่นี่นางนกแก้วมาคิดได้ว่าคำสั่งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคำสั่งที่ผู้อำนวยการเขตไม่มีอำนาจท่านออกคำสั่งพันนี้มาได้ปรือโดคำสั่งท่านนู่ต้องไปห้ามการทำพิษเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนไม่ใช่เหรอแล้วเกี่ยวไรกับฉันลาวเหรอนางนกแก้วเห็นว่าทำพันนี้ไม่ถูกเลยนำคดีมาฟ้องศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ351/2/3คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและมีคอนนกฮอกถึง7อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคอนจำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมถึงขี้นกได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงเป็นเหตุรำคาญแล้วผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งไม่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญ

0: ให้ระงับเหตุใดไม่ว่าการกระทำนั้นจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535เพราะฉะนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้วพิพากษายกฟ้อง
1: รู้หรือไม่ตอนคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องให้ผู้อนุบาลเป็นผู้ฟ้องคดีแทนสำหรับคนเสมือนไร้ความสามารถหากประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนและต้องแนบหนังสือแสดงความยินยอมนั้นมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
1: ฟิลกู๊ด
0: รายการที่จะเปิดพื้นที่เติมความรักสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวนะคะเราเจอกันแบบนี้ค่ะทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะ
1: ซึ่งครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดของเราในสัปดาห์นี้ครับเป็นครอบครัวของคนจีนซึ่งมีลูกชายเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กเป็นเด็กที่ดื้อจนกระทั่งคิดว่าแม่ไม่รักเขา
0: เป็นไปได้เหรอคะที่ลูกชายคนเล็กของบ้านจะคิดว่าแม่ไม่รักตัวเองอยากเจอแล้วค่ะเขาเป็นใครคะ
1: อ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับไปพบกับครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้เลยครับ
0: ณัฐธีเอกวิจิตหรืออุ๋ยบุตรเบสลูกชายคนเล็กและคนเดียวของครอบครัวเอกวิจิตเขาเป็นเด็กที่โมโหร้ายชอบเถียงแม่ตั้งแต่จำความได้การปะทะกันของสองแม่ลูกไม่เคยลดดีกรีลงเลยจนอุ๋ยเข้าสู่วัยรุ่นและพบกับจุดเปลี่ยนในวิธีคิดทำให้ดวงตาของเขามองเห็นความรักนั่นคือวันที่เขาเปลี่ยนเป็นอีกคนความรักที่อุ๋ยบุตรเบสค้นพบหน้าตาเป็นอย่างไรพบกับอุ๋ยและคุณแม่ค่ะสวัสดีคุณแม่และคุณอุ๋ยค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: เมื่อกี้ตอนต้นพี่มิกเกริ่นเอาไว้เลยทำให้อยากรู้เลยค่ะว่าตอนเด็กๆเนี่ยพี่อุ๋ยเป็นคนนิสัยยังไง
3: คือเขาเกเรแบบเขาเอาแต่ใจตัวเขาเอง
1: ครับ
3: จะเอาชนะ
2: ทุบตีพี่สาวอะไรเงี้ยครับแบบเด็กทะเลาะกันครับก็จิกผมก็ตบตี
1: อันนั้นเรียกว่ามาเต็ม
3: คุณแม่ก็จับเขาไปขังห้องน้ำเลย
0: เ
3: ขาแกล้งพี
1: ่ค่ะมีเพื่อนไปโถส้วมช่วยเด็กไหมครับ
3: ห้องน้ำคุณแม่เรียนของไว้อย่างดีเขาโมโหเขาปาดลงไปหมดเวลาจับเข้าไปขังเอาไว
0: ้
3: ตอน
2: ผมเข้าใจว่าถ้าขังผมไว้ถ้าเกิดได้ยินเสียงของแตกเขาต้องมาเปิดผมก็กวาดให้แบบพินาศเลยครับ

0: มีมาเปิดประตูไหมครับ
1: มีครับเปิดก็วิ่งออกมา
0: เปิดก็วิ่งออกมาแต่เห็นบอกว่าตอนเด็กๆชอบคิดว่าแม่ไม่รัก
1: ช่วงป.1 ป.2 ป.3 เนี่ยโดนคุณแม่ส่งไปอยู่บ้านอาม่าครับเราก็จะรู้สึกว่าวันจันทร์ถึงศุกร์เราต้องไปอยู่ที่นั่นทำไมถึงเราถึงไม่ได้อยู่บ้านแบบ7วันมันเหมือนโดนไปอยู่โรงเรียนประจำอะไรเงี้ยครับแล้วมันแบบคือเขาก็เข้มงวดหน่อยครับแบบบังคับให้พูดหางเสียงทุกคำพูดครับพูดอะไรเงี้ยครับ
2: ค่ะ
1: ซึ่งแบบอยู่ที่บ้านผมอิสระมาก
2: ไม่มีหางเสียง
1: ใช่ครับไม่มีใครมาบังคับอะไรผมทั้งนั้นแบบอย่างการบ้านเงี้ยผมเขาก็จะมานั่งเพ่งนั่งจ้องว่าทำไหมมานั่งตรวจการบ้านนั่งดูอะไรเงี้ยครับสำหรับผมอึดอัดผมเกลียดการทำการบ้านอ่ะผมไม่อยากทำแล้วผมก็ยิ่งบังคับผมยิ่งไม่ทำยิ่งบังคับผมยิ่งไม่ชอบจำได้ว่าเวลาเลิกเรียนเนี่ยต้องขึ้นรถโรงเรียนผมไม่อยากขึ้นรถโรงเรียนกลับเลยอ่ะไม่อยากกลับไปบ้านมาเราทุกเย็นวันอาทิตย์คุณพ่อแม่จะไปส่งที่บ้านมาเนี่ยก็ไปกินข้าวแถวนั้นก่อนแล้วคือเป็นทุกวันอาทิตย์ที่ผมเศร้ามากคือผมไม่อยากไปอยู่บ้านมาเลยอยากอยู่บ้านตัวเองแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ต้องส่งเราไปอยู่ด้วย
0: แล้วคุณแม่ส่งไปอยู่ทำไมครับเห็นคุณแม่อมยิ้มอยู่ตลอดเวลาเลย
2: แม่มีเหตุผลอะไรในใจคะ
3: แม่ลอกป๋าก็บอกว่าเออเอาไปอยู่ที่นั่นแหละเดี๋ยวพวกอาเขาจะได้สอนการบ้านแล้วรถโรงเรียนมารับเขากับใกล้
2: แล้วพี่อุ๋ยได้บอกคุณแม่ไหมคะว่าไม่อยากไปอยู่บ
1: ้
2: าน
1: บอกครับบอกตลอด
0: และคำตอบที่แม่ให้ก็คือ
3: เขาอยู่ที่นู่นเขาก็สนุกของเขาอ่ะเพราะว่ามีพี่เขา
0: เราเข้าใจว่าเด็กจะสนุก
3: แล้วก็ลูกของลุงเขาอีก
0: ครับ
3: เขาก็อยู่ใกล้กันเขาก็เดินกันถึง
2: แต่แม่เคยทราบไหมคะว่าเขาเล่นกันแรงนะคะถึงขนาดเคยเอามีดมาขู่เนี่ย
3: เรื่องนั้นอ่ะคุณแม่ไม่รู้
1: ผมเป็นหลานเล็กสุดนะครับ
0: uh-huh.
1: แล้วก็มีพี่เขาก็โตๆกว่าเยอะแล้วเวลาเล่นกันเขาก็ชอบให้เราเป็นตัวแถมบ้างเวลาแบ่งข้างเล่นกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราเวลาโดนแกล้งกันเราก็รู้สึกว่าเขาแกล้งเราได้เพราะว่าแค่เขาตัวใหญ่กว่า uh-huh. ผมก็เลยเดินเข้าไปในครัวหยิบมีดเลยครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ที่จำได้ก็เดินเขาไปหาเขาแบบประมาณว่ามึงแกล้งกูอีกสิแบบผมชอบเห็นสีหน้าคนที่แบบหน้ามันเปลี่ยนตอนที่ตอนแรกเขาแกล้งเราด้วยความสนุกสนานแล้วแบบพอหน้าเขาเปลี่ยนเป็นแบบกลัวเราผมจะรู้สึกสะใจมาก
0: คุณโอเคใช่ไหมฮะเป็นความสะใจส่วนตัวหลังจากที่เราโดนแกล้งมา
1: ใช่ครับก็จะมีผู้ใหญ่เขาเข้ามาข้างหลังแบบเหมือนมาล็อกไว
0: ้แล้วช่วงเด็กๆเนี่ยไอ้ที่แบบเรามีความเกรี้ยวกราดเป็นคนใจร้อนเนี่ยทะเลาะ กับแม่บ้างไหม
1: โอ้โห
0: ใช่คำว่าโอ้โห
1: บ่อยมากๆครับเวลาแม่บ่นผมก็เถียงนะครับเวลาเขาว่าผมก็เถียงแม่ผมเป็นคนระเบียบจัดซึ่งตรงข้ามกับผมเลยครับทะเลาะกันบ่อยแบบบ่อยอะครับ
2: เรื่องช่วยงานบ้านนะคะ
1: อ๋อช่วยงานบ้านนี่โหประจำครับคือที่ผมเคยพูดกับพี่สาวว่าเออเหมือนแม่จะรักพื้นมากกว่าเรานะ
3: พอดีพี่เลี้ยงเขากลับไปไงแล้วเราก็ต้องมาทำกันเองใช่ไหม
2: แม่มีเหตุผล
0: แม่พูดอะไรนะ
2: พี่เลี้ยงกลับไปเราก็เลยต้องมาทำกันเอง
1: คือทำเองเข้าใจได้แต่พื้นไม้ปาเก้เงี้ยเสร็จถูสองรอบเสร็จต้องมาถูน้ำยาเคลือบอีกรอบนึงสามรอบก่อนหน้านั้นก็ต้องกวาดแล้วกวาดอีกคือผมสำหรับผมแบบกวาดเสร็จแล้วก็ถูครั้งเดียวก็พอแล้วป่ะแบบผมรู้สึกว่ามันโคตรเหนื่อยแล้วแค่นั้น
2: แต่มันไม่สะอาดไงพี่อุ๋ย
0: คือจะสะอาดขนาดไหนคุณบอยคุณจะเอาข้าวไปเทกับพื้นกินเหรอ
2: มันต้องสองรอบพี่นิกมันต้องสองรอบ
0: พื้นมันเอาไว้เหยียบ
2: แม่ก็เป็นแม่บอยก็เป็นอย่างเงี้ย
1: มันสองรอบเสร็จแล้วต้องมีเคลือบน้ำยาเคลือบ
2: มาแต่ไม่มีเคลือบน้ำยา
1: โอ้เฮ้ยจนบางทีผมแบบหงุดหงิดแล้วก็แบบคือเห็นเขาเหนื่อยเราก็รู้สึกผิดนะแต่ก็รู้สึกว่าถ้าเกิดยังต้องทำตามเขาอยู่มันก็จะสร้างนิสัยให้เขาเป็นอย่างเงี้ยให้เขาเรียนรู้แล้วกันว่าถ้าอยากสะอาดขนาดนี้เหนื่อยเองแล้วกันถ้าจะบ่นก็เชิญบ่นไปแล้วกันเพราะถ้าอยากสะอาดขนาดนี้มันเกินไปผมก็จะคิดแบบนี้ผมก็เออมันก็ไม่ทำทำได้เท่าที่คิดว่าเราคิดว่ามันโอเคแล้ว
0: มันต้องสะอาดเบอร์นั้นเลยเหรอครับแม่
3: ก็ปกติก็ทำกันอยู่แบบนั้นอยู่แล้วก็เลยช่วยใช่ไหมช่วยก็ต้องทำแบบนี้พี่เขาก็ไปทำอย่างอื่น
0: เอางี้ถามเล่นๆมีอะไรที่มันค้างคาใจแบบโกรธแม่อยู่ในช่วงนั้นไหมแบบมีเหตุการณ์อะไรไหมที่มันแบบเอ้ยแม่ทำอย่างนั้นทำไ
2: ม
0: แม่ทำอย่างนี้ทำไมมันเลยทำให้เราออกจากบ้านมีไหม
1: แรงๆเลยเท่าที่นึกออกที่เคยทะเลาะคุณแม่คือผมต่อจิ๊กซออะไรเงี้ยแล้วมันยังไม่เสร็จนะครับ
0: อ๋อจิ๊กซอ
1: ครับแล้วผมก็บอกว่าอย่าเพิ่งเก็บนะเดี๋ยวมาต่อให้เสร็จอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไปโรงเรียน แล้วกลับมาตอนเย็นคือแบบแม่รวบทุกอย่างเก็บใส่กล่องไปหมดแล้วคือผมต่ออยู่ตรงแบบเหมือนกลางบ้านอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเกะกะอะไรเงี้ยผมก็โมโหมากก็ทะเลาะกันครับ
4: ครับ
1: แล้วก็ตวาดตวาดกันเงี้ยครับแล้วผมก็จําได้ว่าผมจ้องหน้าเขาแล้วผมหัวเราะใส่หน้าเขาเวลาเห็นเขาโมโหหัวเราะใส่หน้าผมขี่จักรยานออกจากบ้านไปเลยไปหาเพื่อนอะไรเงี้ยครับคือแบบโมโหมากอะไรเงี้ย
0: คือหัวเราะด้วยความสะใจที่เห็นว่าแม่โกรธเรา
1: ใช่ครับแบบตั้งใจ
0: เพราะเราเถียง
1: ใช่ครับเราตั้งใจหัวเราะใส่ให้เขายิ่งโมโหครับ
2: แล้วแม่ยิ่งโมโหมั้ยคะ
1: ใช่ครับ
0: แต่คําถามผมมีคําถามแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็มีคําถามเดียวกับผมแม่เก็บทําไมครับจิ๊กซอเนี่ย
3: คิดว่าเขาเอามากางเล่นแล้วเขาก็ไม่เก็บแล้วทําไมปล่อยคากันอยู่อย่างนั้น
0: ครับ
3: อ
0: ันนั้นคือต่อใกล้เสร็จแล้วด้วยใช่มั้ย
1: ประมาณครึ่งนึง
0: ครึ่งนึงแล้วกี่พันชิ้น
1: จําไม่ได้ครับแต่เยอะครับก็เป็นพันชิ้นเลย
2: แต่ว่าแม่เป็นคนเจ้าระเบียบไงคะพอเห็นอะไรที่มันรกแล้วก็อย่างที่พี่อุ๋ยบอกมันกลางบ้านนะพี่นิก
0: อ๋อแต่บ้านใหญ่ครับเดินอ้อมได
2: ้ แม่ก็เลยเก็บไม่คิดว่ากลับมามันจะเป็นเรื่องใหญ่ของบ้านใช
3: ่ใช่เพราะเราไม่เข้าใจว่าเขาต้องมาต่อกันไปเรื่อยๆคิดว่าเขาไม่เล่นแล้วแล้วทำไมเขาปล่อยทิ้งเอาไว้กลางบ้าน
2: ตอนที่พี่อุ๋ยบอกว่าแม่โมโหแล้วพี่อุ๋ยก็ตั้งใจหัวเราะใส่หน้าแม่ ตอนนั้นอารมณ์แม่ยิ่งโกรธไหมคะ
3: โกรธเพราะว่ามาหัวเราะใส่แม่เหรอแล้วเขาก็ไปเขาก็ออกไป
2: แล้วแม่ดุเขาต่อไหมคะหลังจากเขาหัวเราะ
3: ไม่คุณแม่ก็ไม่พูดอะไรแล้ว
2: ก็เงียบเลย
0: แล้วตอนที่เขาหัวเราะใส่เรารู้สึกยังไงครับแม
3: ่รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นเด็กที่จะต้องเอาชนะเราม
0: ันไม่มีความกลัวอะไรในอนาคตเหรอครับสมมติมิกลองคิดเป็นมิกนะถ้าวันหนึ่งลูกเถียงมิกแล้วมาหัวเราะตอนที่มิกโกรธแล้วออกไปเป็นมิกอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยตายแล้วเขาจะหนักไปกว่านี้ไหมอุ้ยตายแล้วนี่เขาคิดอะไรอยู่ในใจเขาถึงมาหัวเราะตอนที่เราโกรธทั้งที่คุยกันก็ได้แม่รู้สึกอะไรพวกอย่างนี้บ้างไหมครับ
3: ไม่
0: เลยแม่ชิล
3: เขาบอก
0: ชิน
3: อยู่แล้ว
0: ชินอยู่แล้วเอาเป็นว่านะผมสรุปให้เลยก่อนที่จบรายการด้วยตั้งแต่ตรงนี้เลยมวยถูกคู่ครับผมเขารู้จักกันมวยถูกคู่กระดูกถูกเบอร์
2: แม่จะออกแนวบ่นไหมพี่อุ๋ย
1: ใช่ครับผมคนความอดทนต่ำครับ
0: เวลาทะเลาะกันเป็นยังไง
1: ก็เสียงดังมากครับ
0: ประมาณนี้
1: ใช่ครับดังกว่านี้
0: อุ๋ย
2: โอ้
1: ทำไม
0: อุ๋ยอย่าทำอย่างนี้แม่
1: จะเอาปะล่ะ
0: เอาปะล่ะ
2: อย่างนี้กับแม่
0: คุณถามแม่หรือเพื่อนคุณเมื่อกี
2: ้นอกจากเสียงดังและคำหยาบคายมีไหมคะ
1: โอ้โหเต็มที่ครับ
2: อย่างเช่น
1: นี่แบบ
0: ไอ้ตุ๊ดนี่มาครบเลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานยี่ห้อไหนมาครบเลยคุณเป็นคนพูดหรือแม่พูด
1: ผมนี่แหละครับ
3: เขาร้าย
2: แม่ตกใจไหมคะ
3: ก็คุณแม่ถึงบอกคุณแม่ไม่อยากเลี้ยงอ่ะลูกแบบนี้
0: อ่ะแล้วพอเราพูดประโยคว่าแม่ไม่อยากเลี้ยงเป็นลูกแบบนี้เขาหยุดไหมฮะ
3: เขาก็หยุด
0: หยุดก่อน
1: จำได้ก็ไม่ค่อยหยุดนะ
2: จำได้ไม่ตรงกัน
0: ชอบคุณอุ๋ยมากจำได้ว่าไม่ค่อยได้หยุดนะครับก็ใส่ต่อเลยแล้วมีลงไม้ลงมือด้วยครับ
1: ก็เวลาแม่ตีอย่างเงี้ยครับแล้วบางทีผมรู้สึกว่าผมไม่ผิดเสียงก็ขึ้นมันลืมตัวแล้วครับก็ตีสวนครับ
0: แล้วแม่บล็อกทันไหม
1: สมัยเด็กเขาชอบเอานิ้วชี้จิ้มหน้าผากอย่างเวลาเขาโมโหมากๆเนี่ยผมก็เอามือตีมือ
0: เรียกว่าปัดดีกว่าใช่ไหมคือปัดอย่ามาชี
1: ้ครับ
3: ตกใจก็คิดว่าเอ๊ะทำไมยิ่งเลี้ยงแล้วเขาก้าวร้าวทำไมเป็นเด็กแบบนี
2: ้ค่ะ
3: ถ้าไม่อยากอยู่บ้านนี้ก็ไม่ต้องอยู่ให้เก็บเสื้อผ้าไปเลยคุณแม่ไม่เลี้ยงแล้วเป็นลูกแบบนี้ไม่เลี้ยง
2: อันนี้ก็คือเหมือนไล่เลย
3: ใช่
2: แล้วพี่อุ๋ยล่ะคะพอแม่พูดแบบนี้สำนึกผิดไหมคะ
1: ไม่ครับยิ่งพูดอย่างนี้ยิ่งโมโหครับ
2: เสียงยิ่งดังขึ้น
1: ใช่ครับเราก็รู้สึกว่าคิดหาวิธีเถียงเพื่อเอาชนะครับ
3: แล้วคุณแม่ก็ว่าเขาบอกตายแล้วขนาดเล็กๆยังเป็นแบบนี้เลยแล้วอีกหน่อยโตจะเป็นยังไง
1: คำนี้ผมได้ยินโคตรบ่อย
3: ขนาดเขาเล็กๆอย่างเงี้ย
1: ว่าผมจำตั้งแต่จำความได้ครับคือผมแบบก้าวร้าวและเถียงและไม่ยอมครับ
2: ตั้งแต่เด็กเลย
1: ใช่ครับแล้วยิ่งบังคับผมยิ่งตรงกันข้ามเลยครับยิ่งสวนเลยครับ
0: แล้วมีตัวอย่างไหมครับอยากเห็น
2: มีค่ะคือทะเลาะกันบ่อยแต่ว่าเหตุการณ์ที่จะได้ชมเนี้ยเป็นการทะเลาะกันที่รุนแรงมากนะคะชมจากละครเวทีค่ะ
5: ฮ
0: Happy Birthday

0: birthday to you เพลงอะไรครับพี่หวย Happy birthday Happy birthday Happy birthday to youเสียงดีมากครับขอเชิญไปออกซิงเกิลที่ค่ายผมด้วยนะครับ
1: โอ้โหมีบางอ่า

0: มาจะเกิดชิงมาเกิดมาจะเกิดชิงมาเกิดมาจะเกิดชิงมาเกิดมาจะเกิดชิงมาเกิดมาไม่ได้เกิด
1: หมาไม่ได้เกิดแล้วใครมาเกิดแทนล่ะครับ
2: เกิดแทน
1: แม่โยน
2: ม
1: าสักขนาด
0: รอให้เบนฟังบ่อยไหมครับ
1: เพลงนี้เหรอครับ
0: ครับผม
1: ไม่กล้าร้องเพลงนี้ส่วนใหญ่จะร้องเพลงกล่อมลูกครับช่วงนี
0: ้ลดยามมากครับครับบทเพลงก็คือสิ่งที่สะท้อนออกมาจากชีวิตของศิลปินแล้วศิลปินที่เขียนเพลงแบบนี้คุณคิดว่าชีวิตเขาต้องเจออะไรมาบ้างและเขาอยากบันทึกอะไรไว้ในชีวิตเขาครับ

0: มันก็ลงมาเองแหละแม
1: ่เอ๋เรียกน้องให้มาสิ
2: โอ๊ยกินข้าว
3: นั่นแหละครับผมตอนวัยรุ่นห้ามก้าวร้าวต่อต้านโดยเฉพาะแม่
1: ทำเสียงฟึงปังทำไมไร้มารยาทใครเขาจะหาว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอน
4: แล้วสอนไหมล่ะ
1: ฉันสอนแกต้องไม่รู้ทั้งเท่าไหร่หัดจำซะบ้างดูอย่างพวกพี่ๆเขาสิพวกแกสองคนก็เหมือนกันสอนน้องบ้างนะ
5: ไม่น่าลากไปเกี่ยวมั้งมา
2: ม้ากินข้าวเถอะป๋าหิวแล้ว
0: มากินกันลูกนะ
1: เอาเลยยังไหนๆอารมณ์ขึ้นแล้วพ่อชำระความก่อนอากงเขาโทรมาบอกว่าแกไปไล่ฟันพี่ๆบ้านโน้นแล้วเขาจะให้ม้าจัดการแกจะว่ายังไง
4: ก็ไม่ว่ายังไงพอมันแกล้งผมก่อนอะ
1: ถึงโดนแกล้งก่อนก็เอาไม่ไปฟันเขาไม่ได้และเรียกเขาว่ามันได้ยังไงเขาเป็นพี่แกนะ
4: เป็นพี่แล้วไงอะก็ถ้าม้าไม่ส่งผมกับเจ้ไปอยู่บ้านโน้นอะมันก็ไม่มีปัญหาปะ
5: พวกเจ้ก็ไม่อยากไปไม่น่าลากกูไปเกี่ยวมั้ง
4: ม้าอยากส่งผมไปเองก็ต้องรับผลกรรมเองดิชอบอ้างมากไม่ใช่เหรอเวรกรรมอะไรนั่นน่ะ
1: ไม่เห็นจะว่าปีพวกพี่แกจะมีปัญหาตรงไหนเลยมีแต่แกนั่นแหละ
4: ก็มีแต่แกแต่แกเออใช่ผมแม่งตัวปัญหาพอใจยังพอใจแล้วก็กินข้าวจะได้เงียบปาก
1: โอ๊ยฉันเป็นแม่กันนะ
3: นี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นประจำในครอบครัวของผมเรียกว่าเป็นเรื่องปกติเลยก็ว่าได้ไม่รู้ทำไมพอโต้เถียงกันทีไรแม่ผมก็จะอ้างด้วยคำว่าฉันเป็นแม่แกนะในใจของผมมีแต่คำถามและคำเถียงแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรโดนใจในวันนั้นให้มันหลุดจากใจและหลุดออกจากปากผมไป
4: เป็นแม่แล้วไงอ่ะ
2: ไ
1: อ้อุ้ย
5: อิ่มแล้วไปก่อนนะ
2: ไปด้วย
0: เดี๋ยวป้าไปด้วย
1: ไม่ต้องอยู่มาตรงนี้แหละดูมาทำบาปก่อน
0: ครับ
5: ค่ะ
1: แกกล้าพูดแบบนี้กับพ่อกับแม่ไม่กลัวว่าตายไปจะเป็นเปรตปากเท่ารูเข็มเหรอ
4: ม้าเคยเห็นเหรอถึงรู้ว่าเป็นยังไงอ
3: ่
4: ะ
3: ใจเย็นก่อนวัยรุ่น
4: อ้างจ้างบาปกรรมอะไรเนี่ยเอามาขู่ให้เด็กอยู่ใต้อำนาจสิไม่ว่า
3: อุ้ยพอเถอะอุ้ย
1: นี่ถ้าฉันรู้อย่างนี้นะฉันน่าจะเอาขี้เท่ายัดตั้งแต่เกิด
3: จำได้เป๊ะทุกคำเลยนะเอง
1: นี่เถียงทำให้ตกฟากถ้าล้อเรียนพ่อแม่แกนี่นะฉันนี
4: ่คำก็บุญคุณสองคำก็บุญคุณมีบุญคุณอะไรกันนักหนา
1: บุญคุณที่เลี้ยงแกมาไงที่เป็นแม่เลี้ยงแกมา
3: หยุดเถอะอุ้ยอย่าพูดคำนั้นก่อนที่ต้องเสียใจไปทั้งชีวิต
4: จะทำให้เกิดมากันเองนี่ไม่ได้ขอสักหน่อยจะมาทวงบุญคุณได้ไง
1: ไอ้ย้อย
3: แล้ว
4: ไอ้

0: และเหตุการณ์ในวันนั้นมันอยู่ในบันทึกความทรงจําแล้วมันก็ส่งผลให้ออกมาเป็นบทเพลงเพลงนั้นคุณรู้ไหมครับว่าคำถามที่ผมพูดกับแม่แค่ไม่กี่วินาทีมันทำให้ผมต้องหาคำตอบทั้งชีวิต
1: เป็นยังไงบ้างคะพี่อุ๋ยละครเมื่อสักครู่นี้หมวยเห็นพี่อุ๋ยน้ำตาไหล
2: ใช่ครับเหมือนมากครับประโยคกับเรื่องเบสิกตะโกนเรียกให้ลงมากินข้าวแล้วลงมาก็แบบเป็นหงุดหงิดหงุดหงิดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตะคอกกันอย่างเงี้ยครับแพทเทิร์นนี้เลยครับแบบนี้เลยครับ
3: วันที่แม่ได้ยินประโยคนั้นแม่รู้สึกยังไงครับ
4: ก็เสียใจคือเขามาย้อนแบบนี
3: ้ครับเป็นประโยคที่แรงที่สุดที่เขาเคยพูดกับเราด้วยไหมครับ
4: ค่ะใช่ก็โมโหเข้าด้วยแล้วก็นึกว่าเอ๊ะทำไมเขาพูดคำนี
3: ้ครับเราโทษตัวเองไหมว่าเราเป็นคนเลี้ยงเขามา
4: ก็โทษตัวเองเหมือนกัน
1: โอ้โหพี่อุ๋ยกอดคุณแม่เลยงั้นถามพี่อุ๋ยบ้างว่าคือตอนนั้นพี่อุ๋ยคิดอะไรทำไมถึงพูดประโยคนั้นออกมาคะ
2: หนึ่งคือจะเอาชนะสองคิดว่ามันคือเหตุผลครับเหตุผลของผมครับแล้วก็คิดว่าถ้าจะมาทวงบุญคุณว่าเป็นแม่เป็นแม่เป็นแม่แล้วสถานะแม่นี่มันได้มาได้ยังไงอ่ะก็เพราะคุณทำให้ผมเกิดมาป่ะแล้วคุณทำให้ผมเกิดมาผมขอป่ะผมไม่ได้ขอเนี่ยแปลว่าคือคิดแต่จะหักล้างจะเอาชนะครับสมัยนั้นมันไม่มีโซเชียลมีเดียครับถ้ามีผมก็คงพิมพ์อะไรอย่างนี้ลงไปด้วยเป็นที่ระบายออกแต่ทุกวันนี้ผมเห็นเด็กที่มันพิมพ์อะไรอย่างนี้ลงไปเนี่ยผมรู้สึกว่าหนึ่งไม่เห็นด้วยอยู่แล้วล่ะสองคือเฮ้ยแต่กูเข้าใจมึงนะเพราะตอนเด็กๆกูก็เป็นอย่างเงี้ยคือคิดได้แค่มุมแค่เนี้ยมันมองแคบแค่เนี้ยมันไม่ได้มองกว้างคือเอาง่ายๆไม่ได้อย่างใจแล้วก็จะเอาชนะอย่างเดียวแค่นั้นแหละครับผมถือว่าผมโชคดีที่ไม่เกิดในยุคที่มีโซเชียลมีเดียในวัยนั้นน่
1: ะ
2: เพราะถ้ามันมีผมก็คงพิมพ์ลงไปแล้วแหละคงระบายลงไปในนั้นซึ่งผลที่ตามมาเนี่ยโห
1: มหาศาล
2: คุณจะไปทำงานทำการที่ไหนแล้วเขาเห็นไม่มีใครอยากรับหรอกคนพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยสองคือคนรู้จักคนอื่นๆมุมมองที่เขามีต่อคุณที่แบบถ้าพิมพ์พูดถึงพ่อแม่อย่างเงี้ยมันก็คงจะมีคนระดับปัญญาที่จะเห็นด้วยกับคุณซึ่ง ผลกระทบวันนึงอาจจะเข้าใจได้ในวันที่โตกว่านั้นแล้วผ่านประสบการณ์ชีวิตมากกว่านั้นแล้วแล้วก็ปัญหาที่เขาจะต้องได้รับมันควรจะเยอะกว่านั้นซึ่งตัวผมเองถ้าเกิดผมอย่างที่บอกถ้าผมเกิดในยุคที่มีโซเชียลมีเดียผมคงเรียนรู้ทางโหดกว่านี้เยอ
1: ะ
2: คงได้รับผลกระทบมากกว่านี้เยอะ
1: ช่วงวัยรุ่นเนี่ยค่ะแม่มีอะไรที่ห่วงพี่อุ๋ยบ้างคะ
4: ก็กลัวเขาแบบไปคบกับเพื่อนหรือว่าไปหัดสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยไปติดยาห่วงเขาเรื่องนี้เรื่องเดียวเพื่อนเขาบางคนก็สูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเพื่อนให้สูบบุหรี่อะไรอย่าไปสูบนะรู้ไหมเขามีจุ่มยาไว้ในนั้นน่ะถ้าสูบนั้นจะติดไปเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะไม่เลี้ยงเด็ดขาด
2: คือผมก็งงนะคุณพ่อผมทั้งกินเหล้าทั้งสูบบุหรี่ให้เห็นต่อหน้าทุกวันแต่ว่าแม่ห้ามกินเหล้า
4: แม่ไม่ชอบเลย
3: แล้วที่พ่อทำทุกวันแม่ก็คือห้ามไม่ได้แต่ก็เลยมาห้ามที่ลูก
4: ใช่
3: แล้วแม่เคยพูดกับพ่อไหมครับว่าห้ามทำให้ลูกเห็น
4: บอกเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยแล้วเนี่ยว่ายังไงถ้าอีกหน่อยน้องอุ๋ยกินเหล้าก็จะพูดไม่เชื่อฟัง
1: ค่ะ
3: ครับแล้ววันแรกๆที่คุณกินเหล้านี่แม่รู้ไหม
2: ไม่รู้ครับ
4: ไม่รู้อ
2: ่
4: ะ
2: แม่ไม่รู้หรอกครับ
1: แล้วแม่มารู้ได้ไงอะคะว่าเขากิน
2: แม่ไม่รู้เลยมั้งครับทุกวันนี
1: ้เอาเหรออ
3: ้าว
2: ช่วงมัธยมตอนนั้นผมกินเหล้าน้อยผมไปดูกัญชาแทนครับ
3: แล้วแม่รู้ไหม
2: ไม่รู้ครับ
1: แม่ไม่รู้อีก
2: ครับเวลากลับมาบ้านเนี่ยมันต้องเก็บอาการเนี่ยแล้วมันก็จะอึดอัดจนทำให้บางครั้งเราไม่ดูดบอกเวลาอยู่กับเพื่อนไม่ได้ว่ะต้องกลับไปกินข้าวกับพ่อแม่ก็ใช้วิธีแบบบางทีกินข้าวกับพ่อแม่เสร็จค่อยออกไปหาเพื่อนแถวบ้านเนี่ยครับแล้วก็ไปนอนเล่นเกมไปอยู่บ้านเพื่อนก็จะไปดูดเวลาอย่างนั้นซะมากกว่า
3: ครับพอรู้แล้วเป็นไงครับแม
4: ่ตกใจเหมือนกันนะเนี่ยมาไปติดกัญชา
2: ไม่ได้ติดใช่เฉย
3: รู้ว่าเขาสูบบุหรี่แล้วเป็นยังไงครับ
4: คือเขาไม่ได้ติดจนแบบเหมือนกับทุกคนจะต้องมานั่งสูบสูบ
3: เรื่องเล่าครับ
4: เล่าเนี่ยอันนี้คุณแม่ก็ไม่รู
3: ้แล้วพอรู้แล้วลงเวทีโดนไหมฮะ
4: ไม่เพราะเรื่องนี้เขารู้อยู่แล้วว่าตัวเขาเองเขาต้องตัวรู้ตัวเขาเอง
2: ทุกวันนี้ผมก็ไม่ดื่มเลยคร
4: ับ เขาไม่ดื่มอยู่แล้ว
3: มันมีประเด็นเยอะมากที่ควรจะต้องถามแขกรับแชร์บ้างพี่หมวย
1: ค่ะวันนี้สองท่านนะคะเป็นตัวแทนของคุณแม่แล้วก็ตัวแทนของลูกวัยรุ่นค่ะแม่ก้อยสิรินุชค่ะและน้องปามธัญวิทย์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะค่ะถามมุมของแม่ก้อยก่อนนะคะถ้ามีลูกวัยรุ่นแล้วเฮี้ยวแบบนี้อารมณ์แรงแบบนี้แม่จะจัดการยังไงคะ
3: ทำไงฮะ
5: คือก้อยอ่ะจะไม่เหมือนคุณแม่ของน้องอุ๋ยคือว่าเป็นคนที่คุยกันด้วยเหตุผลโยนเหตุผลกันไปมาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแล้วมันก็ไม่ได้จบลงที่ใครถูกใครผิดจบลงที่ว่าฉันได้เสนอเหตุผลของฉันแล้วเธอก็เสนอเหตุผลของเธอแล้วจบเลิกคุยกัน
3: แล้วลูกพี่ก้อยมีเหตุผลเยอะเท่าอุ๋ยไห
5: ม
3: ค
5: ุ
3: ณต้องชนะเขาในเหตุผลของเขาให้ได้นะครับเพราะเขาก็มีเหตุผลเขาก็ยึดมั่นในสิ่งที่เขาคิดนะ
5: เราอยากชนะทั้งคู่แหละ
3: ครับ
5: เราก็อยากชนะลูกก็อยากชนะอย่างเช่นอันแรกนี่ก็คือแม่ครับขอไปเที่ยวขอไปเที่ยวครับประมาณม.ต้นแล้วเงี้ยไปเที่ยวศุกร์เสาร์อาทิตย์ต้องไปเที่ยวกลางคืนกินเหล้าครับอะไรเงี้ยเรียนอยู่นะเฮ้ยไม่ได้แม่ก็ยืนกรานว่าไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้หรอกคุยกันประมาณชั่วโมงกว่าคุยกันในบ้านขอเขาขอให้ได้ว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะต้องไปเราก็ห้ามว่ามันไปไม่ได้มันไปไม่ได้จนเราก็ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าจบนะคือคนนี้บอกว่าไม่ให้ไปแต่อีกคนเนี้ยบอกว่าอยากไปใช่ไหมจบเราดีลไม่ได้แล้วเราจบประเด็นไม่ได้ต่างคนต่างโยนเหตุผลมันคือจบไม่ได้อะยังไงเขาก็ต้องไปถ้าเราชนะเขาก็ต้องแอบไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือจบแค่นั้นถ้าเกิดเขาไปเขาก็รับรู้ว่าเขาเคยได้ยินเสียงเหมือนที่อุ๋ยพูดกับแม่อย่างเงี้ยว่าอุ๋ยมีอะไรบางอย่างที่ใส่โปรแกรมมาไว้ว่าเล่าไม่ดีนะอะไรเงี้ยคือเขาได้จำแล้วล่ะว่าเราไม่ชอบไม่อยากให้ไปเพราะเหตุผลแบบนี้มันเสี่ยงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ได้จำแล้วว่าเขาอยากไปเพราะอะไรเพราะเขาได้เล่ามาให้ฟังหมดแล้วคือก็ว่ามันเป็นความโชคดีถ้าเราได้คุยกันแต่ถ้าเกิดไม่ได้คุยกันเนี่ยค่อนข้างยากละเพราะเราไม่รู้ว่าทิศทางมันจะไปทางไหนอะไรเงี้ย
1: ค่ะถามพี่ปาล์มบ้างนะคะในฐานะตัวแทนของลูกถ้าเป็นลูกวัยรุ่นแล้วมาเจอแม่เนี้ยบๆเพี้ยบๆแบบนี้ค่
6: ะ
1: พี่ปาล์มจะทำไงคะ
6: คือผมมีความรู้สึกว่าสมมติว่าเป็นลูกชายเหมือนพี่อุ๋ยเงี้ยผมมีความรู้สึกว่าในบ้านเนี่ยคาแรคเตอร์ของแม่เป็นคาแรคเตอร์ที่สำคัญมากเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นคุณพ่อเนี่ยมันเป็นผู้ชายเหมือนกันมันอาจจะเข้าใจกันไปเรื่อยฮ
1: ะ
6: จนไม่มีใครคอยมายั้งไว้อะไรเงี้ยบางทีเรามีคาแรคเตอร์ของแม่ซึ่งอาจจะไม่ได้เข้าใจลูกผู้ชายมากมาคอยยั้งไว้บ้างเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีอะไรเงี้ยอย่างของพี่อุ๋ยที่สมมติเราใช้คำว่าดื้อแล้วกันนะฮะสมัยเด็กๆกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นการดื้อที่โดดเด่นกว่ามนุษย์มนาทั่วไปเขาจะทำกันนึกออกไหมฮะ คือมันไม่ใช่ระบบการดื้อแบบเหมือนแบบเด็กคนนี้ดื้อประมาณเท่านี้อะไรพี่อุ๋ยก็จะโดดเด่นมาก
3: เป็นการว่าคนที่ไพเราะ
6: มากเลยซอมมากอะไร
3: เป็นการว่าคนที่ไพเราะมากจริง
6: ๆมีไพเราะกว่านี้อีกฮะในชีวิตคุณแม่อาจจะไม่คุ้นชินด้วยซ้ำไปว่าไอ้การดื้อระดับเนี้ยมันแปลว่าอะไรแล้วต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าอย่างตัวผมเองอย่างเงี้ยมันจะมีช่วงนึงที่ผมทะเลาะกับที่บ้านเพราะว่าผมต้องถูกไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ช่วงม.4เพราะว่าการเรียนตอนที่อยู่ม.ต้นเนี่ยมันแย่มากแล้วก็นิสัยก็แย่มากทั้งพ่อกับแม่เขาก็มีความรู้สึกว่าควรจะต้องไปใช้ชีวิตที่อื่นไปหาประสบการณ์ที่อื่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่ความต้องการของผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแล้วระหว่างที่กำลังจะไปเนี่ยพ่อกำลังสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมาผมก็พูดกับทุกคนในบ้านว่าดีจังเลยเนอะสร้างบ้านมาแล้วผมไม่ให้อยู
1: ่
6: คือผมต้องไปพอดีพ่อก็ตอบกลับมาว่าช่วยไม่ได้มึงเรียนโง่เอง
3: พี่ปุ๊พูดอย่างนั้นเหรอครับ
6: นี่คือคำพูดของ
3: มนตรีเจ
6: ริ
3: ญสอนนะฮะมันสำคัญนี่ลูกพี่ปุ๊มนตรีนะฮะผู้ชายที่เราเห็นในละครที่แบบโอ้ยคุณพ่อสุดที่รักพี่ปุ๊ของเรา
6: ไม่แต
3: ่ช่วยไม่ได้เลียโง่เอง
6: ใช่แต่ว่าประเด็นก็คือว่าในความเป็นจริงผมอาจจะโกรธก็ได้แต่ว่าผมเนี่ยเป็นเด็กที่กวนมากๆอยู่แล้วแล้วคำพูดของพ่อนั้นน่ะมันทำให้ผมขำแทนที่จะโกรธมันทำให้ผมขำแล้วหลังจากนั้นมันก็เป็นวันที่ผมคิดขึ้นมาได้เลยว่าอ๋อ ในเมื่อมันเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยหน้าที่รับผิดชอบมันคือต้องเรียนถ้าแปลว่าเราทำมันไม่ดีอ่ะมันไม่ใช่หน้าที่เราที่ต้องโทษผู้อื่นและหลังจากนั้นมามันก็เป็นภาพจำเลยว่าอ๋อถ้าทำอะไรรับผิดชอบเองพี่ชายสามารถอยู่ที่นี่ต่อได้เพราะเขาเรียนอยู่ในคันลองปกติเขาก็เรียนที่ต่อไปได้แต่ผมไม่มีสิทธิ์อยู่เพราะว่าการเรียนการสอนเราไม่ดีไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ไม่เชื่อฟังพ่อแม่มันก็มีความจำเป็นบางทีที่ต้องไปอยู่ที่อื่นเหมือนกันอะไรเงี้ย
3: เมื่อกี้ก็เป็นมุมมองนะครับจากแขกรับแชร์ของความเป็นคุณแม่แล้วก็เป็นลูกที่เรียกว่าเฮี้ยวก็คือตรงกับนี่เลยแขกรับเชิญของเรา
1: ค่ะนั่นคือชีวิตช่วงวัยรุ่นที่หัวร้อนแต่มันจะมีช่วงที่เขาเริ่มหัวเย็นนะคะคุณแม่ก็คือตอนที่เขารู้ว่าฐานะทางบ้านไม่ดีตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคะพี่อุ๋ย
2: ก็โดนเลี้ยงสบายมาตั้งแต่เด็กครับแบบอยากกินอยากเที่ยวอะไรเขาก็มีให้หมดของเล่นเกมอะไรเงี้ยเขามีคือขอไปเนี่ยรอไม่นานเดี๋ยวก็มีมาให้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ในช่วงมัธยมปลายอะไรเงี้ยเศรษฐกิจที่บ้านเริ่มไม่ดีครับพอเริ่มรู้ว่ามันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะเศรษฐกิจที่บ้านไม่เหมือนแต่ก่อนก็จะรู้สึกสงสารพ่อแม่รู้สึกละอายเวลาต้องไปแบมือขอเงินเขาครับรู้สึกว่านอกจากจะช่วยเขาไม่ได้แล้วยังเป็นภาระอีกต่างหากแบบมีแต่ขออะไรเงี้ย
1: ทำไมตอนนั้นแม่ไม่บอกลูกอะคะว่าที่บ้านเราเนี่ยเจอกับปัญหาอะไรบ้าง
4: คิดว่าบอกไปเขาก็ยังพวกนี้เป็นเด็กกันอยู่ไม่รู้จะไปบอกทำไมก็เลยไม่บอก
3: แต่เห็นบอกว่าบ้านแม่มันเกิดเหตุการณ์ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งครั้งไม่ใช่เพียงแค่เศรษฐกิจที่ล่มตอนปี40วิกฤตเศรษฐกิจ40มา 4-5 ปีอะไรไฟไหม้นะครับ
4: ที่บ้าน
2: เพิ่งรีโนเวทใหม่แบบพี่สาวจะแต่งงานคร
3: ับ
2: คุณโตแล้วก็ไฟไหม้วันแต่งงานเลยครับ
1: โ
3: อ้มันไหม้ได้ยังไงฮะ
2: คนจีนจะมีสารพระภูมิสาร
1: สี
2: จุเอียงนะครับก็เขาปักธูปพี่สาวปักธูปคือไหว้ก่อนออกไปวัดครับไปทำบุญตอนเช้า
4: จะไปเลี้ยงพระเช้าที่วัดปักน้ำ
2: กำลังกวดน้ำอยู่เลยครับจำได้ข้างบ้านโทรมา
4: เขาบอกว่าเออใจเย็นๆนะที่บ้าน
2: อ
4: ะไฟไหม
1: ้
2: ผมกลับมาก่อนมาดู
4: พอคุณแม่กลับจากวัดมาเขาอยู่หน้าบ้านเขาเข้ามากอดบอกคุณแม่อย่าไปเสียดายของของคุณแม่นะ
1: พอพี่อุ๋ยมากอดแม่บอกว่าแม่ไม่ต้องเสียดายข้าวของแล้วพอไปเห็นกับตาตัวเองข้างในอะคะแม
4: ่น้ำตาไหล
1: พอพี่อุ๋ยเจอสถานการณ์แบบนี้ทั้งพิษเศรษฐกิจทั้งไฟไหม้ด้วยตอนนั้นเราปรับตัวยังไงบ้างคะ
2: โหตอนนั้นเป็นงงๆครับคือสงสารพ่อกับแม่มากครับคิดแต่ว่าทํายังไงก็ได้ให้เขาสบายใจหรือแบบเราก็เป็นภาระเขาให้น้อยที่สุดอะไรเงี้ยก็พยายามเลี้ยงตัวเองให้ได้พยายามทําอะไรเขาสบายใจ
1: ค
2: ่ะผมทํางานตั้งแต่ตอนเรียนรามครับเรียนมหาลัยครับผมทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยช่วงนั้นผมก็ทําเพลงมาตลอดครับแต่ทําแล้วก็ทุกคนก็จะพูดหมดว่าอันนี้มันเป็นเรื่องสนุกโลกแห่งความฝันแต่โลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันคืองานแบบนี้แหละที่มึงไม่ชอบต้องทนทำไปนี่คือชีวิตคน
1: ค่ะ
3: เรารู้ตัวเราว่าเราชอบเรื่องเพลงตั้งแต่อายุเท่าไหร
2: ่ผมไม่เคยคิดจะเป็นนักร้องเลยครับเพราะผมเสียงไม่ดีครับร้องเพลงไม่เป็นแต่ผมที่ตอนเด็กๆโรงเรียนสอนเขียนกลอนสมัยประถมแล้วผมเขียนกลอนแล้วผมก็เขียนแต่กลอนแบบแซวเพื่อนในห้องเอาปมด้อยเพื่อนมาล้ออะไรเงี้ยครับในกลอนแล้วเพื่อนอ่านก็หัวเราะกันถ้าเราก็รู้สึกสนุกกับสิ่งนี้จนช่วงที่วัยรุ่นผมชอบฟังเพลงแร็ปเพลงฮิปฮอปอย่างเงี้ยครับก็ฟังถึงจุดนึงก็เฮ้ยอยากลองทำดูเองบ้างแล้วมันก็เป็น2 อย่างรวมกันตรงที่มันคือการเขียนกลอนแล้วก็ร้องให้ลงจังหวะโดยที่คุณไม่ต้องเสียงดีก็ได้แล้วก็ผมชอบอ่านเรื่องศาสนาการเมืองสังคมเศรษฐกิจมันก็เป็นแนวเพลงเดียวที่มันพูดได้ทุกเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องความรักผมก็เลยแบบเอ้ยลองเขียนมันดูแล้วว่าผมก็รู้สึกสนุกกับมันอะไรเงี้ยครับ
3: แม่รู้ไหมครับว่าลูกเรามีความสามารถด้านนี
4: ้ไม่รู
3: ้แม่รู้ใช่ไหมครับทุกวันนี้ลูกแม่เป็นนักร้องแล้วฮะ
4: ช่วงที่เขาไปทำเพลงอะไรนั่นน่ะคุณแม่ก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำเพลงอะไร
3: เอ้าเหรอครับ
4: ไม่รู้เพราะว่าเขาเย็นเขาก็ออกไปเช้าเขาก็กลับมาแล้วพอเราว่าเขาบอกไปไหนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปทำเพลงอะไรไม่เคยเห็นเขาร้องเพลงไม่เห็นได้ยินอะไรว่าอยู่ๆไปทำเพลงเขาตอนช่วงนั้นเขาเป็นเซลล์อยู่ แล้วเสร็จแล้วก็อยู่ๆเขาบอกเขาจะออกจากเซลล์บอกอ้าวทำไมอีกอ่ะเขาจะไปทำเพลงแล้วเสร็จแล้วเราก็โมโหเขาบอกว่าอะไรสงสัยขี้เกียจอ่ะคือไม่ชอบทำงานแน่เลยยังพูดกับป๋าเขาบอกดูสิไปทำตรงไหนก็ไม่ดีอะไรก็เบื่อ
3: ครับ
4: เสร็จแล้วนี่ก็ไปทุกวันเย็นออกเช้าก็กลับมาเราก็เอ๊ะเขาไปทำอะไรยังไม่รู้เลยว่าเขาไปทำเพลงอะไรเขาจะออกอัลบั้มเนี่ย
3: ครับ
4: เขาก็ไปทำผมอ่ะไอ้ฟูๆอย่างสมัยก่อนโอ้โหคุณแม่นะมองทุกวันเห็นเขาแล้วต้องด่าเขาทุกวันเหมือนกับกุ้ยอะไรอย่างนั้นอ่ะทำไมทำแบบนี้แล้วเขาก็ไม่ตอบนะเขาก็เฉย
2: ผมเคยไปโกนหัวแล้วกลับมาบ้านแม่ผมด่าแรงมากแบบพ่อแม่ไม่ทันตายโกนหัวทำไมอะไรเงี้ยจะทะเลาะกับแม่เรื่องทรงผมมาตั้งแต่แบบช่วงวัยรุ่นนะครับตลอดเวลา
4: เราบอกว่าหน้าตาก็ไม่ได้หล่อจะไปไว้ทรงอะไรก็ไม่รู
2: ้แม่ผมพูดคำนี้มาตั้งแต่เด็กแบบตัดผมทรงอะไรดูหน้ามึงป่ะช่วยดูหน้าตัวเองด้วยแบบแม่พูดอย่างนี้บ่อยมาก
1: หายกังวลเลยไหมคะกับภาพเก่าๆของเขาในวัยเด็กกับภาพที่แม่เห็นเขาออกอัลบั้มมีแฟนเพลง
4: แบบคิดไม่ถึงว่าเขาจะเป็นอย่างนี้เขาเปลี่ยนได
3: ้อะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราหายเดือด
2: ตอนที่ไปปฏิบัติธรรมครั้งแรกหลังจากบ้านไฟไหม้ครับคือผมเป็นคนมีคำถามเยอะมาตั้งแต่เด็กนะครับตอนเด็กคุณแม่จะให้อ่านหนังสือพระบ่อยพวกหนังสือธรรมะอ่านมันก็ได้ผลประมาณนึงแต่ก็ไม่ได้มากอะไรเท่าไหร่แต่มันก็จะมีคำถามช่วงวัยรุ่นว่าเกิดมาแล้วก็แก่ตายไปทำงานทุกคนหวังว่าจะทำงานให้รวยแต่งงานมีลูกซื้อบ้านซื้อรถแล้วแก่ตายไปแค่นี้เหรอชีวิตคนเราจนเนี่ยครับพอบ้านไฟไหม้ก็อยากไปลองปฏิบัติธรรมดูเพราะว่าคือหนึ่งไปแล้วคิดว่าถ้าแม่สบายใจก็คิดว่าเขาสั่งให้ทำอะไรในคอร์สเนี่ยจะลองทำทุกอย่างเลยแล้วถ้าออกมาแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยจะออกมาบอกทุกคนเลยว่ามึงอย่าไปแบบมันเป็นเรื่องงี่เง่าแบบแต่ถ้าเกิดมันได้ผลเราจะสนใจทดลองทำมันต่อก็นั่นแหละครับก็เลยลองไปครับ
1: แต่วันที่จะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มีเรื่องนะคะพี่มิก
3: เรื่องอะไรอีกนะฮะ
1: เนี่ยแม่กับลูกเขาก็ทะเลาะกัน
3: ทะเลาะทำไมฮะ
1: ตอนนี้เหมือนจะไปได้ดีนะเท่าที่ พี่อุ๋ยเล่าแต่ก็ยังทะเลาะอยู่ยังไงคะคุณแม
4: ่คือเขาไม่ได้จองอ่ะพี่ยั่วพุทธอ่ะเขาต้องจองใช่ไหมคุณแม่ก็เข้าใจว่าเขานัดเพื่อนชวนเพื่อนไปกันแล้วคงจองเอาไว้แล้วคิดอย่างนั้นก็ไปถึงเอ๊ะทำไมสักพักหนึ่งคนก็เข้าไปกันหมดอ้าวน้องอุ๋ยทำไมน้องอุ๋ยไม่เข้าเข้าอะไรอ่ะไม่ได้จองมาบอกอ้าวแล้วจะมาทำอะไรอ่ะเราก็โมโหเขาแล้วบอกอ้าวแล้วไม่ได้จองจะมาได้ยังไง
2: ผมไปหาข้อมูลมาแล้วคือมันมีคอร์สอ่ะแต่มันผมตัดสินใจแล้วผมจะไปเลยครับแล้วผมไม่ได้จองก่อน
1: จองไม่ทันเขาปิดไปแล้ว
2: ใช่ครับแล้วผมก็โทรถามเขาเขาบอกว่าคุณต้องรอคนสละสิทธิ์คุณถึงจะมีสิทธิ์เข้าไป
1: ค่ะ
2: ผมก็ถามว่าคนสละสิทธิ์บ่อยไหมเขาบอกมันก็มีทุกคอร์สนะแต่ว่ามันก็ไม่แน่นอนอ่ะก็แล้วแต่มันก็เขาบอกไม่ได้ว่าโอเคแล้วผมต้องทำไงเขาบอกถ้าอยากมามากคุณก็มารอคนสละสิทธิ์โอ้ได้ผมก็เก็บของเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วก็กลับไปนั่งรอคนสละสิทธิ์นะครับ
1: คอร์สนั้นกี่วันคะพี่อุ๋ย
2: 8วันครับ7
4: 8วัน7 8วัน
1: เออ8วัน7คืนไม่น่าเชื่อนะคะจากเด็กหัวร้อนจากเด็กที่ไม่เคยเห็นความรักของแม่ไม่เคยเห็นความรักของคนในครอบครัวมาวันหนึ่งตัดสินใจที่จะไปปฏิบัติธรรมแล้วตัดสินใจแล้วก็ไปเลยไปเสี่ยงดูว่าจะได้ปฏิบัติหรือเปล่าเราไปติดเรื่องราวเหล่านี้นะคะผ่านละครเวทีค่ะ
3: สิ่งที่ผมพบจากการปฏิบัติธรรมก็คือกระดุมเม็ดแรกในชีวิตของผมมันกลัดผิด
7: การเอาตนเป็นศูนย์กลางทุกอย่างโคจรรอบตัวเราคิดแต่ว่าทุกคนล้วนทำเพื่อความสุขและผลประโยชน์ของตัวเองไม่เชื่อในความรักและความเมตตา
3: เมื่อพิจารณาด้วยธรรมแล้วจึงพบว่าตัวเราไม่ใช่ศูนย์กลางแต่เรากำลังโคจรไปซึ่งเราจะเอาพลังจาก

0: อุ๊ยป้ากับม้ามารับแล้วลูก
1: กลับบ้านกัน
2: เมื่อกัดกระดุมใหม่ถูกต้องแล้วก็ถึงเวลาที่ความหลงผิดจะต้องลาจากไป

0: มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่มนุษย์เราเกิดมาแต่การเติบโตขึ้นมาเป็นมนุษย์สิที่มันยากถ้าไม่มีความรักหล่อเลี้ยงเรามาคำตอบของคำถามที่ผมถามแม่ไปในวันนั้นมันเกิดขึ้นในใจของผมในทันทีเดี๋ยวก่อน
1: ไปแล้ว
2: เดี๋ยวไอ้นี่ก็รีบหนีตลอดเลย
3: เออชิ่งตลอดเลยรอพ่อด้วย
4: เดี๋ยวนั่งลงเลย
1: พ่อนั่ง
3: ครับ
4: อะไรของแกชอบขัดตอนกินเรื่อย
0: ผมยังจะบอกว่าขอบคุณมากขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณครับ
3: เอ้ยโล่งอกนึกว่าจะเปิดประเด็นตีกับแม่อีก
0: กินข้าวครับกินข้าว
3: ข้าวมาได้กินสักทีโอ้ไม่ได้กินมาหลายรอบแล้วเนี่ย
1: ถาม มาจะกินอะไรถามเลยถามเลย
4: เป็ดอ่ะ
0: เป็ดครับ
3: จ้า
1: วันนี้ทำดีวันนี้ทำดี
4: เอาให้ลูกสาวเลย
0: ครับ
3: กินยาก
1: มาก็กินสิ
4: เออนี่ไงกำลังจะกินอยู่
5: แม่ครับเป็นยังไงบ้างครับกับวันนั้นที่ไปรับอุ๋ยแล้วอุ๋ยเข้ามากราบแม่เลย
6: ก็น้ำตาไหลคือดีใจตื้นตันใจอิ่มเอิบเพราะว่าเขาได้ปฏิบัติธรรมแล้วเขาก็รู้ซึ้งแล้วว่ามันเป็นยังไงตัวเขาเองก็ร้องใหญ่แบบเขาซึ้งมาก
7: คือผมไปยุควันแรกเนี่ยเดินจงกรมช้าช้าเนี่ยผมแบบอยากถีบป้าคนข้างหน้ามากเลยคือแบบผมหงุดหงิดมากอ่ะมันไม่ได้ร้อนแค่ใจมันเห็นอุณหภูมิในร่างกายเลยว่าตัวมันร้อนหัวมันร้อนคือมันหงุดหงิดมากแบบทำไมกูต้องมาทำอะไรอย่างนี้ด้วยมาค่อยๆ ยกหนอย่างหนอมาทำอะไรช้าช้าคือมันฝืนธรรมชาติมนุษย์ทุกอย่างแต่พออย่างนั้นมันยิ่งเห็นแบบมันยิ่งเห็นความร้อนในตัวเราครับก็พอมันผ่านไปหลายวันเข้าหลายวันเข้าเขาบอกว่าเช้าวันที่4จะปรับตัวได้จะดีขึ้นตื่นมาเช้าวันที่4ผมเป็นเหมือนเดิมเลยครับผมไม่รู้สึกว่าแบบมันดีขึ้นเลยอ่ะแล้วพอหลังทานข้าวเช้าเสร็จเขาก็มีมาบรรยายเรื่องบุญคุณพ่อแม่แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันผ่าน3วันที่เราไม่ได้พูดเลยแล้วเราก็พยายามอยู่กับความรู้สึกตัวตลอดเวลาพยายามอยู่กับความรู้สึกตัวทุกอิริยาบถตลอดเวลาต่อเนื่องหลายๆวันมันกลายเป็นว่ามันน้ำมันใสขึ้นเรื่อยๆเพราะตะกอนความคิดมันไม่ขุ่นนะครับแล้วมันก็เลยเห็นพอถึงวันที่4ที่เขาพูดเรื่องพ่อแม่มันเห็นชัดกว่าเวลาปกติเยอะมากเวลาปกติคือเวลาไปโรงเรียนแล้ววันพ่อวันแม่เขาพูดเรื่องบุญคุณพ่อแม่แล้วก็ซึ้งอยู่แป๊บนึงอ่ะแล้วมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่อันนั้นมันเป็นเหมือนแบบอาจจะเพราะผมผ่านช่วงวิกฤตในครอบครัวมาพร้อมกันด้วยมาไม่นานบ้านไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีคำถามที่สะสมมาเยอะมากด้วยเกี่ยวกับชีวิตแล้วครั้งนั้นไปมันเหมือนกับมันไม่ได้ไปปฏิบัติอย่างเดียวเขาก็พยายามอธิบายว่าจริงๆแล้วศาสนาพุทธสอนอะไรค่อยๆได้คำตอบไปทีละอย่างทีละอย่างแล้วก็มันมาโดนกับเราเรื่องพ่อแม่ด้วยเพราะเราทำไม่ดีกับเขามาเยอะมากพอวันนั้นมันก็เลยเห็นชัดมากเข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นมากเหมือนว่าผมบอกว่ากัดกระดุมเม็ดแรกผิดคือทัศนคติอะครับการมองโลกผิดมันก็คิดผิดคิดผิดก็ตามมาด้วยพูดผิดพูดผิดมันก็ทำผิดเลือกใช้ชีวิตผิดมันผิดไปหมดเพราะว่ากัดกระดุมเม็ดแรกผิดอย่างที่เคยคิดว่าแบบไม่ได้ขอให้เกิดมานี่มาทำให้ผมเกิดมาเองก็รับผิดชอบผมดิแล้วจะทำให้ผมเกิดมาแล้วจะมาบังคับให้ผมทำนั่นทำนี่อยู่ในกรอบทำไมอะก็ในเมื่อทำให้ผมเกิดมาแล้วจะมาบังคับอะไรอีกนักหนาอะไรเงี้ยแต่พอมันกัดกระดุมใหม่มองว่าเฮ้ยการได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยมันมีค่ามากมากมันมีค่ามากจริงๆมันก็เลยกลายเป็นพลิกมุมมองใหม่ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ มันไม่ใช่เรื่องแย่นะที่การที่มาเกิดเป็นคนเนี่ยแล้วมาพูดกับเขาว่าช่วยไม่ได้ทำให้เราเกิดมาเองไม่ได้อยากมาเกิดซะหน่อยตอนนี้ก็กลับกลายเป็นว่าไม่ได้อยากมาเกิดซะหน่อยเป็นโหขอบคุณมากที่ทำให้เกิดมา
4: ค่ะ
7: ขอบคุณมากจริงๆที่แบบพาผมมาเจอเรื่องแบบนี้ครับบางคนจะเรียกว่าศาสนาพุทธหรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ผมมองว่ามันคือกฎของธรรมชาติอ่ะคือถ้าคุณอยากทุกข์น้อยลงคุณก็แค่อย่าฝืนกฎนี้เข้าใจกฎนี
4: ้ก่อนหน้านี้พี่อุ๋ยก็ไม่เคยกราบเท้าคุณแม
7: ่ที่โรงเรียนให้กราบแบบเป็นเรื่องปกติแต่อันนั้นมันกราบแบบมันไม่ได้กราบด้วยกิริยาท่าทางครับมันกราบจากใจจริงๆแบบ
4: ตอนที่หน้าผากสัมผัสกับ
7: เท้า
4: ของแม่เป็นยังไงบ้างครับ
7: ก็รู้สึกขอบคุณจริงๆนะครับที่ทำให้เราได้เกิด
5: มาแล้วแม่นะครับแม่สัมผัสได้ไหมว่าอุ๋ยเขาขอบคุณจริงๆที่แม่ให้กำเนิดเข้ามาแล้วเขาได้รู้ละว่าเขากลัดกระดุมผิดอย่างที่เขาบอกเพียงแค่ mindset มันผิดทั้งทุกอย่างมันก็ผิดไปหมดเป็นโดมิโนแม่รู้สึกถึงจุดนั้นไหมครับ
6: รู้สึกค่ะเพราะว่าวันที่เขาปฏิบัติครบแล้วไปรับเขาวันนั้นน่ะเขาร้องไห้เขาเข้ามากอดเข้ามากราบ
4: สำหรับพี่อุ๋ยเนี่ยค่ะความคิดเดิมที่บอกว่ากลัดกระดุมเม็ดแรกผิดก็คือแม่ทำให้เกิดมายังไงแม่ก็ต้องรับผิดชอบใช่ไหมคะแม่ตั้งใจเลยใช่ไหมคะที่จะมีลูกชายคนนี
6: ้ค่ะเพราะว่ามีผู้หญิงสองคนแล้ว
4: ค่ะ
6: แล้วมีลูกชายคนอีกคนหนึ่งก็กะจะทำหมันไปเลย
4: รอเขาใช่ไหมคะ
6: ค่ะเคยพี่มีแรกๆก่อนพี่สาวก็สองคนมีแท้งไปสองคน
4: ค่ะ
5: คือแสดงว่าจากที่อุ๋ยคิดว่าแม่ไม่รักตอนเด็ก อุ๋ยมารู้ตอนไหนว่าจริงๆแล้วคือแม่เขารอเราเลยล่ะพอมีผู้ชายปุ๊บทำหมันเลย
7: ก็จริงๆก็มีคนญาติพี่น้องอะไรเงี้ยครับผู้ใหญ่ที่เลี้ยงเขาก็พูดตลอดว่าแบบเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กแบบมีแต่คุณแม่คุณพ่ออยากได้อะไรเงี้ยเขารอมานานแล้วอะไรเงี้ยเขาก็พูดครับแต่เราก็ได้ยินเราก็ไม่ได้รู้เฉยๆไม่รู้สึกว่าแบบมันมีค่าอะไรอะไรเงี้ยครับยังไม่เข้าใจอ่ะครับ
5: และหลังจากปฏิบัติธรรมเราเลยเห็นละ
7: ใช่ครับก็จริงๆมันก็พอเห็นมาบ้างอยู่เรื่อยๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนคนที่อยู่กับมันมาตลอดก็ไม่เห็นค่าครับแต่วันนั้นมันเห็นค่าขึ้นมาโดยที่ยังไม่ได้รอเสียมันไปอ่ะก็เห็นค่าแล้วครับ
4: ครับวันนี้ดวงตาของเราเห็นความรักจากแม่มากขนาดไหนคะ
7: โอ้โหมากมากครับเห็นมาก็เห็นมาตั้งแต่อย่างที่บอกเห็นมาตั้งนานแล้วแหละครับแต่ว่าวันที่ชัดมากๆก็วันนั้นแหละครับที่ทำให้เราย้อนคิดได้นะครับก็คือวันที่ไปปฏิบัติธรรมแล้วออกมาแล้วก็เข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นเข้าใจว่าแบบการได้เกิดมาเป็นคนมันมีค่ามากแค่ไหนแล้วกว่าที่เขาจะต่อสู้กับเรามาที่เราแบบร้ายมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแบบเขาต้องอดทนแค่ไหนอะไรเงี้ยก็เห็นมากๆครับ
5: แล้วแม่ล่ะครับแม่

0: ลูกชายที่แสนเกเรที่แม้กระทั่งปัดมือเราเวลาเราชี้เถียงทุกอย่างที่เราดุหรือเพียงแค่เปิดประเด็นคุยกับเขาม าเห็นเขาตอนนี้แล้วแม่รู้สึกยังไงครับ
2: ก็ภูมิใจอะภูมิใจที่เขาคิดได้เขากลับตัวเขาเองได้ก็บอกแล้วธรรมะที่ทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนตัวเขาได
1: ้มาถึงวันนี้ดูทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ทำให้คุณแม่ปิติแล้วก็ชื่นใจนะคะพี่อุ๋ยมีอะไรลึกๆที่ยังไม่เคยคุยไม่เคยบอกคุณแม่บ้างไหมคะ
3: ผมอาจจะพูดยากเพราะว่าแม่อดทนกับผมมามากแล้วเขาก็ดีกับผมมาตลอดคือผมได้รับแต่สิ่งดีๆจากเขาอะครับผมก็เลยโหมันไม่รู้จะพูดว่าอะไรเลยอะมันไม่แปลกอะที่ผมจะเห็นค่าคือผมเข้าใจนะบางคนที่โดนพ่อแม่ abuse โดนทำร้ายหรือพ่อแม่ทอดทิ้งอะไรเงี้ยถ้าเขาจะมองโลกมันแย่มันก็พอเข้าใจได้แต่อย่างขนาดคนอย่างผมที่แบบโอ้โหได้รับขนาดเนี้ยถ้าใจยังไม่เห็นค่าอีกมันก็แบบก็แย่แล้วครับ
1: ยังมีอะไรที่อยากจะทำให้คุณแม่อีกบ้างไหมคะ
3: ก็ถ้าจะทำให้คุณแม่ผมก็จะพยายามควบคุมสติอารมณ์เวลาแบบมีอารมณ์คุยกับคุณเนี่ยครับบางทีชอบเถียงกันเนี่ยครับแล้วผมก็จะเผลอขึ้นเสียงพูดไม่ดีกับแม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ก่อนจะเป็นเยอะกว่านี้เยอะอย่างที่บอกทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่ารู้ตัวเร็วขึ้นพยายามรู้ตัวให้เร็วแต่พอเรียนรู้เรื่องมรณานุสติเรื่องความตายเนี่ยผมก็กลัวมากที่จะมีความรู้สึกผิดติดค้างกันอยู่ในใจโดยที่เราไม่รู้ว่าจะตายจากกันวันไหนครับก็เคลียร์ได้ก็จะรีบเคลียร์ขอโทษได้ก็จะรีบเข้าไปขอโทษเขาเข้าไปกราบเข้าไปกอดเขา
0: น่ารักมาก
1: ค่ะ
0: ตลอดเวลาที่อุ๋ยพูดเมื่อกี้แม่ก็อมยิ้มด้วยความปิติจริงๆอย่างที่คำที่พี่หมวยใช้เนาะมันเสมือนกับว่าสิ่งที่ได้เหน็ดเหนื่อยได้อดทนได้เดินมาด้วยกันจนถึงจุดๆนี้มันเนี่ยดูหน้าแม่คือเป็นคุณแม่ที่มีความสุขมากแล้วอะทุกวันนี้เนาะ
1: ค่ะแม่ล่ะคะอยากจะบอกอะไรกับลูกชายคนนี้บ้างคะ
2: คือก็เขาทุกวันนี้เขาก็เป็นคนดีอยู่แล้วใช่ไหมเราก็คิดว่าเขาก็โตแบบอยู่แบบอยู่คนเดียวที่คอนโดของเขาเราก็ห่วงเขาอะเขามีแต่บอกคุณแม่ว่าไม่ต้องห่วงเขาน้องอุ๋ยเขาทำตัวเขาได้เขาคิดของเขาเองได้เขารักพ่อรักแม่แล้วเขาก็กตัญญูเรื่องกตัญญูเนี่ยเขาทำได้ดีมาก
0: ครับ
2: ก็ภูมิใจในตัวเขาอย่างเงี้ยมีอยู่แค่นี้

0: ามพี่ก้อยถามพี่ปาล์มบ้างนะคะฟังเรื่องราวของพี่อุ๋ยกับคุณแม่มาทั้งรายการวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
1: อยากเป็นกำลังใจให้แม่ลูกทุกคนเลยที่เป็นแม่ที่มีลูกชายเงี้ยค่ะมันยากอันที่หนึ่งแล้วที่เราคุยกันคนละเพศแล้วมีลูกดื้ออย่างเงี้ยแล้วก็มีลูกดื้อเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะในความที่มีลูกดื้อเรารู้ว่าลูกเราอ่ะมีความสามารถและเป็นคนดีและเขาไม่ได้ตั้งใจจะดื้อกับเราหรอกแต่มันยังคุยกันไม่เจอเวลาที่มาลงเอยกันอ่ะเราอยากให้แบบอดทนเนาะอดทนอดกลั้นเยอะๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะความรักอ่ะจะดึงเรามารักกันและอยู่ด้วยกัน
0: พี่ปามล่ะคะ
2: ผมมีความรู้สึกว่าคือความดื้อของเด็กแสบๆทุกคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แยบยลมากเลยนะฮะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่อยากรู้เองหรือว่าเขาไม่อยากรู้สึกเองเนี่ยไม่ว่าใครจะพยายามทำอะไรเขาฟังเขาจะปัดทิ้งเขาจะปัดทิ้งไปแทบจะทั้งหมดเลยซ้ำอย่างพี่อุ๋ยอะโชคดีตรงที่ว่าคือจริงๆมีคนพยายามพร่ำบอกพี่อุ๋ยในเรื่องที่มันเป็นทางบวกมาเยอะแล้วแต่ว่าพี่อุ๋ยก็เหมือนปัดทิ้งไปเหมือนกันจนกระทั่งไปปฏิบัติธรรมเมื่อสักครู่คืออ้อมกอดที่ทั้งสองคนมีให้กันผมว่าตอบโจทย์ทุกอย่างของวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับน่ารักมาก
0: ๆวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่อุ๋ยคุณแม่กับเรื่องราวที่มีคุณค่าแล้วก็จะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กับคุณแม่ท่านอื่นๆด้วยอาจจะมีปัญหากับลูกชายหัวร้อนอยู่ตอนนี้นะคะในที่สุดแล้ววันนึงเนี่ยเราสามารถได้ลูกชายคนใหม่กลับมาได้เหมือนที่คุณแม่ได้มานะคะขอบคุณพี่อุ๋ยขอบคุณคุณแม่ค่ะ
3: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณพี่ก้อยพี่ปามด้วยค่ะ
3: ค่ะ
0: และทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกัน Feel Good ประจำสัปดาห์นี้นะคะกลับมาเจอกันใหม่วันเสาร์หน้า 1:05 ทาง ALTV หมายเลข 4วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้างถนนสะพานอาคารเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าสัมปทานทำไม้ป่าชายเลนเป็นต้นผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน5ปีนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุของการฟ้องคดีแต่ไม่เกิน10ปีนับตั้งแต่วันที่มีเหตุของการฟ้องคดีศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: จากคดีปกครองตอนแปลงเพศแล้วขอเปลี่ยนคำนำหน้านามได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายพัฒน์ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศเรียบร้อยแล้วได้ยื่นคำร้องขอต่อนายทะเบียนอำเภอเพื่อขอแก้ไขข้อมูลประวัติในเอกสารทะเบียนราษฎรให้เป็นปัจจุบันเข้ากับเพศสรีระของตนโดยได้ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามจากนายเป็นนางสาวและแก้ไขเพศจากเพศชายเป็นเพศหญิงแต่นายทะเบียนอำเภอไม่รับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรของผู้ยื่นคำขอนายพัฒน์จึงยื่นฟ้องในอำเภอต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งไม่รับคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรและดำเนินการแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนให้เป็นไปตามคำขอศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อพิจารณาข้อมูลใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุว่าผู้ฟ้องคดีเป็นโรคความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศซึ่งเป็นสภาวะทางจิตใจไม่ตรงกับเพศที่ถือกำเนิดการรักษาโดยวิธีผ่าตัดแปลงเพศก็เพื่อแก้ไขความผิดปกติดังกล่าวและเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีใช้ชีวิตได้สอดคล้องกับสภาพจิตใจที่เป็นหญิงของผู้ฟ้องคดีเท่านั้นไม่ใช่เป็นการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายกรณีเพศกำกวมแต่อย่างใดฉะนั้นแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับการผ่าตัดโดยแก้ไขให้มีอวัยวะเพศเป็นหญิงก็ตามแต่ก็ไม่ทำให้สถานะทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงจากเพศชายเป็นเพศหญิงได้เนื่องจากสถานะทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดีย่อมขึ้นอยู่กับเพศกำเนิดและไม่มีกฎหมายรับรองไว้เช่นนั้นเมื่อยังไม่มีกฎหมายใดรับรองสิทธิ์ที่ผู้ฟ้องคดีจะสามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพศที่ถือกำเนิดและเปลี่ยนคำนำหน้านามจากนายเป็นนางสาวได้นายอำเภอจึงไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้คำสั่งของนายอำเภอที่ยืนยันไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอจึงชอบแล้วพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: วันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะคะ
1: ไม่รู้มันจะสร้างทำไมมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้าท่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้มีกันแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วที่สุด
2: ในเวลาคนก็จะเอาเรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วคมจะใช้ได้ยังไงใช่ไหม
3: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2547เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียื่นเรื่องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการรุกล้ำเข้ามาของโครงการสะพานทางเดินเท้าซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบางใหญ่จะลบเลือนออกไปจากความทรงจำของคนในชุมชน

ดิฉันจันทนาอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบำบัดแล้วก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะฮะแล้วก็ตอนที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็พอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ไร่กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีโปรเจกต์เลยฮะโปรเจกต์อันนึงที่เราคิดก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะฮะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลไม้นั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยฮะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะฮะเราก็จะสร้างทำไมอ่ะในเมื่อหน้าบ้านมันก็มีถนนแล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันคงคือเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะฮะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปพอหายไปสักพักนึงปรากฏสร้างมาจากไหนก็ไม่รู้คือสร้างมาทุบต่อกันนั่นเลยเราก็สร้างได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่ได้อนุญาตให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลปกครองแล้วก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีนะคะเราแพ้ด้วยนะฮะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมคลองบ้านริมคลองก็ไม่มีทางออกจะได้ใช้ตรงนี้เป็นที่สัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ย

การตัดสินในครั้งแรกนั้นทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้างสะพานต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องชุมชนคลองบางใหญ่แต่ความหวังของคุณจันทนายังไม่สิ้นสุดเมื่อหนทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมยังคงมีจากการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

0: ลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะฮะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะสร้างหน้าบ้านเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดวันนั้นด้วยซึ่งดิฉันก็ยินดีที่จะขึ้นไปพูดแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็เลยบอกกับประชาชนตรงนั้นนะคะว่ามันยังไม่สิ้นสุดขบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดซะก่อนแล้วก็ถ้าศาลตัดสินยังไงเนี่ยฉันจะทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราก็ขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดอีกนะคะแล้วก็พอหลังจากนี้เราก็เลยทำงานหนักค่ะที่ทำงานหนักก็พยายามที่จะหาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลย
1: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
2: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
3: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีกตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอ่ะ
4: เพราะความหวังทั้งหมดของคนที่ประสบปัญหาถูกรวบรวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับเพื่อปักลงไปในคลองบางใหญ่ก็ถึงการต้องปิดโครงการพับเก็บกลับไปเพื่อพิจารณากันใหม่ถึงความเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ

หลังจากตัดสินไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนไอ้คดีเดิมอันนี้นะคะก็ให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้องเชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปอบจ.ก็ไม่ได้ไปเพราะไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่านนะคะเขาก็อ่านคำพิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะบอกว่าไม่เห็นประโยชน์ของการสร้างสะพานนี้แล้วก็เลยบังคับให้มีการรื้อถอนภายใน45วันอย่างเงี้ยเขาก็รื้อถอนแต่ตรงเฉพาะหน้าบ้านดิฉันไปนะคะแต่ตรงที่สร้างมาแล้วก็ยังไม่ได้รื้อถอนและณปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่ก็ไม่เห็นว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่

มีความสุขอะค่ะมีความสุขที่ว่าเออเนาะเราคือเราไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยแท้เลยค่ะแล้วก็มันรู้สึกดีอะรู้สึกดีว่าความยุติธรรมก็มีเราถูกเอาเปรียบจริงๆอะค่ะศาลปกครองเป็นที่พึ่งให้เราได้ค่ะ

0: รู้สึกไม่ดีแบบว่าทุกคนจะมาลุมมองเราเหมือนเราเป็นตัวตลกตัวนึงอะค่ะ
1: ทำไมเขาต้องดูถูกเราทำไมเขาต้องย่ำยีเราว่าเราเป็นอย่างนี้คือเราเป็นอย่างนี้เราก็มีหัวใจ
2: คุณดูคนที่ภายนอกหรอคุณดูภายในเขาหรือยังอยากให้มีความเท่าเทียมกันเกิดขึ้นนะคะ
3: ไม่ว่าจะเป็นกระเทยเกย์ทอมดี้หรือว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยหรือว่าในโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องการที่จะเท่าเทียมกับคนอื่นแค่นั้นเองค่ะ
4: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: การดำรงชีวิตด้วยการถูกผู้คนรอบข้างเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นคนวิกลจริตหรือสติไม่สมประกอบแลดูคงจะไม่ค่อยน่าอภิรมย์สักเท่าไหร่นักซึ่งก็คงไม่แตกต่างอะไรกับผู้ฟ้องคดีนี้ที่เรื่องเกิดขึ้นในวันคัดเลือกทหารกองเกินในปีพุทธศักราช2548ณศาลาประชาคมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี
1: สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะชื่อสามารถมีเจริญนะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อหวานนะคะอายุ29นะคะตอนนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงแรมค่ะเป็นเหมือนกับtourist information อย่างหนึ่งนะคะก็วันที่ไปเกณฑ์นะคะก็คงจะไปถึงวันสัก 7-8 โมงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอคุยกับเพื่อนนู่นนี่นั่นที่ไม่ได้เจอกันมา10กว่าปีอะไรเงี้ยพอไปเจอกันปุ๊บลืมเลยว่าเอามาเกณฑ์ทหารอะไรเงี้ยพอถึงตอนเรียกรวมคนนะคะเราถูกแยกตัวออกไปในวันที่เกณฑ์นะคะคุณหมอพอเห็นจากรูปลักษณ์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยไปเข้าแถวแล้วก็ต้องกางแขนหรือไม่ก็วัดหน้าอกวัดส้นสูงคือไม่ต้องเลยเราถูกแยกตัวตั้งแต่พอรวมคนแล้วคุณหมอก็จะถามว่าคุณได้ทานยาคุมอยู่หรือเปล่าทานฮอร์โมนตัวไหนอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกอ๋อหนูทานตัวนี้ไว้นะคะแล้วก็ทานคู่กันไปอะไรเงี้ยค่ะ

คือคุณหมออาจจะพิจารณาจากบุคลิกภายนอกแล้วก็การที่เราเทคยาซึ่งไม่สามารถจะกลับมาเป็นผู้ชายหรือว่ามารับใช้ชาติได้อย่างเหมือนกับปกติได้ก็เลยให้เป็นประเภทที่4พอได้ใบสายดาว43ใช่ไหมคะรู้สึกเฮ้ยเร็วจังเลยแล้วก็ดีใจที่

0: Glory.
1: ด้วยกฎระเบียบหน้าที่ทำให้เอกสารสอดอ40นั้นกลายเป็นปมที่รัดเกลียวแน่นอยู่ในก้นเบื้องจิตใจของเธออยู่นานแสนนานคงจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับข้อบัญญัติต่างๆให้สอดคล้องกับความเป็นไปในยุคปัจจุบันเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมในคุณค่าของความเป็นมนุษย์
2: หลังจากที่ได้รับใบสร43แล้วก็ต้องเริ่มกระบวนการสมัครงานใช่ไหมคะพอต้องถือใบนี้ไปปุ๊บเนี่ยแล้วรู้เลยว่าเอ้ยพอไปกลางปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่านี่เป็นโรคจิตถาวรเหรอบอกไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สาวเพศ2อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอสมัครงานหลายที่เขาเริ่มไม่รับเราเริ่มรีเจ็คเราเพราะว่าเป็นโรคจิตถาวรอะไรเงี้ยค่ะ

ก็หลังจากที่ตะเวนสมัครหลายที่แล้วก็ท้อใจแล้วก็แบบไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะเราก็เลยแบบมีเพื่อนแนะนำว่าเฮ้ยลองโทรไปที่สายสบายใจของพวกองค์กรเกย์สิเผื่อเขาจะช่วยแกได้นะอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มหาเบอร์ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เริ่มเจอแล้วก็เริ่มโทรไปคุยพี่คะเนี่ยวันเกณฑ์ทหารนะคะแล้วก็หนูได้รับผลกระทบแบบนี้นะคะพี่มีวิธีช่วยหนูไหมอะไรเงี้ย

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก่อตั้งมาประมาณ 11-12 ปีแล้วนะฮะซึ่งเราก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิของคนรักเพศเดียวกันนะฮะ

เราก็ได้พาน้องน้ำหวานเนี่ยไปร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยเรียกเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองมาไม่ว่าจะเป็นศาสดีกระทรวงกลาโหมทหารเนี่ยมาชี้แจงว่าเหตุการณ์เหตุไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็มีการไก่เกลี่ยกันถึงได้ให้ผลลัพธ์ออกมาว่าทหารเนี่ยได้ตอบออกมาโดยชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องการหรอกแต่ที่ไม่รู้จะหาทางออกยังไงไอ้1 2 3 4อ่ะมันก็มีแค่ข้อเนี้ยมันเป็นข้อที่น่าจะใช้ได้ดีที่สุดแต่ไอ้การใช้ดีที่สุดมันก็กระทบต่อเสถียรภาพของความเป็นคนถูกต้องมั้ยสุดท้ายเราก็ต้องทําหน้าที่เราต่อด้วยการประชุมความคิดเห็นก็ต้องฟ้องกับศาลปกครองเพื่อให้ทางศาลปกครองหรือที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยตรงเนี่ยร่วมเข้ามารับผิดชอบว่าคำเนี้ยมันเหมาะมั้ยถ้าไม่เหมาะจะยกเลิกได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลซะ

่อยุคสมัยเปลี่ยนกฎหมายบางอย่างที่อาจจะมีช่องโหว่หรือไม่เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็ควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบังคับใช้

วันพิพากษาใช่ไหมทนายก็จะรอสืบคดีตั้งแต่ตอนที่เริ่มฟ้องร้องว่ากระทรวงมหาดไทยศาสดีจังหวัดแล้วก็แพทย์ที่ระบุในวันกินอาหารเนี่ยระบุในโรคในคำว่าโรคจิตถาวรเนี่ยเป็นการดิ้นรนสิทธิ์เขาหรือเปล่าซึ่งคำพิพากษาระบุว่าริดรอนสิทธิ์ทำให้เขาเปรียบเสมือนบุคคลไร้ความสามารถแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกการตีตราจากสังคมจึงได้รับการเปลี่ยนโดยใช้คำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดใบเอกสารต่างๆที่ระบุเกี่ยวกับการทหารทุกคำทุกอย่างต้องถูกเปลี่ยนหมดไม่ใช่เพราะแค่ร.43อย่างเดียว

หลังจากที่เราเปลี่ยนจากคำจากโรคจิตถาวรมาเป็นเพศสภาพเป็นตรงกับเพศกำเนิดแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องของสภาพจิตใจเอ้ยดีขึ้นแล้วเอ้ยรู้สึกเนี่ยมีแรงรู้สึกว่าศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลปกครองของประชาชนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศชายเพศหญิงหรือว่าการเป็นสาวเพศสองณตรงนี้เราคิดว่าศาลก็คือศาลที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน

0: บึงบอระเพ็ดมีปัญหาก็คือเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มข้นถ้าเราปล่อยให้เป็นสภาพแบบนี้เนาะสุดท้ายครับระบบนิเวศจากบึงบอระเพ็ดที่มีความหลากหลายชีวภาพสูงเนี่ยมันก็จะพังบึงบอระเพ็ดเป็นบึงที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์นะครับเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่สุดของประเทศไทยแล้วก็มีความสำคัญก็คือถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเพราะว่าเรามีนกหลากหลายชนิดนอกจากนี้เราก็ยังมีปลาหลากหลายชนิดเลยที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาที่นี่เพราะว่าจุดแข็งของบึงบอระเพ็ดก็คือเราอยู่ใกล้แม่น้ำสายหลักคือแม่น้ำน่านเพราะนั้นปลาที่อยู่ในแม่น้ำน่านในปีน้ำมากน้ำจะเทอะเข้าบึงบอระเพ็ดผ่านคลองบอระเพ็ดตามธรรมชาติเพราะนั้นตะไข่ปลาเองตัวถึงลูกปลาพ่อแม่พันธุ์ปลาแทนที่เขาจะตรงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาลงกรุงเทพนะเขาก็เลี้ยวซ้ายมาบึงบอระเพ็ดมาแวะพักผ่อนที่บึงใหญ่ของเราเพราะฉะนั้นทำให้เป็นแหล่งซูเปอร์มาร์เก็ตของชาวบ้านในการหาอยู่หากิน
1: มาอยู่กันนะตรงเนี้ยเราก็เหมือนได้มาอาศัยหากินกันไปเพราะว่ามันเหมือนเราก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรกัน
2: ชาวบ้านถ้าไม่มีน้ำเนี่ยมันทำมาหากินอะไรก็ไม่ได้บางครั้งเนี่ยถึงก็แย่งกันมีเรื่องมีราวเช่นชาวบ้านต้องการสูบน้ำเข้าบึงเนี่ยให้มากที่สุด
0: พอน้ำเยอะอย่างหนึ่งชาวบ้านก็มีตังค์เยอะด้วยเพราะชาวบ้านจะสูบน้ำไปทำนาไปเลี้ยงปลาไปทำประกอบอาชีพต่างๆได้บึงบอระเพ็ดมีปัญหาก็คือเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มข้นการใช้ทรัพยากรมีอะไรบ้างล่ะไม่ว่าจะเป็นหาปลาที่มากเกินไปมีการดูดน้ำไปใช้มากเกินไปหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นนาที่อยู่ในเขตบึงรวมถึงนอกบึงอีกตั้งหลายพันไร่หลายหมื่นไร่ที่ใช้น้ำจากบึงให้ขึ้นไปเพราะฉะนั้นความสมดุลจากที่มันอยู่เป็นประจำของมันอยู่แล้วมันเริ่มจะห่างไปเรื่อยๆมันจะมีความวิกฤตของน้ำแรงน้ำมากเพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งตรงนี้เองชาวบ้านปรับตัวไม่ทันถ้าเราปล่อยให้เป็นสภาพแบบนี้เนาะเราไม่ต้องมีมาตรการอะไรเข้ามาจัดการสุดท้ายครับระบบนิเวศจากบึงบอระเพ็ดที่มีความหลากหลายชีวภาพสูงเนี่ยมันก็จะพัง
3: ผมพูดตลอดเวลานะครับว่าผมไม่ต้องการให้คนในบึงบอระเพ็ดเป็นนักอนุรักษ์แต่ผมต้องการให้คนในบึงบอระเพ็ดเนี่ยเป็นผู้รักษาบ้านเกิดจะทำอย่างไรถึงจะอยู่กับธรรมชาติให้ยังมีความสุขแล้วโดยที่ต้องแบบอิงประโยชน์ด้วยกันไม่ทำลายซึ่งกันและกัน
0: หน่วยงานเองก็เห็นความสำคัญเราเองก็เห็นความสำคัญเราจึงคิดว่าเฮ้ยเราควรจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนที่มันจะสายเกินไปเป็นจุดเริ่มต้นเขียนโครงการการบริหารจัดการน้ำบึงเพชรอย่างมีส่วนร่วมผมลงพื้นที่ไปสมัยเมื่อปี57มงไปเก็บข้อมูลผมโดนชาวบ้านตะโกนมาว่ามาอีกแล้วพวกนักวิจัยมาเพื่อไม่ทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้น
1: ที่ผ่านๆมานะมันมีแต่คนมาแบบสร้างความให้พวกเราสนุกตกใจเราห้ามไปลุกนะเราอยู่แค่นี้นะ
0: เรามีใจที่จะมาทำจริงแล้วเราก็อยู่กับเขาแล้วก็ทำงานตลอด
3: เราจะทำอย่างไรที่เอาข้อมูลวิชาการของนักวิชาการที่เขียนมาเนี่ยแล้วมาแอพพลายประยุกต์แล้วก็ถ่ายทอดให้พี่น้องชาวบ้านเข้าใจ
0: เราต้องทำให้ทุกคนรู้ให้เท่ากันก่อนนะว่าบึงบอระเพ็ดตอนนี้เรารู้กันไม่เท่ากันเลยและมันก็เกิดความไม่เข้าใจการทะเลาะเบาะแว้งกันเน
3: า
0: ะ
3: เขียนข้ามาสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดเนี่ยกับ

0: ชุมชนเนี่ยนะครับมองคนละมิตินะครับในเรื่องของความเห็นที่ต่าง
1: เนี่ยมันก็เป็นปัญหาเพราะว่าไม่มีใครมารับผิดชอบเลยเวลาเสียหายเป็นอย่างนี้กันมานานแล้ว
0: ถอยมาคนละก้าวแล้วมาพูดคุยกันว่าจริงๆแล้วชาวบ้านกับเราเนี่ยอาจจะมีความคิดเดียวกันนะครับแต่เพียงแต่ขาดการสื่อสาร
2: เราก็รวบรวมมาตรการต่างๆข้อมูลทางวิชาการที่เขาวิจัยกันไป200กว่าเรื่องเนี่ยในบึงมลเพชรเนี่ยจากหลายๆที่เนาะมาเล่าให้ชาวบ้านฟังรวมถึงโครงการภาครัฐที่เขาอนุมัติงบประมาณมามีอะไรบ้างเล่าให้เขาฟังสุดท้ายเขาก็เกิดความเข้าใจ
1: ชาวบ้านก็จะเริ่มรู้บ้างแล้วว่าน้ำระดับไหนที่พวกเราจะอยู่ร่วมกันได้โดยที่มันไม่มีปัญหา
3: ต้องแบ่งปันกันนะครับไม่ใช่ตำบลกูอยู่ใกล้น้ำกูเอาหมดอะไรอย่างนั้นไม่ใช่
2: ถ้าเรามีกติกานะมันก็จะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้สุดท้ายแล้วมันจะทำให้ทุกภาคส่วนเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจกันและเราก็เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่ได้ใส่พานนะครับเพื่อจะขึ้นเข้าสู่คณะกรรมการของบึงบอระเพ็ดเราว่านี่มันคือสิ่งที่ได้จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากพวกเราเป็นแนวทางแบบนี้มันก็เป็นความโชคดีที่ทางรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณต่างๆในการทำโครงการงบเร่งด่วนก็จะมีเรื่องของการเช่าที่ของชาวบ้านด้วยก็เป็นโอกาสอันดีว่าเฮ้ยถ้าเราช่วยกันทำมาตรการตรงนี้ขึ้นมาการใช้น้ำเราก็จะสามารถเอามาตรการตรงนี้ไปอยู่ในใบเช่าของชาวบ้านได้เลย
1: มันจะดีมากกับชาวบ้านเลยชาวบ้านก็จะได้รู้ไงว่าเราไม่โดนไล่นะเขาให้เราทำมาหากินกันได้นะ
2: บ้านก็จะมีสิทธิในการอยู่ในพื้นที่โดยเป็นเรื่องของใบเช่าครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการบุกรุกตอนนี้บึงบอระเพ็ดไม่มีการบุกรุกแล้วก็เรียกว่าการบุกรุกเป็นศูนย์เลยนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขารู้แล้วว่าที่ที่เขาใช้ประโยชน์เนี่ยอยู่ตรงไหนต้องขอขอบคุณทุนขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคมมากๆนะครับที่ให้โครงการสนับสนุนโครงการนี
4: ้เรามีโครงการที่ไปช่วยพัฒนาให้บึงบอระเพ็ดได้สามารถเป็นบึงที่ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศและก็ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพึ่งพาประโยชน์ของบึงบอระเพ็ด
3: มหาวิทยาลัยมหิดลเขามาช่วยชาวบ้านโดยไม่คิดมูลค่าอะไรอย่างอื่น
2: ผมเป็นคนมหิดลเองแล้วก็เป็นคนของจังหวัดนครสวรรค์ด้วยและยิ่งมาทำงานในพื้นที่ของจังหวัดตัวเองเนี่ยมันเกิดทำให้เกิดความภาคภูมิใจคูณ2ขึ้นไปอีกต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนมีเหตุทะเลาะวิวาทผิดพลาดถึงไล่ออกคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายกล้าซึ่งเป็นนักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงมีเหตุมาจากการทะเลาะวิวาทภายในมหาวิทยาลัยระหว่างนักศึกษาต่างสาขาวิชาโดยอธิการบดีได้มีคำสั่งลงโทษนายกล้าให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออกหากไม่ปฏิบัติตามจะออกคำสั่งไล่ออกนายกล้าไม่ลาออกอธิการบดีจึงมีคำสั่งไล่ออกจากการเป็นนักศึกษานายกล้าอุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์นายกล้าจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งลงโทษและคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีที่เคยเป็นคู่กรณีก่อเหตุทำร้ายร่างกายนักศึกษาต่างสาขามาก่อนและอยู่ในเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทมีน้ำหนักให้เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการก่อการทะเลาะวิวาทการที่อ้างว่าตนเองเป็นเพียงผู้เข้าไปเจรจากับอีกฝ่ายเพื่อยุติข้อขัดแย้งและพยายามห้ามปรามทั้งสองฝ่ายจึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้และแม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้พกพาอาวุธแต่เมื่อพฤติกรรมมีลักษณะเป็นการก่อการทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งเป็นการประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่างยิ่งแก่สภาพของการเป็นนักศึกษาและมีผลต่อความเสียหายแก่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอย่างชัดแจ้งการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงเมื่อไม่ปรากฏว่าการดำเนินการทางวินัยมีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงและไม่สามารถกลับตัวประพฤติตนเป็นนักศึกษาที่ดีที่เคารพกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและเชื่อฟังคำสั่งครูอาจารย์ได้อีกจึงมิใช่การใช้ดุลพินิจวินิจฉัยที่ไม่สมเหตุสมผลดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออกหากไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยจะออกคำสั่งไล่ออกจึงเป็นการ

ออกคำสั่งที่เหมาะสมกับความผิดและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้วและโดยที่คำสั่งวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างเดียวกันคำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางมาที่ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเพื่อเดินทางต่อไปที่บ้านตาพี่โจนะครับบ้านตาพี่โจหมู่บ้านโบราณที่ยังมีวิถีความเชื่อของลูกผู้ชายเกี่ยวกับการสักขาลายโบราณที่ใกล้สูญหาย
1: คนเรามันทนความเจ็บแต่ละคนไม่เหมือนบางคนก็ทนเจ็บได้บางคนก็อาจจะมีท่าบิดไปบิดมาอาจจะร้องก็เป็นเรื่องธรรมดา
0: คนนี้คือบอล นะครับเจ้าหน้าที่อบต.แม่ต้านและนันชายหนุ่มจากหมู่บ้านตะพี่โจเรานัด2คนนี้ไว้ที่ที่ทำการอบต.แม่ต้านนะครับ
2: หนทางที่เราจะไปกันนี่เป็นถนนลูกรังนะครับก็มีคอนกรีตบ้างแต่ว่าเป็นสัดส่วนน้อยครับตอนนี้เราต้องไปซื้ออาหารเพื่อที่เอาขึ้นไปข้างบนครับ
3: นี่จะถึงยังครับ
2: ถึงแล้วครับร้านป้าซุ่มอยู่ข้างหน้านี้ครับเวลามาตรงนี้ก็ซื้อของสดครับเนื้อหมูไก่อะไรแบบนี้ขึ้นไปครับ
4: 970 บาทครับร้านนี้เราก็ได้ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปร้านน
2: ึ
4: งคร
2: ับ น้ำแข็งก้อนนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องเอาไปแช่เนื้อหมูของเรานะครับก้อนละ10 บาทครับ
5: เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางขึ้นตะพี่โจนะครับ
0: ถ้าเรามองมุมสูงผ่านโดรนจะเห็นว่าเส้นทางไปหมู่บ้านนั้นช่วงนี้มีความแห้งแล้งนะครับเพราะว่าเป็นช่วงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตนั่นเอง
2: เนี่ยครับที่เห็นกระสอบขาวๆนั่นเป็นกระสอบมันสะปะหลังนะครับที่เขาขุดออกมาแล้วเพื่อที่จะเอาไปขายในโรงงาน
6: คนกี่ตันนะคะ
7: 2 ตันครับอันนี้ประมาณ60 กว่าถุงเต็มที่ประมาณ2 ตัน 5 2 ตัน 6เนี่ยร้านนี้โลละ3 บาท 30 ตังค์ 5 กระตังค์
8: ตอนนั้นที่ผมมาทำงานใหม่ผมใช้มอไซค์ขึ้นมากันครับมันเป็นหลุมแล้วก็เป็นโคลนครับเดินทางมันเวลาขี่ปุ๊บมันก็จะล้มครับ
2: สุดยอดนะครับทางตอนนี้ถึงหมู่บ้านตาพี่โจแล้วครับตอนนี้ก็เข้าไปในหมู่บ้านแล้วนะครับนี่ก็เป็นหมู่บ้านบ้านเป็นบ้านเรือนของตาพี่โจครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับไม่ค่อยใหญ่มาก
0: เรามาถึงก็เห็นเลยนะครับว่ามีคนที่สักขา
8: ถ้าเกิดเรามาในหมู่บ้านของชนเผ่าปกยอครับอย่างเช่นลุงครับเราก็จะเห็นรอยสักตรงหัวเข่าของลุง
9: ฮะนักกีฬานะฮะ
8: นี่พี่ถามว่าบอลจะนอนที่นี่ไหมนอนบ้านน้องนันไหมแล้วก็ส่วนพวกพี่จะนอนที่โรงเรียนครับผม
0: บอลนอนพักที่บ้านของนันนะครับส่วนทีมงานของเรานอนค้างคืนที่โรงเรียนแห่งนี้ที่นี่มีครู2 คนสอนทุกชั้นเรียนเลยซึ่งเด็กบางคนที่บ้านอยู่ไกลๆก็นอนค้างกับคุณครูนะครับเช้านี้ทั้งบอลและนันพาเราเดินไปในหมู่บ้านของเขาและสอนภาษาปากาเกยอให้กับเราด้วย
10: สวย
11: สวยเหรอครับ
10: ค่ะ
11: โดตาเกครับหล่อแอครับ
10: หล่อแอ
11: หล่อแอแปลว่าน่ารัก
10: น่ารัก
11: เออโดตาเกครับ
10: โดตาเก
11: คุณสวยจังครับ
12: เซซะ
13: ทุ
14: บลูลา
12: บลูลา
15: พูดว่าคิดจีนี่เหรอ
16: คิดบ้วน
15: ผมก็ทักทายว่าไปไหนมา
17: ไปงานผูกข้อมือช้าง
18: ที่นี่เขามีเลี้ยงช้างหรอคะ
17: ที่นี่ไม่ได้เลี้ยงนะครับส่วนมากก็เอาไปเลี้ยงโซนแถวขุนแม่ตื่นน้อย
18: ไปไหนคะ
0: เราเดินในหมู่บ้านเจอช้างแม่กับลูกเดินผ่านเห็นว่าน่ารักมากแต่ว่านันบอกกับเรานะครับว่าอย่าเข้าไปใกล้เพราะว่าเขาหวงลูกเข้าใกล้แล้วจะเกิดอันตรายได้เป็นช้างเลี้ยงในป่าที่กำลังจะเดินข้ามหมู่บ้านไปหากินอีกป่าหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปหลาย10 กิโลเมตรซึ่งยังมีอาหารสมบูรณ์กว่านะครับ
18: อันนี้เป็นช้างของใคร
19: คะเป็นช้างของลุงเขาครับ
18: ของคุณลุง
19: ครับผม
18: ในหมู่บ้านเรามีคนที่เลี้ยงช้างไว้ที่บ้านเลยเหรอคะ
19: ไม่ได้เลี้ยงไว้ที่บ้านครับจะขึ้นไปเลี้ยงในป่าใหญ่แถบขบวนนู่นครับ
6: าจากอีกหมู่บ้านนึงครับคือเพื่อนมาส่งให้ลุงเพื่อให้ลุงไปส่งให้กับหมู่บ้านครับผมที่อุดมสมบูรณ์กว่าครับ
0: เราบินโดรนตามไปห่างๆเห็นความน่ารักของเจ้าลูกช้างแล้วหลงรักเลยล่ะครับที่หมู่บ้านแห่งนี้แม้ว่าจะยังพึ่งพาธรรมชาติอยู่บางอย่างแต่ก็ปรับตัวรับเอาวิถีจากข้างนอกเข้ามาช่วยทุ่นแรงหลายอย่างเช่นที่นี่ไม่ได้ตำข้าวแล้วแต่ว่าใช้เครื่องสีข้าวเล็กๆแทนนะครับ
9: ก็มีเครื่องสีข้าวเกือบทุกครอบครัวครับเก็บไว้ใต้ถุนบ้านบ้างบางคนเขาเอาไว้เป็นข้างนอก
0: รวมถึงไฟฟ้าก็ใช้จากแผงโซล่าเซลล
12: ์ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยเวลาติดต่อก็ต้องขึ้นไปบนภูเขาครับ
14: ในวิถีชีวิตชาวบ้านจะมีการตกลงกันนะครับว่าต้องมีการอยู่ร่วมกันให้ได้ระหว่างป่าต้นน้ำกับการใช้ชีวิตประจำวันต้องมีการรักษาห้ามไปทำลายบริเวณนั้นเด็ดขาดครับอย่างเช่นบ้านหลังนี้ครับผมก็เขาโชคดีอย่างหนึ่งเขาอยู่บริเวณเป็นเจ้าของพื้นที่พอดีแล้วก็มีน้ำไหลผ่านบ้านด้วยมีโอกาสได้ใช้น้ำเยอะกว่าคนอื่นนิดนึง
16: บ้านเราปลูกมันสับปะหลังบนดอยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าพื้นที่ทำกินของหมู่บ้านเรานะครับเป็นพื้นที่ทำกินสูงครับ
18: เจ้าของไร่คนไหนครับ
20: ลุงหนึ่งเท่าไหร่
16: ครับป้าคือเจ้าของไร่ครับ
0: ที่เห็นอยู่นี้คือไร่มันสับปะหลังบนดอยของกายาโมวันนี้มีลงแขกกันนะครับ
14: การลงแขกนะครับมันเป็นการช่วยกันเป็นการมีน้ำใจต่อกันซึ่งเป็นวิถีของเขาอยู่แล้วปัจจุบันเรามีเงินก็ใช่แต่ว่าเขาจะไม่ค่อยได้ใช้เงินกันเขาไม่รับด้วยมีความตั้งใจที่จะมาช่วยครับผมเกื้อกูลกันสามัคคีกัน
18: อีกกี่วันจะเสร็จคะ
16: น่าจะเป็นอาทิตย์ครับที่นี่ปกติก็จะพักเที่ยงก็10โมง
18: ค่ะ
16: เจ้าภาพก็เตรียมทำกับข้าวให้ครับคนที่มาก็ห่อข้าวมา
21: ขอขอกินแป๊บ
16: เขาบอกว่าทำแกงมะละกอครับเนื้อถ้าเสร็จจากไร่นี้ลุงครับว่าต้องไปอาจจะไปหักข้าวโพดเขาไม่มาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหักข้าวโพดนะวันที่นี้หักข้าวโพดไม่มีครับคือเช้ามาก็รู้เองอัตโนมัติเห็นเขาไปเอาถามว่าไปไหนออกไปไล่คนนั้นเราก็ตามไปเขาเต็มใจมาทุกคน
0: ความมีน้ำใจของผู้คนที่นี่เราได้สัมผัสเป็นอย่างดีนะครับมากกว่านั้นเรายังเจอวิธีการกินแบบโบราณนั่นคือการกินหมากพลูที่เราสนใจเป็นพิเศษก็คือการที่ชาวบ้านเอาหินมาทำปูนกินกับหมากครับ
16: อันนี้เป็นยายผมนะครับแล้วก็แกก็ทำปูนกินเอง
18: ไหนปูนของยายเป็นยังไงคะ
16: นี่ครับจะเป็นแบบนี้ครับเป็นปูนที่ยายทำเองครับแล้ววันนี้ก็ปูนก็ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวยายก็จะไปเอาต้องเอามอไซค์ไปส่งครับเพราะว่าปวดข้อปวดขาเดินไม่ค่อยไหวแล้วครับ

0: ปูนที่เขาเอามาทำกินเองเราไปเอาหินบริเวณที่กระจายอยู่หน้าถ้ำครับที่เราจะเอานี่ก็คือนี่แหละครับหินแบบนี้ครับได้หมดเลยครับต้องเป็นหินเฉพาะแบบนี้เท่านั้นที่จะเอาไปทำปูนได้เอาไปเท่าที่เราต้องการฮะว่าเราจะทำเท่าไหร่ครับ
1: แล้วเวลาเรามาทุบแบบนี้มันผิดไหม

0: หลังจากได้หินเป็นก้อนๆแล้วก็จะนำกลับบ้านนะครับทุบหินให้เป็นก้อนเล็กๆเผาไฟให้ร้อนจัดนำมาใส่หม้อผสมน้ำให้ปูนละลายปล่อยไว้ให้เย็นก็จะสามารถเก็บไว้กินได้นานเป็นปีๆเลยล่ะครับ
1: ไม่เคยกินนะครับนี่ผมลองดูครับปูนนะครับเราก็จะป้ายแบบนี้นะครับแล้วก็วางมาแล้วก็พันแบบนี้ครับแล้วก็เป็นคำนี้ครับ
2: ตอนนี้คือมันจะแบบช้าๆครับเราเคี้ยวไปโดนปูปั๊บมันจะเกิดความหวาน
3: เป็นแจ๊ดเต้แหละ
0: อย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าเรามาที่นี่เพื่อมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับลายสักของชาวบ้านที่เป็นที่นิยมของคนทุกรุ่น
1: ลุงนี่นะครับก็มีลายสักเหมือนกันนะครับสักขาลายครับสักตั้งแต่โบราณแล้วครับอันนี้คือครบชุดเลยครับตั้งแต่หัวเข่าจนถึงเอวเซเกครับ68ปีครับ15ปีครับต่อสักสมัยก่อนส่วนมากเขาก็นิยมสักครับ
4: อยู่เช่นว่าผมว่าเชฟว่าเชฟว่าวุ้นวุ้นก็เป็นเชฟของเรา
1: ต้องสักครับเพราะว่าบรรพบุรุษพ่อก็สักแล้วก็พอมาเพื่อนๆก็สักเราก็ต้องมีครับ
2: คนมีรอยสักในหมู่บ้านตาพี่โจก็โดยประมาณสัก80คนแล้วกันครับ
5: ถ้าเราเดินไปในหมู่บ้านเนี่ยเราไม่รู้ว่าบางคนเนี่ยเขาสักหรือไม่สักแต่ว่าเราเขาดึงกางเกงขึ้นปุ๊บเนี่ยเราเห็นปุ๊บเออคนนี้เขาสักขาอะไรเพราะว่าเรามองจะรู้เลยแต่เรามองไกลๆเราเหมือนดูเหมือนใส่กางเกงนะเข้าไปใกล้ๆไม่ใช่ขาอะไร
0: นั้นบอกกับเราว่าการสักขาลายโบราณนั้นจะสักเฉพาะผู้ชายเป็นวิถีความเชื่อของลูกผู้ชายที่นี่มาตั้งแต่อดีตและเป็นความภูมิใจที่ลูกผู้ชายต้องมีครับ
2: สื่อถึงแบบศักดิ์ศรีความเป็นชายชาตรีครับถ้าสมมติเราไม่มีขาลายในสมัยก่อนอ่ะเวลาเราไปอาบน้ำอ่ะเขาจะไล่คนที่ไม่มีขาลายไล่ให้ไปอาบผู้หญิงเขาจะว่าคุณเป็นผู้หญิงขาขาวเป็นผู้สื่อถึงผู้ที่ไม่มีความอดทนความกล้าความเป็นชายที่ 100%
0: ลายสักที่เราพูดถึงนั้นเรียกว่าลายสักขาลายที่จะสักตั้งแต่ใต้เข่าไปจนถึงเอวโดยคนที่จะสักก็คือผู้ชายนะครับ
6: ตอนนี้จะไปไหนคะหนุ่ม
2: ๆจะไปอาบน้ำครับไปกัน 4-5 คนครับมีลุงอีกคนนึงข้างล่างอีกคนนึงครับ
7: น้ำด้วยกันได้ใช่ไหมห้าคนน
8: ี้
7: ไม
8: ่
7: ไล่ใครไปอาบที
8: ่อ
7: ื่นใช
8: ่
7: ไหมอ๋อ
8: ไม่ไล่แล้วคร
9: ับ
8: ไม่ไล่เลยคร
9: ับอันนี้เกี่ยวกับเช้าแหละครับที่มือ
8: เจ็บครับลุงแกบอกว่าเจ็บครับแต่ก็ทนได้ใช่ครับสักเสร็จก็ภูมิใจทุกคนภูมิใจทุกคน
0: นอกจากสักแล้วพ่อของเขาก็สักเป็นคนแรกๆของหมู่บ้านด้วยครับ
10: พ่อสักตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
11: 22
12: ในยุคนั้นช่างสักเยอะรุ่นเดียวกับพ่อมีแต่คนสัก
13: ทุกคนนะเต็มหมู่บ้าน
6: ขอดูลายสักหน่อยได้ไหมคะ
10: อันนี้30ปีแล้วถือว่าลายจางหรือว่าปกติ
12: ปกติครับ
10: เหมือนของอนันต์เลยไหมเนี่ย
12: ครับ
10: ของพ่อนี่ขึ้นถึงเอวไหมคะ
12: ถึงครับ
2: ตอนนี้ช่างสักในหมู่บ้านก็เหลือเพียงท่านเดียวครับคือจารดาสิวเบศจารดาสักมา40กว่าปีครับ
0: อาจารย์ลดาศรีอุเบศท่านนี้เป็นช่างสักขาลายโบราณชาวปากากยอเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ของหมู่บ้านครับบ้านอาจารย์จะคึกคักมากๆมีคนเข้าออกตลอด
2: วิถีของบ้าน

0: เรานะครับแบบชาวกะเหรี่ยงคือเวลาแขกมาบ้านอย่างนี้นะครับเราก็เวลาทานข้าวก็จะเรียกทานข้าวก่อนแล้วแขกกินเสร็จเจ้าบ้านถึงจะกินคนกะเหรี่ยงนะครับก็จะใช้หมากพลูในการต้อนรับครับวางไว้ให้กัน
1: กินเลยกินข้าวเลย
2: ขอบคุณค่ะ
3: วันนี้บอลโชคดีนะครับที่ได้มีโอกาสสักกับอาจารย์เป็นลายความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงที่เรียกว่าลายปลู
2: ถ้าเวลาเรามาขึ้นบ้านชาวบ้านเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยก็จะมาไหว้พระก่อน
4: ใช่ครับผมวันนี้ผมโชคดีครับอาจารย์อนุญาตจะสักปลูให้ผมหนึ่งตัวครับบริเวณแขนตรงนี้ครับเดี๋ยวรอชมกันครับผม
5: ตัวปลูเนี่ยหรือว่าเป็นยักษ์เป็นความเชื่อหลังความตายเพราะว่าเราตายเนี่ยดวงวิญญาณเราอาจจะเราอาจตายไปเนี่ยจะไปสู่ภพหรือว่าไปชาติเนี่ยอาจจะเราไปอยากข้ามน้ำหรือว่าข้ามทะเลปลูเนี่ยก็จะช่วยเราในด้านแบกเราไปหรือว่าเราขี่ลาเข้าไปก็จะพาไปสู่เป็นภพไปชาติที่ดีก็จะนิยมสักที่ขาเพราะเชื่อว่าสักตรงขาเนี่ยจะทำให้เราเดินหรือว่าเราก้าวไปเนี่ยมีพลัง
3: อาจารย์ลดาสักลายโบราณด้วยมือนะครับโดยใช้หัวเข็มที่มีลักษณะแบนๆที่เห็นแบบนี้ทุกครั้งก็จะมีการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์และจะเปลี่ยนหัวเข็มจากนั้นก็จะจุ่มหมึกสักแล้วก็ลงมือสักซ้ำๆๆลงไปนับครั้งไม่ถ้วนจนกว่าจะเสร็จซึ่งในอดีตเข็มสักนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนหัวนะครับ
0: อันนี้คือเป็นเข็มเล่มแรกเลยแล้วก็เป็นเข็มโบราณเข็มโบราณมันจะไม่มีที่เปลี่ยนนะครับพี่มันจะไม่เหมือนแบบสมัยใหม่อันนี้คือเป็นเข็มใหม่นะต้องฝนเอาเท่านั้นเวลาจะสักแล้วก็มีความห่างของเข็ม
2: ลองใช้เวลาไปกี่นาทีคะ
4: ประมาณ15นาทีครับผมวันนี้เป็นรู้สึกว่าโชคดีมากครับที่อาจารย์อนุญาตสักให้ครับ
3: การสักที่โดดเด่นของที่นี่ก็คือการสักขาลายนะครับเป็นที่นิยมของคนในหมู่บ้านแห่งนี้เราคิดว่ากว่าจะสักเสร็จนั้นคงจะเจ็บปวดกันหน้าดูทีเดียวครับดูลายกันชัดๆสิครับ
6: คือส่วนที่เป็นขาลายก็คือจากเข่าขึ้นมาใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับจากเข่าก็คือขึ้นถึงเอวคือขาลายครับของพี่ประยูนี่จะมียอดคือสมบูรณ
6: ์ของอาจารย์ไม่สมบูรณ์นะคะ
0: สมบูรณ์ครับคือสมบูรณ์หมดเลยต้องสมัยก่อนนี่คือต้องเริ่มแล้วก็ขึ้นถึงเอวถึงจะสมบูรณ์ถึงสามเหลี่ยมแต่ของผมแบบผมไม่ได้ขึ้นยอดเพราะว่าผมโดยความชอบก็คืออยากได้เพียงเท่านี
6: ้ภูมิใจอยู่ที่ตัวเองว่า
0: ใช่ครับ
6: ได้ขนาดไหน
0: ถ้าขึ้นถึงเอวนี่ก็คือถือว่าสมบูรณ์แล้วครับพี
6: ่อันนี้ถือว่าเป็น3รุ่นเลยไหมคะ
4: ร
6: ุ่นใหญ่คือคนไหนคะรุ่นใหญ
0: ่รุ่นใหญ่ครับ
6: รุ่นใหญ่อาจารย์คนที่2
2: ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะประยูน
4: ผมสักมา3ปีแล้วเพราะว่าผมทำงานกับอาจารย์นะผม
2: ของเรานี่ถือว่าสักครบไหมคะ
4: ครับสมบูรณ์ 100% ครับ
3: ลายสำคัญที่ต้องมีในการสักขาลายประกอบไปด้วยลายขาบัวลายปลูลายมอมลายดอกซึ่งไม่ได้สักกันง่ายๆเลยนะครับ
5: มอมเนี่ยเพราะว่าเป็นเหมือนสิงเป็นสัตว์ที่ว่องไวฉลาดครับเป็นความเชื่อว่าเราสักแล้วอาจจะทําผู้ชายเนี่ยมีความว่องไวมีความฉลาดเพราะว่าต้องเป็นคนหน้าครอบครัวเลย
2: ก็จะนิยมสักลายแบบนี้ที่ขาด้วย
5: ก็จะนิยมสักที่ขาเพราะเชื่อว่าสักตรงขาเนี่ยจะทําให้เราเดินหรือว่าเราก้าวไปเนี่ยมีพลังในขา
3: ชื่อเสียงของอาจารย์ลดานั้นโด่งดังไปไกลนะครับในกลุ่มพี่น้องชาวไทยปากากยอหลายจังหวัดวันนี้เราได้เจอกับโตที่เดินทางมาจากอำเภอพบพระซึ่งจะมาสักขาลายโบราณกับอาจารย์ในวันพรุ่งนี
2: ้มาจากหมู่บ้านอะไรนะคะ
7: บ้านมือรือชายครับ
2: มีคนที่สักขาแบบนี้เยอะไหมคะ
7: ไม่ค่อยเยอะครับ
2: ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ที่อยากสักอะคะ
7: อายุ15ครับ
2: 15ตอนนี้เหรอคะ
7: 29
2: นี่จะสักเต็มเลยไหมคะ
7: ครับ
2: มั่นใจว่าเสร็จแน
7: ่มั่นใจครับเสร็จแน่ครับ
3: การสักของโตเริ่มแต่เช้า
8: ก็แบ่งช่องให้มันลงตัวว่ามันได้กี่แถวน่าจะ6แถวแล้วก็มีเศษ
3: ขั้นตอนการสักนั้นเริ่มจากการใช้ตอกนะครับในการมาวัดตีเส้นเพื่อสร้างช่องตามที่เห็นอยู่นี้ซึ่งตอกนี้อาจารย์

0: ทำเองนะครับข้อดีก็คือมันดัดโค้งได้ไม่เหมือนกับไม้บรรทัดที่จะดัดไม่ได้นะครับ
1: ประยูนกระสอบพวกนี้ใส่อะไรไปข้างในอะคะ
2: ใส่ผ้าพี่มันเหมือนหมอนเอาไว้รองนั่งเอาไว้รองขา
0: หลังจากได้โครงร่างพร้อมแล้วก็พร้อมเริ่มลงเข็มแรกเลยครับ
1: เป็นยังไงบ้างคะ
3: เริ่มลงเข็มแล้วเจ็บไหม
4: นิดหน่อยครับ
3: ยังยิ้มได้อยู่นะตอนนี
4: ้ครับ
0: การสักนั้นจะสักทีละช่องนะครับซึ่งทั้งหมดไม่ต้องวาดลายลงไปเพราะว่าลวดลายทุกอย่างนั้นอาจารย์ระดาจำได้หมดครับ
2: ตอนนี้ขีดเสร็จไปแล้วที่มันเหลือเสร็จหน่อยในนี้แล้วมาขึ้นแถวใหม
1: ่ตรงนี้เขาเรียกอะไรนะคะขีดแรก
2: เขาเรียกว่าขาบัวถ้าเส้นแล้วก็ทีนี้จะลงลาย
1: อาจารย์ต้องร่างแบบไหมคะ
2: ไม่ต้องใส่ไปเลยครับแบบนี้อยู่ที่อาจารย์เลยครับสักช่องไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็จะลงช่องแรกเนี่ยเป็นดอกครับตอนแรกเป็นดอกแล้วเป็นมอง
0: สำหรับหมึกที่ใช้สักนั้นก็เป็นหมึกสักทั่วไปแต่ว่าในอดีตนั้นเดิมจะใช้สีหมึกจากดีเสือดีหมีดีหมูผสมกับขมเหลาไฟ
1: คือเวลาอาจารย์จมหมึกก็คือต้องแบบแตะนิดเดียวหรือว่ายังไง
2: ใช่ครับนิดเดียวจมหมึกไปเข็มนิดเดียว
1: น้ำหนักมือต้องพอดีเลยใช่ไหม
2: ใช่ครับนี่มันมะกอกครับขัดไม่ได้เพราะว่าเราใช้ทาเวลาจะสักทำให้หมึกไม่เลอะแล้วจะมองเห็นชัดว่ามันติดไหมหรือว่าไม่ติดอย่างนี้ครับต้องใช้ตลอด
0: ทุกครั้งอาจารย์ระดาจะเริ่มลงมือตั้งแต่เช้านะครับวันนี้เริ่มประมาณ6โมงกว่าการสักนั้นจะต้องใช้2คนนะครับโดยอาจารย์นั้นเป็นช่างสักและจะมีประยูนที่ทำหน้าที่ดึงผิวหนังให้ตึงและส่องไฟเพื่อให้มองเห็นได้ชัดนั่นเอง
1: เคยเจอยากที่สุดลักษณะ
2: คือหมุนไปหมุนมาบิดไปบิดมาเอียงไปเอียงมาอย่างนี้ก็อาจารย์ก็ทำงานไม่สะดวกไม่ตรงงานก็ออกมาไม่สวยต้องทำใจต้องเตรียมตัวกลัวเข็มกลัวความเจ็บเนี่ยเราไม่ทนเราไม่สู้นี้มันก็ไม่ได้ทำงานทีนี้เราก็อยู่ที่ใจถ้าใจอยากได้เราก็สู้มันก็ได้ไม่ใช่เราไปบังคับเขาคนอยากได้เราก็ทำให้เต็มที่
0: กว่าจะได้ครบทุกช่องนั้นยาวนานนะครับซึ่งใน1วันจะสักได้เพียง1ขาเท่านั้นกว่าจะเสร็จ2ขาและสักรอบเอวเหนือสะดือก็จะใช้เวลาถึง3วันถึงจะเสร็จสมบูรณ
5: ์บางคนเข้าใจว่าเกี่ยวกับเรื่องหนังเหนียวเรื่องคงกระพันเข้าใจว่าเป็นเรื่องสักยันทำให้ทำหากินค้าขายเป็นอย่างอื่นแต่ขาลายมันไม่มาผมมองว่ามันไม่ใช่มันหนึ่งมันเป็นเรื่องของประเพณีสองเป็นเรื่องความเชื่อสามเป็นเรื่องความเชื่อทางทดแทนบุญคุณแม่นะก่อนแม่จะคลอดเราออกมาเนี่ยมันทรมานเหมือนกับการเราที่เราโดนสัก
0: อาจารย์ระดาบอกกับเราว่าใครจะมาสักขาลายต้องรู้ถึงความหมายและต้องเข้าใจลายสักด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่งานแฟชั่นแต่ว่าเป็นลายที่คนโบราณสักมาแล้วเป็นร้อยๆปี
6: อยากให้คงความเก่าของลายเนี้ยให้มันดั้งเดิมให้ได้มากที่สุดมันเป็นลายที่มีมานานแล้วครับแกก็บอกว่าก็มีความภูมิใจที่ได้เห็นแบบฝีมือตัวเองนะครับแบบได้อยู่ในลายของตัวบุคคลนั้นและตัวบุคคลนั้นเป็นความต้องการของเขา
0: ส่วนภาพนี้เป็นภาพนิ่งนะครับเป็นลายสักของโตที่สักเสร็จแล้วซึ่งใช้เวลา3วันทีเดียวครับ
5: เราเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วพ่อแม่พี่ย่าเราคนเฒ่าคนแก่เราลืมตาเราก็เห็นอยู่แล้วเขาสักผมรู้สึกว่าผมเป็นคนพื้นที่ถิ่นแหล่งกำหนดของขาลายเนี่ยอย่างน้อยเราต้องช่วยกันสืบทอดเราต้องช่วยกันอนุรักษ์ให้คนเด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนที่หลังเราได้เห็น

ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวที่สำคัญของชาวบ้านที่นี่ขอขอบคุณชาวบ้านบ้านตับพี่โจทุกท่านที่ให้โอกาสรายการได้ถ่ายทอดวิถีชีวิตของหมู่บ้านและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ศาลปกครองได้เปิดระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นฟ้องคดีปกครองโดยผู้ที่ประสงค์จะฟ้องคดีผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นสำหรับการใช้งานครั้งแรกจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะการลงทะเบียนก็ไม่ยุ่งยากเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกผู้ใช้งานจะต้องเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยสามารถเข้าได้2ช่องทางคือเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th ก็ได้ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าจอระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนหน้าจอจะแสดงข้อกำหนดการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อผู้ใช้งานอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดดังกล่าวแล้วให้คลิกที่ช่องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและคลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือค่ะขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานจะต้องกรอกรายละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันให้ครบถ้วนโดยเฉพาะข้อมูลในช่องไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลควรระบุอีเมลให้ถูกต้องและเป็นอีเมลที่ใช้งานเป็นประจำเนื่องจากศาลจะติดต่อผู้ใช้งานผ่านทางอีเมลนี้ค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะให้กำหนดชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password ซึ่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้จะใช้ทุกครั้งในการเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ใช้งานควรจดจำและเก็บรักษาไว้เป็นความลับเพราะหากมีการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใดเข้าใช้งานในระบบศาลจะถือว่าเจ้าของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนั้นเป็นผู้เข้าใช้งานค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้กรอกไว้เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งหากพบว่าข้อมูลยังไม่ถูกต้องครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าแต่หากผู้ใช้งานเห็นว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนค่ะหลังจากคลิกปุ่มลงทะเบียนแล้วระบบจะให้กรอกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวหรือ OTP ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ตอนกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเมื่อกรอก OTP เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มตกลงระบบจะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมลของผู้ใช้งานซึ่งจะถือว่าผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วและสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นฟ้องคดีปกครองได้ทันทีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV

ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เฮ้ยพี่อย่าเพิ่งติดดี
1: ไปแล้วนี่ไง
0: ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่การเวิร์กช็อปนะ
2: ว
0: ันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปงานไม้นะครับซึ่งเป็นงานไม้ที่เราว่าในห้องที่พื้นที่มาเยอะมากเนี่ย
2: ใช่
0: น่าจะต้องมีละวิทยากรของเราวันนี้ครับขอเรียนเชิญเลยฮะมาชิวมือนะครับผมครับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับ
0: แนะนำตัวสักนิดนึงครับผมครับ
3: ผมนิพนธ์เจมสบัดนะครับหรือว่าเพื่อนเรียกนายนามเอกว่าช่างครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกงานไม้สิเด็กสารยาครับ
0: พี่เอกครับผมครับวันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาสอนเราทำเจ้าตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทำไม่ยากเน
3: า
0: ะ
3: ครับไม่ซับซ้อนมาก
0: เดี๋ยวพี่เอกทำไมครับแปลก
3: ๆไม่ซับซ้อนมาก
0: ไม่ซับซ้อนมาก
3: ครับ
0: แต่เห็นอุปกรณ์นี่หลายคนตกใจแล้ว
2: ใช่เต็มเลยนี่เดี๋ยวจะต้องมีทำอะไรบ้างคะคร่าวๆเกินๆนิดนึง
3: ก็ตัวนี้มันจะแฝนเสื้อผ้าได้แฝนหมวกแฝนกระเป๋าหรือว่าข้างชั้นล่างนี่จะเป็นพาดผ้าแบบว่าผ้าเช็ดตัวหรืออะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็มันที่จุดเด่นคือมันเข้ามุมครับเป็นตัว L เข้าไปมุมไม่เกะกะ
0: คือมันไม่มันประหยัดพื้นที่อ่ะ
3: ใช้
0: แล้วแบบว่าดูไม่เกะกะมากอ
3: ่
0: ะจะมีสกิลอะไรบ้างที่จะได้ใช้กันแบบเอ้ยอะไรแบบเอ้ยเลื่อยอะไร
3: เราก็ได้รู้จักวิธีตัดไม้นะครับแล้วก็การยึดไม้เข้าหาด้วยกันนะครับซึ่งมันเป็นเบสิกพื้นฐาน
0: วันนี้ก็คืออย่างที่พี่เอ๋บอกเลยวันนี้จะมีการตัดเกิดขึ้นนะฮ
2: ะ
0: ตัดก็คือใช้เลื่อยนี่แหละนี่คือเลื่อยอะไรพี
3: ่เลื่อยองศาครับ
0: เลื่อยองศา
3: สะดวกหน่อย
0: ทำไมต้องใช้เลื่อยองศาด้วย
3: เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเอียงองศานะเราจะตัดตรงๆเลยแต่เนื่องจากพื้นที่ด้วยแล้วก็มันสะดวกก็คือเรายกมาแล้วก็สับลงไปแค่นั้นเอง
0: จริงๆแล้วคือใช้เลื่อยปกติตัดก็ได้
3: ใช่
0: แต่ว่านี่วันนี้ง่ายแน่นอนชับเดียวชับเดียวเลย
2: ไม่ต้องใช้แรงเยอะ
3: ใช่
2: ไหมเพราะเราตัดกันเยอะด้วย
0: และในเรื่องของสกิลในการต่อไม้นะเชื่อมประสานไม้ด้วยกันเนี่ยก็คือมีเรื่องการใช้สกรูแน่นอนเลยขั้นแรกทำอะไรฮะ
3: เดี๋ยวเราจะตัดไม้ตัวสูงก่อนนะครับก็คือ 1.70 มีตลับเมตรมีดินสอวางไว้ให้ครับเดี๋ยวเราจะติ๊กๆไว้ก่อนเราแยกเป็น2ทีมนะครับก็เมตร70 2ตัวแล้วก็เมตร50 1ตัวส่วนตัวขวางนี่คือ40เซน
0: โอเค
3: ให้เราตัดไม้ทีเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกอบ
0: ทำทุกชิ้นออกมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวค่อยมาประกอบ
3: ดีกว่า
0: อันนี้ขั้นตอนการวัดและตัดไม้ก่อน
3: ใช่ๆ
0: อ่ะโอเคเริ่มเลยครับพี่ครับไม้เส้นๆอย่างเงี้ยมันเส้นนึงเนี่ยยาวแค่ไหนตอนเนี้ย
3: อันนี้มัน2เมตร40เลยครับ
0: มาตรฐานเลยนะเป็นไม้คัทเอาท์ใช
3: ่ไ
0: หมว่าเป็นโครงคัทเอาท์คือ2เมตร40อ่ะ
3: ใช่ครับเดี๋ยวเราตัดเมตร70แล้วมันจะเหลือท่อนสั้นไว้สำหรับใช้ตัวขวางได
0: ้ฮะพอดีคำนวณไว้เกือบพอดีอ
3: ่
0: ะ
2: แต่ว่าคนนึงจะต้องได้กี่เส้นคะนี่ไหม
3: 3เส้น
0: ประมาณ3เส้น
3: 3เส้นครับ
2: โอเค
0: พอเมตร7เมตร5
3: ถูกต้อง
0: 40 40
3: 2ตัวครับ
0: โอเคว
3: ิธีใช้ดึงตลับเมตรนะครับเราให้ด้านที่ยาวอ่ะอยู่ขวามือเราเช่นเราเมตร70อย่างตัวเนี้ยเมตร70พอเราติ๊กไปเนี่ยให้ด้านยาวเนี่ยอยู่ด้านขวากับตอนจะตัดจะง่าย
0: เ
3: วลาติ๊กตรงเมตร70ถ้าติ๊กตรงกลางแบบนี้ผิดนะครับ
0: ทำไม
3: เราจะมองไม่เห็นเส้น
0: เ
3: พราะเดี๋ยวไปเรื่อยมันจะอยู่ใกล้กับเส้นตรงนี้นะครับให้เราติ๊กตรงริมไม้อ่ะครับ
0: โอ้บางคนก็เข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยติ๊กตรงกลางดีกว่า
3: ได
0: ้บาลานซ์
3: ตรงไหนก็ได
0: ้โอ้ต้องริมอันนี้คือติ๊กทีเดียวพอเลยเพราะว่านี่เป็นเลื่อยแบบว่าวางปั๊บตัดได้ฉากเลยนะ
3: เวลาใช้งานพวกนี้เราต้องมีสมาธิอยู่ที่ตรงนี้ที่เดียวนะครับห้ามคิดถึงเรื่องอื่นนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับความอันตรายอะไรพวกนี้ด้วยก็คือให้เราจับไม้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกำไปเฉยๆแล้วเครื่องจะเดินพอปล่อยเครื่องก็จะหยุดนะครับก็คือเรากำไปเลยแล้วก็ค่อยๆกดลงมาไม้ก็จะขาดนะครับแบบนี้นะครับ
0: เศษที่เหลือก็ห้ามทิ้งนะฮะ
3: ใช่เดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะตัด40มี2ตัวนะครับ
0: อย่าลืมนะเส้นที่สองอยู่ฝั่งไหน
3: อยู่ฝั่ง
0: ขวานะเออ
3: ให้เครื่องหยุดก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยยกไปเรื่อยขึ้น
0: เซฟ
3: จะไม่อันตรายนะครับเราผมประคองไว้ไม่แรงครับกดเลยครับอยู่พอเราจะตัดเราก็เอาลงมาค่อยลงมาลงเลยครับพอขาดแล้วเราปล่อยปล่อยเครื่องเงี้ยครับตัวจบละ ก็เดี๋ยวอีกตัวพี่ก็มาทาบเลยไม่ต้องวัด
4: เก่งมากครับเก่งมาก
3: ไว้เลย
5: สนุกมากๆเลยค่ะได้ความรู้มากด้วยต้องการมากกว่านี้ด้วยขอให้กิจกรรมแบบดีๆอย่างนี้ให้มาที่นี่บ่อย
6: ๆก็ดีค่ะมีความรู้ดีเป็นกันเองมากมีประโยชน์ค่ะเพราะว่าจะได้ไปวางของอะไรด้วยก็โอเคดีมากค่ะ

0: ทีชั้นที่เราซื้อมาเนี่ยมันหลวมมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยเราพอได้ความรู้จากวันนี้เราสามารถไปทำแก้ไขได้ให้มันกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมค่ะ
1: นี่กดลงมาแล้วปล่อยโอ้ยแล้วเพื่อนตกเลยไง
2: โอเคตอนนี้ก็คือทุกคนตัดเป็นชิ้นส่วนเรียบร้อยพร้อมประกอบร่างแล้วขั้นตอนต่อไปไงพี่ครับ
1: เดี๋ยวเราวัดขนาดก่อน
2: วัดขนาด
1: วัดตำแหน่งก็คือให้เราจับเป็นคู่เลยนะครับถ้าเราสังเกตดูตรงเนี้ยก็คือจากเนี้ยมาถึงเนี้ย10เซนมันจะเท่ากับตัวนี้เลยเราก็เอาทั้ง3ตัววางวางเรียงกันเลยแล้ววัดจากหัวมา10เซนใช่แล้วขีดทีเดียวเลยลักษณะแบบนี้อย่างเงี้ยถูกป่ะ
2: แบบเช่นนี้เส้นนี้โอเคแล้วหลังจากน
1: ั้
2: นนะฮะ
1: ต่อไปเราก็ดูเป็นคู่นะครับให้ดูคู่เมตร70ก่อนก็คือ1เมตรนะครับ
2: เออ
1: 1เมตรแล้วเราขีดเส้นไว้1เส้น
2: วัดหัว10เซนวัดจากหัวลงมา1เมตร
1: ครับ
2: ขีดไว้ถึงกลาง
1: เพราะฉะนั้นคู่เนี่ยเราจับชนกันเลยเมตร70ชนกันแล้ววัดมา1เมตร
2: แล้วก็ถ้าบันไดอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่มั้ยถูกต้องคร
2: ับบันได
1: มันจะคู่กันไปเลย
2: โอเคมันก็คือเป็นไม้ที่เป็นโครงสร้างหลักสองชิ้น
1: ใช่
2: ประกบตัวนี้ไว้
1: ใช่ตัวทอง
2: แล้วเดี๋ยวก็ต้องมาเจาะอันนี้ใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ครับ
2: เออ
1: ตอนนี้เราให้เราทำเครื่องหมายไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้เจาะง่ายพอเราได้เมตร70เนี่ยเราจบแล้วนะชุดหนึ่งตอนนี้เรามาดูตรงนี้นะครับ
0: เ
1: มตร70เนี่ยมันจะมีตรงนี้ต้องเจาะอีกรูนึง
2: ครับ
1: เราก็วัดจากข้างบนลงมา
2: คร
1: ับตัวที่เมตร70นะครับอันนี้แค่อันเดียวแล้วนะเท่ากับว่าเมตร20แต่ว่าเป็นแค่เสาเดียวนะเสานี้ไม่ต้องเพราะนั้นตัวเนี้ยมันจะมี10จากนี้มา10เซนแล้วจากหัวมา1เมตรแล้วก็มา1เมตร20ครับ
2: ซึ่งมันอยู่คนละด้านกันนะ
1: ใช่ใช่อยู่คนละด้าน
2: งงไหมฮะ
1: งงไหมครับ
0: สุดยอด
1: พอเราได้ตัวนี้นะครับตัวเมตร70ไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปวัดเราเอาเมตร50เนี่ยมาชนกับเมตร70เลย
2: เ
1: พราะฉะนั้นเส้นตัวนี้กับตัวนี้มันจะเท่ากัน
2: ก็คือทําตัวนี้เป็นหลักแหละ
1: ใช่ตัวนี้เป็นหลักถูกต้องครับ
2: โอเคแล้วหลังจากมาร์คเสร็จปุ๊บเราก็มาเจาะใช่มั้ยคร
1: ับ ใช่ครับเพราะตัวเนี้ยเราไม่ต้องวัดตัวนี้เรามาท่ากับตัวนี้เลยมันจะได้ตําแหน่งเดียวกันเรื่อง
2: ถ้างูมีแบบอยู่ก็มันเอาเดินเอาไม้มารอบๆ

0: มองเล็งได้เจาะตรงนี้ด้านนี้ด้านนั้นอย่างเงี้ยมีข้อดีของการที่เรามีม็อกอัพตัวสำเร็จมาแล้วเนี่ยมันก็คือการที่เราสามารถเอาไม้ของเราเนี่ยมาเดินเทียบเดินดูได้แต่ท่านไหนที่อาจจะแบบอยู่บ้านแล้วทำเองไม่ได้มีม็อกอัพแบบนี
1: ้
0: ก็ตั้งสติดีๆครับ
1: อันนี้คือพื้นที่ดูไว้แล้วก็จะลองวาดขึ้นมาก่อนก็ได้จะได้รู้อย่างนี้ก็เดี๋ยวเราก็เขียนด้านเอาไว้ว่าด้านนี้ด้านหนึ่งด้านสองด้านสามอะไรก็แล้วแต่ไปนะคะ
2: แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะกันให้ทาบกันให้เรียบร้อยก่อน
0: วัดตามที่พี่เอ๋บอกให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาเจาะครับ
2: วัดได้ครบทีเดียวเลย
3: ชิ้นงานก็ทำง่ายค่ะแต่ช่วงที่ว่าเราจับเครื่องมือเนี่ยเราจะยังไม่ถนัดเท่านั้นเองค่ะทีมงานก็ให้ความรู้ดีค่ะเป็นกันเองทุกคนนี่ค่ะ
1: ได้หมดเลยนี่ก็ได้เนี่ยอันนึงตรงนี้อันนึงตรงนี
3: ้ก็ดีนะคะมีประโยชน์ค่ะเหมาะสำหรับห้องเล็กๆอย่างเรานะคะป้าปุ้มอายุ72แล้วภูมิใจมากค่ะที่จะทำได้ความร่วมมือแล้วก็น้องๆจากที่มาน่ารักทุกคนค่ะ
4: เอ๊ะเอาเงี้ยเอาเงี้ยนี่มีให้ฉากคุณไทย
5: อ๋อนี่ไง
4: ใช
0: ่ๆเดี๋ยวจะถึงขั้นตอนการเจาะแล้ว
2: ใช่ครับ
0: หลังจากเรามาร์คเรียบร้อยหมดแล้วนะคร
2: ับ
0: นะฮะก็เดี๋ยวมาเจาะกันเจาะไงฮะพี
2: ่ก็เราอย่างนี้นะครับเจาะให้เป็นทะแยงอย่างนี้นะครับกากบาทไว้อย่างนี้ก่อนก็ได
0: ้
2: มันมีเหตุผลนะครับถ้าเราเจาะเป็นขนานกันแบบนี้เป็นเส้นตรงเนี้ยเท่ากับว่ามันได้แค่แถวเดียวแต่ถ้าเราบนอันล่างอันหนึ่งมันจะล็อกไม้ได้ดีกว่า
0: แล้วพี่คนถามด้วยว่าทำไมไม่เจาะกลางอันเดียวไปเลยล่ะพี
2: ่ถ้าอันเดียวจะหมุนได
0: ้หมุนได
1: ้
0: เลยมันจะหมุนได้เลยนะ
1: เดี๋ยวเผื่อไม่เข้าใจนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อกับหน้าตัดแบบนี้ไง
0: ใช่
1: เราจะเจาะสองรูเพราะจะล็อกแบบนี
0: ้ใช่
1: นะถ้าเจาะรูเดียวมันจะหมุนน
0: ี่แต่มันซึ่งก็อยากให้หมุนนะ
1: ก็ได้ก็จอดรูเดียว
0: ไม่ควร
2: แต่เราอยากให้เลยไม้ของเรานะความหนาวิธีเจาะก็คือให้ตรงที่สุดเลยกดไปให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ดันเข้าไป
0: อย่าให้เลยไม้คืออย่าให้เลยหน้าไม้ใช่ไหมพ
2: ี่ใช่อันนี้เราก็เจาะทีเดียวก่อนอย่าเพิ่งยึดเจาะว่าเราก็ดูตัวอย่างเป็นหลักครับว่ามันต้องเจาะฝั่งไหนนะครับ
0: สว่านนี่เจาะนำไหมพี่
2: ใช่ครับเอาตัวนี้เจาะนำตัวนี้เราเรียกว่าสว่านเจาะไม
0: ้สว่านเจาะนำนี่จะเล็กกว่าสกูถ้าเจาะนำแล้วใหญ่เท่าสกูเนี่ยจบแล้วชีวิตไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแน่นอนเพราะว่าสกูหลักการมันคือการบิดเข้าไปแล้วเกลียวมันจะเข้าไปกินกับเนื้อไม้ให้แน่นนะตัวสกูคืออย่างนี
2: ้พอเราเจาะรูเล็กเราจะเจาะตัวนี้เข้าไปครึ่งนึงนะครับ
0: เ
2: ป็นตัวใหญ่นะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะ
0: ฝังหัวสกู
2: เราจะปิดด้วยเดือยไม้นะครับ ตอนนี้เราก็จะมาปิดรอยแบบถ้าเราเห็นตัวอย่างเราจะไม่เห็นหัวน็อตเลยนะครับจะเป็นตัวนี้มาปิดอีกท
0: ีเนียนเลยนะฮะ
2: ใช่
0: ตัวใหญ่เอามาทำไมตัวใหญ่เอาไว้ซ่อนหัวสกู
2: ใช่ครับ
0: หัวสกูเป็นโลหะนะฮะถ้าเกิดว่าโผล่มามันจะน่าเกลียดเราจะซ่อนมันเนียนใช่ไหมฮะเราเอาไม้มาเนี่ยมาอุดเข้าไปแล้วก็เลื่อยตัดเข้าไป
2: แต่นี้เจาะแค่ครึ่งเดียวพอ
0: ครึ่งเดียวนะอย่าเจาะทะลุนะทะลุคือจบเหมือนกันชีวิตนะฮะโอเคถ้างั้นเราลุยกันเลยดีกว่าคร
2: ับ เริ่มเลยครับแล้วก็กดด้วยแล้วดึงออกใช่ต้องกดด้วยที่ต่อแล้วดึงออกนะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็จะได้บาโหนออกกำลังกายมาหนึ่ง
1: เดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราแขวนผ้าอ
0: ย่าไปให้ลูกหลานเล่นนะไม้เนื้ออ่อนนะคุณมันคือกระดกกระเด็กด้วยนะแต่ว่าแข็งแรงพอที่จะใช้งานแหละแต่ว่าอย่าไปโหนเล่นนะฮะอ่ะตอนนี้เราจัดการเจาะเรียบร้อยแล้ว
2: ใช่
0: เป็นต่างๆที่ต้องเจาะนะฮะต่อไปก็คือขั้นตอนการยึดใช่ไหม
2: ประกอบ
0: ประกอบร่างมันยังไงก่อน
2: ก็เราต้องทากาวด้วยเพราะว่าไม้เนี่ยจะอยู่ได้เพราะกาวมันจะแข็งแรงนะครับ
0: พี่เอกพูดตลอดนะเนี่ยคือ
2: ใช่
0: ตัวสกรูได้แค่ยึดต
2: ั
0: วที่ทำให้อยู่จริงคือกาว
2: ใช่ถ้ากาวแห้งเนี่ยเราดึงออกเนี่ยไม้ฉีกเลยนี่คือความแข็งแรงมันนะครับตอนนี้เดี๋ยวมันมี2กรณีนะงานแบบเนี้ยถ้าเกิดว่างานที่แบบว่ายากกว่านี้มันจะเขาเรียกว่าเป็นการเข้าเดือย
0: ครับ
2: ทำเดือยเจาะอะไรพวกนั้นอ่ะ
0: เข้าลิ้นเข้าเดือยต่างๆ
2: มันจะต้องมีทักษะสูงหน่อย
0: ครับผม
2: อันนี้ผมก็พยายาม

0: ามจะลดขั้นตอนอ่ะให้พวกเราอ่ะทำงานได้ง่ายข
1: ึ้นเรียกว่าอันนี้เป็นชิ้นแบบปฐมละกันถ้าใครจะแอดวานซ์มากขึ้นเดี๋ยวก็ว่ากัน
0: ใช่
2: เบสิกประมาณนั้นครับ
1: เบสิกก่อนอ่ะโอเค
0: แล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวกลางเนี่ยเรายึดเกี่ยวปล่อยแค่ตัวเดียว

0: จะเป็นแบบนี้นะครับ
1: สกรู
2: เพราะว่าตอนแรกเราเจาะไปแล้ว
1: ครับ
2: เราก็เจาะตรงนี้ให้โผล่ไปเลยแล้วก
1: ็
2: ให้ไปลง
1: เลย
2: ให้ไปลงกับรูของเราที่เรานำไว้
1: ไม่งั้นถ้าเกิดมันเล็งเนี่ยเจาะทีละยาก
2: บางทีมันเล็ง
1: ตรง
2: เล็งลงถูกต้อง
1: โอเค
2: เดี๋ยวเราทำคู่นี้ก่อนครับ
1: คู่นี้ก่อนนะ
2: คู่นี้ก่อนแล้วพอเดี๋ยวพอได้เราก็มาดูตัวอย่างว่าเพราะมันเจาะหันคนละด้านกันเดี๋ยวจะสับสน
1: ครับโอเค
3: โอเค
2: เอาเลยละ
1: ดูที่ตัวหลักก่อน

0: พี่ดูนะเวลาพี่จะโหลดลงไปเนี่ยมันลงไปในรูหรือยังถ้ามันยังไม่ลงไปในรูอ่ะมันรูดนี่เอาให้แน่นก่อนจับให้มั่นงี้ก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมานี่ไม่งั้นแล้วก็มันก็จะรูด
1: เอาข้างเดียวก่อนแล้วเป็นอย่างนี้จะหาสองข้างก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอ่ะแบบนี้เนี่ยนะแล้วพี่ก็ดันพี่ก็เจาะสกรูเข้าไปด้านข้างแต่พอตั้งเออถ้าจับตั้งเนี่ยทิปมันต้องมีอะไรทิปจะช่วยจับดันตรงนี้ให้ทิปกลัวว่าถ้าจับตั้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะดันลงได้
2: แล้วมันจะเบี้ยวไหมอ่ะ
1: นี้พยายามยิงเข้ามาตรงๆไม่เบี้ยวแอบดันเข้ามาได้เลยปุ๊บ
2: เอาเลยนะ
1: ได้ค่ะถ้าเบี้ยวเดี๋ยวเราถอดออกได้ไม่เป็นไรใช่นั่นแหละกดมาเลยขอดูหัวหน่อยสิไหนละโอเคเพอร์เฟกต์แบบนี้เลยอีกข้างนึง
0: แน่นปาก
3: ปกติเนี่ย DIY เนี่ยผมทำบ่อยเพราะว่าผมเป็นคนชอบพวกเครื่องมือช่างบรรยากาศวันนี้ก็เป็นอะไรที่อบอุ่นฮะเพราะว่ามีสมาชิกทุกคนฮะที่ร่วมกันในชุมชนทุกเราเนี่ยก็มาร่วมกันเยอะฮะ
2: พวกพวงกุญแจเอ่ยหมวกเอ่ยกระเป๋าเวลาที่เราไปออกไปทำงานข้างนอกแล้วเราแขวนไว้มันจะได้หยิบจับได้ง่ายๆก็ดีได้ความรู้ใหม่ขึ้นแล้วอย่างเรามันจะได้เป็นอาชีพติดตัวด้วยอะไรเงี้ยวันในวันข้างหน้า

0: ขั้นตอนต่อไปก็คือการติดตะขอนะฮะก็คือจะแขวนเหมือนนู่นนี่กระป๋องกระเป๋า
1: ใช่
0: ได้เลย
1: ได้หลายอย่างเลย
2: เมื่อกี้เราติดเดือยกันไปเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่เราฝังเดือยก็คือปิดหัวน็อตเรียบร้อยหมดละอ
0: ัน
1: นี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะมายึดแล้วก็แขวนเสื้อหมวกกระเป๋าได้หมด
0: คือในตะขอเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบแหละแล้วแต่คุณอยากได้แบบไหนเนาะวันนี้ก็เอาแบบเบสิกมาให้ดูเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็ติดวิธีการติดก็ยังไงอ่
1: ะอันนี้เราเรียกว่าเป็นตะขอตัว L นะครับเวลาเราไปซื้อมันจะมองเหมือนตัว L นะครับถ้าเป็นตะขอแบบคล้ายๆขอไข่เนี่ยมันจะเกี่ยวเสื้อเวลาเราแขวนอ่ะถ้าใช้เป็นตัว L จะดีกว่า
0: ขอไข่
1: ใช่มันจะงอแบบน
0: ี้
1: ครับตะขอ
2: ที่มันเป็น
0: ครับ
2: เป็นพุกเลยของ
1: ใช่อย่างนั้น
0: ก็เลยเป็นแบบนี้ดูดอกง่ายหน่อย
1: ง่ายง่ายกว่าแล้วเราแฝนพวงกุญแจแฝนหมวกก็ง่ายด้วย
0: เข้าใจ
1: แต่ถ้าเราไปหมุนเลงเนี่ยมันยาก
0: เออใช่
1: ให้เจาะนำก่อน
0: ข้อตึงเลย
1: ครับเจาะนำไปก่อนเลยเอาตำแหน่งไหนเราก็เจาะไปเลยแล้วเลยบางคนเนี่ยเดี๋ยวไปเสริมตรงนี้ก็ได้นะคนที่ทำเสร็จแล้วอ่ะแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยหมุนเข้าไปเลยครับพอเจาะนำก็หมุน
2: อ๋อก็ใช้มือหมุนอย่างนี้เลยใช
0: ่คือหมายความว่าถ้าเกิดมาร์กแล้วเอาไอ้นี่เจาะเข้าไปเลยอ่ะตึงแน่ข้อ
1: ใช่เราจะหมุนยาก
0: เจาะนำซะก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เจาะนำก่อนจะหมุน
0: วิธีการเจาะนำก็เหมือนเดิมเลยก็คืออย่าไปเจาะสุดอย่าไปเจาะลึกมาก
2: เออ
0: เจาะนิดเดียวให้มันเข้าไปแล้วมันจะตัวเกลียวมันจะได้เข้าไปกินเนื้อไม้แล้วก็แน่นดี
1: มันจะรัดเกลียวได้ดี
0: พูดไปพูดมานี่เอหมุนจะเสร็จแล้วเนี่ย

0: ถ้าเรารู้สึกว่ามันตึงมากก็ใช้ครีมก็ได้ครีมบีบ
1: ก็จะแน่นเลย
2: คือไอ้ตอนแรกๆคงยังไม่ตึงหรอกแต่ว่าพอสเต็ปท้ายๆเนาะ
0: ตึงแน
2: ่เอาครีมมัน
0: ครีมจับแล้วก็หมุน
2: แน่นซะหน่อยก็ดีแล้วก็ตั้งให้มันฉากเนาะ
0: ใช่ครับ
2: ตั้งให้มันฉากซะตึง
1: อันนี้เราเกียร์3อันใช่มั้ยคะ
0: 3
2: อันแต่ละแต่ดีไซน์นะ
1: ถ้าเราอยากแขวนเยอะกว่านี้ได้มั้ยหรือว่าเรื่องน้ําหนักเรื่องการรับแรงอะไรของมันอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อ๋อได้ครับเพราะตัวเนี้ยมันออกแบบมาให้เข้ามุมนะจริงๆแล้วมันก็จะพิงกับด้านมุมด้านในด้วย
1: ใช่ๆ
0: มันก็จะช่วยด้วยแต่ถ้าลอยๆตัวบางทีมันอาจจะมีโยกบ้าง
1: ครับ
0: ครับ

0: ชอบเขาเป็นคนชอบทำงานฝีมือบางทีที่บ้านเสียนู่นนี่เสียเนี้ยก็จับเครื่องมือเป็นลูกแบบเหมือนเป็นลูกน้องอ่ะแต่ไม่เคยของจริงมันสนุกเลยมันได้จับแล้วมันเหมือนแบบเราสนุกไง
1: เอาละครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ๋มากเลยครับที่มาช่วยให้ความรู้กับเราอีกแล้วนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็พบกับเวิร์กช็อปดีๆอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ใช่แล้วกิจกรรมนะคะซ่อมสร้างด้วยมือของเรา
1: ค่ะนี่ซ่อมด้วยมือเรานะฮะสำหรับลูกบ้านการเสียหายนี่ก็เรียกว่าได้มาเวิร์กช็อปเรื่อยๆเอาจริงเราก็ตะเวนไปทั่วเลยของการเคหะก็มีหลายที่
2: วันนี้อยู่ที่ไหนนะคะเนี่ย
1: วันนี้อยู่โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรีท่าตำหนักครับนี่แล้วก็เราก็จะวนไปที่อื่นเรื่อยๆ
2: แล้วก็ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ติดตามดูได้
1: ติดตามดีๆติดตามดีๆเวิร์กช็อปช่างประจำบ้าน X การเคหะแห่งชาติคอลแลบกันสำหรับวันนี้ช่างประจำบ้านขอบคุณทุกคนมากนะครับ
3: อมรินทร์ทีวี
4: ฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศข้อมูลปริมาณน้ำและประกาศเตือนภัยพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเก็บกวาดและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมให้จัดทำแนวคันกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมบ้านจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ใช้เมื่อเกิดภัยหากฝนตกต่อเนื่องและระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงตัดกระแสไฟฟ้าและงดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อน้ำท่วมบ้านหลีกเลี่ยงการเดินและประกอบกิจกรรมบริเวณที่น้ำท่วมสูงและกระแสน้ำไหลเที่ยวป้องกันการจมน้ำไม่สัมผัสและจับวัตถุที่เป็นโลหะเมื่อร่างกายเปียกชื้นหรือยืนบนพื้นที่ชื้นแฉะป้องกันไฟฟ้าดูดหากสถานการณ์รุนแรงให้หนีไปตามเส้นทางที่ปลอดภัยการเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนอย่างถูกต้องจะช่วยให้การดำเนินชีวิตในช่วงที่เกิดอุทกภัยเป็นไปอย่างปลอดภัย
5: ด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784
6: ของกีฬานี้ก็คือความสวยงามค่ะเป็นการสร้างเสน่ห์ของกีฬาที่ทั้งอึดทั้งถึกทั้งทนแต่ว่าในความอึดถึกทนเนี่ยมันต้องพรีเซนต์ออกมาให้ทุกคนได้เห็นว่าเราไม่เหนื่อยเราสวยอันนั้นคือเสน่ห์ของกีฬาชนิดนี้ค่ะเป้เป็นนักกีฬายิมนาสติกดีลาทีมชาติไทยเคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกตอนเรียนอยู่มหิดลเคยเป็นนักกีฬายิมนาสติกแอโรบิกทีมชาติไทยเป็นตัวแทนแข่งชิงแชมป์โลกที่ประเทศอเมริกาแล้วก็เป็นนักกีฬาระบำใต้น้ำทีมชาติไทยเข้าแข่งขันชิงแชมป์โลกเอเชียนเกมแล้วก็ซีเกมค่ะกีฬาที่เป้เล่นเนี่ยมันเป็นกีฬาสวยงามทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเป้ชอบทุกกีฬาเลยแต่ว่าถ้าถามว่าจุดพีกีฬาที่เป้ชอบที่สุดแล้วก็รักมานานที่สุดก็คือระบำใต้น้ำค่ะเพราะว่ากีฬานี้มันเป็นกีฬาที่เป้เล่นมาด้วยความรักแล้วก็อยากจะสร้างให้มันเป็นกีฬาที่มีชื่อเสียงสามารถทำให้คนไทยเนี่ยก้าว

0: ไปได้ไกลถึงระดับนานาชาติได้จริง
1: คุณปูเป้จบปริญญาตรีจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและในขณะนี้กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์สาขาวิชาการจัดการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล
0: เราได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่จึงเห็นว่าเรามีความสามารถมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของวิชาต่างๆอย่างเช่นทักษะของการว่ายน้ำทักษะของการถ่ายทอดในเรื่องของระบำใต้น้ำหรือว่าแม้แต่การถ่ายทอดในเรื่องของยิมนาสติกลีลานะคะเราก็เลยได้ใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของเราเนี่ยมาเผยแพร่กับนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็เป็น9ปีแล้วที่เป็นอาจารย์พิเศษแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของวิชายิมนาสติกลีลาให้กับนักศึกษาที่วิทย์กีฬามหิดลแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของวิชาว่ายน้ำแล้วก็ระบำใต้น้ำซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแรกเลยที่มีวิชาระบำใต้น้ำเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานในเรื่องของการว่ายน้ำเขาได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสกับกีฬานี้ก็ภูมิใจที่เป้ได้นำวิชาเหล่านี้มาเผยแพร่ให้กับนักศึกษาได้มีความรู้เกิดเป็นแรงบันดาลใจให้เขาอยากออกกำลังกายอยากให้เขามีสุขภาพที่ดี
2: เดี๋ยวเราทบทวนแขนกันเชียงก่อนเหยียดยืดแขนขวาขึ้นข้างบนชิดหูมือให้ยืดชิดติดใบหูบางคนหูใหญ่เลยมือกลางไม่เอาเอามือชิดเข้ามาไม่ต้องปิดโชว์เลยสไลด์เกลียวทองน่าสวยพร้อมไปผักไปด้านหลังด้านนิ้วก้อยลงงอเอลโบอยู่ใกล้ๆตัวผักอีกด้านนึงมือขึ้นไปด้านหลังงอพักเหยียดเปลี่ยน
3: เรียนกับครูเป้มาประมาณ2เดือนครับผมวิธีการสอนของครูเป้ครับผมก็ชอบครับเพราะว่าครูเป้เนี่ยเขาจะสอนแบบว่าเป็นขั้นตอนทำให้เราเนี่ยสามารถรู้วิธีการว่ายเนี่ยอย่างถูกต้องภาพใจที่ว่าเขาเป็นคนที่เก่งด้านการสอนแล้วก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นของตัวเองเวลาสอนเนี่ยก็คือสอนอย่างมั่นใจแล้วก็สามารถพาให้เด็กเนี่ยว่ายเป็นแล้วก็มีทักษะในการว่ายได้
0: ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนเราต้องทำเพื่อสิ่งนั้นให้ดีที่สุดอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราเป็นตัวแทนประเทศชาติเราก็ต้องเล็งเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากตนความสุขของการได้เป็นอาจารย์เนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจที่เราเนี่ยได้สามารถถ่ายทอดสิ่งที่เรามีเนี่ยให้คนอื่นแล้วคนอื่นเขาก็มีความสุขตรงนี้แหละค่ะมันเป็นความภาคภูมิใจ

การเป็นอาจารย์พิเศษของปูเป้นะคะในวิชาระบำใต้น้ำเคยไปดูปูเป้ในการสอนเรียกว่าสอนใช้ได้นะคะเขามีขั้นตอนในการสอนมีขั้นตอนในการพูดในการถ่ายทอดที่ดีก็เป็นความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งของปูเป้ที่เขาสามารถจะเป็นครูได้นะคะ

รู้หรือไม่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ได้แก่ข้าราชการพนักงานลูกจ้างคณะบุคคลหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครองคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทคณะกรรมการหรือบุคคลที่มีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎคำสั่งหรือมติใดๆที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลนอกจากนี้ยังหมายถึงบุคคลที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหรือในการดูแลของหน่วยงานทางปกครองตามที่ได้กล่าวมาแล้วด้วยไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอนะครับนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์มามอบให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้เราคุยกันในเรื่อง
0: เกี่ยวกับเรื่องธุรกรรมค่ะทางแพ่งและพาณิชย์ค่ะ
1: ทางแพ่งและพาณิชย์นะครับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็คงเป็นกฎหมายที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเพียงแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมที่ไม่ได้เรียนกฎหมายอาจจะไม่รู้เอ๊ะตรงนี้มันใช่หรือเปล่าแค่เราไปซื้ออาหารร้านตรงนี้มันก็คือกฎหมายแล้วเหมือนกันนะครับอันไม่ว่าจะเป็นการซื้อการหยิบยืมเงินซึ่งก็ทำกันอยู่ประจำ
0: แล้วประจุ
1: จะยืมแล้วไม่คืนนี่ก็ยังทำอยู่ประจำเหมือนกันจริงๆเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับถ้าเอาเข้ามาก็ไปคืนเขานะครับนะวันนี้ก็คงคุยกันในความหลากหลายในเรื่องของธุรกรรมทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับอันนั้นผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างเป็นใครครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณถนัดศิลปกุลค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างครับอาจารย์อ้อยครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณสนัดคุณสมบัติค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะและท่านที่2นะคะคุณปาริชาติเดชาติวงศ์ณอยุธยาค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับนี่คือผู้ร่วมรายการของเรา2ท่านในสัปดาห์นี้นะครับอันนั้นสาระในเรื่องของธุรกรรมทางแพ่งและพาณิชย์สัปดาห์นี้นำอะไรดีๆมาฝากกับท่านผู้ชมติดตามได้เลยครับ
4: นภานภาอยู่บ้านนี่จ้า
5: เองสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพอดีว่ากลับมาจากต่างจังหวัดนะคะก็เลยซื้อขนมมาฝาก
5: ขอบคุณมากนะคะว่าแต่ว่าพี่ชื่นไปต่างจังหวัดไปทำอะไรมาเหรอคะ
4: ก็พี่สมบูรณ์นะสิชวนพี่ไปปฏิบัติธรรมที่เขาใหญ่กับพวกคณะเขาอะ
5: สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะป้าชื่น
6: สวัสดีจ้า
5: คุณแม่คะพี่ตาเห็นจดหมายคุณแม่อยู่ในกล่องหน้าบ้านเราอะค่ะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามาเมื่อไหร
6: ่ขอบใจมากลูกว่าแต่ว่าจดหมายอะไรเนี่ย
5: ถ้าอย่างนั้นพี่ตาขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะจะได้ทำอาหารเย็นให้ทานคุณป้าอยู่ทานด้วยกันนะคะ
4: ไม่หรอกจ้าขอบใจนะจดหมายอะไรหรอนภา
6: อ๋อจดหมายจากพี่ดำรงนะคะเขาโทรมายืมเงินนภา 200,000 บาทนภาโอนเข้าธนาคารให้เขาแล้วแต่ว่านภาบอกให้เขาเขียนจดหมายมาบอกถ้าได้รับเงินแล้วนะคะ
4: แล้วพี่ไม่ได้ทำสัญญาอะไรกันเลยเหรอ
6: เปล่าค่ะก็เห็นว่าเป็นคนกันเองนะคะ
4: งั้นก็อย่าลืมเก็บจดหมายฉบับนี้ไว้ให้ดีล่ะเผื่อจะใช้เป็นหลักฐานในการยืมเงินก็ได้นะ
6: ค่ะ
5: เชิญทางนี้เลยค่ะเดี๋ยวคุณลุงกับคุณป้านั่งรอก่อนนะคะคุณแม่คะคุณลุงกับคุณป้ามาหาค่ะค่อยๆลุกนะคะเดี๋ยวทิพย์ตาไปเอาน้ำเย็นๆให้ทานนะคะ
7: จ้าย
4: ังไงบ้าง
6: สวัสดีค่ะพี่ชื่นพี่สมบูรณ
7: ์สวัสดีนะพาเป็นยังไงบ้างเราอ่ะ
6: อาการไม่ค่อยดีเลยค่ะนี่ก็หมดเงินรักษาตัวไปตั้งเยอะเงินทองก็เริ่มร่อยหรอลงทุกวันนะคะ
4: อ้าวแล้วลูกหนี้ชื่อดำรงอ่ะที่ยืมเงินนภาไป 200,000 เมื่อ 5 ปีที่แล้วอ่ะเขาเอาเงินมาคืนหรือยังล่ะ
6: ยังเลยค่ะทวงไปแล้วแต่เขาบอกว่าไม่เคยยืมเงินนภาเลยอะค่ะ
7: เหรอ

0: นภาทำสัญญายืมเงินกับเขาไว้หรือเปล่า
1: ไม่ได้ทำค่ะเขาถึงได้พูดอย่างนี้นี่ไม่ได้ทั้งเงินต้นและก็ดอกเบี้ยเลยนะคะเนี่ย
2: แต่พี่จำได้นะว่านายดำรงเขามีจดหมายขอบคุณนภาที่ให้เขายืมเงินด้วยเนี่ยพี่ยังบอกให้นภาเก็บไว้เป็นหลักฐานเลยนะ
0: มีจดหมายขอบคุณจากนายดำรงแล้วนภายังเก็บอยู่ไหม
1: ยังอยู่ค่ะนภาก็บอกเขาเรื่องจดหมายแล้วนะคะแต่เขาก็ไม่สนใจนะคะ
0: ผมว่านะยังไงเนี่ยเราต้องไปปรึกษานักกฎหมายนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยก็มีจดหมายจากนายดำรงเป็นหลักฐาน
2: ใช่ปล่อยไว้อย่างเงี้ยถ้าทางจะไม่ได้คืน
3: จากกรณีดังกล่าวจดหมายขอบคุณของนายดำรงจะใช้เป็นหลักฐานแทนสัญญายืมเงินได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได
4: ้ผมอธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นนะครับเป็นรูปมือแล้วก็แย่งกันกดไฟใครได้สัญญาณไฟมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถ้าถูกทีหลังได้คะแนนเดียวงั้นต้องแย่งกันกดสัญญาณนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับคุณพี่ปริชาตินะครับ
5: ก็ก่อค
4: ่
5: ะ
4: ได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
4: ทำไมคิดว่าเป็นหลักฐานได้
5: เพราะว่ามันเป็นหลักฐานอันเดียวที่เขายื
4: มเง
5: ิน ควรจะใช้เป็นหลักฐาน
4: พอให้รู้ได้ว่าเขายืมเงินไป
5: ใช่ไหมครับว่าจำนวนเท่าไหร่
4: แม้จะไม่มีตัวสัญญายืมเงินก็ตาม
5: ใช่ค่ะ
4: ใช้ได้มั่นใจ
5: ใช้ได้มั่นใจ
4: คุณธนัท
6: สนัดค่ะ
4: สนัด
6: ก็คิดว่าน่าจะได้นะคะถ้าเกิดว่าเราคิดอ่ะเรามีทำอ่ะเราคิดว่าคนนั้นเขาน่าจะมีจิตใต้สำนึกอ่ะนะจุ๋มคิดว่าได้ค่ะ
4: จิตใต้สำนึกก็เขาไม่มีไง ตกลงตอบข้อก่อยกป้ายให้นิด
6: ก็ไก่ค่ะ
4: เดี๋ยวจะนั้นตัดสินใจเหมือนกันนะครับเพราะนั้น คิดว่าได้ครับจริงๆแล้วได้ไหมฮะอาจารย์นะ
7: ค่ะก็ทั้งสองคนนะคะตอบได้ถูกต้องนะคะคือในสัญญาตามกฎหมายนะคะเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆด้วยเสนอสนองถูกต้องตรงกันนะคะสัญญาก็เกิดแต่ว่าบางสัญญาบางประเภทกฎหมายก็จะกำหนดว่าจะต้องทำตามแบบนะคะอย่างเช่นนิติกรรมเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะคะแต่บางชนิดกฎหมายก็กำหนดไว้ว่าจะต้องมีหลักฐานนะคะซึ่งหลักฐานเป็นหนังสือเนี่ยไม่ได้ทำให้ถ้าไม่ได้ทำก็ไม่ได้ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่ฟ้องร้องไม่ได้นะคะแต่ในกรณีนี้เนี่ยจดหมายที่ตอบขอบคุณบอกว่าได้รับ เงินที่ได้ยืมไปแล้วนะคะก็สามารถเป็นหลักฐานได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำเป็นรูปของสัญญานะคะตามปกติแต่อันนั้นล่ะค่ะก็ถือว่าเป็นหลักฐานได
4: ้ขอบคุณครับแล้วก็ชัดเจนฮะอันนั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
8: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
4: ครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
9: เป็นไงบ้างพี่สุสวนเกษตรที่เนี่ยทำเลดีมากผมชอบนะพอดีเจ้าของเขากำลังร้อนเงินประขาดขายราคาถูกมากเลย
0: พี่กีเห็นด้วยนะสวยดีออกแล้วก็ราคา20ล้านเองอ่ะไม่แพงเลย
9: ที่ผมชอบที่สุดนะก็คือมีทุ่งกว้างเป็นทุ่งหญ้าโล่งเลยอ่ะเอาไว้สำหรับขี่ม้าเล่นได้ด้วย
0: เหมาะเลยซื้อเลยถูกใจพี่มากเลยพี่อ่ะจะได้มีที่พักผ่อนพักผ่อนสมองมีบรรยากาศหลายที่ชีวิตพี่จะได้ยืนยาวขึ้นอีกไง
9: ดีพี่พอดีเดี๋ยววันเนี้ยผมจะเซ็นสัญญาซื้อม้า
0: ซื้อม้าเหรอ
9: ใช่
0: ซื้อม้ากันแล้วเหรอ
9: ใช่ครับ
0: ไอ้ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ล่ะ
9: ก็ถูกๆอ่ะพี่2ล้าน
0: 2ล้านม้าเนี่ย2ล้าน
9: โอ้ใช่พี่สำหรับม้าแข่งมันไม่แพงหรอก
0: ใช่คนนั้นหรือเปล่าเนี่ย
9: ใน
0: เด
9: ่
0: นป่ะเนี่ย
10: สวัสดีครับคุณเจษ
9: ก่อน
10: ครับผม
9: อันนี้พี่สุก
10: สวัสดีครับพี่สุ
0: กสวัสดีครับสวัสดี
10: ครับผม
9: นายเด็ดที่จะมาทำสัญญาซื้อขายม้า
10: ครับผม
9: แล้วเอาสัญญามาป่ะ
10: เอามาครับผมเอามานี่ครับ
9: โอเคเดี๋ยวพี่ไปเอาเงินมาจำฮักมาให้รอแป๊บนึงนะ
10: ครับผม
9: เดี๋ยวผมมาพี
10: ่ไม่ทราบมาสนใจสักตัวไหมครับ

0: อ่ะพี่ซุปรอนานป่ะ
1: คุยไม่นาน
0: ทานกาแฟทานขนมกันก่อน
2: โอ้ขอบคุณครับผม
3: กาแฟร้อนๆค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: นี่เงินประจำค่ามา 500,000
2: โอ้ขอบคุณมากเลยครับเอ๊ะเดี๋ยวคุณเจช่วยเซ็นตรงนี้ให้ผมนะครับแล้วส่วนพิสูจน์นะครับช่วยเซ็นเป็นพยานให้ผมด้วยพอดีอยู่ในบ้านนี้พอมีใครเซ็นเป็นพยานเพื่อให้ผมอีกสักคนไหมครับ
0: มีผมมีน้องสาวอยู่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมให้มาเซ็นเป็นพยานเพิ่มอีกคนหนึ่ง
2: ดีครับผมขอบคุณครับ
1: ในสัญญานี้เนี่ยจะส่งมอบม้าในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับแล้วผมจะต้องขอรับเงินส่วนที่เหลืออีก 1.5 ล้านบาทครับสวัสดีครับคุณเจษ
4: สวัสดีครับ
2: ครับผม
0: คุณมาทำอะไรที่บ้านผมเนี่ย
2: อ้าวผมก็มาทวงเงินค่าซื้อม้าที่เหลือไงครับ 1.5 ล้านบาทยังไงล่ะผมก็อุตส่าห์ส่งหนังสือมาทวงก่อนที่ผมจะเข้ามานะแต่คุณเจษเนี่ยไม่เคยติดต่อผมมาเลยแล้วคุณจะทำนิ่งเฉยแล้วคุณทำอย่างนี้หมายความว่ายังไงครับ
5: จะให้หมายความว่ายังไงผมไม่ได้รับม้าจากคุณคุณทำม้าผมตายผมจ่ายเงินไป 500,000 บาทแล้วผมไม่ทวงเงินมาจำคืนจากคุณมันก็ดีถงไปแล
2: ้
5: ว
2: โอ้โหคุณจะมาทวงค่ามาจำผมคืนได้ยังไงมันเป็นเหตุสุวิสัยผมนำม้ามาส่งให้คุณแล้วแต่ระหว่างทางนะฝนมันตกหนักถนนมันทรุดม้ามันก็เลยตกท่องล่องตายช่วยเหลือไม่ได
5: ้ก็เพราะว่าม้ามันตายแล้วคุณยังแกล้งผมจ่ายตังค์อีกเหรอ
2: ผมน่ะมีสิทธิ์มาทวงเพราะผมมีสัญญาซื้อขายระหว่างเรา2คนตามสัญญาที่เซ็นไว้แล้วก็ถือว่ากรรมสิทธิ์ม้าเนี่ยเป็นของคุณเจตนับตั้งแต่วันนั้นแล้วอะ
5: แล้วไง
2: อ
5: ้
2: าวก็จะแล้วไงก็ตามกฎหมายอ่ะหมายความว่าคุณเจษฎาต้องจ่ายเงินที่เหลือทั้งหมดให้กับผม
5: เฮ้ยเป็นไปไม่ได้ผมไม่คิดว่ากฎหมายจะเป็นอย่างนั้นยังไงอ่ะผมก็ไปจ่ายคุณแน่นอนถ้าอยากได้นะเชิญคุณไปฟ้องศาลเอาเลยแล้วผมจะขอเงินค่ามาจำคืนจากคุณ
6: จากกรณีดังกล่าวนายเจษฎาจะเรียกค่ามาจำคืนจากนายเดชและปฏิเสธไม่ชำระเงินค่าม้าที่ยังค้างจ่ายอยู่แก่นายเดชได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได
7: ้มืออยู่ที่แป้นนะครับแย่งกันกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับปริชาติครับ
8: ไม่ต้องจ่ายเงินค่ะ
7: จ่ายไหมครับ
8: ค่าม้าไม่ต้องค่ะ
7: อันนั้นจะชำระค่าม้าให้นายเดชได้หรือไม่ก็กอได้ขอไม่ได้
8: ไม่ได้ค่ะ
7: ปฏิเสธชำระไม่ได้นะครับ
8: ไม่ได้
7: สรุปแล้วต้องจ่ายไหมฮะ
8: ไม่ต้องจ่ายค
7: ่ะ
8: ฮะไม่ต้องจ่าย
7: จ่ายหรือไม่จ่าย
8: ไม่จ่าย
7: เขาบอกกรณีนี้เจตจะเรียกค่ามาจำคืนจากนายเดชและปฏิเสธไม่ชำระเงินค่าม้าที่ยังค้างอยู
8: ่
7: แก่นายเดชได้หรือไม่ปฏิเสธไม่ชำระได้หรือไม่
8: ปฏิเสธไม่ชำระได
7: ้ถ้าได้ต้องตอบข้อกอ
8: ข้อกอ
7: ข้อกอนะฮะยกข้อกอ
8: ข้อกอพูดผิด
7: ปฏิเสธได้ทำไมคิดไม่ได้ครับ
8: เพราะว่าม้าตายแล้วเนี่ยฮะเพราะมันไม่มีคือไม่มีม้าตัวม้าที่สำคัญ
7: ม้าไม่ถึงเขา
8: ใช่ม้ามาถึงจะให้เงินไปก่อนห้า
7: แสน
8: ก็ต้องคืนมาเพราะว่าม้ามันตายไปแล้วจะมาขอเงินไม่ได้อะอีกล้านห้าไม่ได้
7: ยังไงก็ไม่ให้
8: ไม่ให้
7: ขอบคุณครับได้ไหมครับ
9: ไม่ได้ค่ะ
7: ไม่ได้เหมือนกัน
9: ใช่ค่ะ
7: ทำไมวะ
9: เพราะว่าเราไม่มีเราจ่ายเงินไปแล้วแต่ม้ายังไม่มาเลยไม่มีหลักฐานอะไรเลยอะค่ะ
7: สามารถปฏิเสธไม่จ่ายเงินได้นะครับอ้าวครับขอบคุณตอบเหมือนกันเลยจริงๆแล้วปฏิเสธได้ไหมครับอาจารย
10: ์ค่ะข้อนี้อาจจะขัดต่อสามัญสำนึกของคนทั่วไปพอสมควรนะคะแต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ของเราเนี่ยสัญญาซื้อขายเนี่ยเมื่อเสร็จเด็ดขาดแล้วนะคะเสนอสนองถูกต้องตรงกันสัญญาเกิดแล้วก็ในกรณีนี้เนี่ยม้าซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์นะคะก็ได้มีการทำสัญญากันเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะทีนี้ประเด็นก็คืออยู่ตรงที่ว่าม้าแข่งเนี่ยเป็นม้าที่มีการจดทะเบียนนะคะเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษหรือเปล่านะคะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยปกติ

0: ในเรื่องของซื้อขายนะคะทันทีที่ซื้อขายเสร็จเด็ดขาดปั๊บเนี่ยกรรมสิทธิ์ก็จะโอนไปยังผู้ซื้อทันทีนะคะแต่ในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ของเราเนี่ยไม่ได้มีการกำหนดไว้เช่นนั้นนะคะก็คือถือว่าตอนทำสัญญาซื้อขายเนี่ยกรรมสิทธิ์จะโอนไปทันทีเลยนะฮะทีนี้มันก็จะเกิดหนี้สองฝ่ายคือฝ่ายผู้ซื้อต้องชำระราคาฝ่ายผู้ขายก็ต้องส่งมอบทรัพย์นะคะเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเป็นเรื่องของหนี้นะคะแต่ตัวกรรมสิทธิ์นะโอนไปแล้วตั้งแต่ตอนที่ทำสัญญาซื้อขายกันนะคะทีนี้เมื่อมีการส่งมอบมาเนี่ยก็เป็นหนี้ของฝ่ายผู้ขายนะคะซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ก็บอกว่าถ้าการชำระหนี้คือยังไม่ผิดนัดนะคะถ้าการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยนะคะฝ่ายลูกหนี้ก็จะหลุดพ้นจากการชำระหนี้แต่อย่าลืมว่าฝ่ายเจ้าหนี้ซึ่งเป็นลูกหนี้ในการชำระราคานั้นก็ยังคงต้องมีอยู่นะคะแต่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือม้าเนี่ยเป็นถึงแม้ว่าเป็นสังหาริมทรัพย์ก็จริงแต่ว่าตามมาตรา456วรรค1เนี่ยอย่างสัตว์พาหนะที่ต้องจดทะเบียนนะคะอันนี้ก็จะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานนะคะแต่ถ้าเป็นสิ่งของอื่นที่ไม่ได้ต้องไปจดทะเบียนนะคะอันนั้นก็ถือว่าซื้อขายเสร็จเด็ดขาดตั้งแต่ตอนที่ทำสัญญากันแล้วนะคะอันนี้ก็โชคช่วยนิดนึงนะคะก็คือทำเป็นหนังสือระหว่างกันเองไม่ได้ไปทำเป็นหนังสือแล้วก็จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานนะคะก็เลยช่วยให้สัญญาซื้อขายนี้เนี่ยมันเป็นโมฆะไปนะฮะแต่เมื่อสัญญาโมฆะในฐานะที่เป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแต่ถ้ายังมีสัญญานะคะซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรก็จะกลายเป็นจะซื้อจะขายนะคะซึ่งสัญญาจะซื้อจะขายนี้ก็สามารถบังคับได้ตามกฎหมายคือบังคับให้ลูกหนี้ไปทำการจดทะเบียนให้ได้แต่ม้าเนี่ยมันตายไปแล้วมันพ้นวิสัยที่จะทำการส่งมอบนะคะหรือจะไปจดทะเบียนก็ไม่ได้อีกคือข้อนี้มันจะซับซ้อนมากหลายซับซ้อนนะคะก็คำตอบนั้นก็ถูกต้อง
1: เพราะนั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
2: ข้อนี้ตอบไม่ถูกค่ะเอาเสียงตบมือไปก่อนค่ะ
1: ครับเรายังมีสาระที่น่าสนใจรออยู่นะครับเป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมส่งเข้ามานะครับน่าสนใจอยู่กินกันนะครับไปซื้อบ้านด้วยกันช่วยกันผ่อนส่งกันไปแล้วปัญหาพอจะแยกกันปัญหาบ้านจะแบ่งยังไงใครเอาหลังคาไปหรืออะไร
2: ใช
1: ่นะครับอยู่กินกันไม่ได้จดทะเบียนนะฮะถ้าจดทะเบียนก็ว่าไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายนะครับอันนั้นจะได้รับการไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ในช่วง
2: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
4: สบายสบายทำมือหน่อยที่อาจารย
3: ์
4: สบายสบาย
3: กับกฎหมายเพื่อประชาชน
4: นะมันจะได้มีอารมณ์ในลักษณะที่ว่าร่วมกันที่มันสบายสบาย
3: ใช่แล้วค่ะอาจารย์คะแหม
4: ผมให้อาจารย์เปิดคำถามมาเลยผมจะตอบแบบสบาย
3: ๆแต่ว่าวันนี้นะคะดิฉันมีเรื่องของคุณสามีที่วางแผนจะเลิกกับคุณภรรยามาถามด้วยค่ะอาจารย
4: ์ฮะอาจารย์ไปแอบรู้มาได้ยังไงเนี่ย
3: โอ้ยไม่ต้ององต้องแอบหรอกค่ะอาจารย์คะแค่ฟังคำถามก็รู้แล้วว่ามีแผนแน่นอนอาจารย
4: ์เขาถามมาว่าไงอ
3: าจารย์อยากรู้ใช่ไหมคะ
4: เ
3: รื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมเล่ามาบอกท่านผู้ชมเองเนี่ยอยู่กินกับภรรยาโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันทีนี้อยู่มาวันหนึ่งก็มาคุยกันบอกเธอเนี่ยเราไปซื้อบ้านใหม่กันดีกว่านะบ้านเก่านี่มันก็เก่าละแต่ตังเราไม่มีเราก็ต้องไปกู้นะเอาอย่างนี้กันละกันก็ตกลงกันให้ภรรยาเนี่ยเป็นคนไปกู้คนเดียวนะคะโดยคุณสามีไม่ได้ไปกู้ร่วมด้วยอะไรด้วยแต่ว่าเวลาผ่อนเนี่ยผ่อนคนละครึ่ง ออกกันคนละครึ่งแต่ชื่อกู้เนี่ยเป็นชื่อคนเดียวทีนี้คุณสามีก็มานั่งคิดสิคะอาจารย์ว่าเอ๊ะแล้วถ้าอยู่ต่อมาเกิดต้องเลิกลากันไปเนี่ยผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ด้วยไหมเนี่ยเพราะเวลากู้เนี่ยผมไม่ได้มีชื่อกู้ด้วย
4: ภรรยาก็มีชื่อในโฉนดคนเดียว
3: แล้วยังไงเนี่ยแต่เงินผ่อนนะผมผ่อนคนละครึ่งนะแล้วผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ไหมเนี่ยคะอาจารย
4: ์
3: เริ่มคิดที่จะเลิกกับภรรยาเห็นไหมคะ
4: โอ้อาจารย์เลยเดา
3: คิดเลิกไว้ก่อนเห็นไหมคะอาจารย์นะยังไม่ทันจะเลิกเลยคิดไปก่อนถ้าเลิกผมจะ

0: มีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้
1: คือถ้าคนไม่เลิกมันก็ไม่คิด
0: ก็ไม่ต้องมานั่งคิดใช่ไหมคะก็อยู่ด้วยกันไงอาจารย
1: ์ก็อยู่ด้วยกัน
0: นี่แสดงว่ามีแผนแน่นอนอาจารย
1: ์อย่านะเอาเออผมก็คิดเหมือนอาจารย์นะ
0: ค่ะ
1: ถ้าคนปกติทั่วไปรักกัน
0: อยู่ด้วยกัน
1: คู่สร้างคู่สมกันก็เฮ้ยหนักนิดเบาหน่อย
0: บ้านก็อยู่ด้วยกันจะไปคิดอะไร
1: ไปเฮ้ยถ้าจะเลิก
0: ถ้าจะเลิกใช่ไหมคะอาจารย์นะคิดมาเนี่ยค่ะอาจารย์
1: เอางี
0: ้ค่ะ
1: คือถ้าจดทะเบียนสมรส
0: ค่ะ
1: มันง่ายอาจารย์
0: นั่นน่ะสิคะ
1: ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรส
0: ค่ะ
1: ยังไงจะมีชื่อใครเป็นชื่อใครจะเป็นชื่อภรรยาจะเป็นชื่อสามี
0: ค่ะ
1: เลิกกันผ่าครึ่ง
0: หารไปหาคนละครึ่ง
1: เพราะมันเป็นสินสมรส
0: ค่ะ
1: แต่นี่ไม่ได้จดทะเบียน
0: นั่นน่ะสิคะอาจารย
1: ์แล้วก็ดันเป็นชื่อภรรยา
0: ใช่ที่ไปกู้ค่ะอาจารย
1: ์เฮ้ยแต่เราผ่อนด้วยนะ
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่ภรรยาผ่อนคือถ้าภรรยาผ่อนคนเดียวเนี่ยเราก็ไม่ว่าอะไรเพราะเราอยู่เกาะ
0: ใช่
1: เกาะเมียกิน
0: ใช่เกาะเมียกิน
1: แต่ไอ้นี่เราก็ช่วยกันผ่อนน่ะ
0: ค่ะ
1: ร่วมด้วยช่วยกันน่ะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ดังนั้นในแง่ของกฎหมายกรณีอย่างนี้แม้เราไม่ได้จดทะเบียนสมรส
0: ค่ะ
1: ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนสามัญที่มิได้จดทะเบียนหรือเป็นหุ้นส่วนชีวิตกันนะไม่ได้พูดเรื่องสินสมรสไม่ได้พูดเรื่องคู่สมรสแต่เราพูดในถามว่าคุณร่วมกันเป็นหุ้นส่วน
0: ค่ะ
1: เหมือนคนที่เป็นสามีและมีภรรยาน้อยภรรยาน้อยบางทีเขาก็มีสิทธิ
0: ์
1: เพราะเขาร่วมมือร่วมใจในการทำมาหากินทรัพย์เกิดขึ้น
0: ค่ะ
1: เฮ้ยเขาก็ถือว่าเป็นหุ้นส่วน
0: หุ้นส่วนค่ะ
1: กรณีนี
0: ้ค่ะ
1: คุณถือว่าเป็นหุ้นส่วนร่วมกันผ่อน
0: อ๋อค่ะ
1: ถ้าเวลาคุณเลิกกันจริง
0: ๆค่ะ
1: แล้วภรรยาไม่ยอมให้คุณเลยเพราะทะเลาะกันนี่อาจารย์ตอนนั้นต้องทะเลาะกันไหม
0: ใช่ใช่ถึงจะเลิก
1: ใส่หัวแกออกไปฉันมีโฉนดแล้ว
0: อ๋อค่ะ
1: ฉันเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดินหลังนี้แล้ว
0: ค่ะ
1: ใส่หัวมาทางไหนไปทางนั้น
0: อ๋อค่ะ
1: เราก็ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยแต่ถ้าคุณพิสูจน์ได้ว่
0: า
1: ทั้งหมดเกิดขึ้นจากการเราร่วมผ่อนด้วยเพราะฉะนั้นการที่คุณเอาเงินไปจ่ายยังไงเก็บหลักฐานไว้ยังไงถ้าเก็บได
0: ้
1: ขอให้เก็บไว้ว่าคุณมีส่วนผ่อนโอนนู่นโอนนี่หรือโอนไปจากบัญชีของคุณหักไปจากบัญชีของคุณทั้งหมดเหล่านี้นำมาเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องขอแบ่งได้ครับอาจารย์อ๋อ
0: ค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลแล้วนะคะถ้าอยู่ด้วยกันไปก็ดีไปแต่ถ้าเลิกกันพยายามหาหลักฐานมาแสดงว่าบ้านหลังนี้ท่านผู้ชมมีส่วนผ่อนด้วยถือว่าเป็นหุ้นส่วนเพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ด้วยสบายใจแล้วใช่ไหมคะเนี่ยแต่ทางที่ดีอ่ะอย่าไปเลิกเลยนะคะเนาะนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: กับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับก็คงไขความกระจ่างไปแล้วนะครับว่าการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนั้นหลักกฎหมายเกณฑ์ต่างๆเหล่านั้นก็จะมีที่แตกต่างกันออกไปนะครับไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เฉพาะนั้นถ้าจะให้ถูกต้องก็จดทะเบียนสมรสนั้นกฎหมายก็จะเข้ามาดูแลในส่วนนี้นะครับรายการในวันนี้ต้องฝากท่านผู้ชมไว้ว่าในเรื่องของการกู้ยืมอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายก็จะทำให้เราสามารถที่จะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายเป็นอย่างดีนะครับและในส่วนของรายการของเราถ้าท่านผู้ชมมี
3: ข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรนะคะรวมถึงตอนนี้เรามี Facebook แล้วค่ะตามที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะคะสามารถติดต่อกับพวกเราได้ค่ะ
2: ค่ะอย่าลืมนะครับนั้นก็รอความคิดเห็นต่างๆแล้วนั้นจากท่านผู้ชมมาอย่างรวดเร็วได้เลยนะครับตาม Facebook นะครับรายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณย์ถนัดศิลปกุลนะครับขอบคุณอาจารย์ครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับที่สละเวลามาร่วมรายการครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์คำว่า earnest ค่ะแปลว่ามัดจำนะคะหมายถึงสิ่งที่ให้ไว้เมื่อเข้าทำสัญญาเพื่อเป็นหลักฐานว่าสัญญาได้ทำขึ้นแล้วหรือเป็นประการการปฏิบัติตามสัญญาค่ะ

0: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยนะครับท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
1: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
2: รู้หรือไม่หน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานราชการที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ปัจจุบันการกระทำความผิดอาญาในประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้นผู้ต้องหาจำเลยและผู้เสียหายควรทราบถึงสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของตนศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของศาลแขวงพระนครเหนือจึงมีภาระหน้าที่ให้ความรู้และความเข้าใจถึงกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงสิทธิเสรีภาพตั้งแต่ชั้นผัดฟ้องฝากขังตลอดจนถึงชั้นพิจารณา
1: ดังเช่นคดีนี้นายสาธิตหรือหมากจันทร์ใสนายอนิวัฒน์หรือบอยกว้างขวางและนายประวินหรือเคนปกป้องถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมในข้อหาร่วมกันทำให้เสียทรัพย์และร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหามายื่นผัดฟ้องและฝากขังต่อศาลเพื่อขอเวลารวบรวมพยานหลักฐานและสรุปความเห็นว่าควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาต่อพนักงานอัยการหรือไม่ซึ่งผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาทนายความรวมถึงมีสิทธิ์ที่จะคัดการผัดฟ้องและฝากขังแต่ระหว่างนี้ผู้ต้องหาจะถูกคุมขังตามคำสั่งศาล5คราวคราวละไม่เกิน6วันรวม30วันเว้นแต่ผู้ต้องหาจะได้รับอนุญาตจากศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน
0: หลายคนคงมีคำถามว่าการขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนนั้นมีขั้นตอนอย่างไรและผู้ต้องหาทุกคนมีสิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่วันนี้ท่านผู้พิพากษาจะมาให้ความรู้แก่พวกเราค่ะ
2: สำหรับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนหรือที่เรียกว่าการประกันตัวจะมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทนะครับประเภทแรกคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบไม่มีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาไม่ต้องทำสัญญาประกันต่อศาลแต่จะต้องสาบานตนว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดในประเภทที่2คือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดส่วนในประเภทที่3ประเภทสุดท้ายนะครับคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันและหลักประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดพร้อมทั้งต้องเสนอหลักประกันด้วยซึ่งหลักประกันนั้นก็มีได้หลายประเภทนะครับยกตัวอย่างเช่นเงินสดที่ดินหรือกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพสำหรับผู้ที่มีฐานะยากจนก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือด้านหลักประกันได้จากกระทรวงยุติธรรมนะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวก็อาจเป็นได้ทั้งตัวผู้ต้องหาเองญาติของผู้ต้องหาหรือนายจ้างโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ที่งานประชาสัมพันธ์ของศาลและสามารถรอฟังคำสั่งได้ในวันเดียวกันในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลก็จะพิจารณาจากหลายๆปัจจัยนะครับยกตัวอย่างเช่นความหนักเบาแห่งข้อหาพฤติการแห่งคดีส่วนในกรณีที่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำสั่งของศาลได้หรือมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องเมื่อไหร่ก็ได้ในเวลาราชการส่วนในกรณีที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหามีหน้าที่จะต้องมาศาลตามนัดทุกนัดถ้าไม่มาศาลจะมีคำสั่งออกหมายจับและมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาครับ
1: ชั้นสอบสวนในหมากและในเคนยื่นขอประกันตัวศาลอนุญาตแต่ในบอยไม่ได้ยื่นขอประกันตัวจึงถูกคุมขังที่เรือนจำต่อมาพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องในหมากในบอยและในเคนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นและฟ้องในหมากในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์อีกฐานหนึ่งซึ่งในหมากเคยกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์มาก่อนและศาลพิพากษาลงโทษจำคุก5ปีจึงถูกขอให้เพิ่มโทษในคดีนี้ส่วนในบอยเคยกระทำความผิดฐานขับรถขณะเมาสุราและศาลพิพากษาลงโทษจำคุก2เดือนแต่โทษจำคุกศาลรอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีในบอยกระทำความผิดนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษจึงถูกขอให้บวกโทษ2เดือนเข้ากับโทษในคดีนี้ ในมาร์กในบอยและในเคนจะมีสิทธิและเสรีภาพในฐานะจำเลยคดีอาญาอย่างไรบ้างวันนี้ท่านผู้พิพากษาจะมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะ
2: สำหรับสิทธิของจำเลยในชั้นนี้นะครับจำเลยมีสิทธิ์ที่จะขอปล่อยตัวชั่วคราวได้โดยขั้นรูปแบบก็จะเหมือนกับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนนอกจากนี้จำเลยยังมีสิทธิ์ที่จะมีทนายความด้วยหากเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกถ้าจำเลยไม่มีทนายความและจำเลยต้องการทนายความศาลก็จะตั้งทนายความขอแรงให้โดยจำเลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับหลังจากนั้นศาลจะอ่านและอธิบายฟ้องจำเลยฟังในขั้นตอนนี้จำเลยมีสิทธิ์ที่จะให้การปฏิเสธหรือว่ารับสารภาพก็ได้หลังจากนั้นก่อนที่จะถึงกำหนดวันนัดสืบพยานโจทและจำเลยศาลจะนัดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาที่ศาลโดยจะเรียกนัดนี้ว่านัดคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อที่ศาลจะแจ้งสิทธิตามกฎหมายต่างๆให้บุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีทราบนะครับอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้จำเลยและผู้เสียหายได้มีโอกาสพูดคุยกันครับ
1: ในวันนัดคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโจทย์

0: ้เสียหายในแม็กและในเคนพร้อมทนายความมาศาลส่วนในบอยถูกเบิกตัวมาจากเรือนจำพบผู้พิพากษาเพื่อดำเนินการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
1: ศาลจะสอบถามถึงเหตุการณ์และความเป็นมาของคดีโดยเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายและจำเลยพูดคุยกันพร้อมแจ้งสิทธิของจำเลยให้ในมาในบอยและในเคนฟังอีกครั้งและอธิบายสิทธิของผู้เสียหายให้ทราบดังนี้สิทธิของผู้เสียหายมีดังนี้ 1. ผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเข้าร่วมเป็นโจทกับพนักงานอัยการเพื่อดำเนินคดีกับจำเลยและมีสิทธิอุทธรหรือฎีกาโต้แย้งคำพิพากษาของศาล 2. หากผู้เสียหายได้รับความเสียหายด้านร่างกายจิตใจหรือทรัพย์สามารถยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและถ้าเป็นคนยากจนและต้องการทนายความศาลสามารถแต่งตั้งทนายความขอแรงให้แก่ผู้เสียหายได้ 3. ผู้เสียหายสามารถคัดค้านการขอปล่อยตัวชั่วคราวของจำเลยได
0: ้หลังจากที่ในหมากและในบอยพูดคุยกับผู้เสียหายแล้วในหมากและในบอยสำนึกผิดปรับความเข้าใจและขอโทษผู้เสียหายในหมากและในบอยต้องถูกดำเนินการต่อไปอย่างไร
2: หากนายมาร์กและนายบอยสำนึกในการกระทำความผิดของตนและยอมรับว่าได้กระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้องก็สามารถให้การรับสาภาพและเป็นประโยชน์ต่อคดีดังนี้ 1. จำเลยให้การรับสาภาพถือว่ามีเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะใช้ดุลพินิจในการลดโทษให้แก่จำเลยได้ 2. หากจำเลยเยียวยาผู้เสียหายเช่นชดใช้เงินและขอโทษจนผู้เสียหายไม่ติดใจดำเนินคดีถือเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลสามารถคำนึงเพื่อรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษแก่จำเลยได้ 3. โจทก์ฟ้องนายหมากฐานทำให้เสียทรัพย์ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความกันได้หากผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความผู้เสียหายมีสิทธิ์จะถอนคำร้องทุกข์หรือถอนแจ้งความความผิดฐานนี้โจทก์ดำเนินคดีต่อไปไม่ได้และศาลก็ไม่สามารถลงโทษนายหมากได้ตามกฎหมายเรียกว่าสิทธิ์ดำเนินคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับแต่หากผู้เสียหายยังติดใจดำเนินคดีกับนายหมากเมื่อโจทก์ฟ้องนายหมาก2ฐานความผิดคือฐานทำให้เสียทรัพย์และฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งเป็นการกระทำที่แยกจากกันนายหมากจะต้องถูกลงโทษทุกการกระทำตามกฎหมายเรียกว่านายหมากได้กระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน
3: แล้วที่โจทก์ขอให้เพิ่มโทษผมจะมีผลต่อโทษที่ศาลตัดสินอย่างไรและในคดีของนายบอยจะแตกต่างกับผมหรือไม่ครับ
2: เหตุที่นายหมากถูกขอให้เพิ่มโทษเพราะเคยกระทำความผิดก่อนและกลับมากระทำความผิดในคดีนี้จึงต้องถูกเพิ่มโทษเนื่องจากไม่เข็ดหลาบซึ่งศาลจะเพิ่มโทษให้แก่นายหมากแต่ละกระทงก่อนแล้วจึงจะลดโทษให้ตามเหตุบรรเทาโทษที่มีซึ่งโทษในคดีก่อนเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์นายหมากเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนไม่เข้าเงื่อนไขที่ศาลจะรอการลงโทษในคดีนี้นายบอยถูกขอให้บวกโทษเพราะกระทำความผิดในคดีนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษไว้ในคดีก่อนหากในคดีนี้ศาลรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษศาลก็ไม่อาจนำโทษในคดีก่อนมาบวกกับโทษในคดีนี้ได้ต่อมาหากศาลพิพากษาลงโทษนายหมากและนายบอยแล้วนายหมากและนายบอยมีสิทธิ์จะอุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาได้ภายใน1เดือนนับแต่วันที่มีการอ่านคำพิพากษาแต่ถ้าโจทก์และจำเลยพอใจคำพิพากษาและไม่อุทธรณ์คดีจะถึงที่สุดซึ่งถ้าจำเลยต้องโทษจำคุกศาลจะออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดเมื่อมีการอภัยโทษจำเลยมีสิทธิ์ได้รับการลดโทษนายเคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้อย่างไรครับ
4: วันเกิดเหตุผมขับรถจักรยานยนต์มาพบนายหมากและนายหมากขอให้ขับรถจักรยานยนต์ไปส่งเพื่อรับนายบอยระหว่างทางกลับนายหมากและนายบอยนั่งซ้อนท้ายพบผู้เสียหายกำลังเดินอยู่นายหมากและนายบอยจึงลงจากรถไปทำร้ายผู้เสียหายโดยผมไม่ได้เข้าไปด้วยเพียงแต่จอดรถรอรับนายหมากและนายบอยเท่านั้นเอง
2: หากข้อเท็จจริงเป็นอย่างที่นายเคนพูดแม้นายเคนไม่ได้ชกต่อยแต่นายเคนจะเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดหรือไม่นั้นต้องดูที่เจตนาของนายเคนขณะเกิดเหตุหากนายเคนไม่รู้มาก่อนว่านายหมากและนายบอยจะทำร้ายร่างกายผู้เสียหายถือไม่ได้ว่านายเคมีเจตนาร่วมกระทำความผิดกับนายหมากและนายบอย แต่การที่นายเคนเห็นนายมาร์กและนายบอยชกต่อยผู้เสียหายแล้วยังจอดรถเพื่อรอรับนายมาร์กและนายบอยถือว่านายเคนช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่นายมาร์กและนายบอยกระทำความผิดนายเคนจึงเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดต้องรับโทษ2ใน3ของโทษสำหรับความผิดที่นายมาร์กและนายบอยกระทำแต่คดีนี้โจทก์ฟ้องนายเคนฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นหากเป็นอย่างที่นายเคนพูดนายเคนควรให้การปฏิเสธและศาลจะกำหนดวันสืบพยานโจทก์และสืบพยานของนายเคนต่อไปแต่นายเคนต้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาซึ่งอาจเป็นเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะลดโทษให้แก่นายเคนได้
0: เห็นได้ว่าเมื่อผู้ต้องหาจำเลยและผู้เสียหายทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในคดีอาญาจำเลยสำนึกในการกระทำความผิดของตนและบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้นโดยการเยียวยาผู้เสียหายตามสมควรแล้วจนผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความกระบวนการยุติธรรมพร้อมที่จะให้โอกาสจำเลยกลับตนเป็นพลเมืองดีต่อไปเพื่อให้สังคมเกิดความปรองดองประเทศมีความสงบเรียบร้อยและประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

0: การจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคปัจจุบันหรือที่เราเรียกกันว่ายุคดิจิตอลนั้นเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงหรือเมินเฉยต่อการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยโดยเฉพาะเวทีการค้าที่ประเทศไทยต้องพัฒนาและปรับทุกด้านเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากลมีการเปิดการค้าเสรีมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศแต่คดีเกี่ยวกับธุรกรรมทางพาณิชย์ในประเทศไทยกลับต้องฟ้องร้องสืบพยานรับฟังพยานหลักฐานและดำเนินกระบวนการพิจารณาเช่นเดียวกับคดีแพ่งซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพและลักษณะของคดีการค้าการพาณิชย์ที่ต้องการความคล่องตัวและรวดเร็วคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจหมายถึงคดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ3ลักษณะ5ลักษณะ19ลักษณะ20และลักษณะ22อาทิคดีเช่าซื้อบัญชีเดินสะพัดประกันภัยหุ้นส่วนและบริษัททั้งนี้ไม่รวมถึงคดีผู้บริโภคศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้นำร่องในการจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นเป็นการภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้ตั้งแต่วันที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2561เป็นต้นมาโดยได้ออกระเบียบประกาศและคำสั่งไว้เป็นการภายในพร้อมทั้งจัดเตรียมองค์คณะผู้พิพากษาบุคลากรเจ้าหน้าที่ตลอดจนมีการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีความเหมาะสมทั้งนี้เป้าหมายสำคัญคือการกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีให้แล้วเสร็จภายใน1ปีและมีกระบวนการบริหารจัดการสำนวนคดีไว้เป็นการเฉพาะเพื่อให้การระงับข้อพิพาททางการค้าพาณิชย์มีความรวดเร็วมีคุณภาพมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันจะส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องกับสภาพรูปแบบและลักษณะของการค้าในปัจจุบันที่มีความทันสมัยพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล 4.0 อย่างแท้จริง
1: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เล็งเห็นว่าในเขตอำนาจของศาลแพ่งกรุงเทพใต้นี่เป็นคดีที่มีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจมีผู้ฟ้องที่มีทุนทรัพย์เป็นจำนวนมากนะครับทุนทรัพย์สูงแล้วเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีบางประเภทเนี่ยสามารถดำเนินการไปโดยรวดเร็วนะครับเราเลยได้จัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นนะครับเมื่อวันที่1กันยายน2561นี้นะครับแผนกนี้ก็มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจซึ่งประกอบด้วยคดีเช่าซื้อบัญชีเดินสะพัดคดีประกันภัยคดีหุ้นส่วนบริษัทและคดีสาขาเกี่ยวกับคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจแผนกนี้ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้สอดคล้องกับความคล่องตัวและความรวดเร็วในการพิจารณาคดีนะครับมีการนำบันทึกคำเบิกความพยานในรูปแบบใหม่โดยบันทึกภาพและเสียงด้วยนอกจากนั้นยัง

สามารถที่จะถ่ายทอดในระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็ได้นะครับในกระบวนการพิจารณาคดีเนี่ยเรามุ่งเน้นให้ท่านผู้พิพากษาต้องพิจารณาพิพากษาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจให้เสร็จภายใน1ปีนะครับเพราะฉะนั้นในการตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่มั่นใจได้ว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับ

0: สวัสดีครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ที่เรามีบริการพิเศษให้กับประชาชนผู้มีอัตราคดีที่มีคดีที่ศาลเรานะครับในเบื้องต้นนี่เมื่อวันที่2พฤษภาคม2561เราได้มีการให้ประชาชนซึ่งสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกผ่านทางเว็บไซต์หรือออนไลน์เข้ามาได้นะครับโดยไม่ต้องมาศาลโดยผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องพร้อมกับชำระเงินค่าขึ้นศาลผ่านในระบบออนไลน์ทางธนาคารหรือทางตู้ ATM ก็ได้นะครับเมื่อได้ยื่นคำร้องเข้ามาแล้วก็จะได้เลขคดีและมีในระบบที่จะศาลนัดไต่สวนคำร้องไว้ตรงนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพราะว่าประชาชนซึ่งมีเขตอำนาจอยู่ในเขตอำนาจศาลของเราอยู่9เขตสามารถที่จะยื่นคำร้องเข้ามาได้ทั่วประเทศโดยที่ไม่ต้องมาศาลได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระในการเดินทางของประชาชนนะครับแล้วก็เป็นที่น่าดีใจว่านับตั้งแต่เราได้เปิดใน e-filing แล้วก็ e-form ในเรื่องของการจัดการมรดกออนไลน์เข้ามาเนี่ยมีประชาชนที่เข้ามาใช้บริการอยู่70รายนะครับแล้วต่อมาเมื่อวันที่15สิงหาคม2561เราได้เปิดในการไต่สวนคำร้องจัดการมรดกในระบบออนไลน์ขึ้นในระบบวิดีโอคอลซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถยื่นคำร้องแต่ต้นคดีเมื่อได้รับวันนัดไต่สวนแล้วเนี่ยสามารถที่ทำในระบบวิดีโอคอลผ่านในระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ได้จากที่พักของผู้ร้องมายังศาลโดยตรงได้โดยที่ไม่ต้องมาศาลได้เลยนะครับถือว่าเป็นการพิจารณาพิพากษาคดีในระบบมิดิอีคอร์ดนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยหลังเปิดการไต่สวนมรดกออนไลน์แล้วเนี่ยได้มีผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอไต่สวนในระบบใหม่เข้ามาตอนได้อยู่ที่5รายนะครับซึ่งจะเริ่มรายแรกวันที่18สิงหาคม2561นี้ก็นับว่าเป็นอีกทางหนึ่งซึ่งจะเป็นก้าวแรกของการเดินทางไปสู่ในระบบ Mini E-Court ของศาลในประเทศไทยนะครับ
1: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้พัฒนาต่อยอดโดยการเปิดให้ผู้ร้องสามารถร้องขอให้ศาลทำการไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีที่ทายาททุกคนให้ความยินยอมครบถ้วนแล้วโดยในวันนัดไต่สวนคำร้องศาลจะทำการไต่สวนทางไกลผ่านจอภาพทางวิดีโอคอลในห้องมินิอีคอร์ดรูมของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ส่วนผู้ร้องจะอยู่ที่แห่งใดก็สามารถเบิกความต่อศาลได้แต่ต้องเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมผู้ร้องสามารถเบิกความผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือของตนเองไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลขั้นตอนก่อนเริ่มขบวนการพิจารณาเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะทำการแนะนำขั้นตอนปฏิบัติตนโดยแจ้งให้ผู้ร้องจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารไว้ให้พร้อมและนำกล่าวสาบานตนผ่านทางจอภาพผู้ร้องต้องแต่งกายเรียบร้อยพูดจาสุภาพไม่สวมแว่นตาดำในขณะทำการไต่สวนต้องไม่แสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จและห้ามไม่ให้มีการบันทึกภาพและเสียงหรือกระทำการอื่นใดในลักษณะเดียวกันในขณะไต่สวน

0: ภายหลังจากที่ศาลพิจารณาเสร็จสิ้นและมีคำสั่งแล้วเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะแจ้งให้ผู้ร้องทราบว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีนี้จะส่งไปให้ผู้ร้องทางไปรษณีย์ตามที่ผู้ร้องระบุไว้
1: Now we improve into the cases the trustee. They want to be the manage the legacy to the court. They can say the government by the online and we give them the investment days. And on that day, the trustee then can show us about the paper we need by the video call online.No need to come to the court if they choose to use the medical court.
0: การนำร่องเปิดให้มีการไต่สวนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องผ่านทางเว็บไซต์ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จากนั้นชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านทางระบบธนาคารคั้นถึงวันที่ศาลนัดไต่สวนผู้ร้องสามารถเบิกความต่อศาลผ่านจอภาพโทรศัพท์มือถือของตนและรอรับเอกสารคำสั่งได้ที่บ้านซึ่งกระบวนการจัดการคดีตั้งแต่เริ่มต้นจนจบทุกขั้นตอนผู้ร้องไม่ต้องเสียเวลาหลายครั้งในการเดินทางไปที่ศาลซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเมืองที่มีการจราจรแออัดและติดขัดผู้ร้องสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของศาลได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงนับว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง

0: สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประจำวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569กันเลยค่ะสำหรับแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในเรื่องของแผนที่อากาศนะคะมีลักษณะของร่องมรสุมนะคะพาดผ่านทางด้านบริเวณพื้นที่ประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะยังคงทําให้ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเกิดเรื่องของฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ค่ะส่วนเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่ยังคงพัดปกคลุมในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะอยู่ในเกณฑ์กําลังค่อนข้างแรงนะคะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันตอนบนให้ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกค่ะมีเรื่องของฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้สําหรับภาพดาวเทียมนะคะโดยภาพรวมณตอนช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะรวมถึงในช่วงสายนะคะจะเห็นว่ามีลักษณะของกลุ่มเมฆชั้นต่ํากลุ่มเมฆที่จะมีโอกาสเกาะตัวให้เกิดเป็นฝนได้นะคะส่วนมากจะอยู่ทางด้านขอบตะวันตกของประเทศนะคะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกค่ะสําหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในวันนี้นะคะทางด้านภาคเหนือนะคะมีในบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะตากแล้วก็เพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมนะคะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะจังหวัดที่คาดว่าจะมีแนวโน้มที่เกิดเรื่องของฝนตกหนักก็เป็นทางด้านบริเวณพื้นที่ระนองและพังงาค่ะต่อไปนะคะไปดูเรื่องของลักษณะของคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะซึ่งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันตอนบนนะซึ่งทําให้ในบริเวณดังกล่าวมีคลื่นสูง2-3เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสําหรับทะเลอันดามันตอนล่างนะคะและอ่าวไทยตอนล่างนะคะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีกค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2มีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ําซึ่งอาจเกิดน้ําท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวไว้ด้วยสำหรับการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าเริ่มจากการพยากรณ์อากาศในภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสค่ะ
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสค่ะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างระมัดระวังหากประชาชนต้องการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศหรือประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือโทร02-399-40123และ1182ได้ค่ะขอบคุณ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทางไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: วนี้สวยจังเก่งแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: พาไปที่ตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโอ้โหโอ้นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: บอกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรหึ
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม่
1: หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมือง

0: จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
0: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทสาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
1: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
0: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะเนี่ยถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
1: ครับ
2: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: แล้วทั้งสองผืน
1: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
2: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
3: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอ
1: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
4: ทานนี่แหละลูกทาส

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่62สังขารตอนที่2
1: ท่านเอาอะไรให้เข็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจเย็นๆกันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสิยังหายใจอยู่เลย
1: เข็มทองยิ่งกว่าข้าซะอีกนะเนี่ยเป็นห่วงกันเหลือเกินข้าแค่ผสมยาสลบเหมือดเข้าไปในเค้กเท่านั้นแหละเจ้าเข็มทองเลยหลับเหมือดสลบอยู่นี่ไง
3: แล้วท่านให้เข็มทองหลับทำไมขอรับต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่
1: ๆฉลาดมากข้ากำลังจะสอนให้รู้จักสังขาร3ยังไงล่ะ
4: สังขาร3
1: สังขาร3มีกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออก

0: ครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได
1: ้งั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
0: ใช่แล้ว
2: อ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วดูสิดูสิ
3: มะละกอกล้วยส้มเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งไม่เอาค่ะไม่ไปหิวข้าวจะนอนแล้ว
4: เข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮะ
2: รู้เรื่องก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ย
1: เข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะ
0: เจ้าเข็มทองไม่มีวจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรองเหมือนคนที่เพ้อคลั่งไงล่ะ
1: เอ๋วจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
0: วจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตรองทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรองก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็มทองเมื่อกี้นี้ที่พูดไม่เป็นภาษาเหมือนคนละเมอเพ้อคลั่งไงล่ะ
5: อย่างนี้นี่เอง
0: สุดท้ายก็คือจิตตสังขารปรุงแต่งจิตมีสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเวทนานี่แหละเป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆถ้าหากว่าไม่มี2 อย่างนี้ก็คิดอะไรไม่ได้หรอก
2: แปลว่าคนที่ไม่มีความทรงจำหรือคนที่ร่างกายไร้ความรู้สึกก็จะไม่มีจิตสังขารใช่ไหมขอรับ
0: ใช่แล้วจะลองทดสอบดูก็ได้ลองจักกะจี้เจ้าเข็มทองดูสิ
5: เ
1: ฮ้นี่แน
2: ่
1: น
2: ี่
1: แน
2: ่นี่แน่นี่แน
4: ่นี่แน่นี่แน่นี่แน่จักกะจี้ไหมจักกะจี้ไหมโอ้ยจักรจี้จะเมื่อยแล้วเข็มทองไม่เห็นกระดิกตัวสักนิดเลยนี่หลับหรือกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วกันแน่
2: นั่นสิร่างกายยังมีความรู้สึกอยู่ไหมเนี่ย
0: ทำยังไงเจ้าเข็มทองก็ไม่รู้สึกหรอก
1: ท่านทำอะไรเข็มทองอีกแล้วเนี่ย
0: ก็แค่ผสมว่านยาชาให้กินนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้ว
1: เฮ้ยท่านนี่เห็นเข็มทองเป็นหนูทดลองหรือไงกัน
0: จากการทดลองเมื่อกี้นี้ไหนบอกสิว่าเกี่ยวข้องกับจิตตสังขารการปรุงแต่งจิตยังไงถ้าตอบไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วข้าก็จะจับพวกเจ้ามาเป็นส่วนผสมลงในหม้อปรุงยาของข้าให้หมด
2: เจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหม
4: แหมรีบโบยมาให้ข้าเลยนะศิลาเห็นแก่ความหล่อของข้าข้าตอบให้ก็ได้
2: เกี่ยวอะไรกับความหล่อเนี่ย
0: เอ้ารีบตอบมาอย่าชักช้า
4: จิตตสังขารการปรุงแต่งจิตต้องอาศัยสัญญากับเวทนาจิตถึงจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทำให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึกไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่รู้สึกคันหรือจักกะจี้อะไรความจำได้ว่าใครมาจักกะจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจำไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะ
5: เจ้าปันเก่งจริงๆเย้ๆๆๆๆ
4: แน่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล่ออ่ะ
0: เก่งมากพวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองและของจิตเองแยกย่อยลงไปอีกนะ
1: ยังมีอีกเหรอเนี่ย
0: ใช่แล้วยังมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างๆอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด
1: จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลย
0: การปรุงแต่งวาจาก็มีการพูดกันอยู่

0: ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา
1: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับท่านสังขาร
0: ไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดปรุงแต่งกายวาจาใจได้เสร็จสิ้นภารกิจในด่านของข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไป
2: แล้วจะส่งไปยังไงล่ะเจ้าคะ
0: ก็เรียกลิฟต์มารับเหมือนที่เคยสิอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมลิฟต์ที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้ว
2: นึกออกแล้วเจ้าค่ะคือว่าลิฟต์นั่นถูกพายุทรายพัดหายไปหลังออกมาจากด่านเวทนานะเจ้าค่ะนายหญิง
0: เฮ้ยว่าไงนะลิฟต์หายไปแล้วกว่าจะประดิษฐ์ขึ้นมาได้ไม่ใช่ง่ายล้อปฏิจจสมุปบาทอยู่เหมือนกันนี่นะอยู่ไหนนะอยู่ไหนตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ล่ะไม่มีอยู่ไหนนะอ่ะเจอแล้วท่านอวิชามารับเองเลยเหรอเจ้าคะร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาเลยแท้ๆโชคดีของข้าจริงๆที่ได้เห็นหน้าท่านอวิชาอีกครั้ง
1: เฮ้ยจะจับข้าไปไหน
3: ไปสู่ดินแดนแห่งความไม่รู้กันเถอะนะ
1: แล้วเพื่อนของข้าล่ะไม่พาไปด้วยหรอ
3: เจ้าดูฉลาดที่สุดข้าชอบมากับข้าเดี๋ยวนี้
1: ช่วยข้าด้วย
4: จะเอาเพื่อนข้าไปไหนอย่าเอาเพื่อนข้าไปนะเอ้ยจบปานฮึบ
5: ฮะศิลาก็โดนจับไปด้วยแล้วข้าล่ะทิ้งข้าไว้ที่นี่แบบนี้หรอ
0: ท่านอวิชชาเลือกแล้วในเมื่อเจ้าไม่ได้ถูกเลือกก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยของข้าไปเลยดีกว่า
5: ไม่นะข้าต้องช่วยเพื่อนเพื่อนของข้าเข็มทองทางนี้ที่จะช่วยศิลากับเจ้าปันออกมาได้คือต้องมีลิฟต์ไปรับออกมาเท่านั้นใช่ไหม
2: เท่าที่รู้ก็มีวิธีเดียวนะ
5: ถ้างั้นก็ถึงเวลาใช้ฝีมือการประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกันสร้างลิฟต์ตัวใหม่กันเถอะ
6: เจ้าปันและศิลาถูกอวิชชาจับตัวไปซะแล้วกันจะประดิษฐ์ลิฟต์ตัวใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ปัญหาสำคัญที่ประเทศไทยกำลังเจอกับการพัฒนาวัยรุ่นเป็นปัญหาของวิธีการมองของผู้ใหญ่ในแง่ของการเรียนรู้เรื่องพัฒนาการมนุษย์ยังไม่ได้เติบโตทางด้านองค์ความรู้ด้านนี้มากนะพอไม่ได้เรียนรู้มันเลยกลายเป็นข้อจำกัดของสังคมเราจะเห็นว่านโยบายที่ออกมาเพื่อพัฒนาการของวัยรุ่นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยส่งสารแบบ one way communication วัยรุ่นควรเป็นอย่างนั้นวัยรุ่นควรเป็นอย่างนี้หรือแม้กระทั่งเด็กคนนึงทำความผิดในโรงเรียนเราก็เรียกพ่อแม่มาด่าแทนที่จะมีวิธีการในการช่วยกันฝึกวิธีคิดให้กับเด็กผมสมิธครับอรุณฉัตรครุวานิชจบจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวสาขาพัฒนาการมนุษย์มหาวิทยาลัยมหิดลครับเมื่อก่อนเวลาเราทำงานกับเด็กเยาวชนเนี่ยเรามักจะมองเป็นมิติเดียวเป็นคนใจร้อนเป็นคนที่ไม่ฟังสังคมสิ่งที่เราต้องทำเราก็มองเป็นมิติเดียวเลยก็โอเคพาพลังของเขามาทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์แล้วก็จบแต่ว่าพอเราได้มีโอกาสรู้จักกับสาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์มันทำให้เรามองคนหนึ่งคนเนี่ยไม่ใช่เป็นการมองแบบมิติเดียวละทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดมีครอบครัวมีโรงเรียนมีสังคมมีเพื่อนมากมายที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เราเข้าใจทั้งมิติของการพัฒนาในเชิงเนเจอร์ว่า brain development ของคนในแต่ละช่วงวัยเป็นอย่างไรให้เรามองและแยกแยะได้เวลาเราทำงานเนี่ยเราก็จะทำงานได้ถูกจุดมากขึ้น
1: ปัจจุบันนี้มีอยู่2หลักสูตรหลักเป็นหลักสูตรปริญญาโทสาขาพัฒนาการมนุษย์กับจิตวิทยาเด็กมีงานวิจัยนวัตกรรมสร้างนวัตกรรมทางด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัวใช้ความรู้สร้างองค์ความรู้ไปผลักดันนโยบายเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวแล้วก็ไปทำงานกับภาคีเครือข่ายกระทรวงทบวงกรมภาคเอกชนภาคชุมชนต่าง
0: ๆ Empower the Family Toolkit เครื่องมือการเสริมพลังครอบครัวเราได้มีโอกาสไปทำวิจัยที่บ้านกาญจนาที่พูดถึงเรื่องของการขับเรื่องวิธีคิดของเด็กออกมาก่อนที่จะให้เด็กไปจำกัดพฤติกรรมของเด็กเมื่อ mindset เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของเขาก็เปลี่ยนเราก็เลย adopt วิธีคิดของวิชาชีวิตนะครับมาประยุกต์ร่วมกับ positive psychology และก็เชื่อมโยงกับครอบครัว empower the family toolkit เครื่องมือการเสริมพลังครอบครัวช่วยในการไดแอกเหมือนเราตรวจโรคอะครับเวลาเราตรวจโรคเนี่ยเราก็ต้องรู้ใช่ไหมครับว่าปัญหามันอยู่ตรงจุดไหน
2: เกิดอะไรขึ้นในบ้านของเรา
3: อยู่บ้านกับพี่2คนพี่ก็จะทํางานหนักกว่าน้องคือเราก็ไม่มีตัวเลือกเลยที่ที่ทําในบ้านเลยเราก็รู้สึกแค่ว่าเราเอาเปรียบพี่มากกว่า
2: ที่เราเลือกบ้านเอียงเนี่ยวันนั้นที่บ้านของเรามันเกิดอะไรขึ้นเราถึงรู้สึกแบบนั้น
4: คือของน่าจะน้อง

0: เรามีเงื่อนไขที่เราคุยกับโรงเรียนว่าเราอยากจะทำกระบวนการเนี่ยที่ไม่ได้เป็นกระบวนการที่แปลกปลอมแต่ถูกแทรกเข้าไปในเรียนเลยเรามีการทำความเข้าใจกับคุณครูจนคุณครูเองก็รู้สึกว่านี่แหละคือทางออกหนึ่ง
1: ตอนแรกก็มีความกังวลอยู่นิดๆเด็กจะต้องได้อ่านข่าวได้คิดได้เขียนถ้าเราทำรูปแบบนี้เด็กเขาจะทำได้ไหมมีความกังวลแต่ก็ยังแอบมีความหวังอยู่เล็กๆว่าดีกว่าที่เราไม่ได้ทำอะไรเลย

หนูไปซ้อมกีฬาแล้วกลับบ้านดึกพ่อแม่ก็เป็นห่วงเขาก็จะถามว่าไปไหนมาตอนนั้นหนูก็ไม่กล้าบอกหรอกว่าหนูเล่นกีฬากลัวเขาไม่ให้อะไรเงี้ยไม่ให้ซ้อมลงมารู้สึกดีใจที่พ่อให้เล่นพ่อสนับสนุน

ตอนที่อยู่โรงเรียนเก่าก็มีเรื่องกับคนอื่นไปทั่วอารมณ์ร้อนมันก็อารมณ์ร้อนเหมือนเดิมนะแต่ว่ามันยังทำใจเวลาเราจะไปต่อยกับคนอื่นก็คิดก่อนว่าถ้าเราไปทำเขาเราอาจจะโดนครูเหมือนกับไล่ออกหรือว่าจะโดนอะไรเราก็ควรแบบไม่ทำดีกว่าถ้าไม่ต่อยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ขอโทษไปก็จบ

ิ่งที่เราเห็นได้ก็คือว่าพฤติกรรมเขารู้สึกอ่อนโยนเยอะมากทุกครั้งที่เกิดปัญหาเขาจะกล้ายอมรับความจริงมากขึ้นก็ทำให้ครูมีความสุขนะทุกวันที่ได้อยู่กับเขา

0: เป็นงานที่ผมรู้สึกมันมีค่ากับชีวิตมากๆที่ได้ทำเรื่องนี้เหมือนเป็นหลักฐานบางอย่างที่ทำให้เรามั่นใจมากขึ้นว่าทางเดินที่เรากำลังจะเดินต่อไปในอนาคตเนี่ยถูกแนวทางแล้วล่ะที่เราจะทำงานร่วมกับทางสถาบันเด็กมหิดลจะก่อรูปเรื่อง positive psychology แหละภายใต้หลักคิดเรื่องของจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อจะเป็นทางเลือกให้กับสังคมไทย
1: หัวใจของรัฐบาลแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวคือสร้างองค์ความรู้ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาเด็กและครอบครัวในทิศทางที่สอดคล้องกับสังคมไทยแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่ระงับกลิ่นขี้หมูให้หมดสิ้นถือว่าไม่ได้ระงับเหตุรำคาญคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายรักดีซึ่งมีบ้านพักอยู่ใกล้เคียงกับบ้านที่มีการเลี้ยงหมูทำให้ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของขี้หมูและน้ำเสียจากการเลี้ยงหมูจึงได้มีหนังสือร้องเรียนถึงองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อขอให้แก้ไขเหตุเดือดร้อนดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าดำเนินการตรวจสอบและได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของบ้านดังกล่าวดำเนินการแก้ไขปรับปรุงสถานที่เลี้ยงหมูตามคำแนะนำหลายประการซึ่งเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำทุกประการแต่เหตุรำคาญก็ยังคงไม่หมดสิ้นไปนายรักดีจึงฟ้องต่อศาลปกครองขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้าตรวจสอบและมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำซึ่งผู้ร้องสอดก็ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวแต่เมื่อได้พิจารณาสภาพสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงหมูที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปรากฏว่าการที่พื้นโรงเรือนเป็นพื้นไม้และใต้คอกหมูเป็นพื้นปูนซีเมนต์และปูทับด้วยสังกะสีรูปตัวอยู่ได้ส่งผลให้มีขี้หมูและน้ำเสียตกค้างสะสมอยู่บนสังกะสีและบนพื้นเนื่องจากพื้นไม้และสังกะสีเป็นวัสดุที่ทำความสะอาดยากประกอบกับพื้นซีเมนต์มีความลาดเอียงไม่เหมาะสมทำให้น้ำและสิ่งปฏิกูลไม่สามารถไหลลงทางระบายน้ำได้โดยสะดวกนอกจากนี้ฝาปิดบ่อเกลอะใช้แผ่นไม้หลายแผ่นตีติดกันปิดทับไว้ไม่สนิทซึ่งลักษณะดังกล่าวไม่สามารถป้องกันกลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูลไม่ให้ฟุ้งกระจายออกไปสู่ภายนอกได้จากลักษณะดังกล่าวจึงเชื่อได้ว่าวิธีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ผู้ร้องสอดปฏิบัติเป็นวิธีการที่ไม่สามารถป้องกันระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นให้หมดสิ้นไปได้ตลอดเวลาดังนั้นแม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญแล้วแต่ก็เป็นการดำเนินการแต่เพียงบางส่วนกรณีนี้ยังคงถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญตามมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535โดยถูกต้องครบถ้วนพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญให้ถูกสุขลักษณะภายใน30วันนับแต่วันที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ว่าเราวันนี้เรามีชีวิตที่มันไม่เหมือนเดิมบางสิ่งบางอย่างที่เราทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งผลเดี๋ยวนี้ทันทีมันยังไม่สำเร็จก็อย่าเพิ่งล้มเลิกซะ
1: ครับ
0: ทำต่อไปทำต่อไป
2: สวัสดีครับผมดร.พีระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลครับเราอยู่ในรายการวิกฤตเล็กชีวิตบวกครับแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับพี่ดนัยเช่นเคยครับสวัสดีครับพี่ดนัย
3: สวัสดีครับน้องพีครับ
2: เราอาจจะใจเร็วด่วนได
3: ้
2: ผมก็อยากจะบอกน้องๆทุกคนว่ากว่าจะสำเร็จนี่คือเรื่องสำคัญมากกว่าพอสำเร็จมันมีเรื่องนึงเกิดขึ้นก็คือความยั่งยืน
0: การที่เราจะลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างเนี่ยนะโดยเฉพาะบางคนนะครับอาจจะด้วยเทคโนโลยีของเรา disruption นะมันกดนะภายใน 2-3 วิมันไม่ไปปุ๊บเราเปลี่ยนเลยทันทีเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่นะฮะซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งผลเดี๋ยวนี้ทันทีอันนี้เป็นหัวใจสำคัญข้อหนึ่งเพราะเราวันนี้เรามีชีวิตที่มันไม่เหมือนเดิมเราอยู่ในยุค new normal เนี่ยเรากำลังปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆมากมายเนี่ยนะครับเราลองไปแล้วเนี่ยมันยังไม่สำเร็จก็อย่าเพิ่งล้มเลิกซะทำต่อไปให้เรามีความวิริยะมีความอุตสาหะนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะให้พวกเราเนี่ยได้ลองฝึกในเรื่องของขันติบารมีเรื่องของความอดทนนะครับ
2: ปัญหาเรื่องคนกับช้างที่กุยบุรีผมอยากให้พี่ดนัยช่วยขยายความนิดนึงว่าเรื่องราวเป็นยังไงครับ
0: ครับเรื่องนี้ก็เกิดมาสัก20กว่าปีแล้วนะครับก็เป็นข่าวใหญ่ขึ้นหน้าหนึ่งเกิดปี2540นะครับก็มีกรณีที่ว่าช้างถูกยิงถูกช็อตนะฮะหรือว่าถูกวางยาพิษก็คือสรุปว่าช้างตายเพราะช้างตายเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ปัจจัยทางการตลาดส่วนใหญ่ก็จะมีวินลูสนะฮะมีผู้แพ้มีผู้ชนะเป็นอย่างนี้แต่ว่าปรัชญาของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะฮะชนะหมดนะคนก็ชนะช้างก็ชนะธรรมชาติสิ่งแวดล้อมชนะหมดเลยเพราะว่าท่านทรงมองทุกอย่างเนี่ยแบบองค์รวมฮะเราเรียกว่าเป็น holistic view นะฮะซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมองเป็นส่วนๆเหมือนกับไปหาหมอก็ไปหาหมอเฉพาะทางได้ออกไหมครับว่าเป็นตรงนี้เป็นตรงนี้แต่ไม่ใช่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงมองภาพรวมทั้งหมดเพราะนั้นเนี่ยแนวทางการแก้ไขปัญหาน่ะจึงเป็นการแก้ไขแบบระยะยาวนะฮะแล้วพลิกวิกฤตให้เป็นเกิดชีวิตบวกขึ้นมาได้จากที่แต่เดิมเนี่ยต้องไปค้นหาสาเหตุว่าเหตุใดช้างจึงไม่อยู่ในป่าช้างมาลุกล้ำพื้นที่ทำกินของเกษตรกรชาวไร่เพราะอะไรก็เพราะว่าเราไปลุกล้ำที่ของเขา
2: อ๋อ
0: มันก็ต้นเหตุมาจากตรงนั้นนะครับ ในพื้นที่ที่ตลอดทางทั้งหมดเนี่ยนะฮะลองจินตนาการว่าสองข้างทางซ้ายขวาเนี่ยแล้วก็หน้าข้างหลังเนี่ยเป็นไร่สับปะรดหมดเลยเพิ่งปลูกป่าขึ้นมาใหม่20กว่าปีนี่เองนะครับและเป็นแนวการปลูกป่าแบบปลูกโดยไม่ต้องปลูก
2: คือยังไงครับพี
0: ่ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกป่าก็คือว่าปลูกป่าโดยไม่ใช่งบประมาณไม่ใช่กำลังคนฮะก็คือปลูกป่าที่มันโตได้เองไม่ต้องมีการดูแล
2: นี่คือเป็นแนวคิดของท่าน
0: แนวคิดของท่านคือทุกอย่างเนี่ยท่านมองแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทุกอย่างแก้ปัญหาแก้ปัญหาที่ต้นต่อนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องไปทำป่าให้อุดมสมบูรณ์คืนพื้นที่ป่าแล้วให้ป่าเนี่ยมีอาหารมีแหล่งน้ำนะฮะไปต้องไปสร้างฝายเก็บน้ำลึกเข้าไปนะครับแล้วก็จ้างชาวบ้านชาวไร่เนี่ยไปปลูกสับปะรดแม้กระทั่งอยู่ข้างในป่าลึกๆเข้าไปเลยแต่สับปะรดแบบไม่ได้แพงที่คนกินนะสำหรับให้ช้างกินแล้วก็ไปปลูกหญ้าอะไรที่เป็นอาหารของเขาก็ทำให้เขาเกิดความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วการทำแบบนั้นเนี่ยก็จ้างด้วยครับจ้างชาวไร
2: ่
0: เกษตรกรเขาเองก็จะได้มีรายได
2: ้
0: มีอาชีพแล้วก็ไม่ได้สูญเสียรายได้จากผืนป่าที่แห้งแล้งนะครับจนกระทั่งสัตว์ป่าไม่มีเลยหายแล้วก็ลุกล้ำที่ดินชาวบ้านวันนี้ครับกุยบุรีของเราเนี่ยกลายเป็นแหล่งนะฮะอุทยานแห่งชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งเลยภายในระยะเวลาแค่20กว่าปี
2: เป็นเรื่องที่น่าสนใจเดี๋ยวเราต้องตามเข้าไปดูเป็นจริงอย่างที่พี่ดนัยเล่าให้ผมฟังหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในพื้นที่จริงๆแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ผมเห็นกับตาเป็นยังไง
0: ครับ
4: We'll be right back.
1: เวลาเราไปดูช้างเนี่ยเราเห็นในสวนสัตว์เนาะเราไม่เคยมาเห็นแบบพื้นที่อย่างนี้ผมว่าน้อยคนนะที่จะมีโอกาสมาดูแบบนี้ถ้ามองในมุมของประชาชนใช่ไหมเขาก็มีพืชผลทางการเกษตรถ้าเกิดว่าช้างเฮกันมาอย่างนี้เขาก็เสียหายใช่ป่ะแต่ในมุมของช้างช้างจะคุยกับเรารู้เรื่องไหมเขาจะมากินอ่ะอาจจะต้องหาวิธีอ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่นี่เขามีวิธีการอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันว่าเขาทำยังไง

0: ครับในที่สุดก็พบแล้วนะครับทั้งช้างและกระทิงมีคนก็บอกว่ามาแล้วไม่ได้เจอทั้ง2ตัวเนี่ยมาฟรีมาฟาวกันเยอะวันนี้ผมได้ครบแล้วถือว่าอิ่ม
1: เรื่องของคนกับช้างนะครับเราเป็นคนเมืองเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรแต่วันนี้เนี่ยพอผมได้มาอยู่ในพื้นที่กุยบุรีเนี่ยผมรู้เลยว่าคนกับช้างเนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญนะครับแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ในพื้นที่ที่จะต้องได้รับการดูแลแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับพี่เอกฤทธิ์นะครับจุดเริ่มต้นจากช้างหนึ่งตัวเสียชีวิตพระองค์ก็มองการไกล
2: ใช่ครับ
1: โครงการที่เกิดขึ้นเนี่ยวัตถุประสงค์ที่ทำมาตลอดเนี่ยช่วยแก้ปัญหาด้านไหนครับ
2: ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของที่อยู่อาศัยแล้วก็แหล่งน้ำแหล่งอาหารของสัตว์ป่าโดยเฉพาะเลยครับเรานะครับจะสร้างแหล่งน้ำนะครับแหล่งอาหารแปลงหญ้านะครับแล้วก็ปงเทียมนะครับเพื่อให้ช้างนะทำเข้าไปในปากลึกนะครับเพื่อดึงดูดช้างเข้าไปในป่าแทนที่จะออกไปหากินในป่าข้างนอกครับ
1: ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีแหล่งอาหารในป่าเขาก็จะไปกินพืชผลทางการเกษตรของพี่ๆน้องๆเกษตรกร
2: คือเราต้องสร้างแหล่งน้ำแหล่งอาหารให้เพียงพอนะครับสำหรับช้างป่าและสัตว์ป่าเพื่อที่จะไม่ได้ออกไปข้างนอก
1: ผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าในมุมของคนที่อยู่ในพื้นที่เขามองช้างเป็นศัตรูจริงหรือเปล่า
2: เขาไม่ได้มองช้างเป็นศัตรูครับเขาก็มีความอยู่ร่วมด้วยกันอย่างดีนี่แหละครับแต่ว่าปัญหาคือบางทีช้างอาจจะออกไปหากินบางคือบางจุดเขาไม่ได้หากินตลอดนะครับบางทีเขาก็เดินแค่เดินผ่านไร่ของชาวบ้านไปเฉยไม่ได้หากินทุกไร่ครับ
1: คนจากข้างนอกที่ไม่ได้เข้าใจการเป็นอยู่ในพื้นที่ไม่เข้าใจวิถีชีวิตก็จะมองว่าเฮ้ยช้างนี่มันมาทำลายเว้ยบางทีมันก็การแก้ไขก็คือง่ายเนาะแล้วเขามาทำลายก็มองเขาเป็นศัตรูไปซะอย่างนั้น
2: เพราะว่าตอนนี้ฮะคือกรมอุทยานนี้ได้ร่วมกับภาคเอกชนนะครับในการจัดซื้อเป็นกล้องคาเมล่าแท็บนะครับเป็นศูนย์เขาเรียกว่าศูนย์เตือนภัยล่วงหน้านะครับของอุทยานชาติกุยบุรีด้วยนะครับก็คือเวลาช้างเดินผ่านกล้องเนี่ยกล้องที่ไปติดอยู่ชายป่าเนี่ยจะส่งสัญญาณไปที่ศูนย์นะครับ แล้วก็เจ้าที่ที่ประจำศูนย์เนี่ยก็จะแจ้งเจ้าที่ชุดผลักดันช้างเพื่อผลักดันช้างเข้าป่าไปนะครับเพื่อเป็นการลดของช้างที่ออกจากพื้นที่
1: ว่าเรามีหน่วยงานที่คอยช่วยสมมติจะเข้ามาแล้วเรามีระบบการเฝ้าระวัง
2: ใช่ครับ
1: ก็พูดง่ายๆว่าลดผลกระทบ
2: ลดผลกระทบแล้วลดช้างออกไปข้างนอกด้วยคร
1: ับ แล้วพี่ๆน้องๆช้างพวกนี้เวลาเราไปคุยกับเขาไปทำไงกับเขาเขาเป็นช้างป่าไงน่าจะมีการที่มันไม่เหมือนช้างเมืองที่เราเห็นเนาะไปรับมือกับพวกเขายังไงจะไปไล่เขาให้มันอยู่ใน
2: คือเจ้าหน้าที่ที่ไปไล่เนี่ยครับไปผลักดันเนี่ยเขาจะมีความชำนาญ
1: นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น
2: ครับ
1: แล้วก็คนก็สามารถอยู่ร่วมกับช้างได้
2: ใช่ครับเพราะว่ามีเจ้าที่ที่คอยช่วยดูแลด้วยส่วนนึง
1: มีอีกคำถามนึงเราเคยมีการเช็คปริมาณช้างว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงยังไง
2: มีครับคือเคยมีโครงการในการตรวจดีเอ็นเอช้างนะครับ400ตัวอย่างเมื่อปี2557นะครับได้ช้างทั้งหมด237ตัวนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้น 18% ต่อปีครับก็ตอนนี้ปี2023ก็คาดว่าน่าจะมีช้างในพื้นที่กุยบุรีเนี่ยประมาณ300เชือก300ตัว
1: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเรามองช้างเป็นศัตรู
2: ครับ
1: เขาก็จะมีชีวิตเหลือน้อยลง
2: ใน
1: วันนี้
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็วันนี้ด้วยปริมาณที่เพิ่มขึ้นบวกกับแนวทางของพระราชดำริมีพื้นที่รองรับ ให้กับพวกเขาแล้ว
2: ซึ่งตอนนี้เราก็ต้องทำตามพระราชดำริที่บอกว่าช้างป่าควรอยู่ในป่าแต่เราต้องมีแหล่งอาหารให้เพียงพอเข้าไปในป่าลึกๆกระจายนะครับกรณีที่ช้างป่าออกมาชายป่าเนี่ยควรที่จะให้ความปลอดภัยกับช้างบ้างอันนี้เป็นพระราชดำริของรัชกาลที่9นะครับ
1: นี่นะครับช้างกับคนจริงๆเราก็อยู่บนโลกเดียวกันได
2: ้ครับ
1: แล้วก็ที่นี่ก็พิสูจน์แล้วว่าเราสามารถมีทั้งพื้นที่ที่เป็นของช้างและของคนได้เช่นเดียวกันครับ

0: ันสุดยอดเลยครับพี่
1: เป็นไง
0: ระหว่างทางเนี่ยเจ้าหน้าที่น้องที่เขาเป็นไกด์นะเขาเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นต้นไม้อย่างนี
1: ้
0: อย่างที่พี่บอกเลย20ปีที่แล้วแล้วผมได้เห็นตัวเลขที่หัวหน้าเอกฤทธิ์บอกด้วยว่าปริมาณของช้างเพิ่มขึ้น 18%
1: ครับตอนนี้มีสักกี่ตัวครับ
0: 200กว่าเกือบจะ300
1: เกือบ300ตัว
0: ใช่
1: และอีก10ปีข้างหน้าน่าจะเพิ่มขึ้นมาจำนวนมากด้วยคร
0: ับ ผมก็เลยถามแบบติดตลกดีกว่าถ้าช้างเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ย

0: เราก็ต้องรีบหาแหล่งทำแหล่งอาหารให้เขามากขึ้นถูกต้องไห
1: ม
0: เพราะเท่าที่มีอยู่อาจจะไม่พอก็ได้แต่ว่าผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่เขามีการวางแผนดีอยู่แล้วแหละ
1: ครับ
0: อันถัดมาที่เห็นอีกอันนึงก็คือว่ากระทิงจำนวน
1: ตัวใหญ่มากเลย
0: ใช่แล้วก็มีปริมาณสูงขึ้นด้วยเพิ่มขึ้นด้วยนั่นหมายความว่าหลักการของท่านน่ะพระองค์ท่านวางแผนแบบชาร์ปสมาร์ทมาก
1: ถูกต้อง
0: ไม่ได้มองแค่ผลกระทบของคนกับช้างแต่ท่านมองถึงผลบวกจากวิกฤตครั้งนี้ให้กับทุกคนในชุมชนด้วยสิ่งที่ผมเห็นอันนึงนะครับพี่ฝรั่งทริปนี้ที่เราเข้าไป
1: ชอบมาก
0: ฝรั่งมากันหลายคันมาก
1: เพื่อมาดูช้าง
0: ใช่
1: แต่เขาไม่สนใจกระทิงนะฝรั่งเนี่ย
0: แปลกมากผมก็ยังสงสัยทำไมเขาไม่สนใจกระทิง
1: คือบ้านเขากระทิงมันเขาวิ่งหนีกระทิงกันฮะนึกออกไหมอ๋อ
0: ใช่อย่างที่สเปน
1: ของสเปน
0: แต่การที่ได้เห็นช้างอยู่ในป่าเนี่ยผมเองเราเคยเห็นในช้างที่อยู่ในสวนสัตว์ครั้งนี้ก็คือพูดแล้วตื่นเต้นอ่ะไม่ได้เห็นเขาคือใกล้มากนะระยะห่างกันประมาณ10เมตรเองนะเห็นเขาตัวเป็นๆ
1: ต่างกัน
0: ใช่ครับ
1: เขาจะมีความรู้สึกที่เป็นอิสระ
0: ครับ
1: ดูเป็นธรรมชาตินะแล้วเราดูเขาเนี่ยใจเราก็รู้สึกเราเป็นอิสระไปด้วยและเป็นธรรมชาติไปด้วยนะครับ
0: ตลอดทางน้องที่เขาเป็นมักคุเทศเนี่ยหรือว่าไกด์เนี่ยเขาก็บอกเลยว่ามันมีคนที่อยากมาที่เนี่ยก็อยากเห็นแบบเนี้ย
1: ครับ
0: ซึ่งตอนแรกผมก็ไม่ค่อยรู้สึกขนาดนั้นนะฮะแต่พอได้นั่งรถเข้าไปเรื่อยเราได้เห็นว่าสองข้างทางนี้อุดมสมบูรณ์แล้วเราได้เห็นนกเงือกเราได้เห็นกระทิงเราได้เห็นช้างเรารู้สึกว่าม
1: ีไก่ด้วยนะครับเห็นไก่ไหม
0: ไม่รู้เขาเรียกว่าไก่หรือนกอะไรผมไม่รู้แล้วมีสัตว์เยอะมากเราได้ยินแต่บางส่วนเราก็ได้ยินแต่เสียงแต่สิ่งนี้แหละมันเป็นไม่น่าเชื่อว่ามันอยู่ในประเทศไทยไม่น่าเชื่ออยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีใครเคยคิดว่าจะเป็นแบบนี้ได
1: ้
0: และเป็นพื้นที่ที่ต้องใช้เวลาถึง20ปี
1: ครับ
0: นี่แหละครับสิ่งที่น่าสนใจอะไรที่เราทำเสียหายแล้วกว่าจะฟื้นมันได้แล้วพี่
1: ต้องใช้เวลา
0: ใช่ครับ
1: ก็มีเรื่องนึงที่อยากจะขอเน้นวันนี้ครับว่าสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเน้นมากก็คือเรื่องของความเพียร
0: ครับ
1: นะครับท่านมีบทพระราชบัญญัติเรื่องพระมหาชนกอย่างโครงการต่างๆในพระราชดำรินะครับแต่ละโครงการใช้เวลาไม่ต่ำกว่า10ปี
0: จริงครับ
1: นะครับบางครั้งเนี่ยชาวบ้านเองก็เลิกล้มความพยายามแล้วข้าราชการเองก็เลิกล้มความพยายามแต่พระองค์ท่านรับสั่งเลยบอกว่าอย่าหยุดอย่าเพิ่งล้มเลิกแม้ว่ายังไม่สำเร็จณขณะนี้ให้ทำต่อไปเรื่อยๆจะบอกกับน้องพีเลยยืนยันเลยนะครับถ้ามีโอกาสได้เดินตามรอยพระราชาในทุกการจะรู้ว่าทุกโครงการเป็นอย่างนี้หมดเลยคือไม่ได้ประสบความสำเร็จในช่วง10หรือว่า20ปีแรกนะครับแต่ต้องหลังจากนั้นไปอีก
0: แต่สิ่งที่เห็นชัดเจนนะครับทุกโครงการของพระองค์นะฮะพอสำเร็จแล้วมันมีเรื่องนึงเกิดขึ้นก็คือความยั่งยืน
1: ครับ
0: นี่คือเรื่องสำคัญมากกว่าเราผมก็อยากจะบอกน้องๆทุกคนว่าเราบางครั้งผมก็เป็นเราอาจจะใจเร็วด่วนได้แต่นั่นมันคือไม่เกิดความยั่งยืนแต่สิ่งที่มันเป็นเรื่องจริงก็คือศาสตร์ของพระองค์ซึ่งแสดงให้เห็นแล้วกว่าจะสำเร็จแต่อยู่ได้
1: ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับ
0: แต่อยู่ได้อย่างยั่งยืนนะครับ
1: แล้วที่สำคัญน่ะที่มันตอบโจทย์กับชื่อรายการของเราแต่เดิมนี่คือปัญหาที่ร้ายแรงมาก
0: ใช่ครับ
1: ช้างมาบุกรุกถูกฆ่าตายคนก็ไม่พอใจนะครับมีลวดมีอะไรโอ้คือมันเป็นอริ
0: ปล่อยกระแสไฟฟ้าอะไรกัน
1: แต่วันนี้ครับช้างกับคนมีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันอย่างมักคุเทศก์ที่นำน้องพีเข้าไปก็คือชาวไร่นั่นเองเขาก็มีรายได้ที่มานำนักท่องเที่ยวมาเที่ยว
0: รายได้จากช้าง
1: จากช้าง นะแล้ววันไหนช้างไม่ออกมาสมัยก่อนเห็นช้างต้องยิงเดี๋ยวนี้วันไหนช้างไม่ออกมาช
0: ้
1: างอย
0: ู่ไ
1: ห
0: น
1: ช้างอยู่ไหน
0: เราเคยเห็นไหมช้างแบบนี้แบบเห็นแบบด้วยสายตาเราจริงๆนี่ลูกช้างนะอายุประมาณสักกี่ปีได้อันนี้อายุลูกช้าง15ปีแยกตัวออกจากฝูง
1: เห็นไหมว่านั้นทุกอย่างในชีวิตของเราฮะ
0: ถ
1: ้าเรามองในแง่บวกมันจะเห็นโอกาสอยู่เสมอครับ
0: มีความน่ารักนะค่อยก็จะวอหากันแต่ละคันว่าคันไหนเจอช้างหรือยังมีจุดไหนเจอช้างเจอกระทิงหรือยังเราจะได้ไปดูนี่แหละครับอยู่ที่มุมมองและแนวคิดแค่นิดเดียวเองจากเรื่องราววันนี้ก็เห็นแล้วนะครับว่าทุกๆวิกฤตเราก็สามารถพลิกชีวิตเราให้ดีขึ้นได้อย่างตามชื่อรายการเราเลยก็คือว่าวิกฤตพลิกชีวิตบวกนะครับก็ติดตามเราสองคนกันได้นะครับในตอนต่อไปวันนี้ผมต้องขอบคุณพี่ดนัยมากนะครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตาม
1: สวัสดีครับ

0: วัสดีครับผมดร.พีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลหรือดร.พีครับเราอยู่ในรายการวิกฤตพลิกชีวิตบวกและผมก็อยู่กับพี่ดนัยครับสวัสดีครับพี่ดนัย
1: สวัสดีครับน้องพีครับ
0: ผมได้คุยกับพี่ดนัยเกี่ยวกับเรื่องคุณลุงท่านหนึ่ง
1: ครับ
0: อายุก็80กว่าแล้วแต่แหมทำงาน
1: ยังแข็งแรง
0: ใช่
1: กระฉับกระเฉง
0: เด็กอย่างผมเนี่ยรู้สึกเซอร์ไพรส์มากว่าท่านเอาแรงมาจากไหน

0: ก็ได้มีโอกาสได้ถวายงานใกล้ชิด
1: ครับ
0: น
1: ผ
0: ะค
1: ม
0: รับต่อพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยเฉพาะหน้าที่ท่านสําคัญมากนะฮะเป็นหัวหน้าช่างเครื่องเครื่องบินส่วนพระองค์ถึง16ปีด้วยกันนะครับก็โชคดีฮะได้มาเจอกับคุณลุงตลอดเวลาคุณลุงท่านนี้ชื่อคุณลุงประสิทธิ์สิทธิกิจนะฮะถ้าเรามองเนี่ยเราอาจจะมองผ่านคุณลุงไปเลยนะครับด้วยที่ว่าคุณลุงก็ไม่ได้แสดงความโดดเด่นอะไรขึ้นมาแต่ว่าเมื่อเราได้คุยกับคุณลุงแล้วเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่เราสามารถจะเรียนรู้จากคุณลุงประสิทธิ์ได้ครับ
1: คุณลุงทำงานถวายในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็น่าจะมีแนวคิดอะไรที่น่าจะบอกอะไรเราได
0: ้
1: ซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์กับคนที่ติดตามเราด้วยเช่นเดียวก
0: ัน นั่นแหละครับ
1: สนใจเรื่องราวของคุณลุงประสิทธิ์แล้วนะฮะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวแล้วก็วันนี้เช่นเดียวกันผมและทีมงานได้มีโอกาส
0: โอ้โชคดีมาก
1: ได้ไปเก็บภาพและได้ไปสัมภาษณ์คุณลุงด้วย
0: ครับ
1: เราไปรับชมกันนะครับว่าคุณลุงพูดถึงพระองค์ท่านยังไงบ้างนะครับ
2: 16ปีให้อยู่บนเครื่องนะฮะธรรมดาก่อนนี้ก็เคยไปเครื่องเป็นเครื่องไงขนสัมภาระอาจารย์กรมกรที่อยู่เครื่องนี้นะแล้วตอนหลังทีนี้มาขึ้นเครื่องไปที่นั่งนะฮะแต่หลังก็ซื้อเครื่องใหม่มาก็แบบนายก็พิจารณาจะหาใครเป็นคนขึ้นแทนเนี่ยช่างมีสองแบบมีช่างภาพพื้นกับช่างประจำเครื่องบินนะอย่างผมนี่ประจำเครื่องบินเคยช่วยนักบินนักบินนั่งที่หนึ่งที่สองให้ผมนั่งกลางนะแล้วก็ดูแลเครื่องวัดอย่างเงี้ยทุกอย่างนะเครื่องวัดเครื่องบินปั๊บมีดันปั๊บมีตรงเครื่องวัดที่ทางเดียวกันหมดนะนายปิดปกติปั๊บไม่บอดแค่ทันทีเลยขึ้นไม่ได้สมัยก่อนที่ท่านมีวังอยู่สามสี่วังนะสามวังแล้วก็เพียงภูพานภูพิงภูพิงเชียงใหม่เนี่ยแล้วก็ภูพานนี่สกลนครนะแล้วก็ทักษิณนี่ฝั่งใต้นะครับทั้งปีพระองค์มีภาระทั้งตลอดเวลาก็เตรียมเครื่องรอไว้ฮะทั้งวันยังมีหมายกําหนดการนะว่าวันนั้นท่านนั้นในโรงเสด็จอะไรเนี่ยแล้วก็ต้องเตรียมเครื่องรับรองไว้คือระหว่างที่เสด็จนี่พระองค์ไม่มีเวลาว่างๆนะคิดว่าอยู่บนเครื่องบินไทยจะตั้งธรรมดาบายอย่างเงี้ยพระองค์ไม่มีต้องนั่งไปติดต่อวิทยุดูแผนที่นะแล้วก็สั่งงานตลอดเวลาใช้วิทยุเนี่ยตั้งตรงทำงานตลอดเวลาพระองค์ก็ใครว่าจะดูแผนที่นะแล้วก็ติดต่อข้างนอกไปว่าใช้วิวนะติดต่อข้างนอกไปแล้วก็มองข้างนอกไปได้เรียกไปแล้วเสร็จไปไหนแล้วแต่นะพับเนี่ยกลับมาพับเนี่ยไม่เคยเข้าห้องน้ําเลยพระองค์อดทนมากก็โอ้โหไม่ต้องไม่ต้องห้องน้ําก็เตรียมพร้อมนะนอกจากบางวันพบเวลาเสวยอาหารอะไรเงี้ยก็ดำนั่นเสวยบนเครื่องมันมีทีนะไปเชียงรายฝนตกพอดีแล้วฝนตกเลยคุปเตอร์จะลงมาลงไม่ได้โอ้โหผมคนนี้ก็มาใกล้เครื่องบินเราเดี๋ยวใกล้ฝันเครื่องบินเราว่าโหนอยู่นะพักฝนป่าลงรถฝนเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงนะผมประตูต้องปิดเครื่องบินเลยปิดประตูเครื่องบินหมดเลยฝนเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงไม่รู้เข็บนะเราก็เปิดเครื่องบอกฝนตาก็เปิดรับปั๊มพระองค์มาลงมาได้ผมก็กลัวไอ้คอปเตอร์ไปแล้วฟันเงี้ยเองด้วยแล้วฟันเครื่องเราด้วยมันมารออยู่แล้วจะลงไม่ได้ก็มีอยู่ทีนี้คือว่าน้ำบินเชียงใหม่ปิดนั้นทำทัพเชียงใหม่ฮะน้ำบินเชียงใหม่ปิดนี่ก็ต้องหาสนามบินน้ำรองกันมาลงพิษโลกนอกจากจากสกลนครนะลงพิษโลกลงพิษโลกยกพักใหญ่ลงต้นอากาศไอ้จนสนามบินเชียงใหม่เนี่ยไฟติดหมดแล้วแต่ถึงได้เข้มขึ้นไป
1: ก็ยิ่งตอกย้ำชัดเจนนะอย่างที่คุณลุงพูดเหมือนที่พี่ทนายเกริ่นเลยว่าผมว่าทุกๆวิกฤตอะยังไงเราต้องมีอันดับหนึ่งก่อนนั่นคือความอดทน
0: ก็จากที่ได้ฟังโดยตรงจากคุณลุงนะครับประเด็นที่เราได้รับมากๆก็คือว่าความอดทนครับในหลวงของเราท่านก็จะทรงงานตลอดเวลานะครับทุกครั้งที่ประทับอยู่บนเครื่องบินพระที่นั่งนะครับทรงศึกษาและจะเสด็จไปที่ไหนนะครับทรงสั่งงานผ่านทางวิทยุสื่อสารนะฮะคือทุกเวลาทุกนาทีทุกวินาทีเนี่ยก็คือเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนและนอกจากนี้สิ่งที่คุณลุงประสิทธิ์เนี่ยท่านได้เน้นก็คือเรื่องของความอดทนพระเจ้าอยู่หัวเวลาที่ประทับอยู่บนเครื่องบินพระที่นั่งนะฮะจะไม่เสด็จห้องสงฆ์เลยอย่างเช่นท่านพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรซึ่งเป็นหัวหน้าราชสำนักประจำเนี่ยถวายการอารักขาพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านอาจารย์วสิทธิ์เล่าให้ฟังบอกว่าเวลาที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปพระราชทานปริญญาบัตรนะครับตามมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยมีว่าที่บัณฑิตที่ต้องมารับพระราชทานจักรพระหัตถ์เนี่ยเป็นพันหรือว่าหลายๆพันนะซึ่งใช้เวลานานจะเห็นเลยครับว่าจะไม่ขยับเขยื้อนพระวรกายเรานั่งแป๊บเดียว
1: เ
0: ราก็เมื่อยแล้วเราก็ขยับนะครับขยับแข้งขยับขาแล้วเท่านั้นไม่พอครับนอกจากไม่ขยับพระวรกายแล้วเนี่ยนะครับยกเว้นพระหัตถ์ที่ต้องยื่นปริญญาบัตรให้เนี่ยยังไม่เสด็จห้องสงฆ์ด้วยห้องสงฆ์ก็คือห้องน้ำก็นั่นน่ะ3-4ชั่วโมง5ชั่วโมงขึ้นไปประทับอย่างนั้นนะ ถามว่าทำได้อย่างไรฮะท่านอดีตนายกหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็ไปกราบบังคมทูลถามบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยไม่ทรงเหนื่อยบ้างหรอ

0: วะเห็นว่าทรงงานขนาดนี้คือเรียกว่าไม่มีวันหยุดก็เลยไปกราบบังคมทูลถามว่าไม่ทรงเหนื่อยบ้างหรือพระเจ้าค่ะนะฮะพระเจ้าอยู่ก็รับสั่งบอกว่าเหนื่อยนะก็มีเหนื่อยบ้างหรอกแต่เราท้อไม่ได้เพราะเรามีความสุขของประชาชนเป็นเดิมพันครับจริงๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเรื่องดีหรือว่าเรื่องร้ายท้ายที่สุดดีและร้ายผ่านไปหมดเราเก็บเอาไว้เราอุ้มเอาไว้เราโอบกอดไม่ได้แต่ปัญหาหนึ่งของเราในปัจจุบันก็คือว่าเราพยายามจะโอบกอดแต่ความสุขและความสนุกเอาไว้แต่เมื่อมีปัญหาขึ้นมาปั๊บเราพยายามผลักมันออกจริงๆไม่ต้องครับเราวางใจให้ใสๆเป็นกลางอ่ะนะครับเพราะว่าไม่ว่าดีหรือร้ายเนี่ยเราไปควบคุมเขาไม่ได
1: ้
0: เขามาแล้วเขาเข้าไปเพราะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีคือต้องมีความอดทนต้องมีความขันตินะฮะไม่ต้องเหมือนกับในหลวงของเรานะฮะไม่ต้องอย่างนั้นแต่เอาให้ได้สักประมาณ 10% 20%
1: แค่นี้ชีวิตก็พลิกได้แล้ว
0: ก็พลิกได้แน่นอนครับ
1: นี่นะครับทุกวิกฤตนะครับผมยังเชื่อเสมอแล้วยิ่งคุยกับพี่ดนัยได้เจอทั้งคุณลุงและได้เจอแขกรับเชิญหลายๆท่าน
0: ครับ
1: มันยิ่งตอกย้ำเลยว่าวิกฤตพลิกชีวิตบวกได้จริง
0: ๆครับ
1: สำหรับวันนี้นะครับผมกับพี่ดนัยต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ดนัย
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: แล้วก็ติดตามรายการของเรากันได้ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ

สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะสื่อสารปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcloud.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรืออคลาวด์ได้ทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์สารปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันOcloud ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learning สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสด live streamingคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานสารปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledgeศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุ

พอดแคสต์และสื่อวิดิทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library หากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนศาลปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ผู้ชมครับมาติดตามรายการเซ็ตโซเชียลอิมแพคกันนะครับรายการของเราจะพาผู้ชมไปทำความรู้จักกับธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบครับทุกวันนี้นะครับมีธุรกิจที่น่าสนใจที่ทำเรื่องของสังคมเนี่ยในหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศนะครับอย่างวันนี้ผมพาผู้ชมมาที่จังหวัดน่านนะครับด้านหลังของผมนี่ก็จะเป็นจังหวัดน่านเมืองน่านทั้งเมืองเลยนะครับตรงนี้เป็นจุดชมวิวเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมนะครับดูวิวของเมืองน่านกันสักครู่เดียวแล้วผมจะพาคุณผู้ชมออกนอกเมืองไปสักประมาณ30 กิโลเมตรนะครับไปที่อำเภอสันติสุขครับที่นั่นนะครับมี

ชุมชนหนึ่งครับเขาทำเรื่องของการทอผ้านะครับเป็นผ้าแบบโบราณของจังหวัดน่านแล้วก็มี SE ของเราครับไปทำงานร่วมกันเพื่อสร้างโอกาสและก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนน่านนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปติดตามเรื่องนี้กันครับ

ผู้ชมครับจากตัวเมืองน่านผมเดินทางออกมาสักประมาณ30กิโลเมตรนะครับมาที่บ้านโป่งคำอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านนะครับที่นี่ก็มีชุมชนบ้านโป่งคำอยู่แล้วก็ SE ของเราในวันนี้นะครับก็คือธุรกิจเพื่อสังคมรวยบุญเนี่ยเข้ามาทำงานร่วมกับสุภาพสตรีในชุมชนนี้นะครับในการย้อมผ้าแล้วก็ทอผ้าออกมาแล้วก็เอาผ้านั้นไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มต่างๆวางขายเนี่ยนะครับเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเหล่านี้แล้วก็ทำให้เกิดสำนึกรักบ้านเกิดนะครับคนที่เคยออกไปทำงานข้างนอกก็กลับมาทำงานที่บ้านด้วยการทอผ้าในวิถีชีวิตของพวกเขาเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปคุยกันกับทางรวยบุญแล้วก็แน่นอนคุยกับกลุ่มแม่บ้านที่เขาทอผ้ากันอยู่ด้วยเดี๋ยวไปติดตามดูนะครับ

0: แล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณโบบุษยรัตน์นะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจเพื่อสังคมรวยบุญนะครับเดี๋ยวลองไปคุยกันดูว่ารวยบุญนั้นมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีคุณโบครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เล่าให้เราฟังหน่อยครับว่ารวยบุญนี่เราก่อตั้งมาเรื่องอะไรและทำอะไรบ้างครับ
1: จริงๆก็รวยบุญนี่ก็คือตามชื่อเลยค่ะคือมีความตั้งใจอยู่2 อย่างเลยตอนที่เริ่มทำก็คือว่าต้องการสร้างรายได้แล้วก็สร้างบุญร่วมกับชุมชนวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่เพราะฉะนั้นคำว่ารวยก็เลยกลายมาเป็นการส่งเสริมเรื่องรายได้ให้กับตัวชุมชนเนาะแล้วก็เรื่องบุญเนี่ยก็เหมือนที่บอกว่าส่งเสริมในเรื่องของวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องคนที่เราอยากเห็นการกลับมาในเรื่องวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ผ่านมาของวิถีชีวิตคนที่อยู่ในละแวกนี้ค่ะในวิถีของคนน่านด้วยที่มันหายไปทั้งเรื่องของงานทอผ้าเองหรือสิ่งแวดล้อมต้นไม้ธรรมชาติที่เราเคยมีอยู่แล้วมันหายไปทั้งพื้นให้สีเองก็ตามแล้วก็เรื่องคนบอกมาว่าเรื่องคนนี่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องมิตรไมตรีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่มันเริ่มหายไปละแล้วสิ่งเหล่านี้มันควรจะแบบสร้างบุญร่วมกันแล้วดึงเอาสิ่งเหล่านี้กลับมา
0: แล้วทำไมถึงเลือกใช้ผ้าเป็นสื่อกลางในการทำตามที่เราตั้งใจเอาไว้ครับ
1: ก็คือต้องย้อนกลับไปเมื่อหลาย10 ปีก่อนเพราะว่าตอนนั้นคือทำงานเยาวชนแล้วก็ผูกพันกับชุมชนเนี่ยมาพอสมควรค่ะแล้วทีเนี้ยเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะอย่างตัวเราเองอ่ะเราก็รักงานผ้าแต่ว่าทีเนี้ยจะให้เรามาทำงานผ้าทั่วไปเนี่ยเราก็นึกไม่ออกอยู่ดีว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวเพราะเราไม่รู้จะไปหาผ้าที่ไหนแต่ว่าทีเนี้ยชุมชนเนี้ยคือเราทำงานด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าผูกพันทีเนี้ยเราก็เลยมองว่าสีธรรมชาตินี่แหละเป็นสีที่อยู่ใกล้ตัวอย่างมันก็เป็นสิ่งที่ชุมชนเองถนัดแล้วก็เป็นภูมิปัญญาเดิมที่เขาทำได้เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยแม่ทออย่างเดียวแต่ไม่มีการแปรรูปอะค่ะก็จะสามารถขายได้ในราคาที่ประมาณนึงแต่ว่ายังไม่ได้เพียงพอต่อรายได้ที่แม่มีก็เลยมองว่าถ้ามันจะเพิ่มมูลค่าให้มันมากขึ้นกว่านี้มากกว่าการเป็นแค่ผ้าผืนผ้าเมตรธรรมดาเนี่ยเราจะต้องหาดีไซน์หรือหาตัวโปรดักที่มันแบบเพิ่มมูลค่าให้แม่ได้ด้วยเมื่อก่อนเมื่อย้อนกลับไป 50-60 ปีที่แล้วเนี่ยทุกคนก็ทอผ้าแหละผู้หญิงหลายคนทอผ้าเพียงแต่ว่าพอนะถึงจุดนึงเนี่ยวิถีชีวิตที่เป็นงานทอผ้าของผู้หญิงอ่ะมันเริ่มหายไปหลายคนเข้าเมืองใหญ่หลายคนแบบเปลี่ยนอาชีพไปทำพืชเชิงเดี่ยวบ้างค่ะก็เลยแบบเอ้ยหลงลืมไปว่าเอ้ยเมื่อก่อนฉันก็เคยทำสิ่งเหล่านี้อะไรเงี้ยแล้วก็ตอนเนี้ยการกลับมาของอาชีพทอผ้ามันก็เลยเหมือนชักชวนกันให้กลับมาทำในสิ่งที่เราถนัด
0: ก็คือทุกคนก็มีทักษะนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้อาจจะไม่รู้ว่าจะเอามาทำมาหาเลี้ยงอาชีพได้ยังไงบ้าง
1: ยังไม่เห็นช่องทางว่าเอ้ยมันจะไปสร้างรายได้ให้ตัวเองได้ยังก็มองว่าเฮ้ยสิ่งที่

0: ที่มีอยู่ที่เรียกว่าภูมิปัญญาที่เรามีเนี่ยมันสร้างรายได้ได้จริงๆแล้วก็อีกอย่างนึงที่เน้นหนักเรื่องสีธรรมชาติเนี่ยเพราะว่าในชุมชนที่เราอยู่หรือในพื้นที่ในจังหวัดน่านเองเนี่ยใน12ปีเนี่ยมีฤดูกาลของสีที่แบบหลากหลายไปหมดเลยตั้งแต่มกราไปจนถึงธันวาเนี่ยโอ้ชมพูเหลืองส้มเขียวเนี่ยโอ้โหเยอะไปหมดเลยแต่ว่าหลายคนไม่รู้ว่าต้นไม้ต้องมีให้สีอะไร
1: แต่ละช่วงก็จะมีสีไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ได้อีก
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสีที่เราใช้ก็เลยกลายเป็นสีตามฤดูกาลด้วย
1: แล้วเราเข้ามาช่วยภาพต้านเหล่านี้ได้ยังไงบางคือก่อนหน้านี้เขาก็ทอเป็นภาพผืนออกมาแล้วเราเข้ามาช่วยเสริมตรงไหนยังไง
0: ของโบเนี่ยจะมาเน้นในเรื่องการขายละแล้วก็เรื่องงานออกแบบแต่ก็ไม่ได้เป็นงานออกแบบโอ้โหแบบต้องไปเดินแคทวอล์กอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเน้นในเรื่องของการสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน
1: อ
0: ๋
1: อก็คือเข้ามาช่วยพัฒนาตรงนี
0: ้
1: ป้าๆก็ทอผ้าออกมาแล้วก็เอาผ้าออกมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ
0: ์ค่ะแต่ว่าเราก็จะมาช่วยในเรื่องการเรื่องเฉดสีให้มันแบบเอ้ยลูกค้าเหมาะสมตามที่ลูกค้าต้องการเพราะว่าเมื่อก่อนแม่เอ้ยอยากใส่สีนี้ก็ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอไปถึงมือลูกค้าแล้วลูกค้ายังเอ๊ะมันยังไม่สีมันไม่แมทกันเราก็จะมาช่วยเรื่องตรงนี้อ
1: าจจะต้องเปลี่ยนจากใส่ตามใจฉันทำตามใจฉันเป็นทำในสิ่งที่ลูกค้า ชอบบ้าง
0: อาจจะต้องมีเรื่องเทรนด์ของสีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะไรนี
1: ้
0: แต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดที่แบบปรับตามแฟชั่นเนื่องจากว่าสีธรรมชาติเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าม
1: ันก็มีจำกัดของมันอย
0: ู่
1: เราก็พยายามจะพัฒนาขึ้นมาบนพื้นฐานของสีธรรมชาติแล้วก็ในวิถีชีวิตของคนน่านที่เขาทำกันอยู่ปกติอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วแบบนี้ธุรกิจเราจะโตได้อีกมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับป้าๆที่เขามีกำลังการผลิตอยู่ในระดับจำกัดอยู่แล้วหรือเปล่า
0: คืออย่างที่โบบอกว่าโบทำงานกับชุมชนมาค่อนข้างเยอะเนาะก็ตอนนี้คือเริ่มต้นนะโบสตาร์ทที่กับกลุ่มนี้ก่อนเป็นกลุ่มแรกแล้วตอนนี้ก็มีอีกหลายชุมชนประมาณ 2-3 ชุมชนที่โบพยายามจะชักชวนให้เขากลับมาทำแต่ไม่ได้ชักชวนในพื้นฐานที่เป็นศูนย์โดยที่เขายังทำอะไรไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ชักชวนในพื้นฐานที่ว่าเอ้ยเคยทำมาแล้วเราลองปรับจากผ้าทอสีเคมีแล้วลองมาทำสีธรรมชาติดูไหมอะไรค่ะหรือแม้กระทั่งพยายามทำในเรื่องของเด็ก
1: ครับ
0: ซึ่งมองว่าโอ้ยผู้ใหญ่ก็ต้องอายุมากขึ้นทุกวันแต่ว่าหลังจากเนี้ยเราก็ต้องมีคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นเด็กตัวน้อยๆที่คอยมาเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้เพราะว่าโมก็เชื่อว่าถ้าเด็กได้ซึมซับตั้งแต่ที่เขาเป็นเด็กอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเขาเหมือนกับโบทำงานกับแม่ๆมาตั้งหลายสิบปีแล้วทำไมโบถึงยังกลับมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ูดถึงตัวรวยบุญบ้างทำไมเราถึงเลือกทำเป็นธุรกิจเพื่อสังคมไม่ได้ทำธุรกิจเป็นธุรกิจเต็มตัวไปเลยแบบคนอื่นครับ
1: ตอนแรกโบก็คิดว่าเออเนี่ยถ้าเราจะทำร้านสักร้านผ้าขึ้นมาเราทำร้านผ้าขึ้นมาเราก็ต้องมีแบบสินค้าแบบโอ้โหเต็มทั้งร้านเราถึงจะขายได้กำไรที่แบบเยอะมากแต่พอเอาข้อจริงแล้วพอเรามาอยู่กับชุมชนอย่างเง
0: ี้
1: ยเราเห็นทุกกระบวนการแล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เขาอยู่กับวิถีชีวิตอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าเราจะปรับยังไงให้มันดีขึ้นจากที่เคยเป็นจริงๆเนาะวันนี้คือสุขมากสุขคือดีมากอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้ามันจะดีกว่านี้ค
0: ือ
1: เราเห็นว่ามีคนตัวเล็กตัวน้อยที่โบหมายถึงว่าคนรุ่นใหม
0: ่
1: เติบโตขึ้นแล้วก็มาช่วยคือโบมีแผนของตัวเองว่าจริงๆโบอยากทำเรื่องเหล่านี้ให้ถึงแค่อายุ50ปีพอละแล้วก็โบมองว่าหลังจากนี้มันต้องเป็นไอเดียของคนรุ่นใหม่ในยุคใหม่ที่แบบ
0: มาเติมเต็มใช่
1: เพราะตอนนั้นโบก็คิดว่าโบคงอายุมากแล้วล่ะคงแบบเอ้ยสู้เด็กๆยุคใหม่ในอนาคตไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะ
0: แต่ภารกิจนี้ก็จะต้องมีคนมาสานต่อเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนไปเรื่อยๆนะครับ
1: มาสานต่อนี่ไม่ได้หมายความว่าสานต่อแค่ตัวของรวยบุญเองนะคะหมายถึงว่าทั้งกระบวนการทุกอย่างเลยตัวแม่เองก็ต้องมีคนรุ่นใหม่มาคอยสานต่อเหมือนก
0: ันได้ครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่าบรรดาป้าๆที่เขาทอผ้าเนี่ยกว่าจะได้ผ้าออกมาแต่ละผืนเนี่ยเขาทำกันยังไงบ้างเนี่ยนะครับแล้วก็ชีวิตของคุณป้าหลังจากได้ทอผ้าร่วมกันกับทางรวยบุญแล้วเขามีความสุขมากน้อยแค่ไหนจะลองไปติดตามดูครับ

0: ู้ชมครับการย้อมผ้าภายในชุมชนแบบนี้เขาก็จะใช้วัตถุดิบที่อยู่รอบๆตัวนะครับอย่างต้นนี้นะครับที่เป็นพุ่มๆเต็มเนี่ยเขาเรียกว่าต้นห้อมนะครับก็จะเอามาหมักมีสูตรของเขาหมักกว่าจะได้เป็นน้ำออกมาเนี่ยก็จะใช้เวลา3วันในการหมักใส่ปูนขาวใส่อะไรลงไปนะครับพอเอาไปย้อมแล้วก็ต้องย้อมอีก3รอบถึงจะได้ออกมาเป็นผ้าสีน้ำเงินเป็นหม้อห้อมที่เราเห็นกันแล้วก็คุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับแล้วหลังจากนี้ในป่าเนี่ยก็จะมีต้นต่างๆอย่างเช่นต้นประดู่ก็จะให้สีหนึ่งรวมๆกันแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถทำผ้าออกมาได้เป็น10สีเหมือนกันครับแม่เองทำย้อมผ้ามานานยังครับ
1: ย้อมผ้าตั้งปี38
0: 38
1: ปี38
0: โอ้นี่ก็20กว่าปีแล้วถือว่าเป็นมืออาชีพนะครับตอนนี้ในกลุ่มของเรามีสักประมาณกี่คนนะครับที่ทำ
1: ทีแรกจะมีหลายเนาะสาว30คนตายไปเนาะที่คุณเฒ่าคุณแกไปนะ
0: อ๋อ
1: ไม่ตายไป
2: ตายไ
1: ปทางเลยปลากะเลยบอกให้มูรุ่นๆรุ่นมูหนุ่มๆไม่ได้มาเนี่ยต
0: ่อแต่เห็นว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆก็เริ่มมาหัดทอผ้า
1: เด็กกับมาต่อตีลายหน่อยตีอือป.4อยู่นะ
0: แต่ว่าเด็กสุดนี่10ขวบเองก็หัดทอผ้าแล้ว
1: หัดทอผ้าแล้ว
0: เพราะฉะนั้นก็จะได้มีรุ่นใหม่ๆคอยสืบทอดกันย้อมผ้าก
1: ว่าจะได้ป้าก็จะ
0: กว่าจะได้
1: เป็นต่อน่ะช่วงพี่เทิมจ้ะเพิ่นเขาต่อผ้าขม่า
0: อ๋ออะไรเด็กๆ
1: เพิ่นว่าจะไขมาต่อผ้าขม่าอีนะ
0: เด็กๆก็
1: ช่วงนี้มาต่อเสาติดมันนี่ซักผ้าซักหัวกะ
0: แล้วก่อนที่จะเป็นเส้นที่เราเอามาย้อมนี้มันทำยังไงถึงเป็นเส้นอย่างนี้ออกมาครับ
1: เป็นสีขาวนะฝ้ายขาวหอกันมาแล้วมาซักมาล้างสบู่ร่างสบู่ร้ายนี่เหรอแต่มาแจ่ไว้แจ่ไล่ไขมันอย่างออกแจ่แล้วก็มา
0: เพื่อทำเป็นได้ก่อน
1: ทำเป็นได
0: ้แล้วก็เอามาย้อม
1: มาย้อม
0: ย้อมเสร็จแล้วค่อยเอาไปทออย่างเงี้ยเหรอครับ
1: จ้ะ
0: โอ้โหหลายขั้นตอนมากกว่า
1: หลายขั้นตอน

0: ่กับคุณแม่พาดีนะครับสวัสดีครับ
1: เจ้าสวัสดีเจ้า
0: คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับเล่าให้ฟังหน่อย
1: อันนี้เจ้าต่อผ้าอยู่เจ้าทีวีตรงนี้มันจะพิษนี่เนาะพิเศษหนึ่งพิษตีฟันหวีเนี่ยเจ้าสอดกับอันนี้มันเกินไปเจ้ากำทีนี่ก็มาตัดกระสอดไรเนาะจะมาถึงแค่พ่อหนอนมันจะเซฟของเจ้า
0: แม่ถอผ้ามานานหรือยังคร
1: ับ ถอมานานแล้วเจ้าตั้งแต่อายุปุ่นอ่ะสิบกว่าปีเนาะ
0: อ๋อสมัยเด็กๆก็คือ
1: เจ้าไปทำกับแม่เนาะเจ้า
0: เมื่อก่อนคือทอใช้เองในบ้านหรือว่าทอขาย
1: อ๋อแต่ก่อนนี่ทอเองเจ้าเพราะเอาไปตัดเสื้อเนาะใส่เองเนาะ
0: ก็คือคนส่วนใหญ่เขาค่อนข้างอย่างนี้ก็คือทอผ้าเองใช้เองในครัวเรือนแบบนี
1: ้ใช้เองในครัวเรือน
0: อืมครับทอมาตลอดเลยไหมครับหรือว่าเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่น
1: แต่ทอมาได้ทอตลอดเจ้าถ้าว่าจะใจกับวันทอเวลาที่ที่นอกจากการเกษตรนะเจ้า
0: ครับก็เป็นอาชีพเสริมตอนว่าง
1: เจ้า
0: ครับ
1: อาชีพเสริมตอนว่าง
0: ตอนนี้มาทำกับทางรวยบุญนานหรือยังครับคุณโบนครับ
1: มันจะ2ปี
0: น่าจะประมาณ2ปี
1: น่าจะ2ปี
0: เป็นยังไงบ้างครับทางคุณบัวดีไหมครับ
1: ก็ดีเจ้ามันมีตีขายนะเจ้าเนาะในตลาดในตลาดแห่งช่องทางหนึ่งเจ้าแต่ก่อนนี่จะเอาไปขายทั่วไปนะเจ้าเนาะ
0: ครับกว่าจะได้ม้วนหนึ่งนี่นานไหมครับ
1: ประมาณถ้าเพียสั้นอีกก็3เดือนเจ้า
0: โอ้กว่าให้ม้วนนึง3เดือนเลย
1: เจ้าถ้าม้วนยาวก็ขนาด4เดือนม้วนหนึ่งกับประมาณสัก 5-6,000 เจ้า
0: แต่เราต้อง 3-4 เดือน
1: เจ้าแล้วก็บ่ได้อย่างก็บ่ได้หักต้นทุนเที่ยกาไฟมาเจ้าใจกับบ่นักเน
0: า
1: ะ
0: ถ้า
1: สรุปก็วันละ100จะว่ายากก็ว่ายากเนาะเพราะมันหลายขั้นตอนเนาะเจ้ามันต้องใจเวลาเนาะ
0: ครับตอนนี้คนรุ่นใหม่ๆในชุมชนทอผ้ากันเป็นไหมครับหรือว่าต้องเป็นรุ่นแบบทางคุณแม่ถึงจะทอผ้าได
1: ้มันก็เป็นบางส่วนนะทุกคนที่สนใจมันก็เป็นเจ้าคนที่ตั้งข้างท่านก็เลิกมาใหม่
0: ก็คือมีคนรุ่นใหม่มาหัดทอผ้าเหมือนกัน
1: เจ้า
0: ก็คือถ้ามีตลาดให้ขายได้มีรายได้ก็พวกเขาก็พร้อมที่จะทำ
1: เจ้า
0: ครับโอเคได
1: ้ได้ราคาสูงกว่านี้ก็ซ่อมจะมีคนมาท้อเพิ่ม
0: ส่วนใหญ่เราใช้เวลานานไหมครับวันหนึ่ง
1: ถ้าบ่มีงานต้องเกษตรเขาก็ทั้งวันเลย
0: ผมก็ทอว่างก็ทอทั้งวัน
1: เจ้ามาตลอดเจ็ดโมงถึงห้าโมง
0: เดี๋ยวไปช่วยโฆษณาให้จะได้มีคนซื้อเยอะขึ้นเปิดจะได้ราคาดีขึ้นขอบคุณมากครับคุณแม่ครับขอบคุณครับ

0: มอยู่กับอีกหนึ่งท่านนะครับต้องถือว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับของโครงการทอผ้าอะไรก็คือพี่ฝนนะครับพี่ฝนสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ถือว่าเปรียบเทียบกันแล้วนี่พี่ฝนนี่เป็นวัยรุ่นของที่นี่เลยนะทำไมถึงมาทอผ้าครับปกติก็จะมีคนรุ่นแม่ๆเป็นคนคอยทอผ้าถูกไหม
1: พอดีแต่ก่อนนี่เคยปลูกข้าวโพดเนาะพอดีมันไม่มีรายได้แบบมันทุนเยอะเวลาได้มามันไม่พอที่ต้นทุนมันเยอะก็เลยไม่ได้ทำ
0: ก็คือปลูกข้าวโพดเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่เพราะว่ามันต้องโดนสารเคมียาปรับหญ้าอะไรนี
0: ่ครับ
1: ก็เลยไม่ได้ทำช่วงนี้แฟนพอดีแฟนไปทำงานที่กรุงเทพ
0: ครับ
1: ก็เลยมาทำกับพวกป้าๆค่ะ
0: ทำไมถึงเลือกมาทอผ้าครับเราทอเป็นอยู่แล้วไหมครับหรือว่าเพิ่งมาหัด
1: ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยทำเลยมาฝึกกับพวกป้า
0: ๆทำมาได้นานหรือยังครับ
1: ประมาณ 5-6 เดือนค่ะอ๋อ
0: 5-6 เดือนตอนนี้เราก็ทอได้แล้วกว่าจะได้ผืนหนึ่งนี่เราทอกันนานไหมครับ
1: นานค่ะไม่เก่งเหมือนป้าๆเขาทำมานานแล้ว
0: อ๋อป้าจะทอไวกว่าเราหน่อยทุกวันนี้รายได้จากการทอผ้าพอได้ไหมครับเลี้ยงชีพได้ไหม
1: แค่อย่างเดียวก็ไม่พอเท่าไหร่พอดีแฟนแฟนก
0: ็ทำแต่ก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมได้
1: อาชีพเสริม
0: มีรายได้ขึ้นมา
1: ได้อยู่กับลูกเพราะว่าลูกยังตัวเล็กอยู่
0: อ๋อครับก็คือเราก็ได้อยู่ในชุมชนไม่ต้องดิ้นรนไปกรุงเทพไปทำงานก็ได้อยู่กับครอบครัวก็ให้มีความสุขมากๆนะครับขอบคุณนะครับก็อย่างที่เราได้เห็นไปแล้วนะครับกว่าจะได้ผ้าแต่ละผืนเนี่ยไม่ง่ายนะครับงานแฮนด์เมดเนี่ยเพราะฉะนั้นมันมีคุณค่าแล้วหลังจากนี้ก็จะนำไปพัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตคุณโบไปที่ร้านในตัวเมืองน่านด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าลองไปที่ร้านกันดูครับ

0: ับมาติดตามรายการ Set Social Impact กันต่อนะครับผมขอไปเปลี่ยนองค์ทรงเครื่องมาเล็กน้อยนะครับนี่ใส่เสื้อของทางรวยบุญนะครับเรามาที่ร้านแล้วเนี่ยนะครับเรามีสินค้าประเภทไหนบ้างที่วางขายอยู่บ้างครับ
1: ตอนนี้ที่ร้านนะคะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้มีดีไซน์ที่หรูหราเพราะฉะนั้นสินค้าก็เป็นสินค้าแบบทั่วไปที่เราสามารถสวมใส่ได้อย่างที่คุณบอยใส่ค่ะแล้วก็มีเสื้อผู้หญิงมีเสื้อผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะก็มีของเด็กด้วยและที่เหลือก็จะเป็นพวกอ็อกเซสซอรี่เล็กๆอย่างมัวกระเป๋าอะไรค่ะ
0: ได้รับการตอบรับเป็นยังไงบ้าง

0: ตอบรับก็จริงๆก็ค่อนข้างดีถือว่าเนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นสินค้าที่เป็นแฟชั่นนะเนาะเพราะมันก็ไม่ได้ถึงขนาดที่แบบว่าโอยต้องมียอดขายแบบพุ่งปี๊ดแต่ว่าทีเนี้ยมันเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาเหมือนแบบมานั่งฟังเราบรรยายถึงสตอรี่ก่อนแล้วก็ค่อยๆอินตามอะไรเงี้ยค่ะ
1: คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนเมื่อสักครู่นี้เราไปดูกันแล้วเนี่ยนะครับว่าทางกลุ่มสุภาพสตรีที่เขาทอผ้าเนี่ยกว่าจะได้ผ้าแต่ละผืนเนี่ยมันยากใช้มือทอกว่าจะปั่นได้กว่าจะย้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้ราคากับสินค้าประเภทนี้เพราะว่าเป็นงานแฮนด์เมดเนี่ยนะครับคือบางคนพอเห็นผ้าไทยเอ๊ะทำไมราคาถึงสูงแต่จริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปถูกไหมฮะเดี๋ยวลองดูกันไหมครับว่าเรามีสินค้าอะไรที่ลองแนะนำบ้างอันนี้คือเป็นอะไร
0: จริงๆเมื่อกี้ลืมบอกไปค่ะว่าที่ร้านก็มี2ระบบเลยก็คือว่าเป็นสินค้าที่ฝากขายโดยชุมชนซึ่งอย่างที่โบบอกว่าโบทำงานกับชุมชนหลายชุมชนมากเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราก็อยากจะแบ่งปันก็รวยบุญเหมือนชื่อเลยอยากให้ทุกคน ได้แบบมาร่วมวางขายโดยที่เราก็ไม่ได้คิดเปอร์เซ็นต์อะไรเลยอะไรเงี้ย
1: ก็คือมาฝากขาย
0: ใช
1: ่ก็มีสินค้าฝากขายด้วยกัน
0: ใช่แล้วก็จะมีแบบโซนที่เราออกแบบเอง
1: แต่จริงๆคอนเซ็ปต์ของเราก็คือจะไม่เน้นแบบที่หรูหรามาก
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือสามารถใส่ไปทำงานใส่ในชีวิตประจำวันแบบนี้ได้
0: ใส่ได้แบบให้รู้สึกว่าการใส่ผ้าฝ้ายเนี่ยสามารถใส่ไปที่ไหนก็ได้ไปงานวัดไปเที่ยวเดินห้างอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยอะไรเงี้ย
1: ใครสนใจก็มาซื้อได้ที่ร้าน
0: ที่หน้าร้านที่หน้าเลยค่ะรวยบุญผ้าธรรมชาติหรือว่าสามารถติดตามในเพจรวยบุญผ้าธรรมชาติได้เหมือนกัน
1: ซื้อผ่าน Facebook ก็ได้
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ส่งให้นะครับท่านที่สนใจก็ลองคลิกเข้าไปดูที่ Facebook ของทางรวยบุญผ้าธรรมชาติหรือถ้าหากว่าใครเป็นบริษัทห้างร้านหรือสนใจอยากจะมาช่วยสนับสนุน SE ถ้ามีแนวความคิดตรงกับเราอยากจะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพเขาเข้ามาช่วยซัพพอร์ตเราได้ทางไหนบ้าง
0: คือจริงๆโบไม่ได้มองว่าเป็นข้อบกพร่องแต่ว่าอาจจะเป็นจุดที่อยากให้ธุรกิจอื่นๆหรือว่าธุรกิจที่ใหญ่กว่านี้ค่ะมาช่วยหนุนจะเป็นเรื่องของการบริหารธุรกิจเนาะซึ่งแบบคนหลายคนที่เป็น SE เนี่ยต่างประสบปัญหาเดียวกันว่าเอ้ยแล้วเราจะบริหารยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทุกคนเนี่ยโบเชื่อว่าไม่มีใครได้ผ่านเรื่องธุรกิจมาเท่าไหร่เพียงแต่ว่ามีจิตอาสามีใจรักที่อยากจะช่วยหรือเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มันดีขึ้นแต่ว่าทีเนี้ยมันยังขาดอีกนิดนึงเรื่องแบบการจัดการในรูปแบบของธุรกิจให้มันดีขึ้นและทีนี้โบก็เลยมั่นใจว่าเอ้ยถ้าเป็นองค์กรที่มันใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะน่าจะมาเสริมองค์ความรู้เหล่านี้ได
1: ้ซึ่งองค์กรต่างๆโดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะมีแนวทางเรื่องของการทำงานเพื่อสังคมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแทนที่จะทำด้วยตัวเองก็อาจจะมาจอยกับบรรดา SE ต่างๆเลือกเอา SE ที่มีจุดมุ่งหมายหรือว่าความต้องการตรงกันกับเราเนี่ยนะครับจะเป็นทางรวยบุญหรือว่า SE อื่นๆก็ได้ก็แมทช์กันไปนะครับ
0: อาจจะมีช่องทางที่น่าจะเป็นการตลาดที่ตรงกับสินค้ามากกว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ได้ก็เอาใจช่วยนะครับแล้วก็หวังว่าจะสามารถเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเป็น SE ที่แข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้ขอบคุณคุณโบนะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สัปดาห์หน้าครับผมจะพาผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจกันเช่นเคยวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับคุณโบผมเฉลิมพรและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

สารพันเหลืองไก่เกียร์ขอพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไก่เกียร์ขอพิพาทได้หรือบ่ได้คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกินเหม็นและควันพิษจากถอยเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่ปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนเช่าบ้านบ่ได้รับบ่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกินเหม็นทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างหลายนายสมชายจึงได้ร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายจกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเก่าๆก็ยังมีคือเก่านายสมชายจึงได้ฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดี

ึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายประสงค์สิเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงได้นัดหมายให้คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายมาเจรจาปฏิบัติหน้าที่ย่อมร่วมเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้ง2ฝ่ายตกลงเฮ็ดสัญญาปฏิบัติหน้าที่ย่อมร่วมต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงสิใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการบ่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่บ่สอบโดยกฎหมายหากฮู้ว่ามีการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าวขึ้นมาอีกนายกเทศมนตรีสิจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60มื้อนับแต่มื้อที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและก็ให้เกิดเดือดร้อนรำคาญนายกเทศมนตรีตกลงสิใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้แล้วเสร็จภายใน60มื้อนับแต่มื้อที่มีคำพิพากษาตามย่อมและผู้ว่าราชการจังหวัดสิใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2490ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการของตนอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้ง2ฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามย่อมเป็นการแสดงเจตหน้าในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

การขับรถเร็วเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในลักษณะรุนแรงที่เพิ่มอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอเตือนผู้ขับขี่ใช้ความเร็วในการขับรถให้เหมาะสมไม่ขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดปฏิบัติตามป้ายจำกัดความเร็วบนเส้นทางอย่างเคร่งครัดลดความเร็วให้ต่ำกว่าปกติเมื่อขับผ่านเส้นทางเสี่ยงอุบัติเหตุหรือทัศนวิสัยไม่ดีโดยเฉพาะเส้นทางบริเวณชุมชนโรงเรียนทางโค้งทางลาดชันทางขึ้นลงสะพานทางเบี่ยงเส้นทางที่มีฝนตกหมอกควันปกคลุมและสภาพถนนเปียกลื่นให้ใช้ความเร็วในระดับที่สามารถหยุดรถได้อย่างปลอดภัยการไม่ขับรถเร็วจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและควบคุมรถได้อย่างปลอดภัยจึงช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงลดความเร็วลดความสูญเสียด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: ทำไงดีถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจ
3: อย่าโม้แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: ก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
3: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
2: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
1: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่าง
1: ๆถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้ใหญ่โตมโหฬารมาก
2: ขาวมากหนาวมาก
1: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยพี่เนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้า าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
2: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: โชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
3: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
2: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
3: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นเหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วล่ะก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
4: จัดไป
2: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะ
4: ใช่
5: ๆนะ
4: DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
3: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
6: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
3: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
7: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
4: ธรณีพิบัติภัย

ตอนพนักงานขับรถขนขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดจดใจกาสินใหม่แก่กทม.ก.ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะติดเปียกฉุ่มน้ำ

0: มาเต็มกันโลดเพียงลำพังซึ่งโลดมีน้ำหนักบรรทุกมากโดยบ่มีคนจ่วยพอตางและต้องขับรถลงหัวสูงจันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นตางโก้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โค้งเล็กของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปก้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปร่างเสาไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าติดตั้งอยู่เชิงขัวหักล่มทับหัวเก่งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้นายดำจดใจก่าสินใหม่ทดแทนความรับผิดทางละเมิดคือแก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนายดำจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพื่อเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ.ผ. 13/2556ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการติดผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกจุ่มน้ำมาเต็มกันรถซึ่งมีน้ำหนักมากบรรทุกมาเพียงลำพังโดยบ่มีคนจ่วยพอตางและต้องขับรถลงหัวสูงจันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นตางโก้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แขนยกถังขยะของรถได้ก้องเข้ากับสายไฟฟ้าซึ่งเป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปร่างเสาไฟฟ้าติดตั้งอยู่เชิงขัวหักล่มทับหัวเก่งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งวางผาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณตางโก้งอันบอกคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงยังบ่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงบ่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต
1: รู้หรือไม่ในคดีปกครองนั้นคู่กรณีฝ่ายรัฐจะเป็นฝ่ายได้เปรียบฝ่ายประชาชนเพราะเอกสารหลักฐานจะอยู่ในความครอบครองของฝ่ายรัฐแทบทั้งสิ้นและเป็นการยากที่ประชาชนจะหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีกับฝ่ายรัฐได้การใช้วิธีพิจารณาคดีระบบไต่สวนจึงมีความเหมาะสมกับลักษณะของคดีปกครองเนื่องจากศาลจะมีบทบาทสำคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆโดยหากศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัยศาลก็สามารถเรียกคู่กรณีมาไต่สวนเรียกเอกสารหลักฐานจากฝ่ายปกครองและออกไปเดินเผชิญสืบได้อีกด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส
3: ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศ

ของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะวันนี้เป็นเรื่องความเสี่ยงจากการลงทุนและการจัดพอร์ตให้ปลอดภัยนะคะแต่ก่อนจะไปคุยกันวันนี้ฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะความเสี่ยงจากการลงทุนนี่คืออะไรนะคะเราคงเคยได้ยินกันบ่อยครั้งว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงดังนั้นวันนี้เราจะคุยกันว่าเราจะหาวิธีลดความเสี่ยงจากการลงทุนนี้ได้อย่างไรค่ะและไม่ว่าเราจะใช้วิธีการใดก็ตามเราก็ควรจะมีความเข้าใจพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและการลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเภทของสินทรัพย์นั้นๆอัตราผลตอบแทนที่ต้องการจากสินทรัพย์นั้นแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงที่จะมากับสินทรัพย์นั้นๆด้วยค่ะโดยการลงทุนในสินทรัพย์ใดๆก็ตามนะคะที่มีความเสี่ยงสูงก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นตามไปด้วยนะคะอย่างที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆว่าเสี่ยงมากได้มากเสี่ยงน้อยได้น้อยใช่ไหมคะดังนั้นนักลงทุนหลายคนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้สูงขึ้นก็ย่อมมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนมากขึ้นตามไปด้วยค่ะหลายคนอาจจะบอกว่าไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ถ้าอย่างนั้นเอาเงินไปฝากออมทรัพย์ดีกว่าประเด็นก็คือว่าที่เราเอาเงินไปฝากในบัญชีออมทรัพย์แม้จะรู้สึกว่ามีความปลอดภัยสูงมีสภาพคล่องสูงแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงจากการลงทุนแต่อย่าลืมนะคะว่าเราก็ยังมีความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อซึ่งทำให้มูลค่าเงินในบัญชีของเราเนี่ยลดลงไปได้ค่ะความเสี่ยงจากการลงทุนที่นักลงทุนควรรู้มีอะไรบ้างโดยทฤษฎีแล้วเราสามารถแบ่งความเสี่ยงจากการลงทุนได้เป็น2ประเภทประเภทแรกเรียกว่าความเสี่ยงที่เป็นระบบและประเภทที่2ก็คือความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบความเสี่ยงที่เป็นระบบก็คือความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบมากหรือน้อยแตกต่างกันไปแล้วก็เป็นความเสี่ยงที่นักลงทุนเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อแล้วก็แม้กระทั่งผลกระทบจากภาวะโรคระบาดโควิดเป็นต้นค่ะเพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นสำหรับความเสี่ยงที่เป็นระบบยกตัวอย่างเช่นผลกระทบจากภาวะโรคระบาดโควิดนี่เองค่ะอุตสาหกรรมที่ถูกผลกระทบอย่างหนักก็คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโรงแรมธุรกิจการบินแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกเป็นต้นค่ะความเสี่ยงอีกประเภทหนึ่งนะคะเรียกว่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบก็คือความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยในการบริหารของธุรกิจนั้นหรืออุตสาหกรรมนั้นๆยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารการมีต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งการที่ธุรกิจมีหนี้เพิ่มขึ้นเป็นต้นค่ะความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบที่เกิดจากปัจจัยภายในธุรกิจเองเราสามารถจะทำให้มันลดลงได้เรียกว่าการกระจายความเสี่ยงโดยการที่เราลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือสุภาษิตฝรั่งเรียกว่า don't put all eggs in one basket ก็คืออย่าใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าเดียวกันเพราะมิฉะนั้นไข่จะกระทบกันจนแตกได้นะคะนั่นก็หมายถึงว่าการที่เราถือสินทรัพย์หลากหลายประเภทเนี่ยจะทำให้เราลดความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยของธุรกิจแต่ละธุรกิจหากธุรกิจหนึ่งมีปัญหาหรือมีผลกระทบทำให้อัตราผลตอบแทนเนี่ยน้อยลงไปนะคะก็ยังมีธุรกิจอื่นๆที่พอจะให้ผลตอบแทนที่สวยงามแก่เราได้บ้างค่ะนอกเหนือจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและการลงทุนแล้วนะคะนักลงทุนควรพิจารณาความเสี่ยงอื่นๆอะไรบ้างก็มีด้วยกัน5ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลข้อที่1ก็คือเรื่องของอายุหรือวัยค่ะข้อที่2ก็คือเรื่องของสถานภาพและความพร้อมทางการเงินข้อที่3ก็คือเรื่องของอัตราผลตอบแทนที่ต้องการข้อที่4ก็คือเรื่องของระดับของการยอมรับความเสี่ยงที่จะรับได้และข้อสุดท้ายก็คือข้อจำกัดและเงื่อนไขในการลงทุนของแต่ละคนค่ะข้อแรกนะคะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอายุและวัยของแต่ละคนนะคะซึ่งจะแบ่งได้เป็น3ช่วงวัยด้วยกันค่ะช่วงวัยแรกก็คือช่วงวัยตั้งแต่เริ่มทำงานนะคะวัยหนุ่มสาวจนกระทั่งถึงวัย30ปลายๆช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงตั้งแต่วัย30ปลายๆจนกระทั่งถึงวัยก่อนเกษียณอายุแล้วก็ช่วงสุดท้ายก็จะเป็นช่วงตั้งแต่วัยเกษียณอายุเป็นต้นไปค่ะในช่วงแรกของวัยนี้ก็จะเป็นวัยตั้งแต่เริ่มทำงานไปจนถึงวัย30ปลายๆเป็นวัยที่สะสมประสบการณ์ทั้งประสบการณ์ในด้านการทำงานแล้วก็ประสบการณ์ทางด้านการลงทุนยังมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนได้มากขึ้นตามวัยในขณะเดียวกันความรับผิดชอบของช่วงวัยนี้ก็ยังมีไม่มากแต่จะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปตามวัยด้วยค่ะดังนั้นในช่วงวัยนี้จึงยังมีความสามารถที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงได้ค่ะในช่วงวัยถัดมานะคะเป็นช่วงวัยตั้งแต่วัย30ปลายๆจนกระทั่งถึงวัยก่อนเกษียณอายุจะเป็นวัยที่มีความมั่นคงทางอาชีพหน้าที่การงานมีรายได้ค่อนข้างสม่ำเสมอแล้วก็มีภาระค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ๆเนี่ยที่ค่อนข้างจะลดลงไปตามวัยนะคะเช่นเรื่องของค่าผ่อนบ้านเรื่องของค่าเล่าเรียนลูกเป็นต้นในวัยนี้แม้ว่าเราจะมีความมั่นคงทางการเงินค่อนข้างสูงแต่ด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้เราไม่สามารถจะลงทุนใน

สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นนะคะดังนั้นควรจะไปเน้นเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอมีความเสี่ยงปานกลางถึงน้อยมีความมั่นคงในระยะยาวยกตัวอย่างเช่นการลงทุนในหุ้นสามัญที่มีปัจจัยพื้นฐานดีลงทุนในตราสารหนี้หรือแม้กระทั่งลงทุนในกองทุนรวมภายในประเทศเป็นต้นค่ะในช่วงวัยหลังเกษียณไปนะคะเป็นวัยที่เราไม่มีรายได้จากงานประจำแต่เรายังมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทุกวันและเราก็ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายบางส่วนเพื่อการรักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วยของเราอีกด้วยนะคะดังนั้นการลงทุนที่เหมาะสมกับวัยหลังเกษียณควรจะเป็นการลงทุนที่ป้องกันความเสี่ยงในทุกรูปแบบและสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอในเวลาเดียวกันยกตัวอย่างเช่นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือแม้กระทั่งการลงทุนในกองทุนรวมที่สร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอเป็นต้นค่ะข้อ2นะคะก็คือเรื่องของสถานภาพทางการเงินนะคะก่อนที่เราจะนำเม็ดเงินมาลงทุนเราควรจะต้องประมาณการรายรับรายจ่ายทั้งปัจจุบันและในอนาคตการที่เราจะนำเงินก้อนไหนๆมาลงทุนก็ตามไม่ควรจะเป็นเงินที่จะต้องเอาไปผ่อนบ้านหรือไม่ควรจะเป็นเงินที่จะต้องเอาไปจ่ายค่าเราเรียนลูกนำมาลงทุนอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะคะดังนั้นเงินที่เราจะนำมาลงทุนก็คือเงินที่เราพิจารณาแล้วว่าจะไม่เอามาเป็นค่าใช้จ่ายในปัจจุบันและในอนาคตก็จะเป็นเงินส่วนเหลือที่เราเก็บเอาไว้สามารถนำมาลงทุนได้เพื่อให้ได้ผลตอบแทนนอกจากนี้นักลงทุนควรพิจารณาเรื่องของอัตราผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราผลตอบแทนที่จะได้รับเนี่ยคาดว่าจะได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ด้วยระยะเวลาเท่าไหร่นะคะและอยู่ในรูปแบบไหนซึ่งอาจจะเป็นรูปแบบของเงินปันผลที่จะได้รับเรื่องของกำไรจากการซื้อขายหรือแม้กระทั่งเรื่องของดอกเบี้ยรับจากการลงทุนเป็นต้นค่ะประเด็นที่4นะคะก็เป็นประเด็นเรื่องของการยอมรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลนะคะก่อนที่เราจะลงทุนเนี่ยเราจะต้องทำแบบประเมินเพื่อจะทราบความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของตัวเราเองการที่เราทำการประเมินความเสี่ยงเนี่ยก็เพื่อที่เราจะได้ทราบว่าเราเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียมากน้อยแค่ไหนเรามีความวิตกต่อการลงทุนที่อาจจะเกิดการขาดทุนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะและสุดท้ายก็คือเราได้ทราบทัศนคติและพฤติกรรมในการลงทุนของตัวเราเองค่ะดังนั้นสินทรัพย์ที่เราจะเลือกลงทุนก็ควรมีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ด้วยค่ะข้อที่5ก็คือเรื่องของข้อจำกัดและเงื่อนไขของแต่ละบุคคลนะคะเชื่อได้ว่านักลงทุนแต่ละคนเนี่ยก็มีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขในการลงทุนที่ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นนักลงทุนบางท่านก็ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ควรจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนะคะหรือนักลงทุนบางท่านเนี่ยก็มีความสนใจเฉพาะที่จะลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีเป็นพิเศษค่ะดังนั้นเราควรจะรู้จักตัวเราเองว่าเรามีข้อจำกัดหรือมีเงื่อนไขในการลงทุนอย่างไรก่อนที่พิจารณาในการที่จะเลือกสินทรัพย์ลงทุนค่ะสุดท้ายแล้วนะคะการลงทุนเพื่อจะได้อัตราผลตอบแทนที่ต้องการก็มักจะมีความเสี่ยงเข้ามาร่วมด้วยเสมอนะคะดังนั้นผู้ลงทุนก็ควรจะพิจารณาถึงสินทรัพย์ประเภทนั้นๆนะคะว่าเหมาะสมกับเราหรือไม่นะคะพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของแต่ละบุคคลทั้ง5ข้อที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องศึกษาหาข้อมูลโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยค่ะพบกันใหม่กับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆดังนี้วันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครทรงเปิดอาคารทศมบพิตรซึ่งกองทัพเรือโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือสถานพยาบาลระดับชั้นตติยภูมิชั้นสูงกระทรวงกลาโหมดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี2562เพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับผู้ป่วยทั้งกำลังพลกองทัพเรือครอบครัวและประชาชนทั่วไปที่มารับบริการรักษาพยาบาลมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยกระดับมาตรฐานการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งก่อตั้งแล้วเสร็จเมื่อปี2566โดยเปิดใช้งานอาคารเมื่อเดือนเมษายน2567โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าอาคารทศมบพิตรมีความหมายว่าอาคารที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระบรมนาถบพิตรรัชกาลที่10เป็นอาคารผู้ป่วยในสูง14ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 2,300 ตารางเมตรให้บริการดูแลผู้ป่วยอายุรกรรมและโรคซับซ้อนพร้อมด้วยระบบสนับสนุนการรักษาพยาบาลอัจฉริยะมีเตียงรองรับผู้ป่วยทั่วไปผู้ป่วยวิกฤตและกึ่งวิกฤตรวม228เตียงจากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวศบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรสายทานพระเมตตารักษาปวงประชาต่อยอดเวชศาสตร์ทหารเรือซึ่งจัดขึ้นภายในอาคารทศมบพิตรเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าดังต่างๆประกอบด้วยสายทานพระเมตตาจะแสดงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยสำหรับโรงพยาบาลในสังกัดทศมบพิตรนามพระราชทานจะแสดงความเป็นมาของอาคารทศมบพิตรการแพทย์เชิงยุทธวิธีจะแสดงภารกิจการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤตการปฏิบัติการแพทย์สนามและนวัตกรรมฝีมือแพทย์ทหารศูนย์รักษาสายตาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าจะแสดงความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการผ่าตัดแก้ไขสายตาและโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงโอกาสในการมองเห็นโซนศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงจะแสดงเทคโนโลยีห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูงพร้อมการรักษาด้วยออกซิเจนความดันสูงเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตตลอด24ชั่วโมงส่วนหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดจะแสดงการยกระดับการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดที่เพิ่มความแม่นยำการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือในครั้งนี้นับเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและประชาชนผู้มารับบริการของโรงพยาบาลและถือเป็นจุดหมายสำคัญของกรมแพทย์ทหารเรือที่สะท้อนเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการปฏิบัติภารกิจภายใต้ปณิธานการแพทย์ของทหารคือการแพทย์เพื่อประชาชนเพื่อขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทยให้มีความก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนสืบไป

เวลา 18:23 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวปิงคิดนีกรเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27 มกราคม 2567เฝ้าทูลละออง

ุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่เวลา 18:39 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงการคลังเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายรูปหล่อลอยองค์พระคลังในพระคลังมหาสมบัติเทพประจำกระทรวงการคลังจำลองและเหรียญที่ระลึกพระคลังในพระคลังมหาสมบัติซึ่งจัดสร้างขึ้นเมื่อปี 2568ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลังครบ150ปีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวทางตะวันตกของสาธารณรัฐโคลอมเบียเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายเอเบราโดเดลาเอสปริเอยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียกรุงโบโกตาข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันตกของโคลอมเบียความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวโคลอมเบียและโดยเฉพาะครอบครัวจำนวนนับไม่ถ้วนที่ต้องประสบกับความสูญเสียในครั้งนี้ความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับประชาชนชาวโคลอมเบียและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากขอให้ทุกคนได้ฟื้นฟูพลังกายพลังใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายนี้เราหวังด้วยใจจริงว่าจะช่วยผู้รอดชีวิตได้เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์โดยเร็วจากภัยพิบัติร้ายแรงในครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์อดีตหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำวันนี้เวลา 17:32 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่28เมษายน2569สิริอายุ97ปีพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์เกิดเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2472บิดามารดาคือนายชมจารุรัตน์และนางภัทราจารุรัตน์สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาที่วชิราวุธวิทยาลัยและเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นรุ่นแรกระหว่างศึกษาได้สมัครเป็นนักเรียนพลตำรวจประจำกองร้อยที่3ซึ่งขณะนั้นฝึกอยู่ภายในพระบรมมหาราชวังและเริ่มต้นรับราชการตำรวจประจำแผนกกฎหมายกองวิชาการกรมตำรวจในปี2495ต่อมาได้รับการคัดเลือกจากกรมตำรวจให้ไปศึกษาด้านกิจการตำรวจณสหราชอาณาจักรก่อนเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการบริหารงานตำรวจณมหาวิทยาลัยอินเดียนาประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อกลับประเทศไทยได้ปฏิบัติหน้าที่โดยดำรงตำแหน่งรองสารวัตรและขึ้นเป็นสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางรักก่อนดำรงตำแหน่งสารวัตรแผนกศูนย์รวมข่าวและรองผู้กำกับการรถวิทยุและศูนย์รวมข่าวกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานระบบวิทยุสื่อสารของตำรวจทั้งนี้ในปี2505เป็นตำรวจไทยคนแรกที่ได้รับการคัด

เลือกให้เข้าศึกษาหลักสูตรของสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ FBI รุ่นที่70และได้นำความรู้ตลอดจนวิทยาการตำรวจสมัยใหม่จากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานตำรวจไทยโดยเป็นผู้ริเริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือหน่วยสวาทเพื่อรองรับปัญหาก่อการร้ายสากลและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรองอธิบดีกรมตำรวจและดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือ191เป็นคนแรกเป็นผู้วางรากฐานงานสายตรวจงานปฏิบัติการพิเศษและงานถวายความปลอดภัยจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำด้านครอบครัวสมรสกับคุณหญิงชโลบนจารุรัตน์มีลูก3คนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณพุ่มเจนเซ่น16สิงหาคม2569วันนี้เวลา 10:49 นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยมีท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซ่นและครอบครัวรวมถึงท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นเฝ้ารับเสด็จและร่วมในพิธีด้วยในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรต่อจากนั้นทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณพุ่มเจนเซ่น16สิงหาคม2569คุณพุ่มเจนเซ่นเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคม2526ที่สหรัฐอเมริกาหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้กลับมาศึกษาต่อที่ประเทศไทยในโปรแกรมพิเศษที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเข้าศึกษาต่อที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความสนใจในด้านกีฬาเช่นว่ายน้ำและเจ็ตสกีทั้งยังมีความสามารถพิเศษในการคำนวณตัวเลขปฏิทินเพียงแค่บอกวันที่เดือนและปีเกิดสามารถบอกได้ทันทีว่าบุคคลนั้นเกิดวันอะไรนอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งว่าที่นายหมวดตรีกองอาสารักษาดินแดนและเป็นตำรวจม้าสังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาอ่วมภายในสุสานหลวงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงวางพวงมาลัยที่อัฐิขุนพุ่มซึ่งถึงแก่อนิจกรรมจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นสึนามิเมื่อวันที่26ธันวาคม2547พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ

เวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 11:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.นางนิพาสุพิชยางกูลและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวฮ่องฮั่วไทยแลนด์บริษัทน้ำดื่มเพื่อชีวิตจำกัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดทุ่งเศรษฐีกรุงเทพมหานครวัดนายาวและวัดสมศรีจังหวัดบุรีรัมย์วัดทุ่มท่าจังหวัดพะเยาวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์และวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูปะการังและชายหาดสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยบริษัทมหาชัยพัฒนาที่ดินจำกัดและบริษัทปิ่นทองอินดัสเทรียลพาร์คจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกัลยาณมิตรและวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดศรีวารีน้อยวัดราชนิมิตสัทธารามและวัดบัวโรยจังหวัดสมุทรปราการวัดสัตโพธิยารามวัดสามราชนุกูลวัดสว่างโสพลและวัดจอมรัตนารามจังหวัดสุรินทร์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทนิปปอนคินโซคุประเทศไทยจำกัดบริษัทมักกะสันสแตนเลสสตีลจำกัดนางศิวากรรัตนภากรและคณะโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรุงเทพมหานครและนายผู่เทพโพหอมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามและวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดราชสามัคคีวัดช่องแสมสารวัดเทพประสาทและวัดสันติธาราวาสจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.
วัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจังหวัดตราดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจังหวัดเชียงรายและวัดหัวตลุกวรารามจังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนทางนี้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวบนเส้นทางเชื่อมโยงจากพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครสู่พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินอาคารเรียนรู้เรื่องโขนศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงวางรากฐานการอนุรักษ์และฟื้นฟูโขนมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่สืบไปเปิดให้บริการรถรับส่งฟรีวันละ1รอบระหว่างวันที่12สิงหาคมถึง26ธันวาคม2569ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนราชประชาสมาสัยจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจังหวัดตราดนักเรียนราชินีรุ่น95สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตรวัดหัวตลุกวนารามและวัดศรีอุทุมพรจังหวัดนครสวรรค์นายภูเทพโพหอมโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรุงเทพมหานครและมูลนิธิพระพุทธเจ้า5พระองค์จังหวัดหนองคายทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 นถึง 10:00 นเวลา 11:30 นถึง 16:00 นและเวลา 18:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณภินทากรสวัสดีค่ะ

0: ี้ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
3: ืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะอืมโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้อืม
2: เธอจะทำอะไรอ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เศร้าพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสินี่มันตลาดนี่
5: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
4: ที่นี่จะมีทาสเหรอ
2: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
6: ฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
4: น้าคะแล้วเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
6: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
2: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
6: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
4: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวาน
2: ๆฮะไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
4: ขอให้น้าหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
3: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
4: ว้าว
7: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: มัยก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมไหนหนู

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้เป็นรายการที่จะเชิญชวนคุณทุกคนนะครับมาวางแผนการเงินกันครับคุณผู้ชมครับทำไมการเงินต้องวางแผนด้วยครับเพราะว่าคุณจะไม่สามารถใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณหามาได้ตลอดทั้งเดือนหมดไปในแค่วันเดียวครับเพราะฉะนั้นการจะใช้เงินคุณจะต้องวางแผนให้ดีครับเพื่อคุณจะได้มีชีวิตที่ก้าวหน้ามีเงินมีการงานที่ดีขึ้นและก็มีเงินไว้ลงทุนนะครับในการทำธุรกิจต่างๆอีกมากมายนะครับแต่ว่าที่สำคัญเลยคุณผู้ชมครับคุณเคยได้ยินไหมครับว่าคนเราจะต้องมีการเก็บออมครับถึงจะมีเงินอ้าวแต่บางคนก็บอกว่ายังมีหนี้อยู่เลยแล้วมันจะออมเงินได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นครับเริ่มจากการปลดหนี้กันก่อนหลังจากปลดหนี้เสร็จแล้วคุณก็จะมีออมหลังจากที่คุณมีออมแล้วคุณก็จะมีเงินส่วนหนึ่งครับไว้ลงทุนครับทุกอย่างมีขั้นมีตอนของมันอยู่ครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากปลดหนี้และอยากมีเงินต้องดูรายการนี้ครับรายการของเราครับมีแขกรับเชิญครับล้วนแต่จะเป็นบุคคลที่จะมาแชร์ประสบการณ์จริงๆที่ผ่านมาในชีวิตของเขาบางคนติดหนี้ครับบางคนเก็บออมจนรวยครับบางคนใช้เงินลงทุนของตัวเองครับจนประสบความสำเร็จในชีวิตครับเขาเหล่านี้ครับจะมาเล่าประสบการณ์เต็มๆในรายการของเราครับแต่แขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมเธอเป็นหนี้ครับหลายคนนะฮะไม่กล้าจะบอกว่าตัวเองเป็นหนี้น้อยคนนักที่จะมาเล่าเรื่องแบบนี้ครับแต่เธอคนนี้กล้าเปิดเผยชีวิตของเธอครับและวันนี้ครับเธอจะมาเปิดเผยแล้วเธอชื่อแป้งครับ
1: ธินภัทรจึงไพศาลหรือคุณแป้งสาวใหญ่มนุษย์เงินเดือนผู้เคยประสบปัญหาหนี้สินจากบัตรเครดิตซึ่งเป็นปัญหาที่คนทั่วไปประสบกันมากในตอนนี้วงจรของการเป็นหนี้บัตรเครดิตเริ่มจากการที่คนเรานั้นเห็นว่าบัตรเครดิตเป็นแหล่งเงินกู้ที่ง่ายไม่ต้องยื่นเรื่องไม่ต้องรออนุมัติกดเงินสดจากบัตรได้เลยทำให้กลายเป็นว่าเราดึงเงินจากอนาคตมาใช้โดยไม่รู้ตัวเมื่อใช้จ่ายเงินเกินตัวก็จะหาเงินมาจ่ายหนี้บัตรเครดิตได้ไม่พอคนที่เจอปัญหานี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีสร้างหนี้ใหม่มาใช้หนี้เก่าเปิดบัตรเครดิตเพิ่มกดเงินจากบัตรอีกใบมาใช้หนี้บัตรใบเก่าค่าปรับและดอกเบี้ยก็จะเพิ่มพูนกลายเป็นวงจรหนี้ที่ผูกพันกันจนเป็นงูกินหางสุดท้ายกลายเป็นหนี้ก้อนโตไม่สามารถรับผิดชอบได้คุณแป้งนะครับคือหนึ่งในผู้ที่เคยมีประสบการณ์ตรงในเรื่องนี้เธอหลุดพ้นมาได้อย่างไรวิธีการปลดล็อกวงจรหนี้บัตรเครดิตของเธออยู่ตรงไหนคุณแป้งผู้นี้จะยอมมาเปิดเผยเรื่องน่าอายแบบนี้ที่คนอื่นไม่กล้าพูดให้ทุกคนได้ทราบกัน
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่กับคุณแป้งแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะฮะขอพี่แป้ง
2: ค่ะ
0: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่แป้งก่อนเลยที่วันนี้นะครับกล้าที่จะออกมาเปิดเผยให้กับคุณผู้ชมทุกท่านว่าคุณติดหนี้ครับ
2: ค่ะ
0: ถามก่อนเลยดีกว่าติดหนี้เยอะไหมครับ
2: โอ้คือเยอะกับไม่เยอะเนี่ยของแต่ละคนไม่เหมือนกันสำหรับพี่เนี่ยที่เยอะนี่คือ6หลัก
0: โอ้
2: 6หลักนี่ถือว่าเยอะแล้วนะ
0: เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้เรามาคุยเรื่องนี้ก่อนว่าความเป็นมาเป็นไปเริ่มต้นนี
2: ่
0: แป้งทำอาชีพอะไรครับ
2: พี่ทำวงการบันเทิง
0: ครับผม
2: เริ่มเรียนจบก็ทำวงการบันเทิงมาโดยตลอดนี้วงการบันเทิงก็ค่อยๆไต่มาไต่ระดับจากเงินเดือนไม่กี่หมื่นก็มาเป็นหลายๆหมื่น
0: ครับสูงสุดนี่ก็น่าจะสักประมาณ50,000 60,000 ได้ไหม
2: ประมาณ 4-50,000 อยู
0: ่ก็ถือว่าเยอะนะครับคุณผู้ช
2: ม
0: แล้วมาติดหนี้ได้ยังไง
2: ติดหนี้เพราะต้องบอกว่าติดหนี้เพราะติดใจดิค่ะ
0: โอ้ติดใจที่ติดหนี้เนี่ยนะครับ
2: ติดหนี้เพราะติดใจไม่ใช่มันอย่างนี้คื

0: กำลังจะบอกว่าพอด้วยความที่ตัวเองทำงานวงการบันเทิงเราก็ไม่อยากจะไปโทษเนาะว่าวงการบันเทิงแต่ว่าแวดล้อมมากกว่าสิ่งแวดล้อมมันก็ทำให้เราไปวงการบันเทิงต้องอัปเดตต้องมีอะไรใหม่เทรนด์ใหม่มี
1: ร้านส่วนใหญ่ดีกว่าที่เป็นแบบนี
0: ้ร้านนั้นเปิดใหม่กางเกงตัวนี้คอลเลกชันออกใหม่รองเท้าแบบนี้นาฬิกาแบบนั้น
1: จะต้องซื้อหมดทุกอย่างเลยเหรอครับ
0: ไม่ได้เรียกว่าซื้อหมดทุกอย่างแต่มันจะมีเหตุผลมาสำทับตัวเองว่าเนี่ยถ้าสิ้นเดือนนี้เราทำงานเหนื่อยมาขนาดนี้เนี่ย
1: ครับ
0: เราน่าจะให้รางวัลตัวเองสักอย่างหนึ่งไหมเนี่ย
1: ครับ
0: รางวัลมันเริ่มเยอะขึ้นเริ่มหาเหตุผลให้ตัวเองกับของทุกอย่างที่เราต้องการ
1: คือเรามีเหตุผล
0: ใช่
1: ในการสร้างหนี้ขึ้นไปเรื่อยๆ
0: ใช่
1: ครับผมแล้วไม่คิดที่จะปลดหนี้เลยเหรอครับตอนนั้น
0: คิดก็ทยอยไง
1: ครับ
0: คือสมมติว่าเรามี 50,000 เราซื้อวันนี้เราซื้อ5,000 ก่อน
1: ครับ
0: 5,000 เสร็จปุ๊บแทนที่พอเดือนหน้าเราจะใช้อีก 5,000 นี้หมดอุ้ยเดี๋ยวก่อนมีอันนั้นอีกอันนั้น
1: 15,000
0: 15,000 ปุ๊บอ่ะสะสมและสะสมแต้มสะสมใหม่พอมันมาแทนที่เราจะจ่ายแบบสมมุติถ้าเรามีบัตรเครดิตเราจะจ่ายแบบว่าเต็มวงเงินไปเลยเราก็จ่ายแบบว่าเอาแบบ
1: อ๋อขั้นต่ำก่อน
0: ขั้นต่ำขั้นต่ำไปเรื่อยๆต่ำไปเรื่อยๆแต่ยอดอะพุ่งไปเรื่อยๆพุ่งไปเรื่อย
1: ๆ
0: คราวนี้ต่ำมันมาเป็นสูง
1: ครับ
0: คือด้วยความที่ข้อมูลมันเยอะเนาะเวลาเราไปกู้ไปอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้คำนวณหรอกดอกเบี้ยเป็นยังไง
1: ครับ
0: ยืมกี่บาทต้องจ่ายดอกเท่าไหร่อยู่เนี่ยเอาไว้ก่อนเอาอันนี้มาโปะอันนั้น
1: คือหมายความว่าเอาบัตรเครดิตเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เข้าใจคือเอาบัตรเครดิต
0: สมมติว่าบัตรเครดิตอ่ะ
1: บัตร A กับบัตร B
0: บัตร A บัตร B ใช้บัตร A เต็มเอาบัตร B มาบัตร B กดเงินสดได
1: ้ครับ
0: เอามาโปะบัตร A แต่บัตร B เต็มเหมือนเดิมบัตร B เต็ม
1: เอาม
0: ีสินเชื่อมาเอาสินเชื่อมาโปะบัตร B
1: โหก็นี่มันก็พ่อขึ้นเรื่อยๆครับ
0: ใช่ดิเพราะว่ามันนึกออกป่ะเราไม่มีทางออกกับการใช้เงินเพราะว่าเงินเราได้เท่าเดิม
1: ก็เป็นลักษณะแบบงูกินหางไปเรื่อย
0: ๆนี่คือวิธีการเป็นหนี้คือเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเรา
1: แล้วตอนนั้นถามจริงกังวลใจไหมที่เป็นหนี
0: ้กังวลสิ
1: รู้สึกอึดอัดไหมหรือว่า
0: คือแรกๆมันสนุกแรกสนุกที่ได้ของได้อะไรทุกอย่างมาแต่สุดท้ายพอเวลาไม่มีจะกินเนี่ย
1: ครับ
0: มันต้มรองเท้ากินไม่ได้นะ นาฬิกาก็ต้มไม่ได้เราจะไปขายอะไรแล้วสิ่งที่ซื้อ
1: ครับ
0: มันไม่ใช่ซื้อเพื่อเก็งกำไรในอนาคต
1: มาเดาตัวเลขหนี้ที่บอกว่าเยอะ6หลักเนี่ยผมขออนุญาตเดา
0: ค่ะ
1: ตัวหน้าเป็นเลข1
0: มากกว่านั้นค่ะ
1: ตัวหน้าเป็นเลข7
0: เยอะไปหน่อย
1: ก็แสดงว่าอยู่ในเลนส์2ถึง5ประมาณนี้แหละ
0: ประมาณแถวๆนั
1: ้
0: น
1: ประมาณแถวๆนั้นเอาอย่างงี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ฮะเรื่องราวกำลังเข้มข้นสนุกสนานเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับพี่แป้งดีกว่าว่าเขาทำยังไงถึงปลดพันธนาการออกจากหนี้เหล่านี้ได้ครับช่วงหน้าครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณแป้งมนุษย์เงินเดือนธรรมดาผู้หนึ่งที่กล้าเปิดเผยเรื่องของตนเองที่เคยตกเป็นทาสของวงจรหนี้บัตรเครดิตใช้เงินเกินตัวจนหนี้สินท่วมหัวในช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณแป้งกันต่อนะครับว่าเธอแก้ไขการเป็นหนี้ได้อย่างไร
1: เบรกที่แล้วครับกำลังเข้มข้นเลยที่กำลังคุยกันถึงเรื่องของการเป็นหนี้ของพี่แป้งรอบนี้เรามาคุยกันว่าพี่แป้งรู้ตัวว่าจะต้องหยุดการเป็นหนี้เมื่อไหร่ครับ
2: คือต้องบอกงี้เป็นคนไม่ทำธุรกรรมทางการเงิน
1: ครับ
2: โดยแบบว่าเขาเรียกอะไรนะบางทีโอนเงินผ่าน ATM หรืออะไรเงี้ยพี่จะเป็นคนที่จะถือสลิป
1: ครับ
2: ต่างๆไปธนาคารเอง
1: อืม
2: จากสลิปบัตรเครดิต1ใบ
1: อันนั้น A
2: มันเริ่ม A แล้วมันก็เริ่มมา B
1: บัตร B
2: C
1: บัตร C
2: พอสิ้นเดือนเนี่ยมาวางกันเลยบัตรเครดิต1 2 3 4
1: คือเอาอะไรมาวางคือเงินเดือนทั้งหมดนะฮะ
2: ไม่เอาบินมาวางก่อนสินเชื่อ1 2 3สมมุตินะ
1: ครับ
2: ค่าโทรศัพท์1 2 3อย่างเงี้ย
1: ทุกบิน
2: แล้วก็กดตังค์มา
1: ครับ
2: วางเฮ้ยสุดท้าย
1: ครับ
2: ไออันที่มันควรจะเหลือไว้รับประทานในเดือนนั้นเนี่ย

0: มันไม่มีไง
1: คือมันจ่ายหมดแล้วทั้งเดือน
0: แล้วมันไม่ได้ขั้นสูงนะไม่ได้ตัดยอดทั้งหมดนะ
1: คือจ่ายทั้งหมดคือขั้นต่ำ
0: มันจุกอ่ะวันที่มันเปลี่ยนเนี่ยคือมันจุกมันจะอาเจียน
1: คือมันคือวันที่พี่รู้ตัวคือวันที่บินทั้งหมดคือพี่ไม่มีตังค์เหลือแล้ว
0: เออเหลือน้อยมากอ่ะ
1: น้อย

0: ไม่ได้วันนี้ฉันเหนื่อยมากฉันต้องกินแพง
1: ๆ
0: ทุกอย่างฉันต้องหาเหตุผล
1: ชักนี่จะ
0: เหมือนเด็กอยากได้ของเล่นน่ะซื้ออันนี้ดีกว่า
1: พันดีกว่า
0: อย่างเงี้ย
1: แฮปปี้
0: แฮปปี้ใส่แล้วเหมือนลอยได้แต่พอสลิปมามัน
1: แฮปปี้เหมือนกันนะ
0: แฮปปี้มันเหมือนอย่างเงี้ยและไอตัวที่มัน
1: ครับ
0: วิจารณ์เนี่ยมันชนะทุกทีอ่ะเหตุผลมันเข้าข้างตัวเองหมดเลยไง
1: ครับผมนะฮะ
0: นั่นแหละ
1: หลังจากพอรู้ตัวว่ามันไม่พอแล้วหลังจากที่เราเริ่มกระเถิบหนีออกจากเพื่อนๆเริ่มเอาไปกินน้อยลงเริ่มไปเที่ยวน้อยลงทำยังไง
0: เริ่มมีคนจับได้เริ่มมีคนจับได้คือคนจับได้เนี่ยคือรุ่นพี
1: ่
0: รุ่นพี่แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นเจ้าของ
1: สถานที่ที่พี่ทำงาน
0: สถานที่ที่พี่ทำงานอยู
1: ่นี่
0: คือไม่ใช่ญาติแต่เป็นเหมือนญาติเหมือนพี่ชายนับถือกันแบบนี
1: ้ครับ
0: เริ่มจับได้เริ่มจับทางได้เช่นชวนไปไหนไม่ไปชวนให้ไปเที่ยวตรงนั้นไม่ไปไปไหนก็แบบไม่มีตังค์ไม่อะไรเฮ้ยทำไมไม่มีเงินทำไมเงินเดือนเยอะขนาดนี้เฮ้ยเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือเปล่าหรืออะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ตอนนั้นเศร้าไหมมันทุกข์ใจไหม
0: มันเศร้าบวกอายมันต้องมาพูดอย่างนี้มันเศร้าบวกอาย
1: เอาแบบ
0: เพราะว่าโดยหน้าที่การงานเนี่ยเราก็เป็นหัวหน้าคนเนาะลูกน้องเราบางคนมันเก็บเงินได้มากกว่าเรา
1: แล้วพอรู้ปุ๊บพอเขาจับได้ปั๊บคำพูดแรกที่โดนพูดถึงแล้วพี่รู้สึกคืออะไร
0: มันนี่นั่งเอาเครื่องคิดเลขมากระดาษมาเขียนทุกอย่างพูดความจริงเดี๋ยวนี้ว่ามีเท่าไหร่ไม่เอาขั้นต่ำด้วยเอาขั้นสูงแล้วทุกวันนี้เงินเดือนเท่าไหร่มาคำนวณดูแล้วอ่ะแล้วก็คำนวณกันเป็นปีเลยนะว่าจะหมดเมื่อไหร่จะอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้ววันนั้นคำนวณมากี่ปีจำได้ไหม
0: โอ้เยอะอ่ะ 3-4 ปีน่ะ
1: กว่าจะหมดหนี้ก็
0: กว่าจะหมดถ้ายังจ่ายแบบนี้อยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นเอาที่ดอกแพงสุด
1: ครับ
0: เอามาก่อนเลยใบไหน1 2สมมุติเงี้ยแล้วก็หายไปนะคือคุยกับเราวันนั้นอ่ะด่าเราเสร็จ
1: พี่คนนี้หายไป
0: ไม่ได้หายไปไหนนะคือเขาบอกเราแค่ว่าต้องใช้เงินวันละ239บาททำได้ไหม
1: หมายถึงว่าใช้เงินของตัวเอง
0: ใช้เงินของตัวเอง
1: โดยที่เราเงินเดือนก้อนนี้แต่เราต้องใช้239บาท
0: คำนวณดูแล้วปลดหนี้ปลดสินน่ะต้องใช้อยู่ภายใน239บาทเป็นเวลา4ปี5ปีว่าไปอ่ะที่ปลดหนี้อ่ะทำได้ปะ
1: ทำได้ไหมตอนนั้นตอบว่า
0: ไม่ได้ก็ต้องได้ไงต้องตอบไว้ก่อนเนื้อป่ะเพราะว่ามันหมดหนทางแล้วอ่ะมืดแล้วอ่ะมืดแล้วเราได้แค่239บาทได้แต่ในความเป็นจริงมันไม่มีทางได
1: ้แล้วตอนนั้นตอนที่คิดว่ามันไม่มีทางได้เนี่ยเคยคิดบ้างไหมว่าพอมันถึงจุดสุดแล้วอ่ะพี่คิดไหมอยากจะหนีนี่อยากจะทิ้งหนี้เลยเป็นหนี้เสียไปเลย
0: เป็นคนไม่หนีสมมุติว่าขั้นต่ำ 10,000 ต่ำสุดของฉันอะได้แค่ 5,000 เอาเปล่าคุยต่อรองดีลเลย
1: อันนี้ที่พูดเนี่ยคุณผู้ชม 10,000 ให้ 5,000 เนี่ยอันนี้ดีแล้วนะจริงตอนนั้น 10,000 ให้ 500 ได้เปล่าไม่ใช่เราเล่น
0: ไม่มีให้แต่แบบว่าสมมุติว่าของขั้นต่ำเนี้ยสมมุติ 10,000 ขั้นต่ำก็จะให้ 50% ของขั้นต่ำอะเพราะไม่งั้นเราไม่มีรับประทานใน1เดือนไงฮะอย่างนั้นแต่ไอ้ที่น้ำตาร่วงเลยเนี่ยคือหลังจากวันนั้นที่พี่ชายคนนี้หายไป
1: ครับ
0: ก็นั่งกันอยู่ที่ร้านเนี่ยแหละนั่งทำงานก็แก๊กก็แก๊กไปนี่อยู่ดีก็มีถุงสีน้ำตาล
1: ครับ
0: ร่วงมาจากข้างหลังวางลงมาปุ๊บเหมือนถุงใส่อาหารน่ะ
1: ครับ
0: พวกแล้วก็พูดแบบไม่ได้สุภาพมากนะเขาพูดบอกว่าอ่ะมึงเอาไปปิดนี่บัตรเครดิตตามที่เราคุยกันไว อันนั้นน่ะน้ำตาร่วงไงนะคือมันจุกอ่ะมันจุกอยู่ตรงเนี้ยว่าแบบว่าเขาเป็นใครอ่ะแล้วคือเขาไม่ใช่ญาติเราแต่เรานับถือเขาเหมือนพี่ชายเรารักเขาเราก็มาเหมือนเป็นลูกค้าคนหนึ่งที่มาช่วยเขาดูแลกิจการเราชอบคาแคร์แต่แบบทำไมเขาต้องมาช่วยเราอ่ะคือเหมือนทำให้เราตั้งต้นใหม่ได้อะเรารู้สึกซาบซึ้งแต่เราอายแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเองวันนี้มันแย่แล้วนะ
1: ไม่ทันแล
0: ้
1: วแต่ไอ้เงินก้อนนี้เอาไปใช้ทั้งหมดเลยถูกต้องไหมฮะใช้หนี้ทั้งหมดเลยทุกบาท
0: ห้ามเอาไปใช้อย่างอื่นไปธนาคารเดี๋ยวนี้แล้วเอาสลิปกลับมาให้ดูด้วยว่าปิดแล้วอันเนี้ย
1: มีบางแวบไหม
0: ไม่เลยตอนนั้นมุ่งมั่นมากคือไปแล้วคั่วเลยอะทีเดียว
1: เต็ม
0: แล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันโล่งขึ้น มันโล่ง

0: ขึ้นเพราะว่าอันเนี้ยดอกเบี้ยเยอะสุดแล้วมันกินเหมือนกินหัวกินหางอ่ะแบบมันทบมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบว่าโอ้ตายแล้วแม่เจ้าทำไมมันเยอะขนาดนี้นั่นคือหนึ่งอันคือหนึ่งอันที่คิดได้ว่าต่อไปเนี้ยเวลาจะกู้หนี้ยืมสินหรือจะทำธุรกรรมกับธนาคารหรืออะไรเงี้ยจะศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อน
1: เป็นเรื่องของคุณผู้ชมที่หลายๆท่านที่ไม่มีหนี้เป็นข้อดีที่คุณจะได้เอาประสบการณ์ตรงนี้ครับไปศึกษาก่อนแต่คนที่เป็นหนี้อยู่คุณค่อยๆแก้หนี้ของคุณไปทีละนิด
0: ใช่
1: วางแผน
0: ค่อยค่อย
1: อย่าเอาประสบการณ์ที่เราเคยทำกดเงินมาทบเอาเงินอนาคตมาใช้
0: คือต้องเปลี่ยนตัวเองอ
1: นาคตจะเป็นแบบนี
0: ้ต้องเปลี่ยนตัวเองจริง
1: ๆนี่คือหลักการง่ายๆครับเปลี่ยนตัวเองนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่า
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อว่าหลังจากเปลี่ยนตัวเองปลดหนี้ตรงนี้เรียบร้อยเริ่มใช้เงินแล้วชีวิตเป็นยังไงกันบ้างกับคุณแป้งครับช่วงหน้าครับ
2: เก็บ

0: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณแป้งเธอได้มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินแบบผิดวิธีจนเป็นหนี้และในที่สุดก็สามารถปลดหนี้ที่มีอยู่ทั้งหมดได้ด้วยการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้องจนถึงวันนี้คุณแป้งเป็นคนที่มีวินัยทางการเงินมากๆเลยครับ
1: พี่แป้งครับหลังจากเป็นหนี้ใช้เวลาปลดหนี้นานไหมครับ
2: ก็หลายปีเพราะพี่เอาแบบสบายๆหน่อยไม่หักดิบ
1: หมายความว่าแต่ละคนนี่บางคนก็คือหักดิบก็คือโป้งไปเลยแต่ของพี
2: ่โป้ง
1: เปลี่ยนพฤติกรรมเพราะว่าเมื่อก่อนไลฟ์สไตล์มันหนักไง
2: คือจากที่เคยแบบว่าอุ้ยแบบใช้เยอะใช้น้อยจำกัดจำกัดตัดสิทธิ์ตัวเองทุกอย่าง
1: ครับ
2: อย่างเงี้ยแล้วก็พยายามไปปลดหนี้ตรงนั้นให้หมดมันเลยใช้เวลานานประมาณ 3-4 ปีเห็นจะได้
1: ผ่านมา 3-4 ปี
2: จ้ะ
1: หลังจากนั้นได้ข่าวว่าพอใช้หนี้เสร็จปุ๊บเปลี่ยนอาชีพเลยถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่แต่ว่ามันเป็นด้วยเหตุบังเอิญด้วยก็คือว่าเพื่อนเนี่ยไปเปิดกิจการอยู่ที่หัวหินพี่ก็อาสาไปเลยว่าขอไปดูแลเป็นพนักงานเขาก่อนก็ทำให้ทุกอย่างเพื่อนสนิทกันจนพอเราทำให้เขาได้ทุกอย่างแล้วปุ๊บเราก็บอกว่าเราสุดความสามารถของเราตรงนี้แล้วเราคิดว่าไปจ้างคนอื่นมาตรงนั้นอ่ะคือช่วงระยะเวลาที่เราเก็บเงินเราพอจะมีเงินอยู่บ้างแล้วเราก็มองหาพี่ไปอยู่หัวหิน
1: ครับ
2: พี่ชอบคาแคร
1: ์
2: พี่ก็เลยไปมองหาที่ทำคาแคร
1: ์ครับ
2: โอ้ตอนลงทุนเนี่ยคิดว่าไม่เยอะมากปรากฏว่าเยอะพอสมควรเหมือนกัน
1: ครับ
2: ถึงขั้นต้องขายรถตัวเองทิ้งเพื่อที่จะเอาเงินมาลงทุนช
1: ั
2: ่งใจอยู่นานเพราะไม่อยากเป็นหนี
1: ้
2: ไม่อยากไปกู้ไม่อยากอะไรแล้วก็คือเรามีสมบัติอยู่เนี่ยเราถามว่าเราต้องใช้รถไหมเราไม่ต้องใช้เป็นการหักดิบอย่างนึงนะ
1: ครับ
2: คือจะได้ไม่ต้องไปไหน
1: หนึ่งไม่ต้องเติมน้ำมันแล้วล่ะ
2: ไม่ต้องเติมน้ำมันไม่ต้องจ่ายค่าประกันไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยคือรถก็ผ่อนหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะลงทุนต้องเอาเงินตัวเองไม่กู้ใครก็เอาเงินก้อนเนี้ยบวกกับเงินเก็บไปลงทุนแล้วไม่รู้มันดีหรือไม่ดีนะตามหลักการแล้วก็ยืนอยู่บนปากเหวว่า
1: ครับ
2: ห้ามเจ๊งนะห้ามทุกอย่างต้องตั้งใจทำเหยียบหลังคารถตัวเองอยู่ทุกวันต้องตั้งใจทำเดินหน้าอย่างเดียวถอยหลังไม่ได้ถอยหลังนี่คือบันไลแน่นอนแล้วก็มีพี่คนนึงก็สอนเราบอกว่าให้เราทำงานทุกวันเหมือนความรู้สึกแรกที่เราเปิดร้าน
1: ครับ
2: ไม่ใช่ทำไปแล้วเบื่อทำไปแล้วหน่ายทำไปแล้วรู้สึกท้อก็เลยไม่สนุกแล้วทิ้งเบื่อทิ้งไม่ได้ห้ามทิ้งพี่ทำคาแคร์พี่อยู่หัวหินทั้งหมด6ปี
1: ครับ
2: ปัจจุบันคาแคร์ถูกเซ้งกิจการไปให้อีกคนหนึ่งแล้วและยังมีฐานลูกค้าเต็มแมตแต่ด้วยความจำเป็นก็คือ1พ่อแม่แก่แล้วอยู่กรุงเทพ
1: ครับ
2: 2น้องสาวก็อยากจะทำธุรกิจอะไรในกรุงเทพเราก็อยากจะมาช่วยน้องกับ3คือพี่ที่เคยช่วยเรา
1: ครับ
2: วันเนี้ยคือพอดีเขามีปัญหาเรื่องพนักงานนิดหน่อยเราก็เลยค
1: ิ
2: ดว่าเรามีประสบการณ์แล้วเราอยากกลับมาช่วยเขามาตอบแทนเขาน
1: ั่นก็คือที่นี
2: ่นั่นก็คือที่นี่เจเกรสที่นี่
1: จากชีวิตติดลบจนตอนนี้มีชีวิตใหม
2: ่
1: ที่ดีขึ้นมาก
2: ๆค่ะ
1: อยากจะกลับไปเป็นหนี้อีกไหม
2: จ้างก็คงไม่เอาแล้วล่ะ มันคงไม่ไหวไหมความไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ
1: ชีวิตก็เลยปรับเปลี่ยนมาณปัจจุบันก็เริ่มมีตังเก็บถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่
1: หลังจากเป็นหนี้ปลดหนี้แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองจากจุดสูงสุดนะฮะคุณผู้ชมการที่เราได้เคยขึ้นไปอยู่แตะสูงสุดใช้บัตรเครดิตลูดจนสามารถลูดซื้ออะไรก็ได้ตามที่เราอยากจะได้จนปัจจุบันมันเรากลับมาอยู่ในที่จุดเดิ
2: ม
1: จุดเริ่มต้นแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นใหม่พี่แป้งครับอยากให้พี่แป้งนะฮะฝากอะไรถึงคนดูทุกท่านหน่อยนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านบางท่านอาจจะเป็นหนี้บางท่านยังไม่เป็นหนี
2: ้
1: แต่เตือนสติเขาหน่อย
2: ค่ะ
1: เป็นหนี้มันไม่ดีอ่ะอยากให้พี่แป้งฝากอะไร
2: พี่มันบอกว่าพฤติกรรมการใช้เงินวิธีคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนคิดได้ช้าบางคนคิดได้เร็ว
1: ครับ
2: อย่างพี่เนี่ยถือว่าช้า
1: ครับ
2: แต่ถามว่าในสิ่งที่พี่ประสบมาอย่างเงี้ยตอนที่กลับไปอยู่หัวหินแล้วฐานะการเงินมันเริ่มดีขึ้นเราก็มองอย่างนี้เวลาบัตรเครดิตหรือเราเห็นโฆษณาต่างๆในทีวีอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการกู้หนี้ยืมสินหรืออะไรอย่างเงี้ย เราก็มามองว่าเออสมัยเราเด็กๆอ่ะเขามีโฆษณาสำหรับการออมเงิน
1: ครับ
2: มากกว่าการที่จะหลอกล่อเราไปใช้เงินเดี๋ยวนี้พี่ก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการเอาเงินไปลงทุนกับอสังหาคิดต่อเนื่องว่าถ้าเราซื้ออันเนี้ยเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างที่มันจะต่อยอดออกมาเป็นเงินหรือเก็บไว้นานๆมันมีมูลค่าเพิ่
1: ม
2: มากกว่ามูลค่าลดลง
1: ครับ
2: แค่นั้นเองก็คือขอให้คิดให้ระวังเพราะพี่เห็นหลายคนที่อายุเท่าพี
1: ่
2: แต่สบายกว่าพี
1: ่
2: แล้วเราทำให้เราหวนคิดไปว่าถ้าวันนั้นเนี่ยเราเก็บออมมากกว่านี
1: ้
2: เราไม่ใช้ชีวิตสุรุ่ยสุร่ายแบบนี้เราจะมีมากกว่านี
1: ้ครับ
2: แล้วเราจะสบายกว่านี
1: ้แต่เราโชคดีแล้วครับ
2: ค่ะ
1: ที่ตอนนี้เรารู้ตัวทัน
2: ใช่
1: แต่สำหรับใครที่ยังรู้ตัวไม่ทันตอนนี้ครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เตือนสติคุณครับโอ้วันนี้ต้องขอบคุณนะฮะพี่แป้งมากเลยนะครับที
2: ่
1: มาให้ประสบการณ์บอกเล่าประสบการณ์ของคนติดหนี้ปลดหนี้จนมีทุกวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ
0: เราทุกคนสามารถวางแผนปลดหนี้ได้โดยอาศัยหลักการ5ข้อดังต่อไปนี้นะครับ 1. หยุดก่อนหนี้เพิ่มและลุกขึ้นมาปรับนิสัยการใช้จ่ายเสียใหม่ 2. ตรวจเช็คหนี้ทั้งหมดว่าตกลงแล้วมีหนี้เท่าไหร่ 3. หาทางต่อรองกับเจ้าหนี้เพื่อขอลดค่าผ่อนต่อเดือนและขอลดดอกเบี้ย 4. เลือกจ่ายหนี้ที่ดอกเบี้ยแพงที่สุดให้หมดก่อน 5. รักษาวินัยทางการเงินของตัวเองต่อไป
1: คุณผู้ชมครับข้อสำคัญของคนที่เป็นหนี้นั่นก็คือคุณจะรู้ตัวเมื่อไหร่และคุณจะลุกขึ้นมาจัดการกับมันเมื่อไหร่รายการเงินทองต้องวางแผนในวันนี้ครับบทสนทนาของเราจะดีใจมากเลยครับถ้าเกิดทำให้คุณฉุกคิดครับว่าคุณจะลุกขึ้นมาจัดการกับหนี้ของคุณได้อย่างไรวันนี้ต้องลาไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอกันสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: ดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
2: ฟิลกู๊ด
1: รายการที่จะเปิดพื้นที่เติมความรักสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวนะคะเราเจอกันแบบนี้ค่ะทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะ
0: ซึ่งครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดของเราในสัปดาห์นี้ครับเป็นครอบครัวของคนจีนซึ่งมีลูกชายเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กเป็นเด็กที่ดื้อจนกระทั่งคิดว่าแม่ไม่รักเขา
1: เป็นไปได้เหรอคะที่ลูกชายคนเล็กของบ้านจะคิดว่าแม่ไม่รักตัวเองอยากเจอแล้วค่ะเขาเป็นใครคะ
0: อ
1: ่
0: ะถ้าพร้อมแล้วนะครับไปพบกับครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้เลยครับ
1: ณัฐธีเอกวิจิตรหรืออุ๋ยบุตรเบลสลูกชายคนเล็กและคนเดียวของครอบครัวเอกวิจิตรเขาเป็นเด็กที่โมโหร้ายชอบเถียงแม่ตั้งแต่จำความได้การปะทะกันของสองแม่ลูกไม่เคยลดดีกรีลงเลยจนอุ๋ยเข้าสู่วัยรุ่นและพบกับจุดเปลี่ยนในวิธีคิดทำให้ดวงตาของเขามองเห็นความรักนั่นคือวันที่เขาเปลี่ยนเป็นอีกคนความรักที่อุ๋ยบุตรเบลสค้นพบหน้าตาเป็นอย่างไรพบกับอุ๋ยและคุณแม่ค่ะสวัสดีคุณแม่และคุณอุ๋ยค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: เมื่อกี้ตอนต้นพี่มิกเกริ่นเอาไว้เลยทำให้อยากรู้เลยค่ะว่าตอนเด็กๆเนี่ยพี่อุ๋ยเป็นคนนิสัยยังไง
5: คือเขาเกเรแบบเขาเอาแต่ใจตัวเขาเอง
0: ครับ
5: จะเอาชนะ
4: ทุบตีพี่สาวอะไรเงี้ยครับแบบเด็กทะเลาะกันครับก็จิกผมก็ตบตี
0: อันนั้นเรียกว่ามาเต็ม
5: คุณแม่ก็จับเขาไปขังห้องน้ำเลย
1: เข
5: าแกล้ง
0: พี่เพื่อเป็นโถส้วมช่วยเด็กไหมคร
5: ับ ห้องน้ำคุณแม่เลี้ยงของไว้อย่างดีเขาโมโหเขาปาดลงไปหมดเวลาจับเขาไปขังเอาไว
1: ้
5: อ
1: ่
5: ะ
4: ผมเข้าใจว่าถ้าขังผมไว้ถ้าเกิดได้ยินเสียงของแตกเขาต้องมาเปิดผมก็กวาดให้แบบพินาศเลยครับ
0: มีมาเปิดประตูไหมครับ
4: มีครับเปิดก็วิ่งออกมา
0: เปิดก็วิ่งออกมาแต่เห็นบอกว่าตอนเด็กๆชอบคิดว่าแม่ไม่รัก
4: ช่วงป.1 ป.2 ป.3 เนี่ยโดนคุณแม่ส่งไปอยู่บ้านอาม่าครับเราก็จะรู้สึกว่าวันจันทร์ถึงศุกร์เราต้องไปอยู่ที่นั่นทำไมถึงเราถึงไม่ได้อยู่บ้านแบบ7วันมันเหมือนโดนไปอยู่โรงเรียนประจำอะไรเงี้ยครับแล้วมันแบบคือเขาก็เข้มงวดหน่อยครับแบบบังคับให้พูดทุกคำพูดครับพูดอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะ
4: ซึ่งแบบอยู่ที่บ้านผมอิสระมาก
1: ไม่มีใครเสียง
4: ใช่ครับไม่มีใครมาบังคับอะไรผมทั้งนั้นแบบอย่างการบ้านเงี้ยผมเขาก็จะมานั่งเพ่งนั่งจ้องว่าทำไหมมานั่งตรวจการบ้านนั่งดูอะไรเงี้ยครับสำหรับผมอึดอัดผมเกลียดการทำการบ้านอ่ะผมไม่อยากทำแล้วผมก็ยิ่งบังคับผมยิ่งไม่ทำยิ่งบังคับผมยิ่งไม่ชอบจำได้ว่าเวลาเลิกเรียนเนี่ยต้องขึ้นรถโรงเรียนผมไม่อยากขึ้นรถโรงเรียนกลับเลยอ่ะไม่อยากกลับไปบ้านมาเราทุกเย็นวันอาทิตย์คุณพ่อแม่จะไปส่งที่บ้านมาเนี่ยก็ไปกินข้าวแถวนั้นก่อนแล้วคือเป็นทุกวันอาทิตย์ที่ผมเศร้ามากคือผมไม่อยากไปอยู่บ้านมาเลยอยากอยู่บ้านตัวเองแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ต้องส่งเราไปอยู่ด้วย
0: แล้วคุณแม่ส่งไปอยู่ทำไมครับเห็นคุณแม่อมยิ้มอยู่ตลอดเวลาเลย
1: แม่มีเหตุผลอะไรในใจคะ
5: แม่ล็อกป๋าก็บอกว่าเออเอาไปอยู่ที่นั่นแหละเดี๋ยวพวกอาเขาจะได้สอนการบ้านแล้วรถโรงเรียนมารับเขากับใกล้
1: แล้วพี่อุ๋ยได้บอกคุณแม่ไหมคะว่าไม่อยากไปอยู่บ้าน
4: บอกครับบอกตลอด
0: และคำตอบที่แม่ให้ก็คือ
5: เขาอยู่ที่นู่นเขาสนุกของเขาอ่ะเพราะว่ามีพี่เขา
0: เราเข้าใจว่าเด็กจะสนุก
5: แล้วก็ลูกของลุงเขาอีก
0: ครับ
5: เขาก็อยู่ใกล้กันแล้วเขาก็เดินกันถึง
1: ตอนแม่เคยทราบไหมคะว่าเขาเล่นกันแรงนะคะถึงขนาดเคยเอามีดมาขู่เนี่ย
5: เรื่องนั้นอ่ะคุณแม่ไม่รู้
4: ผมเป็นหลานเล็กสุดนะครับ
0: uh-huh.
4: แล้วก็มีพี่เขาก็โตๆกว่าเยอะแล้วเวลาเล่นกันเขาก็ชอบให้เราเป็นตัวแถมบ้างเวลาแบ่งข้างเล่นกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราเวลาโดนแกล้งกันเราก็รู้สึกว่าเขาแกล้งเราได้เพราะว่าแค่เขาตัวใหญ่กว่า uh-huh. ผมก็เลยเดินเข้าไปในครัวหยิบมีดเลยครับ
0: ครับ
4: uh-huh. แล้วก็ที่จำได้ก็เดินเขาไปหาเขาแบบประมาณว่ามึงแกล้งกูอีกสิแบบผมชอบเห็นสีหน้าคนที่แบบหน้ามันเปลี่ยนตอนที่ตอนแรกเขาแกล้งเราด้วยความสนุกสนานแล้วแบบพอหน้าเขาเปลี่ยนเป็นแบบกลัวเราผมจะรู้สึกสะใจมาก
0: คุณโอเคใช่ไหมฮะอ๋อเป็นความสะใจส่วนตัวหลังจากที่เราโดนแกล้งมา
4: ใช่ครับก็จะมีผู้ใหญ่เขาเข้ามาข้างหลังแบบเหมือนมาล็อกไว
0: ้แล้วช่วงเด็กๆเนี่ยไอ้ที่แบบเรามีความเกรี้ยวกราดเป็นคนใจร้อนเนี่ยทะเลาะ กับแม่บ้างไหม
4: โอ้โห
0: ใช่เขาว่าโอ้โห
4: บ่อยมากๆครับ

0: เวลาแม่บ่นผมก็เถียงนะครับเวลาเขาว่าผมก็เถียงแม่ผมเป็นคนระเบียบจัดซึ่งตรงข้ามกับผมเลยครับทะเลาะกันบ่อยแบบบ่อยครับ
1: เรื่องช่วยงานบ้านนะคะ
0: อ๋อช่วยงานบ้านนี่โหประจำครับคือที่ผมเคยพูดกับพี่สาวว่าเออเหมือนแม่จะรักพื้นมากกว่าเรานะ
2: พอดีพี่เลี้ยงเขากลับไปไงแล้วเราก็ต้องมาทำกันเองใช่ไหม
3: แม่มีเหตุผล
4: แม่พูดอะไรนะ
3: พี่เลี้ยงกลับไปเราก็เลยต้องมาทำกันเอง
0: คือทำเองเข้าใจได้แต่พื้นไม้ปาเก้เงี้ยเสร็จถู2รอบเสร็จต้องมาถูน้ำยาเคลือบอีกรอบนึง3รอบก่อนหน้านั้นก็ต้องกวาดแล้วกวาดอีกคือผมสำหรับผมแบบกวาดเสร็จแล้วก็ถูครั้งเดียวมันก็พอแล้วป่ะแบบผมรู้สึกว่ามันโคตรเหนื่อยแล้วแค่นั้นน่ะ
3: แต่มันไม่สะอาดไงพี่อุ๋ย
4: คือจะสะอาดขนาดไหนคุณบอยคุณจะเอาข้าวไปเทกับพื้นดิน
3: มันต้องสองรอบพี่นิกมันต้องสองรอบ
4: พื้นมันเอาไว้เหยียบ
3: แม่ก็เป็นแม่บอยก็เป็นอย่างเงี้ย
0: มันสองรอบเสร็จแล้วต้องมีเคลือบน้ำยาเคลือบไม้
3: แต่ไม่มีเคลือบน้ำยา
0: โอ้เฮ้ยจนบางทีผมแบบหงุดหงิดแล้วก็แบบคือเห็นเขาเหนื่อยเราก็รู้สึกผิดนะแต่ก็รู้สึกว่าถ้าเกิดยังต้องทำตามเขาอยู่มันก็จะสร้างนิสัยให้เขาเป็นอย่างเงี้ยให้เขาเรียนรู้แล้วกันว่าถ้าอยากสะอาดขนาดนี้เหนื่อยเองแล้วกันถ้าจะบ่นก็เชิญบ่นไปแล้วกันเพราะถ้าอยากสะอาดขนาดนี้มันเกินไปผมก็จะคิดแบบนี้ผมก็เออมันก็ไม่ทำทำได้เท่าที่คิดว่าเราคิดว่ามันโอเคแล้ว
4: มันต้องสะอาดเบอร์นั้นเลยเหรอครับแม่
2: ก็ปกติก็ทำกันอยู่แบบนั้นอยู่แล้วก็เลยอ่ะช่วยใช่ไหมช่วยก็ต้องทำแบบนี้พี่เขาก็ไปทำอย่างอื่น
4: เอางี้ถามเล่นๆมีอะไรที่มันค้างคาใจแบบโกรธแม่อยู่ในช่วงนั้นไหมแบบมีเหตุการณ์อะไรไหมที่มันแบบเอ้ยแม่ทำอย่างนั้นทำไมแม่ทำอย่างนี้ทำไมมันเลยทำให้เราออกจากบ้านมีไหม
0: แรงๆเลยเท่าที่นึกออกที่เคยทะเลาะคุณแม่คือผมต่อจิ๊กซออะไรเงี้ยแล้วมันยังไม่เสร็จนะครับ
4: อ๋อจิ๊กซอ
0: ครับแล้วผมก็บอกว่าอย่าเพิ่งเก็บนะเดี๋ยวมาต่อให้เสร็จอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไปโรงเรียนแล้วกลับมาตอนเย็นคือแบบแม่รวบทุกอย่างเก็บใส่กล่องไปหมดแล้วคือผมต่ออยู่ตรงแบบเหมือนกลางบ้านอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเกะกะอะไรเงี้ยผมก็โมโหมากก็ทะเลาะกันครับ
4: ครับ
0: แล้วก็ตวาดกันเงี้ยครับแล้วผมก็จำได้ว่าผมจ้องหน้าเขาผมหัวเราะใส่หน้าเขาเวลาเห็นเขาโมโหหัวเราะใส่หน้าผมขี่จักรยานออกจากบ้านไปเลยไปหาเพื่อนอะไรเงี้ยครับคือแบบโมโหมากอะไรเงี้ย
4: คือหัวเราะด้วยความสะใจที่เห็นว่าแม่โกรธเรา
0: ใช่ครับแบบตั้งใจ
4: เพราะเราเถียง
0: ใช่ครับเราตั้งใจหัวเราะใส่ให้เขายิ่งโมโหครับ
3: แล้วแม่ยิ่งโมโหไหมคะ
0: ใช่ครับ
4: แต่คำถามผมมีคำถามแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็มีคำถามเดียวกับผมแม่เก็บทำไมครับจิ๊กซอเนี่ย
2: คิดว่าเขาเอามากางเล่นแล้วเขาก็ไม่เก็บแล้วทำไมปล่อยคากันอยู่อย่างนั้น
4: ครับอันนั้นคือต่อใกล้เสร็จแล้วด้วยใช่ไหม
0: ประมาณครึ่งหนึ่ง
4: ครึ่งหนึ่งแล้วกี่พันชิ้น
0: จำไม่ได้ครับแต่เยอะครับก็เป็นพันชิ้น
3: แต่ว่าแม่เป็นคนเจ้าระเบียบไงคะพอเห็นอะไรที่มันรกแล้วก็อย่างที่พี่อุ๋ยบอกมันกลางบ้านนะพี่นิก
4: โอ้แต่บ้านใหญ่ครับเดินอ้อมได
3: ้แม่ก็เลยเก็บไม่คิดว่ากลับมามันจะเป็นเรื่องใหญ่ของบ้านใช
2: ่ไหมเพราะเราไม่เข้าใจว่าเขาต้องมาต่อกันไปเรื่อยๆคิดว่าเขาไม่เล่นแล้วแล้วทำไมเขาปล่อยทิ้งเอาไว้กลางบ้าน
3: ตอนที่พี่อุ๋ยบอกว่าแม่โมโหแล้วพี่อุ๋ยก็ตั้งใจหัวเราะใส่หน้าแม่ ตอนนั้นอารมณ์แม่ยิ่งโกรธไหมคะ
2: โกรธเพราะว่ามาหัวเราะใส่แม่เหรอแล้วเขาก็ไปเขาก็ออกไป
3: แล้วแม่ดุเขาต่อไหมคะหลังจากเขาหัวเราะ
2: ไม่คุณแม่ก็ไม่พูดอะไรแล้ว
3: ก็เงียบเลย
4: แล้วตอนที่เขาหัวเราะใส่เรารู้สึกยังไงครับแม
2: ่รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นเด็กที่จะต้องเอาชนะเราม
4: ันไม่มีความกลัวอะไรในอนาคตเหรอครับสมมติมิกลองคิดเป็นมิกนะ ถ้าวันหนึ่งลูกเถียงมิกแล้วมาหัวเราะตอนที่มิกโกรธแล้วออกไปเป็นมิกอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยตายแล้วเขาจะหนักไปกว่านี้ไหมอุ้ยตายแล้วนี่เขาคิดอะไรอยู่ในใจเขาถึงมาหัวเราะตอนที่เราโกรธทั้งที่คุยกันก็ได้แม่รู้สึกอะไรพวกอย่างนี้บ้างไหมครับ
5: ไม่
4: เลยแม่ชิว
2: เขาบอก
4: ชิน
2: อยู่แล้ว
4: ชินอยู่แล้วเอาเป็นว่านะผมสรุปให้เลยก่อนที่จบรายการด้วยตั้งแต่ตรงนี้เลยมวยถูกคู่ครับผมเขารู้จักกันมวยถูกคู่กระดูกถูกเบอร์
3: แม่จะออกแนวบ่นไหมพี่อุ๋ย
0: ใช่ครับผมคนความอดทนต่ำครับ
4: เวลาทะเลาะกันเป็นยังไง
0: ้าเสียงดังมากอะครับ
4: ประมาณนี้
0: ใช่ครับดังกว่านี
4: ้อุ้ย
2: โอ้
0: ทำไม
4: อุ้ยอย่าทำอย่างนี้แม
0: ่จะเอาปะล่ะ
4: เอาปะ
3: อย่างนี้กับแม่
4: คุณถามแม่หรือเพื่อนคุณเมื่อกี
3: ้นอกจากเสียงดังและคำหยาบคายมีไหมคะ
0: โอ้โหเต็มที่ครับ
3: อย่างเช่น
0: ไอ้นี่แบบ
4: ไอ้ตุ๊ดไอ้ตุ๊ดนี่มาครบเลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานยี่ห้อไหนมาครบเลยคุณเป็นคนพูดหรือแม่พูด
0: ผมนี่แหละครับ
2: คนร้าย
3: แม่ตกใจไหมคะ
2: ก็คุณแม่ถึงบอกคุณแม่ไม่อยากเลี้ยงลูกแบบนี้
4: แล้วพอเราพูดประโยคว่าแม่ไม่อยากเลี้ยงเป็นรูปแบบนี้เขาหยุดไหมฮะ
2: เขาก็หยุด
4: หยุดก่อน
0: จำได้ก็ไม่ค่อยหยุดนะ
3: จำไม่ตรงกัน
4: ชอบคุณอุ๋ยมากได้ว่าไม่ค่อยได้หยุดนะครับว่าใส่ต่อเลยแล้วมีลงไม้ลงมือด้วยครับ
0: ก็เวลาแม่ตีอย่างเงี้ยครับแล้วบางทีผมรู้สึกว่าผมไม่ผิดเสียงก็ขึ้นแล้วมันลืมตัวแล้วครับก็ตีส่วนครับ
4: แล้วแม่บล็อกทันไหม
0: สมัยเด็กเขาชอบนิ้วชี้จิ้มหน้าผากอย่างเวลาเขาโมโหมากๆเนี่ยผมก็เอามือตีมือ
4: เรียกว่าปัดดีกว่าใช่ไหมคือปัดอย่ามาชี
0: ้ครับ
2: ตกใจก็คิดว่าเอ๊ะทำไมยิ่งเลี้ยงแล้วเขาก้าวร้าวทำไมเป็นเด็กแบบนี
3: ้ค่ะ
2: ถ้าไม่อยากอยู่บ้านนี้ก็ไม่ต้องอยู่ให้เก็บเสื้อผ้าไปเลยคุณแม่ไม่เลี้ยงแล้วเป็นลูกแบบนี้ไม่เลี้ยง
3: อันนี้ก็คือเหมือนไล่เลย
2: อ่าใช่
3: แล้วพี่อุ๋ยล่ะคะพอแม่พูดแบบนี้สำนึกผิดไหมคะ
0: ไม่ครับยิ่งพูดอย่างนี้ยิ่งโมโหครับ
3: เสียงยิ่งดังขึ
0: ้
3: น
0: ใช่ครับเราก็จะรู้สึกว่าคิดหาวิธีเถียงเพื่อเอาชนะครับ
2: แล้วคุณแม่ก็ว่าเขาบอกตายแล้วขนาดเล็กๆยังเป็นแบบนี้เลยแล้วอีกหน่อยโตจะเป็นยังไง
0: คำนี้ผมได้ยินโคตรบ่อย
2: ขนาดเขาเล็กๆอย่างเงี้ย
0: ว่าผมจำตั้งแต่จำความได้ครับคือผมแบบก้าวร้าวและเถียงและไม่ยอมครับ
3: ตั้งแต่เด็กเลย
0: ใช่ครับแล้วยิ่งบังคับผมยิ่งตรงกันข้ามเลยครับยิ่งสวนเลยครับ
4: okay. แล้วมีตัวอย่างไหมครับอยากเห็น
3: มีค่ะคือทะเลาะกันบ่อยแต่ว่าเหตุการณ์ที่จะได้ชมเนี้ยเป็นการทะเลาะกันที่รุนแรงมากนะคะชมจากละครเวทีค่ะ
5: Happy birthday to you Happy birthday to you เพลงอะไรครับพี่หวย Happy birthday Happy birthday Happy birthdayday to you
4: เสียงดีมากครับ
3: ค่ะ
4: ขอเชิญไปออกซิงเกิลที่ค่ายผมด้วยนะครับ
3: โอ้โหมีบังอาจค่ะ
4: แหมเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ทุกคนเคยได้ยินโดยทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับแต่ผมเนี่ยไปทำอีกแบบนึงไว้ในอัลบั้มนึงของผมมาจะเกิดชิงมาเกิดมาจะเกิดชิงมาเกิดมาจะเกิดชิงมาเกิดมาจะเกิดชิงมาเกิดมาไม่ได้เกิด
0: มาไม่ได้เกิดแล้วใครมาเกิดแทนล่ะครับ
4: เกิดแทน
0: แม่
4: โยน
0: มาสักขนาด
4: ร้องให้เบนฟังบ่อยไหมครับ
0: เพลงนี้เหรอครับ
4: ครับผม
0: ไม่กล้าร้องเพลงนี้ส่วนใหญ่จะร้องเพลงกล่อมลูกครับช่วงนี
4: ้งดงามมากครับครับบทเพลงก็คือสิ่งที่สะท้อนออกมาจากชีวิตของศิลปินแล้วศิลปินที่เขียนเพลงแบบนี้คุณคิดว่าชีวิตเขาต้องเจออะไรมาบ้างและเขาอยากบันทึกอะไรไว้ในชีวิตเขาครับ

0: เดี๋ยวมันก็ลงมาเองแหละแม
1: ่เอ๋เรียกน้องให้มาสิ
2: โอ๊ยกินข้าว
3: นั่นแหละครับผมตอนวัยรุ่นห้ามก้าวร้าวต่อต้านโดยเฉพาะแม่
1: ทำเสียงฟึงปังทำไมไร้มารยาทใครเขาจะหาว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอน
4: แล้วสอนไหมล่ะ
1: ฉันสอนแกต้องไม่รู้ทั้งเท่าไหร่หัดจำซะบ้างดูอย่างพวกพี่ๆเขาสิพวกแกสองคนก็เหมือนกันสอนน้องบ้างนะ
5: ไม่น่าลากไปเกี่ยวมั้งมา
2: ม้ากินข้าวเถอะป๋าหิวแล้ว
0: เออมากินกันลูกนะ
1: ยังไหนๆอารมณ์ขึ้นแล้วพ่อชำระก่อนอาโกเขาโทรมาบอกว่าแกไปไล่ฟันพี่ๆบ้านโน้นแล้วเขาจะให้ม้าจัดการแกจะว่ายังไง
4: ก็ไม่ว่ายังไงเพราะมันแกล้งผมก่อนอะ
1: ถึงโดนแกล้งก่อนก็เอาไม่ไปฟันเขาไม่ได้แล้วเรียกเขาว่ามันได้ยังไงเขาเป็นพี่แกนะ
4: เป็นพี่แล้วไงอะก็ถ้าม้าไม่ส่งผมกับเจ้ไปอยู่บ้านนู้นอะมันก็ไม่มีปัญหาป่ะ
5: พวกเจ้ก็ไม่อยากไปไม่น่าลากกูไปเกี่ยวมั้ง
4: ม้าอยากส่งผมไปเองก็ต้องรับผลกรรมเองดิชอบอ้างมากไม่ใช่เหรอเวรกรรมอะไรนั่นอะ
1: ไม่เห็นจะว่าพวกพี่แกจะมีปัญหาตรงไหนเลยมีแต่แกนั่นแหละ
4: ก็มีแต่แกแต่แกเออใช่ผมแม่งตัวปัญหาพอใจยังพอใจแล้วก็กินข้าวจะได้เงียบปาก
1: โอ๊ยฉันเป็นแม่กันนะ
3: นี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นประจำในครอบครัวของผมเรียกว่าเป็นเรื่องปกติเลยก็ว่าได้ไม่รู้ทำไมพอโต้เถียงกันทีไรแม่ผมก็จะอ้างด้วยคำว่าฉันเป็นแม่แกนะในใจของผมมีแต่คำถามและคำเถียงแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรโดนใจในวันนั้นให้มันหลุดจากใจและหลุดออกจากปากผมไป
4: เป็นแม่แล้วไงอ่ะ
2: อุ๊ย
1: ไอ้อุ๊ย
5: อิ่มแล้วไปก่อนนะ
2: ไปด้วย
0: เดี๋ยวป้าไปด้วย
1: ไม่ต้องอยู่มาตรงนี้แหละดูมาทำบาปก่อน
0: ครับ
5: ค่ะ
1: แกกล้าพูดแบบนี้กับพ่อกับแม่ไม่กลัวว่าตายไปจะเป็นเปรตปากเท่าลูกเข็มเหรอ
4: ม้าเคยเห็นเหรอถึงรู้ว่าเป็นยังไงอ
3: ่
4: ะ
3: ใจเย็นก่อนวัยรุ่น
4: อ้างจ้างบาปกรรมอะไรเนี่ยเอามาขู่ให้เด็กอยู่ใต้อำนาจสิมิว่า
3: อุ๊ยพอเถอะอุ๊ย
1: นี่ถ้าฉันรู้อย่างนี้นะฉันน่าจะเอาขี้เท่ายัดปากซะตั้งแต่เกิด
3: จับได้เป๊ะทุกคำเลยนะเอง
1: นี่เพียงทำให้ตกฟากกล้าล้อเลียนพ่อแม่แกนี่นะ
4: คำก็บุญคุณสองคำก็บุญคุณมีบุญคุณอะไรกันนักหนา
1: บุญคุณที่เลี้ยงแกมาไงที่เป็นแม่เลี้ยงแกมา
3: หยุดเถอะอุ๋ยอย่าพูดคำนั้นก่อนที่ต้องเสียใจไปทั้งชีวิต
4: ทำให้เกิดมากันเองนี่ไม่ได้ขอสักหน่อยจะมาทวงบุญคุณได้ไง
1: ไอ้อุ๋ย
3: แล้ว

0: และเหตุการณ์ในวันนั้นมันอยู่ในบันทึกความทรงจําแล้วมันก็ส่งผลให้ออกมาเป็นบทเพลงเพลงนั้นคุณรู้ไหมครับว่าคำถามที่ผมพูดกับแม่แค่ไม่กี่วินาทีมันทำให้ผมต้องหาคำตอบทั้งชีวิต
1: เป็นยังไงบ้างคะพี่อุ๋ยละครเมื่อสักครู่นี้หมวยเห็นพี่อุ๋ยน้ำตาไหล
2: ใช่ครับเหมือนมากครับประโยคกับเรื่องเบสิกตะโกนเรียกให้ลงมากินข้าวแล้วลงมาก็แบบเป็นหงุดหงิดหงุดหงิดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตะคอกกันอย่างเงี้ยครับแพทเทิร์นนี้เลยครับเป็นแบบนี้เลยครับ
3: วันที่แม่ได้ยินประโยคนั้นแม่รู้สึกยังไงครับ
4: ก็เสียใจคือเขามาย้อนแบบนี
3: ้ครับเป็นประโยคที่แรงที่สุดที่เขาเคยพูดกับเราด้วยไหมครับ
4: ค่ะใช่ก็โมโหเข้าด้วยแล้วก็นึกว่าเอ๊ะทำไมเขาพูดคำนี
3: ้ครับเราโทษตัวเองไหมว่าเราเป็นคนเลี้ยงเขามา
4: ก็โทษตัวเองเหมือนกัน
1: โอ้โหพี่อุ๋ยกอดคุณแม่เลยงั้นถามพี่อุ๋ยบ้างว่าคือตอนนั้นพี่อุ๋ยคิดอะไรทำไมถึงพูดประโยคนั้นออกมาคะ
2: หนึ่งคือจะเอาชนะสองคิดว่ามันคือเหตุผลครับเหตุผลของผมครับแล้วก็คิดว่าถ้าจะมาทวงบุญคุณว่าเป็นแม่แล้วสถานะแม่นี่มันได้มาได้ยังไงอ่ะก็เพราะคุณทำให้ผมเกิดมาป่ะถ้าคุณทำให้ผมเกิดมาผมขอป่ะผมไม่ได้ขอเนี่ยแปลว่าคือคิดแต่จะหักล้างจะเอาชนะครับสมัยนั้นมันไม่มีโซเชียลมีเดียครับถ้ามีผมก็คงพิมพ์อะไรอย่างนี้ลงไป

0: ด้วยเป็นที่ระบายออกแต่ทุกวันนี้ผมเห็นเด็กที่มันพิมพ์อะไรอย่างนี้ลงไปเนี่ยผมรู้สึกว่าหนึ่งไม่เห็นด้วยอยู่แล้วล่ะสองคือเฮ้ยแต่กูเข้าใจมึงนะเพราะตอนเด็กๆกูก็เป็นอย่างเงี้ยคือคิดได้แค่มุมแค่นี้มันมองแคบแค่นี้มันไม่ได้มองกว้างคือเอาง่ายๆไม่ได้อย่างใจแล้วก็จะเอาชนะอย่างเดียวแค่นั้นแหละครับผมถือว่าผมโชคดีที่ไม่เกิดในยุคที่มีโซเชียลมีเดียในวัยนั้นน่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะถ้ามันมีผมก็คงพิมพ์ลงไปแล้วแหละคงระบายลงไปในนั้นซึ่งผลที่ตามมาเนี่ยโห
1: มหาศาล
0: คุณจะไปทำงานทำการที่ไหนถ้าเขาเห็นไม่มีใครอยากรับหรอกคนพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยสองคือคนรู้จักคนอื่นๆมุมมองที่เขามีต่อคุณที่แบบถ้าพิมพ์พูดถึงพ่อแม่อย่างเงี้ยมันก็คงจะมีคนระดับปัญญาเท่ากันที่จะเห็นด้วยกับคุณซึ่ง ผลกระทบวันนึงอาจจะเข้าใจได้ในวันที่โตกว่านั้นแล้วผ่านประสบการณ์ชีวิตมากกว่านั้นแล้วแล้วก็ปัญหาที่เขาจะต้องได้รับมันควรจะเยอะกว่านั้นซึ่งตัวผมเองถ้าเกิดผมอย่างที่บอกถ้าผมเกิดในยุคที่มีโซเชียลมีเดียผมคงเรียนรู้ทางโหดกว่านี้เยอ
1: ะ
0: คงได้รับผลกระทบมากกว่านี้เยอะ
1: ช่วงวัยรุ่นเนี่ยค่ะแม่มีอะไรที่ห่วงพี่อุ๋ยบ้างคะ
2: ก็กลัวเขาแบบไปคบกับเพื่อนหรือว่าไปหัดสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยไปติดยาห่วงเขาเรื่องนี้เรื่องเดียวเพื่อนเขาบางคนก็สูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเพื่อนให้สูบบุหรี่อะไรอย่าไปสูบนะรู้ไหมเขามีจุ่มยาไว้ในนั้นอ่ะถ้าสูบนั้นจะติดไปเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะไม่เลี้ยงเด็ดขาด
0: คือผมก็งงนะคุณพ่อผมทั้งกินเหล้าทั้งสูบบุหรี่ให้เห็นต่อหน้าทุกวันแต่ว่าแม่ห้ามกินเหล้า
2: แม่ไม่ชอบเลย
3: แล้วที่พ่อทำทุกวันแม่ก็คือห้ามไม่ได้แต่ก็เลยมาห้ามที่ลูก
2: ใช่
3: แล้วแม่เคยพูดกับพ่อไหมครับว่าห้ามทำให้ลูกเห็น
2: บอกเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยแล้วเนี่ยว่ายังไงถ้าอีกหน่อยน้องอุ๋ยกินเหล้าก็จะพูดไม่เชื่อฟัง
1: ค่ะ
3: ครับแล้ววันแรกๆที่คุณกินเหล้านี่แม่รู้ไหม
0: ไม่รู้ครับ
2: ไม่รู้อ
0: ่
2: ะ
0: แม่ไม่รู้ครับ
1: แล้วแม่มารู้ได้ไงอะคะว่าเขากิน
0: แม่ไม่รู้เลยมั้งครับทุกวันนี้
1: เอาเหรออ
3: ้าว
0: ช่วงมัธยมตอนนั้นผมกินเหล้าน้อยผมไปดูกัญชาแทนครับ
3: แล้วแม่รู้ไหม
0: ไม่รู้ครับ
1: แม่ไม่รู้อี
0: กครับเวลากลับมาบ้านเนี่ยมันต้องเก็บอาการแล้วมันก็จะอึดอัดจนทำให้บางครั้งเราไม่ดูดบอกเวลาอยู่กับเพื่อนไม่ได้ว่ะต้องกลับไปกินข้าวกับพ่อแม่ก็ใช้วิธีแบบบางทีกินข้าวกับพ่อแม่ออกไปหาเพื่อนแถวบ้านเนี้ยครับแล้วก็ไปนอนเล่นเกมไปอยู่บ้านเพื่อนก็จะไปดูเวลาอย่างนั้นซะซะมากกว่า
3: ครับพอรู้แล้วเป็นไงครับแม
2: ่ตกใจเหมือนกันนะเนี่ยมันไปติดกัญชา
0: ไม่ติดใช่เฉย
3: รู้ว่าเขาสูบบุหรี่แล้วเป็นยังไงครับ
2: คือเขาไม่ได้ติดจนแบบเหมือนกับทุกคนจะต้องมานั่งสูบๆ
3: เรื่องเล่าครับ
2: เล่าเนี่ยอันนี้คุณแม่ก็ไม่รู้
3: แล้วพอรู้แล้วลงเวทีโดนไหมฮะ
2: ไม่พอเรื่องนี้เขารู้อยู่แล้วกับตัวเขาเองเขาต้องตัวรู้ตัวเขาเอง
0: ทุกวันนี้ผมก็ไม่ดื่มเลยคร
2: ับ เขาไม่ดื่มอยู่แล้ว
3: มันมีประเด็นเยอะมากที่ควรจะต้องถามแขกรับแชร์บ้างพี่หมวย
1: ค่ะวันนี้สองท่านนะคะเป็นตัวแทนของคุณแม่แล้วก็ตัวแทนของลูกวัยรุ่นค่ะแม่ก้อยสิรินุชค่ะและน้องปาล์มธัญวิทย์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะถามมุมของแม่ก้อยก่อนนะคะถ้ามีลูกวัยรุ่นแล้วเฮี้ยวแบบนี้อารมณ์แรงแบบนี้แม่จะจัดการยังไงคะ
4: ทำไงฮะ
5: คือก้อยอ่ะจะไม่เหมือนคุณแม่ของน้องอุ๋ยคือว่าเป็นคนที่คุยกันด้วยเหตุผลโยนเหตุผลกันไปมาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแล้วมันก็ไม่ได้จบลงที่ใครถูกใครผิดจบลงที่ว่าฉันได้เสนอเหตุผลของฉันแล้วเธอก็เสนอเหตุผลของเธอแล้วจบเลิกคุยกัน
3: แล้วลูกพี่ก้อยมีเหตุผลเยอะเท่าอุ๋ยไหม
5: มีเยอะ
3: คุณต้องชนะเขาในเหตุผลของเขาให้ได้นะครับเพราะเขาก็มีเหตุผลเขาก็ยึดมั่นในสิ่งที่เขาคิดนะ
5: เราอยากชนะทั้งคู่แหละ
3: ครับ
5: เราก็อยากชนะลูกก็อยากชนะอย่างเช่นอันแรกนี่ก็คือแม่ครับขอไปเที่ยวขอไปเที่ยวครับประมาณม.ต้นแล้วเงี้ยไปเที่ยวศุกร์เสาร์อาทิตย์ต้องไปเที่ยวกลางคืนกินเหล้าครับอะไรเงี้ยเรียนอยู่นะเฮ้ยไม่ได้แม่ก็ยืนกรานว่าไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้หรอกคุยกันประมาณชั่วโมงกว่าคุยกันในบ้านขอเขาขอให้ได้ว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะต้องไปเราก็ขอบอกว่าเราก็ห้ามว่ามันไปไม่ได้มันไปไม่ได้จนเราก็ลุก

0: มาแล้วก็บอกว่าจบนะคือคนนี้บอกว่าไม่ให้ไปแต่อีกคนเนี้ยบอกว่าอยากไปใช่ไหมจบเราดีลไม่ได้แล้วเราจบประเด็นไม่ได้ต่างคนต่างโยนเหตุผลมันคือจบไม่ได้อะยังไงเขาก็ต้องไปถ้าเราชนะเขาก็ต้องแอบไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือจบแค่นั้นถ้าเกิดเขาไปเขาก็รับรู้ว่าเขาเคยได้ยินเสียงเหมือนที่อุ๋ยพูดกับแม่อย่างเงี้ยว่าอุ๋ยมีอะไรบางอย่างที่ใส่โปรแกรมมาไว้ว่าเล่าไม่ดีนะอะไรเงี้ยคือเขาได้จำแล้วล่ะว่าเราไม่ชอบไม่อยากให้ไปเพราะเหตุผลแบบนี้แบบนี้มันเสี่ยงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ได้จำแล้วว่าเขาอยากไปเพราะอะไรเพราะเขาได้เล่ามาให้ฟังหมดแล้วคือก็ว่ามันเป็นความโชคดีถ้าเราได้คุยกันแต่ถ้าเกิดไม่ได้คุยกันเนี่ยค่อนข้างยากละเพราะเราไม่รู้ว่าทิศทางมันจะไปทางไหนอะไรเงี้ย
1: ค่ะถามพี่ปาล์มบ้างนะคะในฐานะตัวแทนของลูกถ้าเป็นลูกวัยรุ่นแล้วมาเจอแม่เนี้ยบๆเพี้ยบๆแบบนี้ค่ะ
2: ค่ะ
1: พี่ปาล์มจะทำไงคะ
2: คือผมมีความรู้สึกว่าสมมุติว่าเป็นลูกชายเหมือนพี่อุ๋ยเงี้ยผมมีความรู้สึกว่าในบ้านเนี่ยคาแรคเตอร์ของแม่เป็นคาแรคเตอร์ที่สำคัญมากเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นคุณพ่อเนี่ยมันเป็นผู้ชายเหมือนกันมันอาจจะเข้าใจกันไปเรื่อยฮ
1: ะ
2: จนไม่มีใครคอยมายั้งไว้อะไรเงี้ยบางทีเรามีคาแรคเตอร์ของแม่ซึ่งอาจจะไม่ได้เข้าใจลูกผู้ชายมากมาคอยยั้งไว้บ้างเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีอะไรเงี้ยอย่างของพี่อุ๋ยที่สมมติเราใช้คำว่าดื้อแล้วกันนะสมัยเด็กๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นการดื้อที่โดดเด่นกว่ามนุษย์มนาทั่วไปเขาจะทำกันนึกออกไหมฮะคือมันไม่ใช่ระบบการดื้อแบบเหมือนแบบเด็กคนนี้ดื้อประมาณเท่านี้อะไรพี่อุ๋ยก็จะโดดเด่นมาก
3: เป็นการว่าคนที่ไพเราะ
2: มากเลยสอบมากอะไร
3: เป็นการว่าคนที่ไพเราะมากจริง
2: ๆมีไพเราะกว่านี้อีกฮะในชีวิตคุณแม่อาจจะไม่คุ้นชินด้วยซ้ำไปว่าไอ้การดื้อระดับนี้มันแปลว่าอะไรแล้วต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าอย่างตัวผมเองอย่างเงี้ยมันจะมีช่วงนึงที่ผมทะเลาะกับที่บ้านเพราะว่าปู่ไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ช่วงม.4เพราะว่าการเรียนตอนที่อยู่ม.ต้นเนี่ยมันแย่มากแล้วก็นิสัยก็แย่มากทั้งพ่อกับแม่เขาก็มีความรู้สึกว่าควรจะต้องไปใช้ชีวิตที่อื่นไปหาประสบการณ์ที่อื่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่ความต้องการของผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแล้วระหว่างที่กำลังจะไปเนี่ยพ่อกำลังสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมาผมก็พูดกับทุกคนในบ้านว่าดีจังเลยเนอะสร้างบ้านมาแล้วผมไม่ให้อยู
1: ่
2: คือผมต้องไปพอดีพ่อก็ตอบกลับมาว่าช่วยไม่ได้มึงเรียนโง่เอง
3: พี่ปุ๊พูดอย่างนั้นเหรอครับ
2: นี่คือคำพูดของ
3: ม
2: นตรีเจนสอนนะฮะ
3: นี่ลูกพี่ปุ๊บนตรีนะฮะผู้ชายที่เราเห็นในละครที่แบบโอ้ยคุณพ่อสุดที่รักพี่ปุ๊ของเรา
2: ไม่แต
3: ่ช่วยไม่ได้เรียนโง่เอง
2: ใช่แต่ว่าประเด็นก็คือว่าในความเป็นจริงผมอาจจะโกรธก็ได้แต่ว่าผมเนี่ยเป็นเด็กที่กวนมากๆอยู่แล้วแล้วคำพูดของพ่อนั้นน่ะมันทำให้ผมขำแทนที่จะโกรธมันทำให้ผมขำแล้วหลังจากนั้นมันก็เป็นวันที่ผมคิดขึ้นมาได้เลยว่าอ๋อในเมื่อมันเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยหน้าที่รับผิดชอบมันคือต้องเรียนถ้าแปลว่าเราทำมันไม่ดีอ่ะมันไม่ใช่หน้าที่เราที่ต้องโทษผู้อื่นและหลังจากนั้นมามันก็เป็นภาพจำเลยว่าอ๋อถ้าทำอะไรรับผิดชอบเองพี่ชายสามารถอยู่ที่ต่อได้เพราะเขาเรียนอยู่ในคันลองปกติเขาก็เรียนที่ต่อไปได้แต่ผมไม่มีสิทธิ์อยู่เพราะว่าการเรียนการสอนเราไม่ดีไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ไม่เชื่อฟังพ่อแม่มันก็มีความจำเป็นบางทีที่ต้องไปอยู่ที่อื่นเหมือนกันอะไรเงี้ย
3: เมื่อกี้ก็เป็นมุมมองนะครับจากแขกรับแชร์ของความเป็นคุณแม่แล้วก็เป็นลูกที่เรียกว่าเฮี้ยวก็คือตรงกับนี่เลยแขกรับเชิญของเรา
1: ค่ะนั่นคือชีวิตช่วงวัยรุ่นที่หัวร้อนแต่มันจะมีช่วงที่เขาเริ่มหัวเย็นนะคะคุณแม่ก็คือตอนที่เขารู้ว่าฐานะทางบ้านไม่ดีตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคะพี่อุ๋ย
4: ก็โดนเลี้ยงสบายมาตั้งแต่เด็กครับแบบอยากกินอยากเที่ยวอะไรเขาก็มีให้หมดของเล่นเกมอะไรเงี้ยเขามีคือขอไปเนี่ยรอไม่นานเดี๋ยวก็มีมาให้อะไรเงี้ยครับแล้วก็พอในช่วงมัธยมปลายอะไรเงี้ยเศรษฐกิจที่บ้านเริ่มไม่ดีครับพอเริ่มรู้ว่ามันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะเศรษฐกิจที่บ้านไม่เหมือนแต่ก่อนก็จะรู้สึกสงสารพ่อแม่รู้สึกละอายเวลาต้องไปแบมือขอเงินเขาครับรู้สึกว่านอกจากจะช่วยเขาไม่ได้แล้วยังเป็นภาระอีกต่างหากแบบมีแต่ขออะไรเงี้ย
1: ทำไมตอนนั้นแม่ไม่บอกลูกอะคะว่าที่บ้านเราเนี่ยเจอกับปัญหาอะไรบ้าง
5: คิดว่าบอกไปเขาก็ยังพวกนี้เป็นเด็กกันอยู่ไม่รู้จะไปบอกทำไมก็เลยไม่บอก
3: แต่เห็นบอกว่าบ้านแม่มันเกิดเหตุการณ์ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งครั้งไม่ใช่เพียงแค่เศรษฐกิจที่ล่มตอนปี40วิกฤตเศรษฐกิจ40มา 4-5 ปีอะไรไฟไหม้นะครับ
5: ที่บ้าน
4: เพิ่งรีโนเวทใหม่แบบพี่สาวจะแต่งงานคร
3: ับ
4: โตแล้วก็ไฟไหม้วันแต่งงานเลยครับ
3: มันไหม้ได้ยังไง

0: ไงฮะ
1: คนจีนจะมีสารพระภูมิสารจันทร์ที่จุเอียงนะครับก็เขาปักธูปพี่สาวปักธูปคือไหว้ก่อนออกไปวัดครับไปทำบุญตอนเช้า
2: จะไปเลี้ยงพระเช้าที่วัดปักน้ำ
1: กำลังกวดน้ำอยู่เลยครับจำได้ข้างบ้านโทรมา
2: เขาบอกว่าเออใจเย็นๆนะที่บ้าน
1: อ
2: ะไฟไหม้แ
1: ล้วกลับมาก่อนมาดู
2: พอคุณแม่กลับจากวัดมาเขาอยู่หน้าบ้านเขาเข้ามากอดบอกคุณแม่อย่าไปเสียดายของของคุณแม่นะ
3: พอพี่อุ๋ยมากอดแม่บอกว่าแม่ไม่ต้องเสียดายข้าวของแล้วพอไปเห็นกับตาตัวเองข้างในอะคะแม
2: ่น้ำตาไหล
3: พอพี่อุ๋ยเจอสถานการณ์แบบนี้ทั้งพิษเศรษฐกิจทั้งไฟไหม้ด้วยตอนนั้นเราปรับตัวยังไงบ้างคะ
1: โอ้ตอนนั้นมันเป็นงงครับคือสงสารพ่อกับแม่มากครับคิดแต่ว่าทำได้ให้เขาสบายใจหรือแบบเราก็เป็นภาระเขาให้น้อยที่สุดอะไรเงี้ยก็พยายามเลี้ยงตัวเองให้ได้พยายามทำอะไรเขาสบายใจ
3: คร
1: ับผมทำงานตั้งแต่ตอนเรียนรามครับเรียนมหาลัยครับผมทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยช่วงนั้นผมก็ทำเพลงมาตลอดครับแต่ทำแล้วก็ทุกคนก็จะพูดหมดว่าอันนี้มันเป็นเรื่องสนุกโลกแห่งความฝันแต่โลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันคืองานแบบนี้แหละที่มึงไม่ชอบต้องทนทำไปนี่คือชีวิตคน
3: ค่ะ
4: เรารู้ตัวเราว่าเราชอบเรื่องเพลงตั้งแต่อายุเท่าไหร
1: ่ผมไม่เคยคิดจะเป็นนักร้องเลยครับเพราะผมเสียงไม่ดีครับร้องเพลงไม่เป็นแต่ผมที่ตอนเด็กๆโรงเรียนสอนเขียนกลอนสมัยประถมแล้วผมเขียนกลอนแล้วผมก็เขียนแต่กลอนแบบแซวเพื่อนในห้องเอาปมด้อยเพื่อนมาล้ออะไรเงี้ยครับในกลอนแล้วเพื่อนอ่านก็หัวเราะกันถ้าเราก็รู้สึกสนุกกับสิ่งนี้จนช่วงที่วัยรุ่นผมชอบฟังเพลงแร็ปเพลงฮิปฮอปอย่างเงี้ยครับก็ฟังถึงจุดนึงก็เฮ้ยอยากลองทําดูเองบ้างแล้วมันก็เป็น2อย่างรวมกันตรงที่มันคือการเขียนกลอนแล้วก็ร้องให้ลงจังหวะโดยที่คุณไม่ต้องเสียงดีก็ได้แล้วก็ผมชอบอ่านเรื่องศาสนาการเมืองสังคมเศรษฐกิจมันก็เป็นแนวเพลงเดียวที่มันพูดได้ทุกเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องความรักผมก็เลยแบบเอ้ยลองเขียนมันดูแล้วว่าผมก็รู้สึกสนุกกับมันอะไรเงี้ยครับ
4: แม่รู้มั้ยครับว่าลูกเรามีความสามารถด้านนี
2: ้ไม่รู้
4: แม่รู้ใช่มั้ยครับว่าทุกวันนี้ลูกแม่เป็นนักร้องนะฮะ
2: ช่วงที่เขาไปทําเพลงอะไรนั่นน่ะคุณแม่ก็ไม่รู้ว่าเขาไปทําเพลงอะไร
4: เอ้าเหรอครับ
2: ไม่รู้เพราะว่าเขาเย็นเขาก็ออกไปเช้าเขาก็กลับมาแล้วพอเราว่าเขาบอกไปไหนอ่ะเขาบอกว่าเขาไปทําเพลงอะไรไม่เคยเห็นเขาร้องเพลงไม่เห็นได้ยินอะไรว่าอยู่ๆไปทําเพลงเขาตอนช่วงนั้นเขาเป็นเซลล์อยู
3: ่ค่ะ
2: แล้วเสร็จแล้วก็อยู่ๆเขาบอกเขาจะออกจากเซลล์บอกอ้าวทำไมอีกอ่ะเขาบอกเขาจะไปทำเพลงแล้วเสร็จแล้วเราก็โมโหเขาบอกว่าอะไรสงสัยขี้เกียจอ่ะคือไม่ชอบทำงานแน่เลยยังพูดกับป๋าเขาบอกดูสิไปทำตรงไหนก็ไม่ดีอะไรก็เบื่อ
4: ครับ
2: เสร็จแล้วนี่ก็ไปทุกวันเย็นออกเช้าก็กลับมาเราก็เอ๊ะเขาไปทำอะไรยังไม่รู้เลยว่าเขาไปทำเพลงอะไรเขาจะออกอัลบั้มเนี่ย
4: ครับ
2: เขาก็ไปทำผมมาไอ้ฟูฟูอย่างสมัยก่อนโอ้โหคุณแม่นะมองทุกวันเห็นเขาแล้วต้องด่าเขาทุกวันเหมือนกับกุ้ยอะไรอย่างนั้นอ่ะทำไมทำแบบนี้แล้วเขาก็ไม่ตอบนะเขาก็เฉย
1: ผมเคยไปโกนหัวแล้วกลับมาบ้านแม่ผมด่าแรงมากแบบพ่อแม่ไม่ทันตายโกนหัวทำไมอะไรเงี้ยจะทะเลาะกับแม่เรื่องทรงผมมาตั้งแต่แบบช่วงวัยรุ่นนะครับตลอดเวลา
2: เราบอกว่าหน้าตาก็ไม่ได้หล่อจะไปไว้ทรงอะไรก็ไม่รู
1: ้แม่ผมพูดคำนี้มาตั้งแต่เด็กแบบตัดผมทรงอะไรดูหน้ามึงป่ะช่วยดูหน้าตัวเองด้วยแบบแม่พูดอย่างนี้บ่อยมาก
3: หายกังวลเลยไหมคะกับภาพเก่าๆของเขาในวัยเด็กกับภาพที่แม่เห็นเขาออกอัลบั้มมีแฟนเพลง
2: แบบคิดไม่ถึงว่าเขาจะเป็นอย่างนี
3: ้
2: เขาเปลี่ยนได
4: ้อะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราหายเดือด
1: ตอนที่ไปปฏิบัติธรรมครั้งแรกหลังจากบ้านไฟไหม้ครับคือผมเป็นคนมีคำถามเยอะมาตั้งแต่เด็กนะครับตอนเด็กคุณแม่จะให้อ่านหนังสือพระบ่อยพวกหนังสือธรรมะอ่านมันก็ได้ผลประมาณนึงเดี๋ยวก็ไม่ได้มากอะไรเท่าไหร่แต่มันก็จะมีคำถามช่วงวัยรุ่นว่าเกิดมาแล้วก็แก่ตายไปทำงานทุกคนหวังว่าจะทำงานให้รวยแต่งงานมีลูกซื้อบ้านซื้อรถแล้วแก่ตายไปแค่นี้เหรอชีวิตคนเราจนเนี่ยครับ

0: พอบ้านไฟไหม้ก็อยากไปลองปฏิบัติธรรมเพราะว่าคือหนึ่งไปแล้วคิดว่าเออถ้าแม่สบายใจก็คิดว่าเขาสั่งให้ทำอะไรในคอร์สเนี่ยจะลองทำทุกอย่างเลยเราถ้าออกมาแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยจะออกมาบอกทุกคนเลยว่ามึงอย่าไปแบบมันเป็นเรื่องงี่เง่าแบบแต่ถ้าเกิดมันได้ผลเออเราจะสนใจทดลองทำมันต่อก็นั่นแหละครับก็เลยลองไปครับ
1: แต่วันที่จะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มีเรื่องนะคะพี่มิก
2: เรื่องอะไรอีกแล้วฮะ
1: เนี่ยแม่กับลูกเขาก็ทะเลาะกัน
2: ทะเลาะทำไมฮะ
1: ตอนนี้เหมือนจะไปได้ดีนะเท่าที่พี่อุ๋ยเล่าแต่ก็ยังทะเลาะอยู่ยังไงคะคุณแม
3: ่คือเขาไม่ได้จองอ่ะที่ยุวพุทธอ่ะเขาต้องจองใช่ไหมคุณแม่ก็เข้าใจว่าเขานัดเพื่อนเพื่อนชวนเพื่อนไปกันแล้วเขาคงจองเอาไว้แล้วคิดอย่างนั้นก็ไปถึงเอ๊ะทำไมสักพักหนึ่งคนก็เข้าไปกันหมดอ้าวน้องอุ๋ยทำไมน้องอุ๋ยไม่เข้าเข้าอะไรอ่ะไม่ได้จองมาบอกอ้าวแล้วจะมาทำอะไรอ่ะเราก็โมโหเขาแล้วบอกอ้าวแล้วไม่ได้จองจะมาได้ยังไง
0: ผมไปหาข้อมูลมาแล้วคือมันมีคอร์สอ่ะแต่มันผมตัดสินใจแล้วผมก็จะไปเลยครับแล้วผมไม่ได้จองก่อน
1: จองไม่ทันเขาปิดไปแล้ว
0: ใช่ครับแล้วผมก็โทรถามเขาเขาบอกว่าคุณต้องรอคนสละสิทธิ์คุณถึงจะมีสิทธิ์เข้าไป
1: ค่ะ
0: ผมก็ถามว่าคนสละสิทธิ์บ่อยไหมเขาบอกมันก็มีทุกคอร์สนะแต่ว่ามันก็ไม่แน่นอนอ่ะก็แล้วแต่มันก็เขาบอกไม่ได้ว่าโอเคแล้วผมต้องทำไงเขาบอกถ้าอยากมามากคุณก็มารอคนสละสิทธิ์โอ้ได้ผมก็เก็บของเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วก็กลับไปนั่งรอคนสละสิทธิ์นะครับ
1: คอร์สนั้นกี่วันคะพี่อุ๋ย
0: 8วันครับ
3: 7 วัน7
0: 8วัน
1: แปดวัน7คืนไม่น่าเชื่อนะคะจากเด็กหัวร้อนจากเด็กที่ไม่เคยเห็นความรักของแม่ไม่เคยเห็นความรักของคนในครอบครัวมาวันหนึ่งตัดสินใจที่จะไปปฏิบัติธรรมแล้วตัดสินใจแล้วก็ไปเลยไปเสี่ยงดูว่าจะได้ปฏิบัติหรือเปล่าเราไปติดตามเรื่องราวเหล่านี้นะคะผ่านละครเวทีค่ะ
4: สิ่งที่ผมพบจากการปฏิบัติธรรมก็คือกระดุมเม็ดแรกในชีวิตของผมมันกลัดผิด
5: การเอาตนเป็นศูนย์กลางทุกอย่างโคจรรอบตัวเราคิดแต่ว่าทุกคนล้วนทำเพื่อความสุขและผลประโยชน์ของตัวเองไม่เชื่อในความรักและความเมตตา
4: เมื่อพิจารณาด้วยธรรมแล้วจึงพบว่าตัวเราไม่ใช่ศูนย์กลางแต่เรากำลังโคจรไปซึ่งเราจะเอาพลังจากไหนเพื่อโคจรไปถ้าไม่ใช่

0: อุ๊ยป้ากับม้ามารับแล้วลูก
1: กลับบ้านกัน
2: เมื่อกัดกระดุมใหม่ถูกต้องแล้วก็ถึงเวลาที่ความหลงผิดจะต้องลาจากไป
3: มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่มนุษย์เราเกิดมาแต่การเติบโตขึ้นมาเป็นมนุษย์สิที่มันยากถ้าไม่มีความรักหล่อเลี้ยงเรามาคำตอบของคำถามที่ผมถามแม่ไปในวันนั้นมันเกิดขึ้นในใจของผมในทันทีเดี๋ยวก่อน
4: ไปแล้ว
5: เดี๋ยวไอ้นี่ก็รีบหนีตลอดเลย
1: เออชิ่งตลอดเลยรอพ่อด้วย
0: เดี๋ยวนั่งลงเลย
5: พ่อนั่ง
1: ครับ
0: อะไรของแกชอบขัดตอนกินเรื่อย
3: ผมอยากจะบอกว่าขอบคุณมากขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณครับ

0: เฮ้ยโล่งอกนึกว่าจะเปิดประเด็นตีกับแม่อีก
1: กินข้าวครับกินข้าว
0: ข้าวมาได้กินสักทีโอ้ไม่ได้กินมาหลายรอบแล้วเนี่ย
2: ถามป๋าจะกินอะไรถามเลย
3: เป็ดอ่ะ
1: เป็ดครับ
0: จ้า
2: วันนี้ทำดีวันนี้ทำดี
3: ขอบค
1: ุ
3: ณครับ
1: ครับ
0: กินยาก
2: กินมาก็กินสักทีดิ
3: เออนี่ไงกำลังจะกินอยู
1: ่แม่ครับเป็นยังไงบ้างครับกับวันนั้นที่ไปรับอุ๋ยแล้วอุ๋ยเข้ามากราบแม่เลย
4: ก็น้ำตาไหลคือดีใจตื้นตันใจอิ่มเอิบเพราะว่าเขาได้ปฏิบัติธรรมแล้วเขาก็รู้ซึ้งแล้วว่ามันเป็นยังไงตัวเขาเองก็ร้องใหญ่แบบเขาซึ้งมาก
5: คือผมไปยุบพุทธ3วันแรกเนี่ยเดินจงกรมช้าๆเนี่ยผมแบบอยากถีบป้าคนข้างหน้ามากเลยคือแบบผมหงุดหงิดมากอ่ะมันไม่ได้ร้อนแค่ใจมันเห็นอุณหภูมิในร่างกายเลยว่าตัวมันร้อนหัวมันร้อนคือมันหงุดหงิดมากแบบทำไมกูต้องมาทำอะไรอย่างนี้ด้วยมาค่อยๆ ยกหนอย่างหนอมาทำอะไรช้าๆคือมันฝืนธรรมชาติมนุษย์ทุกอย่างแต่พออย่างนั้นมันยิ่งเห็นแบบมันยิ่งเห็นความร้อนในตัวเราครับแล้วพอมันผ่านไปหลายวันเข้าหลายวันเข้าเขาบอกว่าเช้าวันที่4จะปรับตัวได้จะดีขึ้นตื่นมาเช้าวันที่4ผมเป็นเหมือนเดิมเลยครับผมไม่รู้สึกว่าแบบมันดีขึ้นเลยอ่ะแล้วพอหลังทานข้าวเช้าเสร็จเขาก็มีมาบรรยายเรื่องบุญคุณพ่อแม่แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันผ่าน3วันที่เราไม่ได้พูดเลยแล้วเราก็พยายามอยู่กับความรู้สึกตัวตลอดเวลาพยายามอยู่กับความรู้สึกตัวทุกอิริยาบถตลอดเวลาต่อเนื่องหลายๆวันมันกลายเป็นว่ามันน้ำมันใสขึ้นเรื่อยๆเพราะตะกอนความคิดมันไม่ขุ่นนะครับแล้วมันก็เลยเห็นพอถึงวันที่4ที่เขาพูดเรื่องพ่อแม่มันเห็นชัดกว่าเวลาปกติเยอะมากเวลาปกติคือเวลาไปโรงเรียนแล้ววันพ่อวันแม่เขาพูดเรื่องบุญคุณพ่อแม่แล้วก็ซึ้งอยู่แป๊บนึงอ่ะแล้วมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่อันนั้นมันเป็นเหมือนแบบอาจจะเพราะผมผ่านช่วงวิกฤตในครอบครัวมาพร้อมกันด้วยมาไม่นานบ้านไฟไหม้อะไรเงี้ยแล้วมันก็มีคำถามที่สะสมมาเยอะมากด้วยเกี่ยวกับชีวิตแล้วครั้งนั้นไปมันเหมือนกับมันไม่ได้ไปปฏิบัติอย่างเดียวเขาก็พยายามอธิบายว่าจริงๆแล้วศาสนาพุทธสอนอะไรค่อยๆได้คำตอบไปทีละอย่างทีละอย่างแล้วก็มันมาโดนกับเราเรื่องพ่อแม่ด้วยเพราะเราทำไม่ดีกับเขามาเยอะมากพอวันนั้นมันก็เลยเห็นชัดมากเข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นมากเหมือนว่าผมบอกว่ากัดกระดุมเม็ดแรกผิดคือทัศนคติอะครับการมองผิดมันก็คิดผิดคิดผิดก็ตามมาด้วยพูดผิดมันก็ทำผิดเลือกใช้ชีวิตผิดมันผิดไปหมดเพราะว่ากัดกระดุมเม็ดแรกผิดอย่างที่เคยคิดว่าแบบไม่ได้ขอให้เกิดมานี่มาทำให้ผมเกิดมาเองก็รับผิดชอบผมดิแล้วจะทำให้ผมเกิดมาแล้วจะมาบังคับให้ผมทำนั่นทำนี่อยู่ในกรอบทำไมอ่ะก็ในเมื่อทำให้ผมเกิดมาแล้วจะมาบังคับอะไรอีกนักหนาอะไรเงี้ยแต่พอมันกัดกระดุมใหม่มองว่าเฮ้ยการได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยมันมีค่ามากมากมันมีค่ามากจริงๆมันก็เลยกลายเป็นพลิกมุมมองใหม่ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องแย่นะที่การที่มาเกิดเป็นคนเนี่ยแล้วมาพูดกับเขาว่าช่วยไม่ได้ทำให้เราเกิดมาเองไม่ได้อยากมาเกิดซะหน่อยตอนนี้ก็กลับกลายเป็นว่าไม่ได้อยากมาเกิดซะหน่อยเป็นโหขอบคุณมากที่ทำให้เกิดมา
3: ค่ะ
5: ขอบคุณมากจริงๆที่แบบพาผมมาเจอเรื่องแบบนี้ครับทุกคนจะเรียกว่าศาสนาพุทธหรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ผมมองว่ามันคือกฎของธรรมชาติอ่ะคือถ้าคุณอยากทุกข์น้อยลงคุณก็แค่อย่าฝืนกฎนี้เข้าใจกฎนี
3: ้ก่อนหน้านี้พี่อุ๋ยก็ไม่เคยกราบเท้าคุณแม
5: ่ที่โรงเรียนให้กราบแบบเป็นเรื่องปกติแต่นั้นมันกราบแบบไม่ได้กราบด้วยกิริยาท่าทางครับมันกราบจากใจจริงๆแบบ
3: ตอนที่หน้าผากสัมผัสกับ
5: เท้า
3: ของแม่เป็นยังไงบ้างคร
5: ับ ก็รู้สึกขอบคุณจริงๆครับที่ทำให้เราได้เกิดมา

0: แล้วแม่ล่ะครับแม่สัมผัสได้ไหมว่า
1: อุ๋ยเขาขอบคุณจริงๆที่แม่ให้กำเนิดเข้ามาแล้วเขาได้รู้ละว่าเขากลัดกระดุมผิดอย่างที่เขาบอกเพียงแค่ mindset มันผิดตั้งแต่แรกทุกอย่างมันก็ผิดไปหมดเป็นโดมิโนแม่รู้สึกถึงจุดนั้นไหมครับ

0: ความคิดเดิมที่บอกว่ากลับกระดูกเม็ดแรกผิดก็คือแม่ทำให้เกิดมายังไงแม่ก็ต้องรับผิดชอบใช่ไหมคะแม่ตั้งใจเลยใช่ไหมคะที่จะมีลูกชายคนนี
1: ้ค่ะเพราะว่ามีผู้หญิงสองคนแล้ว
0: ค่ะ
1: มีลูกชายคนอีกคนหนึ่งก็กะจะทำหมันไปเลย
0: รอเขาใช่ไหมคะ
1: ค่ะเคยพี่มีแรกๆก่อนพี่สาวเขาสองคนมีแท้งไปสองคน
0: ค่ะ
2: คือแสดงว่าจากที่อุ๋ยคิดว่าแม่ไม่รักตอนเด็ก
0: อ
2: ุ๋ยมารู้ตอนไหนว่าจริงๆแล้วคือแม่เขารอเราเลยล่ะพอมีผู้ชายปุ๊บทำหมันเลย
3: ก็จริงๆก็มีคนญาติพี่น้องอะไรเงี้ยครับผู้ใหญ่ที่เลี้ยงเขาก็พูดตลอดว่าแบบเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กแบบมีแต่คุณแม่คุณพ่ออยากได้อะไรเงี้ยเขารอมานานแล้วอะไรเงี้ยเขาก็พูดครับแต่เราก็ได้ยินเราก็ไม่ได้รู้เฉยๆไม่รู้สึกว่าแบบมันมีค่าอะไรอะไรเงี้ยครับยังไม่เข้าใจอ่ะครับ
2: และหลังจากปฏิบัติธรรมเราเลยเห็นละ
3: ใช่ครับก็จริงๆมันก็พอเห็นมาบ้างอยู่เรื่อยๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนคนที่อยู่กับมันมาตลอดก็ไม่เห็นค่าครับแต่วันนั้นมันเห็นค่าขึ้นมาโดยที่ยังไม่ได้รอเสียมันไปอ่ะก็เห็นค่าแล้วครับ
2: ครับ
0: วันนี้ดวงตาของเราเห็นความรักจากแม่มากขนาดไหนคะ
3: โอ้โหมากมากครับเห็นมาก็เห็นมาตั้งแต่อย่างที่บอกเห็นมาตั้งนานแล้วแหละครับแต่ว่าวันที่ชัดมากๆก็วันนั้นแหละครับที่ทำให้เรายิบได้นะครับก็คือวันที่ไปปฏิบัติธรรมแล้วออกมาแล้วก็เข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นเข้าใจว่าแบบการได้เกิดมาเป็นคนมันมีค่ามากแค่ไหนแล้วกว่าที่เขาจะต่อสู้กับเรามาที่เราแบบร้ายมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแบบเขาต้องอดทนแค่ไหนอะไรเงี้ยก็เห็นมากมากครับ
2: แล้วแม่ล่ะครับแม่จากลูกชายที่แสนเกเรที่แม้กระทั่งปัดมือเราเวลาเราชี้เถียงทุกอย่างที่เราดุหรือเพียงแค่เปิดประเด็นคุยกับเขาม าเห็นเขาตอนนี้แล้วแม่รู้สึกยังไงครับ
1: ก็ภูมิใจอ่ะภูมิใจที่เขาคิดได้เขากลับตัวเขาเองได้ก็บอกแล้วธรรมะที่ทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนตัวเขาได
0: ้มาถึงวันนี้ดูทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ทำให้คุณแม่ปิติแล้วก็ชื่นใจนะคะพี่อุ๋ยมีอะไรลึกๆที่ยังไม่เคยคุยไม่เคยบอกคุณแม่บ้างไหมคะ
3: ผมอาจจะพูดยากเพราะว่าแม่อดทนกับผมมามากแล้วเขาก็ดีกับผมมาตลอดคือผมได้รับแต่สิ่งดีๆจากเขาอะครับผมก็เลยโอ้โหมันไม่รู้จะพูดว่าอะไรเลยอ่ะมันไม่แปลกอะที่ผมจะเห็นค่าคือผมเข้าใจนะบางคนที่โดนพ่อแม่ abuse โดนทำร้ายหรือพ่อแม่ทอดทิ้งอะไรเงี้ยถ้าเขาจะมองโลกมันแย่มันก็พอเข้าใจได้แต่อย่างขนาดคนอย่างผมที่แบบโอ้โหได้รับขนาดเนี้ยถ้าใจยังไม่เห็นค่าอีกมันก็แบบก็แย่แล้วครับ
0: ยังมีอะไรที่อยากจะทำให้คุณแม่อีกบ้างไหมคะ
3: ก็ถ้าจะทำให้คุณแม่ผมก็จะพยายามควบคุมสติอารมณ์เวลาแบบมีอารมณ์คุยกับคุณแม่เนี่ยครับบางทีชอบเถียงกันเนี่ยครับแล้วผมก็จะเผลอขึ้นเสียงพูดไม่ดีกับแม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ก่อนจะเป็นเยอะกว่านี้เยอะอย่างที่บอกทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่ารู้ตัวเร็วขึ้นพยายามรู้ตัวให้เร็วแต่พอเรียนรู้เรื่องมรณานุสติเรื่องความตายเนี่ยผมก็กลัวมากที่จะมีความรู้สึกผิดติดค้างกันอยู่ในใจโดยที่เราไม่รู้ว่าจะตายจากกันวันไหนครับก็เคลียร์ได้ก็จะรีบเคลียร์ขอโทษได้ก็จะรีบเข้าไปขอโทษเขาเข้าไปกราบเข้าไปกอดเขา
2: โอ้น่ารักมากตลอดเวลาที่อุ๋ยพูดเมื่อกี้แม่ก็อมยิ้มด้วยความปิติจริงๆอย่างที่คำที่พี่หมวยใช้เนาะมันเสมือนกับว่าสิ่งที่ได้เหน็ดเหนื่อยได้อดทนได้เดินมาด้วยกันจนถึงจุดๆนี้มันเนี่ยดูหน้าแม่คือเป็นคุณแม่ที่มีความสุขมากแล้วอะทุกวันนี้เนา
0: ะแม่ล่ะคะอยากจะบอกอะไรกับลูกชายคนนี้บ้างคะ

0: ือก็เขาทุกวันนี้เขาก็เป็นคนดีอยู่แล้วใช่ไหมเราก็คิดว่าเออเขาก็โตแบบอยู่แบบอยู่คนเดียวที่คอนโดของเขาเราก็ห่วงเขาอ่
1: ะ
0: เขามีแต่บอกคุณแม่ว่าไม่ต้องห่วงเขาน้องอุ๋ยเขาทำตัวเขาได้เขาคิดของเขาเองได้เขารักพ่อรักแม่แล้วเขาก็กตัญญูอ่ะเรื่องกตัญญูเนี่ยเขาทำได้ดีมาก
2: ครับ
0: ก็ภูมิใจในตัวเขาอย่างเงี้ยมีอยู่แค่นี้

0: ารักกัน
1: ถามพี่ก้อยถามพี่ปามบ้างนะคะฟังเรื่องราวของพี่อุ๋ยกับคุณแม่มาทั้งรายการวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
2: อยากเป็นกำลังใจให้แม่ลูกทุกคนเลยที่เป็นแม่ที่มีลูกชายอย่างเงี้ยค่ะมันยากอันที่หนึ่งแล้วที่เราคุยกันคนละเพศแล้วมีลูกดื้ออย่างเงี้ยแล้วก็มีลูกดื้อเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะในความที่มีลูกดื้อเรารู้ว่าลูกเราอ่ะมีความสามารถและเป็นคนดีและเขาไม่ได้ตั้งใจจะดื้อกับเราหรอกแต่มันยังคุยกันไม่เจอเวลาที่มาลงเอยกันอ่ะเราอยากให้แบบอดทนเนาะอดทนอดกลั้นเยอะๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยว่าความรักอ่ะจะดึงเรามารักกันแล้วอยู่ด้วยกัน
1: พี่ปามล่ะคะ
3: ผมมีความรู้สึกว่าคือความดื้อของเด็กแสบๆทุกคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แยบยลมากเลยนะฮะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่อยากรู้เองหรือว่าเขาไม่อยากรู้สึกเองเนี่ยไม่ว่าใครจะพยายามทำอะไรเขาฟังเขาจะปัดทิ้งเขาจะปัดทิ้งไปแทบจะทั้งหมดเลยซ้ำอย่างพี่อุ๋ยโชคดีตรงที่ว่าคือจริงๆมีคนพยายามพร่ำบอกพี่อุ๋ยในเรื่องที่มันเป็นทางบวกมาเยอะแล้วแต่ว่าพี่อุ๋ยก็เหมือนปัดทิ้งไปเหมือนกันจนกระทั่งไปปฏิบัติธรรมเมื่อสักครู่คืออ้อมกอดที่ทั้งสองคนมีให้กันผมว่าตอบโจทย์ทุกอย่างของวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วน่ารักมาก
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่อุ๋ยคุณแม่กับเรื่องราวที่มีคุณค่าแล้วก็จะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กับคุณแม่ท่านอื่นๆด้วยอาจจะมีปัญหากับลูกชายหัวร้อนอยู่ตอนนี้นะคะในที่สุดแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราสามารถได้ลูกชายคนใหม่กลับมาได้เหมือนที่คุณแม่ได้มานะคะขอบคุณพี่อุ๋ยขอบคุณคุณแม่ค่ะ
4: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณพี่ก้อยที่ตามด้วยค่ะ
4: ค่ะ
1: และทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกัน Feel Good ประจำสัปดาห์นี้นะคะกลับมาเจอกันใหม่วันเสาร์หน้า 1:05 น.ทาง ALTV หมายเลข 4วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

เพื่ออาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้กับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเก่าเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่ขี้นกก็ได้สร้างความสกปรกและทรงกินเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแฮมบอปอไล่จากนกพิราบอาจเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคได้เจ้าบ้านเปิ่นก็เลยไปยื่นหนังสือร้องเรียนตีสำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ก็เลยมีคำสั่งให้นางนกแก้วเนี่ยหยุดการฮื้ออาหารนกพิราบแล้วก็ฮื้อทำความสะอาดเก็บกวาดขี้นกมาฮื้อมีเศษอาหารตกข้างบนปื้นดิ่มรั่วแล้วก็ฝาผนังรอบรั่วต่างๆแก้วหันว่าคำสั่งดังกล่าวมันบ่ถูกต้องพอเปิ่นฮื้ออาหารในบ้านของเปิ่นบ่น่าจะเป็นอีหยังการออกคำสั่งของผอ.เขตเป็นการออกคำสั่ง

โดยปราศจากอำนาจพ่อผอ.เคเนี่ยมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนต่ออันเปิ่นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีพ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและก็มีคือหื้อนกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคือจำนวนมากในขณะตีนกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายแถมบ่อปอขี้นกก็ได้ทรงกินอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติกรรมดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ฟ้องคดีอีกทั้งผู้ในการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือเฮือระงับเหตุได้บ่ว่าจะเป็นการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการตีผู้ในการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติการเฮืออาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญก็เป็นคำสั่งที่ชอบแล้วศาลเปิ่นพิพากษายก

0: วันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะ
1: คะไม่รู้มันจะสร้างทำไมมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้าท่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้มีกันแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วที่สุด
2: ในเวลาคนก็จะเอาเรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วคมจะใช้ได้ยังไงใช่ไหม
3: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2547เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียื่นเรื่องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการรุกล้ำเข้ามาของโครงการสะพานทางเดินเท้าซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบางใหญ่จะลบเลือนออกไปจากความทรงจำของคนในชุมชน

ฉันจันทนาอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบำบัดแล้วก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะค่ะแล้วก็ตอนที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็พอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ไร่กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีโปรเจกต์เลยค่ะโปรเจกต์อันนึงที่เราคิดก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลไม้นั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะคะเราก็จะสร้างทำไมอ่ะในเมื่อหน้าบ้านมันก็มีถนนแล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันคงคือเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะคะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปพอหายไปสักพักนึงปรากฏสร้างมาจากไหนก็ไม่รู้คือสร้างมาทุบต่อกันนั่นเลยเราก็สร้างได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่ได้อนุญาตให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลปกครองแล้วก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีนะคะเราแพ้ด้วยนะคะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมคลองบ้านริมคลองก็ไม่มีทางออกจะได้ใช้ตรงนี้เป็นที่สัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ย

การตัดสินในครั้งแรกนั้นทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้างสะพานต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องชุมชนคลองบางใหญ่แต่ความหวังของคุณจันทนายังไม่สิ้นสุดเมื่อหนทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมยังคงมีจากการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

0: หลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นน่ะก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะสร้างหน้าบ้านเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดบนนั้นด้วยซึ่งดิฉันก็ยินดีนะคะที่จะขึ้นไปพูดแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็เลยบอกกับประชาชนตรงนั้นนะคะว่ามันยังไม่สิ้นสุดขบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดซะก่อนแล้วก็ถ้าศาลตัดสินยังไงเนี่ยดิฉันจะทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราก็ขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดอีกนะคะแล้วก็พอหลังจากนี้เราก็เลยทำงานหนักค่ะที่ทำงานหนักก็พยายามที่จะหาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลย
1: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
2: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
3: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอ่ะ
4: เพราะความหวังทั้งหมดของคนที่ประสบปัญหาถูกรวบรวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับ

หลังจากตัดสินไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนคดีเดิมอันนี้นะคะก็ให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้องเชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปอบจ.ก็ไม่ได้ไปเพราะไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่านนะคะเขาก็อ่านคำพิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะบอกว่าไม่เห็นประโยชน์ของการสร้างสะพานนี้แล้วก็เลยบังคับให้มีการรื้อถอนภายใน45วันอย่างเงี้ยเขาก็รื้อถอนแต่ตรงเฉพาะหน้าบ้านดิฉันไปนะคะแต่ตรงที่สร้างมาแล้วก็ยังไม่ได้รื้อถอนและณปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่ก็ยังก็ไม่เห็นว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่

มีความสุขนะคะมีความสุขที่ว่าเออเนาะเราคือเราไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยแท้เลยค่ะแล้วก็มันรู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีว่าเออความยุติธรรมนี้เราถูกเอาเปรียบจริงๆอะค่ะศาลปกครองเป็นที่พึ่งให้เราได้ค่ะ

0: รู้สึกไม่ดีแบบว่าทุกคนจะมาลุมมองเราเหมือนเราเป็นตัวตลกตัวนึงอะค่ะ
1: ทำไมเขาต้องดูถูกเราทำไมเขาต้องย่ำยีเราว่าเราเป็นอย่างนี้คือเราเป็นอย่างนี้เราก็มีหัวใจ
2: คุณดูคนที่ภายนอกหรอคุณดูภายในเขาหรือยังอยากให้มีความเท่าเทียมกันเกิดขึ้นนะคะ
3: ไม่ว่าจะเป็นกระเทยเกย์ทอมดี้หรือว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยหรือว่าในโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องการที่จะเท่าเทียมกับคนอื่นแค่นั้นเองค่ะ
4: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: การดำรงชีวิตด้วยการถูกผู้คนรอบข้างเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นคนวิกลจริตหรือสติไม่สมประกอบแลดูคงจะไม่ค่อยน่าอภิรมย์สักเท่าไหร่นักซึ่งก็คงไม่แตกต่างอะไรกับผู้ฟ้องคดีนี้ที่เรื่องเกิดขึ้นในวันคัดเลือกทหารกองเกินในปีพุทธศักราช2548ณศาลาประชาคมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี
1: สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะชื่อสามารถมีเจริญนะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อหวานนะคะอายุ29นะคะตอนนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงแรมค่ะเป็นเหมือนกับTourist Information อย่างหนึ่งนะคะก็วันที่ไปเกณฑ์นะคะก็คงจะไปถึงวันสัก 7-8 โมงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอคุยกับเพื่อนนู่นนี่นั่นที่ไม่ได้เจอกันมา10กว่าปีอะไรเงี้ยพอไปเจอกันปุ๊บลืมเลยว่าเอามาเกณฑ์ทหารอะไรเงี้ยพอมาถึงตอนเรียกรวมคนนะคะเราถูกแยกตัวออกไปในวันที่เกณฑ์นะคะคุณหมอพอเห็นจากรูปลักษณ์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยไปเข้าแถวแล้วก็ต้องกางแขนหรือไม่ก็วัดหน้าอกวัดส่วนสูงคือไม่ต้องเลยเราถูกแยกตัวตั้งแต่พอรวมคนแล้วคุณหมอก็จะถามว่าคุณได้ทานยาคุมอยู่หรือเปล่าทานฮอร์โมนตัวไหนอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกอ๋อหนูทานตัวนี้ไว้นะคะแล้วก็ทานคู่กันไปอะไรเงี้ยค่ะคือคุณหมออาจจะพิจารณาจากบุคลิกภายนอกแล้วก็การที่เราเทคยาซึ่งไม่สามารถจะกลับมาเป็นผู้ชายหรือว่ามารับใช้ชาติได้อย่างเหมือนกับปกติได้ก็เลยเป็นประเภทที่4พอได้ใบสายดาว43ใช่ไหมคะมันรู้สึกเฮ้ยเร็วจังเลยแล้วก็ดีใจที่จะได้กลับบ้านแล้วนะพอให้เพื่อนดูทันแหละมันก็ล้อกันใหญ่เลยเนี่ยโรคจิตถาวรนะโรคจิตถาวรใจหนึ่งก็คือขำๆด้วยอะไรใจหนึ่งคืออ้าวโรคจิตเหรอเนี่ยแซดลึกๆไงแล้วก็ด้วยความที่ว่าต้องรีบกลับกรุงเทพเพราะว่าเราไปเกณฑ์ที่ลพบุรีใช่ปะแล้วต้องมีงานต่อเลยพอไม่ได้สนใจนะตรงนั้นคือกลับกรุงเทพเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเก็บไว้แล้วก็ไม่ได้ออกมาดูอีกเลย
0: เพราะด้วยกฎระเบียบหน้าที่ทำให้เอกสารสด .43 แผ่นนั้นกลายเป็นปมที่รัดเกลียวแน่นอยู่ในก้นเบื้องจิตใจของเธออยู่นานแสนนานคงจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับข้อบัญญัติต่างๆให้สอดคล้องกับความเป็นไปในยุคปัจจุบันเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมในคุณค่าของความเป็นมนุษย
1: ์ก็หลังจากที่ได้รับใบสด.43แล้วก็ต้องเริ่มกระบวนการสมัครงานใช่ไหมคะพอต้องถือใบนี้ไปปุ๊บเนี่ยแล้วรู้เลยว่าเอ้ยพอไปกลางปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่านี่เป็นโรคจิตถาวรเหรอบอกไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สาวเพศ2อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอสมัครงานหลายที่เขาเริ่มไม่รับเราเริ่มรีเจ็คเราเพราะว่าเป็นโรคจิตถาวรอะไรเงี้ยค่ะ

ก็หลังจากที่ตะเวนสมัครงานหลายที่แล้วก็ท้อใจแล้วก็แบบไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะเราก็เลยแบบมีเพื่อนแนะนำมาว่าพี่ลองโทรไปที่สายสบายใจของพวกองค์กรเกย์สิเผื่อเขาจะช่วยแกได้นะอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มหาเบอร์ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เริ่มเซิร์ชแล้วก็เริ่มโทรไปคุยพี่คะเนี่ยวันเกณฑ์ทหารนะคะแล้วก็หนูได้รับผลกระทบแบบนี้นะคะพี่มีวิธีช่วยหนูไหมอะไรเงี้ย

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก่อตั้งมาประมาณ 11-12 ปีแล้วนะฮะนะซึ่งเราก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิของคนรักเพศเดียวกันนะฮะ

เราก็ได้พาน้องน้ำหวานเนี่ยไปร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยเรียกเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองมาไม่ว่าจะเป็นศาสดีกระทรวงกลาโหมทหารเนี่ยมาชี้แจงว่าเหตุการณ์เหตุไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็มีการไก่เกลี่ยกันถึงได้ให้ผลลัพธ์ออกมาว่าทหารเนี่ยได้ตอบออกมาโดยชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องการหรอกแต่ที่ไม่รู้จะหาทางออกยังไงไอ้1 2 3 4อ่ะมันก็มีแค่ข้อเนี้ยมันเป็นข้อที่น่าจะใช้ได้ดีที่สุดแต่ไอ้การใช้ดีที่สุดมันก็กระทบต่อเสถียรภาพของความเป็นคนถูกต้องมั้ยสุดท้ายเราก็ต้องทําหน้าที่เราต่อด้วยการประชุมความคิดเห็นก็ต้องฟ้องกับศาลปกครองเพื่อให้ทางศาลปกครองหรือที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยตรงเนี่ยร่วมเข้ามารับผิดชอบว่าคำเนี้ยมันเหมาะไหมถ้าไม่เหมาะจะยกเลิก

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนกฎหมายบางอย่างที่อาจจะมีช่องโหว่หรือไม่เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็ควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบังคับใช้

วันพิพากษาใช่ไหมทนายก็จะสืบคดีตั้งแต่ตอนที่เริ่มฟ้องร้องว่ากระทรวงมหาดไทยศาสดีจังหวัดแล้วก็แพทย์ที่ระบุในวันกินอาหารเนี่ยระบุในโรคในคำว่าโรคจิตถาวรเนี่ยเป็นการริดรอนสิทธิ์เขาหรือเปล่าซึ่งคำพิพากษาระบุว่าริดรอนสิทธิ์ทำให้เขาเปรียบเสมือนบุคคลไร้ความสามารถแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกการตีตราจากสังคมจึงได้รับการเปลี่ยนโดยใช้คำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดใบเอกสารต่างๆที่ระบุเกี่ยวกับการทหารทุกคำทุกอย่างต้องถูกเปลี่ยนหมดไม่ใช่เพราะแค่ร.43อย่างเดียว

หลังจากที่เราเปลี่ยนจากคำจากโรคจิตถาวรมาเป็นเพศสภาพเป็นตรงกับเพศกำเนิดแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องของสภาพจิตใจเอ้ยดีขึ้นแล้วเอ้ยรู้สึกนะมีแรงรู้สึกว่าศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลปกครองของประชาชนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศชายเพศหญิงหรือว่าการเป็นสาวเพศสองณตรงนี้เรารู้สึกว่าศาลก็คือศาลที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เป้าหมายสูงสุดในการทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะก็คือการที่ได้เห็นชุมชนมีความสุขพอเราเห็นชุมชนมีความสุขเราก็จะมีความสุขด้วยที่ได้เห็นชุมชนมีรอยยิ้มแล้วก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ

อนนี้นะคะลงพื้นที่มาพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยค่ะโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนชุมชนเนี่ยจะเป็นคนร่วมคิดร่วมทำร่วมวางแผนร่วมรับผิดชอบแล้วก็ร่วมรับผลประโยชน์เราจะมาสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเขาก็จะสามารถตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในชุมชนได้จากตอนแรกที่คนในชุมชนเนี่ยไม่ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวสุดท้ายแล้วชุมชนก็ได้รับผลประโยชน์จากสิ่งที่เขาทำทั้งหมดเนี่ยค่ะความรู้ที่ได้รับจากการเรียนคณะศิลปศาสตร์นะคะหลักๆที่ใช้เยอะมาก

0: ก็คือเรื่องของศิลปะในการใช้ภาษาค่ะหลายๆคนก็จะบอกว่าเรียนศิลปศาสตร์จบไปจะทำอะไรมันไม่มีศาสตร์เฉพาะตัวแต่ว่าในส่วนตัวของหนูค่ะก็มองว่าทุกอย่างที่มันขับเคลื่อนโลกใบนี้ค่ะมีศาสตร์แล้วก็อย่าขาดศิลป์นะคะเพราะว่าศิลปศาสตร์สอนให้เราเนี่ยรู้จักศิลปะการใช้ภาษาต่างๆทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นให้เราเป็นคนรู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะสิ่งต่างๆแล้วก็นำมาปรับใช้กับการใช้ชีวิตหรือการทำงานทำให้เราเนี่ยมองโลกในมุมที่มันกว้างขึ้นพอเรามองโลกกว้างขึ้นก็ทำให้เราเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นมากขึ้นแล้วก็เกิดการแบ่งปันมากขึ้นค่ะ
1: ศาสตร์ทางด้านศิลปศาสตร์นะครับมันจะประกอบด้วย3ส่วนก็คือมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์แต่ตัวหลักก็จะเป็นทางด้านมนุษยศาสตร์แล้วก็สังคมศาสตร์ในปี1ปี2เนี่ยเราก็จะเน้นให้เรียนรู้ทุกอย่างที่เป็นแบบสหวิทยาการแล้วก็เป็นบูรณาการมนุษยศาสตร์ก็จะมีภาษาอยู่ในนั้นพูดง่ายๆก็เราก็เป็นคณะหลักที่สอน General Education นะครับก็คือสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้กับบัณฑิตเราต้องปูในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมด้วยแล้วก็เรื่องของความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ปรัชญาการเมืองจิตวิทยา
0: ส่วนใหญ่เลยชุมชนจะมีความหลากหลายมีความละเอียดอ่อนในบางเรื่องค่ะบางทีเนี่ยเราไม่สามารถจะพูดโดยตรงได้เราก็ต้องหาคำพูดอ้อมๆหรือว่าอวัจนภาษามาใช้กับชุมชนรวมถึงการเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลายและแตกต่างค่ะ
2: 1บาทคำต่อของ1อย่างนะคะที่เราเนี่ยคิดว่าเป็นของดีของเด่นในชุมชนบ้านเรานะคะอยากให้ช่วยเขียนมา1บาทคำต่อ1อย่าง
0: การเรียนศิลปศาสตร์เนี่ยค่ะสอนให้เราเนี่ยรู้ในเรื่องวัฒนธรรมที่หลากหลายพอเราลงชุมชนมาเราก็สามารถที่จะเข้าใจเข้าถึงชุมชนได้มากขึ้น
1: ศิลปศาสตร์เนี่ยสำคัญมากนะครับมันเป็นเรื่องของการแอพพลายความรู้เข้ากับการดำเนินชีวิตประจำวันมันเป็นการสอนให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้คือเป็นวิชาที่ฝึกให้เราไปใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์อ่ะเพราะเราต้องอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับเราขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้
0: ตอนนี้นะคะก็คือเป็นคนทั้งประสานส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนค่ะประสานภาคีต่างๆใครเก่งด้านไหนมาช่วยชุมชนด้านนี้ได้นะการส่งเสริมก็คือมาชวนคิดชวนคุยมาค้นหาของดีของเด่นซึ่งจริงๆมันเป็นองค์ความรู้ที่เขามีอยู่แล้วแต่เขาไม่เคยมีคนมาช่วยนำกระบวนการมาช่วยคิดมาชวนคุยอย่างเงี้ยค่ะว่าเขาควรจะค้นของดีอัตลักษณ์ของชุมชนออกมาได้อย่างไรตรงนี้ก็เป็นหน้าที่หลักของเราที่จะลงมาสะกิดความคิดของเขาค่ะหลายๆชุมชนเนี่ยสามารถยกระดับตัวเองขึ้นมาสู่การตลาดได้แล้วนั่นหมายความว่าฐานรากของเขานะคะมันมีความมั่นคงแล้วสิ่งที่ได้ทางตรงเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของรายได้อยู่แต่ทางอ้อมเนี่ยก็คือในเรื่องของความสามัคคีของชุมชนรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่มันได้รับการฟื้นฟูหรือพัฒนาจากกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกศาสตร์มันมีความสำคัญไม่แพ้กันทุกอย่างมันคือฟันเฟืองที่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันภูมิใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำศาสตร์ของศิลปศาสตร์เนี่ยค่ะมาสร้างคุณูปการให้กับประเทศสิ่งที่มันจะทำให้ชีวิตเรามีคุณค่าหรือการงานของเรามันจะมีคุณค่ามากขึ้นก็คือการที่ได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นเหมือนกับที่พระบิดาเคยบอกไว้นะคะว่าให้ยึดถือประโยชน์สุขของผู้อื่นเป็นที่ตั้งมากกว่าประโยชน์สุขของตัวเองนะคะอยากให้น้องๆเนี่ยทำในสิ่งที่รักแล้วก็รักในสิ่งที่ทำค่ะแล้วมันจะวิเศษไปมากกว่านั้นก็คือถ้าทุกคนเนี่ยได้ทำในสิ่งที่รักแล้วสิ่งที่รักเนี่ยสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นด้วย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ในช่วงฤดูร้อนมักเกิดพายุฤดูร้อนโดยมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักและลมกระโชกแรงก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเพื่อรับมือพายุฤดูร้อนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะประชาชนตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้ปลอดภัยตัดแต่งกิ่งไม้และโค่นต้นไม้ที่เสี่ยงต่อการล้มเมื่อเกิดพายุฤดูร้อนควรหลบในอาคารหรือบ้านเรือนไม่หลบใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงเพื่อป้องกันการล้มทับหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในที่โล่งแจ้งไม่อยู่ใกล้วัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าเพื่อป้องกันฟ้าผ่าไม่เข้าใกล้บริเวณที่มีสายไฟฟ้าขาดหรือเสาไฟฟ้าล้มเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดการเรียนรู้วิธีรับมือและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเมื่อเกิดภัยจะช่วยให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784

Ha ha ha.

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางมาที่ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเพื่อเดินทางต่อไปที่บ้านตาพี่โจนะครับบ้านตาพี่โจหมู่บ้านโบราณที่ยังมีวิถีความเชื่อของลูกผู้ชายเกี่ยวกับการสักขาลายโบราณที่ใกล้สูญหาย
1: คนเรามันทนความเจ็บแต่ละคนไม่เหมือนบางคนก็ทนเจ็บได้บางคนก็อาจจะมีท่าบิดไปบิดมาอาจจะร้องก็เป็นเรื่องธรรมดา
0: คนนี้คือบอล นะครับเจ้าหน้าที่อบต.แม่ต้านและนันชายหนุ่มจากหมู่บ้านตะพี่โจเรานัด2คนนี้ไว้ที่ที่ทำการอบต.แม่ต้านนะครับ
2: หนทางที่เราจะไปกันนี่เป็นถนนลูกรังนะครับก็มีคอนกรีตบ้างแต่ว่าเป็นสัดส่วนน้อยครับตอนนี้เราต้องไปซื้ออาหารเพื่อที่เอาขึ้นไปข้างบนครับ
3: นี่จะถึงยังครับ
2: ถึงแล้วครับร้านป้าซุ่มอยู่ข้างหน้านี้ครับเวลามาตรงนี้ก็ซื้อของสดครับเนื้อหมูไก่อะไรแบบนี้ขึ้นไปครับ
4: 970 บาทครับร้านนี้เราก็ได้ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปร้านน
2: ึ
4: งคร
2: ับ น้ำแข็งก้อนนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องเอาไปแช่เนื้อหมูของเรานะครับก้อนละ10 บาทครับ
5: เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางขึ้นตะพี่โจเลยครับ
0: ถ้าเรามองมุมสูงผ่านโดรนจะเห็นว่าเส้นทางไปหมู่บ้านนั้นช่วงนี้มีความแห้งแล้งนะครับเพราะว่าเป็นช่วงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตนั่นเอง
2: เนี่ยครับที่เห็นกระสอบขาวๆนั่นเป็นกระสอบมันสะปะหลังนะครับที่เขาขุดออกมาแล้วเพื่อที่จะเอาไปขายในโรงงาน
6: คอนกรีตตันนะคะ
7: 2ตันครับอันนี้ประมาณ60 กว่าถุงเต็มที่ประมาณ2ตา5 2ตา6เนี่ยร้านนี้โลละ3บาท30 5กระตัง
8: ตอนนั้นที่ผมมาทำงานใหม่ผมใช้มอไซค์ขึ้นมากันครับมันเป็นหลุมแล้วก็เป็นโคลนครับเดินทางมันเวลาขี่ปุ๊บมันก็จะล้มครับ
2: สุดยอดนะครับทางตอนนี้ถึงหมู่บ้านตาพี่โจแล้วครับตอนนี้ก็เข้าไปในหมู่บ้านแล้วนะครับนี่ก็เป็นหมู่บ้านบ้านเป็นบ้านเรือนของตาพี่โจครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับไม่ค่อยใหญ่มาก
0: เรามาถึงก็เห็นเลยนะครับว่ามีคนที่สักขา
8: ถ้าเกิดเรามาในหมู่บ้านของชนเผ่าปกยอครับอย่างเช่นลุงเราก็จะเห็นรอยสักตรงหัวเข่าของลุง
9: ฮะนักกีฬาน
8: ี่พี่
9: อ
8: ๋
9: อนี
8: ่ถามว่าบอลจะนอนที่นี่ไหมนอนบ้านน้องนันไหมแล้วก็สมมุติพี่จะนอนที่โรงเรียนครับผม
0: บอลนอนพักที่บ้านของนันนะครับส่วนทีมงานของเรานอนค้างคืนที่โรงเรียนแห่งนี้ที่นี่มี2คนสอนทุกชั้นเรียนเลยซึ่งเด็กบางคนที่บ้านอยู่ไกลๆก็นอนค้างกับคุณครูนะครับเช้านี้ทั้งบอลและนันพาเราเดินไปในหมู่บ้านของเขาและสอนภาษาปากาเกยอให้กับเราด้วย
10: สวย
11: สวยเหรอครับ
10: ค่ะ
11: โดตาเกครับหล่อแอครับ
10: หล่อแอ
11: หล่อแอแปลว่าน่ารัก
10: น่ารัก
11: เลยโดตาเกครับ
10: โดตาเก
11: คุณสวยจังครับ
12: เซซะ
13: ทุ
14: บลือลา
12: ลือลา
15: พูดว่ากิจเจีย
16: ร์อ่ะกิจเจียร์เลยบุบว
15: กผมก็ทักทายว่าไปไหนมา
17: ไปงานผูกข้อมือช้าง
18: ที่นี่เขามีเลี้ยงช้างหรอคะ
17: ที่นี่ไม่ได้เลี้ยงนะครับส่วนมากก็เอาไปเลี้ยงโซนแถวขุนแม่ตื่นน้อย
18: ไปไหนคะ
0: เราเดินในหมู่บ้านเจอช้างแม่กับลูกเดินผ่านเห็นว่าน่ารักมากแต่ว่านันบอกกับเรานะครับว่าอย่าเข้าไปใกล้เพราะว่าเขาหวงลูกเข้าใกล้แล้วจะเกิดอันตรายได้เป็นช้างเลี้ยงในป่าที่กำลังจะเดินข้ามหมู่บ้านไปหากินอีกป่าหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปหลาย10 กิโลเมตรซึ่งยังมีอาหารสมบูรณ์กว่านะครับ
18: อันนี้เป็นช้างของใครคร
19: ับเป็นช้างของลุงเขาครับ
18: ของคุณลุง
19: ครับผม
18: ในหมู่บ้านเรามีคนที่เลี้ยงช้างไว้ที่บ้านเลยเหรอคะ
19: ไม่ได้เลี้ยงไว้ที่บ้านครับจะขึ้นไปเลี้ยงในป่าใหญ่แถบข้างบนนู่นครับ
6: าจากอีกหมู่บ้านนึงครับคือเพื่อนมาส่งให้ลุงเพื่อให้ลุงไปส่งให้กับหมู่บ้านครับผมที่อุดมสมบูรณ์กว่าครับ
0: เราบินโดรนตามไปห่างๆเห็นความน่ารักของเจ้าลูกช้างแล้วหลงรักเลยล่ะครับที่หมู่บ้านแห่งนี้แม้ว่าจะยังพึ่งพาธรรมชาติอยู่บางอย่างแต่ก็ปรับตัวรับเอาวิถีจากข้างนอกเข้ามาช่วยทุ่นแรงหลายอย่างเช่นที่นี่ไม่ได้ตำข้าวแล้วแต่ว่าใช้เครื่องสีข้าวเล็กๆแทนนะครับ
9: ก็มีเครื่องสีข้าวเกือบทุกครอบครัวครับเก็บไว้ใต้ถุนบ้านบ้างบางคนเขาเอาไว้เป็นข้างนอก
0: รวมถึงไฟฟ้าก็ใช้จากแผงโซล่าเซลล
12: ์ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แบบนี้เวลาติดต่อก็ต้องขึ้นไปบนภูเขาครับ
14: ในวิถีชีวิตชาวบ้านจะมีการตกลงกันนะครับว่าต้องมีการอยู่ร่วมกันให้ได้ระหว่างป่าต้นน้ำกับการใช้ชีวิตประจำวันต้องมีการรักษาห้ามไปทำลายบริเวณนั้นเด็ดขาดครับอย่างเช่นบ้านหลังนี้ครับผมก็เขาโชคดีอย่างหนึ่งเขาอยู่บริเวณเป็นเจ้าของพื้นที่พอดีแล้วก็มีน้ำไหลผ่านบ้านด้วยมีโอกาสได้ใช้น้ำเยอะกว่าคนอื่นนิดนึง
17: บ้านเราปลูกมันสับปะหลังบนดอยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าพื้นที่ทำกินของหมู่บ้านเรานะครับเป็นพื้นที่ทำกินสูงครับ
18: เจ้าของไร่คนไหนครับ
20: ลุงเหนื่อยมากเลย
17: ข้างล่างครับป้าคือเจ้าของไร่ครับ
0: ที่เห็นอยู่นี้คือไร่มันสับปะหลังบนดอยของกายาโมวันนี้มีลงแขกกันนะครับ
14: การลงแขกนะครับมันเป็นการช่วยกันเป็นการมีน้ำใจต่อกันซึ่งเป็นวิถีของเขาอยู่แล้วปัจจุบันเรามีเงินก็ใช่แต่ว่าเขาจะไม่ค่อยได้ใช้เงินกันเขาไม่รับด้วยมีความ

0: ตั้งใจที่จะมาช่วยครับผมเกื้อกูลกันสามัคคีกัน
1: อีกกี่วันจะเสร็จคะ
2: น่าจะเป็นอาทิตย์ครับที่นี่ปกติก็จะพักเที่ยงก็10โมงครับเจ้าภาพก็เตรียมทำกับข้าวให้ครับคนที่มาก็ห่อข้าวมา
3: ขอสักกี่แซ่บ
2: เขาบอกว่าทำแกงมะละกอกับเนื้อถ้าเสร็จจะเล่นนี่รู้ครับว่าต้องไปอาจจะไปหักข้าวโพดเขาไม่มาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหักข้าวโพดนะวันที่นี้หักข้าวโพดไม่มีครับคือเช้ามาก็รู้เองอัตโนมัติเห็นเขาไปเอาถามว่าไปไหนออกไปไล่คนนั้นเราก็ตามไปเขาเต็มใจมาทุกคน
4: ความมีน้ำใจของผู้คนที่นี่เราได้สัมผัสเป็นอย่างดีนะครับมากกว่านั้นเรายังเจอวิธีการกินแบบโบราณนั่นคือการกินหมากพลูที่เราสนใจเป็นพิเศษก็คือการที่ชาวบ้านเอาหินมาทำปูนกินกับหมากครับ
2: อันนี้เป็นยายผมนะครับแล้วก็แกก็ทำปูนกินเอง
1: ไหนปูนของยายเป็นยังไงคะ
2: นี่ครับจะเป็นแบบนี้ครับเป็นปูนที่ยายทำเองครับแล้ววันนี้ก็ปูนก็ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวยายก็จะไปเอาต้องเอามอเตอร์ไซค์ไปส่งครับเพราะว่าปวดข้อปวดขาเดินไม่ค่อยไหวแล้วครับปูนที่เขาเอามาทำกินเองเราไปเอาหินบริเวณที่กระจายอยู่หน้าถ้ำครับที่เราจะเอานี่ก็คือนี่แหละครับหินแบบนี้ครับได้หมดเลยครับต้องเป็นหินเฉพาะแบบนี้เท่านั้นนะที่จะเอาไปทำปูนได้เอาไปเท่าที่เราต้องการฮะว่าเราจะทำเท่าไหร่ครับ
1: แล้วเวลาเรามาทุบแบบนี้มันผิดไหม

0: ลังจากได้หินเป็นก้อนๆแล้วก็จะนำกลับบ้านนะครับทุบหินให้เป็นก้อนเล็กๆเผาไฟให้ร้อนจัดนำมาใส่หม้อผสมน้ำให้ปูนละลายปล่อยไว้ให้เย็นก็จะสามารถเก็บไว้กินได้นานเป็นปีๆเลยล่ะครับ
1: ไม่เคยกินนะครับนี่ผมลองดูครับปูนนะครับเราก็จะป้ายแบบนี้นะครับแล้วก็วางมาแล้วก็พันแบบนี้นะแล้วก็เป็นคำนี้ครับ
2: ตอนนี้คือมันจะแบบชาครับเราเคี้ยวไปโดนปูปั๊บมันจะเกิดความหวาน
3: เป็นจัดเต้นแหละ
0: อย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าเรามาที่นี่เพื่อมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับลายสักของชาวบ้านที่เป็นที่นิยมของคนทุกรุ่น
1: ลุงนี่นะครับก็มีลายสักเหมือนกันนะครับจากขาลายครับจากตั้งแต่โบราณแล้วครับอันนี้คือครบชุดเลยครับตั้งแต่หัวเข่าจนถึงเอวเซกีครับ68ปีครับ15ปีครับต่อสักสมัยก่อนส่วนมากเขาก็นิยมสักครับ
4: อยู่เจ็บบ้าผมบาดเจ็บเลยบาดเจ็บว่ารู้เลยว่าก็บาดเจ็บเหมือนกัน
1: ต้องสักครับเพราะว่าบรรพบุรุษพ่อก็สักแล้วก็พอมาเพื่อนๆก็สักเราก็ต้องมีครับ
5: คนมีรอยสักในหมู่บ้านตาพี่โจก็โดยประมาณสัก80คนแล้วกันครับ
6: ถ้าเราเดินไปในหมู่บ้านเนี่ยเราไม่รู้ว่าบางคนเนี่ยเขาสักหรือไม่สักแต่ว่าเขาดึงกางเกงขึ้นปุ๊บเนี่ยเราเห็นปุ๊บเออคนนี้เขาสักขาอะไรเพราะว่าเรามองจะรู้เลยแต่เรามองไกลๆเราเหมือนดูเหมือนใส่กางเกงนะเข้าไปใกล้ๆไม่ใช่ขาลาย
0: นั้นบอกกับเราว่าการสักขาลายโบราณนั้นจะสักเฉพาะผู้ชายเป็นวิถีความเชื่อของลูกผู้ชายที่นี่มาตั้งแต่อดีตและเป็นความภูมิใจที่ลูกผู้ชายต้องมีครับ
5: สื่อถึงแบบศักดิ์ศรีความเป็นชายชาตรีครับถ้าสมมติเราไม่มีขาลายในสมัยก่อนน่ะเวลาเราไปอาบน้ำอ่ะเขาจะไล่คนที่ไม่มีขาลายไล่ให้ไปอาบผู้หญิงเขาจะว่าคุณเป็นผู้หญิงขาขาวเป็นผู้สื่อถึงผู้ที่ไม่มีความอดทนความเป็นชายที่ 100%
0: ลายสักที่เราพูดถึงนั้นเรียกว่าลายสักขาลายที่จะสักตั้งแต่ใต้เข่าไปจนถึงเอวโดยคนที่จะสักก็คือผู้ชายนะครับ
7: ตอนนี้จะไปไหนคะหนุ่ม
5: ๆจะไปอาบน้ำครับไปกัน 4-5 คนครับมีลุงอีกคนนึงข้างล่างอีกคนนึงครับ
8: น้ำด้วยกันได้ใช่ไหมห้าคนน
9: ี้
8: ไม่ไล
9: ่
8: ใครไปอาบที
9: ่
8: อ
9: ื่
8: นใช่ไหม
9: อ๋อไม่ไล่เลยครับไม่ไล่เลยครับ
10: อันนี้เกี่ยวกับอาบเช้าเลยครับที่มือ
9: เก็บครับ

0: แกบอกว่าเจ็บครับแต่ว่าทนได้ใช่ครับสักแต่ก็ภูมิใจทุกคนภูมิใจทุกคน
1: นอกจากนั้นจะสักแล้วพ่อของเขาก็สักเป็นคนแรกๆของหมู่บ้านด้วยครับ
2: พ่อสักตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
3: 22
4: ในยุคนั้นช่างสักเยอะรุ่นเดียวกับพ่อมีแต่คนสัก
3: ทุกคนเต็มหมู่บ้าน
5: ขอดูลายสักหน่อยได้ไหมคะอันนี้30ปีแล้วถือว่าลายจางหรือว่าปกติ
4: ปกติครับ
5: เหมือนของอนันต์เลยไหมเน
4: ี่ยครับเหมือน
5: ของพ่อนี่ขึ้นถึงเอวไหมคะ
4: ถึงครับ
6: ตอนนี้ช่างสักในหมู่บ้านก็เหลือเพียงท่านเดียวครับคือจารดาสิวเบศจารดาสักมา40กว่าปีครับ
1: อาจารย์ลดาศรีอุเบศท่านนี้เป็นช่างสักขาลายโบราณชาวปากากยอเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ของหมู่บ้านครับบ้านอาจารย์จะคึกคักมากๆมีคนเข้าออกตลอด
6: วิถีของบ้านเรานะครับแบบชาวกะเหรี่ยงคือเวลาแขกมาบ้านอย่างนี้นะครับเราก็เวลาทานข้าวก็จะเรียกทานข้าวก่อนแล้วแขกกินเสร็จเจ้าบ้านถึงจะกินคนกะเหรี่ยงครับก็จะใช้หมักดูในการต้อนรับครับวางไว้ให้กัน
7: กินเลยอีกข้าวเลย
5: ขอบคุณค่ะ
1: วันนี้บอลโชคดีนะครับที่ได้มีโอกาสสักกับอาจารย์เป็นลายความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงที่เรียกว่าลายปาลู
5: ถ้าเวลาเรามาขึ้นบ้านชาวบ้านเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยก็จะมาไหว้พระก่อน
8: ใช่ครับผมวันนี้ผมโชคดีครับอาจารย์อนุญาตจะสักปาลูให้ผมหนึ่งตัวครับบริเวณแขนตรงนี้ครับเดี๋ยวรอชมกันครับผม
9: ตัวปาลูเนี่ยหรือว่าเป็นยักษ์เป็นความเชื่อหลังความตายเพราะว่าเราตายเนี่ยดวงวิญญาณเราอาจจะเราอาจตายไปเนี่ยจะไปสู่ภพหรือว่าไปชาติเนี่ยอาจจะเราไปอยากข้ามน้ำหรือว่าข้ามทะเลปลูเนี่ยก็จะช่วยเราในด้านแบกเราไปหรือว่าเราขี่ลาเข้าไปเขาจะพาไปสู่เป็นภพไปชาติที่ดีก็จะนิยมสักที่ขาเขาเชื่อว่าสักตรงขาเนี่ยจะทำให้เราเดินหรือว่าเราก้าวไปเนี่ยมีพลัง
1: อาจารย์ลดาสักลายโบราณด้วยมือนะครับโดยใช้หัวเข็มที่มีลักษณะแบนๆที่เห็นแบบนี้ทุกครั้งก็จะมีการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์และจะเปลี่ยนหัวเข็มจากนั้นก็จะจุ่มหมึกสักแล้วก็ลงมือสักซ้ำๆๆๆลงไปนับครั้งไม่ถ้วนจนกว่าจะเสร็จซึ่งในอดีตเข็มสักนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนหัวนะครับ
6: อันนี้คือเป็นเข็มเล่มแรกเลยแล้วก็เป็นเข็มโบราณเข็มโบราณมันจะไม่มีที่เปลี่ยนนะครับพี่มันจะไม่เหมือนแบบสมัยใหม่อันนี้คือเป็นเข็มใหม่แล้วต้องฝนเอาเท่านั้นเวลาจะสักแล้วก็มีความห่างของเข็ม
5: ลองใช้เวลาไปกี่นาทีคะ
8: ประมาณ15นาทีครับวันนี้เป็นรู้สึกว่าโชคดีมากครับที่อาจารย์อนุญาตสักให้ครับ
1: การสักที่โดดเด่นของที่นี่ก็คือการสักขาลายนะครับเป็นที่นิยมของคนในหมู่บ้านแห่งนี้เราคิดว่ากว่าจะสักเสร็จนั้นคงจะเจ็บปวดกันหน้าดูทีเดียวครับดูลายกันชัดๆสิครับ
10: คือส่วนที่เป็นขาลายก็คือจากเข่าขึ้นมาใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับจากเข่าก็คือขึ้นถึงเอวคือขาลายครับของพี่ประยูนี่จะมียอดคือสมบูรณ
10: ์ของอาจารย์ไม่สมบูรณ์นะคะ
6: สมบูรณ์ครับคือสมบูรณ์หมดเลยต้องสมัยก่อนนี่คือต้นเริ่มแล้วก็ขึ้นถึงเอวถึงจะสมบูรณ์ถึงสำเร็จแต่ของผมนี่ก็คือแบบผมไม่ได้ขึ้นยอดเพราะว่าผมโดยความชอบก็คืออยากได้เพียงเท่านี
10: ้ภูมิใจอยู่ที่ตัวเองว่า
6: ใช่ครับ
10: ได้ขนาดไหน
6: ถ้าขึ้นถึงเอวนี่ก็คือถือว่าสมบูรณ์แล้วครับพี
10: ่อันนี้ถือว่าเป็น3รุ่นเลยไหมคะ
8: ร
10: ุ่นใหญ่คือคนไหนคะรุ่นใหญ
6: ่รุ่นใหญ่ครับ
10: รุ่นใหญ่อาจารย์คนที่2
2: ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะประยูน
11: ผมสักมา3ปีแล้วเพราะว่าผมทำงานกับอาจารย์นะผม
2: ของเรานี่ถือว่าสักครบไหมคะ
11: ครับสมบูรณ์ 100% ครับ
1: ลายสำคัญที่ต้องมีในการสักขาลายประกอบไปด้วยลายขาบัวลายปลูลายมอมลายดอกซึ่งไม่ได้สักกันง่ายๆเลยนะครับ
9: มอมเนี่ยเพราะว่าเป็นตัว

0: เหมือนสิงห์เป็นสัตว์ที่ว่องไวฉลาดครับพี่พอเชื่อว่าเราสักแล้วอาจจะทําผู้ชายเนี่ยมีความว่องไวมีความฉลาดเพราะว่าต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวเลย
1: ก็จะนิยมสักลายแบบนี้ที่ขาด้วย
0: ก็จะนิยมสักที่ขาข้อเชื่อว่าสักตรงขาเนี่ยจะทําให้เราเดินหรือว่าเราก้าวไปเนี่ยมีพลัง

0: โบราณกับอาจารย์ในวันพรุ่งนี
1: ้มาจากหมู่บ้านอะไรนะ
2: บ้านมือรือชัยครับ
1: มีคนที่สาขาแบบนี้เยอะไหมคะ
3: ไม่ค่อยเยอะครับ
1: ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ที่อยากสาขาคะ
3: อายุ15ครับ
1: 15ตอนนี้ล่ะคะ
3: 29
1: นี่จะสักเต็มเลยไหมคะ
3: ครับ
1: มั่นใจว่าเสร็จแน
3: ่มั่นใจครับเสร็จแน่ครับ
0: การสักของโตเริ่มแต่เช้า
4: ต้องแบ่งช่องให้มันลงตัวว่ามันได้กี่แถวกี่แถวน่าจะ6แถว6แถวแล้วก็มีเศษ
0: ขั้นตอนการสักนั้นเริ่มจากการใช้ตอกนะครับในการมาวัดตีเส้นเพื่อสร้างช่องตามที่เห็นอยู่นี้ซึ่งตอกนี้อาจารย์ท่านทำเองนะครับข้อดีก็คือมันดัดโค้งได้ไม่เหมือนกับไม้บรรทัดที่จะดัดไม่ได้นะครับ
5: ประยูนกระสอบพวกนี้ใส่อะไรไว้ข้างในอะคะ
4: ใส่ผ้าพี่มันเหมือนหมอนเอาไว้รองหน้าเอาไว้รองขา
0: หลังจากได้โครงร่างพร้อมแล้วก็พร้อมเริ่มลงเข็มแรกเลยครับ
5: เป็นยังไงบ้างคะ
6: เริ่มลงเข็มแล้วเจ็บไหม
3: ไม่ไงครับ
6: ยังยิ้มได้อยู่นะตอนนี
3: ้ครับ
0: การสักนั้นจะสักทีละช่องนะครับซึ่งทั้งหมดไม่ต้องวาดลายลงไปเพราะว่าลวดลายทุกอย่างนั้นอาจารย์ละดาจำได้หมดครับ
4: ตอนนี้เสร็จไปแล้วที่มันเหลือเสร็จหน่อยในนี้แล้วมาขึ้นแถวใหม
5: ่ตรงนี้เขาเรียกถึงแล้ว
4: เขาเรียกว่าขาบัวถ้าเส้นแล้วก็ที่นี่จะโมไล
5: อาจารย์ต้องร่างแบบไหมคะ
4: ไม่ต้องครับใส่ไปเลยครับแบบนี้ดูที่อาจารย์เลยครับสักช่องไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็จะลงช่องแรกเนี่ยเป็นดอกครับตอนแรกเป็นดอกแล้วไปมอง
0: สำหรับหมึกที่ใช้สักนั้นก็เป็นหมึกสักทั่วไปแต่ว่าในอดีตนั้นเดิมจะใช้สีหมึกจากดีเสือดีหมีดีหมูผสมกับขม่าวไฟ
5: คือเวลาอาจารย์จมหมึกคือต้องแบบแตะนิดเดียวหรือว่ายังไง
4: ใช่ครับนิดเดียวจมหมึกไปเข็มนิดเดียว
5: คือน้ำหนักมือต้องพอดีเลยใช่ไหม
4: ใช่ครับนี่มันมะกอกครับขัดไม่ได้เพราะว่าเราใช้ทาเวลาจะสักทำให้หมึกไม่เลอะแล้วจะมองเห็นชัดว่ามันติดไหมหรือว่าไม่ติดอย่างนี้ครับต้องใช้ตลอด
0: ทุกครั้งอาจารย์ละดาจะเริ่มลงมือตั้งแต่เช้านะครับวันนี้เริ่มประมาณ6โมงกว่าการสักนั้นจะต้องใช้2คนนะครับโดยอาจารย์นั้นเป็นช่างสักและจะมีประยูนที่ทำหน้าที่ดึงผิวหนังให้ตึงและส่องไฟเพื่อให้มองเห็นได้ชัดนั่นเอง
5: เคยเจอยากที่สุดลักษณะ
4: คือหมุนไปหมุนมาบิดไปบิดมาเอียงไปเอียงมาอย่างนี้ก็อาจารย์ก็ทำงานไม่สะดวกไม่ตรงงานก็ออกมาไม่สวยต้องทำใจต้องเตรียมตัวกลัวเข็มกลัวความเจ็บเราไม่ทนเราไม่สู้นี้มันก็ไม่ได้ทำงานทีนี้เราก็อยู่ที่ใจถ้าใจอยากได้เราก็สู้มันก็ได้ไม่ใช่เราไปบังคับเขาคนอยากได้เราก็ทำให้เต็มที่
0: กว่าจะได้ครบทุกช่องนั้นยาวนานนะครับซึ่งใน1วันจะสักได้เพียง1ขาเท่านั้นกว่าจะเสร็จ2ขาและสักรอบเอวเหนือสะดือก็จะใช้เวลาถึง3วันถึงจะเสร็จสมบูรณ
7: ์บางคนเข้าใจว่าเกี่ยวกับเรื่องหนังเหนียวเรื่องคงกระพันเข้าใจว่าเป็นเรื่องสักยันทำให้ทำหากินค้าขายเป็นอย่างอื่นแต่ขาลายมันไม่มาผมมองว่ามันไม่ใช่มันหนึ่งมันเป็นเรื่องของประเพณี2เป็นเรื่องความเชื่อ3เป็นเรื่องความเชื่อทางทดแทนบุคคลแม่นะก่อนแม่จะคลอดเราออกมาเนี่ยมันทรมานเหมือนกับการเราที่เราโดนทำ
0: อาจารย์ละดาบอกกับเราว่าใครจะมาสักขาลายต้องรู้ถึงความหมายและต้องเข้าใจลายสักด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่งานแฟชั่นแต่ว่าเป็นลายที่คนโบราณสักมาแล้วเป็นร้อยๆปี
8: อยากให้คงความเก่าของลายเนี้ยให้มันดั้งเดิ

0: ให้ได้มากที่สุดมันเป็นลายที่มีมานานแล้วครับแกก็บอกว่าก็มีความภูมิใจที่ได้เห็นแบบฝีมือตัวเองนะครับแบบได้อยู่ในลายของตัวบุคคลนั้นและตัวบุคคลนั้นเป็นความต้องการของเขา
1: ส่วนภาพนี้เป็นภาพนิ่งนะครับเป็นลายสักของโตที่สักเสร็จแล้วซึ่งใช้เวลา3วันทีเดียวครับ
2: เราเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วพ่อแม่พี่ย่าเราคนเฒ่าคนแก่เราลืมตาเราก็เห็นอยู่แล้วเขาสักผมรู้สึกว่าผมเป็นคนพื้นที่ถิ่นแหล่งกำเนิดของขาลายเนี่ยอย่างน้อยเราต้องช่วยกันสืบทอดเราต้องช่วยกันอนุรักษ์ให้คนเด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนที่หลังเราได้เห็น

ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวที่สำคัญของชาวบ้านที่นี่ขอขอบคุณชาวบ้านบ้านตับพี่โจทุกท่านที่ให้โอกาสรายการได้ถ่ายทอดวิถีชีวิตของหมู่บ้านและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

ู้ถูกฟ้องคดีในกรณีที่เป็นคำฟ้องใหม่สามารถยื่นคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าคำฟ้องนั้นจะได้ยื่นมาเป็นกระดาษหรือจะเป็นคำฟ้องที่ยื่นทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ประสงค์จะเข้าใช้งานจะเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนสำหรับการเข้าใช้ครั้งแรกนะคะเมื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบงานเรียบร้อยแล้วให้เลือกว่าคดีที่จะดำเนินการเป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดกรณีที่สำนักงานศาลปกครองมีหนังสือสอบถามความประสงค์ให้คลิกเลือกยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หน้าจอจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีรายละเอียดของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ผู้ใช้งานจะต้องเลือกว่าจะยื่นคำให้การต่อศาลปกครองแห่งใดและกรอกหมายเลขคดีดำตามรายละเอียดในหนังสือสอบถามความประสงค์ที่ทางศาลปกครองส่งมาให้ค่ะจากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าตอบรับการใช้งานระบบดังกล่าวในสถานะอะไรกรณีที่ตอบรับในสถานะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเองก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีเองเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำตอบรับแต่หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำตอบรับเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งยืนยันคำตอบรับผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำให้การได้โดยคลิกที่ปุ่มหน้าหลักซึ่งอยู่ด้านบนขวามือของหน้าจอและเลือกยื่นคำให้การหน้าจอจะปรากฏหมายเลขคดีดำและศาลปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะยื่นคำให้การรวมถึงสถานะของผู้ใช้งานกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ถูกฟ้องคดีก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีกรอกรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ลงทะเบียนไว้รวมถึงกรอกคำให้การกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำคำให้การเตรียมไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในช่องคำให้การค่ะโดยอัพโหลดไฟล์2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ค่ะสำหรับเอกสารประกอบคำให้การสามารถอัพโหลดไฟล์ได้โดยจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เช่นกันนะคะหลังจากนั้นระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบร่างคำให้การและเอกสารประกอบคำให้การอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำให้การหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อยื่นคำให้การเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กรณีที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การที่ได้ยื่นไว้แล้วสามารถยื่นเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและอัพโหลดไฟล์ในระบบได้ค่ะการยื่นคำให้การกฎหมายให้ถือว่าวันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำให้การต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำให้การนอกเวลาทำการปกติให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันยื่นคำให้การโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ

0: ได้พี่อย่าเพิ่งติดดี
1: ไปแล้วนี่ไง
0: ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่การเวิร์กช็อปนะ
2: ว
0: ันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปงานไม้นะครับซึ่งเป็นงานไม้ที่เราว่าในห้องที่พื้นที่มาเยอะมากเนี่ย
2: ใช่
0: น่าจะต้องมีละวิทยากรเราวันนี้ครับขอเรียนเชิญเลยฮะขอชิวมือนะครับผมครับ
3: คร
0: ับ
3: ผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับ
0: แนะนำตัวสักนิดนึงครับผมครับ
3: ผมว่าทิพย์พลเจมสบัดนะครับหรือว่าเพื่อนเรียกนายนามเอกว่าช่างครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกงานไม้สิเด็กสารยาครับ
0: พี่เอกครับผมครับนี่วันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาสอนเราทำเจ้าตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทำไม่ยากเน
3: า
0: ะ
3: ครับไม่ซับซ้อนมาก
0: เดี๋ยวพี่เอกทำไมครับแปลก
3: ไม่ซับซ้อนมาก
0: ไม่ซับซ้อนมาก
3: สบายครับ
0: แต่เห็นอุปกรณ์นี่หลายคนตกใจแล้ว
2: ใช่เต็มเลยนี่เดี๋ยวจะต้องมีทำอะไรบ้างคะคร่าวๆเกินๆนิดนึง
3: ก็ตัวนี้มันจะแขวนเสื้อผ้าได้แขวนหมวกแขวนกระเป๋
2: า
3: หรือว่าข้างชั้นล่างนี่จะเป็นพาดผ้าแบบว่าผ้าเช็ดตัวหรืออะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็มันที่จุดเด่นคือมันเข้ามุมครับเป็นตัวแอลเข้าไปมุมไม่เกะกะ
0: คือมันไม่มันประหยัดพื้นที่อ
3: ่
0: ะ
3: ใช่
0: ใช้แล้วแบบว่าดูไม่เกะกะมากอ่ะจะมีสกิลอะไรบ้างที่จะได้ใช้กันแบบเอ้ยอะไรแบบเอ้ยเลื่อยอะไร
3: เราก็ได้รู้จักวิธีตัดไม้นะครับแล้วก็การยึดไม้เข้าหาด้วยกันนะครับซึ่งมันเป็นเบสิกพื้นฐาน
0: วันนี้ก็คืออย่างที่พี่เอ๋บอกเลยวันนี้จะมีการตัดเกิดขึ้นนะฮ
2: ะ
0: ตัดก็คือใช้เลื่อยนี่แหละนี่คือเลื่อยอะไรพี
3: ่เลื่อยองศาครับ
0: เลื่อยองศา
3: สะดวกหน่อย
0: ทำไมต้องใช้เลื่อยองศาด้วย
3: เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเอียงองศานะเราจะตัดตรงๆเลยแต่เนื่องจากพื้นที่ด้วยแล้วก็มันสะดวกก็คือเรายกมาแล้วก็สับลงไปแค่นั้นเอง
0: จริงๆแล้วเครื่องปกติตัดก็ได้
3: ใช่
0: แต่ว่านี้วันนี้ง่ายแน่นอน
3: ช
0: ับเดียวชับเดียวเลย
2: ไม่ต้องใช้แรงเยอะใช่ไหมเพราะว่าเราตัดกันเยอะด้วย
0: และในเรื่องของสกิลในการต่อไม้นะเชื่อมประสานไม้ด้วยกันเนี่ยก็คือมีเรื่องการใช้สกรูแน่นอนเลยขั้นแรกทำอะไรฮะ
3: เดี๋ยวเราจะตัดไม้ตัวสูงก่อนนะครับก็คือเมตร70มีตลับเมตรมีดินสอวางไว้ให้ครับเดี๋ยวเราจะติ๊กๆไว้ก่อนแล้วแยกเป็น2ทีมนะครับก็เมตร70 2ตัวแล้วก็เมตร50 1ตัวส่วนตัวขวางนี่คือ40เซน
0: โอเค
3: ให้เราตัดไม้ทีเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกอบ
0: ทำทุกชิ้นออกมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็มาประกอบ
3: ดีกว่า
0: อันนี้ขั้นตอนการวัดและตัดไม้ก่อน
3: ใช่ๆ
0: อ่ะโอเคเริ่มเลยครับไม้เส้นๆเงี้ยมันเส้นนึงเนี่ยยาวแค่ไหนตอนนี้
3: อันนี้มัน2เมตร40เลยครับ
0: มาตรฐานเลยนะเป็นไม้คัตเอาท์ใช่มั้ย
3: ใช่แ
0: ต่ว่าเป็นโครงคัตเอาท์ก็2เมตร40อ
3: ่ะใช่ครับเดี๋ยวเราตัดเมตร70แล้วมันจะเหลือท่อนสั้นไว้สำหรับใช้ตัวขวางได้
0: พอดีคำนวณไว้เกือบพอดีอ
3: ่
0: ะ
2: แต่ว่าคนนึงจะต้องได้กี่เส้นคะนี่ไหม
3: 3เส้น
0: ประมาณ3เส้น
3: 3เส้นครับ
2: โอเค
0: เมตร7เมตร7เมตร5
3: ถูกต้อง
0: 40 40
3: 2ตัวครับ
0: โอเคว
3: ิธีใช้ดึงตลับเมตรนะครับเราให้ด้านที่ยาวอ่ะอยู่ขวามือเราเช่นเราเมตร70อย่างตัวเนี้ยเมตร70พอเราติ๊กไปเนี่ยให้ด้านยาวเนี่ยอยู่ด้านขวากับตอนจะตัดจะง่ายเวลาติ๊กตรงเมตร70ถ้าติ๊กตรงกลางแบบนี้ผิดนะครับ
0: ทำไม
3: เราจะมองไม่เห็นเส้นเพราะเดี๋ยวไปเรื่อยมันจะอยู่ใกล้กับเส้นตัวนี้นะครับให้เราติ๊กตรงริมไม้อะครับ
0: โอ้บางคนก็เข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยติ๊กตรงกลางดีกว่า
3: ได้
0: จะได้บาลานซ์
3: ตรงไหนก็ได้
0: อ
3: ๋
0: อต้องริมอันนี้คือติ๊กทีเดียวพอเลยเพราะว่านี่เป็นเลื่อยแบบว่าวางปั๊บตัดได้ฉากเลยนะ
3: เวลาใช้งานพวกนี้เราต้องมีสมาธิอยู่ที่ตรงนี้ทีเดียวนะครับห้ามคิดถึงเรื่องอื่นนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับความอันตรายอะไรพวกนี้ด้วยก็คือให้เราจับไม้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกำไปเฉยๆแล้วเครื่องจะเดินนะครับพอปล่อยเครื่องก็จะหยุดนะครับก็คือเราก ำไปเลยแล้วก็ค่อยๆกดลงมาไม้ก็จะขาดนะครับแบบนี้นะครับ
0: เศษที่เหลือก็ห้ามทิ้งนะฮะ
3: ใช่เดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะตัด40มี2ตัวนะครับ
0: อย่าลืมนะเส้นที่สองอยู่ฝั่งไหน
3: อยู่ฝั่ง
0: ขวานะ
3: ให้เครื่องหยุดก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยยกไปเรื่อยขึ้น
0: เซฟ
3: จะไม่อันตรายนะครับเราผมประคองไว้ไม่แรงครับกดเลยครับอยู่พอเราจะตัดเราก็เอาลงมาค่อยลงมาลงมาเลยครับพอขาดแล้วเราปล่อยปล่อยเครื่องเงี้ยครับตัวจบละ ก็เดี๋ยวอีกตัวพี่ก็มาทาบเลยไม่ต้องวัด
4: เก่งมากครับเก่งมาก
3: ไม่ไหวเลย
5: สนุกมากๆเลยค่ะได้ความรู้มากด้วยต้องการมากกว่านี้ด้วยขอให้กิจกรรมแบบดีๆอย่างนี้ให้มาที่นี่บ่อย
6: ๆก็ดีค่ะมีความรู้ดีเป็นกันเองมากมีประโยชน์ค่ะเพราะว่าจะได้ไปวางของอะไรด้วยก็โอเคดีมากค่ะ

0: ทีชั้นที่เราซื้อมาเนี่ยมันหลวมมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยเราพอได้ความรู้จากวันนี้เราสามารถไปทำแก้ไขได้ให้มันกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมค่ะ
1: นี่กดลงมาแล้วปล่อยโอ้ยแล้วเพื่อนตกเลยไง
2: โอเคตอนนี้คือทุกคนตัดเป็นชิ้นชิ้นส่วนเรียบร้อยพร้อมประกอบร่างแล้วขั้นตอนต่อไปไงพี่ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องวัดขนาดก่อน
2: วัดขนาด
1: วัดตำแหน่งก็คือให้เราจับเป็นคู่เลยนะครับถ้าเราสังเกตดูตรงเนี้ยก็คือจากเนี้ยมาถึงเนี้ย10เซนมันจะเท่ากับตัวนี้เลยเราก็เอาทั้ง3ตัววางเรียงกันเลยแล้ววัดจากหัวมา10เซนใช่แล้วขีดทีเดียวเลยลักษณะแบบเนี้ยอย่างเงี้ยถูกคร
2: ับ แบบเช่นนี้เส้นนี้โอเคแล้วหลังจากนั้นนะฮะ
1: ต่อไปเราก็ดูเป็นคู่นะครับให้ดูคู่เมตร70ก่อนก็คือ1เมตรนะครับ
2: เออ
1: 1เมตรแล้วเราขีดเส้นไว้1เส
2: ้
1: น
2: วัดหัว10เซนวัดจากหัวลงมา1เมตร
1: ครับ
2: ขีดไว้ถึงกลาง
1: เพราะฉะนั้นคู่เนี้ยเราจัดชนกันเลยเมตร70ชนกันแล้ววัดมา1เมตร
2: แล้วถ้าบันไดอ่ะใช
1: ่มั้ยถูกต้องคร
2: ับบันได
1: มันจะคู่กันไปเลย
2: โอเคมันก็คือเป็นไม้ที่เป็นโครงสร้างหลักของชิ้นประกบตัวนี้ไว
1: ้
2: แล
1: ้
2: วเดี๋ยวก็ต้องมาเจาะอันนี้ใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ครับ
2: เออ
1: ตอนนี้เราให้เราทำเครื่องหมายไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้เจาะง่ายพอเราได้เมตร70นี่เราจบแล้วนะชุดหนึ่งตอนนี้เรามาดูตรงนี้นะครับ
0: เ
1: มตร70เนี่ยมันจะมีตรงนี้ต้องเจาะอีกรูหนึ่ง
2: ครับ
1: เราก็วัดจากข้างบนลงมาตัวที่เมตร70นะครับอันนี้แค่อันเดียวแล้วนะเท่ากับว่าเมตร20แต่ว่าเป็นแค่เสาเดียวนะเสานี้ไม่ต้องเพราะนั้นตัวเนี่ยมันจะมี10จากนี้มา10เซนแล้วจากหัวมา1เมตรแล้วก็มา1เมตร20ครับ
2: ซึ่งมันอยู่คนละด้านกันนะ
1: ใช่ใช่ใช่อยู่คนละด้าน
2: งงไหมฮะ
1: งงไหมครับ
0: พอสุดยอด
1: พอเราได้ตัวนี้นะครับตัวเมตร70ไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปวัดเราเอาเมตร50เนี่ยมาชนกับเมตร70เลยเพราะฉะนั้นเส้นตัวนี้กับตัวนี้มันจะเท่ากัน
2: ก็คือทำเจ้าตัวนี้เป็นหลักแหละ
1: ใช่ตัวนี้เป็นหลักถูกต้อง
2: โอเคแล้วหลังจากมาร์คเสร็จปุ๊บเราก็มาเจาะใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับเพราะตัวนี้เราไม่ต้องวัดตัวนี้เรามาท่ากับตัวนี้เลยมันจะได้ตำแหน่งเดียวกันเรื่อง
2: ถ้ามือมีแบบอยู่ถ้ามันเอาเดินเอาไม้มาต้องมองเล็งได้เจาะตรงนี้ด้านนี้ด้านนั้นอย่างเงี้ยมีข้อดีของการที่เรามีบล็อกอัพตัวสำเร็จมาแล้วเนี่ยมันก็คือการที่เราสามารถเอาไม้ของเราเนี่ยมาเดินเทียบเดินดูได้แต่ท่านไหนที่อาจจะแบบอยู่บ้านแล้วทำเองไม่ได้มีบล็อกอัพแบบนี
0: ้
2: ก็ตั้งสติดีๆครับ
0: แต่นี้ก็ดูไว้แล้วก็จะลองวาดขึ้นมาก่อนก็ได้จะได้รู้อย่างนี้ก็เดี๋ยวเราก็เขียนด้านเอาไว้ว่าด้านนี้ด้าน1ด้าน2
1: ด้าน
0: อะไรก
1: ็
0: แล้วแต่ไปนะคะ
1: แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะให้ทาบกันให้เรียบร้อยก่อน
2: วัดตามที่พี่เอ๋บอกให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวมาเจาะครับ
1: ก็ได้ครบทีเดียวเลย
3: ชิ้นงานก็ทำง่ายค่ะแต่ช่วงที่ว่าเราจับเครื่องมือเนี่ยเราจะยังไม่ถนัดเท่านั้นเองค่ะทีมงานก็ให้ความรู้ดีค่ะเป็นกันเองทุกคนนี่ค่ะ
0: ได้หมดเลยนี่ก็ได้เนี่ยอันนึงตรงนี้อันนึงตรงนี
3: ้ก็ดีนะคะมีประโยชน์ค่ะเหมาะสำหรับห้องเล็กๆอย่างเรานะคะปุ้มอายุ72แล้วภูมิใจมากค่ะที่จะทำได้ความร่วมมือแล้วก็น้องๆจากที่มา
1: ว่าเราก็ดูตัวอย่างเป็นหลักครับว่ามันต้องเจาะฝั่งไหนนะครับ
2: สว่านนี่เจาะนำไหมพี่
1: ใช่ครับเอาตัวนี้เจาะนำตัวนี้เราเรียกว่าสว่านเจาะไม
2: ้สว่านเจาะนำนี่จะเล็กกว่าสกูถ้าเจาะนำแล้วใหญ่เท่าสกูเนี่ยจบแล้วชีวิตไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแน่นอนเพราะว่าสกูหลักการมันคือการบิดเข้าไปแล้วเกลียวมันจะเข้าไปกินกับเนื้อไม้ให้แน่นนะตัวสกูคืออย่างนี
1: ้พอเราเจาะรูเล็กเราจะเจาะตัวนี้เข้าไปครึ่งนึงนะครับเป็นตัวใหญ่นะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะ
2: ฝังหัวสกู
1: เราจะปิดด้วยเดือยไม้นะครับ
2: ต
1: อนนี้เราก็จะมาปิดรอยแบบถ้าเราเห็นตัวอย่างเราจะไม่เห็นหัวน็อตเลยนะครับจะเป็นตัวนี้มาปิดอีกท
2: ีเนียนเลยนะฮะ
1: ใช
2: ่ตัวใหญ่เอามาทำไมตัวใหญ่เอาไว้ซ่อนหัวสกู
1: ใช่ครับ
2: หัวสกูเป็นโลหะนะฮะถ้าเกิดว่าโผล่มามันจะน่าเกลียดเราจะซ่อนเนียนใช่ไหมฮะเราเอาไม้มาเนี่ยมาอุดเข้าไปแล้วก็เลื่อยตัดเข้าไป
1: แต่นี้เจาะแค่ครึ่งเดียวพอ
2: ครึ่งเดียวนะอย่าเจาะทะลุนะทะลุคือจบเหมือนกันชีวิตนะฮะโอเคถ้างั้นเราลุยกันเลยดีกว่าครับ
1: เริ่มเลยครับแล้วก็กดด้วยแล้วดึงออกใช่ ต้องกดโดยที่ต่อแล้วดึงออกนะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็จะได้บาโหนออกกำลังกายมาหนึ่ง
1: เดี๋ยวไม่ใช่ดาวแขวนผ้าอ
0: ย่าไปให้ลูกหลานเล่นนะไม้เนื้ออ่อนนะคุณมันคือกระดกกระเด็กด้วยนะแต่ว่าแข็งแรงพอที่จะใช้งานแหละแต่ว่าอย่าไปโหนเล่นนะฮะอ่ะตอนนี้เราจัดการเจาะเรียบร้อยแล้ว
2: ใช่
0: เป็นต่างๆที่ต้องเจาะนะฮะต่อไปก็คือขั้นตอนการยึดใช่ไหม
2: การประกอบ
0: ประกอบร่างมันยังไงก่อน
2: ก็เราต้องทากาวด้วยเพราะว่าไม้เนี่ยจะอยู่ได้เพราะกาวมันจะแข็งแรงนะครับ
0: พี่เอ๋พูดตลอดเลยเนี่ยคือ
2: ใช่
0: ตัวสกรูได้แค่ยึดต
2: ั
0: วที่ทำให้อยู่จริงคือกาว
2: ใช่ถ้ากาวแห้งเนี่ยเราดึงออกเนี่ยไม้ฉีกเลยนี่คือความแข็งแรงมันนะครับตอนนี้เดี๋ยวมันมี2กรณีนะงานแบบเนี้ยถ้าเกิดว่างานที่แบบว่ายากกว่านี้มันจะเขาเรียกว่าเป็นการเข้าเดือยทำเดือยเจาะอะไรพวกนั้นอ่ะ
0: เข้าลิ้นเข้าเดือยต่างๆ
2: มันจะต้องมีทักษะสูงหน่อย
0: ครับผมอ
2: ันนี้ผมก็พยายามจะลดขั้นตอนอ่ะให้พวกเราอ่ะทำงานได้ง่ายขึ้น
0: เรียกว่าอันนี้เป็นชิ้นแบบประถมละกันถ้าใครอยากหวาน
2: ต้น
0: เดือยก็ว่าก
2: ัน เ
1: บสิก
0: ประ
1: มาณนั้น
0: คร
1: ับ
0: เบสิกก่อนอ่ะโอเค
2: แล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวกลางเนี่ยเรายึดเกี่ยวปล่อยแค่ตัวเดียวพอตรงนี้เราเจาะไปแล้วเพราะเราเจาะเพิ่มตรงนี้ตรงกลางอีกรูนะครับเพื่อที่เรียกว่าพอเรายิงเกลียวปล่อยไปเนี่ยให้เกลียวปล่อยโผล่แล้วก็ให้มาตรงกับรูนี
0: ้

0: จะได้ง่ายไม่ต้องมานั่งแรงสูงต่ำแต่ขอให้ตรงนี้กลางเดียว
1: โอเค
2: ก็จบ
1: เกียร์ปล่อยนี่คืออะไรอ่ะเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านไม่รู้เผื่อทางคนที่นี่ไม่รู้ครับเกียร์ปล่อยนี่หน้าตาเป็นไงอ
0: ันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
1: สกรู
0: เพราะว่าตอนแรกเราจอดไปแล้วเราก็จอดตรงนี้ให้โผล่ไปเลยแล้วก
1: ็ให้
0: ไปลง
1: เลย
0: ให้ไปลงกับรูของเราที่เรานำไว้
1: ไม่งั้นถ้าเกิดมันเล็งเนี่ยเจาะทีละยาก
0: บางทีมันเลื่อนตกเลื่อนลงถูกต้อง
1: โอเค
0: เดี๋ยวเราทำคู่นี้ก่อนครับ
1: คู่นี้ก่อนนะ
0: คู่นี้ก่อนแล้วพอเดี๋ยวพอได้เราก็มาดูตัวอย่างว่าเพราะมันเจาะหันคนละด้านกันเดี๋ยวจะสับสน
1: ครับโอเค
2: โอเค
0: เอาเลยละ
1: ดูที่ตัวหลักก่อนครับ

0: มันคือเจาะลงกับปั่นขึ้นนะมันมีตัวแก๊กแก๊กอยู่ไอ้ตรงแน่มันจะมีตัวที่กดสองข้างเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณกดเจาะสว่านแต่คุณไม่กดถอยหลังเนี่ยยังไงมันไม่ลงมันก็จะไหม้นะฮะ
1: เฮ้ยพี่อย่าเพิ่งนี่พี่ดูนะเวลาพี่จะโหลดลงไปเนี่ยมันลงไปในรูหรือยังถ้ามันยังไม่ลงไปในรูอ่ะมันรูดนี่เอาให้แน่นก่อนจับให้มั่นอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมานี่ไม่งั้นแล้วก็มันก็จะลูด
2: เอาข้างเดียวก่อนแล้วมันอย่างนี้จะหาสองข้างก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอ่ะแบบนี้เนี่ยนะแล้วพี่ก็ดันพี่ก็เจาะสกรูเข้าไปด้านข้าง
3: แต่พอตั้ง
2: เออถ้าจับตั้งเนี่ยทิปมันต้องมีอะไรทิปจะช่วยจับดันตรงนี้ให้ทิปกลัวว่าถ้าจับตั้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะดันลงได้
3: แล้วมันจะเบี้ยวไหมอ่ะ
2: ดันนี้พยายามยิงเข้ามาตรงๆไม่เบี้ยวแอดดันเข้ามาได้เลยปุ๊บ
3: เอาเลยนะ
2: ได้ค่ะถ้าเบี้ยวเดี๋ยวเราถอดออกได้ไม่เป็นไรใช่นั่นแหละกดมาเลยขอดูหัวหน่อยสิไหนละโอเคเพอร์เฟกต์แบบนี้เลยอีกข้างนึง
1: แน่นปาก
4: ปกติเนี่ย DIY เนี่ยผมทำบ่อยเพราะว่าผมเป็นคนชอบพวกเครื่องมือช่างบรรยากาศวันนี้ก็เป็นอะไรที่อบอุ่นฮะเพราะว่ามีสมาชิกทุกคนนะฮะที่ร่วมกันในชุมชนทุกเราเนี่ยก็มาร่วมกันเยอะฮะ
3: พวกพวงกุญแจเอ่ยหมวกเอ่ยกระเป๋าเวลาที่เราไปออกไปทำงานข้างนอกแล้วเราแขวนไว้มันจะได้หยิบจับได้ง่ายๆก็ดีได้ความรู้ใหม่ขึ้นแล้วอย่างเรามันจะได้เป็นอาชีพติดตัวด้วยอะไรเงี้ยวันในวันข้างหน้า

0: ขั้นตอนต่อไปก็คือการติดตะขอนะฮะก็คือจะแขวนเหมือนนู่นนี่กระป๋องกระเป๋า
1: ใช่
0: ได้เลย
1: ได้หลายอย่างเลย
2: เมื่อกี้เราติดเดือยกันไปเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่เราฝังเดือยก็คือปิดหัวน็อตเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะมายึดแล้วก็แขวนเสื้อหมวกกระเป๋าได
0: ้คือในตะขอเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบแหละแล้วแต่คุณอยากได้แบบไหนเนาะว
1: ัน
0: นี้ก็เอาแบบเบสิกมาให้ดูเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็ติดวิธีการติดก็ยังไง
1: อ่ะอันนี้เราเรียกว่าเป็นตะขอตัว L นะครับเวลาเราไปซื้อมันจะมองเหมือนตัว L นะครับถ้าเป็นตะขอแบบคล้ายๆขอไข่เนี่ยมันจะเกี่ยวเสื้อเวลาเราแขวนอ่ะถ้าใช้เป็นตัว L จะดีกว่า
0: ขอไข่
1: ใช่มันจะงอแบบนี้ครับตะขอ
2: ที่มันเป็นพุก
0: ครับ
2: เป็นพุกเลย
1: ใช่อย่างนั้น
0: ก็เลยเป็นแบบนี้ดูออกง่ายหน่อย
1: ง่ายกว่าแล้วเราแฝนพวงกุญแจแฝนหมวกก็ง่ายด้วย
0: เข้าใจ
1: แต่ถ้าเราไปหมุนเลงเนี่ยมันยาก
0: เออใช่
1: ให้เจาะนำก่อน
0: ข้อตึงเลย
1: ครับเจาะนำไปก่อนเลยเอาตำแหน่งไหนเราก็เจาะไปเลยแล้วแต่เราเลยบางคนเนี่ยเดาไปเสริมตรงนี้ก็ได้นะคนที่ทำเสร็จแล้วอ่ะแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยหมุนเข้าไปเลยครับพอเจาะนำก็หมุน
2: อ๋อก็ใช้มือหมุนอย่างนี้เลยใช่
0: คือหมายความว่าถ้าเกิดมาร์กแล้วเอาไอ้นี่เจาะเข้าไปเลยอ่ะตึงแน่ข้อ
1: ใช่เราจะหมุนยาก
0: เจาะนำซะก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เจาะนำก่อนจะหมุน
0: วิธีการเจาะนำก็เหมือนเดิมเลยก็คืออย่าไปเจาะสุดอย่าไปเจาะลึกมาก
2: เจาะนิดเดียว
0: ให้มันเข้าไปแล้วมันจะตัวเกลียวมันจะได้เข้าไปกินเนื้อไม้แล้วก็แน่นดี
1: มันจะรัดเกลียวได้ดี
0: พูดไปพูดมานี่พี่เอหมุนจะเสร็จแล้วเนี่ย
1: ถ้าเรารู้สึกความตึงมากก็ใช้ครีมก็ได้ครีมบีบ
2: ก็จะแน่นเลย
0: คือไอ้ตอนแรกๆคงยังไม่ตึงหรอกแต่ว่าพอถ้าเสร็จท้ายๆเน
1: า
0: ะ
1: ตึงแน
0: ่เอาครีมมัน
1: ครีม
0: ด
1: ีบแล้วก็หมุน
0: แน่นซะหน่อยก็ดีแล้วก็ตั้งให้มันฉากเนาะ
1: ใช่
0: ตั้งให้มันฉากซะตึง
2: อันนี้เราเกียร์3อันใช่ไหมคะ
0: 3 อันแต่ละแต่ดีไซน์นะ
2: ถ้าเราอยากแขวนเยอะกว่านี้ได้ไหมหรือว่าเรื่องน้ำหนักเรื่องการรับแรงอะไรของมันอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อ๋อได้ครับเพราะตัวเนี้ยมันออกแบบมาให้เข้ามุมนะจริงๆแล้วมันก็จะพิงกับด้านมุมด้านในด้วย
2: ใช่
1: มันก็จะช่วยด้วยแต่ถ้าลอยตัวบางทีมันอาจจะมีโยกบ้าง
2: ครับ
1: ครับ

0: ชอบอ๊อฟเป็นคนชอบทำงานฝีมือบางทีที่บ้านเสียนู่นนี่เสียเนี้ยก็จับเครื่องมือเป็นลูกแบบเหมือนเป็นลูกน้องอ่ะแต่ไม่เคยของจริงมันสนุกเลยมันได้จับแล้วมันเหมือนแบบเออเราสนุกอ่ะ
1: เอาละครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ๋มากเลยครับที่มาช่วยให้ความรู้เราอีกแล้วนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็พบกับเวิร์กช็อปดีๆอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ใช่แล้วกิจกรรมนะคะซ่อมสร้างด้วยมือของเรา
1: ค่ะนี่ซ่อมด้วยมือเรานะฮะสำหรับลูกบ้านการเสียหายนี่ก็เรียกว่ามาได้มาเวิร์กช็อปเรื่อยๆเอาจริงเราก็ตะเวนไปทั่วเลยของการเคหะก็มีหลายที่
2: วันนี้อยู่ที่ไหนนะคะเนี่ย
1: วันนี้อยู่โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรีท่าตำหนักครับนี่แล้วก็เราก็จะวนไปที่อื่นเรื่อยๆ
2: แล้วก็ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ติดตามดูได้
1: ติดตามดีๆติดตามดีๆเวิร์กช็อปช่างประจำบ้าน X การเคหะช่างนี่คอลแลบกันสำหรับวันนี้ช่างประจำบ้านขอบคุณทุกคนมากนะครับ
3: อมรินทร์ทีวี
4: สารพันเรื่องไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรข่าวสู้กระบวนการไกลเกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเลือดร้อนจากกิจการต่างๆที่อยู่แถวบ้านมีทั้งอู่ซ่อมรถที่ทำเสียงดังนักฮู้มีกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการจนค่ำมืดดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังเช้าเถื่อนจนชาวบ้านไม่ได้รับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมน้นสาธารณะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นได้กลิ่นที่เหมือนอยากลั่งซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับนายสมชายอย่างแรงเลยถึงพอเรื่องเป็นพันนี้นายสมชายก็เลยไปร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นกับนายกเทศมนตรีแต่ว่าพอเวลาผ่านไปสักพักจนรู้สึกว่านานจังหู้แล้วปัญหาความเดือดร้อนลำคาญเดิมๆก็ยังคงอยู่นายสมชายก็เลยตัดสินใจฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดจนทำให้เป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองพรามพรพอคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีความต้องการที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทรวมกันหลังจากที่นายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรวมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535

และก๊อตไม้อื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยก๊อตไม้และถ้าพบว่ายังมีการยอบทำกิจการพนันลาวนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางก๊อตไม้หายเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการห้องพักที่ตั้งอยู่แถวบ้านของนายสมชายและทำให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และก๊อตไม้อื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางก๊อตไม้ให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามก๊อตไม้ในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างตอนย่างแข็งขัดแต่ถ้าว่านายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาให้ทั้งสองฝ่ายถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการกลายเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกไม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกก๊อตไม้เรียบง่ายได้พ้นเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสั้นปกครอง1355

จากคดีปกครองตอนค้าขายบนถนนสาธารณะเหตุเดือดร้อนรำคาญซึ่งเจ้าหน้าที่ออกประกาศห้ามได้คดีปกครองเรื่องนี้เกิดเข็มกับพวกรวม29คนได้ประกอบอาชีพค้าขายอาหารประเภทเนื้อสัตว์สดบริเวณพื้นที่ถนนสาธารณะที่เทศบาลได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ผ่อนผันให้มีการค้าขายสินค้าได้แต่ต่อมาเทศบาลได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการร้านค้าอาคารพาณิชย์บริเวณรอบตลาดสดเทศบาลว่าได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นและความสกปรกซึ่งเกิดจากการชำแหละล้างปลาและเนื้อสัตว์ต่างๆแล้วเทน้ำทิ้งลงบนถนนสาธารณะและอาจทำให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคอาหารสดที่ไม่ถูกสุขลักษณะประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินตลาดสดถึง2ครั้งเทศบาลจึงออกประกาศห้ามการจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์สดทุกชนิดบริเวณพื้นที่บนถนนสาธารณะโดยเด็ดขาดนางเข็มกับพวกจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าวศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดพื้นที่และประเภทการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะและคณะกรรมการมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศห้ามจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะพร้อมทั้งกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ฟ้องคดีทั้ง29ให้ย้ายไปค้าขายในตลาดสดของผู้ถูกฟ้องคดีแต่ผู้ฟ้องคดีทั้ง29ก็มิได้ย้ายไปแม้ว่าจะมีการเจรจาตกลงกันรวม2ครั้งแต่ผู้ฟ้องคดีทั้ง29ก็ยังมิได้ย้ายไปจำหน่ายสินค้าในตลาดสดซึ่งเป็นการกระทำที่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความตั้งใจที่จะย้ายเข้าไปค้าขายสินค้าในตลาดสดตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดไว้ให้และต้องการขยายเวลาการค้าขายสินค้าบริเวณพื้นที่ถนนสาธารณะต่อไปอีกทั้งใบอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะกำหนดให้มีอายุเพียง1ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตเท่านั้นและหนังสือรับรองการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันเป็นเพียงหนังสือรับรองที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกให้แก่ผู้ฟ้องคดีบางคนเพื่อใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากธนาคารออมสินตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของรัฐบาลในขณะนั้นเท่านั้นไม่ใช่หนังสืออนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะแต่อย่างใดการที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยนายกเทศมนตรีออกประกาศเทศบาลห้ามการจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์สดทุกชนิดบริเวณพื้นที่บนถนนสาธารณะโดยเด็ดขาดจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรถหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอนะครับนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์มามอบให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้เราคุยกันในเรื่อง
0: เกี่ยวกับเรื่องธุรกรรมค่ะทางแพ่งและพาณิชย์ค่ะ
1: ทางแพ่งและพาณิชย์นะครับงั้นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็คงเป็นกฎหมายที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเพียงแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมที่ไม่ได้เรียนกฎหมายอาจจะไม่รู้เอ๊ะตรงนี้มันใช่หรือเปล่าแค่เราไปซื้ออาหารรับประทานตรงนี้มันก็คือกฎหมายแล้วเหมือนกันนะครับนั้นไม่ว่าจะเป็นการซื้อการหยิบยืมเงินซึ่งก็ทำกันอยู่ประจำ
0: แล้วปัจ
1: จุบันจะยืมแล้วไม่คืนนี่ก็ยังทำอยู่ประจำเหมือนกันจริงๆเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับ ถ้าเอาเข้ามาก็ไปคืนเขานะครับนะวันนี้ก็คงคุยกันในความหลากหลายในเรื่องของธุรกรรมทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับอันนั้นผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างเป็นใครครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณถนัดศิลปกุลค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างครับอาจารย์อ้อยครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณสนัดคุณสมบัติค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะและท่านที่2นะคะคุณปาริชาติเดชาติวงศ์ณอยุธยาค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับนี่คือผู้ร่วมรายการของเรา2ท่านในสัปดาห์นี้นะครับอันนั้นสาระในเรื่องของธุรกรรมทางแพ่งและพาณิชย์สัปดาห์นี้นำอะไรดีๆมาฝากกับท่านผู้ชมติดตามได้เลยครับ
4: นภานภาอยู่บ้านนี่จ้า
5: เป็นสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพอดีว่ากลับมาจากต่างจังหวัดนะคะก็เลยซื้อขนมมาฝาก
5: ขอบคุณมากนะคะว่าแต่ว่าพี่ชื่นไปต่างจังหวัดไปทำอะไรมาเหรอคะ
4: ก็พี่สมบูรณ์นะสิชวนพี่ไปปฏิบัติธรรมที่เขาใหญ่กับพวกคณะเขาอะ
5: สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะป้าชื่น
6: สวัสดีจ้า
5: คุณแม่คะพี่ตาเห็นจดหมายคุณแม่อยู่ในกล่องหน้าบ้านเราอะค่ะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามาเมื่อไหร
6: ่ขอบใจมากลูกว่าแต่ว่าจดหมายอะไรเนี่ย
5: ถ้าอย่างนั้นพี่ตาขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะจะได้ทำอาหารเย็นให้ทานคุณป้าอยู่ทานด้วยกันนะคะ
4: ไม่หรอกจ้าขอบใจนะจดหมายอะไรหรอนภา
6: อ๋อจดหมายจากพี่ดำรงนะคะเขาโทรมายืมเงินนภา 200,000 บาทนภาโอนเข้าธนาคารให้เขาแล้วแต่ว่านภาบอกให้เขียนจดหมายมาบอกถ้าได้รับเงินแล้วนะคะ
4: แล้วที่ไม่ได้ทำสัญญาอะไรกันเลยเหรอ
6: เปล่าค่ะก็เห็นว่าเป็นคนกันเองนะคะ
4: งั้นก็อย่าลืมเก็บจดหมายฉบับนี้ไว้ให้ดีล่ะเผื่อจะใช้เป็นหลักฐานในการยืมเงินก็ได้นะ
6: ค่ะ
5: เชิญทางนี้เลยค่ะเดี๋ยวคุณลุงกับคุณป้านั่งรอก่อนนะคะคุณแม่คะคุณลุงกับคุณป้ามาหาค่ะค่อยๆลุกนะคะเดี๋ยวทิพย์จ้าไปเอาน้ำเย็นๆให้ทานนะคะ
7: จ้าย
4: ังไงบ้าง
6: สวัสดีค่ะพี่ชื่นพี่สมบูรณ
7: ์สวัสดีนะพาเป็นยังไงบ้างเราอะ
6: อาการไม่ค่อยดีเลยค่ะนี่ก็หมดเงินรักษาตัวไปตั้งเยอะเงินทองก็เริ่มร่อยหรอลงทุกวันนะคะ
4: อ้าวแล้วลูกหนี้ชื่อดำรงอ่ะที่ยืมเงินนภาไป 200,000 เมื่อ5ปีที่แล้วอ่ะเขาเอาเงินมาคืนหรือยังล่ะ
6: ยังเลยค่ะทวงไปแล้วแต่เขาบอกว่าไม่เคยยืมเงินนภาเลยอะค่ะ
7: เหรอแล้วนภาทำสัญญายืมเงินกับเขาไว้หรือเปล่า
6: ไม่ได้ทำค่ะเขาถึงได้พูดอย่างนี้นี่ไม่ได้ทั้งเงินต้นและก็ดอกเบี้ยเลยนะคะเนี่ย
4: แต่พี่จำได้นะว่านายดำรงเขามีจดหมายขอบคุณนภาที่ให้เขายืมเงินด้วยเนี่ยพี่ยังบอกให้นภาเก็บไว้เป็นหลักฐานเลยนะ
7: มีจดหมายขอบคุณจากนายดำรงแล้วนภายังเก็บอยู่ไหม
6: ยังอยู่ค่ะนภาก็บอกเขาเรื่องจดหมายแล้วนะคะแต่เขาก็ไม่สนใจนะคะ
7: ผมว่านะยังไงเนี่ยเราต้องไปปรึกษานักกฎหมายนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีจดหมายจากนายดำรงเป็นหลักฐาน
4: ใช่ปล่อยไว้อย่างเงี้ยถ้าทางจะไม่ได้ขึ้น
0: จากกรณีดังกล่าวจดหมายขอบคุณของนายดำรงจะใช้เป็นหลักฐานแทนสัญญายืมเงินได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได้
1: ผมอธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นนะครับเป็นรูปมือแล้วก็แย่งกันกดไฟใครได้สัญญาณไฟมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถ้าถูกทีหลังได้คะแนนเดียวงั้นต้องแย่งกันกดสัญญาณนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับคุณพี่ปริชาตินะครับ
3: ก็กอค่ะ
1: ได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะ
1: ทำไมคิดว่าเป็นหลักฐานได้
3: เพราะว่ามันเป็นหลักฐานอันเดียวที่เขายืมเงินควรจะใช้เป็นหลักฐาน
1: พอให้รู้ได้ว่าเขายืมเงินไป
3: ใช่ไหมครับว่าจำนวนเท่าไหร่
1: แม้จะไม่มีตัวสัญญายืมเงินก็ตาม
3: ใช่ค่ะ
1: ใช้ได้มั่นใจ
3: ใช้ได้มั่นใจ
1: คุณธนัทฮะ
2: สนัดค
1: ่
2: ะก็คิดว่าน่าจะได้นะคะถ้าเกิดว่าเราคิดอ่ะเรามีทำอ่ะเราคิดว่าคนนั้นเขาน่าจะมีจิตใต้สำนึกอ่ะนะจุ๋มคิดว่าได้ค่ะ
1: จิตใต้สำนึกก็เขาไม่มีไงตกลงตอบข้อก็ยกป้ายให้นิด
2: ก็ไกลค่ะ
1: เดี๋ยวจะนั้นตัดสินใจเหมือนกันนะครับเพราะนั้นคิดว่าได้ครับจริงๆแล้วได้ไหมฮะอาจารย์นะ
8: ค่ะก็ทั้งสองคนนะคะตอบได้ถูกต้องนะคะคือในสัญญาตามกฎหมายนะคะเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆด้วยเสนอสนองถูกต้องตรงกันนะคะสัญญาก็เกิดแต่ว่าบางสัญญาบางประเภทกฎหมายก็จะกำหนดว่าจะต้องทำตามแบบนะคะอย่างเช่นนิติกรรมเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะคะแต่บางชนิดกฎหมายก็กำหนดไว้ว่าจะต้องมีหลักฐานนะคะซึ่งหลักฐานเป็นหนังสือเนี่ยไม่ได้ทำให้ถ้าไม่ได้ทำก็ไม่ได้ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่ฟ้องร้องไม่ได้นะคะแต่ในกรณีนี้เนี่ยจดหมายที่ตอบขอบคุณบอกว่าได้รับ เงินที่ได้ยืมไปแล้วนะคะก็สามารถเป็นหลักฐานได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำเป็นรูปของสัญญานะคะตามปกติแต่อันนั้นล่ะค่ะก็ถือว่าเป็นหลักฐานได้
1: ขอบคุณครับแล้วก็ชัดเจนฮะอันนั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
0: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
1: ครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
9: เป็นยังไงบ้างพี่สุสวนเกษตรที่เนี่ยทำเลดีมากผมชอบนะพอดีเจ้าของเขากำลังร้อนเงินประกาศขายราคาถูกมากเลย
7: พี่กิ๊กเห็นด้วยนะสวยดีออกแล้วก็ราคา20ล้านเองอ่ะไม่แพงเลย
9: ที่ผมชอบที่สุดนะก็คือมีทุ่งกว้างเป็นทุ่งหญ้าโล่งเลยอ่ะเอาไว้สำหรับขี่ม้าเล่นได้ด้วย
7: เหมาะเลยซื้อเลยถูกใจพี่มากเลยพี่อ่ะจะได้มีที่พักผ่อนพักผ่อนสมองมีบรรยากาศได้หลายที่ชีวิตพี่จะได้ยืนยาวขึ้นอีกไง
9: เออดีพี่พอดีเดี๋ยววันเนี้ยผมจะเซ็นสัญญาซื้อ
7: ซื้อม้าเหรอ
9: ใช่
7: ซื้อม้ากันแล้วเหรอ
9: ใช่ครับ
7: ไอตัวนี้ราคาเท่าไหร่ล่ะ
9: ก็ถูกๆครับพี่2ล้าน
7: 2ล้านม้าเนี่ย2ล้านโอ้
9: ใช่พี่สำหรับม้าแข่งมันไม่แพงหรอก
7: ใช่คนนั้นหรือเปล่าเน
9: ี่
7: ย
9: ใน
7: เด่นมากเลย
10: สวัสดีครับคุณเจษ
9: ก่อน
10: ครับผม
9: อันนี้พี่สุก
10: อ้าวสวัสดีครับพี่สุก
7: สวัสดีครับสวัสดี
10: ครับผม
9: นายเด็ดที่จะมาทำสัญญาซื้อขายม้า
10: ครับผม
9: แล้วเอาสัญญามาป่ะ
10: เอามาครับผมเอามานี่ครับคุณเจษครับ
9: โอเคเดี๋ยวพี่ไปเอาเงินมาจำมาให้รอแป๊บนึงนะ
10: ครับผม
9: เดี๋ยวผมมาพี่

0: ครับไม่ทราบมาสนใจสักตัวไหมครับ
1: พี่ซุปรอนานป่ะ
2: คุยไม่นาน
1: ทานกาแฟทานขนมกันก่อน
0: โอ้ขอบคุณครับผม
3: กาแฟร้อนๆค่ะ

0: มีเงินประจำค่ามา 500,000
1: โอ้ขอบคุณมากเลยครับเอ๊ะเดี๋ยวคุณเจตช่วยเซ็นตรงนี้ให้ผมนะครับแล้วส่วนพิสูจน์นะครับช่วยเซ็นเป็นพยานให้ผมด้วยพอดีอยู่ในบ้านนี้พอมีใครเซ็นเป็นพยานเพื่อไปผมอีกสักคนไหมครับ
0: มีผมมีน้องสาวอยู่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมให้มาเซ็นเป็นพยานเพิ่มอีกคนหนึ่ง
1: ดีครับผมขอบคุณครับ
2: ในสัญญานี้เนี่ยจะส่งมอบม้าในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วผมจะต้องขอรับเงินส่วนที่เหลืออีก 1.5 ล้านบาทครับสวัสดีครับคุณเจษ
3: สวัสดีครับ
1: ครับผม
3: คุณมาทำอะไรที่บ้านผมเนี่ย
1: อ้าวผมก็มาทวงเงินค่าซื้อม้าที่เหลือไงครับ1ล้าน5แสนบาทยังไงล่ะผมก็อุตส่าห์ส่งหนังสือมาทวงก่อนที่ผมจะเข้ามานะแต่คุณเจษเนี่ยไม่เคยติดต่อผมมาเลยแล้วคุณจะทำนิ่งเฉยแล้วคุณทำอย่างนี้หมายความว่ายังไงครับ
4: จะให้หมายความว่ายังไงผมไม่ได้รับม้าจากคุณคุณทำม้าผมตายผมจ่ายเงินไป 500,000 บาทแล้วผมไม่ทวงเงินมาจำคืนจากคุณมันก็ดีถงไปแล้ว
1: โอ้โหคุณจะมาทวงค่ามาจำผมคืนได้ยังไงมันเป็นเหตุสุวิสัยผมนำม้ามาส่งให้คุณแล้วแต่ระหว่างทางฝนมันตกหนักถนนมันทรุดม้ามันก็เลยตกท่องล่องตายช่วยเหลือไม่ได
4: ้ก็เพราะว่าม้ามันตายแล้วคุณยังแกล้ผมจ่ายตังค์อีกเหรอ
1: ผมน่ะมีสิทธิ์มาทวงเพราะผมมีสัญญาซื้อขายระหว่างเราสองคนตามสัญญาที่เซ็นไว้แล้วก็ถือว่ากรรมสิทธิ์ม้าเนี่ยเป็นของคุณเจตนับตั้งแต่วันนั้นแล้วอะ
4: แล้วไง
1: อ
4: ้
1: าวก็จะแล้วไงก็ตามกฎหมายอ่ะหมายความว่าคุณเจตต้องจ่ายเงินที่เหลือทั้งหมดให้กับผม
4: เฮ้ยเป็นไปไม่ได้ผมไม่คิดว่ากฎหมายจะเป็นอย่างนั้นยังไงอ่ะผมก็ไม่จ่ายคุณแน่นอนถ้าอยากได้นะเชิญคุณไปฟ้องศาลเอาเลยแล้วผมจะขอเงินค่ามาจำคืนจากคุณ
5: จากกรณีดังกล่าวนายเจตจะเรียกค่ามาจำคืนจากนายเดชและปฏิเสธไม่ชำระเงินค่าม้าที่ยังค้างจ่ายอยู่แก่นายเดชได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได
6: ้มืออยู่ที่แป้นนะครับแย่งกันกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับอาริชาครับ
7: ไม่ต้องจ่ายเงินค่ะ
6: จ่ายไหมครับ
7: ค่าม้าไม่ต้องค่ะ
6: อันนั้นจะชำระค่าม้าให้นายเด็ดได้หรือไม่ก็ขอไม่ได้
7: ไม่ได้ค่ะ
6: ปฏิเสธชำระไม่ได้นะครับ
7: ไม่ได้
6: สรุปแล้วต้องจ่ายไหมฮะ
7: ไม่ต้องจ่ายค
6: ่ะ
7: ไม่ต้องจ่าย
6: จ่ายหรือไม่จ่าย
7: ไม่จ่าย
6: เขาบอกกรณีนี้เจตจะเรียกค่ามัดจำคืนจากนายเดชและปฏิเสธไม่ชำระเงินค่าม้าที่ยังค้างอยู
7: ่
6: แก่นายเดชได้หรือไม่ปฏิเสธไม่ชำระได้หรือไม่
7: ปฏิเสธไม่ชำระได
6: ้ถ้าได้ต้องตอบข้อกอ
7: ข้อกอ
6: ข้อกอนะฮะยกข้อกอ
7: ข้อกอพูดผิด
6: ปฏิเสธได้ทำไมคิดไม่ได้ครับ
7: เพราะว่าม้าตายแล้วนี่ฮะเพราะม
6: ัน
7: ไม่มีคือไม่มีม้าตัวม้าที
6: ่สำคัญมาไม่ถึงเขา
7: ใช่มาถึงว่าจะให้เงินไปก่อนห้าแสนก็ต้องคืนมาเพราะว่าม้ามันตายไปแล้วจะมาขอเงินไม่ได้อ่ะอีกล้านห้าไม่ได้
6: ยังไงก็ไม่ให้
7: ไม่ให้
6: ขอบคุณครับได้ไหมครับ
8: ไม่ได้ค่ะ
6: ไม่ได้เหมือนกัน
8: ใช่ค่ะ
6: ทำไมวะ
8: เพราะว่าเราไม่มีเราจ่ายเงินไปแล้วแต่ม้ายังไม่มาเลยไม่มีหลักฐานอะไรเลยอะค่ะ
6: สามารถปฏิเสธไม่จ่ายเงินได
8: ้
6: นะครับอ้าวครับขอบคุณตอบเหมือนกันเลยจริงๆแล้วปฏิเสธได้ไหมครับอาจารย
9: ์ค่ะข้อนี้อาจจะขัดต่อสามัญสำนึกของคนทั่วไปพอสมควรนะคะแต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ของเราเนี่ยสัญญาซื้อขายเนี่ยเมื่อเสร็จเด็ดขาดแล้วนะคะเสนอสนองถูกต้องตรงกันสัญญาเกิดแล้วก็ในกรณีนี้เนี่ยม้าซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์นะคะก็ได้มีการทำสัญญากันเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะทีนี้ประเด็นก็คืออยู่ตรงที่ว่าม้าแข่งเนี่ยเป็นม้าที่มีการจดทะเบียนนะคะเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษหรือเปล่านะคะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยปกติในเรื่องของซื้อขายนะคะทันทีที่ซื้อขายเสร็จเด็ดขาดปั๊บเนี่ยกรรมสิทธิ์ก็จะโอนไปยังผู้ซื้อทันทีนะคะแต่ในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ของเราเนี่ยไม่ได้มีการกำหนดไว้เช่นนั้นนะคะก็คือถือว่า ตอนทำสัญญาซื้อขายเนี่ยกรรมสิทธิ์จะโอนไปทันทีเลยนะฮะทีนี้มันก็จะเกิดหนี้สองฝ่ายคือฝ่ายผู้ซื้อต้องชำระราคาฝ่ายผู้ขายก็ต้องส่งมอบทรัพย์นะคะเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเป็นเรื่องของหนี้นะคะแต่ตัวกรรมสิทธิ์โอนไปแล้วตั้งแต่ตอนที่ทำสัญญาซื้อขายกันนะคะทีนี้เมื่อมีการส่งมอบมาเนี่ยก็เป็นหนี้ของฝ่ายผู้ขายนะคะซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ก็บอกว่าถ้าการชำระหนี้คือยังไม่ผิดนัดนะคะถ้าการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยนะคะฝ่ายลูกหนี้ก็จะหลุดพ้นจากการชำระหนี้แต่อย่าลืมว่าฝ่ายเจ้าหนี้ซึ่งเป็นลูกหนี้ในการชำระราคานั้นก็ยังคงต้องมีอยู่นะคะแต่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือม้าเนี่ยเป็นถึงแม้ว่าเป็นสังหาริมทรัพย์ก็จริงแต่ว่าตามมาตรา456วรรค1เนี่ยอย่างสัตว์พาหนะที่ต้องจดทะเบียนนะคะอันนี้ก็จะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานนะคะแต่ถ้าเป็นสิ่งของอื่นที่ไม่ได้ต้องไปจดทะเบียนนะคะอันนั้นก็ถือว่าซื้อขายเสร็จเด็ดขาดตั้งแต่ตอนที่ทำสัญญากันแล้วนะคะอันนี้ก็โชคช่วยนิดนึงนะคะก็คือทำเป็นหนังสือระหว่างกันเองไม่ได้ไปทำเป็นหนังสือแล้วก็จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานนะคะก็เลยช่วยให้สัญญาซื้อขายนี้เนี่ยมันเป็นโมฆะไปนะฮะแต่เมื่อสัญญาโมฆะในฐานะที่เป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแต่ถ้ายังมีสัญญานะคะซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรก็จะกลายเป็นจะซื้อจะขายนะคะซึ่งสัญญาจะซื้อจะขายนี้ก็สามารถบังคับได้ตามกฎหมายคือบังคับให้ลูกหนี้ไปทำการจดทะเบียนให้ได้แต่ม้าเนี่ยมันตายพ้นวิสัยที่จะทำการส่งมอบนะคะหรือจะไปจดทะเบียนก็ไม่ได้อีกคือข้อนี้มันจะซับซ้อนมากหลายซับซ้อนนะคะก็คำตอบนั้นก็ถูกต้อง
6: เพราะนั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
10: ข้อนี้ตอบไม่ถูกค่ะเอาเสียงตบมือไปก่อนค่ะ
6: ครับเรายังมีสาระที่น่าสนใจรออยู่นะครับเป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมส่งเข้ามานะครับน่าสนใจอยู่กินกันนะครับไปซื้อบ้านด้วยกันช่วยกันผ่อนส่งกันไป
10: ใช่ค่ะ
6: แล้วปัญหาพอจะแยกกันปัญหาบ้านจะแบ่งยังไงใครเอาหลังคาไปหรืออะไรยังไง
10: ย
6: ัง
10: ไม่ได้จดทะเบียนด้วยไง
6: ใช่นะครับอยู่กินกันไม่ได้จดทะเบียนนะฮะถ้าจดทะเบียนก็ว่าไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายนะครับเพราะนั้นจะได้รับการไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ในช่วง
10: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
11: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
12: สวัสดีครับ
11: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
12: สบายสบายทำมือหน่อยสิอาจารย
11: ์
12: สบายสบาย
11: กับกฎหมายเพื่อประชาชน
12: นะมันจะได้มีอารมณ์ในลักษณะที่ว่าร่วมกันที่มันสบายสบาย
11: ใช่แล้วค่ะอาจารย์คะแหม
12: เอาผมให้อาจารย์เปิดคำถามมาเลยผมจะตอบแบบสบายสบาย
11: แต่ว่าวันนี้นะคะดิฉันมีเรื่องของคุณสามีที่วางแผนจะเลิกกับคุณภรรยามาถามด้วยค่ะอาจารย
12: ์ฮะอาจารย์ไปแอบรู้มาได้ยังไงเนี่ย
11: โอ้ยไม่ต้ององต้องแอบหรอกค่ะอาจารย์คะแค่ฟังคำถามก็รู้แล้วว่ามีแผนแน่นอนอาจารย์
12: เขาถามมาว่าไงอ
11: าจารย์

0: ทีนี้อยู่มาวันหนึ่งก็มาคุยกันบอกเธอเนี่ยเราไปซื้อบ้านใหม่กันดีกว่านะบ้านเก่านี่มันก็เก่าแล้วแต่ตังเราไม่มีเราก็ต้องไปกู้นะเอาอย่างนี้กันละกันก็ตกลงกันให้ภรรยาเนี่ยเป็นคนไปกู้คนเดียวนะคะโดยคุณสามีไม่ได้ไปกู้ร่วมด้วยอะไรด้วยแต่ว่าเวลาผ่อนเนี่ยผ่อนคนละครึ่งออกกันคนละครึ่งแต่ชื่อกู้เนี่ยเป็นชื่อคนเดียวทีนี้คุณสามีก็มานั่งคิดสิคะอาจารย์ว่าเอ๊ะแล้วถ้าอยู่ต่อมาเกิดต้องเลิกลากันไปเนี่ยผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ด้วยไหมเนี่ยเพราะเวลากู้เนี่ยผมไม่ได้มีชื่อกู้ด้วย
1: ภรรยาก็มีชื่อในโฉนดคนเดียว
0: แล้วยังไงเนี่ยแต่เงินผ่อนนะผมผ่อนคนละครึ่งนะแล้วผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ไหมเนี่ยคะอาจารย
1: ์
0: เริ่มคิดที่จะเลิกกับภรรยาเห็นไหมคะ
1: อาจารย์เลยเดา
0: เดาคิดเลิกไว้ก่อนเห็นไหมคะอาจารย์นะยังไม่ทันจะเลิกเลยคิดไว้ก่อนถ้าเลิกผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ไหม
1: คือถ้าคนไม่เลิกมันก็ไม่คิด
0: ก็ไม่ต้องมานั่งคิดใช่ไหมคะก็อยู่ด้วยกันไงอาจารย
1: ์ก็อยู่ด้วยกัน
0: นี่แสดงว่ามีแผนแน่นอนอาจารย
1: ์นะเอาผมก็คิดเหมือนอาจารย์น
0: ะ
1: ถ้าคนปกติทั่วไปรักกัน
0: อยู่ด้วยกัน
1: คู่สร้างคู่สมกันก็เฮ้ยหนักนิดเบาหน่อย
0: บ้านก็อยู่ด้วยกันจะไปคิดอะไร
1: ไปเฮ้ยถ้าจะเลิก
0: ถ้าจะเลิกใช่ไหมอาจารย์นะคิดมาเนี่ยอาจารย์
1: เอางี
0: ้ค่ะ
1: คือถ้าจดทะเบียนสมรส
0: ค่ะ
1: มันง่ายอาจารย์
0: นั่นนะสิคะ
1: ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรส
0: ค่ะ
1: ยังไงจะมีชื่อใครเป็นชื่อใครจะเป็นชื่อภรรยาจะเป็นชื่อสามี
0: ค่ะ
1: เลิกกันผ่าครึ่ง
0: หารไปหารคนละครึ่ง
1: เพราะมันเป็นสินสมรส
0: ค่ะ
1: แต่นี่ไม่ได้จดทะเบียน
0: นั่นนะสิคะอาจารย
1: ์แล้วก็ดันเป็นชื่อภรรยา
0: ใช่ที่ไปกู้ค่ะอาจารย
1: ์เฮ้ยแต่เราผ่อนด้วยนะ
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่ภรรยาผ่อนคือถ้าภรรยาผ่อนคนเดียวเนี่ยเราก็ไม่ว่าอะไรเพราะเราอยู่เกาะ
0: ใช่
1: เกาะเมียกิน
0: ใช่เกาะเมียกิน
1: แต่ไอ้นี่เราก็ช่วยกันผ่อนน่ะ
0: ค่ะ
1: ร่วมด้วยช่วยกันน่ะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ดังนั้นในแง่ของกฎหมายกรณีอย่างนี้แม้เราไม่ได้จดทะเบียนสมรส
0: ค่ะ
1: ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนสามัญที่มิได้จดทะเบียนหรือเป็นหุ้นส่วนชีวิตกันนะไม่ได้พูดเรื่องสินสมรสไม่ได้พูดเรื่องคู่สมรสแต่เราพูดในฐานะคุณร่วมกันเป็นหุ้นส่วน
0: ค่ะ
1: เหมือนคนที่เป็นสามีและมีภรรยาน้อยภรรยาน้อยบางทีเขาก็มีสิทธิ
0: ์
1: เพราะเขาร่วมมือร่วมใจในการทำมาหากินทรัพย์สินที่เกิดขึ้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เฮ้ยเขาก็ถือว่าเป็นหุ้นส่วน
0: หุ้นส่วนค่ะ
1: กรณีนี
0: ้ค่ะ
1: คุณถือว่าเป็นหุ้นส่วนร่วมกันผ่อน
0: อ๋อค่ะ
1: ถ้าเวลาคุณเลิกกันจริง
0: ๆค่ะ
1: แล้วภรรยาไม่ยอมให้คุณเลยเพราะทะเลาะ กันนี่อาจารย์ตอนนั้นต้องทะเลาะ กันไหม
0: ใช่ถึงจะเลิก
1: ใส่หัวแกออกไปฉันมีโฉนดแล้ว
0: อ๋อค่ะ
1: ฉันเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดินหลังนี้แล้ว
0: ค่ะ
1: ใส่หัวมาทางไหนไปทางนั้น
0: อ๋อค่ะ
1: เราก็ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยแต่ถ้าคุณพิสูจน์ได้ว่
0: า
1: ทั้งหมดเกิดขึ้นจากการเราร่วมผ่อนด้วยเพราะฉะนั้นการที่คุณเอาเงินไปจ่ายยังไงเก็บหลักฐานไว้ยังไงถ้าเก็บได
0: ้
1: ขอให้เก็บไว้ว่าคุณมีส่วนผ่อนโอนนู่นโอนนี่หรือโอนไปจากบัญชีของคุณหักไปจากบัญชีของคุณทั้งหมดเหล่านี้นำมาเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องขอแบ่งได้ครับอาจารย์อ๋อ
0: ค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลแล้วนะคะถ้าอยู่ด้วยกันไปก็ดีไปแต่ถ้าเลิกกันพยายามหาหลักฐานมาแสดงว่าบ้านหลังนี้ท่านผู้ชมมีส่วนผ่อนด้วยถือว่าเป็นหุ้นส่วนเพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ด้วยสบายใจแล้วใช่ไหมคะเนี่ยแต่ทางที่ดีอ่ะอย่าไปเลิกเลยนะคะเนาะนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: กับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับก็คงไขความกระจ่างไปแล้วนะครับว่าการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนั้นหลักกฎหมายเกณฑ์ต่างๆเหล่านั้นก็จะมีที่แตกต่างกันออกไปนะครับไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เฉพาะนั้นถ้าจะให้ถูกต้องก็จดทะเบียนสมรสนั้นกฎหมายก็จะเข้ามาดูแลในส่วนนี้นะครับรายการในวันนี้ต้องฝากท่านผู้ชมไว้ว่าในเรื่องของการกู้ยืมอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายก็จะทำให้เราสามารถที่จะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายเป็นอย่างดีนะครับและในส่วนของรายการของเราถ้าท่านผู้ชมมี
3: ข้อเ

0: สงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรนะคะรวมถึงตอนนี้เรามี Facebook แล้วค่ะตามที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะคะสามารถติดต่อกับพวกเราได้ค่ะ
1: ครับอย่าลืมนะครับนั้นก็รอความคิดเห็นต่างๆแล้วนั้นจากท่านผู้ชมมาอย่างรวดเร็วได้เลยนะครับตาม Facebook นะครับรายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณย์ถนัดศิลปกุลนะครับขอบคุณอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับที่สละเวลามาร่วมรายการครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
0: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์คำว่า earnest ค่ะแปลว่ามัดจำนะคะหมายถึงสิ่งที่ให้ไว้เมื่อเข้าทำสัญญาเพื่อเป็นหลักฐานว่าสัญญาได้ทำขึ้นแล้วหรือเป็นประการการปฏิบัติตามสัญญาค่ะ
1: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยนะครับท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
0: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

0: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถนนชำรุดช่วยหยุดดูหน่อยคดีปกครองเรื่องนี้เกิดขึ้นในเวลาตีสามของคืนวันหนึ่งนายเก่งได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งมีการก่อสร้างและปรับปรุงบริเวณผิวถนนทำให้มีหลุมขนาดใหญ่อยู่บนผิวถนนบริเวณช่องจราจรด้านซ้ายโดยไม่มีอุปกรณ์กั้นหรือแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าบริเวณดังกล่าวมีหลุมอยู่ทำให้นายเก่งประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บนายเก่งจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้กรุงเทพมหานครและบริษัทเป็นเอกจำกัดผู้รับจ้างในการก่อสร้างชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าบริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นผู้รับจ้างจากกรุงเทพมหานครให้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำแต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการอย่างเพียงพอทำให้ท่อรวบรวมน้ำเสียแตกชำรุดส่งผลให้ผิวจราจรทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่และไม่ซ่อมแซมถนนที่ทรุดตัวให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปลอดภัยไม่ได้นำแผ่นเหล็กมาปิดหลุมดังกล่าวไว้รวมทั้งไม่ติดสัญญาณไฟสัญญาณป้ายเตือนหรือจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะได้ทราบถึงอันตรายจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายจนเกิดความเสียหายแก่ร่างกายอันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีสำหรับกรุงเทพมหานครเป็นราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำและมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการป้องกันน้ำท่วมภายในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งอาจดำเนินการเองหรือว่าจ้างให้เอกชนดำเนินการแทนได้ดังนั้นการที่กรุงเทพมหานครทำสัญญาว่าจ้างให้บริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นผู้ดำเนินโครงการดังกล่าวจึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายในการดำเนินกิจการทางปกครองซึ่งเมื่อการดำเนินการของบริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีกรุงเทพมหานครจึงต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดด้วยพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 86,939 บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาต

ได้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ปัจจุบันการกระทำความผิดอาญาในประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้นผู้ต้องหาจำเลยและผู้เสียหายควรทราบถึงสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของตนศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของศาลแขวงพระนครเหนือจึงมีภาระหน้าที่ให้ความรู้และความเข้าใจถึงกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงสิทธิเสรีภาพตั้งแต่ชั้นผัดฟ้องฝากขังตลอดจนถึงชั้นพิจารณา
1: ดังเช่นคดีนี้นายสาธิตหรือหมากจันไสนายอนิวัตรหรือบอยกว้างขวางและนายประวีนหรือเคนปกป้องถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมในข้อหาร่วมกันทำให้เสียทรัพย์และร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหามายื่นผัดฟ้องและฝากขังต่อศาลเพื่อขอเวลารวบรวมพยานหลักฐานและสรุปความเห็นว่าควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาต่อพนักงานอัยการหรือไม่ซึ่งผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาทนายความรวมถึงมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการผัดฟ้องและฝากขังแต่ระหว่างนี้ผู้ต้องหาจะถูกคุมขังตามคำสั่งศาล5คราวคราวละไม่เกิน6วันรวม30วันเว้นแต่ผู้ต้องหาจะได้รับอนุญาตจากศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน
0: หลายคนคงมีคำถามว่าการขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนนั้นมีขั้นตอนอย่างไรและผู้ต้องหาทุกคนมีสิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่วันนี้ท่านผู้พิพากษาจะมาให้ความรู้แก่พวกเราค่ะ
2: สำหรับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนหรือที่เรียกว่าการประกันตัวจะมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทนะครับประเภทแรกคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบไม่มีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาไม่ต้องทำสัญญาประกันต่อศาลแต่จะต้องสาบานตนว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดในประเภทที่2คือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดส่วนในประเภทที่3ประเภทสุดท้ายนะครับคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันและหลักประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดพร้อมทั้งต้องเสนอหลักประกันด้วยซึ่งหลักประกันนั้นก็มีได้หลายประเภทนะครับยกตัวอย่างเช่นเงินสดที่ดินหรือกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพสำหรับผู้ที่มีฐานะยากจนก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือด้านหลักประกันได้จากกระทรวงยุติธรรมนะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวก็อาจเป็นได้ทั้งตัวผู้ต้องหาเองญาติของผู้ต้องหาหรือนายจ้างโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ที่งานประชาสัมพันธ์ของศาลและสามารถรอฟังคำสั่งได้ในวันเดียวกันในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลก็จะพิจารณาจากหลายๆปัจจัยนะครับยกตัวอย่างเช่นความหนักเบาแห่งข้อหาพฤติการแห่ง

0: ดีส่วนในกรณีที่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำสั่งของศาลได้หรือมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องเมื่อไหร่ก็ได้ในเวลาราชการส่วนในกรณีที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหามีหน้าที่จะต้องมาศาลตามนัดทุกนัดถ้าไม่มาศาลจะมีคำสั่งออกหมายจับและมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาครับ
1: ชั้นสอบสวนในหมากและในเคนยื่นขอประกันตัวศาลอนุญาตแต่ในบอยไม่ได้ยื่นขอประกันตัวจึงถูกคุมขังที่เรือนจำต่อมาพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องในหมากในบอยและในเคนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นและฟ้องในหมากในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์อีกฐานหนึ่งซึ่งในหมากเคยกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์มาก่อนและศาลพิพากษาลงโทษจำคุก5ปีจึงถูกขอให้เพิ่มโทษในคดีนี้ส่วนในบอยเคยกระทำความผิดฐานขับรถขณะเมาสุราและศาลพิพากษาลงโทษจำคุก2เดือนแต่โทษจำคุกศาลรอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีในบอยกระทำความผิดนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษจึงถูกขอให้บวกโทษ2เดือนเข้ากับโทษในคดีนี้ในหมากในบอยและในเคนจะมีสิทธิและเสรีภาพในฐานะจำเลยคดีอาญาอย่างไรบ้างวันนี้ท่านผู้พิพากษาจะมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะ
2: สำหรับสิทธิของจำเลยในชั้นนี้นะครับจำเลยมีสิทธิ์ที่จะขอปล่อยตัวชั่วคราวได้โดยขั้นตอนและรูปแบบก็จะเหมือนกับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนนอกจากนี้จำเลยยังมีสิทธิ์ที่จะมีทนายความด้วยหากเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกถ้าจำเลยไม่มีทนายความและจำเลยต้องการทนายความศาลก็จะตั้งทนายความขอแรงให้โดยจำเลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับหลังจากนั้นศาลจะอ่านและอธิบายฟ้องจำเลยฟังในขั้นตอนนี้จำเลยมีสิทธิ์ที่จะให้การปฏิเสธหรือว่ารับสารภาพก็ได้หลังจากนั้นก่อนที่จะถึงกำหนดวันนัดสืบพยานโจทและจำเลยศาลจะนัดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาที่ศาลโดยจะเรียกนัดนี้ว่านัดคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพเพื่อที่ศาลจะแจ้งสิทธิตามกฎหมายต่างๆให้บุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีทราบนะครับอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้จำเลยและผู้เสียหายได้มีโอกาสพูดคุยกันครับ
1: ในวันนัดคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโจทผู้เสียหายในหมากและในเคนพร้อมทนายความมาศาลส่วนในบอยถูกเบิกตัวมาจากเรือนจำพบผู้พิพากษาเพื่อดำเนินการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพศาลจะสอบถามถึงเหตุการณ์และความเป็นมาของคดีโดยเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายและจำเลยพูดคุยกันพร้อมแจ้งสิทธิของจำเลยให้ในหมากในบอยและในเคนฟังอีกครั้งและอธิบายสิทธิของผู้เสียหายให้ทราบดังนี้สิทธิของผู้เสียหายมีดังนี้ผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเข้าร่วมเป็นโจทกับพนักงานอัยการเพื่อดำเนินคดีกับจำเลยและมีสิทธิอุทธรหรือฎีกาโต้แย้งคำพิพากษาของศาล 2. หากผู้เสียหายได้รับความเสียหายด้านร่างกายจิตใจหรือทรัพย์สามารถยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ตนได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและถ้าเป็นคนยากจนและต้องการทนายความศาลสามารถแต่งตั้งทนายความขอแรงให้แก่ผู้เสียหายได้ 3. ผู้เสียหายสามารถคัดค้านการขอปล่อยตัวชั่วคราวของจำเลยได้
3: หลังจากที่ในหมากและในบอยพูดคุยกับผู้เสียหายแล้วในหมากและในบอยสำนึกผิดปรับความเข้าใจและขอโทษผู้เสียหายในหมากและในบอยต้องถูกดำเนินการต่อไปอย่างไร
4: หากในหมากและในบอยสำนึกในการกระทำความผิดของตนและยอมรับว่าได้กระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้องก็สามารถให้การรับสาภาพและเป็นประโยชน์ต่อคดีดังนี้ 1. จำเลยให้การรับสาภาพถือว่ามีเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะใช้ดุลพินิจในการลดโทษให้แก่จำเลยได้ 2. หากจำเลยเยียวยาผู้เสียหายเช่นชดใช้เงินและขอโทษจนผู้เสียหายไม่ติดใจดำเนินคดีถือเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลสามารถคำนึงเพื่อรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษแก่จำเลยได้ 3. โจทก์ฟ้องนายหมากฐานทำให้เสียทรัพย์ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความกันได้หากผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความผู้เสียหายมีสิทธิ์จะถอนคำร้องทุกข์หรือถอนแจ้งความความผิดฐานนี้โจทก์ดำเนินคดีต่อไปไม่ได้และศาลก็ไม่สามารถลงโทษนายหมากได้ตามกฎหมายเรียกว่าสิทธิ์ดำเนินคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับแต่หากผู้เสียหายยังติดใจดำเนินคดีกับนายหมากเมื่อโจทก์ฟ้องนายหมากสองฐานความผิดคือฐานทำให้เสียทรัพย์และฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งเป็นการกระทำที่แยกจากกันนายหมากจะต้องถูกลงโทษทุกการกระทำตามกฎหมายเรียกว่านายหมากได้กระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน
5: แล้วที่โจทก์ขอให้เพิ่มโทษผมจะมีผลต่อโทษที่ศาลตัดสินอย่างไรและในคดีของนายบอยจะแตกต่างกับผมหรือไม่ครับ
4: เหตุที่นายหมากถูกขอให้เพิ่มโทษเพราะเคยกระทำความผิดในคดีก่อนและกลับมากระทำความผิดในคดีนี้จึงต้องถูกเพิ่มโทษเนื่องจากไม่เข็ดหลาบซึ่งศาลจะเพิ่มโทษให้แก่นายหมากแต่ละกระทงก่อนแล้วจึงจะลดโทษให้ตามเหตุบรรเทาโทษที่มีซึ่งโทษในคดีก่อนเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์นายหมากเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนไม่เข้าเงื่อนไขที่ศาลจะรอการลงโทษในคดีนี้นายบอยถูกขอให้บกโทษเพราะกระทำความผิดในคดีนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษไว้ในคดีก่อนหากในคดีนี้ศาลรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษศาลก็ไม่อาจนำโทษในคดีก่อนมาบวกกับโทษในคดีนี้ได้ต่อมาหากศาลพิพากษาลงโทษนายหมากและนายบอยแล้วนายหมากและนายบอยมีสิทธิ์จะอุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาได้ภายใน1เดือนนับแต่วันที่มีการอ่านคำพิพากษาแต่ถ้าโจทก์และจำเลยพอใจคำพิพากษาและไม่อุทธรณ์คดีจะถึงที่สุดซึ่งถ้าจำเลยต้องโทษจำคุกศาลจะออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดเมื่อมีการอภัยโทษจำเลยมีสิทธิ์ได้รับการลดโทษนายเคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้อย่างไรครับ
6: วันเกิดเหตุผมขับรถจักรยานยนต์มาพบนายหมากและนายหมากขอให้ขับรถจักรยานยนต์ไปส่งเพื่อรับนายบอยระหว่างทางกลับนายหมากและนายบอยนั่งซ้อนท้ายพบผู้เสียหายกำลังเดินอยู่นายหมากและนายบอยจึงลงจากรถไปทำร้ายผู้เสียหายโดยผมไม่ได้เข้าไปด้วยเพียงแต่จอดรถรอรับนายหมากและนายบอยเท่านั้นเอง
4: หากข้อเท็จจริงเป็นอย่างที่นายเคนพูดแม้นายเคนไม่ได้บอยแต่นายเคนจะเป็นผู้ร่วมกระทําความผิดหรือไม่นั้นต้องดูที่เจตนาของนายเคนขณะเกิดเหตุหากนายเคนไม่รู้มาก่อนว่านายหมากและนายบอยจะทําร้ายร่างกายผู้เสียหายถือไม่ได้ว่านายเคนมีเจตนาร่วมกระทําความผิดกับนายหมากและนายบอยแต่การที่นายเคนเห็นนายหมากและนายบอยชกต่อยผู้เสียหายแล้วยังจอดรถเพื่อรอรับนายหมากและนายบอยถือว่านายเคนช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่นายหมากและนายบอยกระทำความผิดนายเคนจึงเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดต้องรับโทษ2ใน3ของโทษสำหรับความผิดที่นายหมากและนายบอยกระทำแต่คดีนี้โจทก์ฟ้องนายเคนฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นหากเป็นอย่างที่นายเคนพูดนายเคนควรให้การปฏิเสธและศาลจะกำหนดวันสืบพยานโจทก์และสืบพยานของนายเคนต่อไปแต่นายเคนต้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาซึ่งอาจเป็นเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะลดโทษให้แก่นายเคนได
1: ้เห็นได้ว่าเมื่อผู้ต้องหาจำเลยและผู้เสียหายทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในคดีอาญาจำเลยสำนึกในการกระทำความผิดของตนและบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้นโดยการเยียวยาผู้เสียหายตามสมควรแล้วจนผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความกระบวนการยุติธรรมพร้อมที่จะให้โอกาสจำเลยกลับตนเป็นพลเมืองดีต่อไปเพื่อให้สังคมเกิดความปรองดองประเทศมีความสงบเรียบร้อยและประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

0: การจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคปัจจุบันหรือที่เราเรียกกันว่ายุคดิจิตอลนั้นเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงหรือเมินเฉยต่อการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยโดยเฉพาะเวทีการค้าที่ประเทศไทยต้องพัฒนาและปรับตัวในทุกด้านเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากลมีการเปิดการค้าเสรีมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศแต่คดีเกี่ยวกับธุรกรรมทางพาณิชย์ในประเทศไทยกลับต้องฟ้องร้องสืบพยานรับฟังพยานหลักฐานและดำเนินกระบวนการพิจารณาเช่นเดียวกับคดีแพ่งซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพและลักษณะของคดีการค้าการพาณิชย์ที่ต้องการความคล่องตัวและรวดเร็วคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจหมายถึงคดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ3ลักษณะ5ลักษณะ19ลักษณะ20และลักษณะ22อาทิคดีเช่าซื้อบัญชีเดินสะพัดประกันภัยหุ้นส่วนและบริษัททั้งนี้ไม่รวมถึงคดีผู้บริโภคศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้นำร่องในการจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นเป็นการภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้ตั้งแต่วันที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2561เป็นต้นมาโดยได้ออกระเบียบประกาศและคำสั่งไว้เป็นการภายในพร้อมทั้งจัดเตรียมองค์คณะผู้พิพากษาบุคลากรเจ้าหน้าที่ตลอดจนมีการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีความเหมาะสมทั้งนี้เป้าหมายสำคัญคือการกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีให้แล้วเสร็จภายใน1ปีและมีกระบวนการบริหารจัดการสำนวนคดีไว้เป็นเพาะเพื่อให้การระงับข้อพิพาททางการค้าพาณิชย์มีความรวดเร็วมีคุณภาพมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันจะส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องกับสภาพรูปแบบและลักษณะของการค้าในปัจจุบันที่มีความทันสมัยพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล 4.0 อย่างแท้จริง
1: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เล็งเห็นว่าในเขตอำนาจของศาลแพ่งกรุงเทพใต้เป็นคดีที่มีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจมีผู้ฟ้องที่มีทุนทรัพย์เป็นจำนวนมากนะครับทุนทรัพย์สูงแล้วเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีบางประเภทเนี่ยสามารถดำเนินการไปโดยรวดเร็วนะครับเราเลยได้จัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นนะครับเมื่อวันที่1กันยายน2561นี้นะครับแผนกนี้ก็มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจซึ่งประกอบด้วยคดีเช่าซื้อบัญชีเดินสะพัดคดีประกันภัยคดีหุ้นส่วนบริษัทและคดีสาขาเกี่ยวกับคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจแผนกนี้ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้สอดคล้องกับความคล่องตัวและความรวดเร็วในการพิจารณาคดีนะครับมีการนำบันทึกคำเบิกความพยานในรูปแบบใหม่โดยบันทึกภาพและเสียงด้วยนอกจากนั้นยังสามารถที่จะถ่ายทอดในระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็ได้นะครับในกระบวนการพิจารณาคดีเนี่ยเรามุ่งเน้นให้ท่านผู้สาต้องพิจารณาพิพากษาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจให้เสร็จภายใน1ปีนะครับเพราะฉะนั้นในการตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่มั่นใจได้ว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและสามารถทำให้ประชาชนที่มีคดีประเภทของคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจสามารถดำเนินไปได้โดยสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นครับ
2: The commercial part, I mean, commercial section, because it's a policy of the president of the Supreme Court that we separate this, like leasing, like company, and that they have the big problems. So we separate this one that can go to the new special procedure, like mediation, like video conference, and we have the times to finish the cases by 1 year. If they have the insurance cases and leasing cases, the company-based cases, we have to finish by 1 year. We have the new panels of the judges to see all these special cases.

0: สวัสดีครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ที่เรามีบริการพิเศษให้กับประชาชนผู้มีอัตราคดีที่มีคดีที่ศาลเรานะครับในเบื้องต้นนี่เมื่อวันที่2พฤษภาคม2561เราได้มีการให้ประชาชนซึ่งสามารถยื่นคำร้องขอไปผู้จัดการมรดกผ่านทางเว็บไซต์หรือออนไลน์เข้ามาได้นะครับโดยไม่ต้องมาศาลโดยผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องพร้อมกับชำระเงินค่าขึ้นศาลผ่านในระบบออนไลน์ทางธนาคารหรือทางตู้ ATM ก็ได้นะครับเมื่อได้ยื่นคำร้องก็จะได้เลขคดีและมีในระบบที่จะศาลนัดไต่สวนคำร้องไว้ตรงนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพราะว่าประชาชนซึ่งมีเขตอำนาจอยู่ในเขตอำนาจศาลของเราอยู่9เขตสามารถที่จะยื่นคำร้องเข้ามาได้ทั่วประเทศโดยที่ไม่ต้องมาศาลได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระในการเดินทางของประชาชนนะครับแล้วก็เป็นที่น่าดีใจว่านับตั้งแต่เราได้เปิดใน e-filing แล้วก็ e-form ในเรื่องของการแต่การมรดกออนไลน์เข้ามาเนี่ยมีประชาชนที่เข้ามาใช้บริการอยู่70รายนะครับแล้วต่อมาเมื่อวันที่15 สิงหาคม 2561เราได้เปิดในการไต่สวนคำร้องจัดการมรดกในระบบออนไลน์ขึ้นในระบบวิดีโอคอลซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถยื่นคำร้องตั้งแต่ต้นคดีเมื่อได้รับวันนัดไต่สวนแล้วเนี่ยสามารถที่ทำในระบบวิดีโอคอลผ่านในระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ได้จากที่พักของผู้ร้องมายังศาลโดยตรงได้โดยที่ไม่ต้องมาศาลได้เลยนะครับถือว่าเป็นการพิจารณาพิพากษาคดีในระบบมิดิอีคอร์ดนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยหลังเปิดการไต่สวนมรดกออนไลน์แล้วเนี่ยได้มีผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอไต่สวนในระบบใหม่เข้ามาต่อได้อยู่ที่5รายนะครับซึ่งจะเริ่มรายแรกวันที่18 สิงหาคม 2561นี้ก็นับว่าเป็นอีกทางหนึ่งซึ่งจะเป็นก้าวแรกของการเดินทางไปสู่ในระบบมินิอีคอร์ดของศาลในประเทศไทยนะครับ
1: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้พัฒนาต่อยอดโดยการเปิดให้ผู้ร้องสามารถร้องขอให้ศาลทำการไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีที่ทายาททุกคนให้ความยินยอมครบถ้วนแล้วโดยในวันนัดไต่สวนคำร้องศาลจะทำการไต่สวนทางไกลผ่านจอภาพทางวิดีโอคอลในห้องมินิอีคอร์ดรูมของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ส่วนผู้ร้องจะอยู่ที่แห่งใดก็สามารถเบิกความต่อศาลได้แต่ต้องเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมผู้ร้องสามารถเบิกความผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือของตนเองไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลขั้นตอนก่อนเริ่มขบวนการพิจารณาเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะทำการแนะนำขั้นตอนปฏิบัติตนโดยแจ้งให้ผู้ร้องจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารไว้ให้พร้อมและนำกล่าวสาบานตนผ่านทางจอภาพผู้ร้องต้องแต่งกายเรียบร้อยพูดจาสุภาพไม่สวมแว่นตาดำในขณะทำการไต่สวนต้องไม่แสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จและห้ามไม่ให้มีการบันทึกภาพและเสียงหรือกระทำการอื่นใดในลักษณะเดียวกันในขณะไต่สวนภายหลังจากที่ศาลพิจารณาเสร็จสิ้นและมีคำสั่งแล้วเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะแจ้งให้ผู้ร้องทราบว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีนี้จะส่งไปให้ผู้ร้องทางไปรษณีย์ตามที่ผู้ร้องระบุไว้
2: Now we improve into the cases that trustee they want to be the manage the legacy to the court. They can send the document by the online and we give them the indictment days. And on that day, the trustee then can show us about the paper we need by the video call online. No need to come to the court if they choose.
1: การนำร่องเปิดให้มีการไต่สวนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องผ่านทางเว็บไซต์ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จากนั้นชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านทางระบบธนาคารขั้นถึงวันที่ศาลนัดไต่สวนผู้ร้องสามารถเบิกความต่อศาลผ่านจอภาพโทรศัพท์มือถือของตนและรอรับเอกสารคำสั่งได้ที่บ้านซึ่งกระบวนการจัดการคดีตั้งแต่เริ่มต้นจนจบทุกขั้นตอนผู้ร้องไม่ต้องเสียเวลาหลายครั้งในการเดินทางไปที่ศาลซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเมืองที่มีการจราจรแออัดและติดขัดผู้ร้องสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของศาลได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงนับว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง

0: อยากจะให้วัฒนธรรมของชาวไทยพวนเนี่ยได้อยู่กับอนุชนรุ่นหลังสืบทอดต่อไปให้ยาวนานเท่าที่จะยาวนานได
1: ้โอ้ยากนะนานนะครั้งแรกบางคนเขาไม่ค่อยเข้าใจเขายังแอนตี้เลยว่าทำไปทำไมแต่พวกผมก็คิดว่ามันมีความภูมิใจ
2: การทำเรื่องของคุณธรรมจริงๆมันไม่ได้ทำยากนะแต่ต้องทำต่อเนื่อง
1: ชาติพันธุ์เราเนี่ยอพยพมาจากพม่าปอลาวโดยเฉพาะอำเภอปากพลีจะมีคนพวนมากที่สุดแต่ลักษณ์เด่นๆนะคือภาษาบ้านพวนเฮานี้มีความห่มเย็นบ่อยะบ่อเข็นพอมีพอกินเสาตื่นหุงข้าวเอาไปเอ็ดนาเสาะปูเสาะปลากลับมาเมื่อแลงขี่ควายเข้าเคาะหอหมอกมืดค่ำกินข้าวอาบน้ำนอนหลับเอาแห้งถ้าคนแรกจริงๆคือหลวงพ่อวัดบางคลองพระครูวิทยานุโยคนะเริ่มต้นจริงๆเราเก็บสะสมของใช้ของคนพวนที่มีอยู่ตามบ้านก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันมีค่าก็เลยเอามาไว้ที่วัด
3: โยมมาดูมาเห็นก็ว่ามีของก็ชักชวนวัดต่อไปจะทำพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเอาโครงการใส่เข้าไปตามพื้นที่หลักนี้ตายตัวมานานแล้วเรื่องของบวรคือบ้านวัดโรงเรียนราชการปัจจุบันนี้ราชการก็รวมถึงมหาวิทยาลัยต้องรวมให้ได้มากน้อยไม่เป็นไรแต่ต้องเริ่มทำแล้วก็เขาจะต่อยอดของเขาเอง
2: ในปี41-42ถ้าเราสร้างพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยถ้าเราจะเอาเงินมาทำเรื่องกลุ่มทอผ้าซึ่งมันหายไปจากชุมชนเราเมื่อก็50ปีที่แล้วแล้วก็เลยมาฟื้นฟูเอาแม่ครูสมบัติจากลพบุรีบ้านหมี่ที่เป็นพวนด้วยกันเอากระบวนการทั้งหมดมาสอนมัดหมี่เอากี่กระตุกมาให้ทอมาฝึกจนเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ช่วงนั้นก็จะมีโอท็อปพิพิธภัณฑ์ของชุมชนประมาณปี55ชุมชนได้ร่วมตัวกันทำเรื่องงานวิจัยใช้ชื่อว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยพวนเพื่อจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทตำบลเก่าไผ่อำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกมันส่งผลให้ได้ความร่วมมือความสามัคคีกับชุมชนเราได้อัตลักษณ์ประวัติศาสตร์ภาษาการแต่งกายเรื่องอาหารพื้นบ้านวัฒนธรรมประเพณีทั้ง12เดือนได้พิธีกรรมความเชื่อผ้าทออะไรต่างๆเนาะการเล่นพื้นบ้านมันชัดเจนไปหมดเลยมันได้เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามโจทย์ที่เราต้องการทุกคนมีส่วนร่วมมีรายได้เกิดขึ้นจริง
1: โอ้ยากนานนะครั้งแรกบางคนเขาไม่ค่อยเข้าใจเขายังแอนตี้เลยว่าทำไปทำไมแต่พวกผมก็คิดว่ามันมีความภูมิใจที่เราจะอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้มีแต่ผลดีคนมาชมมาอะไรกันมาชาวบ้านก็พากันมาปราชญ์ชาวบ้านทุกหน่วยงานต่างๆก็ให้ความร่วมมือ
0: ข้อสำคัญที่เราสามารถตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ได้เราต้องเป็นผู้ให้ชุมชนเมื่อเห็นข้อดีก็ให้ความร่วมมือโดยเขาไม่ค่อยเรียกร้องสิ่งตอบแทนเมื่อเราไปขอร้องเขาก็เห็นเรามีคุณธรรมจริยธรรมเขาให้ความรู้เป็นอย่างดีครับ
2: 25-26ปีที่เราขับเคลื่อนมามาถึงวันนี้เป็นวันที่เราจัดงานใหญ่สืบสานตำนานไทยลาวปวนจีนในอำเภอปากพลีของเราดีใจมากๆคือเราเห็นความแข็งแรงของชุมชนและเป็นชุมชนหรือเป็นอำเภอแรกเลยฮะที่จัดงานใหญ่ๆลักษณะนี้นั่นมันเป็นมหากรรมที่ทำแล้วมันมีความสุขอะ
1: เมื่อก่อนนั้นเนี่ยเราอยู่กันได้200กว่าปีเนี่ยร่มเย็นเป็นสุขรักสามัคคีแบ่งปันกันถ้านั้นปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่สอนชุมชนสอนคนให้รักกัน
3: การทำแบบนี้ต้องคิดและต้องทำด้วยแล้วก็ต้องติดตามคนด้วยไม่นั้นทำไม่ได้เพราะว่าต้องมีใจร่วมกัน
2: หัวใจในการที่จะพัฒนามันไม่ใช่แค่บวรอย่างเดียวมันเป็นบวรยกกำลังสองเพราะว่ามีส่วนสถาบันการศึกษาช่วยให้ขยายงานวิจัยจากในหิ่งเนี่ยให้มันเป็นฐานปฏิบัติได้จริงต้องขอบคุณบรรพบุรุษของเราด้วยเนาะสามารถรักษาเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีจึงมาเป็นที่มาการทำเรื่องของคุณธรรมจริงมันไม่ได้ทำยากนะแต่ต้องทำ

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณนะคะและอย่างที่ติดตามกันมาหลายสัปดาห์แล้วค่ะว่าซีซั่นนี้นะคะเราจะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้โลกของสตาร์ทอัพกันและแน่นอนนะคะเราฟังกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วว่าสตาร์ทอัพเองก็คือหนึ่งธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและการเติบโตที่รวดเร็วเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าขาดการวางแผนทางธุรกิจที่ถูกต้องแล้ววันนี้นะคะคลาสนี้จะพาทุกท่านมาเรียนรู้กันค่ะว่าธุรกิจอย่างสตาร์ทอัพเองเขาจะมีการวางแผนสำหรับการเติบโตกันอย่างไร

0: การเห็นปัญหาวิเคราะห์ตีโจทย์ปัญหานั้นให้แตกแล้วก็หาวิธีการในการแก้โจทย์ปัญหานั้นพร้อมทั้งกับการวางแผนในการดำเนินธุรกิจทำให้การดำเนินธุรกิจนั้นเติบโตไปได้อย่างก้าวกระโดดวันนี้เราจะไปเจอกับอีกหนึ่งคนที่ใช้วิธีการคิดแบบนี้ในการธุรกิจและล่าสุดที่ทุกคนและนักลงทุนหลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีอย่างแอปพลิเคชัน Stock Radar ค่ะ
1: ด้วยแอปพลิเคชัน Stock Radar เป็นเครื่องมือที่เปรียบเสมือนเรดาร์ตรวจจับหุ้นที่มีสัญญาณการเคลื่อนไหวเด่นๆจากการเคลื่อนไหวของราคาและการเคลื่อนไหวของปริมาณหุ้นที่ซื้อขายโดยหน้าตาการนำเสนอถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายเป็นช่องสี่เหลี่ยมเหมือนตารางธาตุมีตัวอักษรบ่งบอกชื่อหุ้นอยู่ตรงกลางและมีสีบ่งบอกการขึ้นลงซึ่งการออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์และการวางแผนธุรกิจไว้เป็นอย่างดีทำให้มีกลุ่มผู้ใช้หรือ End User มากมายและมีสปอนเซอร์มาทำฟังก์ชัน Exclusive Customer ทำให้ Stock Radar ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นประจำปี2014ณประเทศอินโดนีเซียโดยได้รับรางวัลชนะเลิศในหมวด Finance Industry Application จากเวทีประกวดซอฟต์แวร์ระดับโลกในงาน Asia Pacific ICT Award ในปี2014ค่ะ
0: นอกจากได้รับรางวัลการันตีแล้ว Stock Radar ยังได้รับเงินลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศเพราะเขาเหล่านั้นเชื่อว่าวิธีการดำเนินธุรกิจและการวางแผนของ Stock Radar มีการวางไว้แล้วเป็นอย่างดีจนตอนนี้ทำให้มีผู้ใช้งาน Stock Radar มากกว่า 400,000 คนในไทยและก็ยังมีแผนในการพัฒนาไปตลาดต่างประเทศมากกว่า9ประเทศเส้นทางในการพัฒนาโมเดล Business ของพี่ Max จะเป็นยังไงน่าสนใจแค่ไหนไปพบกันช่วงหน้าค่ะ

ถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างของสตาร์ทอัพไทยค่ะที่มีการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็รวดเร็วมากนะคะพิสูจน์ได้จากฐานข้อมูลของยูเซอร์ที่เมื่อสักครู่นี้น้องแนนได้เล่าให้ฟังกันไปแล้วในเบรกแรกนะคะStockRadar เองฝีมือคนไทยแท้ๆแบบนี้เขาจะมีวิธีในการสร้างแผนที่การเติบ

0: โตให้กับธุรกิจของเขาอย่างไรกันบ้างวันนี้ตามทีน่าไปคุยกับพี่แม็กกันค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยผู้ประกอบการเองเหมือนจะอยากมีเข็มทิศในการชี้ทางว่าธุรกิจของเราจะเดินหน้าไปทางไหนสตาร์ทอัพก็เป็นหนึ่งในธุรกิจแบบนั้นเช่นเดียวกันแต่ประเด็นก็คือว่าสตาร์ทอัพเองเนี่ยมีแผนธุรกิจหรือว่า business plan เหมือนกับธุรกิจประเภทอื่นๆบ้างหรือเปล่า
1: แน่นอนครับทุกการเดินทางมันจะต้องมีเข็มทิศเพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าเวลาเราเดินไปเนี่ยมันยังเป็นทิศทางเดิมอยู่ไห
0: ม
1: แต่เพียงแต่ว่าเวลาเราพูดถึงสตาร์ทอัพอย่างน้อยที่สุดก็คือเราต้องรู้ว่าเราจะนำคุณค่าอะไรมาให้กับผู้ใช้บ้างหลักๆเลยมันคงอาจจะต่างจากที่เราเคยเรียนรู้คือสมัยก่อนเราอาจจะต้องทำ business plan เป็นเล่
0: ม
1: ๆเพื่อที่จะมานั่งวิเคราะห์ทีละอันดู projection 1ปี3ปี5ปีอะไรเงี้ยครับแต่ startup เองเนื่องจากการเคลื่อนไหวมันค่อนข้างเร็วแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา มันก็เลยอาจบางทีอาจจะลดรูปลงมาเหลือแค่เป็น business model canvas หรือว่าเหลือแค่ lean canvas ที่เราจะสนใจว่าเราเอา value อะไรให้กับผู้คนแล้วก็ช่องที่สำคัญที่สุดเลยก็คงจะเป็นเรื่องของ unfair advantage ว่าเรามีข้อได้เปรียบยังไงบ้างที่จำเป็นจะต้องเป็นเราเท่านั้นถึงจะให้บริการเซอร์วิสนี้ได
0: ้
1: ตัวนี้มันสำคัญที่สุดเพราะว่าหลายๆคนชอบพูดกันว่าไอเดียเป็นสิ่งที่สำคัญมากในสตาร์ทอัพแต่จริงๆแล้วมันคือการเอาไอเดียมาแปลงให้เป็นธุรกิจตรงนั้นน่ะสำคัญกว่าเพราะว่าคนที่ไม่มี unfair advantage ก็จะไม่สามารถแข่งขันได้ง่ายในระยะยาว
0: คือเรียกว่าจุดที่เราต้องตีโจทย์ตัวเองให้ออกก่อนก็คือเรามีอะไรที่คนอื่นไม่มี
1: ใช่
0: อย่างในกรณีของ Stock Radar เองที่พี่แม็กวางไว้ตั้งแต่ต้นตอนที่ละเลง Business Model Canvas ลงไปเนี่ยบอกตัวเองว่าเราต้องมีจุดแข็งอะไรที่คนอื่นไม่มีค่ะ
1: จริงๆพอเราสำรวจตัวเองสำรวจตลาดเยอะๆเนี่ยเราพบว่าข้อได้เปรียบของ Stock Radar คือทีมงานเราเนี่ยเราทำแอปพลิเคชันสำหรับเทรดหุ้นให้นักลงทุนมาหลายโบรกเกอร์มากๆแล้วพอตลาดโบรกเกอร์เนี่ยมันเป็นตลาดที่ค่อนข้างต่างจากคนอื่นเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะมีเจ้าใหม่แล้วสามารถเข้ามาแล้วก็ได้รับความน่าเชื่อถือ แล้วก็เปิดได้ทันทีพอเรามี reference site หลายที่เราก็ค่อนข้างได้ข้อได้เปรียบตรงนี
0: ้
1: ถามว่าอ้าวแล้วไซต์แรกที่เรายังไม่มี reference site ล่ะมันเริ่มได้ยังไงเพราะว่าตัวบริษัทเราเองเรารับทำแอปพลิเคชันบน iOS มานานมากแล้วมันก็ทำให้ณเวลานั้นเนี่ยข้อได้เปรียบ unfair advantage เราอาจจะเปลี่ยนตามเวลาก็เป็นไปได
0: ้
1: ก็คือในเวลานั้นเนี่ยในตลาดไม่มีคนที่เขามีความสามารถที่จะเข้ามารับงานตรงนี้หรือว่ายังไม่มีคนที่เขาเห็นโอกาสตรงนี้เท่าไหร
0: ่
1: ทำให้เราก็เป็นแบบเป็น early adopter early mover ก็คือเราก็จะได้first mover advantage ที่เข้ามาในตลาดตรงนี้เนี่ยครับ
0: ตลาดนี้ก็คือหมายถึงแอปพลิเคชันสำหรับการลงทุน
1: ครับผม
0: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยสยามสแควร์แอปพลิเคชันเองถือว่าเป็นเจ้าแรก
1: ๆ
0: ที่ลงมาเล่นตลาด
1: จ้างทำใช่ครับ
0: ซึ่งพอลงมาปุ๊บแล้วรู้สึกว่าโอเคตัวเองมีความเชี่ยวชาญ
1: ครับผม
0: เลยมุ่งเน้นที่จะศึกษาต่อว
1: ่
0: าตลาดนี้ต้องการอะไรเพิ่มเติม
1: ใช่เราศึกษาตลาดแล้วเราพบว่าเราอยากจะเปลี่ยนโมเดลจากการรับจ้างทำมาสร้างจาก SME ให้เป็นสตาร์ทอัพก็คือเปลี่ยนจากโปรเจกต์เบสมาเป็นโปรดักต์เบสก็คือสร้างตัวโปรดักต์ขึ้นมาน
0: ั่นหมายความว่าสิ่งที่พี่แม็กซ์ทำก็คือได้ไอเดียออกมาก่อนแล้วค่อยๆวางต่อไปว่าการวางเข็มทิศของตัวเองนั้นจะไปทางไหนต่อไป
1: ใช่ครับผม
0: และอย่างนี้เราจะมีวิธีในการรู้ได้ยังไงคะอะไรมันจะเป็นทริกเกอร์สำคัญว่าสเต็ปไหนที่เราได้ไอเดียตรงนี้มาละเราจะต้องลอนช์สเต็ปต่อไปหรือว่าต้องไปหาตลาดใหม่ๆหรือต้องทำยังไงต่อไปสเต็ปต่อไปของแผนธุรกิจของพี่แม็กซ์ในช่วงเวลานั้นคืออะไรบ้างคะ
1: คือในฝั่งของ Stock Radar เองเนี่ยภาพใหญ่เรารู้อยู่แล้วแหละว่าเราอยากจะทำระบบเทรดให้กับนักลงทุนระบบวิเคราะห์ข้อมูลให้กับนักลงทุนเพราะว่าเราต้องการจะให้ประสบการณ์ผู้ใช้ในการลงทุนดีขึ้นทีนี้เรามาเริ่มต้นจากการเป็นเทรดก่อนมันก็ยากมากที่จะเกิดเงี้ยครับเราก็วางแผนว่าถ้าเราเข้าประตูนี้ไม่ได้เราก็คือเราลองลอนช์ไปละลองคุยกับโบรกเกอร์ปรากฏว่าตลาดยังไม่มายังไม่เกิดเราก็บอกว่าถ้าเทรดอย่างเดียวไม่น่ารอดถ้างั้นเราก็ต้องลองไปหาดูว่า
0: ค
1: อน sumer เขาต้องการอะไรกลับมาพบว่าแอนาลิติกสำคัญมากเพราะว่ามันยังไม่มีเครื่องมืออแอนาลิติกเกิดขึ้นในตลาดเลยเราก็เลยถ้าเข้าประตูนี้ไม่ได้เราก็ไปหาประตูหน้าเข้าไม่ได้ก็ไปหาอีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะกลับมาเพื่อหาได้ฐานยูเซอร์แล้วค่อยต่อยอดกลับมาทำเทรดมันก็คือการวางแผนเดิมเนี่ยครับเป้าหมายก็เป็นเป้าหมายเดิมเพียงแต่วิธีการเนี่ยสตาร์ทอัพอาจจะต้องเรียนรู้ให้เร็วแล้วก็

0: ปรับตัวให้เร็ว
1: ปรับตัวให้เร็วแล้วก็ข้อได้เปรียบของเราก็คือความเล็กความเร็ว มันก็ทำยังไงให้เราได้เรียกว่าทำตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ให้ได้เร็วที่สุด
0: หรือเรียกว่าพริ้วนั่นแหละในสถานการณ์ต่างๆ คือเราต้องปรับตัวให้ได้ตลอดเวลาเพราะว่าเป้าหมายเราเป้าหมายเดิมนี่แหละค่ะแต่ทำยังไงให้มันจะไปประตูไหนก็ได้ให้ตอบโจทย์เป้าหมายนั้นมันอาจจะถอยนิดนึงหร
1: ือ
0: ว่าอาจจะต้องเดินไกลขึ้นมาหน่อยแต่อย่างน้อยมันตอบโจทย์เป้าหมายที่เราตั้งไว
1: ้ความเชื่อของบริหารธุรกิจปกติเนี่ยเรามักจะมองว่าพยายามหลีกเลี่ยงการผิดพลาดหล
0: ี
1: กเลี่ยงทิศทางที่อาจจะไม่น่ามีโอกาสแต่ว่าไม่อยากจะไปทางนั้นอะไรนะครับคือมันยอมผิดพลาดไม่ได
0: ้
1: แต่สตาร์ทอัพกลับกันเลยก็คือเราจะทำการทดลองเยอะมากแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยคีย์หลักคือทำให้มันเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าทางนี้ไปไม่รู้ชัดเจนแล้วเราก็จะเปลี่ยน strategy แล้วก็ลองทดลองทดสอบก็คือมันจะเป็น3ตัวก็คือ build measure learn ถ้าเทียบกับโลกเก่ามันก็คงคล้ายๆ PDCA ก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่า startup เนี่ยเรามีเวลาจำกัดเราก็จะทำให้เร็วที่สุดแล้วมันล้มกี่ครั้งก็ได้ครับถ้าครั้งสุดท้ายเนี่ยมันชนะมันก็คือชนะอยู
0: ่แล้วอะไรที่เป็นตัวบอกว่าทางนี้แหละน่าจะเป็นประตูที่ถูกต้อง
1: หลายๆครั้งเราจะมีตัวปัจจัยวัดได้เยอะมากเราจะเรียก unit economic matrix ก
0: ็
1: คือเราจะเห็นเลยครับว่า user เราเพิ่มขึ้นลดลงเป็นยังไงลูกค้าสนใจมากน้อยแค่ไหนแกนหนึ่งที่คนสนใจมากก็คือการ engage อยู่กับแอปก
0: ็
1: คือทำยังไงให้คนติดอยู่เขาเรียกค่ามันจะเป็นค่าใช้คำว่าค่า stickiness ก็คือเอาตัวเลขแบบ daily active user กับ monthly active user มาหารกันเน
0: ี่
1: ยครับก็จะรู้เลยว่าคนขาดเราได้หรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามธุรกิจสตาร์ทอัพคนขาดเราไม่ได้ครับอันนั้นชนะละเพราะว่าเขาจะไม่สามารถที่จะเรียกว่าไปใช้สินค้าหรือบริการอื่นๆหรือว่าเขารู้สึกอึดอัดเมื่อไม่ได้ใช
0: ้
1: ตัว product หรือ service ของเรา
0: แน่นอนว่าพอเวลาผ่านไปพี่แม็กซ์ใช้ตัววัดต่างๆมาพิสูจน์ว่าคนเริ่มขาดสต็อกเรดาร์ไม่ได้แล
1: ้
0: วนะคะนั่นหมายความว่าสำหรับสตาร์ทอัพเองเนี่ยนะคะเวลาที่เราจะวางแผนธุรกิจเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นการเดินทางครั้งเดียวแล้วถูกต้องสู่เป้าหมายเสมอไปมันจะต้องเรียนรู้ระหว่างการทำของเราตลอดเวลา
1: ใช่ครับผม
0: และอย่างที่พี่แม็กซ์บอกก็คือทำยังไงก็ได้ให้เราเรียนรู้ได้เร็วที่สุดถึงแม้จะพลาดไม่เป็นไรแต่ต้องแก้ไขแล้วดีขึ้นได้
1: ใช่ครับ
0: นะคะจริงๆแล้วข้อมูลตรงนี้มันสามารถเอาไปปรับใช้ได้กับอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอเราได้เป็นแพทเทิร์นตรงนี้มาแล้วได้เจอประตูที่ถูกต้องแล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปที่หลายคนอยากจะรู้ก็คือว่าแล้วเราจะหาทางโตได้อย่างไร
1: ครับผมว่าทุกสตาร์ทอัพเหมือนกันก็คือเราอยากทำขึ้นมาเราก็คืออยากให้มีคนใช้งานเยอะที่สุดเพราะว่ายิ่งคนใช้งานเยอะเท่าไหร่ก็จะทำใหมูลค่าของสิ่งที่เราทำมันเพิ่มสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวเพราะว่าใน1ลูกค้าที่เราสนใจเนี่ยมันจะมีมูลค่าของแต่ละลูกค้าเราจะเรียกตัวนี้ว่า CLV นะครับก็คือ Customer Lifetime Value
0: ค
1: ือเมื่อมีลูกค้าคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในใช้งานของเราแล้วเนี่ยเขามีคุณค่าเท่าไหร
0: ่
1: ต่อสินค้าหรือบริการของเราทีนี้ตัวสำคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องการที่จะทำให้เขาเนี่ยพูดต่อทำให้เขาบอกต่อกันเรื่อยๆเพราะว่าพอเราอยากได้ CLV เข้ามามันก็มีคอสในการเอาลูกค้าแต่ละคนเข้ามาเรา
0: จะเรียกว่า
1: Customer Acquisition Cost ก
0: ็
1: คือ CAC นะครับทำยังไงให้ค่าใช้จ่ายในการเอาลูกค้าเข้ามาในระบบมันต่ำลงที่สุดก็คือต้องทำให้มันโกรธมากที่สุดพูดถึงมากที่สุดแล้วก็ทำยังไงให้ลูกค้าเขาเนี่ยพอเราเอาเขาเข้ามาแล้วเขาบอกต่อถ้าบอกต่อครั้งนึงรายจ่ายในการนำลูกค้าเข้ามาต่อหัวก็จะลดลงครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเขาบอกต่อ3คนก็หายไป3เท่าเลย
0: ใช่
1: ไหมครับตรงนี้แหละสำคัญที่สุดก็เลยเกิดเป็นเคสตัดดี้หลายๆเคสตัดดี้ในโลกขึ้นมาเลยก็คืออย่างสมัยก่อนถ้า10ประมาณเกือบ10กว่าปีที่แล้วโกดแฮกกิ้งที่อาจจะเป็นคลาสสิกเคสที่สุดเลยก็คงจะเป็นหนีไม่พ้น Hotmail ก็คือคนสมัยนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าอีเมลเป็นของเสียเงิน Hotmail เป็นฟรีอีเมลวิธีที่เขาทำเขาแค่ใส่ตัว ending เข้าไปในอีเมลทุกเมลอะครับบอกว่าคุณสามารถได้ฟรีอีเมลเหมือนกันด้วย Hotmail แค่นั้นนะครับเขา grow tab เร็วมากก
0: ็
1: คือตัวเนี้ยมันต่อโจทย์ได้ Apple ก็มาลอกเขารอบหนึ่งก็คือ Send by iPhone ก็อยู่ๆทุกคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมี Send by
0: iPhone
1: อะไรเงี้ยมันก็จะทำให้คนเห็นเยอะขึ้นเรื่อยๆถ้าเป็นยุคสมัยเราหน่อยเราอาจจะเห็นCandy Crush อะไรเงี้ย

0: ขอเพชรมาอีกละอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นตัวนึงที่เขาเอามาโกรแท็กคือทำให้มันเกิดไวรัลิตี้สูงขึ้นมากๆนะครับทีนี้ถามว่าเราทำยังไงถึงจะหาเรียกว่าวิธีที่ดีที่สุดสำหรับโปรดักต์เราได้ถ้าในเคสของ StockRadar ครับเรามองเห็นว่าทาร์เก็ตยูเซอร์เราเป็นคนกลุ่มเฉพาะเนื่องจากส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักลงทุนที่อยู่ในตลาดหุ้นก็เลยค่อนข้างมีงานที่ง่ายกว่าคนอื่นพอสมควรเพราะว่าถ้าเราเป็นแอปที่แมสมากๆเราก็จะจับต้องไม่ได้เลยว่าเดโมกราฟิกเป็นคนกลุ่มไหนหรือว่าเขามักจะไปอยู่กันที่ไหนแต่สำหรับนักลงทุนเนี่ยเรารู้เลยว่าเอ๊ะเขาน่าจะรวมตัวกันเวลามีสัมมนาหุ้นน่าจะรวมตัวกันเวลามีการเทรนนิ่งคอร์สหรือว่ามีอีเวนต์ต่างๆเกี่ยวกับออฟเดย์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เริ่มไปศึกษาวิธีทำที่ง่ายที่สุดก็คือสังเกตครับว่าฐานลูกค้าเราเขาไปอยู่ที่ไหนแล้วเขามีพฤติกรรมแบบไหนบ้างนะครับอย่างเคสของ StockRadar เองเนี่ยเราพบว่าในประมาณ 2-3 ปีที่แล้วที่เราศึกษาตลาดเนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่ไปสัมมนากันบ่อยแต่ไม่มีคนให้น้ำเปล่ากินนะครับเราก็มองว่าเฮ้ยการไปแจกโบรชัวร์เนี่ยคนก็อาจจะ
1: ทิ้งได้
0: อะไรได้แต่ปรากฏว่าในงานสัมมนาที่มันไม่มีน้ำเปล่าแจกเราทำน้ำเปล่าออกมาเป็นยี่ห้อ StockRadar เราก็เป็นความภูมิใจของเราเหมือนกันว่าเราเป็นแอปแรกในโลกแน่นอนที่มีอย.นะครับเพราะว่ามีน้ำเปล่าอยู
1: ่
0: และมันก็อยู่ในมือแล้วเขาก็ต้องอ่านอยู่แล้วครับเวลากินน้ำเขาก็จะห่วงว่า
1: น้ำอะไร
0: ยี่ห้ออะไรตอนแรกเราก็มีคนเข้าใจว่าเราทำน้ำเปล่าแต่ว่าเราก็จะมีโลโก้ให้ดาวน์โหลดจาก App Store ก็จะชัดเจนแล้วก็พอเราศึกษาเข้าไปอีกเราพบว่าฐานลูกค้าเรามีกำลังใช้จ่ายค่อนข้างสูงแล้วก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่ามีแนวโน้มเป็น Early Adopter ก็คือไฮเทคหน่อยใช้เซอร์วิสใหม่ๆเรื่อยๆเราก็ไปเจออีกว่าคนกลุ่มนี้เขาใช้ Uber เยอะมากเราก็อีกเหมือนกันครับน้ำเปล่าเนี่ยจากงานสัมมนามันก็ลามเข้าไปในรถ Uber ก็จะมีหลายคนถ่ายรูปมาให้ดูว่าเฮ้ยฉันเห็น StockRadar ใน Uber เนี่ยครับมันก็จะเป็น growth hack แบบหนึ่งที่เราค่อนข้างให้ความสำคัญนะครับก็คือต้องอยู่รอบๆลูกค้าเราตลอดเวลาเหมือนหลอกหลอนนะครับต้องตามไปทุกคนทุกแห่งทำยังไงให้เขาเห็นเราบ่อย
1: ๆ
0: อีกอันนึงที่เรามองว่ามันสำคัญมากก็คืออย่างงานสัมมนาหุ้นเนี่ยครับปกติเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสเกลที่ไม่ได้ใหญ่มากนักแล้วก็เป็นสเกลที่บางทีเอานักวิเคราะห์มาเอาอะไรมาเราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้ inspiration มาจาก TED Talk ค่อนข้างเยอะแล้วก็สาย inspiration กับหุ้นเนี่ยบางทียังไม่ค่อยมีคนจับตลาดตรงนี้เท่าไหร่เราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราควรจะจัดงานชื่อ StockRadar Day ก็คือจะเป็นงานสัมมนาเต็มโรงหนังเลยปีแรกเราก็ทำที่สกาล่านะครับก็ค่อนข้างได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีเพราะว่าเราจะเห็นเลยครับว่าเวลาเราจัดสัมมนาอย่างเงี้ยพอมันเป็นโลกออฟไลน์ปุ๊บทันทีเลยคือกราฟของโลกออนไลน์มันขึ้นตามแบบเร็วมากคือเราจะเห็นถ้ากลับไปดูกราฟย้อนหลังเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นพีคขึ้นมาเลยยอดดาวน์โหลดจะสูงมากแล้วก็คนบอกต่อเยอะมากเพราะมันอาจจะเกิดจากแค่เขาถามอีกคนนึงว่าไปไหน
1: อ๋อ
0: ไปงานสต็อกเรดเดย์สต็อกเรดเดย์คืออะไรอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดการบอกต
1: ่อ
0: เราก็ทำคราวนี้ทำทุกอย่างเลยครับอย่างปีล่าสุดเนี่ยเราทำงาน StockRadar Day เหมือนกันแต่ว่าสเกล 2,000 คนนะครับดีน่าเข้าไป
1: ใช่ประสบความสำเร็จมาก
0: ก็เอาฮอลล์คอนเสิร์ตมาจัดสัมมนาพูดมันก็แปลกมากทีนี้เรามองว่าเราจัด Center World ทำยังไงล่ะถึงจะได้ประโยชน์จาก Center World มากที่สุด
1: ค่ะ
0: เราก็ไปตกผลึกแล้วก็เจอว่าเอ้ยคนชอบถุงผ้
1: า
0: เราก็เอาโลโก้ตัวเบลเลอร์เลยครับวันนั้นก็จะมีคนเดินถือถุงผ้าใน Center World แล้วก็ไป StockRadar เดินไปอย่างน้อย 2,000 ป้ายใช่ก็อย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นตัวที่ทำทั้งโลกออฟไลน์และออนไลน์ให้คนเรียกว่าทำไงก็ได้ให้เราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างก้าวกระโดด
1: แต่อย่างเงี้ยมันเหมือนกับเป็นการแนะนำตัวเองทำยังไงก็ได้ให้เปิดตลาดกลุ่มใหม่ได้เร็วที่สุดซึ่งพี่แม็กซ์บอกว่าวิธีที่ดีที่สุดคือสังเกตสิว่าลูกค้าเราไปอยู่ตรงไหนแล้วเอาตัวเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นนี่คือวิธีการที่ทำมาอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการเราแล้วเนี่ยอย่างที่พี่แม็กซ์บอกไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องของการรีเฟอร์ลูกค้ากลุ่มใหม่เข้ามาก็มีความสำคัญ
0: ใช่ครับ
1: ทำยังไงให้ลูกค้าที่เข้ามาเป็นสมาชิกของเราเกิดการบอกต่อ
0: เราทำฟังก์ชันจริงๆมีฟังก์ชันหนึ่งเรียกว่าเฟรนด์เก็ตเฟรนด์นะคือก็ไม่ได้คิดเองเราก็ลองมาจากสตาร์ทอัพต่างประเทศอย่าง Uber นะครับก็คือเขาเวลาแนะนำลูกค้าใหม่เขาก็จะให้เครดิตลูกค้าเก่าเราก็ทำเหมือนกันก็คือถ้ามีลูกค้าใหม่เข้ามาแล้วอยากจะแนะนำต่อเราก็ให้เครดิตวันใช้งานฟรี

0: ลูกค้าเก่าคือทั้งสองคนได้ทั้งคู่นะครับมันก็จะเกิดการบอกต่อเรื่อยๆมันทำให้เราเกิดมัลติแอคทีฟยูเซอร์เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมันทำให้เกิดการพูดถึงจากคนทั่วไปว่าในโซเชียลก็จะเริ่มมีคนบอกเอาโค้ชฉันไปสิอะไรนะครับคือเราต้องเอาอินเซนทีฟบางอย่างทำให้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าเราอยู่แล้วเขาอยากจะให้มีคนใช้งานกับเรามากขึ้น
1: ซึ่งจริงๆอย่างที่บอกไปนะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้มันเกิดจากการเฝ้าสังเกต

0: เข้าไปอยู่ในใจคนได้โดยไม่ได้ตั้งตัวขนาดนั้นเพราะว่าไปแจกตามงานสัมมนาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างดีๆตัวอย่างนึงใช่ไหมคะนี่คือในมุมของการเติบโตที่ถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เรามองสร้าง business plan ตั้งแต่แรกเราอาจจะยังมองไม่ออกหรอกแต่มันต้องค่อยๆเดินไปมันถึงจะค่อยๆเห็นว่า มีสัญลักษณ์นี้นะมันน่าจะช่วยได้ถูกต้องไหมคะพี่แม็กซ์ once หรือว่าเมื่อครั้งที่เราเติบโตมาได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยแน่นอนว่ากิจการที่เราสร้างขึ้นมาเริ่มมีมูลค่าเกิดขึ้นนะคะ
1: ค
0: มูลค่าตรงนี้ในมุมของคนที่สร้างธุรกิจขึ้นมาเองเนี่ยเราจะมีวิธีในการตีมูลค่ามันอย่างไรเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เราละที่มองมันเราต้องสร้างมูลค่าเพื่อรองรับสิ่งที่คนอื่นข้างนอกเนี่ยมองแล้วอยากจะเข้ามาร่วมลงทุนกับเราด้วยในมุมของพี่แม็กซ์เองเมื่อแผนธุรกิจมันไปถึงระดับตรงนั้นพี่แม็กซ์ทำยังไงบ้างคะ
1: คือธุรกิจทุกธุรกิจอะครับมันต่อให้เป็นไอเดียที่ใหม่ขนาดไหนมันจะต้องมีไอเดียที่ข้างเคียงที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับสิ่งที่เราทำอยู่แน่น
0: อ
1: นในโลกสตาร์ทอัพมันดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือข้อมูลมันค่อนข้างเปิดนะครับทำให้เราสามารถเบนช์แ
0: ม
1: ็กกับธุรกิจที่ใกล้เคียงกันในต่างประเทศหรือใกล้เคียงกันในประเทศเราเองก็สามารถทำได้แล้วก็วัดมูลค่าหลักๆเลยก็คงจะหนีไม่พ้นจำนวนลูกค้าที่เรามีอยู
0: ่
1: แล้วก็ดูฐานลูกค้าว่าแต่ละคนสร้างรายได้ให้แค่ไหนก็คือกลับมาที่ CLV ก็คือ Customer Lifetime Value ตัวนี้ครับเป็นตัวที่จะบ่งชี้เลยว่าธุรกิจที่เราทำอยู่สตาร์ทอัพที่เราทำอยู่มันมีมูลค่ามากขนาดไหนสมมุติว่าเราทำสตาร์ทอัพตัวหนึ่งมากที่สุดคือให้เขาซื้อใน App Store 0.99 เหรียญคือ30บาท35บาทเพราะฉะนั้นแปลว่าลูกค้าต่อให้มี1คน100คนล้านคนต่อหัวมันก็จะอยู่แค่30กว่าบาทแต่ถ้าสมมุติเราบอกว่าสตาร์ทอัพตัวหนึ่งทำ e-commerce marketplace ยิ่งคนซื้อก็จะยิ่งได้คอมมิชชั่นจากการซื้อขายตรงนั้นนะครับมันก็จะมีมูลค่าต่างกันอย่างมหาศาล
0: อ
1: ืมเวอร์ชั่นใครเป็นคนกำหนดจริงๆก็คือก็ต้องเป็นเจ้าตัวของสตาร์ทอัพอ่ะเป็นคนเริ่มศึกษาเริ่มพูดคุยกับคนเริ่มพูดคุยกับนักลงทุน
0: ค่ะ
1: แล้วก็เริ่มเบนช์แม็กกับที่อื่นๆนะครับแล้วก็เกิดจากการเจรจาครับคือเหมือนในตลาดหุ้นเลยก็คือเมื่อไหร่บิดกับออฟเฟอร์แมทช์กันปุ๊บนั่นแหละครับคือราคาวอลูชั่นของสตาร์ทอัพมันคงไม่ได้มีทฤษฎีแบบจับต้องได้แบบคือมันมีความเชื่อหลากหลายส่วนพอสมควรที่เอาตัวนี้คูณตัวนี้แล้วได้เป็นคร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันแต่ผลสุดท้ายอ่ะราคาจะเกิดขึ้นก็คือคนเสนอซื้อกับเสนอขายตกลงตรงกัน
0: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงในมุมของเราที่เราเป็นคนเสนอขายถูกไหม
1: ครับ
0: เราก็อยากได้ราคาที่มันสูงที่สุดเท่าที่เราจะทำได
1: ้
0: ในมุมของพี่แม็กซ์เองเนี่ยเวลาที่สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆอยากจะตั้งราคาเสนอขายของตัวเองมันควรจะทำยังไงให้เหมาะสมที่สุด
1: จริงๆต้องมองเกมให้เป็นการทำธุรกิจแบบยั่งยืนก็คือเป็นทุกอย่างการระดมทุนทุกครั้งเนี่ยครับเนื่องจาก business model ของสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นการระดมทุนหลายรอบมีหลายซีรีส์ต่อกันไปถ้าเราปล่อย1รอบต่อให้เราได้ราคามากที่สุดแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยรอบต่อไปเราไปต่อไม่ได
0: ้
1: ก็อาจจะลำบากก็คือมันอยู่ที่ทางสายกลางครับคือ เราต้องคิดถึงนักลงทุนว่าในรอบหน้าเนี่ยเขาจะสามารถดึงดูดนักลงทุนรอบถัดไปเข้ามาได้อีกไห
0: ม
1: แล้วตัวเราเองเราจะสามารถเติบโตทันความคาดหวังของนักลงทุนได้แค่ไหนคือตรงนี้ครับมันก็คือไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนว่าอันนี้ถูกไปอันนี้แพงไปแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวโฟลเดอร์เองที่ต้องวางแผนว่าในเกมยาวเนี่ยเวลาเรามองว่าเราต้องเรสไปอีกกี่ซีรีส
0: ์
1: ตอนจบเราจะเหลือหุ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต
0: ์
1: ตอนจบมันจะมีมูลค่าประมาณเท่าไหร
0: ่
1: หรือเราอยากได้มูลค่าเยอะที่สุดในรอบแรกเลยแล้วผลสุดท้ายอาจจะไปต่อไม่ได้ทุกอย่างมันจะกลับมาที่เลขศูนย์ตลอดธุรกิจสตาร์ทอัพไม่ว่าธุรกิจไหนก็คือมีความเสี่ยงอยู่เสม
0: อ
1: ผมว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราทำยังไงว่าเราจะหาธุรกิจที่ยั่งยืนได้เงินจากลูกค้าไม่ใช่ได้เงินจากนักลงทุนตรงนี้สำคัญที่สุด
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะนี่คือการวางแผนธุรกิจที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเราต้องเห็นภาพใหญ่อยู่ตลอดเวลาว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเราต้องการอะไรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าเส้นทางมันจะให้เราเรียนรู้ในการปรับตัวในรูปแบบไหนต้องพยายามรักษา core value หรือว่าแก่นแท้ของความถนัดหรือคุณค่าสำคัญของธุรกิจเราให้ได้ด้วยนะคะท้ายสุดนี้อยากให้พี่แม็กซ์ฝากสักนิดนึงสำหรับสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆที่อยากจะประสบความสำเร็จแบบพี่แม็กซ์มีอะไรบ้าง
1: ผมว่าก็คงต้องกลับมาที่พื้นฐานของการทำธุรกิจสตาร์ทอัพมีการพูดถึงเยอะมากแต่จริงๆแล้วตอนสุดท้ายมันก็คือธุรกิจแบบนึงเพราะฉะนั้นถ้าทำธุรกิจเราก็ต้องการให้เกิดกำไรเกิดมูลค่าในระยะยาวก็คงอยากจะฝากเรื่องหลายๆคนอาจจะมองว่าวันที่

มันเป็นวันที่ระดมทุนได้จากแหล่งลงทุนแต่เกมจริงๆแล้วมันคือวันที่บริษัทยั่งยืนและเติบโตแล้วก็จ่ายเงินคืนให้นักลงทุนได้เติบโตได้มันจะต้องเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างคุณค่าได้ผมว่ามันอยู่ที่คุณค่าที่เราก่อให้เกิดกับคนยูเซอร์ที่ใช้งานนักลงทุนแล้วก็ทุกคนรอบๆของสตาร์ทอัพนั่นเอง

0: องนะคะก็ถือว่าเป็นธุรกิจประเภทนึงค่ะแน่นอนนะคะว่าการที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยจะต้องมีการวางแผนแล้วก็เห็นทิศทางตั้งแต่เริ่มต้นอย่างคำว่า business model canvas ก็ดีหรือว่าการสร้างการเติบโตด้วยกลยุทธ์แบบ growth hacking ก็ดีจะคืออะไรกันบ้างนั้นวันนี้คลาสนี้เนี่ยมีสรุปใจความสำคัญแบบง่ายๆเพื่อให้ผู้ประกอบการทุกท่านเอาไปทดลองใช้กันกับธุรกิจของตัวคุณได้ด้วยลองไปติดตามกันค่ะ
1: สำหรับการพัฒนาแผนธุรกิจของสตาร์ทอัพแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้ก็คือเรื่องของ growth hacking ซึ่งถือว่าเป็นคำที่เริ่มใช้ในกลุ่มคนทำสตาร์ทอัพนะคะในการหาหรือกระบวนการใหม่ๆโดยเฉพาะการทำตลาดโดยใช้ต้นทุนต่ำและนำเทคโนโลยีมาช่วยในการดึงลูกค้ากลุ่มแรกๆให้มาใช้บริการเพื่อคาดหวังการเติบโตแบบก้าวกระโดดนั่นเองซึ่งวิธีเหล่านี้นะคะค่อนข้างแตกต่างจากการเติบโตของบริษัทแบบเดิมๆที่ส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้นั่นเองการผลักดันธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดนั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้กลยุทธ์ growth hacking ซึ่งประกอบไปด้วย3แกนหลักสำคัญค่ะอันแรกก็คือเรื่องของ data analysis การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายว่าเขานั้นมีพฤติกรรมอย่างไรเพื่อนำข้อมูลต่างๆตรงนั้นมาพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจมากที่สุดอันที่2ก็คือเรื่องของโปรแกรมมิ่งแล้วก็เทคโนโลยีถือว่าเป็นโปรแกรมหรือช่องทางที่เอื้อต่อการเข้าถึงการค้นหาข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเข้าถึงแบรนด์สินค้าหรือบริการต่างๆของธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นๆจนกลายเป็นที่รู้จักในอนาคตได้อันสุดท้ายนะคะมาร์เก็ตติ้งหรือการทำให้เกิดการตลาดแบบใหม่ๆที่สามารถเข้าไป disrupt ตลาดแบบเดิมๆเพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้รู้จักแล้วก็มาใช้บริการของธุรกิจมากขึ้นบนต้นทุนที่ต่ำสิ่งเหล่านี้นะคะจะถูกผสมผสานจนกลายเป็นกลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่อย่าง growth hacking ขึ้นมาโดยเน้นการคิดเชิงวิเคราะห์และหากระบวนการวิธีสร้างสรรค์ที่ใช้ต้นทุนต่ำเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อและการใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะ
0: และนี่แหละค่ะก็คือ1คลาสเรียนนะคะที่เชื่อว่าทำให้ผู้ประกอบการทุกท่านทำความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะว่ากว่าจะทำให้แต่ละ1ธุรกิจสตาร์ทอัพเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จได้นั้นต้องมาจากตรงไหนกันบ้างแน่นอนนะคะว่าหลังจากที่เราสามารถสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจสตาร์ทอัพได้แล้วลำดับต่อไปที่เราจะพูดถึงกันก็คือเรื่องของการใส่เงินระดมทุนเข้ามาในโลกของสตาร์ทอัพเองเนี่ยอย่างที่เราฟังกันไปตั้งแต่ต้นนะคะว่ามีกลุ่มคนหลากหลายค่ะที่มีความสนใจอยากจะใส่เงินลงทุนเข้าไปในธุรกิจที่มีการเติบโตได้รวดเร็วแบบนี้รายละเอียดต่างๆเหล่านั้นจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันได้เพิ่มเติมแต่ว่าระหว่างนี้นะคะถ้าใครสนใจอยากจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เปิดโลกสตาร์ทอัพให้มากยิ่งขึ้นสามารถเข้าไปหาข้อมูลกันได้ค่ะที่ set.or.th/education ในมุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้ห้องเรียนผู้ประกอบการหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาติดตามกันใหม่อาทิตย์หน้าเวลาเดิมแบบนี้มีฮินาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อ้าวคืนได้เสี่ยงเอ้ยถือได้ถือเนื้อถือตัวแล้วไปได้หันนี่น้ําหาให้มันหูมันเห็นอยู่ดอนใดปลาใดก็ได้ให้มันเห็นแต่ๆได้จะให้ตกปากลากดินเสียชื่อเสียเสียง10ปันซา5บาทลือเด้ให้ได้จังมักจังปรารถนาเด้อเสี่ยงเอ้ยไปอยู่ไสกลับไปน้ําหาเห็นเด้อไปไปๆโคละไปน้ําหมาเด้อเสี่ยงเลยไป
1: ๆๆไปๆๆนี่ไอ้ไอ้โอ้ไอ้ไอ้โอ้คนไปเฮียงของเขาเลยโอ้ไปๆๆโอ้ยเป็นเข้ามาหม่องเก่านี่มองมันเข้ามาหม่องขึ้นมั้ยเพิ่นซ่องเลยเห็น
2: ข่อยว่าแล้วเฮาหาหมู่ว่าเนี่ยหาอย่างไหนก็หาบ่พ
1: อย้อนมึงล่ะบักน้อยมึงเว้าจังซี่ล่ะเพิ่นเลยปล่อยคุยออกมานี่แม
2: ่ข่อยเห็นอย่างไรข่อยก็ว่า
1: ไปซั่นแหละมึงน่ะมึงเว้าดีๆแน่นี่บักเย็นมันก็ใจเสียแล้วนี่โอ้ยกล้วยกูมึงเบิ่งเป็นจังได๋บัดมึงเสื้อไปบักน้อยไปจานบุญมีคำไหนคำนั้นเสียงของนั้นจุดยอดขนาดไหนให้มึงจื้อไว้
3: เอาอย่างน้อว่าสิซื้อเม็ดผักไปปลูกใส่หัวหน้า
4: เว้ยหน้าไรบ่ได้ล่ะ
3: 16ไร
4: ่เอ้ายาก็บักน้อยบ่หลายบ่โทษสิ
3: มันก็ยาก็หอยมันก็หลายเหมือนผู้บ้านนั่นล่ะ
4: อันใดเดี๋ยวบักมีแนวให้เจ้าเบิ่งนี่อันนี้ขายาอันนี้ขาบักหอยได้นะ
3: มันแพงบ่ล่ะ
4: งั้นคำตอบเจ้าบ่ได้เว้ากันยากดอกอันนี้แค่390อันนี้160
3: โอ้ยคนจนเด้ครับพาเมียมาหาหมอนี่บ่ได้มีเงินเด้
4: เอาจังสิข่อยให้เจ้าเอาเมื่อไปใส่ก่อนคันใส่ดีเจ้ากลับขึ้นมาเอาน้ำข่อยไปหลายๆแล้วไปขายให้ชาวบ้านนำคันขายดีข่อยให้เปอร์เซ็นต์เจ้านำเด้ดีบ
5: ่เฮ็ดยังเลยสิเรน
1: เด็ดยาขายยาอยู่ยามไหนตัวจะไปสีดหน้าโต
5: เออมื้อนี้หาคนนําหน้าเอาเป็ดลงไปส่งเขาก่อนมื้อแรกสิไปหาเพื่อนดอกหาเขาบ่ดีว่ากูเด้อสู้นี่

0: ในบ้านเฮาคือมีแต่คนเจ็บคนป่วยเด้อเอ้ยท้าวเฮ็ดจังได
1: โอ้ยจังว่านี่ล่ะจังเฮ็ดจังไดล่ะมันจังสิเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไง
0: ยายแซงก็ป่วยดิเฮาว่าม
1: ันจังมา
2: โอ้สวัสดีครับอาจารย์คร
3: ับ สบายดีสบายดี
2: ครับเป็นยังไงเนาะยายแสงเขาน่ะเน
3: า
2: ะ
3: ไข้แล้วล่ะไข้แล้วบ่เป็นหยังดอกพอมาแต่งแก้ให้แล้วเฮ็ดให้เบิดสุสิ่งสุอย่างแล้วบ่เป็นหยังดอกบาดนี่อยู่ดีมีแห้งฝากเบิ่งนําเด้อ
2: โอ้เป็นบุญบักหน่อยมันเนาะพอมา
3: ซอย
2: มัน
3: เนาะไปหาเฮ็ดเฮือนใหม่อีกเรื่องหลายเฮือนอยู่เอาฝากเบิ่งนั่นแน
2: ่ครับๆ
3: อยู่ดีมีแห้งเลยล่ะ
4: น้อยน้อยเอ้ย
5: ครับ
4: เป็นยังไงล่ะท่อแม
5: ่บ่รู้ว่าเป็นยังไงอ่ะพ่อยาจารย์ก็มาเสียคอให้แล้วยังบ่ดีขึ้นอยู
4: ่โอ้ยพ่อยาจารย์เนาะได้มาซอยปานนี้แล้วมึงสบายใจโลด
6: น้อย
5: ครับแม่
6: แม่แน่น้อย
4: แม่
6: แม่บ่เป็นหยังดอก
5: โอ้แม่จะเป็นหยังไรบ่ดิ
4: ก็บ่เป็นหยังดอกมันเห็นบ
6: ่
4: นั่น
6: ดอก
4: พวกอ้ายว่าแล้วบ่เป็นหยังดอกนั่นเห็นบ่นั่น
5: อ้อจอดนั่นก่อนอีแม่

0: Ya, buat air.
1: ตาย
2: หมด
1: ตายหมดเลยว่ากันยังไ
3: งเอาพากันมาโฮมกันมื้อนี้มาหยังเนาะหลายคนตะเนาะลูกหลานน่ะ
4: พอเกิดเรื่องใหญ่เด้อเดี๋ยวนี้บ้านเฮานี
5: ่มันเป็นสิต่อไปบ่ได้เด้อขอใหญ่ขึ้นนี้แท้
4: ๆคือมันมีคนป่วยโดยที่บ่ทราบสาเหตุเป็ดไก่ก็ตายย่ํากลางค่ํากลางคืนนี่หมาหอนไทบ้านนอนก็บ่หลับเขาคิดว่าคันบ่ถูกของนี่ก็ถูกผีปอบแท้
6: จังใดก็มีปอบปอบเข้าบ้านเฮาก็ครับพาเอาเสียงของออกมาอยู่บ่ได้พี่น้องแม่นบ่
7: แม่นแม่น
6: เอาเสียงของเลย
8: จัดการเลย
6: เอาเสียงของเลยพอเ
9: อาก็จังซั่นก็เอาเสียงของคือว่านั่นล่ะ
6: เอาแล้ว
9: ตามมานั่น
4: น่ะเอาจังซี่เนาะเดี๋ยวพากันจัดเตรียมพิธี
6: เดี๋ยวบันเตรียมพิธี
4: เดี๋ยวให้พ่อเราไปเตรียมตัวก่อนให้เฮาหาข้าวหาของเตรียมกระทะ
10: ไปไปไปไปไป
4: ไปไปไปไปไปไปไป
9: คันมักก็จังขึ้นคันบ่มักยาขึ้นได้เสียงเอ้าขึ้นคันมัก2คนนี่จับก็ได้ขึ้นเบิ่งดูหรือบ่มักคันมักขึ้นแห้งๆโอ้ยจะมาขึ้นคอยแต่เนาะบ่มักบ่เสียงนี่เปลี่ยนผู้ใหม่เบิ่งขนาดบาดนี้เอาผู้ใหม่ทํามา
11: ลองเบิ่งจังได้มั้ย
9: เอ้าลองเบิ่งลองเบิ่งเอาขึ้นได้เสียงให้เสียงใหม่แล้วบาดนี้ให้ขึ้นแห้งๆคันมักกันเอาขึ้นเออสิคือๆบาดนี้เอ้าขึ้นแห้งๆเอาเงียบก็นี่เงียบก็นี่เอ้าบ่จะมาหยุดเนาะเสียงอันนี้บ่มักอีกบ่เสียงนี่จังได๋เนาะนี่เนาะเอ้ามีอีกบ่ผู้ใหม่แซวนั่น
12: เอ้าเอาซินินข่อยเอายามาเติมให้เจ้าเด้อ
13: ข่อยบ่อยากขายเลยเด้อเดี๋ยวนี้ข่อยบ่ย้อนยาเจ้าล่ะเฮ็ดให้ไทบ้านป่วย
12: เจ้าบ่ต้องขึ้นหยังหลายเอาซินินมื้อนี้ข่อยเอาของมาเติมให้เจ้าเฮ็ดจังได๋ก็ได้มันได้ขายนี่มื้อนี้ข่อยเอาเงินมาเติมให้เจ้านำนี่เอานี่คือแต่พอแนวสิได้เด
6: ้อยืนมากูเอง
9: เอาลองเบิ่งกันน่ะก็เบิ่งกันน่ะหาเพิ่นมักเอาเสียงคันมักบัดนี้ขึ้นแห้งๆเด้อคันบ่มักก็ย่าขึ้นคิงนิ่ง10บรรษา5บ้านลือมีซื้อมีเสียง
6: เฮ้ย
9: เอานั่นเอามาคือที่บัดนี้เอาขึ้น
6: เฮ้ย
9: เฮ้ยได้บัดนี้ไป
6: เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
11: พิ่นรุดเลยได้อ้ายมันรุดจังได๋นี่เพิ่นสิไปตัวนี่มึงจับเร็วเร็วๆเพิ่นไปตัวนี่เร็วไปเ
4: ฮ้ยเฮ้ยสิพาเอาไปเด้อเฮ้ย
14: ง่วงมาแล้วยายแสงเป็นปอบบัดนี้หนีเด้อจากเฮือนจากแฟนหลังนี
11: ่บ่แม่น
14: ไป
11: แม่ข่อยว่าเป็นปอบ
14: ไปไปห้องนี้ไปไป
11: ไปไปไปไปไปไปบอกหน่อยมึงอย่ามั่วเมาเสียงของมึงบอกแล้วว่าแม่มึงเป็นปอบมึงพาแม่มึงออกจากบ้านไป
15: ไปไป
16: ไป
15: ไปไป
16: ไป
15: ไป
16: ไป
15: ไป
16: ไ
15: ปไปไ
14: ปไปไปไ
15: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
11: ปออกจากบ้านไป
17: จากบ
11: ้
17: านท
11: ั้
17: งเม
11: ือง เฮาไปบ้าน
15: เฮา
11: ไป
15: ไป
11: ไป
15: ไป
11: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ

ความยุติธรรมของผมเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเพื่อนที่ผมไว้ใจที่สุดเขาหักหลังผมเขาได้ขโมยผลงานที่เราสร้างมาด้วยกันไปเป็นของเขาผมไม่คิดว่าเขาจะทำกับผมได้ถึงขนาดนี้หลังจากวันนั้นความคิดของผมจึงเปลี่ยนไปเมื่อผมไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วคนอื่นก็ไม่ควรได้รับมันเช่นกัน

0: ับวะเรียนก็มาเรียน
1: มีธุระนิดหน่อยอ่ะช่างเถอะไม่ต้องยุ่งหรอก
0: อ่ะไอ้นี่ไอ้เมื่อวานอาจารย์สั่งงานเยอะแยะไปหมดเลยฉันเก็บชีทไว้ให้แกด้วยฮะไอ้แล้วอาจารย์ก็บอกนะว่ามีการประกวดถ่ายภาพนะตั้ง 50,000 บาทเลยเว้ยรางวัลหนูว่าเยอะมากเลยฉันว่าฉันจะส่งอ่ะเดี๋ยวฉันเอารูปให้แกช่วยเลือกนะ
1: วันไหนก็เอามาแล้วกัน
0: โอเคเฮ้ยแล้วแกไม่ส่งเหรอ 50,000 เลยนะเว้ย
1: ไม่ขี้เกียจ

ันนี้เชิญรูปมาให้แกช่วยเลือกแหละรูปที่จะส่งเข้าประกวดอ่ะแป๊บนึงนะยิบให้ก่อนฉันถ่ายมาตั้งหลายรูปเนี่ยเลือกให้หน่อยดิเลือกไม่ถูกอ่ะฉันว่ารูปนี้ก็ดีนะฉันชอบแสงไม่ค่อยสวยไงรู้จริงความจริงฉันก็ชอบรูปนี้นะแต่แสงมันไม่ค่อยสวยไงไม่รู้รูปนี้ก็ดีเฮ้ยขอก่อนสวัสดีค่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวหนูจะรีบไปเดี๋ยวนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะว้ายนัดเดี๋ยวฉันต้องไปก่อนแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้แกรูปให้ฉันแล้วกันนะโอเคบ๊ายบาย

0: ี่รูปที่ฉันให้แกดูเมื่อวานอ่ะแกเลื่อยฉันยัง
1: อืมดูแล้ว
0: นี่เหรอเป็นไงบ้างอ่ะ
1: ก็งั้นๆน่ะ
0: อ
1: ้
0: าวเหรอฝีมือการถ่ายภาพฉันก็ไม่ค่อยดีอ่ะฉันก็เข้าใจอ่ะแต่ฉันก็อยากประกวดนะเว้ยเงิน 50,000 นะแกไอ้แล้วไหนอ่ะรูปที่แกเลือกให้ฉันอ่ะ
1: รูปเนี่ยฉันว่าสวยที่สุดแล้ว
0: จริงเหรออ
1: ื
0: มสวยก็สวยฉันเชื่อแกนะเนี่ยเอารูปนี้ก็ได้ไปแล้วเดี๋ยวฉันไปเนี่ยทำให้น่าส่งก่อนนะ
1: อืม
0: โอเคบ๊ายบายนัดฉันเห็นผมประกาศภาพถ่ายนะเว้ย
2: แล้วไงอ่ะ
0: ทำไมแกทำแบบนี้วะแต่เป็นรูปฉันน่ะแต่เป็นชื่อแกได้ยังไงอ่ะ
2: ก็ใช่ไงก็รูปแกแต่มันชื่อฉันเว้ย
0: ทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะฉันไว้ใจแกนะเสียใจอ่ะ
2: ไ
0: ม่หรอกค่ะพ่อ

0: เตยเป็นไรอ่ะ
1: เพราะแกนั่นแหละนัดเตยมันอุตส่าห์ไว้ใจแก
2: แกจะยัง
1: แกทำอย่างนี้จะไปได้ไงวะ
2: แม่เตยเป็นประสบการณ์

0: าเป็นลมไป
1: เป็นไงบ้างดีขึ้นยัง
2: ปวดหัวนิดหน่อย
1: แป๊บนึงนะแกมีคนฝากของมาให้เขาฝากมาขอโทษแกด้วย
3: จากเหตุการณ์ครั้งนี้ผมได้เสียเพื่อนที่ดีสุดไปผมจึงคิดได้ว่าถึงแม้ว่าผมจะเคยได้รับความไม่ยุติธรรมจากคนที่ผมไว้ใจมากที่สุดแต่ผมก็ไม่ควรส่งต่อความไม่ยุติธรรมนี้ให้กับคนที่เขาไว้ใจผมมากที่สุด

สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเป็นหนี้อย่างมีสตินะคะและทำอย่างไรดีเมื่อหนี้ท่วมหัวค่ะก่อนจะไปรู้ว่าจะจัดการกับหนี้ท่วมหัวยังไงฝากติดตามและ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะนี่เป็นคำสั้นๆที่เขย่าขวัญได้รุนแรงทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักวินัยในการใช้จ่ายแล้วสุดท้ายเราอาจจะต้องกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อใช้จ่ายนะคะเมื่อมีหนี้มากขึ้นดอกเบี้ยก็มากขึ้นตามไปด้วยนะคะจะทำให้เราเป็นคนหนี้สินล้นพ้นตัวค่ะถ้ามีหนี้นะคะสิ่งแรกที่เราควรจะต้องจัดการกับหนี้ก็คือต้องทำใจยอมรับความจริงนะคะว่าเรามีหนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็มีความตั้งใจจริงที่จะปลดหนี้ให้ได้นะคะไม่สร้างหนี้ก้อนใหม่เพิ่มแล้วถ้าเจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อมานะคะอย่าหนีนะคะเจรจาชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบเผื่อเราจะได้โอกาสนี้ในการที่จะลดหนี้นะคะหรือลดดอกเบี้ยบนหนี้นั้นนะคะหรือแม้กระทั่งยืดเวลาในการชำระหนี้ได้ค่ะขั้นตอนที่2นะคะในการปลดหนี้นะคะเราก็ต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะต้องประหยัดแล้วล่ะค่ะเพราะว่าการประหยัดเนี่ยจะช่วยให้เราลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะต้องหารายได้เพิ่มด้วยค่ะอาจจะเป็นรายได้เสริมนะคะเพื่อเป็นรายได้อีกทางหนึ่งเอามาปลดหนี้ค่ะข้อที่3นะคะก็เป็นเรื่องของการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับหนี้ที่เรามีทั้งหมดนะคะโดยทำลิสต์รายการเรียงหนี้ทั้งหมดจากดอกเบี้ยที่แพงที่สุดมาก่อนนะคะดังนั้นเราจะเคลียร์หนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยแพงที่สุดก่อนค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะถ้าเรามีหนี้บ้านนะคะก็ควรจะชำระหนี้บ้านให้

งเวลาด้วยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นบ้านอาจจะถูกยึดได้ค่ะข้อที่4นะคะนั่นก็คือการเจรจากับธนาคารนะคะเพื่อลดภาระดอกเบี้ยของหนี้ที่เรามีนะคะหรืออาจจะทำได้อีกวิธีนึงก็คือว่าไปทำเรื่องของกู้หนี้ก้อนใหม่ที่ราคาดอกเบี้ยถูกกว่าเดิมแล้วก็เอาเงินจากหนี้ก้อนใหม่นี้ไปคืนกับหนี้ก้อนเก่าที่มีดอกเบี้ยค่อนข้างแพงค่ะข้อ5นะคะเป็นประเด็นสำคัญของการมีหนี้เลยค่ะนั่นก็คือเราต้องมีวินัยในการชำระหนี้นะคะชำระให้ครบชำระให้ตรงเวลานะคะเพราะว่าจะได้ไม่เสียเครดิตนะคะทำไมถึงต้องพูดเรื่องของเครดิตนะคะนั่นก็คือความน่าเชื่อถือเพื่อเราจำเป็นจะต้องกู้หนี้ก้อนใหม่ในอนาคตนั่นเองค่ะข้อ6นะคะเมื่อเรามีความจำเป็นจะต้องชำระหนี้นะคะแล้วก็มีเงินไม่เพียงพอนะคะเราอาจจะจำเป็นต้องตัดใจขายสินทรัพย์บางอย่างที่เรามีออกไปนะคะนั่นก็คือสินทรัพย์ที่ไม่ได้มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตนั่นเองค่ะสินทรัพย์เหล่านี้ที่มีก็อาจจะเป็นเช่นเครื่องประดับนะคะสินค้าแบรนด์เนมที่เรามีอยู่นะคะส่วนรถยนต์นะคะคอมพิวเตอร์นะคะถ้ายังมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตยังเอามาใช้ในการทำมาหากินเพื่อสร้างรายได้ก็อย่าเพิ่งรีบขายออกไปนะคะถ้าเราเป็นหนี้นอกระบบนะคะเราจะต้องเข้าใจเลยค่ะว่านายทุนที่ปล่อยหนี้นอกระบบเนี่ยเขาปล่อยกู้ได้รวดเร็วมากแล้วก็ง่ายมากเลยนะคะด้วยความที่ลูกหนี้อาจจะไม่ทันคิดนะคะก็ทำให้ไม่เข้าใจว่าอัตราดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้นอกระบบบอกมาเนี่ยเป็นอัตราดอกเบี้ยรายวันหรือรายเดือนนะคะทำให้จะต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงกว่าเงินต้นซะอีกค่ะตัวอย่างในการคำนวณดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายนะคะเปรียบเทียบกันระหว่างการกู้ในระบบจากสถาบันการเงินหรือธนาคารและก็การกู้นอกระบบนะคะถ้าเราเริ่มเงินกู้ที่เท่าๆกันคือ 30,000 บาทโดยมีระยะเวลาผ่อนเท่ากันคือ1ปีนะคะกู้นอกระบบเนี่ยนายทุนนอกระบบคิดเราที่ดอกเบี้ย 20% ต่อเดือนนะคะเราก็จะต้องจ่ายดอกเบี้ยถึง 72,000 บาทต่อปีนะคะแต่ถ้าเรากู้ในระบบจากสถาบันการเงินหรือธนาคารถ้าอัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปีอันนี้ตีที่อัตราดอกเบี้ยแพงที่สุดเลยนะคะตามกฎหมายกำหนดเราจะต้องจ่ายดอกเบี้ย 8,400 บาทต่อปีจะเห็นได้ว่าการกู้ในระบบเนี่ยอัตราดอกเบี้ยถูกกว่ามากทีเดียวนะคะมาถึงตรงนี้แล้วก็คงจะพอเห็นภาพนะคะว่าอัตราดอกเบี้ยจากหนี้นอกระบบเนี่ยโหดร้ายเพียงไหนนะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะแก้ไขปัญหาของการมีหนี้นอกระบบได้ก็คือเรารวบรวมก้อนหนี้นี้ก่อนนะคะจากนั้นแล้วไปกู้หนี้ที่ธนาคารค่ะเพราะว่าธนาคารอยู่ในระบบใช่ไหมคะอัตราดอกเบี้ยที่แพงที่สุดตามกฎหมายไทยกำหนดไม่เกิน 28% ต่อปีนะคะเมื่อกู้จากธนาคารแล้วก็นำเงินที่กู้ยืมมานะคะไปชำระหนี้นอกระบบให้หมดโดยเร็วที่สุดค่ะเมื่อชำระหนี้นอกระบบเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่ต้องจัดการต่อไปก็คือมีวินัยในการชำระหนี้ที่เราคงค้างไว้กับธนาคารนะคะอย่าลืมนะคะชำระให้ครบชำระให้ตรงเวลานะคะเพื่อรักษาเครดิตของเราต่อไปค่ะบทสรุปของการมีหนี้นะคะเราทุกคนคงทราบดีแล้วว่าการที่ไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐนะคะเมื่อมีหนี้แล้วก็ต้องตั้งใจที่จะปลดหนี้ให้เร็วที่สุดนะคะมีวินัยในการชำระหนี้และดอกเบี้ยนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะก็ควรจะต้องรู้จักประหยัดให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพื่อจะได้มีเงินไปชำระหนี้และถ้าการประหยัดนั้นยังไม่พอก็จะต้องหารายได้เสริมเพื่อไปชำระหนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเราก็จะต้องปลดหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยแพงที่สุดก่อนนะคะเมื่อปลดหนี้แล้วเราก็ควรจะใช้ชีวิตอย่างพอเพียงถ้าทำได้แบบนี้เราก็จะปราศจากหนี้และมีความสุขค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะคะพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ผู้ชมครับมาติดตามรายการเซ็ตโซเชียลอิมแพคกันนะครับรายการของเราจะพาผู้ชมไปทำความรู้จักกับธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบครับทุกวันนี้นะครับมีธุรกิจที่น่าสนใจที่ทำเรื่องของสังคมเนี่ยในหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศนะครับอย่างวันนี้ผมพาผู้ชมมาที่จังหวัดน่านนะครับด้านหลังของผมนี่ก็จะเป็นจังหวัดน่านเมืองน่านทั้งเมืองเลยนะครับตรงนี้เป็นจุดชมวิวเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมนะครับดูวิวของเมืองน่านกันสักครู่เดียวแล้วผมจะพาคุณผู้ชมออกนอกเมืองไปสักประมาณ30กิโลเมตรนะครับไปที่อำเภอสันติสุขครับที่นั่นนะครับมีชุมชนหนึ่งครับเขาทำเรื่องของการทอผ้านะครับเป็นผ้าแบบโบราณของจังหวัดน่านแล้วก็มี SE ของเราครับไปทำงานร่วมกันเพื่อสร้างโอกาสและก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนน่านนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปติดตามเรื่องนี้กันครับ

คุณผู้ชมครับจากตัวเมืองน่านผมเดินทางออกมาสักประมาณ30กิโลเมตรนะครับมาที่บ้านโป่งคำอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านนะครับที่นี่ก็มีชุมชนบ้านโป่งคำอยู่แล้วก็ SE ของเราในวันนี้นะครับก็คือธุรกิจเพื่อสังคมรวยบุญเนี่ยเข้ามาทำงานร่วมกับสุภาพสตรีในชุมชนนี้นะครับในการย้อมผ้าแล้วก็ทอผ้าออกมาแล้วก็เอาผ้านั้นไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มต่างๆวางขายเนี่ยนะครับเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเหล่านี้แล้วก็ทำให้เกิดสำนึกรักบ้านเกิดนะครับคนที่เคยออกไปทำงานข้างนอกก็กลับมาทำงานที่บ้านด้วยการทอผ้าในวิถีชีวิตของพวกเขาเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปคุยกันกับทางรวยบุญแล้วก็แน่นอนคุยกับบ้านที่เขาทอผ้ากันอยู่ด้วยเดี๋ยวไปติดตามดูนะครับ

0: แล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณโบบุษยรัตน์นะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจเพื่อสังคมรวยบุญนะครับเดี๋ยวลองไปคุยกันดูว่ารวยบุญนั้นมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีคุณโบครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เล่าให้เราฟังหน่อยครับว่ารวยบุญนี่เราก่อตั้งมาด้วยจุดประสงค์อะไรและทำอะไรบ้างครับ
1: จริงๆก็รวยบุญนี่ก็คือตามชื่อเลยค่ะคือมีความตั้งใจอยู่2 อย่างเลยตอนที่เริ่มทำก็คือว่าต้องการสร้างรายได้แล้วก็สร้างบุญร่วมกับชุมชนวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่เพราะฉะนั้นคำว่ารวยก็เลยกลายมาเป็นการส่งเสริมเรื่องรายได้ให้กับตัวชุมชนเนาะแล้วก็เรื่องบุญเนี่ยก็เหมือนที่บอกว่าส่งเสริมในเรื่องของวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องคนที่เราอยากเห็นการกลับมาในเรื่องวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ผ่านมาของวิถีชีวิตคนที่อยู่ในละแวกนี้ค่ะในวิถีของคนน่านด้วยที่มันหายไปทั้งเรื่องของงานทอผ้าเองหรือสิ่งแวดล้อมต้นไม้ธรรมชาติที่เราเคยมีอยู่แล้วมันหายไปทั้งพื้นให้สีเองก็ตามแล้วก็เรื่องคนบอกมาว่าเรื่องคนนี่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องมิตรไมตรีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่มันเริ่มหายไปละแล้วสิ่งเหล่านี้มันควรจะแบบสร้างบุญร่วมกันแล้วดึงเอาสิ่งเหล่านี้กลับมา
0: แล้วทำไมถึงเลือกใช้ผ้าเป็นสื่อกลางในการทำตามที่เราตั้งใจเอาไว
1: ้
0: คร
1: ับ ก็คือต้องย้อนกลับไปเมื่อหลาย10 ปีก่อนเพราะว่าตอนนั้นคือทำงานเยาวชนแล้วก็ผูกพันกับชุมชนเนี่ยมาพอสมควรค่ะแล้วทีเนี้ยเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะอย่างตัวเราเองอ่ะเราก็รักงานผ้าแต่ว่าทีเนี้ยจะให้เรามาทำงานผ้าทั่วไปเนี่ยเราก็นึกไม่ออกอยู่ดีว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวเพราะเราไม่รู้จะไปหาผ้าที่ไหนแต่ว่าทีเนี้ย

0: ชุมชนเนี่ยคือเราทำงานด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าผูกพันทีนี้เราก็เลยมองว่าสีธรรมชาตินี่แหละเป็นสีที่อยู่ใกล้ตัวอย่างมันก็เป็นสิ่งที่ชุมชนเองถนัดแล้วก็เป็นภูมิปัญญาเดิมที่เขาทำได้เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยแม่ทออย่างเดียวแต่ไม่มีการแปรรูปอะค่ะก็จะสามารถขายได้ในราคาที่ประมาณนึงแต่ว่ายังไม่ได้เพียงพอต่อรายได้ที่แม่มีก็เลยมองว่าถ้ามันจะเพิ่มมูลค่าให้มันมากขึ้นกว่านี้มากกว่าการเป็นแค่ผ้าผืนผ้าเมตรธรรมดาเนี่ยเราจะต้องหาดีไซน์หรือหาตัวโปรดักที่มันแบบเพิ่มมูลค่าให้แม่ได้ด้วยเมื่อก่อนเมื่อย้อนกลับไป 50-60 ปีที่แล้วเนี่ยทุกคนก็ทอผ้าแหละผู้หญิงหลายคนทอผ้าเพียงแต่ว่าพอนะถึงจุดนึงเนี่ยวิถีชีวิตที่เป็นงานทอผ้าของผู้หญิงอ่ะมันเริ่มหายไปหลายคนเข้าเมืองใหญ่หลายคนแบบเปลี่ยนอาชีพไปทำพืชเชิงเดี่ยวบ้างค่ะก็เลยแบบเอ้ยหลงลืมไปว่าเอ้ยเมื่อก่อนฉันก็เคยทำสิ่งเหล่านี้อะไรเงี้ยแล้วก็ตอนเนี้ยการกลับมาของอาชีพทอผ้ามันก็เลยเหมือนชักชวนกันให้กลับมาทำในสิ่งที่เราถนัด
1: ก็คือทุกคนก็มีทักษะนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้อาจจะไม่รู้ว่าจะเอามาทำมาหาเลี้ยงอาชีพได้ยังไงบ้าง
0: ยังไม่เห็นช่องทางว่าเอ้ยมันจะไปสร้างรายได้ให้ตัวเองได้ยังก็มองว่าเฮ้ยสิ่งที่มีอยู่ที่เรียกว่าภูมิปัญญาที่เรามีเนี่ยมันสร้างรายได้ได้จริงๆแล้วก็อีกอย่างนึงที่เน้นหนักเรื่องสีธรรมชาติเนี่ยเพราะว่าในชุมชนที่เราอยู่หรือในพื้นที่ในจังหวัดน่านเองเนี่ยใน12ปีเนี่ยมีฤดูกาลของสีที่แบบหลากหลายไปหมดเลยตั้งแต่มกราไปจนถึงธันวาเนี่ยโอ้ชมพูเหลืองส้มเขียวเนี่ยโอ้โหเยอะไปหมดเลยแต่ว่าหลายคนไม่รู้ว่าต้นไม้ต้องมีให้สีอะไร
1: แต่ละช่วงก็จะมีสีไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ได้อีก
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสีที่เราใช้ก็เลยกลายเป็นสีตามฤดูกาลด้วย
1: แล้วเราเข้ามาช่วยต้านเหล่านี้ได้ยังไงบางคือก่อนหน้านี้เขาก็ทอเป็นผ้าผืนออกมาแล้วเราเข้ามาช่วยเสริมตรงไหนยังไงครับ
0: ของโบเนี่ยจะมาเน้นในเรื่องการขายละแล้วก็เรื่องงานออกแบบแต่ก็ไม่ได้เป็นงานออกแบบโอ้โหแบบต้องไปเดินแคทวอล์กอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเน้นในเรื่องของการสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน
1: อ
0: ๋
1: อก็คือเข้ามาช่วยพัฒนาตรงนี
0: ้
1: ป้าก็ทอผ้าออกมาแล้วก็เอาผ้าออกมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ
0: ์ค่ะแต่ว่าเราก็จะมาช่วยในเรื่องการเรื่องเฉดสีให้มันแบบเอ้ยลูกค้าเหมาะสมตามที่ลูกค้าต้องการเพราะว่าเมื่อก่อนแม่ก็เอ้ยอยากใส่สีนี้ก็ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอไปถึงมือลูกค้าแล้วลูกค้ายังเอ้ยมันยังไม่สีมันไม่แมทกันเราก็จะมาช่วยเรื่องตรงนี้อ
1: าจจะต้องเปลี่ยนจากใส่ตามใจฉันทำตามใจฉันเป็นทำในสิ่งที่ลูกค้า ชอบบ้าง
0: อาจจะต้องมีเรื่องเทรนของสีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะไรอย่างนี
1: ้
0: แต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดที่แบบปรับตามแฟชั่นเนื่องจากว่าสีธรรมชาติเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าม
1: ันก็มีจำกัดของมันอย
0: ู่
1: เราก็พยายามจะพัฒนาขึ้นมาบนพื้นฐานของสีธรรมชาติแล้วก็ในวิถีชีวิตของคนน่านที่เขาทำกันอยู่ปกติอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วแบบนี้ธุรกิจเราจะโตได้อีกมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับป้าๆที่เขามีกำลังการผลิตอยู่ในระดับจำกัดอยู่แล้วหรือเปล่า
0: คืออย่างที่โบบอกว่าโบทำงานกับชุมชนมาค่อนข้างเยอะเนาะก็ตอนนี้คือเริ่มต้นอ่ะโบสตาร์ทที่กับกลุ่มนี้ก่อนเป็นกลุ่มแรกแล้วตอนนี้ก็มีอีกหลายชุมชนประมาณ 2-3 ชุมชนที่โบพยายามจะชักชวนให้เขากลับมาทำแต่ไม่ได้ชักชวนในพื้นฐานที่เป็นศูนย์โดยที่เขายังทำอะไรไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ชักชวนในพื้นฐานที่ว่าเอ้ยเคยทำมาแล้วเราลองปรับจากผ้าทอสีเคมีแล้วลองมาทำสีธรรมชาติดูไหมอะไรค่ะหรือแม้กระทั่งพยายามทำในเรื่องของเด็ก
1: ครับ
0: ซึ่งมองว่าโอ้ยผู้ใหญ่ก็ต้องอายุมากขึ้นทุกวันแต่ว่าหลังจากเนี้ยเราก็ต้องมีคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นเด็กตัวน้อยๆที่คอยมาเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้เพราะว่าโมก็เชื่อว่าถ้าเด็กได้ซึมซับตั้งแต่ที่เขาเป็นเด็กอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเขาเหมือนกับโบทำงานกับแม่ๆมาตั้งหลายสิบปีแล้วทำไมโบถึงยังกลับมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ถึงตัวรวยบุญบ้างทำไมเราถึงเลือกทำเป็นธุรกิจเพื่อสังคมไม่ได้ทำธุรกิจเป็นธุรกิจเต็มตัวไปเลยแบบคนอื่นครับ
1: ตอนแรกผมก็คิดว่าเนี่ยถ้าเราจะทำร้านสักร้านผ้าขึ้นมาเราทำร้านผ้าขึ้นมาเราก็ต้องมีแบบสินค้าแบบโอ้โหเต็มทั้งร้านเราถึงจะขายได้กำไรที่แบบเยอะมากแต่พอเอาข้อจริงแล้วพอเรามาอยู่กับชุมชนอย่างเงี้ยเราเห็นทุกกระบวนการแล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้อง

0: ให้เขาอยู่กับวิถีชีวิตอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าเราจะปรับยังไงให้มันดีขึ้นจากที่เคยเป็นจริงๆเนาะวันนี้คือสุขมากสุขคือดีมากอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้ามันจะดีกว่านี
1: ้
0: คือเราเห็นว่ามีคนตัวเล็กตัวน้อยที่โบหมายถึงว่าคนรุ่นใหม
1: ่
0: เติบโตขึ้นแล้วก็มาช่วยคือโบมีแผนของตัวเองว่าจริงๆโบอยากทำเรื่องเหล่านี้ให้ถึงแค่อายุ50ปีพอละแล้วก็โบมองว่าหลังจากนี้มันต้องเป็นไอเดียของคนรุ่นใหม่ในยุคใหม่ที่แบ
1: บ
0: มาเติมเต็ม
1: ใช่
0: เพราะตอนนั้นโบก็คิดว่าโบคงอายุมากแล้วล่ะคงแบบเอ้ยสู้เด็กๆยุคใหม่ในอนาคตไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะ
1: แต่ภารกิจนี้ก็จะต้องมีคนมาสานต่อเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนไปเรื่อยๆนะครับ
0: มาสานต่อนี่ไม่ได้หมายความว่าสานต่อแค่ตัวของรวยบุญเองนะคะหมายถึงว่าทั้งกระบวนการทุกอย่างเลยตัวแม่เองก็ต้องมีคนรุ่นใหม่มาคอยสานต่อเหมือนก
1: ันได้ครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่าบรรดาป้าๆที่เขาทอผ้าเนี่ยกว่าจะได้ผ้าออกมาแต่ละผืนเนี่ยเขาทำกันยังไงบ้างเนี่ยนะครับแล้วของคุณป้าหลังจากได้ทอผ้าร่วมกันกับทางรวยบุญแล้วเขามีความสุขมากน้อยแค่ไหนจะลองไปติดตามกันดูครับ

0: ู้ชมครับการย้อมผ้าภายในชุมชนแบบนี้เขาก็จะใช้วัตถุดิบที่อยู่รอบๆตัวนะครับอย่างต้นนี้นะครับที่เป็นพุ่มๆเต็มเนี่ยเขาเรียกว่าต้นห้อมนะครับก็จะเอามาหมักมีสูตรของเขาหมักกว่าจะได้เป็นน้ำออกมาเนี่ยก็จะใช้เวลา3วันในการหมักใส่ปูนขาวใส่อะไรลงไปนะครับพอเอาไปย้อมแล้วก็ต้องย้อมอีก3รอบถึงจะได้ออกมาเป็นผ้าสีน้ำเงินเป็นหม้อห้อมที่เราเห็นกันแล้วก็คุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับแล้วหลังจากเนี้ยในป่าเนี่ยก็จะมีต้นต่างๆอย่างเช่นต้นประดู่ก็จะให้สีหนึ่งรวมๆกันแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถทำผ้าออกมาได้เป็น10สีเหมือนกันครับแม่เองทำย้อมผ้ามานานยังครับ
1: ย้อมผ้ามันปี38
0: 38
1: ปี38
0: โอ้นี่ก็20กว่าปีแล้วถือว่าเป็นมืออาชีพนะครับตอนนี้ในกลุ่มของเรามีสักประมาณกี่คนนะครับที่ทำ
1: ทีแรกจะมีหลายเนาะสาว30คนตายไปเนาะที่คุณเฒ่าคุณแกไปนะไม่ตายไป
2: จะตายไป
1: ปากอ่ะเลยบอกให้มูรุ่นมูนุ่มๆได้มาเนี่ยต
0: ่อแต่เห็นว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆก็เริ่มมาหัดทอผ้า
1: เด็กกับมาต่อตีลายหน่อยตีอือป.4อยู่นะ
0: แต่ว่าเด็กสุดนี่10ขวบเองก็หัดทอผ้าแล้ว
1: หัดทอผ้าแล้ว
0: เพราะฉะนั้นก็จะได้มีรุ่นใหม่ๆคอยสืบทอดกันย้อมผ้าก
1: ว่าจะได้ป้าก็จะ
0: กว่าจะได้
1: เขาต่อนะช่วงพี่เทิมจะให้เขาต่อผ้าขม่า
0: เด็กๆ
1: เปิดว่าจะไขมาต่อผ้าขม่าอีนะ
0: เด็กๆก็
1: ช่วงนี้มาต่อเสาติดมันนี่ไปซักผ้าซักหัวกะ
0: แล้วก่อนที่จะเป็นเส้นที่เราเอามาย้อมนี้มันทำยังไงถึงเป็นเส้นอย่างนี้ออกมาครับ
1: เป็นสีขาวนะฝ้ายขาวหอกันมาแล้วมาซักมาล่างสบู่ร่างสบู่ร้ายนี่เหรอแต่มาแจ่ไว้แจ่ไล่ไขมันอย่างออกแจ่แล้วก็มา
0: เพื่อทำเป็นได้ก่อน
1: ทำเป็นได้
0: แล้วก็เอามาย้อม
1: มาย้อม
0: ย้อมเสร็จแล้วค่อยเอาไปทออย่างเงี้ยเหรอครับโอ้โหหลายขั้นตอนมากกว่า
1: หลายขั้นตอน

0: กับคุณแม่พาดีนะครับสวัสดีครับ
1: เจ้าสวัสดีเจ้า
0: คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับเล่าให้ฟังหน่อย
1: อันนี้เจ้าตอผ้าอยู่เจ้าทีนี
0: ่
1: ตรงนี้มันจะพิษนี่เนาะพิษเส้นหนึ่งพิษตีฟันหวีเนี่ยเจ้าสอดกับอันนี้มันเกินไปเจ้าตรงทีนี้ก็มาตัดกระสอดไรเนาะจะมาถึงแค่พุ่นนอนมันจะเซ็ตของเจ้า
0: คุณแม่ทอผ้ามานานหรือยังครับ
1: พอมานานแล้วเจ้าตั้งแต่อายุปุ่นอ่ะสิบกว่าปีเนาะ
0: อ๋อสมัยเด็กๆก็คือ
1: เจ้าไปทำกับแม่เนาะเจ้า
0: เมื่อก่อนคือทอใช้เองในบ้าน

0: หรือว่าทอขาย
1: อ๋อแต่ก่อนนี่ทอเองเจ้าขอเอาไปตัดเสื้อเนาะใส่เองเนาะ
0: ก็คือคนส่วนใหญ่เขาก็ทำอย่างนี้ก็คือทอผ้าเองใช้เองในตัวเรือนแบบนี
1: ้ใช้เองในครัวเรือน
0: อืมครับทอมาตลอดเลยไหมครับหรือว่าเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่น
1: แต่ทอมาได้ทอตลอดเจ้าถ้าว่าจะใจกับวันทอสเวลาที่ที่นอกจากการเกษตรนะเจ้า
0: ครับก็เป็นอาชีพเสริมตอนว่าง
1: เจ้าเป็นอาชีพเสริมตอนว่าง
0: ตอนนี้มาทำกับทางรวยบุญนานหรือยังครับคุณโบนครับ
1: มันจะ2ปีนี่ก็
0: น่าจะประมาณ2ปี
1: น่าจะ2ปี
0: เป็นยังไงบ้างครับทางคุณโบดีไหมครับ
1: ก็ดีเจ้ามันมีตีขายนะเจ้าเนาะในตลาดในตลาดแห่งช่องทางหนึ่งเจ้าแต่ก่อนนี่จะเอาไปขายทั่วไปนะเจ้าเนาะ
0: ครับกว่าจะได้ม้วนหนึ่งนี่นานไหมครับ
1: ประมาณถ้าเพียสั้นอีกก็3เดือนเจ้า
0: โหกว่าให้ม้วนถึง3เดือนเลย
1: เจ้าถ้าม้วนยาวก็ขึ้นมา4เดือนม้วนนึงก็ประมาณสัก 5-6,000 เจ้า
0: แต่เราต้อง3 4เดือน
1: เจ้าแล้วก็บ่ได้อย่างก็มาได้หักต้นทุนเถอะกาไฟมาเจ้าใจกับวันนักเน
0: า
1: ะสรุปก็วันละร้อยจะว่ายากก็ว่ายากเนาะเพราะมันหลายขั้นตอนเนาะเจ้ามันต้องใจเวลาเนาะ
0: ครับตอนนี้คนรุ่นใหม่ๆในชุมชนทอผ้ากันเป็นไหมครับหรือว่าต้องเป็นรุ่นแบบทางคุณแม่ถึงจะทอผ้าได
1: ้มันก็เป็นบางส่วนนะผู้คนที่สนใจมันก็เป็นเจ้าคนที่ตั้งข้างท่านก็เลิกมาใหม่
0: ก็คือมีคนรุ่นใหม่มาหัดทอผ้าเหมือนกันก็คือถ้ามีตลาดให้ขายได้มีรายได้ก็พวกเขาก็พร้อมที่จะทำ
1: เจ้า
0: ครับโอเคได
1: ้ได้ราคาสูงกว่านี้ก็จะมีคนมาทอเพิ่ม
0: ส่วนใหญ่เราใช้เวลานานไหมครับวันหนึ่ง
1: ถ้าแบบมีงานตั้งเกษตรเขาก็ทั้งวันเลย
0: อ๋อก็ทอว่างก็ทอทั้งวัน
1: เจ้ามาตลอดเจ็ดโมงถึงห้าโมง
0: เดี๋ยวไปช่วยโฆษณาให้จะได้มีคนซื้อเยอะขึ้นเปิดจะได้ราคาดีขึ้นขอบคุณมากครับคุณแม่ครับขอบคุณครับ

0: มอยู่กับอีกหนึ่งท่านนะครับต้องถือว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับของโครงการทอผ้าอะไรก็คือพี่ฝนนะครับพี่ฝนสวัสดีครับโอ้โหนี่ถือว่าเปรียบเทียบกันแล้วนี่พี่ฝนนี่เป็นวัยรุ่นของที่นี่เลยนะทำไมถึงมาทอผ้าครับปกติก็จะมีคนรุ่นแม่ๆเป็นคนคอยทอผ้าถูกไหม
1: พอดีแต่ก่อนนี่เคยปลูกข้าวโพดเนาะพอดีมันไม่มีรายได้แบบมันทุนเยอะเวลาได้มามันไม่พอที่ต้นทุนมันเยอะก็เลยไม่ได้ทำ
0: ก็คือปลูกข้าวโพดเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่เพราะว่ามันต้องโดนสารเคมียาปรับยาอะไรนี
0: ่ครับ
1: ก็เลยไม่ได้ทำช่วงนี้แฟนพอดีแฟนไปทำงานที่กรุงเทพ
0: ครับ
1: ก็เลยมาทำกับพวกป้าๆค่ะ
0: ทำไมถึงเลือกมาทอผ้าครับเราทอเป็นอยู่แล้วไหมครับหรือว่าเพิ่งมาหัด
1: ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยทำเลยมาฝึกกับพวกป้า
0: ๆทำมาได้นานหรือยังครับ
1: ประมาณ 5-6 เดือนค่ะอ๋อ
0: 5-6 เดือนตอนนี้เราก็ทอได้แล้วกว่าจะได้ผืนหนึ่งนี่เราทอกันนานไหมครับ
1: นานค่ะไม่เก่งเหมือนป้าๆเขาทำมานานแล้ว
0: อ๋อป้าๆจะทอเขาหน่อยทุกวันนี้รายได้จากการทอผ้าพอได้ไหมครับเลี้ยงชีพได้ไหม
1: แค่อย่างเดียวก็ไม่พอเท่าไหร่พอดีแฟนแฟนก
0: ็แต่ก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมได้
1: อาชีพเสริม
0: มีรายได้ขึ้นมา
1: ได้อยู่กับลูกเพราะว่าลูกยังตัวเล็กอยู่
0: อ๋อครับก็คือเราก็ได้อยู่ในชุมชนไม่ต้องดิ้นรนไปกรุงเทพไปทำงานก็ได้อยู่กับครอบครัวเก๋ก็ให้มีความสุขมากๆนะครับขอบคุณนะครับก็อย่างที่เราได้เห็นไปแล้วนะครับกว่าจะได้ผ้าแต่ละผืนเนี่ยไม่ง่ายนะครับงานแฮนด์เมดเนี่ยเพราะฉะนั้นมันมีคุณค่าแล้วหลังจากนี้ก็จะนำไปพัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตคุณโบไปที่ร้านในตัวเมืองน่านด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าลองไปที่ร้านกันดูครับ

0: ับมาติดตามรายการ Set Social Impact กันต่อนะครับผมขอไปเปลี่ยนองค์ทรงเครื่องมาเล็กน้อยนะครับนี่ใส่เสื้อของทางรวยบุญนะครับเรามาที่ร้านแล้วเนี่ยนะครับเรามีสินค้าประเภทไหนบ้างที่วางขายอยู่บ้างครับ
1: ตอนนี้ที่ร้านนะคะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้มีดีไซน์ที่หรูหราเพราะฉะนั้นสินค้าก็เป็นสินค้าแบบทั่วไปที่เราสามารถสวมใส่ได้อย่างที่คุณบอยใส่ค่ะแล้วก็มีเสื้อผู้หญิงมีเสื้อผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะก็มีของเด็กด้วยแล้วที่เหลือก็จะเป็นพวกอักเซสซอรี่เล็กๆอย่างมัวกระเป๋าอะไรค่ะ
0: ได้รับการตอบรับเป็นยังไงบ้าง
1: การตอบรับก็จริงๆก็ค่อนข้างดีถือว่าเนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นสินค้าที่เป็นแฟชั่นนะเนาะเพราะมันก็ไม่ได้ถึงขนาดที่แบบว่าโอยต้องมียอดขายแบบพุ่งปี๊ดแต่ว่าทีเนี้ยมันเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาเหมือนแบบมานั่งฟังเราบรรยายถึงสตอรี่ก่อนแล้วก็ค่อยๆอินตามอะไรเงี้ยค่ะ
0: คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนเมื่อสักครู่นี้เราไปดูกันแล้วเนี่ยนะครับว่าทางกลุ่มสุภาพสตรีที่เขาทอผ้าเนี่ยกว่าจะได้ผ้าแต่ละผืนเนี่ยมันยากใช้มือทอกว่าจะปั่นได้กว่าจะย้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้ราคากับสินค้าประเภทนี้เพราะว่าเป็นงานแฮนด์เมดเนี่ยนะครับคือบางคนพอเห็นผ้าไทยเอ๊ะทำไมราคาถึงสูงแต่จริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปถูกไหมฮะเดี๋ยวลองดูกันไหมครับว่าเรามีสินค้าอะไรที่ลองแนะนำบ้างอันนี้คือเป็นอะไร
1: จริงๆเมื่อกี้ลืมบอกไปค่ะว่าที่ร้านก็มี2ระบบเลยก็คือว่าเป็นสินค้าที่ฝากขายโดยชุมชนซึ่ง อย่างที่บัวบอกว่าบัวทำงานกับชุมชนหลายชุมชนมากเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราก็อยากจะแบ่งปันก็รวยบุญเหมือนเชื่อเลยอยากให้ทุกคน ได้แบบมาร่วมวางขายโดยที่เราก็ไม่ได้คิดเปอร์เซ็นต์อะไรเลยอะไรเงี้ย
0: ก็คือมาฝากขาย
1: ใช
0: ่ก็เป็นสินค้าฝากขายด้วยกัน
1: ใช่แล้วก็จะมีแบบโซนที่เราออกแบบเอง
0: แต่จริงๆคอนเซ็ปต์ของเราก็คือจะไม่เน้นแบบที่หรูหรามาก
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือสามารถใส่ไปทำงานใส่ในชีวิตประจำวันแบบนี้ได
1: ้ได้แบบให้รู้สึกว่าการใส่ผ้าฝ้ายเนี่ยสามารถใส่ไปที่ไหนก็ได้ไปงานวัดไปเที่ยวเดินห้างอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยอะไรเงี้ย
0: ใครสนใจก็มาซื้อได้ที่
1: ที่หน้าร้านที่หน้าเลยค่ะรวยบุญผ้าธรรมชาติหรือว่าสามารถติดตามในเพจรวยบุญผ้าธรรมชาติได้เหมือนกัน
0: ซื้อผ่าน Facebook ก็ได้
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ส่งให้นะครับถ้าที่สนใจก็ลองคลิกเข้าไปดูที่ Facebook รวยบุญผ้าธรรมชาติหรือถ้าหากว่าใครเป็นบริษัทห้างร้านหรือสนใจอยากจะมาช่วยสนับสนุน SE ถ้ามีแนวความคิดตรงกับเราอยากจะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพเขาก็มาช่วยซัพพอร์ตเราได้ทางไหนบ้าง
1: คือจริงๆโบไม่ได้มองว่าเป็นข้อบกพร่องแต่ว่าอาจจะเป็นจุดที่อยากให้ธุรกิจอื่นๆหรือว่าธุรกิจที่ใหญ่กว่านี้ค่ะมาช่วยหนุนจะเป็นเรื่องของการบริหารธุรกิจเนาะซึ่งแบบคนหลายคนที่เป็น SE เนี่ยต่างประสบปัญหาเดียวกันว่าเอ้ยแล้วเราจะบริหารยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทุกคนเนี่ยโบเชื่อว่าไม่มีใครได้ผ่านงานเรื่องธุรกิจมาเท่าไหร่เพียงแต่ว่ามีจิตอาสามีใจรักที่อยากจะช่วยหรือเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มันดีขึ้นแต่ว่าทีเนี้ยมันยังขาดอีกนิดนึงเรื่องแบบการจัดการในรูปแบบของธุรกิจให้มันดีขึ้นทีนี้โบก็เลยมั่นใจว่าเอ้ยถ้าเป็นองค์กรที่มันใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะน่าจะมาเสริมองค์ความรู้เหล่านี้ได
0: ้ซึ่งองค์กรต่างๆโดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะมีแนวทางเรื่องของการทำงานเพื่อสังคมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแทนที่จะทำด้วยตัวเองก็อาจจะมาจอยกับบรรดา SE ต่างๆเลือกเอา SE ที่มีจุดมุ่งหมายหรือว่าความต้องการตรงกันกับเราเนี่ยนะครับจะเป็นทางรวยบุญหรือว่า SE อื่นๆก็ได้ก็แมทช์กันไป
1: อาจจะมีช่องทางที่น่าจะเป็นการตลาดที่ตรงกับสินค้ามากกว่าอะไรเงี้ยค่ะ
0: ได้ก็เอาใจช่วยนะครับแล้วก็หวังว่าจะสามารถเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเป็น SE ที่แข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้ขอบคุณคุณโบนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สัปดาห์หน้าครับผมจะพาผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจกันเช่นเคยวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับคุณโบผมเฉลิมพรและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำ

0: ดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่การพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองจะถือหลักความเรียบง่ายเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถยื่นฟ้องคดีได้โดยง่ายสะดวกเช่นไม่ต้องมีค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องคดีทั่วไปเว้นแต่คดีที่มีทุนทรัพย์การให้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องและดำเนินคดีได้เองโดยจะมีหรือไม่มีทนายความก็ได้หรือการให้ยื่นฟ้องณที่ทำการศาลหรือยื่นฟ้องโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือทางโทรสารก็ได้เป็นต้นซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่สอดคล้องกับการรับรองสิทธิให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมได้โดยง่ายข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนขุดทางระบายน้ำไม่เสร็จสิ้นน้ำท่วมที่ดินจนเสียหายแบบนี้ใครต้องรับผิดคดีนี้เป็นเรื่องของป้าพุทธซ้อนซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารบนที่ไม่ยอมขุดลอกทางระบายน้ำให้เสร็จสิ้นโดยหยุดดำเนินการตรงบริเวณหน้าที่ดินของป้าพุทธซ้อนพอดีเมื่อฝนตกหนักหรือในช่วงฤดูฝนทำให้น้ำไหลเข้าท่วมขังในที่ดินของป้าพุทธซ้อนได้รับความเสียหายป้าพุทธซ้อนขอความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใดจึงร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและได้รับหนังสือตอบกลับมาว่าป้าพุทธซ้อนไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทั้งที่ไม่เคยได้รับการประสานงานจากฝ่ายใดทั้งสิ้นป้าพุทธซ้อนจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลผู้ถูกฟ้องคดีปิดทางระบายน้ำเดิมที่ขุดไว้แล้วทำการขุดทางระบายน้ำใหม่เป็นการถาวรพร้อมทั้งให้วางท่อระบายน้ำที่ขุดนั้นกลับที่เดิมเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังในที่ดินของป้าพุทธซ้อนและให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าถ่ายยกร่องสำหรับปลูกปาล์มน้ำมันเป็นเงิน 7,800 บาทศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ขุดลอกทางระบายน้ำให้เสร็จสิ้นในคราวเดียวโดยหยุดดำเนินการตรงบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้น้ำท่วมขังในที่ดินของผู้ฟ้องคดีและทำให้ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีว่าจ้างไถยกร่องเตรียมไว้เพื่อปลูกปาล์มน้ำมันได้รับความเสียหายการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีย่อมคาดหมายได้ว่าหากขุดลอกทางระบายน้ำไม่เสร็จสิ้นในคราวเดียวอาจทำให้น้ำท่วมขังที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 5,000 บาทภายใน60วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับและแน่นอนครับตลอดทั้งซีซั่นนี้กับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในทุกสัปดาห์ครับผมจะพาทุกท่านไปเรียนรู้และรู้จักกับธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME ครับที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับซึ่งผ่านกันมาแล้วถึง9สัปดาห์มาในสัปดาห์นี้ครับผมจะพามาดูอีกมุมมองนึงของบริษัทขนาดใหญ่อย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างครับซึ่งบริษัทนี้ถือว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แล้วก็พัฒนาสิ่งใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะครับและบริษัทที่ผมกำลังพูดถึงนั้นก็คือCPO จำกัดมหาชนหรือ7-11นั่นเองครับซึ่ง CPO นั้นถือว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันนี้นะฮะมีพนักงานเนี่ยมากกว่าหลักแสนคนแล้วเขาจะมีวิสัยทัศน์และก็มุมมองในเรื่องของกระบวนการสร้างนวัตกรรมที่แตกต่างจากธุรกิจขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพและ SME อย่างไรนั้นช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกันกับคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท CPO จำกัดมหาชนครับ

0: และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท CPO จำกัดมหาชนครับสวัสดีครับคุณก่อศักดิ
1: ์ครับ
0: ก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามเลยนะครับว่าทำไม CPO ถึงให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรนะครับ
1: ก่อนอื่นนิยามของคำว่านวัตกรรม
0: ครับ
1: ผมได้รับจากบริษัท 3M
0: ฮะ
1: ก็ฟังดูเข้าใจง่ายเลยว่านวัตกรรมคือเปลี่ยนความรู้เป็นเงินมีความรู้เอามาทำเงินได้ไหม
0: ครับ
1: ถ้าไปหาความรู้แล้วมาผลิตสินค้าผลิตด้วยความยากลำบากแต่ขายไม่ดีเลยไม่คุ้มโรงงานสุดท้ายต้องเลิกไม่นับเป็นนวัตกรรม
0: ครับ
1: ความรู้ความสามารถในการผลิตถือเป็นเพียงแค่เทคโนโลยีการผลิตแต่ยังไปไม่ถึงนวัตกรรมญี่ปุ่นอาศัยนวัตกรรมใหม่ๆของ SME นะ GDP ทั่วประเทศถึง 60% ดังนั้นคนหมู่มากช่วยกันทำนวัตกรรม
0: ครับ
1: นะมันก็จะเพิ่มคุณค่าให้กับเศรษฐกิจร้าน 7-Eleven เนี่ยมีเนื้อที่เล็กมาก
0: ครับ
1: แต่มีคนอยากค้าขายกับ 7-Eleven เป็นพันๆหมื่นเจ้า
0: ใ
1: ช่ใครที่ได้โอกาสวางสินค้าอยู่ในร้าน 7-Eleven เขาจะต้องพัฒนาสินค้าที่เขาวางอยู่แม้ว่าจะขายดีในวันนี้แต่อีก3เดือน6เดือนข้างหน้าเนี่ยผู้บริโภคอาจจะเบนความสนใจไปสู่ที่สิ่งอื่นใหม่ๆที่เข้ามาในร้าน 7-Eleven หรือสินค้าที่ขายอยู่ตั้งหลายเดือนคนเริ่มเฉยๆเริ่มเบื
0: ่อครับ
1: นะเจ้าของสินค้านั้นต้องไปพัฒนาสินค้าตัวใหม่หรือตัวเก่าทำให้น่าซื้อขึ้นมิฉะนั้นที่ของเขาจะถูกคนอื่นแย่งไปเขาต้องมารักษาที่ของเขาหลายพันเจ้าแต่ละเจ้ามีบุคลากรด้านมาร์เก็ตติ้งด้านค้นคว้าเนี่ยอาจจะบริษัทละหลายสิบคนนี่คือ Open Innovation คือคนทั้งสังคมช่วยกันสร้างสิ่งที่ขายได
0: ้
1: นะสร้างนวัตกรรมนี่เป็นปรากฏการณ์เฉพาะที่ CPO มีร้านถึง 10,000 สาขาใดถ้ามีการขายในร้าน 7-Eleven ได้ก็คุ้มโฆษณาเพราะโฆษณาทีมอาจจะเงินหลายสิบล้านต้องวางอยู่ในร้านจำนวนมากๆงั้นนวัตกรรมนี้มันเกิดขึ้นกับทั้งสังคมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร้าน 7-Eleven เล็กจริงแต่มีสินค้าใหม่เข้ามาทุกวันอาจจะอาทิตย์หนึ่ง 30-40 ตัวนะใครเข้ามาในร้าน 7-Eleven ก็จะไม่เบื
0: ่อครับ
1: นะนี่คือประโยชน์ของนวัตกรรมที่เกิดกับองค์กรแต่ขณะเดียวกันมันก็ปลุกให้ทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมเนี่ยตื่นอยู่ตลอดเวลา
0: ก็เรียกได้ว่าเหมือนกับเอานวัตกรรมนี้มาช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแล้วก็บริษัทต่างๆที่อยากจะมาขายของกับ7-Eleven ก็ต้องมีการพัฒนานวัตกรรมต่อเนื่องนะฮะและทีนี้ในมุมของ CPO เองครับที่เรามีการทำนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องครับส่งผลต่อความสำเร็จของบริษัทอย่างไรบ้างฮะ
1: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าต้นปีถึงปลายปีเข้ามาในร้านทุกอย่างเหมือนเดิม
0: ครับ
1: มันคงเบื่อหน้าดู
0: ฮะ
1: นะดังนั้นสิ่งที่มีกันเข้ามาทุกวันแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเข้ามาแล้วก็สนุกกับการเห็นของใหม
0: ่
1: จับจ่ายใช้สอยเอาเด็กๆเข้ามา 3-4 วันมาครั้งหนึ่งมีของเล่นใหม่มาอีกแล้วก็อยากมาอีกนะครับเพราะว่านวัตกรรมเนี่ยคือการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่นิ่งทั้ง 7-Eleven เนี่ยเจ จึงต้องทำทั้งสินค้ามีนวัตกรรมการบริการมีนวัตกรรมการจัดงานในองค์กรมีการปรับปรุงขั้นตอนจากมากมาเป็นขั้นตอนน้อยๆทำให้ทำงานง่ายพนักงานทำงานสนุก
0: ก็เรียกได้ว่าทำหลายอย่างเลยนะครับอันนี้นะครับก็คือหนึ่งในวิสัยทัศน์นะครับของ CPO นะฮะที่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมนะครับซึ่งทางคุณก่อศักดิ์ก็ได้มาเล่าให้เราฟังในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์เป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราครับขอบคุณมากๆเลยครับ

0: ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับหลังจากที่เราได้ไปคุยกับท่านประธานนะครับคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์มาแล้วนะครับถึงบทบาทของ CPO ในการพัฒนานวัตกรรมนะฮะแล้วก็ความสำเร็จของ CPO ครับเราจะมาช่วงนี้ครับเราจะมาเจาะลึกพูดคุยในรายละเอียดกันต่อครับกับคุณภูนสวัสดิ์เผ่าประพัฒน์รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมกลุ่ม CPO ครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์นะครับว่าCPO เนี่ยฮะเราพัฒนานวัตกรรมเนี่ยให้เกิดขึ้นในองค์กรเนี่ยหมายว่าเรามีหลายด้านเลยเราทำด้านไหนอย่างไรกันบ้างครับ
1: ก็หลักๆแล้วเนี่ยแหละที่เราทำอยู่เนี่ยก็จำแนกได้4ประเภทก็คือกระบวนการแล้วก็สินค้าและก็บริการแล้วก็ business model รูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆมีอยู่4 ด้าน
0: ครับ
1: แล้วที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะมีวิธีทำโดยอาศัยพนักงานของเราช่วยกันคิดซึ่งเราเรียกว่า cross innovation
0: นะ
1: พอทำมาสักระยะหนึ่งเนี่ยเราเห็นโอกาสความรู้เนี่ยในโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากดังนั้นเนี่ยเราอาศัยความรู้งานภายในอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ทันการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเราเลยเริ่มมองเรื่องของ open innovation นั่นแปลว่าเราต้องใช้ความรู้จากบุคลากรภายนอกมาช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ร่วมกันแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยถ้าทำคนเดียวมันจะแคบดังนั้นเราต้องหาเครือข่ายโดยเฉพาะเครือข่ายที่มีความรู้ใหม่ๆแล้วมาแปลงความรู้นั้นให้มาเป็นคุณค่าทางด้านสังคมทางด้านเศรษฐกิจทำให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งอันนี้จะเป็นแนวทางที่ CPO ใช้มาโดยตลอดและเวทีที่ CPO เรามีอยู่เนี่ยวันนี้เรามีเวทีสำหรับทำเรื่องกระบวนการสู่ความเป็นเลิศซึ่งเราเรียกว่า Process Excellenceซึ่งให้พนักงานเนี่ยลดขั้นตอนการทำงานทำยังไงให้ใช้เอกสารใช้paperless นะฮะทำให้ระบบงานคล่องตัวแล้วนำไปสู่เรื่องของการมีเวที President Award ซึ่งเวที President Award จะเป็นเวทีในการเอาบริษัทลูก
0: ๆ
1: ซึ่งมีเรียกว่าเป็นปลาทะเลไม่ใช่ปลาตู
0: ้
1: เขาก็จะหาอะไรใหม่ๆมาประกวดประคันแล้วเราเอาความสำเร็จตรงนั้นนะมาขยายผลกับ 7-Eleven ที่มีหมื่นสาขาเราเรียกโครงการปลาฝูงใหญ
0: ่
1: เอาความสำเร็จจากบริษัทลูกมาต่อยอดเรียกว่าโครงการปลาฝูงใหญ่ก็จะกลายเป็น commercialize นะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีเวที 7-Innovation Award ซึ่งเราทำงานร่วมกับ11องค์กรซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซึ่งใหญ่เพียงพอที่จะเรียกว่า Thailand Synergy แล้วเราเอาผลประกอบการเอาสินค้าต่างๆที่ประสบความสำเร็จจากบริษัทหนึ่งมาต่อยอดให้กับแพลตฟอร์มที่ใหญ่ขึ้นนะบางสินค้าบางตัวนี่อาจจะขายอยู่ในร้านไม่กี่สาขาแล้วถ้าหากว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยมาประกวด 7-Innoแล้วทุกคนเห็นว่าอันนี้ดีทุกคนก็สามารถหยิบไปต่อยอดและขยายผลอันนี้ก็เป็นลักษณะของการใช้คำว่า open innovation ไม่จำเป็นต้องพนักงานเราคิดเองบุคลากรเราอาจจะไม่ต้องคิดเองพอคิดเองอาจจะไม่ทัน
0: แต่จุดเริ่มต้นจริงๆแล้วจริงๆมันมาจาก cross innovation ก่อนใช่ไหมครับอาจารย์เล่ารายละเอียดให้เราฟังได้ไหมครับว่าเริ่มต้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คือ cross innovation จำเป็นเพราะว่าองค์กรเนี่ยนวัตกรรมต้องยอมรับว่ามันเกิดจากคนดังนั้นถ้าหากว่าคนเนี่ยไม่บายนะคนเนี่ยไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยนวัตกรรมไม่มีทางเกิดได้นะครับวิธีเริ่มของ CPO เราเริ่มจากเราไม่ได้เปิดตำราทำนวัตกรรมเราศึกษามาว่าทั่วโลกเนี่ยทำนวัตกรรมยังไงเราเริ่มจากปิ๊งไอเดียว่าเราไปดูที่สิงคโปร
0: ์
1: สิงคโปร์เขาทำงานแล้วก็เอางานของเขามาทำนวัตกรร
0: ม
1: เราก็เห็นว่าโอกาสตรงนี้เนี่ยแล้วประเทศไทยหรือ CPOจะทำเรื่องนี้ได้ยังไงเราจัดเวทีเพราะฉะนั้นเราต้องการนักร้องถ้าเรามานั่งสอนให้คนร้องเพลงคนก็อาจจะต่อต้านแต่ถ้าเรามีเวทีให้เขามาร้องเพลงหรือมาโชว์ผลงานแล้วความสำเร็จตรงนั้นเนี่ยทุกคนจะสามารถเรียนรู้ได้ว่ามันเป็นเรื่องง่ายและอยู่ใกล้ตัวเขาเนี่ยเราเริ่มจัดเวทีเรียกว่า President Award แล้วทำให้คนเนี่ยมาดูงานมาเรียนรู้ว่าความสำเร็จนั้นเกิดได้ยังไงแล้วเราก็นำไครทีเรียซึ่งอันนี้ก็ต้องชื่นชม SEG SCG ได้เอาไครทีเรียตัวนี้นะแชร์ลิงให้กับทางเราผมเองก็เอาไครทีเรียของ SCG มาปรับและประยุกต์ให้เหมาะกับ CPO
0: ครับ
1: ซึ่งนวัตกรรมจะต้องมาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาจากความเพียรความพยายามและทำให้เกิดสิ่งใหม่และสิ่งใหม่เหล่านั้นให้เกิดคุณค่า
0: ต้องขายได
1: ้ขายได้แล้วก็เกิดประโยชน์กับเรียกว่า3ประโยชน์ก็คือองค์กรประเทศชาติและสังคมถ้าเกิด3ประโยชน์นี้ได้เนี่ยนวัตกรรมตัวนั้นจะยั่งยืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เรามีให้เห็นมาวันนี้ในร้าน7สินค้าบางตัวเนี่ยมาจากพนักงาน
0: ครับ
1: หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าแซนด์วิชอบร้อนเนี่ย
0: ครับพนักงานประจําเลยฮะ
1: พนักงานเป็นคนคิดขึ้นคิดจากอะไรไม่ได้คิดเองลูกค้าเดินมาบอกแล้วพนักงานก็ตั้งโต๊ะแล้วลองทำดู5สาขาปรากฏว่าขายดีแต่ถามไหมเวลาที่เขามาประกวดแล้วเนี่ยความสำเร็จตัวนั้นเนี่ยมันจะถูกสกัดนะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราจะไปขยายผลเนี่ยมีคนหวังดีบางหน่วยงานก็อย่าง QA ก็มีหน้าที่บอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวผู้บริโภคอาจจะไม่สะอาดพ
0: อ
1: ก็ตอนแรกก็จะไม่ให้ทำนั่นคือ mindset แบบเดิมแต่พอเราเริ่มทำนวัตกรรมเนี่ย ผู้ใหญ่ก็เชิญมาคุยกันว่าตกลงเราเปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาสได้ไหมก็กลายเป็นว่าต่อไป QA ต้องมาช่วยคิดไม่ใช่มาช่วยสกัดนะฮะต้องมาคิดกระบวนการใหม่ว่าทำยังไงสินค้าตัวนี้สามารถขายได้ที่ร้านโดยพนักงานที่ร้านเนี่ยไม่ต้องเอาไปทำเองก็เลยกลายเป็นให้โรงงาน
0: ให้ผลิต
1: ให้ SME รายหนึ่งผลิตและ SME รายนั้นวันนี้ใหญ่โตในเวลา5ปี6ปี
0: เพราะแซนด์วิชอบร้อนนี่เอง
1: ก็เติบโตจากยอดขายปีละ20ล้านวันนี้ก็ 3,000 กว่าล้าน
0: ซึ่งเรามีบริการอื่นๆที่ของ CPO เนี่ยเกิดขึ้นมามากมายจาก Close Innovation ที่โดดเด่นมี
1: อีกสินค้าตัวหนึ่งที่หลายท่านน่าจะรู้จักก็คือเบเกอร์ข้าว

0: ครับ
1: สินค้าตัวนี้ขายมาเกือบ10ปีแล้วนะประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณ9ปีแล้ววันนี้ยังออนเชลอยู่ที่ร้านเซเว่นแล้วก็ถามว่าทำไมยังอยู่ได้นานเพราะผู้ผลิตหรือคนที่ทำสินค้าเนี่ยก็คือ CP Lamซึ่งไม่เคยหยุดคิดก็ปรับสูตรปรับรสชาติตามกระแสความต้องการของตลาดนะไปภาคไหนควรจะขายรสชาติไหนอันนั้นก็คือการปรับตัวเข้าหาผู้บริโภคโดยมีเทคโนโลยีอยู่เบื้องหลังนะครับแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของกล้วยหอมนะครับหลายคนก็ไม่เคยคิดว่ากล้วยหอมใบหนึ่งจะทำให้กล้วยหอมขาดตลาดเพราะว่าสิ่งที่พนักงานเราเห็นโอกาสก็คือว่าคนมาร้านเซเว่นเนี่ยอยากทานกล้วยใบเดียวคงไม่อยากทานทั้งหวีแล้วต้องเป็นภาระหิ้วกลับบ้านนะครับดังนั้นการจัดความต้องการของเรากับความต้องการของผู้บริโภคให้ตรงกันเนี่ยเราปรับไปหาเขานะครับถ้าเราอยากจะขายกล้วยเราอยากจะขายเป็นหวีอยู่แล้วแต่ผู้บริโภคเขาอยากได้ลูกเดียวเราก็จัดลูกเดียวพอเราจัดลูกเดียวเนี่ยอันนี้คือมุมมองของความคิดสร้างสรรค์แต่ทำยังไงให้กล้วยเนี่ยไปสุกพอดีในวันที่ลูกค้ามาที่ร้านอันนั้นก็จะเป็นเบื้องหลังที่ต้องใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นการขนส่งการบ่มเพาะนะกล้วยทำยังไงอันนี้ก็เป็น behind the scene ที่เราจะต้องมาศึกษาว่านวัตกรรมไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวมันเกิดได้ทุกวันถ้าเราเริ่มสังเกตว่าผู้บริโภคเปลี่ยนหรือยังผู้บริโภคต้องการอะไรใหม่ๆเราก็พยายามหาสิ่งเหล่านั้นมาเพื่อมาทดลองถ้าขายได้มันก็จะเกิดนวัตกรรม
0: ครับก็เป็นเรื่องของ post innovation เริ่มจากตัวพนักงานก่อนนะแล้ว CPO มีมุมอื่นๆไหมฮะที่สนับสนุนให้เหมือนกับว่าสร้างให้วัฒนธรรมองค์กรของ CPO เนี่ยเป็นในรูปแบบของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมต่างๆอยู่เสมอ
1: ครับก็เรามีเวทีเรียกว่า CPO Innovation Day เราจัดมาปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่9แล้ว
0: ปีที่9แล้วครับ
1: ทุกปีเนี่ยประมาณกลางปีเราจะมีประกวดนวัตกรรมซึ่งล่าสุด2ปีหลังเนี่ยเราเริ่มเชิญให้แมคโครเข้ามาร่วมด้วยพอแมคโครเข้ามาร่วมเนี่ยเราได้เรียนรู้ร่วมกันระหว่างแมคโครเราก็เห็นโอกาสที่แมคโครทำอะไรได้ดีเราก็เอามาต่อยอดกันแล้วในขณะเดียวกันฝั่งที่ CPO ทำได้ดีแมคโครก็ไปต่อยอดมันเกิด
0: โนลิ่งกัน
1: เป็นการเรียนรู้ร่วมกันใช่เราทำโค้ชอินโนเวชั่นมาสักพักประมาณ5ปีหลังจากที่เราทำมาแล้วเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าเราสามารถเชื่อมโยงกับความรู้ภายนอกองค์กรเนี่ยสามารถจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่เราคิดไม่ถึงตัวอย่างเช่นแพ็กเกจชานอ้อยที่มันย่อยสลายเองได้มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรแล้วก็ดีกับต่อสุขภาพเพราะมันจะไม่ปล่อยสารที่เป็นสารอินทรีย์แล้วมันเป็นสารอนินทรีย์ที่มันเป็นพิษกับร่างกายงั้นแพ็กเกจชานอ้อยก็จะเป็นสินค้าที่ทุกคนเห็นว่าสามารถจะเติบโตได้ในอนาคตจากนี้ไปแล้วก็เป็นสินค้าที่สามารถเรียกว่ามาทดแทนพลาสติกนะหรือโฟมอีกตัวหนึ่งที่อยากจะกล่าวถึงคือน้ำเต้าหู
0: ้
1: โตฟูซัง
0: ที่มีขายในเซเว่นด้วย
1: แล้วก็ขายข้างนอกด้วยเราก็ไม่ได้จำกัดว่าใครมาได้รางวัลเซเว่นอินโนขายเฉพาะที่เซเว่นไม่ใช
0: ่
1: คือเซเว่นเป็นทางผ่านให้เขาเติบโตเป็นสปริงบอร์ดให้เขานะอย่างโตฟูซังเนี่ยปีแรกที่เขามาประกวดปีแรกเนี่ยยอดขายเขาประมาณไม่ถึง20ล้านแค่2ปีให้หลังเนี่ยยอดขายเขาขึ้นไป400ล้าน
0: โอ้เยอะมาก
1: เขาโตเร็วมากเพราะว่าทันทีที่เซเว่นมาเอามาจำหน่ายคนเริ่มรู้จักพอคนเริ่มรู้จักเนี่ยตลาดนอกเซเว่นยังมีอีกมากมายเขาสามารถจะทำตลาดภายนอกด้วยงั้น SME ที่มีนวัตกรรมก็สามารถเติบโตได้ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีล่าสุดนะฮะแล้วปีล่าสุดเนี่ยก็จะมีน้องแพรที่ทำคางกุ้ง
0: ครับ
1: โอคุสโนนะครับเราร่วมมือกับหลายๆเจ้าที่อยู่ในเครือข่ายนะฮะเพื่อหาสิ่งที่สังคมต้องการน้องแพรเนี่ยก็ขายอยู่ที่ CS อยู่ประมาณ

0: าขาเราเห็นโอกาสว่าเราก็ชวนมาเวที7 in 1น้องแพรก็รีบตัดสินใจมาประกวดพอมาประกวดปุ๊บกรรมการทุกคนเห็นว่าน้องแพรเนี่ยเป็นเท่าแก่น้อยคนใหม
1: ่
0: แล้วก็สินค้าที่ขายกับซีเอ็ดเนี่ยขายได้ดีแต่มันไปได้แค่500สาขาเพราะว่าจำนวนสาขามีน้อยแล้วกรรมการทุกคนก็มองว่าอันนี้ถ้าให้รางวัลเนี่ยมีโอกาสที่จะก้าวกระโดดแล้วพอเซเว่นได้เห็นสินค้าตัวนี้ตอบโจทย์ผู้บริโภคเซเว่นเอามาจำหน่ายตอนนี้น่าจะประมาณ 7-8,000 สาขาแล้วกำลังการผลิตน้องเขาบอกว่าเต็มแล้วแต่ขอเวลากำลังจะขยายกำลังการผลิตให้เพียงพอแต่ในระหว่างที่สินค้าตัวนี้ผลิตไม่ทันน้องแพรก็คิดสินค้าตัวใหม่เป็น New S-Curve กำลังทำเอาขากุ้งมาโรยข้าวนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่บอกว่า SME ที่มีนวัตกรรมจะไม่หยุดคิดนะมีสินค้าบางตัวที่คนเข้าใจยากมาก
1: ครับ
0: มีบริษัทคีนที่ทำเกี่ยวกับจุลินทรีย
1: ์
0: เขาสามารถหาจุลินทรีย์ที่สามารถกำจัดไขมันนะที่เราไม่พึงประสงค์เนี่ยได้แล้วจุลินทรีย์เนี่ยสามารถคัดสายพันธุ์ให้เหมาะกับปัญหาที่เกิดเราเองเราก็เวลคัมกับเขาในการที่เขามาประกวดเซเว่นอินโนวันนี้สินค้าของเขาก็เริ่มทาง CPLAM ก็เอาไปทดลองใช้แล้วก็มีการ อะไรมีธุรกิจต่อเนื่องเราเองพยายามที่จะส่งเสริม SMB ที่มีนวัตกรรมแล้วแก้ปัญหาที่มันเป็นปัญหาของสังคมอย่างเช่นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของไขมันต่างๆที่อุดตันในร้านเซเว่นวันนี้เราก็มีปัญหาเรื่องไขมันอุดตันนะแล้วก็มีกลิ่นด้วยดังนั้นจุลินทรีย์เหล่านี้เนี่ยจะมาช่วยทำให้เราโกลกรีนได
1: ้ครับนวัตกรรมนี้ก็ช่วยตอบโจทย์ในหลายเรื่องนะครับสุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำนิดนึงฮะสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังชมรายการเราอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ย CPO ทำได้อย่างนี้แล้วอยากจะทำเหมือนที่ CPO ทำได้บ้างเราจะแนะนำเริ่มต้นยังไงดีครับ
0: ก็เราอาจจะต้องเริ่มต้นจากวันก่อนเนี่ยเราได้เจอกับคุณประพันธ์ MBI แล้วก็คุณเกษราที่ตลาดหลักทรัพย์นะฮะก็คุยกันว่าบริษัทที่บางที SME เนี่ยคิดอะไรยังไม่ออกเนี่ยอาจจะเชื่อมกับสตาร์ทอัพเพราะสตาร์ทอัพเนี่ยเขามีไอเดียดีๆแต่เขาทำธุรกิจยังไม่เป็นเพราะไม่เคยมีประสบการณ์แต่ SME ที่มีประสบการณ์เนี่ยก็สามารถเอาไอเดียของสตาร์ทอัพหรือร่วมมือกันมาทำจริงใหม่ๆอันนึงต้องชื่นชมนะฮะตลาดหลักทรัพย์ปีนี้มีการประกวดนวัตกรรมแล้วผมก็โชคดีที่มีโอกาสเข้าไปร่วมเป็นกรรมการแล้วผมก็รู้สึกว่าคนของตลาดหลักทรัพย์เก่งมากๆสามารถทำสิ่งที่เราคิดไม่ถึงแล้วยังมีอีกมากมายที่อยู่ในไพ่ไลน
1: ์
0: ที่ว่าจะ implement ปีหน้านะครับแล้วก็ยิ่งดีใจที่ดร.ชัยวัฒน์บอกว่าปีหน้าอาจจะเป็น open innovation เวทีก็จะใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสประเทศไทย 4.0 ที่จะเอาสตาร์ทอัพนะฮะเราจะเอา SME เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อทำให้สัดส่วนของ GDP ประเทศไทยเป็น 60% จาก SME อย่างที่คุณก่อศักดิ
1: ์
0: พูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นเราคาดหวังว่าเราจะต้องช่วยกันซินเนอร์จี้กันนะครับ
1: ก็ดีมากๆเลยนะครับผู้ประกอบการท่านไหนนะฮะที่สนใจเรื่องนวัตกรรมนะครับเราต้องเริ่มจากความเชื่อนะครับในตัวเราเองก่อนนะฮะว่านวัตกรรมเนี่ยสำคัญรวมไปถึงนะฮะอาจจะลองหาเวทีอย่างที่อาจารย์แนะนำก็ได้นะบริษัทเล็กๆก็สามารถหาเวทีให้กับพนักงานได้ลองมาเสนอแนวคิดไอเดียดีๆมาพัฒนาต่อได้นะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะฮะก็คือมุมมองแล้วก็แนวคิดดีๆและในกระบวนการสร้างนวัตกรรมของ CPO ครับที่ทางอาจารย์นะฮะภูลสวัสดิ์ได้มาเล่าให้กับพวกเราฟังนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับ
0: ผมมีเสริมอีกนิดนึงได้ไหมพอดีเรามีเวที Thailand Synergy เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหาหรือในเวทีนี้ว่าถ้า SME อยากมีเวทีนวัตกรรม Thailand Synergy จะไปช่วยสร้างเวทีให้กับเขาเพื่อเขามีเวทีในการที่จะสร้างสรรผลงานนวัตกรรมแล้วมาปลั๊กอินกับ Thailand Synergy วันนี้ Thailand Synergy ไม่จำเป็นต้องนั่งรอเราก็โปรแอคทีฟไปหาเขาแล้วเราก็ปลุกให้เขาทำนวัตกรรมแล้วก็เชื่อมกลับมาแล้วเราก็เชื่อมไปที่ตลาดเพราะฉะนั้นเวทีนวัตกรรมมันก็จะเริ่มขยายแล้วก็ทำให้ประเทศไทย 4.0 มีความเป็นจริงมากขึ้น
1: ดีมากๆนะครับเชื่อว่าไปถึงได้แน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่มาสละเวลานะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวดีๆให้

อันนี้แหละครับคือตัวอย่างของบริษัทขนาดใหญ่อย่าง CPO นะครับที่ได้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมนะครับโดยได้ปลูกฝังให้กับพนักงานได้มีความเป็นนักนวัตกรนะครับที่รู้จักสังเกตแล้วก็มองเห็นโอกาสนะครับจนนำมาสู่ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับที่มาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับซึ่งบริษัทนี้นะครับก็ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนานะครับโดยได้ทุ่มเทงบประมาณไปให้ส่วนนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องทีเดียวและนอกเหนือจากการสร้างสรรค์สินค้านวัตกรรมรวมถึงบริการต่างๆแล้วยังคำนึงถึงในเรื่องของการรักษาสมดุลระหว่างชุมชนนะฮะแล้วก็สังคมรวมถึงสิ่งแวดล้อมให้เติบโตควบคู่กันไปได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับแต่จะเป็นบริษัทอะไรนั้นติดตามกันได้ที่นี่กับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์หน้าครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้เป็นรายการที่จะเชิญชวนคุณทุกคนนะครับมาวางแผนการเงินกันครับคุณผู้ชมครับทำไมการเงินต้องวางแผนด้วยครับเพราะว่าคุณจะไม่สามารถใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณหามาได้ตลอดทั้งเดือนหมดไปในแค่วันเดียวครับเพราะฉะนั้นการจะใช้เงินคุณจะต้องวางแผนให้ดีครับเพื่อคุณจะได้มีชีวิตที่ก้าวหน้ามีเงินมีการงานที่ดีขึ้นและก็มีเงินไว้ลงทุนนะครับในการทำธุรกิจต่างๆอีกมากมายนะครับแต่ว่าที่สำคัญเลยคุณผู้ชมครับคุณเคยได้ยินไหมครับว่าคนเราจะต้องมีการเก็บออมครับถึงจะมีเงินอ้าวแต่บางคนก็บอกว่ายังมีหนี้อยู่เลยแล้วมันจะออมเงินได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นครับเริ่มจากการปลดหนี้กันก่อนหลังจากปลดหนี้เสร็จแล้วคุณก็จะมีออมหลังจากที่คุณมีออมแล้วคุณก็จะมีเงินส่วนนึงครับไว้ลงทุนครับทุกอย่างมีขั้นมีตอนของมันอยู่ครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากปลดหนี้และอยากมีเงินต้องดูรายการนี้ครับรายการของเราครับมีแขกรับเชิญครับล้วนแต่จะเป็นบุคคลที่จะมาแชร์ประสบการณ์จริงๆที่ผ่านมาในชีวิตของเขาบางคนติดหนี้ครับบางคนเก็บออมจนรวยครับบางคนใช้เงินลงทุนของตัวเองครับจนประสบความสำเร็จในชีวิตครับเขาเหล่านี้ครับจะมาเล่าประสบการณ์เต็มๆในรายการของเราครับแต่แขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมเธอเป็นหนี้ครับหลายคนนะฮะไม่กล้าจะบอกว่าตัวเองเป็นหนี้น้อยคนนักที่จะมาเล่าเรื่องแบบนี้ครับแต่เธอคนนี้กล้าเปิดเผยชีวิตของเธอครับและวันนี้ครับเธอจะมาเปิดเผยแล้วเธอชื่อแป้งครับ
1: ธินภัทรจึงไพศาลหรือคุณแป้งสาวใหญ่มนุษย์เงินเดือนผู้เคยประสบปัญหาหนี้สินจากบัตรเครดิตซึ่งเป็นปัญหาที่คนทั่วไปประสบกันมากในตอนนี้วงจรของการเป็นหนี้บัตรเครดิตเริ่มจากการที่คนเรานั้นเห็นว่าบัตรเครดิตเป็นแหล่งเงินกู้ที่ง่ายไม่ต้องเบื้องไม่ต้องรออนุมัติกดเงินสดจากบัตรได้เลยทำให้กลายเป็นว่าเราดึงเงินจากอนาคตมาใช้โดยไม่รู้ตัวเมื่อใช้จ่ายเงินเกินตัวก็จะหาเงินมาจ่ายหนี้บัตรเครดิตได้ไม่พอคนที่เจอปัญหานี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีสร้างหนี้ใหม่มาใช้หนี้เก่าเปิดบัตรเครดิตเพิ่มกดเงินจากบัตรอีกใบมาใช้หนี้บัตรใบเก่าค่าปรับและดอกเบี้ยก็จะเพิ่มพูนกลายเป็นวงจรหนี้ที่ผูกพันกันจนเป็นงูกินหางสุดท้ายกลายเป็นหนี้ก้อนโตไม่สามารถรับผิดชอบได้คุณแป้งนะครับคือหนึ่งในผู้ที่เคยมีประสบการณ์ตรงในเรื่องนี้เธอหลุดพ้นมาได้อย่างไรวิธีการปลดล็อกวงจรหนี้บัตรเครดิตของเธออยู่ตรงไหนคุณแป้งผู้นี้จะยอมมาเปิดเผยเรื่องน่าอายแบบนี้ที่คนอื่นไม่กล้าพูดให้ทุกคนได้ทราบกัน
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่กับคุณแป้งแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะฮะขออนุญาตเรียกพี่แป้ง
2: ค่ะ
0: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่แป้งก่อนเลยที่วันนี้นะครับกล้าที่จะออกมาเปิดเผยให้กับคุณผู้ชมทุกท่านว่าคุณติดหนี้ครับ
2: ค่ะ
0: ถามก่อนเลยดีกว่าติดหนี้เยอะไหมครับ
2: โอ้คือเยอะกับไม่เยอะเนี่ยของแต่ละคนไม่เหมือนกันสำหรับพี่เนี่ยที่เยอะนี่คือ6หลัก
0: โอ้โห
2: 6หลักนี่ถือว่าเยอะแล้วนะ
0: เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้เรามาคุยเรื่องนี้ก่อนว่าความเป็นมาเป็นไปเริ่มต้นนี
2: ่
0: พ
2: ี
0: ่แป้งทำอาชีพอะไรครับ
2: พี่ทำวงการบันเทิง
0: ครับผม
2: เริ่มเรียนจบก็ทำวงการบันเทิงมาโดยตลอดนี้วงการบันเทิงก็ค่อยๆไต่มาไต่ระดับจากเงินเดือนไม่กี่หมื่นก็มาเป็นหลายๆหมื่น
0: ครับสูงสุดนี่ก็น่าจะสักประมาณ50,000 60,000 ได้ไหม
2: ประมาณ 4-50,000 อยู
0: ่ก็ถือว่าเยอะนะครับคุณผู้ช
2: ม
0: แล้วมาติดหนี้ได้ยังไง
2: ติดหนี้เพราะต้องบอกว่าติดหนี้เพราะติดใจเลยอ่ะ
0: โอ้ติดใจที่ติดหนี้เนี่ยนะครับ
2: ติดหนี้เพราะติดใจไม่ใช่มันอย่างนี้คือเราจะบอกว่าพอด้วยความที่ตัวเองทำงานวงการบันเทิงเราก็ไม่อยากจะไปโทษเนาะว่าวงการบันเทิงแต่ว่าแวดล้อมมากกว่าสิ่งแวดล้อมมันก็ทำให้เราไปวงการบันเทิงต้องอัปเดตต้องมีอะไรใหม่เทรนด์ใหม่มี
0: ร้านส่วนใหญ่ดีกว่าที่เป็นแบบนี
2: ้ร้านนั้นเปิดใหม่กางเกงตัวนี้คอลเลกชันออกใหม่รองเท้าแบบนี้นาฬิกาแบบนั้น
0: ต้องซื้อหมดทุกอย่างเลยละครับ
2: ไม่ได้เรียกว่าซื้อหมดทุกอย่างแต่มันจะมีเหตุผลมาสัมทับตัวเองว่าเนี่ยถ้าสิ้นเดือนนี้เราทำงานเหนื่อยมาขนาดนี้เนี่ยเราน่าจะให้รางวัลตัวเองสักอย่างหนึ่งไหมเน
0: ี่
2: ยรางวัลมันเริ่มเยอะขึ้นเริ่มหาเหตุผลให้ตัวเองกับของทุกอย่างที่เราต้องการ
0: คือเรามีเหตุผล
2: ใช่
0: ในการสร้างหนี้ขึ้นไปเรื่อยๆ
2: ใช่
0: ครับผมแล้วไม่คิดที่จะปลดหนี้เลยเหรอครับตอนนั้น
2: คิดก็ทยอยไง
0: ครับ
2: คือสมมุติว่าเรามี 50,000 เราซื้อวันนี้เราซื้อ 5,000 ก่อน
0: ครับ
2: 5,000 เสร็จปุ๊บแทนที่พอเดือนหน้าเราจะใช้อีก 5,000 นี้หมดอุ้ยเดี๋ยวก่อนมีอันนั้นอีกอันนั้น
0: 15,000
2: 15,000 ปุ๊บสะสมและสะสมแต้มสะสมใหม่พอมันมาแทนที่เราจะจ่ายแบบสมมุติถ้าเรามีบัตรเครดิตเราจะจ่ายแบบว่าเต็มวงเงินไปเลยเราก็จ่ายแบบว่าเอาแบบ
0: อ๋อขั้นต่ำก่อน
2: ขั้นต่ำขั้นต่ำไปเรื่อยๆต่ำไปเรื่อยๆแต่ยอดอ่ะพุ่งไปเรื่อยๆพุ่งไปเรื่อย
0: ๆ
2: คราวนี้ต่ำมันมาเป็นสูง
0: ครับ
2: คือด้วยความที่ข้อมูลมันเยอะเนาะเวลาเราไปกู้ไปอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้คำนวณหรอกดอกเบี้ยเป็นยังไง
0: ครับ
2: ยืมกี่บาทต้องจ่ายดอกเท่าไหร่อยู่เนี่ยเอาไว้ก่อนเอาอันนี้มาโปะอันนั้น
0: คือหมายความว่าเอาบัตรเครดิตหลังเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เข้าใจคือเอาบัตรเครดิต
2: สมมุติว่าบัตรเครดิตอ่ะ
0: บัตร A กับบัตร B
2: บัตร A บัตร B ใช้บัตร A เต็มเอาบัตร B มาบัตร B กดเงินสดได
0: ้ครับ
2: เอามาโปะบัตร A แต่บัตร B เต็มเหมือนเดิมบัตร B เต็มเอามีสินเชื่อเอาสินเชื่อมาโปะบัตร B
0: โหก็นี่มันก็พอกขึ้นเรื่อยๆครับ
2: ใช่ดิเพราะว่ามันนึกออกป่ะเราไม่มีทางออกกับการใช้เงินเพราะว่าเงินเราได้เท่าเดิม
0: ก็เป็นลักษณะแบบงูกินหางไปเรื่อยๆเรื่อย
2: ๆนี่คือวิธีการคือวิธีการเป็นหนี้คือเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเรา
0: แล้วตอนนั้นถามจริงกังวลใจไหมที่เป็นหนี
2: ้กังวลสิ
0: รู้สึกอึดอัดไหมหรือว่า
2: แรกมันสนุกแรกสนุกที่ได้ของได้อะไรทุกอย่างมาแต่สุดท้ายพอเวลาไม่มีจะกินเนี่ย
0: ครับ
2: มันต้มรองเท้ากินไม่ได้นะ นาฬิกาก็ต้มไม่ได้เราจะไปขายอะไรแล้วสิ่งที่ซื้อ
0: ครับ
2: มันไม่ใช่ซื้อเพื่อเก็งกำไรในอนาคต
0: มาเดาตัวเลขนี่ที่บอกว่าเยอะ6หลักเนี่ยผมขออนุญาตเดา
2: ค่ะ
0: ตัวหน้าเป็นเลข1
2: มากกว่านั้นค่ะ
0: ตัวหน้าเป็นเลข
2: 7เยอะไปหน่อย
0: ก็แสดงว่าอยู่ในเลนส์ของ2ถึง5ประมาณนี้แหละ
2: ประมาณแถวๆนั
0: ้
2: น
0: ประมาณแถวๆนั้นเอาอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ฮะเรื่องราวกำลังเข้มข้นสนุกสนานเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับพี่แป้งดีกว่าว่าเขาทำยังไงถึงปลดพันธนาการออกจากหนี้เหล่านี้ได้ครับช่วงหน้าครับ
3: เก็บ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณแป้งมนุษย์เงินเดือนธรรมดาผู้หนึ่งที่กล้าเปิดเผยเรื่องของตนเองที่เคยตกเป็นทาสของวงจรหนี้บัตรเครดิตใช้เงินเกินตัวจนหนี้สินท่วมหัวในช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณแป้งกันต่อนะครับว่าเธอแก้ไขการเป็นหนี้ได้อย่างไร
1: เบรกที่แล้วครับกำลังเข้มข้นเลยที่กำลังคุยกันถึงเรื่องของการเป็นหนี้ของพี่แป้งรอบนี้เรามาคุยกันว่าพี่แป้งรู้ตัวว่าจะต้องหยุดการเป็นหนี้เมื่อไหร่ครับ
2: คือต้องบอกงี้เป็นคนไม่ทำธุรกรรมทางการเงิน
1: ครับ
2: โดยแบบว่าเขาเรียกอะไรนะบางทีโอนเงินผ่าน ATM หรืออะไรเงี้ยพี่เป็นคนที่จะถือสลิป
1: ครับ
2: ต่างๆไปธนาคารเอง
1: อืม
2: จากสลิปบัตรเครดิต1ใบ
1: อันนั้น A
2: มันเริ่ม A ละมันก็เริ่มมา B
1: บัตร B
2: C
1: บ
2: ั
1: ตร C
2: พอสิ้นเดือนเนี่ยมาวางกันเลยบัตรเครดิต1 2 3 4
1: คือเอาอะไรมาวางคือเงินเดือนทั้งหมดนะฮะ
2: ไม่เอาบินมาวางก่อนสินเชื่อ1 2 3สมมตินะ
1: ครับ
2: ค่าโทรศัพท์1 2 3อย่างเงี้ย
1: ทุกบิน
2: แล้วก็กดตังมา
1: ครับ
2: วางวางวางวางวางวางวางวางวางวางเฮ้ยสุดท้าย
1: ครับ
2: ไออันที่มันควรจะเหลือไว้รับประทานในเดือนนั้นเนี่ยมันไม่มีไง
1: คือมันจ่ายหมดแล้วทั้งเดือน
2: แล้วมันไม่ได้ขั้นสูงนะไม่ได้ตัดยอดทั้งหมดนะ
1: คือจ่ายทั้งหมดคือขั้นต่ำ
2: มันจุกอ่ะวันที่มันเปลี่ยนเนี่ยคือมันจุกมันจะอาเจียน
1: คือมันคือวันที่พี่รู้ตัวคือวันที่บินทั้งหมดคือพี่ไม่มีตังค์เหลือแล้ว
2: เหลือน้อยมากอ
1: ่
2: ะน
1: ้
2: อยมากแล้วรอบตัวชวนไปเที่ยว
1: ครับ
2: ไปปาร์ตี้ไหมไปนั่นนี่ไปช้อปปิ้งไหม
1: ไลฟ์สไตล์ก็ยังเป็นเหมือนเดิม
2: ไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่มีแล้ว
1: ครับ
2: แต่มันก็ยังมียางอายที่จะไม่กล้าบอก
1: ว่าเราไม่มี
2: พี่เคยร้องไห้อยากกินสเต็กด้วย
1: เออแล้วเป็นไง
2: กินบะหมี่ไม่ได้วันนี้ฉันเหนื่อยมากฉันต้องกินแพง
1: ๆ
2: ทุกอย่างฉันต้องหาเหตุผล
1: ชักที่จะ
2: เหมือนเด็กอยากได้ของเล่นน่ะซื้ออันนี้ดีกว่า
1: พันดีกว่า
2: อย่างเงี้ย
1: แฮปปี
2: ้แฮปปี้ใส่แล้วเหมือนลอยได้แต่พอสลิปมาม
1: ันแฮปปี้เหมือนกันนะ
2: แฮปปี้มันเหมือนอย่างเงี้ยและไอตัวที่มันวิจารณ์เนี่ยมันชนะทุกทีอ่ะเหตุผลมันเข้าข้างตัวเองหมดเลยไง
1: ครับผมนะฮะ
2: นั่นแหละ
1: หลังจากพอรู้ตัวว่ามันไม่พอแล้วหลังจากที่เราเริ่มกระเถิบหนีออกจากเพื่อนๆเริ่มเอาไปกินน้อยลงเริ่มไปเที่ยวน้อยลงทำยังไง
2: เริ่มมีคนจับได้เริ่มมีคนจับได้คือคนจับได้เนี่ยคือรุ่นพี
1: ่
2: รุ่นพี่แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นเจ้าของ
1: สถานที
2: ่ที่พี่ทำงานอยู
1: ่นี่
2: คือไม่ใช่ญาติแต่เป็นเหมือนญาติเหมือนพี่ชายนับถือกันแบบนี
1: ้ครับ
2: เริ่มจับได้เริ่มจับทางได้เช่นชวนไปไหนไม่ไปชวนให้ไปเที่ยวตรงนั้นไม่ไปไปไหนก็แบบไม่มีตังค์ไม่อะไรเฮ้ยทำไมไม่มีเงินทำไมเงินเดือนเยอะขนาดนี้เฮ้ยเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือเปล่าหรืออะไรเง
1: ี้
2: ย
1: ตอนนั้นเศร้าไหมมันทุกข์ใจไห
2: มมันเศร้าบวกอายมันต้องมาพูดอย่างนี้มันเศร้าบวกอาย
1: เอาแบบ
2: เพราะว่าโดยหน้าที่การงานเนี่ยเราก็เป็นหัวหน้าคนเนาะลูกน้องเราบางคนมันเก็บเงินได้มากกว่าเราอีก
1: แล้วพอรู้ปุ๊บพอเขาจับได้ปั๊บคำพูดแรกที่โดนพูดถึงแล้วพี่รู้สึกคืออะไร
2: มันนี่นั่งเอาเครื่องคิดเลขมากระดาษมาเขียนทุกอย่างพูดความจริงเดี๋ยวนี้ว่ามีเท่าไหร่ไม่เอาขั้นต่ำด้วยเอาขั้นสูงแล้วทุกวันนี้เงินเดือนเท่าไหร่มาคำนวณดูแล้วอ่ะแล้วก็คำนวณกันเป็นปีเลยนะว่าจะหมดเมื่อไหร่จะอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้ววันนั้นคำนวณมากี่ปีจำได้ไ
2: ห
1: ม
2: โอ้เยอะอ่ะ 3-4 ปีนะ
1: กว่าจะหมดหนี้ก็
2: กว่าจะหมดถ้ายังจ่ายแบบนี้อยู
1: ่
2: เพราะฉะนั้นเอาที่ดอกแพงสุด
1: ครับ
2: เอามาก่อนเลยใบไหน1 2สมมติเงี้ยแล้วก็เขาก็หายไปนะคือคุยกับเราวันนั้นอ่ะด่าเราเสร็จ
1: พี่คนนี้หายไป
2: ไม่ได้หายไปไหนนะคือเขาบอกเราแค่ว่าต้องใช้เงินวันละ239บาททำได้ไ
1: หมหมายถึงว่าใช้เงินของตัวเอง
2: ใช้เงินของตัวเอง
1: โดยที่เราเงินเดือนก้อนนี้แต่เราต้องใช้239บาท
2: คำนวณดูแล้วปลดหนี้ปลดสิน
1: อ
2: ่ะต้องใช้อยู่ภายใน239บาทเป็นเวลา4ปี5ปีว่าไปอ่ะที่ปลดหนี้อ่ะทำได้ปะ
1: ทำได้ไหมตอนนั้นตอบว่า
2: ไม่ได้ก็ต้องได้ไงต้องตอบไว้ก่อนเนื้อป่ะเพราะว่ามันหมดหนทางแล้วอ่ะมืดแล้วอ่ะมืดแล้วเราได้แค่239บาทได้ แต่ในความเป็นจริงมันไม่มีทางได
1: ้อืมแล้วตอนนั้นตอนที่คิดว่ามันไม่มีทางได้เนี่ยเคยคิดบ้างไหมว่าพอมันถึงจุดสุดสุดแล้วอ่ะพี่คิดไหมอยากจะหนีหนี้อยากจะทิ้งหนี้เลยเป็นหนี้เสียไปเลย
2: เป็นคนไม่หนีสมมุติว่าขั้นต่ำหมื่นหนึ่งต่ำสุดของฉันอ่ะได้แค่ 5,000 เอาเปล่าคุยต่อรองดีลเลย
1: ไอ้นี่ที่พูดเนี่ยคุณผู้ชม 10,000 ให้ 5,000 เนี่ยอันนี้ดีแล้วนะจริงตอนนั้น 10,000 ให้ 500 ได้เปล่าไม่ใช่เราเล่น
2: ไม่มีให้แต่แบบว่าสมมุติว่าของขั้นต่ำเนี้ยสมมุติ 10,000 ขั้นต่ำก็จะให้ 50% ของขั้นต่ำอ่ะเพราะไม่งั้นเราไม่มีรับประทานใน1เดือนไงฮะอย่างนั้นแต่ไอ้ที่น้ำตาร่วงเลยเนี่ยคือหลังจากวันนั้นที่พี่ชายคนนี้หายไป
1: ครับ
2: ก็นั่งกันอยู่ที่ร้านเนี่ยแหละนั่งทำงานก็แก๊กก็แก๊กไปนี่อยู่ดีก็มีถุงสีน้ำตาล
1: ครับ
2: ล่วงมาจากข้างหลังวางลงมาปุ๊บเหมือนถุงใส่อาหารอะ
1: ครับ
2: พัวแล้วก็พูดแบบไม่ได้สุภาพมากนะเขาพูดบอกว่าอ่ะมึงเอาไปปิดหนี้บัตรเครดิตตามที่เราคุยกันไว
1: ้
2: อันนั้นน่ะน้ำตาล่วงไงนะคือมันจุกอะมันจุกอยู่ตรงเนี้ยว่าแบบว่าเขาเป็นใครอ่ะแล้วคือเขาไม่ใช่ญาติเราแต่เรานับถือเขาเหมือนพี่ชายเรารักเขาเราก็มาเหมือนเป็นลูกค้าคนหนึ่งที่มาช่วยเขาดูแลกิจการเราชอบคาแคร์แต่แบบเขาต้องมาช่วยเราอ่ะคือเหมือนทำให้เราตั้งต้นใหม่ได้อ่ะเรารู้สึกซาบซึ้งแต่เราอายแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเองวันนี้มันแย่แล้วนะ
1: ไม่ทันแล
2: ้
1: วแต่ไอ้เงินก้อนเนี้ยเอาไปใช้ทั้งหมดเลยถูกต้องไหมฮะใช้หนี้ทั้งหมดเลยทุกบาท
2: ห้ามเอาไปใช้อย่างอื่นไปธนาคารเดี๋ยวนี้แล้วเอาสลิปกลับมาให้ดูด้วยว่าปิดแล้วอันเนี้ย
1: มีบางแวบไหม
2: ไม่ไม่เลยตอนนั้นมุ่งมั่นมากคือไปแล้วคั่วเลยอ่ะทีเดียว
1: เต็มเต็ม
2: แล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันโล่งขึ้นมันโล่งขึ้นเพราะว่าอันเนี้ยดอกเบี้ยเยอะสุดแล้วมันกินเหมือนกินหัวกินหางอ่ะแบบมันทบมาเรื่อยๆๆจนแบบว่าโอ้ตายแล้วแม่เจ้าทำไมมันเยอะขนาดนี้นั่นคือหนึ่งอันที่คิดได้ว่าต่อไปเนี้ยเวลาจะกู้หนี้ยืมสินหรือจะทำธุรกรรมกับธนาคารหรืออะไรเงี้ยจะศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อน
1: เป็นเรื่องของคุณผู้ชมที่หลายๆท่านที่คนที่ไม่มีหนี้เป็นข้อดีที่คุณจะได้เอาประสบการณ์ตรงนี้ครับไปศึกษาก่อนแต่คนที่เป็นหนี้อยู่คุณค่อยๆแก้หนี้ของคุณไปทีละนิด
2: ใช่
1: วางแผน
2: ค่อยค่อย
1: อย่าเอาประสบการณ์ที่เราเคยทำกดเงินมาทบเอาเงินอนาคตมาใช้
2: คือต้องเปลี่ยนตัวเองอ
1: นาคตจะเป็นแบบนี
2: ้ต้องเปลี่ยนตัวเองจริง
1: ๆนี่คือหลักการง่ายๆครับเปลี่ยนตัวเองนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่า
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อว่าหลังจากเปลี่ยนตัวเองปลดหนี้ตรงนี้เรียบร้อยเริ่มใช้เงินแล้วชีวิตเป็นยังไงกันบ้างกับคุณแป้งครับช่วงหน้าครับ

0: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณแป้งเธอได้มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินแบบผิดวิธีจนเป็นหนี้และในที่สุดก็สามารถปลดหนี้ที่มีอยู่ทั้งหมดได้ด้วยการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้องจนถึงวันนี้คุณแป้งเป็นคนที่มีวินัยทางการเงินมากๆเลยครับ
1: พี่แป้งครับหลังจากเป็นหนี้ใช้เวลาปลดหนี้นานไหมครับ
2: ก็หลายปีเพราะพี่เอาแบบสบายๆหน่อยไม่หักดิบ
1: หมายความว่าแต่ละคนนี่บางคนก็คือหักดิบก็คือโป้งไปเลยแต่ของพี
2: ่โป้ง
1: เปลี่ยนพฤติกรรมเพราะว่าเมื่อก่อนไลฟ์สไตล์มันหนักไง
2: คือจากที่เคยแบบว่าอุ้ยแบบใช้เยอะใช้น้อยจำกัดจำกัดตัดสิทธิ์ตัวเองทุกอย่าง
1: ครับ
2: อย่างเงี้ยแล้วก็พยายามไปปลดหนี้ตรงนั้นให้หมดมันเลยใช้เวลานานประมาณ 3-4 ปีเห็นจะได
1: ้ผ่านมา 3-4 ปี
2: จ้ะ
1: หลังจากนั้นได้ข่าวว่าพอใช้หนี้เสร็จปุ๊บเปลี่ยนอาชีพเลยถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่แต่ว่ามันเป็นด้วยเหตุบังเอิญด้วยก็คือว่าเพื่อนเนี่ยไปเปิดกิจการอยู่ที่หัวหินพี่ก็อาสาไปเลยว่าขอไปดูแลเป
1: ็
2: นพนักงานเขาก่อนก็ทำให้ทุกอย่างเพื่อนสนิทกันจนพอเราทำให้เขาได้ทุกอย่างแล้วปุ๊บเราก็บอกว่าเราสุดความสามารถของเราตรงนี้ละเราคิดว่าไปจ้างคนอื่นมาตรงนั้นอ่ะคือช่วงระยะเวลาที่เราเก็บเงินเราพอจะมีเงินอยู่บ้างแล้วเราก็มองหาพี่ไปอยู่หัวหิน
1: ครับ
2: พี่อ่ะชอบคาแคร
1: ์
2: พี่ก็เลยไปมองหาที่ทําคาแคร
1: ์ครับ
2: โอ้ตอนลงทุนเนี่ยคิดว่าไม่เยอะมากปรากฏว่าเยอะพอสมควรเหมือนกัน
1: ครับ
2: ถึงขั้นต้องขายรถตัวเองทิ้งเพื่อที่จะเอาเงินมาลงทุนต
1: ั
2: ้งใจอยู่นานเพราะไม่อยากเป็นหนี
1: ้
2: ไม่อยากไปกู้ไม่อยากอะไรแล้วก็คือเรามีสมบัติอยู่เนี่ยเราถามว่าเราต้องใช้รถไหมเราไม่ต้องใช้เป็นการหักดิบอย่างนึงนะ
1: ครับ
2: คือจะได้ไม่ต้องไปไหน
1: เติมน้ำมันแล้วล่ะ
2: ไม่ต้องเติมน้ำมันไม่ต้องจ่ายค่าประกันไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยคือเป็นคือรถก็ผ่อนหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะลงทุนต้องเอาเงินตัวเองไม่กู้ใครก็เอาเงินก้อนเนี้ยบวกกับเงินเก็บไปลงทุนแล้วไม่รู้มันดีหรือไม่ดีนะตามหลักการแล้วก็ยืนอยู่บนปากเหวว่าห้ามเจ๊งนะห้ามทุกอย่างต้องตั้งใจทำเหยียบหลังคารถตัวเองอยู่ทุกวันต้องตั้งใจทำเดินหน้าอย่างเดียวถอยหลังไม่ได้ถอยหลังนี่คือบันไลแน่นอนแล้วก็มีพี่คนนึงก็สอนเราบอกว่าให้เราทำงานทุกวันเหมือน

0: งความรู้สึกแรกที่เราเปิดร้าน
1: ครับ
0: ไม่ใช่ทำไปแล้วเบื่อทำไปแล้วหน่ายทำไปแล้วรู้สึกท้อก็เลยไม่สนุกแล้วทิ้งเบื่อทิ้งไม่ได้ห้ามทิ้งพี่ทำคาแคร์พี่อยู่หัวหินทั้งหมด6 ปี
1: ครับ
0: ปัจจุบันคาแคร์ถูกเซ้งกิจการไปให้อีกคน

0: กับ3คือพี่ที่เคยช่วยเรา
1: ครับ
0: วันนี้คือพอดีเขามีปัญหาเรื่องพนักงานนิดหน่อยเราก็เลยค
1: ิ
0: ดว่าเรามีประสบการณ์แล้วเราอยากกลับมาช่วยเขามาตอบแทนเขาน
1: ั่นก็คือที่นี
0: ่นั่นก็คือที่นี่เจเกรสที่นี่
1: จากชีวิตติดลบจนตอนนี้มีชีวิตใหม
0: ่
1: ที่ดีขึ้นมาก
0: ๆค่ะ
1: อยากจะกลับไปเป็นนี่อีกไหม
0: จ้างก็คงไม่เอาแล้วละ มันคงไม่ไหวไหมอ่ะความไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ
1: ชีวิตก็เลยปรับเปลี่ยนมาณปัจจุบันก็เริ่มมีตังเก็บถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่
1: หลังจากเป็นหนี้ปลดหนี้แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองจากจุดสูงสุดนะฮะคุณผู้ชมการที่เราได้เคยขึ้นไปอยู่แตะสูงสุดใช้บัตรเครดิตลูดจนสามารถลูดซื้ออะไรก็ได้ตามที่เราอยากจะได้จนปัจจุบันมันเรากลับมาอยู่ในที่จุดเดิ
0: ม
1: จุดเริ่มต้นแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นใหม่ๆพี่แป้งครับอยากให้พี่แป้งนะฮะฝากอะไรถึงคนดูทุกท่านหน่อยนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านบางท่านอาจจะเป็นหนี้บางท่านยังไม่เป็นหนี
0: ้
1: แต่เตือนสติเขาหน่อย
0: ค่ะ
1: เป็นหนี้มันไม่ดีอยากให้พี่แป้งฝากอะไร
0: พี่มันบอกว่าพฤติกรรมการใช้เงินวิธีคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนคิดได้ช้าบางคนคิดได้เร็วอย่างพี่เนี่ยถือว่าช้าแต่ถามว่าในสิ่งที่พี่ประสบมาเนี่ยตอนที่กลับไปอยู่หัวหินแล้วฐานะการเงินมันเริ่มดีขึ้นเราก็มองอย่างนี้เวลาบัตรเครดิตหรือเราเห็นโฆษณาต่างๆในทีวีอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการกู้หนี้ยืมสินหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มามองว่าเออสมัยเราเด็กๆอ่ะเขามีโฆษณาสำหรับการออมเงิน
1: ครับ
0: มากกว่าการที่จะหลอกล่อเราไปใช้เงินเดี๋ยวนี้พี่ก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการเอาเงินไปลงทุนกับอสังหาคิดต่อเนื่องว่าถ้าเราซื้ออันเนี้ยเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างที่มันจะต่อยอดออกมาเป็นเงินหรือเก็บไว้นานๆมันมีมูลค่าเพิ่
1: ม
0: มากกว่ามูลค่าลดลง
1: ครับ
0: แค่นั้นเองก็คือขอให้คิดให้ระวังเพราะพี่เห็นหลายคนที่อายุเท่าพี
1: ่
0: แต่สบายกว่าพี่แล้วเราทำให้เราหวนคิดไปว่าถ้าวันนั้นเนี่ยเราเก็บออมมากกว่านี้เราไม่ใช้ชีวิตสุรุ่ยสุร่ายแบบนี้เราจะมีมากกว่านี
1: ้ครับ
0: แล้วเราจะสบายกว่านี
1: ้แต่เราโชคดีแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ที่ตอนนี้เรารู้ตัวทัน
0: ใช่
1: แต่สำหรับใครที่ยังรู้ตัวไม่ทันตอนนี้ครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เตือนสติคุณครับโอ้วันนี้ต้องขอบคุณนะฮะพี่แป้งมากเลยนะครับที่มาให้ประสบการณ์บอกเล่าประสบการณ์ของคนติดหนี้ปลดหนี้จนมีทุกวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ
2: เราทุกคนสามารถวางแผนปลดหนี้ได้โดยอาศัยหลักการ5ข้อดังต่อไปนี้นะครับ 1. หยุดที่เพิ่มและลุกขึ้นมาปรับนิสัยการใช้จ่ายเสียใหม่ 2. ตรวจเช็คหนี้ทั้งหมดว่าตกลงแล้วมีหนี้เท่าไหร่3. หาทางต่อรองกับเจ้าหนี้เพื่อขอลดค่าผ่อนต่อเดือนและขอลดดอกเบี้ย 4. เลือกจ่ายหนี้ที่ดอกเบี้ยแพงที่สุดให้หมดก่อน 5. รักษาวินัยทางการเงินของตัวเองต่อไป
1: ผู้ชมครับข้อสำคัญของคนที่เป็นหนี้นั่นก็คือคุณจะรู้ตัวเมื่อไหร่และคุณจะลุกขึ้นมาจัดการกับมันเมื่อไหร่รายการเงินทองต้องวางแผนในวันนี้ครับบทสนทนาของเราจะดีใจมากเลยครับถ้าเกิดทำให้คุณฉุกคิดครับว่าคุณจะลุกขึ้นมาจัดการกับหนี้ของคุณได้อย่างไรวันนี้ต้องลาไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอกันสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: Followed and emitted unpleasant odors. The activities of these three businesses caused considerable disturbance and distress to Mr. Somchai. Mr. Somchai submitted a complaint to the mayor, but his grievance was not satisfactorily resolved. He therefore filed a complaint with the Administrative Court of First Instance against the mayor and the provincial governor. When the case came to trial at the Administrative Court of First Instance, the parties requested that it be solved through mediation so that the case could be settled quickly. The court made an appointment for the parties to come together and negotiate a settlement in order to bring an end to the dispute. After the mediation, a settlement was agreed to by all parties, Mr. Somchai, the mayor, and the provincial governor. In the presence of an administrative judge acted as a mediator. According to the Public Health Act BE 2535 or the year 1992 and relevant laws, the mayor would exercise his powers to prohibit the unlawful garage business. If the business continued to operate, the mayor would proceed according to relevant sections of the act within 60 days. Concerning the restaurant and entertainment venue, as well as the dormitory businesses in the plaintiff's neighborhoods which were the cause for grievance, the mayor agreed to exercise powers according to the Public Health Act BE 2535 or the year 1992 and relevant laws within 60 days, as from the day of the consent judgment is made. The provincial governor agreed to exercise powers pursuant to the Municipal Act BE 2496 or the year 1953 to supervise the mayor and ensure that those are strictly dealt with. If the mayor and the provincial governor break the agreement, the consent judgment would be considered as their declaration of intention as required for case execution. Administrative case mediation is an alternative approach to dispute resolution which can bring about a satisfactory ending which is legal, simple, and fast. For further information, please contact 1355.
1: รู้หรือไม่ราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดและอำเภอรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานนิจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายแบบสบายๆแต่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะกับดิฉันทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและเมื่อพูดถึงเรื่องราวของกฎหมายนะคะคุณผู้ชมหลายๆท่านเลยค่ะคงจะนึกกันไปถึงนะคะเรื่องของคดีความนะคะที่น่ากลัวต่างๆนะคะบทลงโทษนะคะหนังสือกฎหมายเล่มหนาๆเล่มโตๆนะคะรวมไปถึงภาษากฎหมายที่ฟังดูแล้วนะคะคนทั่วไปอย่างเราๆเนี่ยฟังดูแล้วไม่เข้าใจนะคะเป็นเรื่องยากนะคะและแน่นอนค่ะรายการของเราค่ะจะมาทำให้เรื่องราวของกฎหมายเป็นเรื่องง่ายค่ะไม่เพียงแต่ง่ายเท่านั้นนะคะยังสนุกสนานเฮฮาด้วยค่ะโดยรูปแบบของรายการเรานะคะก็จะเป็นรายการที่นำบทละครนะคะที่สนุกสนานมาเสนอต่อคุณผู้ชมนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะก็จะมีทนายใจดีนะคะมาคอยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะในละครนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปพบกับสาระความรู้เกี่ยวกับกฎหมายนะคะพร้อมกับความสนุกสนานเฮฮาในละครกันดีกว่าค่ะ

0: ้าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะสายก็นั่งอยู่กับทนายอารมณ์ดีของเราแล้วค่ะขอต้อนรับทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมครับ
0: ค่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของกฎหมายอยากจะให้คุณผู้ชมรู้จักกับทนายวิรัตินิดนึงค่ะว่ามีความเป็นมาเป็นไปยังไงถึงได้มาเป็นทนายอารมณ์ดีที่จะมาไขเรื่องปัญหาของกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะ
1: จริงๆตัวเองเนี่ยไม่ได้จบกฎหมายมาโดยตรงตั้งแต่แรกเลยนะครับผมเองผมจบทางด้านการตลาดปริญญาตรีมาน ะครับแล้วก็มาจบปริญญาโททางด้านบริหารนะครับสุดท้ายด้วยชีวิตมันหักเหมากนะครับแล้วมาเรียนกฎหมายภายหลังนะครับก็มาเคยรับราชการมาก่อนแล้วก็สุดท้ายก็ลาออกมามาเป็นทนายเปิดสำนักงานกฎหมายเองนะครับ
0: ค่ะและที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เห็นทนายวิรัติมีผลงานด
1: ้
0: านหนังสือด้วยนะคะ
1: ก็เป็นหนังสือ ผมเขียนเองขึ้นมาครับคือจริงๆหนังสือเนี้ย เรื่องกฎหมายไร้รถเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมเขียนขึ้นมาคือผมเขียนลงในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งนะครับแล้วก็เขียนข้อความตั้งใจผมก็คือต้องการที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำคดีในแต่ละคดีแต่ว่าเราก็มีปัญหาว่าถ้าเราใช้ภาษากฎหมายมากจนเกินไปเนี่ยผลก็คือคนก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ไม่อ่านผมก็เลยใช้เป็นภาษาคนปกติโดยที่ไม่ใช้ภาษากฎหมายเลยนะครับแต่ว่าก็ทำให้คนที่ติดตามผมเนี่ยเขาได้อ่านและเข้าใจนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเขาเข้าใจแล้วเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมก็เลยเขียนเล่มที่หนึ่งแล้วก็เล่มที่สองอะไรเงี้ยครับก็มีมาเรื่อยๆนะครับผม
0: ค่ะเพราะเห็นส่วนใหญ่นี่คนไทยจะกลัวกฎหมายกัน
1: ใช่ครับ
0: กลัวการเป็นคดีความ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะว่ากฎหมายนี่ดูเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็เรื่องยากนะ
1: ไกลตัวและภาษาค่อนข้างจะยากด้วยครับบางทีบางเรื่องเนี่ยต้องภาษาไทยแปลเป็นไทยทีนึง
0: ใช่
1: นะครับคนก็เลยไม่สนใจแล้วตอนที่อย่างเหมือนตอนผมเรียนหนังสือเนี่ยผมยังอ่านแล้วยังไม่เข้าใจเรียน 4-5 ปียังไม่เข้าใจเลยครับต้องจนมันอย่างผมเลยตั้งใจว่าผมจะเขียนหนังสือหรือว่าถ่ายทอดบทความให้มันเป็นเล่มที่ผมอยากจะอ่านตอนที่ผมเรียนหนังสือนะครับอยากให้อย่างนั้นมากกว่า
0: ค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะประเดิมในเรื่องแรกของเราเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเลยใช่ไหมคะที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือกฎหมายเกี่ยวกับคู่รัก
1: ใช่ครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมบางท่านอาจจะบอกเออฉันไม่มีคู่รักฉันไม่ดูดีกว่าไม่ได้นะคะเพราะว่าบางทีฟ้าอาจจะประทานใครมาให้เราโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นความรักนี่คือตอนแรกรักก็อาจจะเป็นไปด้วยดี
1: ครับ
0: ค่ะแล้วต่อไปอาจจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นอันนี้กฎหมายก็ต้องเข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องนี้ด้วยนะคะก็ขอเชิญคุณผู้ชมค่ะไปชมกับละครเรื่องแรกของเรานะคะที่มีชื่อตอนว่าคำบอกรักบนเตียงค่ะ
2: แดงและน้อยอยู่กินกันมา3ปีแล้วโดยทั้งคู่ได้จดทะเบียนกันถูกต้องตามกฎหมายแต่ด้วยความที่แดงเป็นคนขี้ระแวงจึงคอยจ้องจับผิดน้อยอยู่เป็นประจำและทุกครั้งที่นายแดงไม่สบายใจก็จะไปปรึกษาดำที่เป็นเพื่อนสนิทเสมอ
3: เฮ้ยข้ารู้สึกเครียดว่ะมีเรื่องอยากจะปรึกษาว่ะ
4: เรื่องอะไรวะปรึกษาข้าทุกเรื่องนะเว้ยยกเว้นเรื่องเงินอ่ะ
3: ก็นั่นแหละเขาว่าจะยืมเงินสัก 2,000 นะว่ะ
4: เฮ้ย
2: แม่เพื่อนก็บอกอยู่ว่าห้ามยืมก็ยังจะยืมอีก
4: ข้าบอกแล้วว่ายกเว้นเรื่องเงินเว้ยเรื่องอื่นได้หมด
3: ข้าล้อเล่นเว้ยไอ้ที่ข้าจะถามอ่ะข้าเริ่มสงสัยว่ะสงสัยว่าเมียข้าไม่รักข้าแล้ววะ
4: อ้าวเป็นไรวะข้ายังเห็นแกดูแลกันอยู่ดีอยู่เลยนี่หว่า
3: ก็เมื่อคืนน่ะตอนนอนน่ะข้าลองถามเมียข้าดูว่ารักพี่ไหมรู้ป่ะเมียข้าตอบว่ายังไง
4: ตอบว่าไงวะ
3: ฉันรักพี่เสมอจ้ะ
4: ไอ้เสมอเป็นใครวะ
3: ก็นั่นน่ะดิข้าสงสัยว่าเสมอเป็นใครวะ
4: ไอ้บ้าคนละเรื่องแล้ว
2: เขาหมายถึงรักตลอดเวลาไม่ได้รักในเสมอ
3: ไม่ใช่เหรอ
4: จะมีเรื่องมาเล่าให้ข้าฟังแค่นี้นะ
3: ไม่ใช่ข้าอยากจะปรึกษาเองว่ะว่าถ้าเมียข้าเนี่ยเคยไปจดทะเบียนมาแล้วมาอยู่กับข้าเนี่ยเขาจะจดทะเบียนซ้อนได้หรือเปล่าวะ
4: เออนั่นดีวะ
3: เออสงสัยวะ
2: ถ้าสงสัยแบบนี้คงต้องไปถามทนายวิรัติดูแล้วล่ะครับ
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะดูในแดงเขาจะวิตกจริตวิตกกังวลเรื่องเกี่ยวกับ ภรรยาจะนอกใจมากเหลือเกินนะคะทั้งๆที่จริงๆแล้วนี่คนรักกันก็ควรจะไว้ใจกันนิดนึงใช่ไหมคะทนายวิรัชคะข้ามาถึงเรื่องนี้เลยค่ะที่ในแดงได้พูดทิ้งท้ายเอาไว้ค่ะเรื่องที่เขาวิตกกังวลว่าภรรยาของเขาเนี่ยค่ะจะเคยจดทะเบียนสมรสกับคนอื่นมาแล้วอะค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนี้กรณีแบบนี้เกิดขึ้นจริงไหมคะ
1: มันเป็นไปได้ครับคือว่าคือเนื่องจากว่ากฎหมายไทยเนี่ยไม่อนุญาตให้ใครไปเช็คได้ว่ามีการจดทะเบียนมาก่อนหน้านั้นหรือไม่นะครับจะรู้ได้ก็คือวันที่เราไปจดทะเบียนสมรสนะครับหรือในบางรายเนี่ยอาจจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้ามีการจดทะเบียนก่อนในปีที่ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาได้บันทึกข้อมูลลงออนไลน์เนี่ยนั้นก็ยิ่งไม่รู้เลยแต่ส่วนไหนที่เคยมีการลงบันทึกตอนช่วงออนไลน์ก็อาจจะมีนะครับแต่ว่ากฎหมายไม่อนุญาตให้ใครไปเช็คได้นะครับถ้าบอกว่าคุณจะรู้ได้เนี่ยก็คือคุณจะต้องไปเช็คก็คือตัวเจ้าตัวเนี่ยเดินทางไปที่เขตแล้วก็เช็ค
0: ค่ะอย่างนี้คือก่อนจดทะเบียนสมรสนี่ไม่มีการว่าไม่ได้ร้องขอแต่ว่าเช็คประวัติอะไรให้ไม่
1: ได้จนกว่าจะถ้าจะวิธีทางแก้ไขคือว่าก็ใช้วิธีการให้เขาเซ็นมอบหน้านะครับให้ทางเจ้าตัวฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงเนี่ยเซ็นมอบหน้าแล้วก็เอาไปยื่นที่เขตที่ใกล้บ้านนะครับเราก็สามารถที่จะเช็คได้ว่าบุคคลนั้นเนี่ยเคยสมรสหรือไม่นะครับซึ่งในเรื่องการเช็คเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ในที่ว่ากฎหมายเนี่ยเขาห้ามเรื่องนึงคือห้ามสมรสซ้อนนะครับก็คือว่าถ้ามีการสมรสซ้อนเนี่ยใบแรกนี่คงใช้ได้อยู่นะครับแต่ใบหลังเนี่ยจะเป็นโมฆะนะครับเมื่อเป็นโมฆะแล้วเนี่ยสิทธิต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้เลยนะครับส่วนผู้ที่แจ้งนะครับคนที่รู้ว่าตัวเองสมรสซ้อนเนี่ยคืออาจจะเป็นฝ่ายชายเนี่ยนะครับเมื่อมีการซ้อนแล้วเนี่ย อาจจะมีความผิดถึงขั้นเป็นคดีอาญาเนื่องจากเป็นการแจ้งเท็จเพราะว่าเวลาที่เราไปที่เขตเนี่ยนะครับเวลาไปจดแจ้งเรื่องการสมรสเนี่ยเขาจะมีช่องนึงอะครับเขาจะบอกว่าเคยจดทะเบียนสมรสหรือไม
0: ่
1: นะครับถ้าเคยสมรสมาก่อนเนี่ยทางอำเภอก็จะไม่ยอมให้มีการจดทะเบียนสมรสนะครับ
0: ค่ะอันนี้มันก็อยู่ที่ความไว้วางใจของผู้หญิงด้วยส่วนผู้หญิงที่มาคนที่สองเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าเขาจะร้องเรียนอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับตัวของคุณผู้ชายที่ทำการจดทะเบียนสมรสซ้อนอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: จริงๆแล้วก็ร้องเรียนได้นะครับแต่ว่าที่เขาที่มีเคยมีประสบการณ์อย่างของผมเองเนี่ยเป็นลักษณะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ทราบเลยว่าฝ่ายชายเนี่ยเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังในตอนต้นนะครับว่าไปจดในขณะที่คู่เดิมเขาเนี่ยจดก่อนที่จะมีออนไลน์ดังนั้นการจดครั้งที่2เนี่ยมันก็จะไม่ทราบเลยว่าเขาจดมาก่อนผลก็คือมีการจดทะเบียนสมรสกันไปแล้วนะครับผู้หญิงคนที่2ที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องสมัยก่อนนะต้องมีเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนนางเปลี่ยนอะไรทั้งหมดเลยนะครับ
0: เปลี่ยนคำนำหน้า
1: ใช่พอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บผลก็คือเขาก็ต้องเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกสมัยก่อนเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นมีคู่สมรสแล้วนะครับจะกลับไปใช้แบบเดิมเนี่ยสมัยนั้นไม่ได้เลยนะครับก็เลยต้องไปฟ้องเรียกทางกฎหมายเรียกฟ้องเพิกถอนต่างๆนะครับตรงนี้ก็คือพอฟ้องเสร็จแล้วเนี่ยก็คือให้กลับไปสู่สถานะเดิมนะครับตรงนี้ถึงจะเป็นประเด็นที่แต่ตัวนี้ก็ไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าผู้หญิงสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นนางก็ได้นางสาวก็ได้
0: ค่ะก็เลือกใช้ว่าจะใช้อะไรก็ได้
1: ใช่ครับ
0: ค่ะก็คือนามสกุลก็ยังใช้นามสกุลตัวเองได้อยู่หรือ
1: ก็ยังได้อยู่นะครับไม่ได้คือเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็นิยมครับคือมีสามนามสองนามสกุลนามสกุลเดิมตัวเองแล้วก็นามสกุลของสามีก็มีหรือบางคนก็ใช้นามสกุลเดิมได้เลยนะครับ
0: แล้วในกรณีแบบนี้เราจะสามารถเรียกร้องอะไรได้ไหมคะ
1: ส่วนใหญ่ก็ที่ผมทำคดีมาก็ไม่ค่อยมีให้เรียกร้องครับก็แต่จริงเขาต้องการแค่อิสระภาพครับเท่านั้นเองนะครับ
0: แล้วถ้าเป็นตัวเองอย่างถ้าเป็นใส่ไม่ยอมนะคะอย่างน้อยทรัพย์สินก็ต้องได้บ้างอะไรบ้างอย่างนี้ไม่ได้เลยเหรอคะ
1: ไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นโมฆะครับจดทะเบียนสมรสนี่คือเป็นโมฆะหมดเลยนะครับ
0: แล้วมีอีกเรื่องนึงค่ะที่น่ากลัวมากเลยถ้าสมมติภรรยาคนแรกทราบแล้วมาฟ้องร้องหาว่าเป็นภรรยาน้อยอย่างนี้นะคะเราจะต้องรับผิดไหมคะ
1: คือถ้าตามกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราทราบนะถ้าในกรณีที่เราทราบว่าเป็นภรรยาน้อยเนี่ยแล้วเรายังดันเข้าไปจดทะเบียนสมรสกับเขาเนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะถูกฟ้องเรียกร้องค่าทดแทนได้ก็คืออาจจะหมดตัวอะไรก็ได้นะครับแต่ในกรณีที่ว่าถ้าเราไม่รู
0: ้
1: นะครับคือไม่รู้เลยนะครับต ตรงนี้ก็เป็นข้อยกเว้นที่เราสามารถจะต่อสู้คดีได้ว่าเราไม่รู้อ่ะนะครับก็มีอยู่จำนวนมากนะครับแต่มีผมมีอยู่เคสนึงเป็นว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้เขาอ้างว่าไม่ทราบนะครับแต่พอขึ้นศาลแล้วเนี่ยปรากฏว่าจริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้ดันไปงานแต่งงานของเป็นเพื่อนกันนะครับผลของคดีก็คือต้องแพ้ครับเพราะว่า
0: ค
1: ุณไปงานแต่งงานคุณต้องทราบอยู่แล้วว่าเขามีคู่อยู่แล้ว
0: อันนี้ก็คือมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายเลยว่าอยู่ในงาน
1: ชัดเจนครับก็เลี่ยงเรื่องการไม่รู้ไม่ได้นะครับ
0: อย่างนี้ถ้าเกิดจะคบกับใครคุณผู้ชมก็ต้องระวังให้ดีเลยนะคะอย่างน้อยต้องตรวจสอบลองคบกันไปก่อนนะคะอย่างน้อยสักปี2ปีก็ยังดีใช่ไหมคะท่านนายคะว่าเขาเป็นคนยังไงนะคะต้องดูสื่อไปถึงครอบครัวเลยต้องทำความรู้จักกันก่อน
1: ก็ควรจะไปบ้านเขาอะผมว่าคือว่าควรจะไปที่บ้านของเขาบ้านของผู้ฝ่ายชายเนี่ยว่าเขามีความเป็นอยู่ยังไงนะครับเขาอยู่กับพ่อแม่เขาอยู่กันยังไงเขาอยู่กับแฟนหรือเปล่าผมว่าที่จะเช็คได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปเช็คที่ผมบอกว่าไปเช็คทางกฎหมายมันเช็คไม่ได้นะครับ
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะ
1: ครับ
0: แล้วสิ่งที่จะตามมาอีกปัญหานึงเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสอันนี้ถ้าเผลอมีบุตรไปแล้วล่ะคะ
1: โอ้นี่คือถ้าเกิดในกรณีอย่างนี้เนี่ยครับการสมรสแม้ว่าเป็นการสมรสที่เป็นการซ้อนนะครับเป็นโมฆะเนี่ยแต่ว่าบุตรที่เกิดขึ้นเกิดจริงครับมันไม่ใช่มันไม่โมฆะครับแต่ว่ามันก็มีประเด็นครับก็คือว่าตรงที่ในส่วนของการโมฆะก็จริงแต่ว่าเด็กคนนี้ก็เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายแต่มันจะเป็นประเด็นว่าแล้วเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชายหรือหญิงนะครับแต่ตามกฎหมายแล้วเนี่ยบุตรที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีการสมรสผมเรียกว่าไม่มีการสมรสละกันบุตรจะเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายหญิงเท่านั้นนะครับเมื่อถ้าเกิดในกรณีเกิดฝ่ายชายเกิดรับรองแล้วนะครับคือการรับรองก็ไม่จำเป็นต้องไปจดทะเบียนรับรองเลยนะครับเพียงแค่ไปจ่ายค่าคลอดบุตรหรือพาเด็กคนนี้ไปเรียนหนังสือนะครับก็ถือว่าการรับรองแล้วตรงนี้ก็เท่ากับว่าเด็กคนนี้แม้ว่าจะเกิดในขณะที่พ่อแม่จดทะเบียนสมรสซ้อนเขายังคงมีสิทธิ์เท่ากับลูกเมียหลวงเลยนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะก็จบลงไปหนึ่งเรื่องแล้วนะคะเรื่องราวของคู่รักนะคะเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสซ้ำซ้อนค่ะแต่เรื่องราวของการจดทะเบียนสมรสนะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะไปติดตามชมละครอีกเรื่องนึงนะคะว่าปัญหาของคู่รักในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสจะมีอะไรอีกค่ะ
2: พี่ชัยเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นที่นับหน้าถือตาของคนในหมู่บ้านเป็นอย่างมากพี่ชัยมีลูกชายเพียงคนเดียวจึงอยากจะให้มีการศึกษาที่ดีและมีงานดีๆทำเลยส่งไปเรียนที่อเมริกา
5: ตั้งใจเรียนนะลูก
6: ขอบคุณมากครับ
7: พ่อครับ
5: ว่าไงลูก
7: ผมอยากรบกวนพ่อช่วยเป็นมั่นคนรักให้ผมได้ไหมครับ
5: บ้าลูกชายพ่ออยากจะมีครอบครัวแล้วเหรอ
7: ครับพ่อ
5: นี่ก็คงจะสมควรแล้วนะตั้งแต่เรียนจบมาทำงานจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะ3ปีแล้วนี่แล้วเราไปคุยกับพ่อแม่ทั้งนั้นไปแล้วเหรอ
7: คุยไว้แล้วครับทั้งนั้นให้นัดวันได้เลยครับพ
5: ่อได้สิลูกงั้นบอกกับทั้งนั้นว่าวันอาทิตย์หน้าพ่อจะไปคุย
7: ครับพ่อ
5: คนไหนล่ะลูกที่มาให้พ่อมั่นให้คนนั้นใช่ไหมลูกตาถึงจริงๆไม่เสียแรงที่เกิดเป็นลูกพ่อเนี่ย
7: ไม่ใช่ครับพ่อคนนี้ตั้งหา
5: ฮะคนนี้เหรอลูก
0: ค่ะทนายวิรัติคะละครเมื่อสักครู่นี้เครียดแทนคุณผู้ใหญ่บ้านเลยค่ะจะได้ลูกสะใภ้ซะหน่อยอุตส่าห์ดีใจ
1: ครับ
0: แต่ลูกสะใภ้นี่ดูจะไม่สมหวังนิดนึงเพราะว่าเพศเดียวกับลูกชาย
1: ครับ
0: ค่ะอย่างนี้ถ้าเขาสองคนรักกันจริงๆอะค่ะทนายวิรัติคะเขาจะสามารถที่จดทะเบียนสมรสอยู่กินกันเหมือนคู่สามีภรรยาหญิงชายปกติได้ไหมคะ
1: คือจริงๆแล้วในส่วนของกฎหมายไทยวันนี้เราตั้งหลักที่กฎหมายไทยเนี่ย
0: ค่ะ
1: ถ้าคุณอยู่กันเฉยๆเนี่ย
0: ค่ะ
1: ไม่มีใครว่าคุณหรอกถูกไหมครับแต่ว่าถ้ามีการสมรสกันเนี่ยนะครับคือการสมรสของผมเนี่ยคือต้องไปจดทะเบียนที่อำเภอเนี่ยนะครับกฎหมายต้องกำหนดอย่างนี้ครับคือต้องมีฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นชาย
0: อ
1: ีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นหญิง นะครับแต่ว่าจิตวิญญาณจะเป็นหญิงเป็นชายอะไรจะสลับร่างไงก็อันนี้ก็สุดแท้แต่ได
0: ้
1: นะครับแต่ยังไงคือฝ่ายหนึ่งต้องเป็นชายฝ่ายหนึ่งต้องเป็นหญิงนะครับถึงจะสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ในกรณีนี้มันทำไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นในสังคมนะครับแล้วก็อยู่กันกินกันได้นะครับ
0: ค
1: ือถ้าไม่ไปจดทะเบียนอะไรก็สามารถทำได้นะครับจริงๆมันมีตัวอย่างคดีนึงนะครับในเรื่องนี
0: ้
1: นะครับคือเป็นเขาเรียกเป็นคู่ผัวตัวเมียกันเนี่ยนะครับเป็นคนเขามีชื่อเสียงในสังคมกันนะครับเขาเป็นเกย์เนี่ยแล้วอยู่ด้วยกันนะครับ
0: เขาก็คือเป็นชายกับชาย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: เขาก็อยู่ด้วยกันนะครับแล้วทั้งสองก็อยู่กินแบบฉันสามีภรรยาเนี่ยแหละครับไม่ได้จดทะเบียนอะไรทั้งสิ้นนะครับก็อยู่กันเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็สร้างฐานะธุรกิจทำร้านตัดผมขนาดใหญ่เลยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเนื่องจากมันเกิดเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้นะครับเขาทั้งสองคนต้องเลิกกันนะคนหนึ่งก็เอาทรัพย์สินไปทั้งหมด
0: อ
1: ีกคนหนึ่งสร้างมาด้วยกันก็ไม่ได้เลยนะครับคนที่ไม่ได้เลยเนี่ยเขาก็ไปถามนักกฎหมายหลายคนบอกว่ามันไม่ใช่สินสมรสมันไม่ใช่แต่งงานไม่ได้แต่งงานกันมันไม่ได
0: ้ค่ะ
1: คนที่สร้างก็ได้กันไป
0: ค่ะอย่างนี้ก็คือเขาไว้ใจคู่รักก็คือทุกอย่างที่เป็นทรัพย์สมบัติอะไรนี่คือใส่เป็นชื่อของอีกคนหมดเลย
1: ใช่ครับผลของคดีนี้ฝ่ายที่ไม่ได้เลยเนี่ยนะครับแกก็ไปฟ้องศาลสุดท้ายศาลฎีกาก็ตัดสินนะครับตัดสินได้ดีมากครับเป็นฎีกาที่เป็นคำพิพากษาฎีกาที่ดีมากครับเขามองว่าคดีนี้ไม่ใช่พูดถึงเรื่องสินสมรสไม่ใช่พูดถึงเรื่องการแต่งงานแต่เขามองเรื่องของกรรมสิทธิ์ร่วมกัน
0: ค
1: ือหามาได้ก็ต้องแบ่งกันนะครับคดีนี้ได้ตัดสินว่าแบ่งครึ่งกัน
0: ค่ะแล้วตรงนี้จะใช้หลักฐานยังไงล่ะคะว่าเป็นทรัพย์สินที่หามาร่วมกันเพราะว่ามันไม่ใช่ชื่อของเขาเลยอะค่ะ
1: ก็ต้องนำสืบกันพอสมควรนะครับนำสืบว่าทำธุรกิจอะไรแล้วเงินใครเก็บหรือว่าทำหลักฐานกันยังไงก็มีอะครับตรงนี้ในเมืองไทยมันเป็นลักษณะคือแบ่งโดยไม่ใช่สินสมรสก็คือเป็นแบ่งเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันนะครับแต่ในต่างประเทศจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างในประเทศอย่างออสเตรเลียอย่างเงี้ยนะครับเขาก็อนุญาตละเดี๋ยวนี้อนุญาตแล้วนะครับให้คู่ไม่จำเป็นต้องเป็นเกย์ก็ได้นะครับหมายถึงว่าเขาเรียกการความหลากหลายนะครับคือเขาบอกห้ามใช้คำว่ารักร่วมเพศเขาให้ใช้คำว่าเขาเรียกอะไรความหลากหลายทางเพศนะครับตรงนี้เนี่ยครับคือเขาสามารถจะจดทะเบียนกันได้แต่เขาไม่ใช่คำว่าจดทะเบียนสมรสนะครับกฎหมายของเขาคือจดแล้วเนี่ยผลก็คือเขาเป็นคล้ายๆเป็นหุ้นส่วนทางแพ่งนะครับหมายถึงว่าสิ่งที่เขาหาขึ้นมาได้เนี่ยเขาก็ต้องแบ่งครึ่งกันนะครับและกฎหมายเขาอนุญาตให้คู่เนี่ยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยสามารถที่จะรับบุตรบุญธรรมได้นะครับ
0: ก็คือไม่ได้ออกมาในรูปแบบของทะเบียนสมรส
1: ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าในหลักฐานต่างๆเขาเนี่ยก็พูดว่าเป็นเหมือนกับเขามีการจดทะเบียนสมรสกันเขามีหลักฐานการจดแต่ว่า มันก็จะเป็นแตกต่างไปจากผู้ชายผู้หญิงจดทะเบียนกันนะครับซึ่งเมืองไทยก็ผมว่าก็มีตอนนี้ก็เริ่มมีแนวคิดอย่างนั้นแล้วนะครับ
0: ทนายวิรัติจะมีข้อแนะนำยังไงกับคุณผู้ชมบ้างคะที่สำหรับบางท่านที่มีคู่รักที่เป็นเพศเดียวกันนะคะแล้วต้องการให้ความรักเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดีทั้งเรื่องทรัพย์สินนะคะเรื่องการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะเพื่อไม่ให้มีปัญหาทางกฎหมายในอนาคตต่อไปค่ะ
1: ผมมองอย่างนี้นะครับถ้าคนที่รักร่วมเพศเนี่ยครับหรือรักเพศเดียวกันเนี่ยนะครับผมว่าคือสาระสำคัญคือต้องซื่อสัตย์กันนะครับเหมือนกับว่าเราจดทะเบียนกับคู่หญิงคู่ชายนะครับต้องซื่อสัตย์กันเพราะจริงความจริงผู้ชายผู้หญิงก็ยังเลิกกันได้เลยถูกไหมครับแต่เพียงว่าทำยังไงคือต้องซื่อสัตย์กันนะครับว่าพอเราคบคนนี้ก็ต้องหยุดนะครับก็มันไม่งั้นถ้าเกิดไม่หยุดเนี่ยผมว่าโลกมันก็เลวร้ายครับคนเรามันก็ต้องถือศีล5เนี่ยครับเราก็ต้องไม่ผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะครับ
0: แล้วแนวทางในการดูแลทรัพย์สินอย่างนี้ล่ะคะ
1: ทรัพย์สินจริงๆแล้วผมว่าควรจะให้ทนายความหรือนักกฎหมายเนี่ยช่วยร่างบันทึกก็ได้ครับว่าวันที่ไม่อยู่ด้วยกันเนี่ยต่างคนต่างมีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับว่าวันนี้มีทรัพย์สินตรงนั้นตรงนี้นะครับมีที่ดินยังไงบ้างนะครับ
0: อันนี้ก็คือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นแนวทางป้องกันการเกิดปัญหาในอนาคตไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกเรื่องนึงค่ะที่เราจะไปรับชมกันว่าคนที่เป็นคู่รักกันแล้วเนี่ยจะมีปัญหาทางกฎหมายอะไรอีกค่ะไปติดตามชมละครเรื่องนี้กันค่ะ
6: ชื่อ
2: ชิตและชัยเป็นเพื่อนสนิทกันทั้งคู่มักจะนัดเจอกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องในครอบครัวเป็นประจำ
4: เฮ้ยฉันค่อยสบายใจเลยวะเรื่องลูกสาวฉันน่ะดิ
3: เอ๊ะมีปัญหาอะไรวะไหนลองเล่าให้ฟังดูดิ
4: ก็เมื่อวานก่อนเนี่ยเพื่อนชายของลูกสาวฉันมาหาที่บ้านดิวะแล้วอยู่กัน2ต่อ2แล้วลูกสาวฉันน่ะดิดันใส่ชุดนอนคุยกับผู้ชาย2ต่อ2ในห้องอ่ะดิ
3: จะเป็นอะไรไปล่ะก็อยู่ในสายตาตลอดนี
4: ่เออมันก็ใช่แต่มันก็ดูไม่ดีอยู่ดีแล้ววะผู้ชายกับผู้หญิงอยู่กัน2ต่อ2แล้วใส่ชุดนอนเนี่ยนะ
6: ว้าว
3: แล้วเองจะทําไงวะจะต่อว่าลูกหรือไง
4: เปล่าฉันก็แค่เรียกลูกมาสอนบอกว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็ควรจะรักนวลสงวนตัวอยู่กับผู้ชาย2ต่อ2ไม่ควรใส่ชุดนอนแค่นั้นเอง
3: เอ้าแล้วลูกนายไม่เชื่อฟังนายหรือไง
4: ก็ตอนแรกข้าก็นึกว่าลูกสาวข้าเชื่อฟังข้าดิมันจะมีเหตุการณ์นึงดิวะ
3: เหตุการณ์อะไรวะ
4: ก็วันนั้นดิวะฉันให้ลูกชายฉันไม่ตามลูกชายฉันก็ตะโกนขอห้องบอกว่าพี่พ่อเรียกมากินข้าวลูกสาวฉันก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนใส่ชุดนอนอยู
3: ่
4: อีกสักพักนึงนะเว้ยก็มีเสียงกุกกักอยู่ในห้องแล้วลูกสาวฉันก็ตะโกนออกมาใหม่ว่าเข้ามาได้พี่ถอดชุดนอนแล้ว
6: ว้าว
3: จริงเหรอวะเนี่ย
4: เฮ้ยรอเล่นเว้ยเฮ้ยแต่เรื่องที่แบบฉันไม่เข้าใจนะเว้ยคือฉันมีลูก2คนเนี่ยถ้าฉันเลิกกับเมียเนี่ยโดยไม่ได้จดทะเบียนนะเว้ยสิทธิการดูแลลูกอ่ะจะอยู่ที่ใครวะ
3: นี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: ค่ะทนายวิรัติคะเดี๋ยวไซต้องจำไว้เลยว่าห้ามใส่ชุดนอนเด็ดขาดเวลาอยู่กับผู้ชายนะคะต้องเชื่อฟังตามในละครเลยแหละแต่ว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ชุดนอนหรือไม่ชุดนอนนี่สิคะมันอยู่ที่ว่าเขามีบุตรถึง2คนด้วยกันนะคะแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันอันนี้ในส่วนของการที่มีสิทธิ์เป็นผู้ปกครองบุตรเนี่ยค่ะใครจะมีสิทธิ์คะทนายวิรัติคะ
1: คือตามหลักกฎหมายแล้วเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ครับว่าผู้หญิงนะครับที่มีบุตรนะครับแต่บุตรเกิดขึ้นโดยที่ตนเองไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ยบุตรที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายหญิงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับก็คือว่าฝ่ายชายจะมายุ่งเกี่ยวไม่ได
0: ้
1: นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นมากมายตรงที่ว่าพอเวลาท้องก็ยังไม่มีใครดูแลแต่พอคลอดออกมาแล้วเนี่ยทุกคนก็จะแย่งกันนะครับก็จะแย่งกันบางทีบางคดีผมเคยทำนะครับมันก็ดราม่ามากครับก็คือว่าฝ่ายหญิงเนี่ยก็พอคลอดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็เอาไปอยู่บ้านนอกอะไรเงี้ยครับไปอยู่บ้านนอก
0: เหมือนในละครไทยเลย
1: ใช่นะครับฝ่ายชายก็ไปชะเง้อชะงั้นจะยังไงคืออยากไปเลี้ยงดูครับพอเห็นเด็กมันเล็กๆมันก็น่าเลี้ยงดูครับแกก็ไปนะครับแต่ก็เข้าไปไม่ได้นะครับแกก็อยากได้แกก็เลยต้องฟ้องคดีกันไปนะครับก็ต้องมาดูหลักฐานอีกทีนึงนะครับ
0: แล้วในกรณีนี้ที่ถ้าจะฟ้องเลยอย่างนี้เขาพอจะมีสิทธิ์ที่จะได้ดูแลลูกไหมคะ
1: คือโดยหลักเนี่ยนะครับถ้าเป็นฝ่ายชายนะครับถ้าเป็นฝ่ายชายเนี่ยผมแนะนำเบื้องต้นเนี่ยถ้าอยากจะได้ลูกนะครับก็ควรจะวันที่มีการคลอดเนี่ยแนะนำง่ายๆเลยวิธีการรับรองบุตรก็คือไปจ่ายค่าคลอดค่าโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเป็นคนจ่ายเอง
0: ชิงจ่ายซะก่อนเลย
1: ชิงจ่ายก่อนนะครับหรือในกรณีที่เด็กเข้าโรงเรียนนะครับคุณก็สามารถที่จะไปแสดงตัวได้แล้วก็เป็นคนจ่ายค่าเทอมอะไรต่างๆตรงนี้ก็เป็นการรับรองบุตรระดับหนึ่งนะครับเมื่อรับรองบุตรได้แล้วเนี่ยถามว่ามีผลอะไรยังนะครับก็มันมีเพียงแค่เรื่องการรับมรดกคือลูกมีสิทธิ์จะเป็นลูกของเราก็คือได้รับมรดกของเรานะครับแต่มันยังไม่ถึงขั้นว่าเรามีสิทธิในการปกครองบุตรนะครับคือจะเอามาเลี้ยงดูยังไม่ได้นะครับง่ายๆคือเขาก็ใช้วิธีการฟ้องร้องกันนะครับคือเขาเรียกฟ้องกันเรื่องการสิทธิในการปกครองบุตรนะครับแต่ขั้นตอนนี้ก็ต้องมานั่งดูกันก่อนว่าเกี่ยวข้องไหมถึงขั้นไม่บางคดีนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ทุกแทบจะทุกคดีครับก็ต้องมีการตรวจ DNA นะครับมีการตรวจ DNA ว่าต้องกรุ๊ปเลือดเหมือนกันนะครับโครโมโซนเหมือนกันนะครับแล้วก็ฟ้องหญิงแต่ส่วนใหญ่คดีลักษณะนี้มักจะจบกันที่ว่าศาลก็มักจะให้ปกครองร่วมกันนะครับก็ให้ปกครองร่วมกันก็จะได้อยู่หน้าพร้อมตากันนะครับแต่ความเป็นจริงก็ต้องแยกกันอยู่ดีครับสุดท้ายมันก็แต่มันยังดีที่ว่าศาลก็จะมองอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของ สถานะของชายและหญิงนะครับถ้าสถานะของชายดีกว่าชายก็อาจจะได้ไปปกครองคนเดียว
0: ค่ะอันนี้ไซขอถามนิดนึงเป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับตอนเด็กคลอดออกมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะเคยดูในละครบ่อยๆเลยที่เขาจะบอกว่าใครเป็นพ่ออย่างเงี้ยค่ะเราจะมีสิทธิ์เข้าไปใส่ชื่อของคนอื่นได้ไหมคะ
1: เตรียมงานผมเจอคดีเงี้ยเป็นเรื่องการแจ้งเท็จเลยครับ
0: ค่ะ
1: คือเขาดันไปแจ้งชื่อคือเขาไม่พอใจสามีนะครับเขาไปแจ้งชื่อดาราผลก็คือต่อมานี่มีปัญหาเลยเพราะว่าเขาจะต้องไปเกณฑ์เด็กมันต้องไปเข้าโรงเรียนเกณฑ์ทหารอะไรต่าง
0: ๆ
1: ชื่อพ่อกลับเป็นชื่อดาราตอนนี้ไปแก้ไขตรงนี้ลำบากนะครับต้องไปฟ้องร้องและตัวเองอาจจะถูกเรื่องการแจ้งเท็จด้วยนะครับนี่อันตรายนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของทะเบียนสมรสนี่เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันนะคะทางด้านกฎหมายเพราะว่ามันจะมีผลต่อบุตรที่เกิดขึ้นกับระหว่างชายหญิงด้วยนะคะเมื่อบุตรโตไปมีผลต่อการปกครองบุตรด้วยนะคะตรงนี้ก็คือรู้ว่ารักกันแต่ว่ามีเป็นประจักษ์พยานนะคะด้านลายลักษณ์อักษรไว้นิดนึงเป็นทะเบียนสมรสก็ดีค่ะเพื่อจะได้ไม่เป็นปัญหาต่อไปในอนาคตนะคะค่ะแล้วในวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะทนายใจดีของเราที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคู่รักในวันนี้นะคะขอขอบคุณทนายวิรัตเป็นอย่างสูงค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอยู่นะคะสามารถไปติดตาม follow นะคะ Twitter ของทนายวิรัตค่ะได้ที่ @ทนายวิรัตค่ะและในส่วนของรายการเราค่ะถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะติดตามไม่ทันบางช่วงบางตอนนะคะหรือว่าในบางวันนะคะพลาดการรับชมรายการของเรานะคะคุณผู้ชมสามารถดูรายการย้อนหลังได้ด้วยค่ะที่เว็บไซต์ของเราค่ะเว็บไซต์ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับคำแนะนำติชมนะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะมีคำถามเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่สงสัยนะคะก็สามารถเขียนจดหมายมาถามเราค่ะได้ที่อยู่ที่ปรากฏด้านหน้านี้ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะดิฉันกัลยาจงรัตนชูชัยและทนายวิรัตหวังปิติพานิชนะคะและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์นะครับนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับตลอดหาเรื่องวันนี้นะครับผมพามาที่จังหวัดจันทบุรีครับมาหาเรื่องราวข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายที่หลายคนอยากรู้หรือว่าเคยรู้แต่ไม่แน่ใจอยากจะถามเพิ่มเติมนะครับส่งต่อไปยังพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนนั่นเองและตอนนี้ผมพาทุกคนมาที่โบสถ์แม่พระปฏิสนธินิรมนหรือที่เรียกกันว่าโบสถ์คริสต์เมืองจันทนั่นเองครับ

0: คุณผู้ชมครับสำหรับโบสถ์แห่งนี้นะฮะเป็นโบสถ์ที่มีความสวยงามมากๆเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิกนะครับแล้วก็จำลองแบบมาจากวิหารนอตเทอร์ดามประเทศฝรั่งเศสนะฮะอยากให้มีโอกาสมาเยี่ยมชมสักครั้งด้วยสายตาตัวเองนะครับจะเห็นว่าทั้งโครงสร้างทั้งภายในเนี่ยสวยงามเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวทุกคนรวมทั้งผมเองด้วยครับแล้วตอนนี้ได้เวลาที่ผมจะนัดหมายแขกรับเชิญคนแรกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอเขาเลยดีกว่าว่าวันนี้เขามีข้อสงสัยอะไรบ้างในช่วงตลอดหาเรื่อง
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ได้เวลาพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านแรกแล้วนะฮะพี่หมีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องราวของพี่หมีเป็นยังไงเล่ามาได้เลยครับ
2: คือไปค้ำประกันรถอะค่ะน้าเขาออกรถแล้วเราค้ำประกันไว้เขาส่งอยู่ประมาณปีนึงอะค่ะ
0: รถยนต
2: ์รถมอเตอร์ไซค์
0: รถมอเตอร์ไซค์นะฮะ
2: แล้วเขาก็บอกว่าเขาส่งต่อไม่ไหว
0: ตามกำหนดเนี่ยต้องส่งกี่ปีในข้อตกลง
2: ส่งอยู่ประมาณ3ปีกว่าค่ะ
0: จริงๆต้อง3ปีกว่าแต่ส่งได้ไม่ถึงครึ่งทางเลย
2: ใช่
0: ปีนึงบอกไม่ไหวแล้ว
2: ใช่
0: คือจะปล่อยให้ยึดเงี้ย
2: ค่ะเหมือน
0: งวดละเท่าไหร่ครับ
2: 80,000 กว่าบาทส่งไปแล้ว 20,000 กว่าบาทค่ะ
0: งวดนึงเท่าไหร่
2: งวดนึง 2,000 2,007
0: งวดนึง 2,007 ส่งประมาณปีนึงก็ 27,000 ละ
2: ค่ะ
0: ก็เสียดายเนา
2: ะ
0: ถ้าจะทนยึดเสียเงินตรงนี้ไปที
2: ก็เสียดายแต่ว่าเราก็มีภาระเยอะเราก็เอาไว้ไม่ไหวเราก็บอกทางร้านจะให้ยึดรถคุณมาเอาได้ไหมเขาก็บอกว่างั้นเดี๋ยวเขานัดวันแล้วก็มายึดมาเอาที่บ้านเราเราก็ล้างรถเตรียมสภาพรถไว้ให้อย่างดีแหละเขาก็เอาไปแล้วเราก็ถามเขาว่าเอาแล้วเนี่ยมันจะมีผลกับเราไหมทางคนที่มายึดเขาบอกว่าพี่สภาพรถพี่ดีมากเลยนะผมคิดว่าพี่ไม่ต้องเสียอะไรแล้วถามเขาว่า
0: เขาจะรถไปขายต่อได้เลย
2: ใช่
0: โดยที่ไม่ต้องให้เราผ่อนอะไรแล้วยึดแล้วก็แล้วกัน
2: ค่ะค่ะประมาณนั้นน่ะแล้วเขาก็บอกว่าคงไม่มีอะไรแล้วมั้งพี่เพราะว่าผมได้รถจากพี่ไปเนี่ยมันสภาพดีกว่าคนอื่นเลยนะเราก็ว่าคงจะไม่มีอะไรมั้ง
0: ท่านพูดฮะตอนนั้นพี่หมีมีเอกสารรับรองยืนยันอะไรไหม
2: เขามี
0: ตอนที่เขายึดรถไปแล้ว
2: เขามีเอกสารให้ใบหนึ่งแล้วเราก็ไม่ได้คือช่วงนั้นอ่ะไม่ได้สนใจอะไรมากไม่รู้วางใบไว้ไหนที่ยังคิดอย
0: ู่ระบุไว้ว่าอะไรได้อ่านไหม
2: ไม่ได้อ่านมากคือระบุไว้ว่ารับรถคืนจากเราไปแล้ว
0: ได้บอกไหมในเอกสารว่าเราผ่อนไปประมาณปีหนึ่ง 27,000 บาท
2: ไม่บอกค่ะ
0: ไม่ได้บอก
2: ค่ะ
0: แล้วไงต่อครับ
2: แล้วต่อมาคือเสร็จจากยึดไปแล้วก็คือประมาณเดือนนึงมั้งคะเขาจะมีใบจากบริษัทมาหาเรา
0: อันนี้จากร้านที่เราซื้อหรือบริษัทใหญ่เลย
2: บริษัทใหญ่อะค่ะ
0: ส่งมาที่บ้าน
2: ค่ะ
0: เป็นไปรษณีย์มาเลย
2: ค่ะ
0: อันนี้ต้องอ่านแล้วล่ะส่งมาว่าไงฮะ
2: เราจ่ายเงินไม่ครบยังติดเขาคือเอารถไปขายทอดตลาดแล้วได้ 30,000 กว่าบาทประมาณ 35,000 ค่ะแล้วเราส่งไปได้ 20,000 กว่าบาท
0: ก็รวมเป็น 50,000 กว่า
2: ละ
0: 6เกือบ 60,000
2: ค่ะ 50,000 กว่าบาท
0: ครับ
2: แต่เรายังติดเขาอยู่คือให้ไม่ครบ 80,000 กว่าบาทตามที่สัญญาไว้ยังติดอยู่ 30,000 กว่าบาทนะคะ
0: แล้วตอนแรกที่เราตกลงเนี่ยรวมทั้งต้นทั้งดอกที่เราต้องจ่ายเนี่ยมัน 80,000 กว่าบาท
2: ค่ะ 80,000 กว่าบาท
0: อ๋อตามที่ตกลงไว้ตั้งแต่แรกเลยนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: แปลว่าเอกสารที่ส่งมาเนี่ยถูกต้องตัวเลขนี่คำนวณบวกลบแล้วคือเท่านี้เลยที่เหลืออยู่ 30,000 กว่าบาทแต่ว่าไอ้ทางร้านที่ยึดรถไปเนี่ยดันบอกว่าแล้วก็แล้วก
2: ัน ใช่ใช่ค่ะ
0: ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล
2: ้
0: ว
2: เราก็เลยใจเย็นส่วนพอใจเย็นมาสักประมาณเดือนนึงทางร้านเขาก็ส่งใบเนี้ยมาเราก็กังวลเลยทีนี้ใบเราก็ไม่อยู่ใบรับรถนี่ก็ไม่อยู่แต่เราก็คิดว่าเขาได้รับรถไปแล้วไม่งั้นเขาจะขายทอดตลาดได้ยังไง
0: เพราะว่าในเอกสารก็ระบุว่าขายทอดตลาดไปแล้ว
2: ใช่แล้วนี้เราก็กังวลว่าเราไม่รับเงื่อนไขของเขาไงคือเขาก็โทรมาอีกนะโทรมาเรื่อยๆใบก็ส่งมา
0: ค่ะโทรมาตามว่าให้ไปจ่ายเงิน
2: ใช่ค่ะ
0: สามหมื่นกว่า
2: ค่ะ
0: ได้ไปทวงถามจากร้านที่บอกว่าพี่ไม่มีปัญหาอะไรหรอก
2: ไป
0: ถามไหมไหนก็ไม่มีไง
2: ใช่ไปถามแต่คนขายให้เราคนขายบอกว่าพี่มันมีหลายคนนะที่มาถามหนูหนูก็แนะนำเขาไปว่าไม่ต้องกังวลนะคือใบเขามีมาพี่ก็เฉยๆไป
0: เฮ้ยจริงเหรอ
2: ค่ะ
0: เขาแนะนำนี่เลยเหรอ
2: จริงๆ
0: คือเฉยๆเลยไม่ต้องไปจ่ายเนี่ยเหรอ
2: ไม่ต้องรับค่ะ
0: อ๋อ
2: เขาบอกว่ามันมีหลายคนแล้วที่มาถามแบบนี้แต่ว่า มันตรงนี้เขาไม่เกี่ยวข้องแล้วคือเขาเอารถมาจากบริษัทเขาเป็นร้านที่ว่า
0: เป็นในหน้า
2: ใช่ค่ะเขาก็บอกแนะนำเราว่าพี่ก็ไม่ต้องกังวลนะมีใบมาพี่ก็เฉยๆไปตามนั้นนะแต่เราก็ยังกลัวอยู่อีกว่าเดี๋ยวเขาจะมาคิดย้อนหลังเราเหมือนว่าเราไม่จ่ายใช่
0: คิดเงินเพ
2: ิ่
0: มดอกเบี้ยที่บวกตามเวลาที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่า
2: ใช่ค่ะ
0: มีมากี่ครั้งแล้วครับ
2: มีมาประมาณ3ใบค่ะ
0: 3ใบนี้ในเวลากี่เดือนครับ
2: มันไม่แน่นอนนะคะ
0: เดือนเดือนตั้งแต่ใบแรกจนถึงใบเนี้ยกี่เดือน
2: 3เดือน2เดือนอะไรเงี้ยค่ะ
0: ผล
2: สุดท้ายเนี่ยประมาณเดือนนึงที่เขาโทรมาเขาบอกว่าถ้าพี่ไม่ทำตามเงื่อนไขเขาจะฟ้องแล้วนะ
0: เพราะเงินก็เยอะอยู่นะเอาจริงๆ 30,000 กว่าแล้วเราก็ติดจริงๆด้วย
2: ใช่ก็รู้ว่าผิด
0: แล้วทำไมไม่ไปจ่ายอ่ะ
2: ก็มันเหมือนแบบว่าเราค้ำจริงเราไม่มีที่จะจ่ายเขาตามกำหนดเหมือนถ้าเขาจะให้เราจ่าย 20,000 กว่าไอ้ 2,000 กว่าบาทอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไหวเพราะว่าเราทำคนเดียวเราก็ไม่ไหวไง
0: ครับหมายความว่า 30,000 กว่าเนี่ยเราเคยตกลงกับญาติที่ให้เราค้ำให้
2: ญาติไม่รับผิดชอบแล้วอะค่ะ
0: ไม่รับผิดชอบด้วย
2: ค่ะ
0: ไอ้คนที่ซื้อรถเนี่ยนะฮะที่ให้เราค้ำเนี่ย
2: คือเขาไม่รับผิดชอบแล้วคือเราถามว่าอยากจะเหมือนว่าเขามาทวงหนี้แล้วเราจะใช้เขายังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ไหวแล้วก็ให้รถกลับไปแล้วอะไรแล้วก
0: ็ปัดความรับผิดชอบ
2: ใช่แล้วเราจะรับผิดชอบยังไงเราก็เถียงกับทางบริษัทไปว่าถ้ารู้อย่างนี้เราก็เอารถไว้สิเอารถไว้แล้วผ่อนต่ออย่างนี้เราผ่อนต่อเราไม่ได้อะไรเลยเราไม่เหลืออะไรเลยอ่ะเขาบอกหนูก็ไม่รู้นะคะคุณรถตอนนี้รถไม่อยู่แล้วอะค่ะแต่คุณต้องรับผิดชอบ
0: คือเขาก็ทำหน้าที่เขาแหละครับว่าง่ายๆนะฮะเขาก็ได้รับการออกคำสั่งให้ทวงถามมาเขาก็ทวงถามตามหน้าที
2: ่
0: เพราะเงินเนี่ยเราก็ค้างอยู่30,000กว่าจริงๆทีนี้สิ่งที่พี่หมีอยากทราบและอยากถามจากทนายวิรัติวันนี้คืออะไรครับ
2: อยากทราบว่าถ้าเราไม่ไปจ่ายตรงตามกำหนดเขาเนี่ยเราจะเสียดอกเพิ่มไหมหรือมันจะมีผลกับเราไหมทางร้านเขาบอกว่าถ้าพี่ไม่จ่ายมันก็จะมีผลต่ออะไรแบ็กลิสต์ที่พี่จะติดกับทางที่เราจะไปออกไปซื้ออะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าพี่ไม่ทำธุรกรรมอะไรไม่ต้องไปกู้ไปออกอะไรพี่ก็อยู่เฉยๆมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าพี่เป็นเหมือนข้าราชการหรืออะไรแบบนี้พี่ก็จะมีปัญหา
0: ผมฟังแบบนี้แสดงว่าพี่หมีคิดว่าถ้าติดแบล็คลิสต์เฉยๆแต่ไม่ต้องไปจ่ายเงินเนี่ยเรายอม
2: ใช่
0: เรายอมให้ติดแบล็คลิสต์ได
2: ้แต่ว่ามันจะมีผลไหมถ้าเราไม่จ่ายอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้เรากลัวเรื่องผลย้อนหลังว
2: ่
0: าเขาจะมาคิดดอกคิดเงินกับเราหรือมีความผิดอย่างอื่นหรือเปล่า
2: ความผิดทางกฎหมายอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วนะครับนี่ขอบคุณสำหรับประสบการณ์ที่นำมาแบ่งปันในรายการเราพี่หมีขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งหนึ่งครับแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
3: หมีค้ำประกันรถมอเตอร์ไซค์ให้กับนาลดราคา 80,000 กว่าบาทซึ่งทำสัญญาผ่อน3ปีกว่างวดละ 2,700 บาท

0: ผ่อนมาได้ประมาณ1ปีก็เริ่มผ่อนไม่ไหวจึงตัดสินใจให้ทางร้านมายึดโดยโทรนัดให้ทางร้านเป็นคนมารับรถที่บ้านหมีก็ล้างรถและเตรียมของทั้งหมดที่จะส่งคืนให้ในสภาพที่ดีที่สุดหลังจากยึดไปก็โทรถามทางร้านว่าจะเสียค่าอะไรอีกไหมหรือจะมีปัญหาอะไรกลับมาหรือเปล่าทางร้านก็บอกว่าไม่มีเพราะรถสภาพดีมากซึ่งทางร้านเป็นเพียงแค่นายหน้าที่รับรถมาจากบริษัทใหญ่อีกที1เดือนต่อมาก็มีจดหมายจากทางบริษัทใหญ่แจ้งว่าจ่ายเงินไม่ครบบอกว่ารถที่ยึดไปขายได้เพียง 35,000 บาทโดยหมีผ่อนไป 20,000 กว่าบาททำให้ยังขาดอีกประมาณ 30,000 บาทและมีการโทรมาทวงถามอีกด้วยหมีจึงไปถามทางร้านที่ซื้อมาซึ่งทางร้านก็บอกว่าให้ทำเฉยๆไปแค่ต้องติดแบ็คลิสต์เท่านั้นเองไม่ต้องจ่ายก็ได้แต่หมีกลัวว่าหนี้ที่มีจะเพิ่มขึ้นอีกทางบริษัทใหญ่ก็โทรมาอีกว่าหากไม่จ่ายก็จะทำการฟ้องศาลหมีจึงอยากรู้ว่าถ้าไม่จ่ายจะเสียดอกเบี้ยเพิ่มไหมและจะมีความผิดนอกเหนือจากนี้หรือไม่
1: ช่วงทนายคลายฉงน
2: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะลำนะคะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัตวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัต
3: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
2: ค่ะพี่วิรัตค่ะเรื่องราวของพี่หมีที่จบลงไปเมื่อตะกี้นี้คือพี่หมีเป็นแค่คนค้ำนะคะยังเดือดร้อนขนาดนี้เลยทรายถามก่อนอื่นทรายถามก่อนเลยค่ะคนซื้อตัวจริงเขาไม่เดือดร้อนขนาดพี่หมีเลยเหรอคะเขาโดนอะไรไปบ้างแล้วคะ
3: คือจริงๆแล้วเนี่ยคนค้ำเนี่ยจริงๆก็คือสอดเข้ามาในการที่จะรับความเรียกความเสียหายนะครับความจริงแล้วคนที่จะต้องเดือดร้อนจริงๆอ่ะคือคนที่เป็นลูกหนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของลูกหนี้เนี่ยปกติแล้วพอสมมติว่าไม่ว่าจะเป็นกู้ยืมหรือว่าไม่จะเป็นการเช่าซื้อรถยนต์อะไรต่างๆนี่น
2: ะ
3: พอถูกฟ้องเนี่ยนะครับเขาก็จะฟ้องทั้งสองคนแหละ
2: อ๋อคืออีกด้านหนึ่งคนซื้อเขาก็คงโดนแบบพี่หมีเนี่ยแหละ
3: เขาโดนครับคือฟ้องในคดีเดียวกันนี่แหละก็คือคนที่ซื้อรถยนต์หรือกู้เนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นจำเลยที่หนึ่งผู้ค้ำก็เป็นจำเลยที่สอง
2: แล้วจำเลยที่หนึ่งกับจำเลยที่สองนี่ต่างกันยังไงคะ
3: ไม่ได้ต่างอะไรกันเพียงแต่ว่าเขาฟ้องก็คือไล่ตามลำดับเพราะว่าเวลาในเรียงการเรียงคำฟ้องเนี่ยมันก็จะพูดว่ามีการเกี่ยวข้องกันยังไงซื้อรถหรือกู้ยืมกันยังไงแล้วก็จำเลยที่สองนี่ก็บรรยายฟ้องในคำฟ้องว่าเป็นผู้ค้ำประกันนะครับ
2: ฟังดูแล้วคนร้านขายรถจักรยานยนต
3: ์
2: เหมือนคือจ้องแต่จะขายอย่างเดียวเลยไม่เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่หมีบ้างเลยนะคะไปแนะนำแบบนี้ตรงนี้เขามีความผิดไหมคะพี่วิรัต
3: ก็พูดยากไม่ผิดหรอกจริงๆแล้วก็คือต้องเวลาก็พี่ต้องย้อนกลับมาว่าต่อไปนี้เราจะค้ำอะไรให้ใครเนี่ยก็ต้องคิดให้รอบคอบเพราะว่าบางทีค้ำไปแล้วเนี่ยมันถ้าเป็นเรื่องทรัพย์สินนี่ก็ระดับหนึ่งน
2: ะ
3: ถ้าน้องจะไปค้ำประกันคนที่เข้าทำงานเนี่ยโอ้โหความเดือดร้อนนี่มันมหาศาลจริงๆนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเดือดร้อนขนาดไหนนะครับแต่ดีว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีการแก้ไขกฎหมายกันละ นะครับก็คือว่าสมมติว่าน้องทรายจะมีคนเข้าไปทำงานเนี่ยแล้วน้องทรายเนี่ยจะไปค้ำประกันให้เขาในฐานะเราทำงานรัฐเนี่ยนะครับก็เราสามารถที่จะกำหนดวงเงินได
2: ้ตัวเราเองเหรอคะ
3: ใช่กำหนดวงเงินว่าน้องทรายจะรับผิดชอบสมมติว่าเขาเข้าไปทำงานเนี่ยเรารับผิดชอบความเสียหายแค่ 200,000 บาทขอแค่นี้นะ
2: แล้วอย่างนี้ทางที่ทำงานเขาจะยอมเหรอคะ
3: ต้องยอมสิครับถ้าไม่ยอมเนี่ยคือให้เราค้ำประกันแบบทุกเขาเรียกทุกสิ่งอย่างคือแบบเป็นลูกหนี้ร่วมไม่ได้ละกฎหมายใหม่แก้ว่าถ้าคุณให้เป็นลูกหนี้ร่วมทำไม่ได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะกำหนดวงเงินให้สูงๆไว้ก่อนแต่ถ้าสูงๆน้องทรายรับได้ไหมล่ะครับ
2: ไม่
3: ไหวใช
2: ่
3: ไหมฮะเราก็คงไม่เอาเยาวชนคนนั้นเป็นลูกเป็นหลานเราอะไรเงี้ยยังพอจะทำได้สุดท้ายเนี่ยไอ้ที่บอกไม่เป็นไรเนี่ยคือว่าเจ้าหนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะฟ้องร้องแล้วก็ที่บอกว่าติดแบ็คลิสต์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับ
2: ใช่คำว่าแบ็คลิสต์คืออะไรคะ
3: แบ็คลิสต์ก็คือว่าจริงๆมันไม่เรียกว่าแบ็คลิสต์หรอกมันเรียกว่าคือทุกหนี้ทุกอย่างอย่างน้องทรายเวลาที่ไปสมัครบัตรเครดิตกี่ใบก็ไม่รู้นะครับหรือว่าไปเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยบริษัทเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสมาชิกของบริษัทเครดิตเขาเรียกเครดิตบูโรเป็นเขาเรียกเป็นข้อมูลแห่งชาตินะครับข้อมูลเครดิตแห่งชาติเนี่ยก็คือตรงนี้เขาจะระบุไว้หมดเลยครับว่าน้องทรายเนี่ยกู้เท่าไหร่ผ่อนชำระเท่าไหร่ในแต่ละเดือน
2: เขาจะต้องเอาข้อมูลไปส่งกับเครดิตบูโรไว
3: ้ใช่ตรงนี้มันก็จะไปเก็บไปที่นั่นทั้งหมดเลย นะครับพอเก็บเสร็จเนี่ยมันก็คือมันก็จะบอกว่าแบ็คลิสต์ยังไงครับก็คือว่าสมมติว่าถ้าน้องทรายเนี่ยเกิดมีใบใดใบหนึ่งหรือว่าทั้งหมดเนี่ยเบี้ยวแบบไม่จ่ายครบนะครับเวลาน้องจะไปเขาเรียกไปซื้อบ้านใหม่กู้ซื้อบ้านหรือว่าไปซื้อรถอะไรใหม่เนี่ยพวกนั้นเนี่ยเขาก็จะมาเขาเรียกขอข้อมูลจากบริษัทข้อมูลตรงนี
2: ้
3: มันก็เท่ากับเป็นการแบ็คลิสต์คือว่าน้องมีการผ่อนชำระที่เลวร้ายมาก
2: ทุกครั้งที่เราจะซื้ออะไรก็แล้วแต่เขาก็หรือว่ากู้เงินด้วยไหมคะ
3: เหมือนกัน
2: เขาจะตรวจสอบมาเลย
3: ใช่เขาจะให้น้องน้องทรายเนี่ยยินยอ
2: ม
3: ว่าให้ยินยอมให้ตรวจเครดิตของน้อง
2: แล้วถ้าไม่เซ็นล่ะ
3: ไม่เซ็นเขาตรวจไม่ได
2: ้ตรวจไม่ได้เขามีสิทธิ์ไม่ให้เงินกู้เราไหม
3: แน่นอนเขาคือเขาก็คือเขาก็ต้องขอตรวจอะ
2: สรุปคือให้เราเซ็นแต่ยังไงเราก็ต้องเซ็นถ้าอยากได้
3: ใช่มันคล้ายๆบังคับไปถ้าคือน้องไม่เซ็นก็เขาก็บอกเขาก็ต้องรีเจคเราก็คือยกเลิกเราเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อะไรนะครับก็ตรงนี้ก็กลับมาว่าพอมีแบ็คลิสต์อย่างที่ว่าเนี่ยก็คือมีเครดิตที่ไม่ดีผลก็คือน้องก็สมมติว่าเดี๋ยวเกิดน้องจะต้องแต่งงานน้องจะต้องมีลูกน้องจะต้องซื้อบ้านซื้ออะไรต่างๆแล้วถ้าน้องไม่สามารถกู้ได้เป็นไงครับเสียหายไหม
2: เสียหายเลยบ้านก็ไม่มีอยู่ต้องเช่าอยู่ไปก่อน
3: ใช่แล้วถ้าในกรณีที่ว่าค้ำประกันเนี่ยเกิดน้องค้ำประกันแล้วในกรณีที่ยอดหนี้เกิน1ล้านบาทตรงนี้น้องอาจจะตกเป็นบุคคลล้มละลายนะครับและถ้าในกรณีที่มันเกิน1ล้านบาทถ้าเป็นพวกรถยนต์เนี่ยถึงนะน้องถ้าเกิดซื้อที่ 7-8 แสนเนี่ยแล้วก็
2: รถคันใหญ่ๆเนี่ย
3: ใช่แล้วก็ถ้าเกิดเป็นดอกเบี้ยใช่มันรวมเป็นล้านนึงไงถ้าเกิดน้องตกเป็นบุคคลล้มละลายขึ้นมาเนี่ยต้องออกจากราชการ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับ
2: แล้วพี่หมีในกรณีของพี่หมียังกังวลอยู่ว่ามีหมายมั้ยอย่างนี้พี่หมีต้องทำยังไงบ้างคะต้องไปมีอะไรที่พอจะเยียวยาได้ไหมอย่างเช่นอย่างที่พี่หมีบอกค่ะว่ารู้อย่างนี้พี่ผ่อนต่อดีกว่าจะได้ไม่มีปัญหา อย่างนี้ไปขอผ่อนต่อได้ไหมคะ
3: คือตอนนี้เข้าใจว่าคงจะผ่อนต่อไม่ได้แล้วรถคงคืนไปหมดแล้วแล้วรถมีการขายไปเรียบร้อยแล้วขายเข้าตลาดแล้วก็เอาหักลบกบลบยอดหนี้แล้วก็เอามาใส่แล้วละนะครับตรงนี้ก็ทำได้อย่างเดียวครับคือในวันที่ศาลนัดเนี่ยเราก็ไปแล้วก็ไปขอถ้าเรามีเงินก้อนจ่ายก็อาจจะไปขอส่วนลดนะครับอย่างเช่นเป็นยอดหนี้สัก 100,000 บาทสมมุตินะกลมๆเนี่ยเราก็อาจจะบอกวันนี้เราจ่ายเงินสดขอจ่าย 50,000 ทางไฟแนนซ์เขาอาจจะยอม
2: ค่ะ
3: นะครับแต่ถ้ายังไม่มีเงินสดขนาดนี้ก็อาจจะขอผ่อนนะครับก็ทำสัญญาเป็นประนอมยอมความกัน
2: ในเรื่องเงินตรงนี้พี่หมีสามารถไปติดตามที่ญาติได้ไหมที่มาให้พี่หมีค้ำเนี่ยไปแจ้งความเหมือนไปแจ้งซ้อนหรือว่าฟ้องศาลซ้อนอีกทีเพื่อที่จะเรียกเงินจากผู้ซื้อจริงตัวจริงเพื่อให้มาจ่ายตรงนี
3: ้คืออย่างนี้ตามกฎหมายเขาบอกว่าผู้ค้ำเนี่ยเมื่อได้ชำระหนี้แทนลูกหนี้ไปแล้วเนี่ย
2: ะ
3: นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะไล่เบี้ยไล่เบี้ยหมายความว่าไงครับก็คือ เราพอเราจ่ายให้เขาไป 30,000
2: ค่ะ
3: นะครับตรงนี้อย่างท่านเป็นน้องทรายเนี่ยน้องทรายก็สามารถที่จะไปไล่เบี้ยได้ 30,000 แต่ตรงนี้ต้องไปฟ้องนะ
2: ทางที่ดีที่เราจะป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องราวแบบนี้กับเราต้องทำยังไงบ้างคะ
3: ผมให้หลัก3ไม่นะครับสำหรับท่านผู้ชมเลยคือ1ไม่ยืม2ไม่ให้ยืม3ไม่ค้ำประกัน
2: ค่ะเรื่องราวของกฎหมายในเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามพี่ตูนกันเลยค่ะ
4: ขอบคุณพี่ทนายวิรัติสำหรับคำตอบนะครับมาที่แขกรับเชิญท่านต่อไปพี่มดสวัสดีครับ
5: ค่ะ
4: เล่าเรื่องของพี่มดให้ฟังหน่อยครับ
5: ก็คือแบบว่าไปเห็นคนที่ว่าเขากู้หนี้ยืมสินนะหน้าที่แบบบางคนอ่ะเขากู้ไปแล้วเขาไม่มีใช
4: ้กู้หนี้แบบยังไงฮะ
5: นอกระบบ
4: นอกระบบ
5: พวกหมวกกันน็อกมั่งอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ออกมาปล่อยข้างนอก
4: หมวกกันน็อกคืออะไร
5: เขาเรียกหมวกกันน็อกคือพวกที่มาปล่อยเงินแล้วก็ตามเก็บอะไรอย่างเงี้ย
4: มอ
5: ไซค์อะไรอย่างเงี้ย
4: คือกู้นอกระบบชัดเจน
5: ชัดเจน
4: ดอกมันจะสูงหน่อย
5: สูงมาก
4: แล้วเขากู้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร
5: ่ประมาณ 5,000 ก็มี 10,000 ก็มี
4: 5,000 บ้าง 10,000 บ้างดอกเบี้ยเขาคิดเท่าไหร่รู้
5: ดอกเบี้ย120
4: แพงมาก
5: ต่อเดือนต่อ24วัน
4: กู้ในระบบอาจจะไม่ผ่านก็เลยจำเป็นต้องใช้เงินแล้วก็ไปกู้นอกระบบโอ้โหร้อยละ20ต่อ24วันนะไม่ถึงเดือนนึงนะฮะ
5: ค่ะ
4: แล้วไงต่อฮะ
5: เขาส่งไปพอส่งไม่ได้เขาก็มายึดของอย่างเงี้ย
4: ยึดอะไร
5: แบบว่าของในบ้านสมมติว่ามีทีวีตู้เย็นอะไรเงี้ยเขาขนเลยนะอย่างเงี้ยกรณีอย่างเง
4: ี้
5: ยเขา
4: สามารถค่าดอกกับเงินต้น
5: คือเอาไปก่อนถ้ามีแล้วก็ไปคุยกัน
4: แล้วเขารู้จักบ้านคนกู้ทุกคน
5: เขาต้องดู
4: เหรอ
5: ต้องไปดูทุกคนว่าใครที่กู้แล้วบ้านเลขที่เท่าไหร่อะไรต้องมีบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ย
4: ถ้าเราล็อกบ้านไม่ให้เขาเข้าได้ไหม
5: เขาก็มาคอยแหละเขาต้องมาทุกวันแล้วแหละ
4: คือถ้าเผลอปุ๊บเข้ามาเลยมันยึดเอาของไปเลย
5: ยึดเขาก็มีคนมาขนเลยสมมติเขาตั้งใจจะมาเขาก็มีคนมาขน
4: เป็นชายชะกันมาเลย
5: เป็นพวกผู้ชายมาขนอย่างเง
4: ี้
5: ย
4: เคยเห็นเหตุการณ์
5: เห็นมีตั้งหลายรายที
4: ่ใน
5: น
4: ี้
5: อย่างเงี้ยแต่นี่ปัญหาเนี่ยบางคนเขาก็ไปแจ้งความนะถ้าเขาไม่ยอมแต่บางคนเขาไม่รู้จะทำไงเขาไม่รู้จะปรึกษาใครอะไรเงี้ยเขาก็ปล่อยอ่ะให้ยึดไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
4: พอยึดไปแล้วเนี่ยเขาตัดต้นตัดดอกให้ไหม
5: ไม่ตัดเขาให้เขาก็ยังติดเขาละแหละ
4: ยึดเปล่าย
5: ึดเปล่า
4: เหมือนเอาไปเป็นค้ำ
5: เอาไปค้ำประกัน
4: แล้วมันมีสัญญากู้ยืมไหมครับ
5: ถามเขาว่าทำสัญญาบางคนเขาบอกเขาไม่ทำบางคนเขาก็ว่าเขาทำอ่ะ
4: แล้วคนที่ไปแจ้ง

0: ขาบางคนเขาไม่รู้บางคนไม่รู้ก็ปล่อยเลยแต่เลยคือไม่กล้าไม่กล้ากับพวกผู้ชายที่มายกอะไรกลัวมีเรื่องว่าเอ๊ะออกไปจะมีอันตรายไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ปล่อยเลย
1: บางคนแข็งหน่อยก็เฮ้ยไม่ยอม
0: ไม่กลัว
1: แล้วเงินที่แต่ละคนค้างอยู่มันก็ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสิหรือคนพอแจ้งความแล้วเขาก็เลิกทวงเงินเลย
0: สมมติเขาคืนของให
1: ้
0: ที่ถามเขานะเขาบอกว่าตกลงกันว่าจะใช้คืนแต่ทีนี้ก็ได้ใช้คืนแบบว่าสมมติว่าเขาจะเก็บเราวันละ200อย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเป็น100หรือมาหรือเป็น3วัน101อะไรเงี้ยแล้วแต่เราจะตกล
1: ง
0: ไม่ยึดไม่ได้เพราะว่าน
1: ั่นหมายความว่าต่อให้แจ้งตำรวจแล้วเนี่ยนี่ก็ยังคงอยู่ต่อไป
0: อ
1: ยังคงถูกทวงถามต่อไปเหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมค่ะ
1: จนกว่าจะครบตามที่ตกลงไว
0: ้
1: พี่มดอยากถามอะไรพี่ทนายวันนี
0: ้อยากทราบว่าคือตรงที่ว่าเขาสามารถยึดของในบ้านหรืออะไรประเภทนี้ไปได้ไหมถ้าสมมุติในกรณีที่เขามาทวงนี่แล้วไม่มีให้
1: มีสิทธิ์ไหม
0: มีสิทธิ
1: ์มีสิทธิ์ยึดไหมแล้วพี่มดมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
0: ก็อยากจะถามว่าถ้ามันเป็นหนี้นอกระบบนะฮะถ้าสมมุติว่าเราจะไม่จ่ายได้ไหมในตรงนี
1: ้เพราะมันผิดกฎหมายเน
0: า
1: ะ
0: มันผิดกฎหมาย
1: ไหนๆทำผิดกับเราแล้วเราทำผิดต่อไปไม่ใช้เงินเลย
0: อย่างเงี้ยมันจะเป็นไปได้
1: ได้หรือเปล่าผมเองไม่ทราบแต่ว่าเดี๋ยวพี่ทนายมีคำตอบแน่ๆวันนี้ขอบคุณพี่มดที่นำประสบการณ์จากคนรอบข้างมาแบ่งปันในรายการของเราขอบคุณมากครับชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งหนึ่งครับแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายชะงน
2: มดไปเห็นคนที่กู้หนี้ยืมสินมาจากกลุ่มหมวกกันน็อกโดยบางคนก็กู้ 5,000 ถึง 10,000 บาทโดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ20บาทต่อ24วันซึ่งทุกคนที่กู้ก็จะต้องพาไปดูบ้านและให้เอกสารจำพวกสำเนาบัตรประชาชนบางคนไม่มีเงินส่งก็จะถูกยึดสิ่งของแต่ส่วนใหญ่กลัวก็จะยอมให้ยึดไปและหากมีเงินจ่ายถึงจะได้ของคืนแต่บางคนที่ไม่กลัวก็จะไปแจ้งความคนที่ยึดของไปก็จะรีบนำมาคืนมดจึงสงสัยว่าการยึดของเพื่อไปใช้หนี้แทนเงินที่กู้มาทำได้หรือไม่และการทำสัญญาเงินกู้ที่คิดดอกเบี้ยแบบนี้สามารถทำได้หรือเปล่าแล้วหากลูกหนี้ไม่จ่ายมีสิทธิ์โดนฟ้องร้องหรือไม
3: ่พี่วิรัตคะเรื่องราวของพี่มดเรื่องหนี้นอกระบบฟังดูโหดร้ายนะคะ
1: ครับ
3: ดอกเบี้ยร้อยละ20ไม่ใช่ต่อเดือนนะคะต่อ24วัน
1: โอ้โหตายเลย
3: หนักหนาสาหัสมากนะคะดูแล้วคนยืมก็น่าจะประเมินได้อยู่แล้วว่าไม่น่าจะใช้คืนได้นะคะตรงนี้ดอกเบี้ยร้อยละ20บาทต่อ24วันตรงนี้ผิดกฎหมายไหมคะ
4: ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับก็คือเป็นการเอาง่ายๆนะครับถ้าเอกชนระหว่างเอกชนกันเนี่ยดอกเบี้ยต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีนะครับถ้ามันเกินกว่านี้เนี่ยดอกเบี้ยเป็นโมฆะ
3: ก็หมายถึงว่าคนที่จะปล่อยเงินกู้หรือว่าบริษัทที่จะปล่อยเงินกู
4: ้
3: คือห้ามคิดดอกเบี้ย
4: ก็ง่ายถ้าปล่อยเงินกู้ให้น้องสายเนี่ยพี่ห้ามเรียกเกิน 15% ต่อปีง่ายๆเลยนะครับ
3: พูดถึงปล่อยเงินกู้แล้วการปล่อยเงินกู้เราไม่มองถึงดอกเบี้ยนะสมมติว่าดอกเบี้ยถูกต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีอย่างนี้สามารถเปิดบริษัทใครจะเปิดก็ได้หรอคะให้เงินคนอื่นยืมแบบนี
4: ้อ๋อถ้าเป็นในรูปบริษัทเยี่ยงบริษัทต้องอีกแบบนึงนะครับถ้าในรูปของการคุณทำธุรกิจเป็นเรื่องการกู้เงินก็ต้องมีการอนุญาตเงินนะครับทำเขาเรียกเป็นธุรกิจประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์เนี่ย จะต้องมีอีกแบบนึงครับไม่ใช่ว่าทำกันง่ายๆนะครับ
3: แล้วคนธรรมดาทั่วไปที่จะออกเงินกู้ไม่ได้อยู่ในรูปแบบบริษัทตรงนี้เป็นเรื่องผิดกฎหมายไหมคะ
4: ไม่ผิดครับก็ทำได้ก็คือน้องทรายขาดเงินพี่ให้ยืมพี่ขอเก็บสักร้อยละ14ก็ได้ร้อยละ15ก็ได
3: ้
4: อย่างนี้ทำได้ครับมันเป็นเรื่องที่ทำได้แต่ว่าถ้าเป็นการปล่อยให้กู้หรือรับฝากเงินอะไรเงี้ยอันนี้เป็นการทำธุรกิจเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ไม่ได้
3: ในกรณีที่พี่มดเจอเนี่ยที่ไม่ใช่ตัวพี่มดเองที่พี่มดเล่าให้ฟังนะที่เจอมา
4: ค
3: ือมายึดของเลยเข้าถือวิสาสะเดินเข้าไปในบ้านเอาทีวีตู้เย็นเข้าไปเฉยเลยตรงนี้มีความผิดไหมคะ
4: พวกเทคนี่นี่นอกระบบมันแต่นี่โหดมากนะเขาใส่หมวกกันน็อกอะคร
3: ับ ใช่เสื้อแจ็คเก็ตดำ
4: พวกนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าดอกเบี้ยเขาโหดและเวลาที่เขาจะติดตามเนี่ยเขาจะมาทวงน้องก่อนเบื้องต้นว่ามีจ่ายไหมสมมติว่าน้องทรายไม่จ่ายเขาก็จะมาเอาของน้องในบ้านซึ่งต้องบอกว่าการเอาของลักษณะเนี่ยคำตัดสินล่าสุดนะครับของศาลฎีกาเนี่ยถือว่าเป็นการทำด้วยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นการทำด้วยการพละการนะครับแล้วก็ทำไปโดยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นเขาแจ้งข้อหาในส่วนมีความผิดนะครับมีความผิดก็คือการลักทรัพย
3: ์อุ้ยลักทรัพย์เลยนะ
4: ใช่
3: ตรงนี้เป็นคดีอาญาไหมคะ
4: เป็นคดีอาญาเลย
3: คือบางท่านก็คือบอกว่าไปแจ้งตำรวจแจ้งตำ

0: รวจปุ๊บเขาก็เอาของมาคืน
1: ครับ
0: ตรงนี้คือถ้าของมาคืนแล้วจะถอนแจ้งความได้ไหมคะ
1: มันไม่ได้ครับเพราะว่าลักทรัพย์มันเป็นความผิดต่อแผ่นดินนะครับมันเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้สมมติว่าง่ายๆเหมือนน้องสายเอาพี่ไปแล้วอ่ะ
0: เอา
1: ของพี่ไปแล้วอ่
0: ะ
1: แต่พี่ก็โอเคไปแจ้งความไว้แล้วอ่ะอยู่ดีๆน้องสายบอกว่าหนูกลัวเอามาคืน
0: ค
1: ดีมันความผิดมันสำเร็จแล้วเพราะน้องได้เอาของพี่ไปแล้วอ่
0: ะ
1: ถูกไหมครับและเช่นกันพี่จะไปถอนแจ้งความตำรวจก็บอกว่าเฮ้ยถอนไม่ได
0: ้
1: คดีมันจะต้องเดินต่อไปจนมีคำพิพากษา
0: ก็คือยาวไปเลย
1: ใช่
0: เป็นเรื่องเป็นราวกันไป
1: เพราะตรงนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเหมือนเอาง่ายๆถ้าเป็นน้องทรายไงใครติดนี่น้องทรายแล้วไปหยิบของในบ้านเขาอย่างนี้ทำไม่ได้โอเคไหมอย่างนี้เราทำไม่ได้เลยนะครับเพราะมันจะผิดกฎหมายเรื่องการเอาทรัพย์ของผู้อื่นนะครับ
0: จากที่ใส่เคยเห็นมานะพี่หมวกกันน็อกดำเนี่ยน่ากลัวมาก
1: น่ากลัว
0: เวลาเขาทวงหนี้เนี่ยถึงแม้เขาจะไม่ได้เข้าไปยึดของแต่ว่าเขาทำให้เราหวาดกลัวอาจจะเป็นคำพูดข่มขู่ไม่ได้หยาบคายไม่ได้อะไรแต่กิริยาข่มขู่ตรงนี้เราสามารถแจ้งความได้ไหมคะ
1: ปัจจุบันเนี่ยเวลาที่จะมีการทวงหนี้เนี่ยห้ามเป็นลักษณะของการข่มขู่ก็ไม่ได้นะครับมีพรบทวงหนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาห้ามข่มขู่แบบหรือว่า
0: ต้องนุ่มนวลเกี่ยวกับลูกหนี้นิดนึง
1: หน่อยเดี๋ยวนี้ที่สำนักงานพี่ก็ต้องเดี๋ยวนี้ใครที่จะเป็นคนทวงหนี้เนี่ยจะต้องจดของพี่นี่ต้องจดเป็นอะไรนะเป็นสถานประกอบการการทวงหนี
0: ้
1: นะครับและการทวงหนี้ต้องมีมารยาทเช่น
0: สถานประกอบการอย่างเช่นสำนักทนายความนี่ค
1: ือ ใช่ต้องจดต
0: ้
1: องจดหรือว่าใครที่เป็นพวกบริษัทติดตามทวงหนี้อย่างเงี้ยต้องจดหมดนะครับเพราะนี่ว่าเวลาที่จะทวงเนี่ยเราจะต้องมีหลักการว่าพี่จะไปพูดขู่น้องทรายเดี๋ยวไม่บ่ายนี้ไม่จ่าย
0: โดนแน่
1: ต้องหาคนมาจัดการอาจจะไปถูกทำร้ายร่างกายนะครับหรือพี่จะไปทวงจากคุณพ่อคุณแม่น้องทรายไม่ได
0: ้
1: นะครับหรือสมมติน้องอยู่กับเพื่อนพี่จะไปทวงแบบทรายขึ้นพี่เพื่อนเห็นไอ้อย่างเงี้ยเป็นการเขาเรียกเป็นการทวงต่อหน้าธารกำนันทำไม่ได้
0: ทำให้อับอายอีก
1: ใช่หรือจะมาทวงน้องเช้าตู่เจ็ดโมงเช้าอย่างนี้ไม่ได้หรือว่าทวงตอน 4-5 ทุ่มไม่ได
0: ้
1: นะครับ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะการให้ใครยืมเงินนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะดีไม่ดีไปทวงหนี้คืนเราอาจจะได้รับความเดือดร้อนเป็นความผิดทางกฎหมายอีกนะคะก่อนที่จะให้ใครขอยืมเงินนะคะก็ต้องคิดให้ดีก่อนแล้วก่อนที่จะขอยืมเงินใครก็ต้องคิดให้ดีก่อนว่าเรามีใช้เขาหรือเปล่านะคะไม่งั้นก็จะเกิดการบาดหมางเป็นข้อพิพาททางกฎหมายกันอีกนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ให้เกียรติมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะพี่วิทยา
1: ครับผม
0: คุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะก็สามารถติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายได้ตามเพจทีวีรัฐด้านหน้านี้เลยค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังก็รับชมได้เลยนะคะทางเว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะลืมไม่ได้เลยคือคุณตูนค่ะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ตลอดหาเรื่องมาฝากพวกเรากันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายใครเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพิวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: วันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งแล้วว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะคะ
1: ไม่รู้มันจะสร้างทำไมมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้าท่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้มีกันแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วที่สุด
2: หนึ่งเวลาคนก็จะเอาเรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วคมจะใช้ได้ยังไงใช่ไหม
3: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2547เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียื่นเรื่องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการรุกล้ำเข้ามาของโครงการสะพานทางเดินเท้าซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบางใหญ่จะลบเลือนออกไปจากความทรงจำของคนในชุมชน

ดิฉันจันทนาอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบำบัดแล้วก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะค่ะแล้วก็ตอนที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็พอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ไร่กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีโปรเจกต์เลยค่ะโปรเจกต์อันนึงที่เราคิดก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลไม้นั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะคะเราก็จะสร้างทำไมอ่ะในเมื่อหน้าบ้านมันก็มีถนนแล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันคงคือเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะคะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปพอหายไปสักพักนึงปรากฏสร้างมาจากไหนก็ไม่รู้คือสร้างมาทุบต่อกันนั่นเลยเราก็สร้างได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่ได้อนุญาตให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลปกครองแล้วก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีนะคะเราแพ้ด้วยนะคะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมคลองบ้านริมคลองก็ไม่มีทางออกจะได้ใช้ตรงนี้เป็นที่สัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ย

การตัดสินในครั้งแรกนั้นทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้างสะพานต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องชุมชนคลองบางใหญ่แต่ความหวังของคุณจันทนายังไม่สิ้นสุดเมื่อหนทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมยังคงมีจากการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

0: ลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะฮะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีกลุ่มลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นน่ะก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะสร้างหน้าบ้านเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดวันนั้นด้วยซึ่งดิฉันก็ยินดีนะคะที่จะขึ้นไปพูดแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็เลยบอกกับประชาชนตรงนั้นนะคะว่ามันยังไม่สิ้นสุดขบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดซะก่อนแล้วก็ถ้าศาลตัดสินยังไงเนี่ยจะทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราก็ขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดอีกนะคะแล้วก็พอหลังจากนี้เราก็เลยทำงานหนักค่ะที่ทำงานหนักก็พยายามที่จะหาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลย
1: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
2: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
3: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีกตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอ่ะ
4: เพราะความหวังทั้งหมดของคนที่ประสบปัญหาถูกรวบรวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับเพื่อปักลงไปในคลองบางใหญ่ก็ถึงการต้องปิดโครงการพับเก็บกลับไปเพื่อพิจารณากันใหม่ถึงความเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ

พอหลังจากตัดสินไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนไอ้คดีเดิมอันนี้นะคะก็ให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้องเชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปอบจ.ก็ไม่ได้ไปเพราะไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่านนะคะเขาก็อ่านคำพิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะบอกว่าไม่เห็นประโยชน์ของการสร้างสะพานนี้แล้วก็เลยบังคับให้มีการรื้อถอนภายใน45วันอย่างเงี้ยเขาก็รื้อถอนแต่ตรงเฉพาะหน้าบ้านดิฉันไปนะคะแต่ตรงที่สร้างมาแล้วก็ยังไม่ได้รื้อถอนและณปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่ก็ไม่เห็นว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่

มีความสุขนะคะมีความสุขที่ว่าเนาะเราคือเราไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยแท้เลยค่ะแล้วก็มันรู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีว่าความยุติธรรมก็มีเราถูกเอาเปรียบจริงๆอะค่ะศาลปกครองเป็นที่เราได้ค่ะ

0: รู้สึกไม่ดีแบบว่าทุกคนจะมาลุมมองเราเหมือนเราเป็นตัวตลกตัวนึงอะค่ะ
1: ทำไมเขาต้องดูถูกเราทำไมเขาต้องย่ำยีเราว่าเราเป็นอย่างนี้คือเราเป็นอย่างนี้เราก็มีหัวใจ
2: คุณดูคนที่ภายนอกหรอคุณดูภายในเขาหรือยังอยากให้มีความเท่าเทียมกันเกิดขึ้นนะคะ
3: ไม่ว่าจะเป็นกระเทยเกย์ทอมดี้หรือว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยหรือว่าในโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องการที่จะเท่าเทียมกับคนอื่นแค่นั้นเองค่ะ
4: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: การดำรงชีวิตด้วยการถูกผู้คนรอบข้างเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นคนวิกลจริตหรือสติไม่สมประกอบแลดูคงจะไม่ค่อยน่าอภิรมย์สักเท่าไหร่นักซึ่งก็คงไม่แตกต่างอะไรกับผู้ฟ้องคดีนี้ที่เรื่องเกิดขึ้นในวันคัดเลือกทหารกองเกินในปีพุทธศักราช2548ณศาลาประชาคมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี
1: สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะชื่อสามารถมีเจริญนะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อหวานนะคะอายุ29นะคะตอนนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงแรมค่ะเป็นเหมือนกับtourist information อย่างหนึ่งนะคะก็วันที่ไปเกณฑ์นะคะก็คงจะไปถึงวันสัก 7-8 โมงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอคุยกับเพื่อนนู่นนี่นั่นที่ไม่ได้เจอกันมา10กว่าปีอะไรเงี้ยพอไปเจอกันปุ๊บลืมเลยว่าเอามาเกณฑ์ทหารอะไรเงี้ยพอถึงตอนเรียกรวมคนนะคะเราถูกแยกตัวออกไปในวันที่เกณฑ์นะคะคุณหมอพอเห็นจากรูปลักษณ์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยไปเข้าแถวแล้วก็ต้องกางแขนหรือไม่ก็วัดหน้าอกวัดส่วนสูงคือไม่ต้องเลยเราถูกแยกตัวตั้งแต่พอรวมคนแล้วคุณหมอก็จะถามว่าคุณได้ทานยาคุมอยู่หรือเปล่าทานฮอร์โมนตัวไหนอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกอ๋อหนูทานตัวนี้ไว้นะคะแล้วก็ทานคู่กันไปอะไรเงี้ยค่ะคือคุณหมออาจจะพิจารณาจากบุคลิกภายนอกแล้วก็การที่เราเทคยาซึ่งไม่สามารถจะกลับมาเป็นผู้ชายหรือว่ามารับใช้ชาติได้อย่างเหมือนกับปกติได้ก็เลยให้ไปเป็นประเภทที่4พอได้ใบสายดาว43ใช่ไหมคะเฮ้ยรู้สึกเฮ้ยเร็วจังเลยแล้วก็ดีใจที่จะได้กลับบ้านแล้วไงพอให้เพื่อนดูทันแหละมันก็ล้อกันใหญ่เลยเนี่ยโลกจิตถาวรนะโลกจิตถาวรใจหนึ่งก็คือขำๆด้วยอะไรใจนึงคืออ้าวเห็นโลกจิตแล้วเนี่ยแซดลึกๆไงแล้วก็ด้วยความที่ว่าต้องรีบกลับกรุงเทพเพราะว่าเราไปเกณฑ์ที่ลพบุรีใช่ปะแล้วต้องมีงานต่อเลยพอไม่ได้สนใจนะตรงนั้นคือกลับเทพเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเก็บไว้แล้วก็ไม่ได้ออกมาดูอีกเลย
0: เพราะด้วยกฎระเบียบหน้าที่ทำให้เอกสารสอดอ43แผ่นนั้นกลายเป็นปมที่รัดเกลียวแน่นอยู่ในก้นเบื้องจิตใจของเธออยู่นานแสนนานคงจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับข้อบัญญัติต่างๆให้สอดคล้องกับความเป็นไปในยุคปัจจุบันเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมในคุณค่าของความเป็นมนุษย
1: ์ก็หลังจากที่ได้รับใบสอ43แล้วก็ต้องเริ่มกระบวนการสมัครงานใช่ไหมคะพอต้องถือใบนี้ไปปุ๊บเนี่ยแล้วรู้แล้วว่าเอ้ยพอไปกลางปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่านี่เป็นโรคจิตถาวรเหรอไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สาวเพศ2อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอสมัครงานหลายที่เขาเริ่มไม่รับเราเริ่มรีเจ็คเราเพราะว่าเป็นโรคจิตถาวรอะไรเงี้ยค่ะ

ังจากที่ตะเวนสมัครหลายที่แล้วก็ท้อใจแล้วก็แบบไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะเราก็เลยแบบมีเพื่อนแนะนำว่าเฮ้ยลองโทรไปที่สายสบายใจของพวกองค์กรเกย์สิเผื่อเขาจะช่วยแกได้นะอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มหาเบอร์ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เริ่มเจอแล้วก็เริ่มโทรไปคุยพี่คะเนี่ยวันเกณฑ์ทหารนะคะแล้วก็หนูได้รับผลกระทบแบบนี้นะคะพี่มีวิธีช่วยหนูไหมอะไรเงี้ย

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก่อตั้งมาประมาณ11 12ปีแล้วนะฮะซึ่งเราก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิของคนรักเพศเดียวกันนะฮะ

เราก็ได้พาน้องน้ำหวานเนี่ยไปร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยเรียกเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองมาไม่ว่าจะเป็นศาสดีกระทรวงกลาโหมทหารเนี่ยมาชี้แจงว่าเหตุการณ์เหตุไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็มีการไก่เกลี่ยกันถึงได้ให้ผลลัพธ์ออกมาว่าทหารเนี่ยได้ตอบออกมาโดยชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องการหรอกแต่ที่ไม่รู้จะหาทางออกยังไงไอ้1 2 3 4อ่ะมันก็มีแค่ข้อเนี้ยมันเป็นข้อที่น่าจะใช้ได้ดีที่สุดแต่ไอ้การใช้ดีที่สุดมันก็กระทบต่อเสถียรภาพของความเป็นคนถูกต้องไหมสุดท้ายเราก็ต้องทำหน้าที่เราต่อด้วยการประชุมความคิดเห็นก็ต้องฟ้องกับศาลปกครองเพื่อให้ทางศาลปกครองหรือที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยตรงเนี่ยร่วมเข้ามารับผิดชอบว่าคำเนี้ยมันเหมาะไหมถ้าไม่เหมาะจะยกเลิกได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลซะ

ื่อยุคสมัยเปลี่ยนกฎหมายบางอย่างที่อาจจะมีช่องโหว่หรือไม่เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็ควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบังคับใช้

วันพิพากษาใช่ไหมทนายก็จะสืบคดีตั้งแต่ตอนที่เริ่มฟ้องร้องว่ากระทรวงมหาดไทยศาสดีจังหวัดแล้วก็แพทย์ที่ระบุในวันกินอาหารเนี่ยระบุในโรคในคำว่าโรคจิตถาวรเนี่ยเป็นการดิ้นรนสิทธิ์เขาหรือเปล่าซึ่งคำพิพากษาระบุว่าริดรอนสิทธิ์ทำให้เขาเปรียบเสมือนบุคคลไร้ความสามารถแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกการตีตราจากสังคมจึงได้รับการเปลี่ยนโดยใช้คำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดใบเอกสารต่างๆที่ระบุเกี่ยวกับการทหารทุกคำทุกอย่างต้องถูกเปลี่ยนหมดไม่ใช่เพราะแค่ร.43อย่างเดียว

หลังจากที่เราเปลี่ยนจากคำจากโรคจิตถาวรมาเป็นเพศสภาพเป็นตรงกับเพศกำเนิดแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องของสภาพจิตใจเอ้ยดีขึ้นแล้วเอ้ยรู้สึกนะมีแรงรู้สึกว่าศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลปกครองของประชาชนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศชายเพศหญิงหรือว่าการเป็นสาวเพศสองณตรงนี้เราคิดว่าศาลก็คือศาลที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน

0: ปลอดภัยในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่ปฏิบัติดังนี้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าเตรียมพร้อมก่อนขับรถโดยปรับเบาะนั่งกระจกรถให้เรียบร้อยก่อนเดินทางไม่ประกอบกิจกรรมอื่นขณะขับรถไม่ละสายตาจากเส้นทางไม่ปล่อยมือจากพวงมาลัยอาทิการใช้และคุยโทรศัพท์ทานอาหารแต่งหน้าค้นหาหรือหยิบสิ่งของแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขับรถเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีที่สำคัญไม่ควรพาเด็กโดยสารรถตามลำพังหลีกเลี่ยงการนำสัตว์เลี้ยงโดยสารรถเพราะจะทำให้ผู้ขับขี่พะวงกับพฤติกรรมเด็กและสัตว์จึงส่งผลต่อสมาธิในการขับรถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้เพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ควรประกอบกิจกรรมให้เรียบร้อยก่อนขับรถขณะจอดพักรถในบริเวณที่ปลอดภัยจะทำให้เดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในกรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ในช่วงแรกที่มาทำงานทางหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีเรียกไปคุยเนื่องจากว่าพื้นที่อำเภอวัดเพลงเป็นพื้นที่สีแดงตอนฟังครั้งแรกก็ตกใจครับว่าเฮ้ยอำเภอเราแย่ขนาดนั้นเลยคำว่าสีแดงในตอนนั้นก็คือปัญหาสุขภาพช่องปากค่อนข้างเยอะสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งซึ่งมีทั้งหมด8จังหวัดในภาคตะวันตกเอ๊ะแล้วเขาอยู่กันมายังไงคืออยากจะแก้ปัญหาแหละแต่ว่าก็อาจจะไปต่อไม่ถูกเหมือนกันในช่วงแรกเพราะว่าเราเป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งจบมาอำเภอวัดเพลงเป็นอำเภอที่เล็กที่สุดในจังหวัดราชบุรีประชากรแค่ประมาณ 10,000 คนเองครับมาเป็นทันตแพทย์คนที่2ในยุคนั้นพออยู่ไปพักนึงรุ่นพี่ก็ลาออกก็กลายเป็นทันตแพทย์คนเดียวทั้งอำเภอยายวันนี้ได้ฟันปลอมชุดใหม่แล้วเอามาให้ถึงบ้านเลยอ่ะลองใส่ข้างล่างให้ดูหน่อยโอเคพอได้เนาะเจ็บนิดหน่อยเดี๋ยวก็แต่งให้คราวนี้มีฟันครบแล้วนะครับได้เคี้ยวได้นะ
1: ขอบคุณหมอหนึ่งมากนะโรงพยาบาลวัดเพลงด้วยถ้าไม่ได้หมอหนึ่งยายก็ไม่ได้ฟันปลอมเนี่ยโอ้ยดีใจมากรักหมอหนึ่งมากเลยแหละ
0: ในยุคนั้นเนี่ยการเข้าถึงระบบบริการทางสุขภาพช่องปากเนี่ยก็ต้องบอกว่าน้อยอยู่แล้วมาช่วงแรกๆเนี่ยถอนฟันมือระวิงเลยครับก็เป็นที่น่าเสียดายว่าเอ้ยทำไมคนไม่เก็บฟันเอาไว้ตั้งแต่ได้รับปัญหามาก็พยายามจะคิดรอบด้านว่าสาเหตุที่ทำให้เด็กฟันผุนั้นมันคือเรื่องอะไรบ้างผมตระเวนชิมอาหารของคนที่เนี่ยเป็นอาหารหวานทุกร้านเลยครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับในเรื่องของอาชีพของเขาครับที่นี่ก็จะเอามะพร้าวมาแปรรูปเป็นขนมหวานโดยเฉพาะทอฟฟี่โบราณในช่วงนั้นนี่คือถ้าได้กินจะบอกเลยว่ามันหวานแสบคอมากสิ่งเหล่านี้ก็เป็นต้นเหตุที่สำคัญเลยที่ทำให้เด็กรวมถึงประชาชนทั่วไปเนี่ยมีสภาพช่องปากที่เป็นโรคฟันผุค่อนข้างเยอะตอนนั้นก็ใช้ความรู้เท่าที่มีอยู่แก้ไขปัญหาโดยเน้นเลยก็คือเรื่องของภาคีเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วมแต่พอทำไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็คิดว่ายังไม่พอจนกระทั่งได้เปิดเข้าไปดูในเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหลักสูตรปริญญาโทสาขาบริหารจัดการสาธารณสุขมูลฐานเป็นหลักสูตรที่สอนโดยตรงให้เราเนี่ยนำความรู้ที่ได้มาออกแบบการจัดระบบบริการสุขภาพในเชิงของการส่งเสริมป้องกันในระดับปฐมภูมิได้เต็มรูปแบบมากขึ้นเชื่อว่าหลักสูตรเนี่ยจะทำให้เราจากมวยวัดกลายเป็นมวยสนามได้แน่นอนจากก่อนที่เราจะไปเรียนนะครับเรามีการดำเนินงานในระดับหนึ่งแล้วแต่ผลลัพธ์มันยังไม่พึงพอใจมากนักเมื่อไปเรียนจบกลับมาแล้วเราได้รับการเติมเต็มความรู้เยอะมากมายเลยครับความรู้ที่ว่านั้นเนี่ยเป็นความรู้ที่ปฏิบัติได้จริงเราเอามาใช้ในการวางแผนโครงการต่างๆอย่างเป็นระบบมีขั้นมีตอนมีระเบียบแบบแผนมากขึ้นและที่สำคัญเนี่ยคือการประเมินและการวัดผลมันชัดเจนมากขึ้นและนี่ก็คือการตอกย้ำที่การเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยสามารถให้กับเราได้โรคในช่องปากมันก็จะเกี่ยวข้องกับหญิงตั้งครรภ์นะครับใครอยากแปรงยกมือโอเคแปรงให้สะอาดใช่ไหมคะเราใช้แนวคิดที่เรียกว่า Teeth for Life คือการที่เราจะมีฟันตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงเราอายุ60 70 80ครับเรียกได้ว่าเราดูแลทุกกลุ่มอายุสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับคุณป้าสวัสดีครับหมอฟันจากวัดเพลงครับเป้าหมายของโครงการเคาะประตูบ้านเพื่อดูแลปัญหาสุขภาพช่องปากเมื่อเขาแก่ตัวอายุมากขึ้นเกิดมีภาวะแทรกซ้อนต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงคุณหมอก็ออกไปเยี่ยมบ้าน
2: สวัสดีครับคุณหมอ
0: สวัสดีครับอันนี้บ้านของน้องแม็กก็มาเยี่ยมบ้านในเรื่องของพฤติกรรมการดื่มนมขวดเนี่ยควรจะเลิกนะครับตั้งแต่อายุไม่เกิน1ขวบหรือช้าที่สุดคือ1ขวบครึ่งเพราะว่ามันเป็นสาเหตุหลักเลยของการเกิดโรคฟันผุในเด็กเล็กสุดท้ายจึงเป็นที่มาถึงการตกลงว่าเราจะเลิกนมขวดเราจะมีการบ๊ายบายนมขวดแล้วก็เป็นข้อตกลงที่ผู้ปกครองยินยอมพร้อมใจที่จะให้คุณหมอไปขุดหลุมฝังขวดนมเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมมาดื่มนมจากแก้วแทนในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับจากที่เราเป็นที่โลในปี2551ตอนนี้ตัวเลขของเราเนี่ยนำโด่งเป็นที่1เลยครับก็คือเด็กของเราสุขภาพฟันดีปัญญาต้องเริ่มต้นจากการมีสติผมภาคภูมิใจทุกครั้ง ที่ได้เอ่ยชื่อว่าจบจากมหาวิทยาลัยมหิดลผมพยายามที่จะสร้างสรรค์คิดค้นอะไรใหม่ๆเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเมื่อหลายๆคนเก่งไปพร้อมๆกันทุกๆคนเกิดปัญญาปัญญานี้แหละครับที่จะทำให้ชุมชนสังคมน่าอยู่นั่นแหละครับคือปัญญาของแผ่นดินที่แท้จริงในความเห็นของผม

Ha ha ha!

Vai, vai, vai.

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางมาที่ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเพื่อเดินทางต่อไปที่บ้านตาพี่โจนะครับบ้านตาพี่โจหมู่บ้านโบราณที่ยังมีวิถีความเชื่อลูกผู้ชายเกี่ยวกับการสักขาลายโบราณที่ใกล้สูญหาย
1: คนเรามันทนความเจ็บแต่ละคนไม่เหมือนบางคนก็ทนเจ็บได้บางคนก็อาจจะมีท่าบิดไปบิดมาอาจจะร้องก็เป็นเรื่องธรรมดา
0: คนนี้คือบอล นะ

0: ครับเจ้าหน้าที่อบต.แม่ต้านและนันชายหนุ่มจากหมู่บ้านตะพี่โจเรานัด2คนนี้ไว้ที่ที่ทำการอบต.แม่ต้านนะครับ
1: หนทางที่เราจะไปกันนี่เป็นถนนลูกรังนะครับก็มีคอนกรีตบ้างแต่ว่าเป็นสัดส่วนน้อยครับตอนนี้เราต้องไปซื้ออาหารเพื่อที่เอาขึ้นไปข้างบนครับ
2: นี่จะถึงยังครับ
1: ถึงแล้วครับร้านป้าสุ่มอยู่ข้างหน้านี้ครับเวลามาตรงนี้ก็ซื้อของสดครับเนื้อหมูไก่อะไรแบบนี้ขึ้นไปครับ
3: 970 บาทครับร้านนี้เราก็ได้ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปร้านนึงครับ
1: น้ำแข็งก้อนนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องเอาไปแช่เนื้อหมูของเรานะครับก้อนละ10 บาทครับ
4: เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางขึ้นตะพี่โจนะครับ
0: ถ้าเรามองมุมสูงผ่านโดรนจะเห็นว่าเส้นทางไปหมู่บ้านนั้นช่วงนี้มีความแห้งแล้งนะครับเพราะว่าเป็นช่วงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตนั่นเอง
4: เนี่ยครับที่เห็นกระสอบขาวๆนั่นเป็นกระสอบมันสะปะหลังนะครับที่เขาขุดออกมาแล้วเพื่อที่จะเอาไปขายในโรงงาน
5: คอนกรีตตันนะคะ
6: 2ตันครับอันนี้ประมาณ60กว่าถุงเต็มที่ประมาณ2ตัน5 2ตัน6เนี่ยร้านนี้โลละ3บาท30 5กระตัน
7: ตอนนั้นที่ผมมาทำงานใหม่ผมใช้มอไซค์ขึ้นมากันครับมันเป็นหลุมแล้วก็เป็นโคลนครับเดินทางมันเวลาขี่ปุ๊บมันก็จะล้มครับ
4: สุดยอดนะครับทางตอนนี้ถึงหมู่บ้านตาพี่โจแล้วครับตอนนี้ก็เข้าไปในหมู่บ้านแล้วนะครับนี่ก็เป็นหมู่บ้านเป็นบ้านเรือนของตาพี่โจครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับไม่ค่อยใหญ่มาก
0: เรามาถึงก็เห็นเลยนะครับว่ามีคนที่สักขา
7: ถ้าเกิดเรามาในหมู่บ้านของชนเผ่าพะยอครับอย่างเช่นลุงเราก็จะเห็นรอยสักตรงหัวเข่าของลุง
8: ฮะนักกีฬา
7: พี่ถามว่าบอลจะนอนที่นี่ไหมนอนบ้านน้องนันไหมแล้วก็สมมุติพี่จะนอนที่โรงเรียนครับผม
0: บอลนอนพักที่บ้านของนันนะครับส่วนทีมงานของเรานอนค้างคืนที่โรงเรียนแห่งนี้ที่นี่มีครู2คนสอนทุกชั้นเรียนเลยซึ่งเด็กบางคนที่บ้านอยู่ไกลๆก็นอนค้างกับคุณครูนะครับเช้านี้ทั้งบอลและนันพาเราเดินไปในหมู่บ้านของเขาและสอนภาษาปากาเกยอให้กับเราด้วย
9: สวย
10: สวยเหรอครับ
9: ค่ะ
10: โดตาเกครับหล่อแอครับ
9: หล่อแอ
10: หล่อแอแปลว่าน่ารัก
9: น่ารัก
10: เดโดตาเกครับ
9: โดตาเก
10: คุณสวยจังครับ
11: เซซา
12: ทุ
13: ลูลา
11: ลูลา
14: พูดว่ากิจีเลยอ่ะ
15: ถามว่ากิจีอะไรบุบว
14: กผมก็ทักทายว่าไปไหนมา
16: ไปงานผูกข้อมือช้าง
17: ที่นี่เขามีเลี้ยงช้างหรอคะ
16: ที่นี่ไม่ได้เลี้ยงนะครับส่วนมากก็เอาไปเลี้ยงโซนแถวขุนแม่ตื่นน้อย
17: ไปไหนคะ
0: เราเดินในหมู่บ้านเจอช้างแม่กับลูกเดินผ่านเห็นว่าน่ารักมากแต่ว่านันบอกกับเรานะครับว่าอย่าเข้าไปใกล้เพราะว่าเขาหวงลูกเข้าใกล้แล้วจะเกิดอันตรายได้เป็นช้างเลี้ยงในป่าที่กำลังจะเดินข้ามหมู่บ้านไปหากินอีกป่าหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปหลาย10กิโลเมตรซึ่งยังมีอาหารสมบูรณ์กว่านะครับ
17: อันนี้เป็นช้างของใคร
18: คะเป็นช้างของลุงเขาครับ
17: ของคุณลุง
18: ครับผม
17: ในหมู่บ้านเรามีคนที่เลี้ยงช้างไว้ที่บ้านเลยเหรอคะ
18: ไม่ได้เลี้ยงไว้ที่บ้านนะจะขึ้นไปเลี้ยงในป่าใหญ่แถบข้างบนนู่นครับ
4: มาจากอีกหมู่บ้านนึงครับคือเพื่อนมาส่งให้ลุงเพื่อให้ลุงไปส่งให้กับหมู่บ้านครับผมที่อุดมสมบูรณ์กว่าครับ
0: เราบินโดรนตามไปห่างๆเห็นความน่ารักของเจ้าลูกช้างแล้วหลงรักเลยล่ะครับหมู่บ้านแห่งนี้แม้ว่าจะยังพึ่งพาธรรมชาติอยู่บางอย่างแต่ก็ปรับตัวรับเอาวิถีจากข้างนอกเข้ามาช่วยทุ่นแรงหลายอย่างเช่นที่นี่ไม่ได้ตามข้าวแล้วแต่ว่าใช้เครื่องสีข้าวเล็กๆแทนนะครับ
19: ก็มีเครื่องสีข้าวเกือบทุกครอบครัวครับเก็บไว้

0: ใต้ถุนบ้านบ้างบางคนเขาเอาไว้เป็นข้างนอก
1: รวมถึงไฟฟ้าก็ใช้จากแผงโซลาเซลล
0: ์ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แบบนี้เวลาติดต่อก็ต้องขึ้นไปบนภูเขาครับ
2: ในวิถีชีวิตชาวบ้านจะมีการตกลงกันนะครับว่าต้องมีการอยู่ร่วมกันให้ได้ระหว่างป่าต้นน้ำกับการใช้ชีวิตประจำวันต้องมีการรักษาห้ามไปทำลายบริเวณนั้นเด็ดขาดครับอย่างเช่นบ้านหลังนี้ครับผมก็เขาโชคดีอย่างหนึ่งเขาอยู่บริเวณเป็นเจ้าของพื้นที่พอดีแล้วก็มีน้ำไหลผ่านบ้านด้วยมีโอกาสได้ใช้น้ำเยอะคนอื่นนิดนึง
0: บ้านเราปลูกมันสับปะหลังบนดอยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าพื้นที่ทำกินของหมู่บ้านเรานะครับเป็นพื้นที่ทำกินสูงครับ
3: เจ้าของไร่คนไหนครับ
4: เจ้าของ
0: ไร่ครับป้าคือเจ้าของไร่ครับ
1: ที่เห็นอยู่นี้คือไร่มันสับปะหลังบนดอยของกายาโมวันนี้มีลงแขกกันนะครับ
2: การลงแขกนะครับมันเป็นการช่วยกันเป็นการมีน้ำใจต่อกันซึ่งเป็นวิถีของเขาอยู่แล้วปัจจุบันเรามีเงินก็ใช่แต่ว่าเขาจะไม่ค่อยได้ใช้เงินกันเขาไม่รับด้วยมีความตั้งใจที่จะมาช่วยครับผมเกื้อกูลกันสามัคคีกัน
3: อีกกี่วันจะเสร็จคะ
0: น่าจะเป็นอาทิตย์เดียวครับที่นี่ปกติก็จะพักเที่ยงก็11โมงเจ้าภาพก็เตรียมทำกับข้าวให้ครับคนที่มาก็ห่อข้าวมา
5: ขอกี่แซ่บ
0: เขาบอกว่าทำแกงมะละกอกับเนื้อถ้าเสร็จจะไล่นี้รู้ครับว่าต้องไปอาจจะไปหักข้าวโพดเขาไม่มาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหักข้าวโพดนะวันที่นี้หักข้าวโพดไม่มีครับคือเช้ามาก็รู้เองอัตโนมัติเห็นเขาไปออกถามว่าไปไหนออกไปไล่คนนั้นเราก็ตามไปเขาเต็มใจมาทุกคน
1: ความมีน้ำใจของผู้คนที่นี่เราได้สัมผัสเป็นอย่างดีนะครับมากกว่านั้นเรายังเจอวิธีการกินแบบโบราณนั่นคือการกินหมากพลูที่เราสนใจเป็นพิเศษก็คือการที่ชาวบ้านเอาหินมาทำปูนกินกับหมากครับ
0: อันนี้เป็นยายผมนะครับแล้วก็แกก็ทำปูนกินเอง
3: ไหนปูนของยายเป็นยังไงคะ
0: นี่ครับจะเป็นแบบนี้ครับเป็นปูนที่ยายทำเองครับแล้ววันนี้ก็ปูนก็ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวจะไปเอาต้องเอามอเตอร์ไซค์ไปส่งครับเพราะว่าปวดข้อปวดขาเดินไม่ค่อยไหวแล้วครับปูนที่เขาเอามาทำกินเองเราไปเอาหินบริเวณที่กระจายอยู่หน้าถ้ำครับที่เราจะเอานี่ก็คือนี่แหละครับหินแบบนี้ครับได้หมดเลยครับต้องเป็นหินเฉพาะแบบนี้เท่านั้นที่จะเอาไปทำปูนได้เอาไปเท่าที่เราต้องการฮะว่าเราจะทำเท่าไหร่ครับ
3: แล้วเวลาเรามาทุบแบบนี้มันผิดไหม
0: ไม่

0: หลังจากได้หินเป็นก้อนๆแล้วก็จะนำกลับบ้านนะครับทุบหินให้เป็นก้อนเล็กๆเผาไฟให้ร้อนจัดนำมาใส่หม้อผสมน้ำให้ปูนละลายปล่อยไว้ให้เย็นก็จะสามารถเก็บไว้กินได้นานเป็นปีๆเลยล่ะครับ
1: ไม่เคยกินนะครับนี่ผมลองดูครับปูนนะครับเราก็จะป้ายแบบนี้นะครับแล้วก็วางมาแล้วก็พันแบบนี้ครับแล้วก็เป็นคำนี้ครับ
2: ตอนนี้คือมันจะแบบชาๆครับเราเคี้ยวไปโดนปูปั๊บมันจะเกิดความหวาน
3: เป็นจัดเต้นแหละ
0: อย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าเรามาที่นี่เพื่อมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับลายสักของชาวบ้านที่เป็นที่นิยมของคนทุกรุ่น
1: ลุงนี่นะครับก็มีลายสักเหมือนกันนะครับสักขาลายครับสักตั้งแต่โบราณแล้วครับอันนี้คือครบชุดเลยครับตั้งแต่หัวเข่าจนถึงเอวเซกีครับ68ปีครับ15ปีครับต่อสักสมัยก่อนส่วนมากเขาก็นิยมสักครับ
4: อยู่เจ็บบ้าผมบาดเจ็บเลยบาดเจ็บว่ารู้เลยว่าก็บาดเจ็บเลย
1: ต้องสักครับเพราะว่าบรรพบุรุษพ่อก็สักแล้วก็พอมาเพื่อนๆก็สักเราก็ต้องมีครับ
5: คนมีรอยสักในหมู่บ้านตาพี่โจก็โดยประมาณสัก80คนแล้วกันครับ
6: ถ้าเราเดินไปในหมู่บ้านเนี่ยเราไม่รู้ว่าบางคนเนี่ยเขาสักหรือไม่สักแต่ว่าเขาดึงกางเกงขึ้นปุ๊บเนี่ยเราเห็นปุ๊บเออคนนี้เขาสักขาอะไรเพราะว่าเรามองจะรู้เลยแต่เรามองไกลๆเราเหมือนดูเหมือนใส่กางเกงนะเข้าไปใกล้ๆไม่ใช่ครับขาอะไร
0: นั้นบอกกับเราว่าการสักขาลายโบราณนั้นจะสักเฉพาะผู้ชายเป็นวิถีความเชื่อของลูกผู้ชายที่นี่มาตั้งแต่อดีตและเป็นความภูมิใจที่ลูกผู้ชายต้องมีครับ
5: สื่อถึงแบบศักดิ์ศรีความเป็นชายชาตรีครับถ้าสมมติเราไม่มีขาลายในสมัยก่อนอ่ะเวลาเราไปอาบน้ำอ่ะเขาจะไล่คนที่ไม่มีขาลายไล่ให้ไปอาบผู้หญิงเขาจะว่าคุณเป็นผู้หญิงขาเขาเป็นผู้สื่อถึงผู้ที่ไม่มีความอดทนความกล้าความเป็นชายที่ 100%
0: ลายสักที่เราพูดถึงนั้นเรียกว่าลายสักขาลายที่จะสักตั้งแต่ใต้เข่าไปจนถึงเอวโดยคนที่จะสักก็คือผู้ชายนะครับ
7: ตอนนี้จะไปไหนคะหนุ่ม
1: ๆจะไปอาบน้ำครับไปกัน 4-5 คนครับมีลุงอีกคนนึงข้างล่างอีกคนนึงครับ
8: น้ำด้วยกันได้ใช่ไหม
9: หน้
8: าคนน
9: ี้
8: ไม่ไล
9: ่
8: ใครไปอาบที
9: ่
8: อ
9: ื่
8: นใช
9: ่
8: ไหมอ๋อ
9: ไม่ไล่เลยคร
10: ับ
9: ไม่ไล่เลยคร
10: ับ ตอนนี้เจอครับตัดเท้าแหละครับที่มือหมุน
9: เจ็บครับลุงแกบอกว่าเจ็บครับแต่ว่าทนได้ชายราษฎร์เสร็จก็ภูมิใจทุกคนภูมิใจทุกคน
0: นอกจากนั้นจะสักแล้วพ่อของเขาก็สักเป็นคนแรกๆของหมู่บ้านด้วยครับ
11: สักตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
12: 22
13: ในยุคนั้นช่างสักเยอะครับแล้วก็มีแต่คนสัก
14: ทุกคนเต็มหมู่บ้าน
7: ขอดูลายสักหน่อยได้ไหมคะ
11: อันนี้30ปีแล้วถือว่าลายจางหรือว่าปกติ
13: ปกติครับ
11: เหมือนของอนันต์เลยไหมเนี่ย
13: อย่างเหมือน
11: ของพ่อนี่ขึ้นถึงเอวไหมคะ
13: ถึงครับ
5: ตอนนี้ช่างสักในหมู่บ้านก็เหลือเพียงท่านเดียวครับคือจารดาสิวเบศจารดาสักมา40กว่าปีครับ
0: อาจารย์ละดาศรีอุเบศท่านนี้เป็นช่างสักขาลายโบราณชาวปากากยอเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ของหมู่บ้านครับบ้านอาจารย์จะคึกคักมากๆมีคนเข้าออกตลอด
1: วิถีของบ้านเรานะครับแบบชาวกะเหรี่ยงคือเวลาแขกมาบ้านอย่างนี้นะครับเราก็เวลาทานข้าวก็จะเรียกทานข้าวก่อนแล้วแขกกินเสร็จเจ้าบ้านถึงจะกินคนกะเหรี่ยงครับก็จะใช้หมากพลูในการต้อนรับครับวางไว้ให้กัน
15: ดีเลยกินข้าวเลย
7: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้บอลโชคดีนะครับที่ได้มีโอกาสสักกับอาจารย์เป็นลายความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงที่เรียกว่าลายปาลู
7: ถ้าเวลาเรามาขึ้นบ้านชาวบ้านเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยก็จะมาไหว้พระก่อน
16: ใช่ครับผมวันนี้ผมโชคดีครับอาจารย์อนุญาตจะสักปาลูให้ผมหนึ่งตัวครับบริเวณแขนตรงนี้ครับเดี๋ยวรอชมกันครับผม
6: ตัวปลูเนี่ยหรือว่าเป็ดยักษ์เป็นความเชื่อหลังความตายเพราะว่าเราตายเนี่ยดวงวิญญาณเราอาจจะเราอาจตายไปเนี่ยจะไปสู่ภพหรือว่าไปชาติเนี่ยอาจจะเราไปอยากข้ามน้ำหรือว่าข้ามทะเลปลูเนี่ยเขาจะช่วยเราในด้านแบกเราไปหรือว่าเราขี่ลาเข้าไปเขาจะพาเราพาไปสู่เป็นภพเป็นชาติที่ดีก็จะนิยมสักที่ขาเขาเชื่อว่าสักตรงขาเนี่ยจะทำให้เราเดินหรือว่าเราก้าวไปเนี่ยมีพลัง
0: อาจารย์ละดาสักลายโบราณด้วยมือนะครับโดยใช้หัวเข็มที่มีลักษณะแบนๆที่เห็นแบบนี้ทุกครั้งก็จะมีการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์และจะเปลี่ยนหัวเข็มจากนั้นก็จะจุ่มหมึกสักแล้วก็ลงมือสักซ้ำๆๆลงไปนับครั้งไม่ถ้วนจนกว่าจะเสร็จซึ่งในอดีตเข็มสักนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนหัวนะครับ
3: อันนี้คือเป็นเข็มเล่มแรกเลยแล้วก็เป็นเข็มโบราณเข็มโบราณมันจะไม่มีที่เปลี่ยนนะครับพี่มันจะไม่เหมือนแบบสมัยใหม่อันนี้คือเป็นเข็มใหม่นะต้องฝนเอาเท่านั้นเวลาจะสักแล้วก็มีความห่างของเข็ม
7: ลองใช้เวลาไปกี่นาทีคะ
15: ประมาณ15นาทีครับผมวันนี้เป็นรู้สึกว่าโชคดีมากครับที่อาจารย์อนุญาตสักให้ครับ
0: การสักที่โดดเด่นของที่นี่ก็คือการ

0: สักขาลายนะครับเป็นที่นิยมของคนในหมู่บ้านแห่งนี้เราคิดว่ากว่าจะสักเสร็จนั้นคงจะเจ็บปวดกันหน้าดูทีเดียวครับดูลายกันชัดๆสิครับ
1: คือส่วนที่เป็นขาลายก็คือจากเข่าขึ้นมาใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับจากเข่าก็คือขึ้นถึงเอวคือขาลายครับของพี่ประยูนี่จะมียอดคือสมบูรณ
1: ์ของอาจารย์ไม่สมบูรณ์นะคะ
2: สมบูรณ์ครับคือสมบูรณ์หมดเลยต้องสมัยก่อนนี่คือต้องเริ่มแล้วก็ขึ้นถึงเอวถึงจะสมบูรณ์ถึงสำเร็จแต่ของผมนี่ก็คือแบบผมไม่ได้ขึ้นยอดเพราะว่าผมโดยความชอบก็อยากได้เพียงเท่านี
1: ้ภูมิใจอยู่ที่ตัวเองว่า
2: ใช่ครับ
1: ได้ขนาดไหน
2: ถ้าขึ้นถึงเอวนี่ก็คือถือว่าสมบูรณ์แล้วพี
1: ่อันนี้ถือว่าเป็น3รุ่นเลยไหมคะ
3: คร
1: ับรุ่นใหญ่คือคนไหนคะรุ่นใหญ
3: ่รุ่นใหญ่ครับ
1: รุ่นใหญ่อาจารย์คนที่2
4: ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะประยูน
3: ผมสักมา3ปีแล้วเพราะว่าผมทำงานกับอาจารย์นะผม
4: ของเรานี่ถือว่าสักครบไหมคะ
3: ครับสมบูรณ์ 100% ครับ
0: ลายสำคัญที่ต้องมีในการสักขาลายประกอบไปด้วยลายขาบัวลายปลูลายมอมลายดอกซึ่งไม่ได้สักกันง่ายๆเลยนะครับ
3: มอมเนี่ยเพราะว่าเป็นเหมือนสิงเป็นสัตว์ที่ว่องไวฉลาดครับมีความเชื่อว่าเราสักแล้วอาจจะทำผู้ชายเนี่ยมีความว่องไวมีความฉลาดเพราะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวเลย
4: ก็จะนิยมสักลายแบบนี้ที่ขาด้วย
3: ก็จะนิยมสักที่ขาข้อเชื่อว่าสักตรงขาเนี่ยจะทำให้เราเดินหรือว่าเราก้าวไปเนี่ยมีพลังในขา
0: ชื่อเสียงของอาจารย์ละดานั้นโด่งดังไปไกลนะครับในกลุ่มพี่น้องชาวไทยปากกาเกยองหลายจังหวัดวันนี้เราได้เจอกับโตที่เดินทางมาจากอำเภอพบพระซึ่งจะมาสักขาลายโบราณกับอาจารย์ในวันพรุ่งนี
4: ้มาจากหมู่บ้านอะไรนะคะ
5: บ้านมือรือชัยครับ
4: มีคนที่สักขาแบบนี้เยอะไหมคะ
5: ไม่ค่อยเยอะครับ
4: ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ที่อยากสักอะคะ
5: อายุ15ครับ
4: 15ตอนนี้ล่ะคะ
5: ยี่สิบแหละ29
4: นี่จะสักเต็มเลยไหมคะ
5: ครับ
4: มั่นใจว่าเสร็จแน
5: ่มั่นใจครับเสร็จแน่ครับ
0: การสักของโตเริ่มแต่เช้า
3: ต้องแบ่งช่องให้มันลงตัวว่ามันได้กี่แถวน่าจะ6แถวแล้วก็มีเศษ
0: ขั้นตอนการสักนั้นเริ่มจากการใช้ตอกนะครับในการมาวัดตีเส้นเพื่อสร้างช่องตามที่เห็นอยู่นี้ซึ่งตอกนี้อาจารย์ท่านทำเองนะครับข้อดีก็คือมันดัดโค้งได้ไม่เหมือนกับไม้บรรทัดที่จะดัดไม่ได้นะครับ
1: ประยูนกระสอบพวกนี้ใส่อะไรไปข้างในอะคะ
3: ใส่ผ้าพี่มันเหมือนหมอนเอาไว้รองนั่งเอาไว้รองขา
0: หลังจากได้โครงร่างพร้อมแล้วก็พร้อมเริ่มลงเข็มแรกเลยครับ
1: เป็นยังไงบ้างคะ
6: เริ่มลงเข็มแล้วเจ็บไหม
5: นิดหน่อยครับ
6: ยังยิ้มได้อยู่นะตอนนี
5: ้ครับ
0: การสักนั้นจะสักทีละช่องนะครับซึ่งทั้งหมดไม่ต้องวาดลายลงไปเพราะว่าลวดลายทุกอย่างนั้นอาจารย์ละดาจำได้หมดครับ
3: ตอนนี้เสร็จไปแล้วที่มันเหลือเสร็จหน่อยนี่แล้วมาขึ้นแถวใหม
1: ่ตรงนี้เขาเรียกอะไรนะคะชุดแรก
3: เขาเรียกว่าขาบัวถ้าเส้นแล้วก็ทีนี้จะโมลาย
1: อาจารย์ต้องร่างแบบไหมคะ
3: ไม่ต้องครับใส่ไปเลยครับแบบนี้อยู่ที่อาจารย์เลยครับสักช่องไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็จะลงช่องแรกเนี่ยเป็นดอกครับตอนแรกเป็นดอกแล้วเป็นมอม
0: สำหรับหมึกที่ใช้สักนั้นก็เป็นหมึกสักทั่วไปแต่ว่าในอดีตนั้นเดิมจะใช้สีหมึกจากดีเสือดีหมีดีหมูผสมกับขมเหลาไฟ
1: คือเวลาอาจารย์จมหมึกคือต้องแบบแตะนิดเดียวหรือว่ายังไง
3: ใช่นิดเดียวจมมือปลายเข็มนิดเดียว
1: จะจับหนักมือต้องพอดีเลยใช่ไหม
3: ใช่ครับนี่มันมะกอกครับขัดไม่ได้เพราะว่าเราใช้ทาเวลาจะสักทำให้หมึกไม่เลอะแล้วจะมองเห็นชัดว่ามันติดไหมหรือว่าไม่ติดอย่างนี้ครับต้องใช้ตลอด
0: ทุกๆครั้งอาจารย์ละดาจะเริ่มลงมือตั้งแต่เช้านะครับวันนี้เริ่มประมาณ6โมงกว่า

0: การสักนั้นจะต้องใช้2คนนะครับโดยอาจารย์นั้นเป็นช่างสักและจะมีประยูนที่ทำหน้าที่ดึงผิวหนังให้ตึงและส่องไฟเพื่อให้มองเห็นได้ชัดนั่นเอง
1: เคยเจอยากที่สุดลักษณะ
2: คือหมุนไปหมุนมาบิดไปบิดมาเอียงไปเอียงมาอย่างนี้ก็อาจารย์ก็ทำงานไม่สะดวกไม่ตรงงานก็ออกมาไม่สวย

0: มันก็ได้ไม่ใช่เราไปบังคับเขาคนอยากได้เราก็ทำให้เต็มที
1: ่กว่าจะได้ครบทุกช่องนั้นยาวนานนะครับซึ่งใน1วันจะสักได้เพียง1ขาเท่านั้นกว่าจะเสร็จ2ขาและสักรอบเอวเหนือสะดือก็จะใช้เวลาถึง3วันถึงจะเสร็จสมบูรณ์
2: บางคนเข้าใจว่าเกี่ยวกับเรื่องหนังเหนียวเรื่องคงกระพันเข้าใจว่าเป็นเรื่องสักยันทำให้ทำหากินค้าขายเป็นอย่างอื่นแต่ขาลายมันไม่มาผมมองว่ามันไม่ใช่มันหนึ่งมันเป็นเรื่องของประเพณีสองเป็นเรื่องความเชื่อสามเป็นเรื่องความเชื่อทางทดแทนบุญคุณแม่นะก่อนแม่จะคลอดเราออกมาเนี่ยมันทรมานเหมือนกับการเราที่เราโดนสั่ง
1: อาจารย์ระดาบอกกับเราว่าใครจะมาสักขาลายต้องรู้ถึงความหมายและต้องเข้าใจลายสักด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่งานแฟชั่นแต่ว่าเป็นลายที่คนโบราณสักมาแล้วเป็นร้อยๆปี
3: อยากให้คงความเก่าของลายเนี้ยให้มันดั้งเดิมให้ได้มากที่สุดมันเป็นลายที่มีมานานแล้วครับแกก็บอกว่าก็มีความภูมิใจที่ได้เห็นแบบฝีมือตัวเองนะครับแบบได้อยู่ในลายของตัวบุคคลนั้นและตัวบุคคลนั้นเป็นความต้องการของเขา
1: ส่วนภาพนี้เป็นภาพนิ่งนะครับเป็นลายสักของโตที่สักเสร็จแล้วซึ่งใช้เวลา3วันทีเดียวครับ
2: เราเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วพ่อแม่พี่ย่าเราคนเฒ่าคนแก่เราลืมตาเราก็เห็นอยู่แล้วเขาสักผมรู้สึกว่าผมเป็นคนพื้นที่ถิ่นแหล่งกำหนดของขาลายเนี่ยอย่างน้อยเราต้องช่วยกันสืบทอดเราต้องช่วยกันอนุรักษ์ให้คนเด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนที่หลังเราได้เห็น

ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวที่สำคัญของชาวบ้านที่นี่ขอขอบคุณชาวบ้านบ้านตับพี่โจทุกท่านที่ให้โอกาสรายการได้ถ่ายทอดวิถีชีวิตของหมู่บ้านและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

ดีๆจากคดีปกครองตอนแค่แจ้งเบาะแสยังไม่ถือเป็นผู้แจ้งความนำจับคดีปกครองเรื่องนี้นายบังเอิญเป็นผู้แจ้งความนำจับผู้ต้องหากระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งนายบังเอิญเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวของตนน่าจะทำให้ตนเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนคดียาเสพติดแต่เมื่อได้มีการขอเบิกเงินสินบนและเงินรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกลับไม่มีชื่อของนายบังเอิญที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนและเงินรางวัลนายบังเอิญจึงร้องทุกกรณีดังกล่าวและได้รับแจ้งผลการพิจารณาว่าการให้ข้อมูลของนายบังเอิญยังถือไม่ได้ว่าเป็นผู้แจ้งความนำจับนายบังเอิญจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและคณะอนุกรรมการเงินสินบนเงินรางวัลจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลในการจับกุมยาเสพติดกับนายบังเอิญศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าผู้แจ้งความนำจับซึ่งจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนต้องแจ้งความว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งหมายถึงว่าผู้แจ้งต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานว่าผู้ใดกระทำผิดหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษอันนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดดังกล่าวตามที่เจ้าพนักงานได้รับแจ้งซึ่งจากหนังสือร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีระบุว่าผู้ฟ้องคดีเพียงแต่ทราบจากนักโทษภายในเรือนจำกลางพิษณุโลกว่ามียาเสพติดยาบ้าจำหน่ายให้มัดละ 220,000 บาทโดยมีโกดังอยู่ในกรุงเทพมีนักโทษในเรือนจำเป็นผู้ติดต่อผู้จำหน่ายยาเสพติดให้ผู้ฟ้องคดีจึงได้พูดคุยติดต่อกับตำรวจเพื่อแจ้งข่าวดังกล่าวและมีการวางแผนล่อซื้อยาเสพติดอยู่หลายครั้ง

0: จนในที่สุดได้มีการจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดพร้อมของกลางจึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีได้แจ้งถึงการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดอย่างไรตามข้อ6ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติดพ.ศ. 2537ผู้ฟ้องคดีเพียงแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ทราบอันนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้แจ้งความนำจับที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: รู้หรือไม่ตอนวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษารู้หรือไม่ในการดำเนินคดีปกครองนั้นหากคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลและผู้ฟ้องคดียังคงได้รับความเดือดร้อนเสียหายอยู่เนื่องจากการฟ้องคดีปกครองไม่ได้เป็นการเพิกถอนการกระทำหรือคำสั่งของทางราชการโดยอัตโนมัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายผู้ฟ้องคดีสามารถขอให้ศาลสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีได้2กรณีด้วยกันคือ 1. การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง 2. การบรรเทาทุกข์ชั่วคราวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ไม่พี่อย่าเพิ่งติดดี
1: ไปแล้วนี่ไง
0: ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่การเวิร์กช็อปนะ
2: ว
0: ันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปงานไม้นะครับซึ่งเป็นงานไม้ที่เราว่าในห้องที่พื้นที่ไม่เยอะมากเนี่ย
2: ใช่
0: น่าจะต้องมีละวิทยากรของเราวันนี้ครับขอเรียนเชิญเลยฮะ
3: มาชิวมือนะครับผมครับ
4: คร
3: ับ
4: ผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับ
0: แนะนำตัวสักนิดนึงครับผมครับ
4: ผมว่าทิพย์พลเจมสบัดนะครับหรือว่าเพื่อนเรียกนายนามเอกว่าช่างครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกงานไม้สิเด็กสารยาครับ
0: พี่เอกครับผมครับนี่วันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาสอนเราทำเจ้าตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทำไม่ยากเน
4: า
0: ะ
4: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
4: ไม่ซับซ้อนมาก
0: เดี๋ยวพี่เอกทำไมครับ แปลก
4: ไม่ซับซ้อนมาก
0: ไม่ซับซ้อนมาก
4: สบายครับ
0: แต่เห็นอุปกรณ์นี่หลายคนตกใจแล้ว
2: ใช่เต็มเลยนี่เดี๋ยวจะต้องมีทำอะไรบ้างคะคร่าวๆเกินๆนิดนึง
4: ก็ตัวนี้มันจะแขวนเสื้อผ้าได้แขวนหมวกแขวนกระเป๋
2: า
4: หรือว่าข้างชั้นล่างนี่จะเป็นพาดผ้าแบบว่าผ้าเช็ดตัวหรืออะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็มันที่จุดเด่นคือมันเข้ามุมอะครับ เป็นตัวแอลเข้าไปมุมไม่เกะกะ
0: คือมันไม่มันประหยัดพื้นที่อะ
4: ใช่
0: ใช้แล้วแบบว่าดูไม่เกะกะมากอะจะมีสกิลอะไรบ้างที่จะได้ใช้กันแบบเอ้ยอะไรแบบเอ้ยเลื่อยอะไร
4: เราก็ได้รู้จักวิธีตัดไม้นะครับแล้วก็การยึดไม้เข้าหาด้วยกันนะครับซึ่งมันเป็นเบสิกพื้นฐาน
0: วันนี้ก็คืออย่างที่พี่เอ๋บอกเลยวันนี้จะมีการตัดเกิดขึ้นนะฮ
2: ะ
0: ตัดก็คือใช้เลื่อยนี่แหละนี่คือเลื่อยอะไรพี่
4: เลื่อยองศาครับ
0: เลื่อยองศา
4: สะดวกหน่อย
0: ทำไมต้องใช้เลื่อยองศาด้วย
4: เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเอียงองศานะเราจะตัดตรงๆเลยแต่เนื่องจากพื้นที่ด้วยแล้วก็มันสะดวกก็คือเรายกมาแล้วก็สับลงไปแค่นั้นเอง
0: จริงๆแล้วคือใช้เลื่อยปกติตัดก็ได
4: ้
0: แต่ว่านี้วันนี้ง่ายแน่นอนชับเดียวชับเดียวเลย
2: ไม่ต้องใช้แรงเยอะใช่ไหมเพราะเราตัดกันเยอะด้วย
0: และในเรื่องของสกิลในการต่อไม้นะเชื่อมประสานไม้ด้วยกันเนี่ยก็คือมีเรื่องการใช้สกรูแน่นอนเลยขั้นแรกทำอะไรฮะ
4: เดี๋ยวเราจะตัดไม้ตัวสูงก่อนนะครับก็คือ 1.70 มีตลับเมตรมีดินสอวางไว้ให้ครับเดี๋ยวเราจะติ๊กๆไว้ก่อนเราแยกเป็น2ทีมนะครับก็ 1.70 2ตัวแล้วก็ 1.50 1ตัวส่วนตัวขวางนี่คือ40เซน
0: โอเค
4: ให้เราตัดไม้ทีเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกอบ
0: ทำทุกชิ้นออกมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็มาประกอบ
4: ดีกว่า
0: อันนี้ขั้นตอนการวัดและตัดไม้ก่อน
4: ใช่ๆ
0: อ่ะโอเคเริ่มเลยครับไม้เส้นๆเงี้ยมันเส้นนึงเนี่ยยาวแค่ไหนตอนนี้
4: อันนี้มัน2เมตร40เลยคร
0: ับ มาตรฐานเลยนะ
4: ใช่ครับ
0: เป็นไม้ใช่ไหม
4: ใช่
0: แต่ว่าเป็นโครงคันเอาก็2เมตร40อ
4: ่ะใช่ครับเดี๋ยวเราตัดแม้70แล้วมันจะเหลือท่อนสั้นไว้สำหรับใช้ตัวขวางได้
0: พอดีคำนวณไว้เกือบพอดีอ
4: ่
0: ะ
2: แต่ว่าคนนึงจะต้องได้กี่เส้นคะนี่ไม
4: ้3เส้น
0: ประมาณ3เส้น
4: 3เส้นครับ
2: โอเค
0: เมตร7เมตร7เมตร5
4: ถูกต้อง
0: 40 40
4: 2ตัวครับ
0: โอเคว
4: ิธีใช้ดึงตลับเมตรนะครับเราให้ด้านที่ยาวอ่ะอยู่ขวามือเราเช่นเราเมตร70อย่างตัวเนี้ยเมตร70พอเราติ๊กไปเนี่ยให้ด้านยาวเนี่ยอยู่ด้านขวากับตอนจะตัดจะง่ายเวลาติ๊กตรงเมตร70ถ้าติ๊กตรงกลางแบบนี้ผิดนะครับ
0: ทำไม
4: เราจะมองไม่เห็นเส้นเพราะเดี๋ยวไปเรื่อยมันจะอยู่ใกล้กับเส้นตัวนี้นะครับให้เราติ๊กตรงริมไม้อะครับ
0: โอ้บางคนก็เข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยติ๊กตรงกลางดีกว่า
4: ได
0: ้บาลาน
4: ตรงไหนก็ได
0: ้โอ้ต้องริมอันนี้คือติ๊กทีเดียวพอเลยเพราะว่านี่เป็นเลื่อยแบบว่าวางปั๊บตัดได้ฉากเลยนะ
4: เวลาใช้งานพวกนี้เราต้องมีสมาธิอยู่ที่ตรงนี้ทีเดียวนะครับห้ามคิดถึงเรื่องอื่นนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับความอันตรายอะไรพวกนี้ด้วยก็คือให้เราจับไม้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกำไปเฉยๆแล้วเครื่องจะเดินนะครับพอปล่อยเครื่องก็จะหยุดนะครับก็คือเรากำไปเลยแล้วก็ค่อยๆกดลงมาไม้ก็จะขาดนะครับแบบนี้นะครับ
0: เศษที่เหลือก็ห้ามทิ้งนะฮะ
4: ใช่เดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะตัด40มี2ตัวนะครับ
0: อย่าลืมนะเส้นที่สองอยู่ฝั่งไหน
4: อยู่ฝั่งขวาน
0: ะ
4: ให้เครื่องหยุดก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยยกไปเรื่อยขึ้น
0: เซฟ
4: จะไม่อันตรายนะครับเราประคองไว้ไม่แรงครับกดเลยครับอยู่พอเราจะตัดเราก็เอาลงมาค่อยๆลงมาลงเลยครับพอขาดแล้วเราปล่อยปล่อยเครื่องเงี้ยครับตัวจบละ แล้วเดี๋ยวอีกตัวพี่ก็มาทาบเลยไม่ต้องวัด
3: เก่งมากครับเก่งมาก
4: ไว้เลย
5: สนุกมากมากเลยค่ะได้ความรู้มากด้วยต้องการมากกว่านี้ด้วยขอให้กิจกรรมแบบดีๆอย่างนี้ให้มาที่นี่บ่อย
6: ๆก็ดีค่ะมีความรู้ดีเป็นกันเองมากมีประโยชน์ค่ะเพราะว่าจะได้ไปวางของอะไรด้วยก็โอเคดีมากค่ะ

0: ทีชั้นที่เราซื้อมาเนี่ยมันหลวมมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยเราพอได้ความรู้จากวันนี้เราสามารถไปทำแก้ไขได้ให้มันกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมค่ะ
1: นี่ปลดลงมาแล้วปล่อยโอ้ยแล้วเพื่อนส่งเลยไง

0: โอเคตอนนี้คือทุกคนตัดเป็นชิ้นส่วนเรียบร้อยพร้อมประกอบร่างแล้วขั้นตอนต่อไปไงพี่ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องวัดขนาดก่อน
0: วัดขนาด
1: วัดตำแหน่งก็คือให้เราจับเป็นคู่เลยนะครับถ้าเราสังเกตดูตรงเนี้ยก็คือจากเนี้ยมาถึงเนี้ย10เซนมันจะเท่ากับตัวนี้เลยเราก็เอาทั้ง3ตัววางอะไรแล้ววัดจากหัวมา10
0: เซน
1: ใช่แล้วขีดทีเดียวเลยลักษณะแบบเนี้ยอย่างเงี้ยถูกป่ะ
0: แบบเส้นนี้โอเคแล้วหลังจากนั้นนะฮะ
1: ต่อไปเราก็ดูเป็นคู่นะครับให้ดูคู่เมตร70ก่อนก็คือ1เมตรนะครับ
0: เออ
1: 1เมตรแล้วเราขีดเส้นไว้1เส้น
0: วัดหัว10เซนวัดจากหัวลงมา1เมตร
1: ครับ
0: ขีดไว้ถึงกลาง
1: เพราะฉะนั้นคู่เนี่ยเราจัดชนกันเลยเมตร70ชนกันแล้ววัดมา1เมตร
0: แล้วก็ถ้าบันไดอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่มั้ยถูกต้อง
0: ครับบันได
1: มันจะคู่กันไปเลย
0: โอเคมันก็คือเป็นไม้ที่เป็นโครงสร้างหลัก2ชิ้นประกบตัวนี้ไว้
1: ใช่ตัวทอง
0: แล้วเดี๋ยวก็ต้องมาเจาะอันนี้ใช่ม
1: ั้ยใช่ครับ
0: เออ
1: ตอนนี้เราให้เราทำเครื่องหมายไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้เจาะง่ายพอเราได้เมตร70เนี่ยเราจบแล้วนะชุดหนึ่งตอนนี้เรามาดูตรงนี้นะครับ
2: เ
1: มตร70เนี่ยมันจะมีตรงนี้ต้องเจาะอีกรูนึง
0: ครับ
1: เราก็วัดจากข้างบนลงมาตัวที่เมตร70นะครับอันนี้แค่อันเดียวแล้วนะเท่ากับว่าเมตร20แต่ว่าเป็นแค่เสาเดียวนะเสานี้ไม่ต้องเพราะนั้นตัวเนี่ยมันจะมี10จากนี้มา10เซนแล้วจากหัวมา1เมตรแล้วก็มา1เมตร20ครับ
0: ซึ่งมันอยู่คนละด้านกันนะ
1: ใช่ใช่อยู่คนละด้าน
0: งงไหมฮะ
1: งงไหมครับ
2: พอสุดยอด
1: พอเราได้ตัวนี้นะครับตัวเมตร70ไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปวัดเราเอาเมตร50เนี่ยมาชนกับเมตร70เลยเพราะฉะนั้นเส้นตัวนี้กับตัวนี้มันจะเท่ากัน
0: ก็คือทำเจ้าตัวนี้เป็นหลักแหละ
1: ใช่ตัวนี้เป็นหลักต้อง
0: โอเคแล้วหลังจากมาร์คเสร็จปุ๊บเราเข้ามาเจาะใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับตัวนี้เราไม่ต้องวัดตัวนี้เรามาท่ากับตัวนี้เลยมันจะได้ตำแหน่งเดียวกันเรื่อง
0: ถ้างูมีแบบอยู่ถ้ามันเอาเดินเอาไม้มันต้องมองเล็งได้เจาะตรงนี้ด้านนี้ด้านนั้นอย่างเงี้ยมีข้อดีของการที่เรามีบล็อกอัพตัวสำเร็จมาแล้วเนี่ยมันก็คือการที่เราสามารถเอาไม้ของเราเนี่ยมาเดินเทียบเดินดูได้แต่ท่านไหนที่อาจจะแบบอยู่บ้านแล้วทำเองไม่ได้มีบล็อกอัพแบบนี
2: ้
0: ก็ตั้งสติดีๆครับ
2: แต่นี่ก็ดูไว้แล้วก็จะลองวาดขึ้นมาก่อนก็ได้จะได้รู้อย่างนี้ก็เดี๋ยวเราก็เขียนด้านเอาไว้ว่าด้านนี้ด้านหนึ่งด้านสอง
1: ด้าน
2: สามแล้วก็แล้วแต่ไปนะคะ
1: เดี๋ยวเราค่อยมาเจาะให้ทาบกันให้เรียบร้อยก่อน
0: วัดตามที่พี่เอ๋บอกให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาเจาะครับ
1: วัดได้ครบทีเดียวเลย
3: ชิ้นงานก็ทำง่ายค่ะแต่ช่วงที่ว่าเราจับเครื่องมือเนี่ยเราจะยังไม่ถนัดเท่านั้นเองค่ะทีมงานก็ให้ความรู้ดีค่ะเป็นกันเองทุกคนนี่ค่ะ
2: ได้หมดเลยนี่ก็ได้เนี่ยอันนึงตรงนี้อันนึงตรงนี
3: ้ก็ดีนะคะมีประโยชน์ค่ะเหมาะสำหรับห้องเล็กๆอย่างเรานะคะปุ้มอายุ72แล้วภูมิใจมากค่ะที่จะทำได้ความร่วมมือแล้วก็น้องๆจากที่มาน่ารักทุกคนค่ะ
0: นี่ให้ฉากคุณไทย
4: อ๋อนี่ไง
0: ใช่เดี๋ยวจะถึงขั้นตอนการเจาะแล้ว
1: ใช่ครับ
0: หลังจากเรามาร์คเรียบร้อยหมดแล้วนะคร
1: ับ
0: นะฮะก็เดี๋ยวมาเจาะกันเจาะไงครับพี
1: ่ก็เราอย่างนี้นะครับเจาะให้เป็นทะแยงอย่างนี้นะครับกากบาทไว้งี้ก่อนก็ได
0: ้
1: มันมีเหตุผลนะครับถ้าเราเจาะเป็นขนานกันแบบนี้เป็นเส้นตรงเนี้ยเท่ากับว่ามันได้แค่แถวเดียวแต่ถ้าเราบนอันล่างอันหนึ่งมันจะล็อกไม้ได้ดีกว่า
0: แล้วพี่คนถามด้วยว่าทำไมไม่เจาะกลางอันเดียวไปเลยล่ะพี
1: ่ถ้าอันเดียวจะหมุนได
0: ้หมุนได้เลยมันจะหมุนได้เลยนะ
2: เดี๋ยวเผื่อไม่เข้าใจนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อกับหน้าตัดแบบนี้ไง
0: ใช่
2: เราจะเจาะสองรูเพราะจะล็อกแบบนี
0: ้ใช่
2: นะถ้าเจาะรูเดียวมันจะหมุน
0: แต่ไม่ได้หมุนซึ่งก็อยากให้หมุนนะ
2: ก็ได้ก็จอดรูดี
0: ไม่ควร
1: แต่เราให้เลยไม้ของเรานะความหนาวิธีจอดก็คือให้ตรงที่สุดเลยกดไปให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ดันเข้าไป
0: อย่าให้เลยไม้คืออย่าให้เลยหน้าไม้ใช่ไหมพ
1: ี่ใช่อันนี้เราก็จอดทีเดียวก่อนอย่าเพิ่งยึดเจาะว่าเราก็ดูตัวอย่างเป็นหลักครับว่ามันต้องเจาะฝั่งไหนนะครับ
0: สว่านนี่เจาะนำไหมพี่
1: ใช่ครับเอาตัวนี้
0: จ่อนำนะ
1: เอาตัวนี้จ่อนำตัวนี้เราเรียกว่าสว่านจ่อไม
0: ้สว่านจ่อนำนี่จะเล็กกว่าสกูคือถ้าจ่อนำแล้วใหญ่เท่าสกูเนี่ยจบแล้วชีวิตไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแน่นอนเพราะว่าสกูหลักการมันคือการบิดเข้าไปแล้วเกลียวมันจะเข้าไปกินกับเนื้อไม้ให้แน่นนะฮะตัวสกูคืออย่าง
1: น
0: ี
1: ้พอเราจ่อรูเล็กเราจะจ่อตัวนี้เข้าไปครึ่งนึงนะครับเป็นตัวใหญ่นะครับเพื่อที่เราเดี๋ยวเราจะ
0: ฝังอันนี้คือฝังหัวสกู
1: เราจะปิดด้วยเดือยไม้นะครับตัวนี้เราก็จะมาปิดรอยแบบถ้าเราเห็นตัวอย่างเราจะไม่เห็นหัวน็อตเลยนะครับจะเป็นตัวนี้มาปิดอีกท
0: ีเนียนเลยนะฮะ
1: ใช่
0: ตัวใหญ่เอามาทำไมตัวใหญ่เอาไว้ซ่อนหัวสกู
1: ใช่ครับ
0: หัวสกูเป็นโลหะนะฮะถ้าเกิดว่าโผล่มามันจะน่าเกลียดเราจะซ่อนมันเนียนใช่ไหมฮะเราเอาไม้มาเนี่ยมาอุดเข้าไปแล้วก็เลื่อยตัดเข้าไป
1: แต่นี้เจาะแค่ครึ่งเดียวพอ
0: ครึ่งเดียวนะอย่าเจาะทะลุนะทะลุคือจบเหมือนกันชีวิตนะฮะอ่ะโอเคถ้างั้นเราลุยกันเลยดีกว่าครับ
1: อ่ะเริ่มเลยครับแล้วก็กดด้วยแล้วดึงออกใช่ต้องกดโดยที่ต่อแล้วดึงออกนะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็จะได้บาร์โหนออกกำลังกายมาหนึ่ง
1: เดี๋ยวไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ดาวแขวนผ้า
0: อย่าไปให้ลูกหลานเล่นนะไม้เนื้ออ่อนนะคุณมันคือกระดกกระเด็กด้วยนะแต่ว่าแข็งแรงพอที่จะใช้งานแหละแต่ว่าอย่าไปโหนเล่นนะฮะอ่ะตอนนี้เราจัดการเจาะเรียบร้อยแล้ว
2: ใช่
0: ไปต่างๆที่ต้องเจาะ
2: ใช่ใช
0: ่ต่อไปคือขั้นตอนการยึดใช่ไหม
2: การประกอบ
0: ประกอบร่างมันยังไงก่อน
2: ก็เราต้องทากาวด้วยเพราะว่าไม้เนี่ยจะอยู่ได้เพราะกาวมันจะแข็งแรงนะครับ
0: พี่เอกพูดตลอดเลยเนี่ยคือ
2: ใช่
0: ตัวสกรูได้แค่ยึดต
2: ั
0: วที่ทำให้อยู่จริงคือกาว
2: ใช่ถ้ากาวแห้งเนี่ยเราดึงออกนะไม้ฉีกเลยนี่คือความแข็งแรงมันครับตอนนี้เดี๋ยวมันมี2กรณีนะงานแบบเนี้ยถ้าเกิดว่างานที่แบบว่ายากกว่านี้มันจะเขาเรียกว่าเป็นการเข้าเดือย
0: ครับ
2: ทำเดือยเจาะอะไรพวกนั้นอ่ะ
0: เข้าลิ้นเข้าเดือยต่างๆ
2: มันจะต้องมีทักษะสูงหน่อย
0: ครับผม
2: อันนี้ผมก็พยายามจะลดขั้นตอนอ่ะให้พวกเราอ่ะทำงานได้ง่าย
0: เรียกว่าอันนี้เป็นชิ้นแบบปฐมละกันถ้าใครอยากแอดวานซ์มากขึ้นเดี๋ยวก็ว่ากัน
2: ใช่ใช่
1: เบสิก
0: เ
1: บสิก
0: คร
1: ับ
0: เบสิกก่อนอ่ะโอเคเพ
2: ียครับมีตัวนี้นะครับตัวกลางเนี่ยเรายึดเกี่ยวปล่อยแค่ตัวเดียวพอตรงนี้เราเจาะไปแล้วเพราะนั้นให้เราเจาะเพิ่มตรงนี้ตรงกลางอีกรูนะครับเพื่อที่เรียกว่าพอเรายิงเกลียวปล่อยไปเนี่ยให้เกลียวปล่อยโผล่แล้วก็ให้มาตรงกับรูนี้
0: เ
2: ราจะได้ง่ายไม่ต้องมานั่งเล็งสูงต่ำแต่ขอให้ตรงนี้กลางเดียว
0: โอเค
1: เ
0: กลียวปล่อยนี่คืออะไรอ่ะเผื่อคุณผู้ชมทั้งบ้านไม่รู้เผื่อทางคนที่นี่ไม่รู้ครับเกลียวปล่อยนี่หน้าตาเป็นไงอ
2: ันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
0: สกรู
2: เพราะว่าตอนแรกเราเจาะไปแล้ว
0: ครับ
2: เราก็จอดตรงนี้ให้โผล่ไปเลยแล้วก็ให้ไปลง
0: เลย
2: ให้ไปลงกับรูของเราที่เรานำไว้
0: ไม่งั้นถ้าเกิดมันเล็งเนี่ยเจาะทีละยาก
2: บางทีมันเลื่อนตรงลง
0: ถูกต้องโอเค
2: คร
0: ับ
2: เดี๋ยวเราทำคู่นี้ก่อนครับ
0: คู่นี้ก่อนนะ
2: คู่นี้ก่อนแล้วพอเดี๋ยวพอได้เราก็มาดูตัวอย่างว่าเพราะมันเจาะหันคนละด้านกันเดี๋ยวจะสับสน
0: ครับโอเค
1: โอเค
2: เอาเลยละ
0: ดูที่ตัวหลักก่อนครับ

0: เวลาพี่จะโหลดลงไปเนี่ยมันลงไปในรูหรือยังถ้ามันจะไม่ลงไปในรูอ่ะมันรูดนี่เอาให้แน่นก่อนจับให้มั่นงี้ก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมานี่ไม่งั้นแล้วก็มันก็จะรูด
1: ข้างเดียวก่อน
2: มันต้องเป็นอย่างงี้จะหาสองข้างก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอ่ะแบบนี้เนี่ยนะแล้วพี่ก็ดันพี่ก็เจาะสกรูเข้าไปด้านข้างแต่พอ
1: ตั้ง
2: เออถ้าจับตั้งเนี่ยทิปมันต้องมีอะไรทิปจะช่วยจับดันตรงนี้ให้ทิปกลัวว่าถ้าจับตั้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะดันลงได้
1: แล้วมันจะเบี้ยวไหมอ่ะ
2: นั่นนี่พยายามยิงเข้ามาตรงๆไม่เบี้ยวแอดดันเข้ามาได้เลยปุ๊บ
1: เอาเลยนะ
2: ได้ค่ะถ้าเบี้ยวเดี๋ยวเราถอดออกได้ไม่เป็นไร

0: ดมาเลยอ่ะขอดูหัวหน่อยสิไหนละอ่าโอเคเพอร์เฟกต์แบบนี้เลยอีกข้างนึง
1: แน่นปาก
2: ปกติเนี่ย DIY เนี่ยผมทำบ่อยเพราะว่าผมเป็นคนชอบพวกเครื่องมือช่างบรรยากาศวันนี้ก็เป็นอะไรที่อบอุ่นฮะเพราะว่ามีสมาชิกทุกคนนะฮะที่ร่วมกันในชุมชนทุกเราเนี่ยก็มาร่วมกันเยอะฮะ
3: พวกพวงกุญแจเอ่ยหมวกเอ่ยกระเป๋าเวลาที่เราไปออกไปทำงานข้างนอกแล้วเราแขวนไว้มันจะได้หยิบจับได้ง่ายๆก็ดีได้ความรู้ใหม่ขึ้นแล้วอย่างเรามันจะได้เป็นอาชีพติดตัวด้วยอะไรเงี้ยวันในวันข้างหน้า

0: ตอนต่อไปก็คือการติดตะขอนะฮะก็คือจะแขวนเหมือนนู่นนี่กระป๋องกระเป๋า
1: ใช่
0: ได้เลย
1: ได้หลายอย่างเลย
2: เมื่อกี้เราติดเดือยกันไปเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่เราฝังเดือยก็คือปิดหัวน็อตเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะมายึดแล้วก็แขวนเสื้อหมวกกระเป๋าได้หมด
0: คือในตะขอเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบแหละแล้วแต่คุณอยากได้แบบไหนเนาะว
1: ัน
0: นี้ก็เอาแบบเบสิกมาให้ดูเลยนะฮะแล้วก็ติดวิธีการติดก็ยังไงอ
1: ันนี้เราเรียกว่าเป็นตะขอตัว L นะครับเวลาเราไปซื้อมันจะมองเหมือนตัว L นะครับถ้าเป็นตะขอแบบคล้ายๆขอไข่เนี่ยมันจะเกี่ยวเสื้อเวลาเราแขวนอะถ้าใช้เป็นตัว L จะดีกว่า
0: ขอไข่
1: ใช่มันจะมอแบบน
0: ี้
1: ครับจะขอ
2: ไม่ได้เป็นครับ
0: ครับครับ
2: พุกเลยคง
1: ใช่อย่าง
0: น
1: ั้น
0: ก็เลยเป็นแบบนี้ดูดอกง่ายหน่อย
1: ง่ายกว่าแล้วเราแฝนพวงกุญแจแฝนหมวกก็ง่ายด้วย
0: เข้าใจ
1: แต่ถ้าเราไปหมุนเลงเนี่ยมันยาก
0: เออใช่
1: ให้เจาะนำก่อน
0: ข้อตึงเลย
1: ครับเจาะนำไปก่อนเลยเอาตำแหน่งไหนเราก็เจาะไปเลยแล้วแต่เราเลยบางคนเนี่ยเดาไปเสริมตรงนี้ก็ได้นะคนที่ทำเสร็จแล้วอ่ะแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยหมุนเข้าไปเลยครับพอเจาะนำก็หมุน
2: อ๋อก็ใช้มือหมุนอย่างนี้เลย
0: คือหมายความว่าถ้าเกิดมาร์กแล้วเอาไอ้นี่เจาะเลยอ่ะตึงแน่ข้อ
1: เราจะหมุนยาก
0: เจาะนำซะก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เจาะนำก่อนจะหมุน
0: วิธีการเจาะนำก็เหมือนเดิมเลยก็คืออย่าไปเจาะสุดอย่าไปเจาะลึกมาก
2: เออเจาะนิดเดียว
0: ให้มันเข้าไปแล้วมันจะตัวเกลียวมันจะได้เข้าไปกินเนื้อไม้แล้วก็แน่นดี
1: มันจะรัดเกลียวได้ดี
0: พูดไปพูดมานี่พี่เอหมุนจะเสร็จแล้วเนี่ย
1: ถ้าเรารู้สึกว่ามันตึงมากก็ใช้ครีมก็ได้ครีมบีบ
2: ก็จะแน่นเลย
0: คือไอ้ตอนแรกๆคงยังไม่ตึงหรอกแต่ว่าพอสเต็ปท้ายๆเนาะ
1: ตึงแน่
0: เอาครีมมัน
1: ครีมหนีบแล้วก็หมุน
0: แน่นซะหน่อยก็ดีแล้วก็ตั้งให้มันฉากเนาะ
1: ใช
0: ่ตั้งให้มันฉากซะตึง
2: อันนี้เราเกียร์3อันใช่มั้ยคะ
0: 3 อันแต่แล้วแต่ดีไซน์นะ
2: ถ้าเราอยากแขวนเยอะกว่านี้ได้มั้ยหรือว่าเรื่องน้ำหนักเรื่องการรับแรงอะไรของมันอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อ๋อได้ครับเพราะตัวเนี้ยมันออกแบบมาให้เข้ามุมนะจริงๆแล้วมันก็จะพิงกับด้านมุมด
2: ้
1: านในด้วย
2: ใช่ๆ
1: มันก็จะช่วยด้วยแต่ถ้าลอยตัวบางทีมันอาจจะมีโยกบ้าง
2: ครับ
1: ครับ

0: ชอบเพราะเป็นคนชอบทำงานฝีมือบางทีที่บ้านเสียนู่นนี่เสียเนี้ยก็จับเครื่องมือเป็นลูกแบบเหมือนเป็นลูกน้องอ่ะแต่ไม่เคยของจริงมันสนุกเลยมันได้จับแล้วมันเหมือนแบบเราสนุกไง
1: เอาละครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ๋มากเลยครับที่มาช่วยความรู้กับเราอีกแล้วนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็พบกับเวิร์กช็อปดีๆอย่างนี
2: ้ใช่แล้วกิจกรรมนะคะซ่อมสร้างด้วยมือของเราน
1: ี่ต้องด้วยมือ

0: เรานะฮะสำหรับลูกบ้านการเคหะนี่ก็เรียกว่าได้มาเวิร์กช็อปเรื่อยๆเอาจริงเราก็ตะเวนไปทั่วเลยของการเคหะก็มีหลายที่
1: วันนี้อยู่ที่ไหนนะคะเนี่ย
0: วันนี้อยู่โครงการบ้านเอื้อทอนครชัยศรีท่าตำหนักครับนี่แล้วก็เราก็จะวนไปที่อื่นเรื่อย
1: ๆก็ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ติดตามดูได้
0: ติดตามดีๆติดตามดีๆเวิร์กช็อปช่างประจำบ้าน X การเคหะแห่งชาติมาแลกกันสำหรับวันนี้ช่างประจำบ้านขอบคุณทุกคนมากนะครับ
2: อมรินทร์ทีวีเรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเพื่อนบ้านปล่อยกลิ่นเหม็นเจ้าหน้าที่อย่าใจเย็นโปรดช่วยทีคดีนี้เกิดจากการที่บ่อเกลอะในบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงของนายเล็กส่งกลิ่นเหม็นของส้วมและกลิ่นสารเคมีต่างๆออกมาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนสารเคมีจะฟุ้งกระจายมากขึ้นทำให้นายเล็กและครอบครัวเจ็บป่วยและไม่อาจพักผ่อนในบ้านได้อย่างปกติสุขจึงได้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีถึง2ครั้งเพื่อให้แก้ไขปัญหาและนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบ้านดังกล่าวโดยครั้งแรกพบว่ามีกลิ่นยาฆ่าแมลงและกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะจึงแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดแมลงครั้งที่2ไม่พบกลิ่นเหม็นและกลิ่นสารเคมีพบเพียงว่าข้อต่อท่อระบายอากาศที่ต่อจากบ่อเกลอะชำรุดจึงแจ้งให้ซ่อมแซมและยังได้ติดตามและตรวจสอบสถานที่พิพาทอีกครั้งและพบว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้วไม่พบกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะและกลิ่นสารเคมีอย่างใดแต่ในเล็กเห็นว่ากลิ่นสารเคมีและกลิ่นเหม็นเกิดในเวลากลางคืนการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลากลางวันจึงไม่พบจึงฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และให้เทศบาลชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีมิได้เพิกเฉยต่อเหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากได้มอบหมายให้หัวหน้างานสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ้านพิพาทและดำเนินการตามข้อร้องเรียนเพื่อระงับเหตุรำคาญให้หมดสิ้นไปแล้วประกอบกับบ้านข้างเคียงเป็นบ้านพักอาศัยมีเด็กอาศัยอยู่2คนการใช้สารเคมีย่อมเป็นอันตรายต่อบุคคลที่พักอาศัยในบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตรวจสอบแล้วหลายครั้งหากยังปรากฏเหตุเดือดร้อนดังกล่าวย่อมตรวจพบได้ทั้งภายหลังยื่นฟ้องคดีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุก็ไม่พบกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นใดๆและไม่ปรากฏว่าบ้านข้างเคียงรายอื่นได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่านายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายอันจะถือเป็นการกระทำละเมิดเทศบาลจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
3: รู้หรือไม่ตอนวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษารู้หรือไม่ในการดำเนินคดีปกครองนั้นหากคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลและผู้ฟ้องคดียังคงได้รับความเดือดร้อนเสียหายอยู่เนื่องจากการฟ้องคดีปกครองไม่ได้เป็นการเพิกถอนการกระทำหรือคำสั่งของทางราชการโดยอัตโนมัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายผู้ฟ้องคดีสามารถขอให้ศาลสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีได้2กรณีด้วยกันคือ 1. การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง 2. การบรรเทาทุกข์ชั่วคราวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
4: ลุงข้างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
5: ประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขต ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่

จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงมีพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอนะครับนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์มามอบให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้เราคุยกันในเรื่อง
0: เกี่ยวกับเรื่องธุรกรรมค่ะทางแพ่งและพาณิชย์ค่ะ
1: ทางแพ่งและพาณิชย์นะครับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็คงเป็นกฎหมายที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเพียงแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมที่ไม่ได้เรียนกฎหมายอาจจะไม่รู้เอ๊ะตรงนี้มันใช่หรือเปล่าแค่เราไปซื้ออาหารรับประทานตรงนี้มันก็คือกฎหมายแล้วเหมือนกันนะครับอันไม่ว่าจะเป็นการซื้อการหยิบยืมเงินซึ่งก็ทำกันอยู่ประจำ
0: แล้วปัจ
1: จุบันยืมแล้วไม่คืนนี่ก็ยังทำอยู่ประจำเหมือนกันจริงๆเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับถ้าเอาเข้ามาก็ไปคืนเขานะครับนะวันนี้ก็คงคุยกันในความหลากหลายในเรื่องของธุรกรรมทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันนั้นผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างเป็นใครครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณย์ถนัดศิลปกุลค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

0: ครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างครับอาจารย์อ้อยครับ
1: ค่ะท่านแรกนะคะคุณสนัดคุณสมบัติค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะและท่านที่2นะคะคุณปาริชาติเดชาติวงศ์ณอยุธยาค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับนี่คือผู้ร่วมรายการของเราสองท่านในสัปดาห์นี้นะครับอันนั้นสาระในเรื่องของธุรกรรมทางแพ่งและพาณิชย์สัปดาห์นี้นำอะไรดีๆมาฝากกับท่านผู้ชมติดตามได้เลยครับ
4: นภานภาอยู่บ้านนี่จ้า
5: เองสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพอดีว่ากลับมาจากต่างจังหวัดนะคะก็เลยซื้อขนมมาฝาก
5: ขอบคุณมากนะคะว่าแต่ว่าพี่ชื่นไปต่างจังหวัดไปทำอะไรมาเหรอคะ
4: ก็พี่สมบูรณ์นะสิชวนพี่ไปปฏิบัติธรรมที่เขาใหญ่กับพวกคณะเขาอะ
5: สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะป้าชื่น
6: สวัสดีจ้า
5: คุณแม่คะพี่ตาเห็นจดหมายคุณแม่อยู่ในกล่องหน้าบ้านเราอะค่ะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามาเมื่อไหร
6: ่ขอบใจมากลูกว่าแต่ว่าจดหมายอะไรเนี่ย
5: ถ้าอย่างนั้นพี่ตาขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะจะได้ทำอาหารเย็นให้ทานคุณป้าอยู่ทานด้วยกันนะคะ
4: ไม่หรอกจ้าขอบใจนะจดหมายอะไรหรอนภา
5: จดหมายจากพี่ดำรงนะคะเขาโทรมายืมเงินนภา 200,000 บาทนภาโอนเข้าธนาคารให้เขาแล้วแต่ว่านภาบอกให้เขียนจดหมายมาบอกถ้าได้รับเงินแล้วนะคะ
4: แล้วพี่ไม่ได้ทำสัญญาอะไรกันเลยเหรอ
5: เปล่าค่ะก็เห็นว่าเป็นคนกันเองนะคะ
4: งั้นก็อย่าลืมเก็บจดหมายฉบับนี้ไว้ให้ดีล่ะเผื่อจะใช้เป็นหลักฐานในการยืมเงินก็ได้นะ
5: ค่ะ
7: เชิญทางนี้เลยค่ะเดี๋ยวคุณลุงกับคุณป้านั่งรอก่อนนะคะคุณแม่คะคุณลุงกับคุณป้ามาหาค่ะค่อยๆลุกนะคะเดี๋ยวทิพย์จ้าไปเอาน้ำเย็นๆให้ทานนะคะ
8: จ้าย
4: ังไงบ้าง
6: สวัสดีค่ะพี่ชื่นพี่สมบูรณ
8: ์สวัสดีนะพาเป็นยังไงบ้างเราอะ
6: อาการไม่ค่อยดีเลยค่ะนี่ก็หมดเงินรักษาตัวไปตั้งเยอะเงินทองก็เริ่มร่อยหรอลงทุกวันนะคะ
4: อ้าวแล้วลูกหนี้ชื่อดำรงอ่ะที่ยืมเงินนภาไป 200,000 เมื่อ 5 ปีที่แล้วอ่ะเขาเอาเงินมาคืนหรือยังล่ะ
6: ยังเลยค่ะทวงไปแล้วแต่เขาบอกว่าไม่เคยยืมเงินนภาเลยอะค่ะ
8: เหรอแล้วนภาทำสัญญายืมเงินกับเขาไว้หรือเปล่า
6: ไม่ได้ทำค่ะเขาถึงได้พูดอย่างนี้นี่ไม่ได้ทั้งเงินต้นและก็ดอกเบี้ยเลยนะคะเนี่ย
4: แต่พี่จำได้นะว่านายดำรงเขามีจดหมายขอบคุณนภาที่ให้เขายืมเงินด้วยเนี่ยพี่ยังบอกให้นภาเก็บไว้เป็นหลักฐานเลยนะ
8: มีจดหมายขอบคุณจากนายดำรงแล้วนภายังเก็บอยู่ไหม
6: ยังอยู่ค่ะนภาก็บอกเขาเรื่องจดหมายแล้วนะคะแต่เขาก็ไม่สนใจนะคะ
8: ผมว่านะยังไงเนี่ยเราต้องไปปรึกษานักกฎหมายนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีจดหมายจากนายดำรงเป็นหลักฐาน
4: ใช่ปล่อยไว้อย่างเงี้ยถ้าทางจะไม่ได้คืน
1: จากกรณีดังกล่าวจดหมายขอบคุณของนายดำรงจะใช้เป็นหลักฐานแทนสัญญายืมเงินได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได้
0: ผมอธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นนะครับเป็นรูปมือแล้วก็แย่งกันกดไฟใครได้สัญญาณไฟมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถ้าถูกทีหลังได้คะแนนเดียวงั้นต้องแย่งกันกดสัญญาณนะครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วกดครับคุณพี่ปริชาตินะครับ
3: ก็ก่อค่ะ
0: ได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะ
0: ทำไมคิดว่าเป็นหลักฐานได้
3: เพราะว่ามันเป็นหลักฐานอันเดียวที่เขายืมเงินควรจะใช้เป็นหลักฐาน
0: พอให้รู้ได้ว่าเขายืมเงินไป
3: ใช่ไหมครับว่าจำนวนเท่าไหร่
0: แม้จะไม่มีตัวสัญญายืมเงินก็ตาม
3: ใช่ค่ะ
0: ใช้ได้มั่นใจ
3: ใช้ได้มั่นใจ
0: คุณธนัทฮะ
9: สนัดค
0: ่
9: ะก็คิดว่าน่าจะได้นะคะถ้าเกิดว่าเราคิดอ่ะเรามีธรรมมาเราคิดว่าคนนั้นเขาน่าจะมีจิตใต้สำนึกอ่ะนะจุ๋มคิดว่าได้ค่ะ
0: จิตใต้สำนึกก็เขาไม่มีไงตกลงตอบข้อก็ยกป้ายให้นิด
9: ก็ไก่ค่ะ
0: เดี๋ยวจะนั้นตัดสินใจเหมือนกันนะครับนั้นคิดว่าได้ครับจริงๆแล้วได้ไหมฮะอาจารย์
10: ค่ะก็ทั้งสองคนนะคะตอบได้ถูกต้องนะคะ คือในสัญญาตามกฎหมายนะคะเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆด้วยเสนอสนองถูกต้องตรงกันนะคะสัญญาก็เกิดแต่ว่าบางสัญญาบางประเภทกฎหมายก็จะกำหนดว่าจะต้องทำตามแบบนะคะอย่างเช่นนิติกรรมเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะคะแต่บางชนิดกฎหมายก็กำหนดไว้ว่าจะต้องมีหลักฐานนะคะซึ่งหลักฐานเป็นหนังสือเนี่ยไม่ได้ทำให้ถ้าไม่ได้ทำก็ไม่ได้ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่ฟ้องร้องไม่ได้นะคะแต่ในกรณีนี้เนี่ยจดหมายที่ตอบขอบคุณบอกว่าได้รับเงินที่ได้ยืมไปแล้วนะคะก็สามารถเป็นหลักฐานได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำเป็นรูปของสัญญานะคะตามปกติแต่อันนั้นล่ะค่ะก็ถือว่าเป็นหลักฐานได้
0: ขอบคุณครับก็ชัดเจนฮะอันนั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
1: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
0: ครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
11: เป็นไงบ้างพี่สุสวนเกษตรที่เนี่ยทำเลดีมากผมชอบนะพอดีเจ้าของเขากำลังร้อนเงินประกาศขายราคาถูกมากเลย
8: พี่กี้เห็นด้วยนะสวยดีออกแล้วก็ราคา20ล้านเองอ่ะไม่แพงเลย
11: ที่ผมชอบที่สุดนะก็คือมีทุ่งกว้างเป็นทุ่งหญ้าโล่งเลยอ่ะเอาไว้สำหรับขี่ม้าเล่นได้ด้วย
8: เหมาะเลยซื้อเลยถูกใจพี่มากเลยพี่อ่ะจะได้มีที่พักผ่อนพักผ่อนสมองมีบรรยากาศได้หลายที่ชีวิตพี่จะได้ยืนยาวขึ้นอีกไง
11: เออดีพี่พอดีเดี๋ยววันเนี้ยผมจะเซ็นสัญญาซื้อม้า
8: ซื้อม้าเหรอ
11: ใช่
8: ซื้อม้ากันแล้วเหรอ
11: ใช่ครับ
8: ไอตัวนี้ราคาเท่าไหร่ล่ะ
11: ก็ถูกๆอ่ะพี่2ล้าน
8: 2ล้านม้าเนี่ย2ล้าน
11: โอ้ใช่พี่สำหรับม้าแข่งมันไม่แพงหรอก
8: ใช่คนนั้นหรือเปล่าเน
11: ี่
8: ย
11: ใน
8: เด่นมาเน
12: ี่ยอ้าวสวัสดีครับคุณเจษครับผม
11: อันนี้พี่สุ
12: ขอ้าวสวัสดีครับพี่สุข
8: สวัสดีครับสวัสดี
12: ครับผม
11: นายเด็ดที่จะมาทำสัญญาซื้อขายมา
12: ครับผม
11: แล้วเอาสัญญามาป่ะ
12: เอามาครับผมเอามานี่ครับคุณเจษครับ
11: โอเคเดี๋ยวพี่ไปเอาเงินมาจำฮักมาให้รอแป๊บนึงนะ
12: ครับผม
11: เดี๋ยวผมมาพี่
12: คือไม่ทราบมาสนใจสักตัวไหมครับ
11: พี่สุกรอนานป่ะ
8: เดี๋ยว
11: ทานกาแฟทานขนมกันก่อน
12: โอ้ขอบคุณครับ
13: กาแฟร้อนๆค่ะ
12: ขอบคุณครับ
11: นี่เงินประจำค่ามา 500,000
12: โอ้ขอบคุณมากเลยครับเอ๊ะเดี๋ยวคุณเจษช่วยเซ็นตรงนี้ให้ผมนะครับแล้วส่วนพี่สุนะครับช่วยเซ็นเป็นพยานให้ผมด้วยพอดีอยู่ในบ้านนี้พอมีใครเซ็นเป็นพยานเพื่อให้ผมอีกสักคนไหมครับ
11: มีผมมีน้องสาวอยู่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมให้มาเซ็นเป็นพยานเพิ่มอีกคนหนึ่ง
12: ดีครับผมขอบคุณครับ
8: ในสัญญานี้เนี่ยจะส่งมอบม้าในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ใช่ไหม
12: ใช่ครับแล้วผมจะต้องขอรับเงินส่วนที่เหลืออีก 1,500,000 บาทครับสวัสดีครับคุณเจษ
14: สวัสดีครับ
12: ครับผม
14: คุณมาทำอะไรที่บ้านผมเนี่ย
12: อ้าวผมก็มาทวงเงินค่าซื้อม้าที่เหลือไงครับ 1,500,000 บาทยังไงล่ะผมก็อุตส่าห์ส่งหนังสือมาทวงก่อนที่ผมจะเข้ามานะแต่คุณเจษเนี่ยไม่เคยติดต่อผมมาเลยแล้วคุณจะทำนิ่งเฉยแล้วคุณทำอย่างนี้หมายความว่ายังไงครับ
14: จะให้หมายความว่ายังไงผมไม่ได้รับม้าจากคุณคุณทำม้าผมตายผมจ่ายเงินไป 500,000 บาทแล้วผมไม่ทวงเงินมาจำคืนจากคุณมันก็ดีถงไปแล้ว
12: โอ้โหคุณจะมาทวงค่ามาจำผมคืนได้ยังไงมันเป็นเหตุสุวิสัยผมนำม้ามาส่งให้คุณแล้วแต่ระหว่างทางฝนมันตกหนักถนนมันสุดม้ามันก็เลยตกท่องล่องตายช่วยเหลือไม่ได
14: ้ก็เพราะว่าม้ามันตายแล้วคุณยังแกล้งผมจ่ายตังค์อีกเหรอ
12: ผมน่ะมีสิทธิ์มาทวงเพราะผมมีสัญญาซื้อขายระหว่างเรา2คนตามสัญญาที่เซ็นไว้แล้วก็ถือว่ากรรมสิทธิ์ม้าเนี่ยเป็นของคุณเจษนับตั้งแต่วันนั้นแล้วอะ
14: แล้วไง
12: อ้าว
15: ก็จะแล้วไงก็ตามกฎหมายอ่ะหมายความว่าคุณเจดต้องจ่ายเงินที่เหลือทั้งหมดให้กับผม
14: เฮ้ยเป็นไปไม่ได้ผมไม่คิดว่ากฎหมายจะเป็นอย่างนั้นยังไงอ่ะผมก็ไม่จ่ายคุณแน่นอนถ้าอยากได้นะเชิญคุณไปฟ้องศาลเอาเลยแล้วผมจะขอเงินค่ามาจำคืนจากคุณ
1: จากกรณีดังกล่าวนายเจดจะเรียกค่ามัดจำคืนจากนายเดชและปฏิเสธไม่ชำระเงินค่าม้าที่ยังค้างจ่ายอยู่แก่นายเดชได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได
0: ้มืออยู่ที่แป้นนะครับแย่งกันกดสัญญานะครับพร้อมแล้วกดครับอนุญาตครับ
3: ไม่ต้องจ่ายเงินค่ะ
0: จ่ายไหมครับ
3: ค่าม้าไม่ต้องค่ะ
0: อันนั้นจะชำระค่าม้าให้นายเดชได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได้
3: ไม่ได้ค่ะ
0: ปฏิเสธชำระไม่ได้นะครับ
3: ไม่ได้
0: สรุปแล้วต้องจ่ายไหมฮะ
3: ไม่ต้องจ่ายค
0: ่ะ
3: ฮะไม่ต้องจ่าย
0: จ่ายหรือไม่จ่าย
3: ไม่จ่าย
0: เขาบอกกรณีนี้เจดจะเรียกค่ามัดจำคืนจากนายเดชและปฏิเสธไม่ชำระเงินค่าม้าที่ยังค้างอยู
3: ่
0: แก่นายเดชได้หรือไม่ปฏิเสธไม่ชำระได้หรือไม่
3: ปฏิเสธไม่ชำระได
0: ้ถ้าได้ต้องตอบข้อกอ
3: ข้อก
0: อนะฮะยกข้อกอ
3: ข้อกอผิด
0: ปฏิเสธได้ทำไมคิดไม่ได้ครับ
3: เพราะว่าม้าตายแล้วนี่ฮะเพราะม
0: ัน
3: ไม่มีคือไม่มีม้าตัวม้าที่สำคัญ
0: ม้าไม่ถึงเขา
3: ใช่ม้ามาถึงว่าจะให้เงินไปก่อนห้าแสนก็ต้องคืนมาเพราะว่าม้ามันตายไปแล้วจะมาขอเงินไม่ได้อ่ะอีกล้านห้าไม่ได้
0: ยังไงก็ไม่ให้
3: ไม่ให้
0: ขอบคุณครับได้ไหมครับ
16: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้เหมือนกัน
16: ใช่ค่ะ
0: ทำไมวะ
16: เพราะว่าเราไม่มีเราจ่ายเงินไปแล้วแต่ม้ายังไม่มาเลยไม่มีหลักฐานอะไรเลยอะค่ะ
0: สามารถปฏิเสธไม่จ่ายเงินได้นะครับอ้าวครับขอบคุณตอบเหมือนกันเลยจริงๆแล้วปฏิเสธได้ไหมครับอาจารย
10: ์ค่ะข้อนี้อาจจะขัดต่อสามัญสำนึกของคนทั่วไปพอสมควรนะคะแต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ของเราเนี่ยสัญญาซื้อขายเนี่ยเมื่อเสร็จเด็ดขาดแล้วนะคะเสนอสนองถูกต้องตรงกันสัญญาเกิดแล้วก็ในกรณีนี้เนี่ยม้าซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์นะคะก็ได้มีการทำสัญญากันเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะทีนี้ประเด็นก็คืออยู่ตรงที่ว่าม้าแข่งเนี่ยเป็นม้าที่มีการจดทะเบียนนะคะเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษหรือเปล่านะคะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยปกติในเรื่องของซื้อขายนะคะทันทีที่ซื้อขายเสร็จเด็ดขาดปั๊บเนี่ยกรรมสิทธิ์ก็จะโอนไปยังผู้ซื้อทันทีนะคะแต่ในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ของเราเนี่ยไม่ได้มีการกำหนดไว้เช่นนั้นนะคะก็คือถือว่าตอนทำสัญญาซื้อขายเนี่ยกรรมสิทธิ์จะโอนไปทันทีเลยนะฮะทีนี้มันก็จะเกิดหนี้สองฝ่ายคือฝ่ายผู้ซื้อต้องชำระราคาฝ่ายผู้ขายก็ต้องส่งมอบทรัพย์นะคะเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเป็นเรื่องของหนี้นะคะแต่ตัวกรรมสิทธิ์โอนไปแล้วตั้งแต่ตอนที่ทำสัญญาซื้อขายกันนะคะทีนี้เมื่อมีการส่งมอบมาเนี่ยก็เป็นหนี้ของฝ่ายผู้ขายนะคะซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ก็บอกว่าถ้าการชำระหนี้คือยังไม่ผิดนัดนะคะถ้าการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยนะคะฝ่ายลูกหนี้ก็จะหลุดพ้นจากการชำระหนี้แต่อย่าลืมว่าฝ่ายเจ้าหนี้ซึ่งเป็นลูกหนี้ในการชำระราคานั้นก็ยังคงต้องมีอยู่นะคะแต่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือม้าเนี่ยเป็นถึงแม้ว่าเป็นสังหาริมทรัพย์ก็จริงแต่ว่าตามมาตรา456วรรค1เนี่ยอย่างสัตว์พาหนะที่ต้องจดทะเบียนนะคะอันนี้ก็จะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานนะคะแต่ถ้าเป็นสิ่งของอื่นที่ไม่ได้ต้องไปจดทะเบียนนะคะอันนั้นก็ถือว่าซื้อขายเสร็จเด็ดขาดตั้งแต่ตอนที่ทำสัญญากันแล้วนะคะอันนี้ก็โชคช่วยนิดนึงนะคะก็คือทำเป็นหนังสือระหว่างกันเองไม่ได้ไปทำเป็นหนังสือแล้วก็จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานนะคะก็เลยช่วยให้สัญญาซื้อขายนี้เนี่ยมันเป็นโมฆะไปนะคะแต่เมื่อสัญญาโมฆะในฐานะที่เป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแต่ถ้ายังมีสัญญานะคะซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรก็จะกลายเป็นจะซื้อจะขายนะคะซึ่งสัญญาจะซื้อจะขายนี้ก็สามารถบังคับได้ตามกฎหมายคือบังคับให้ลูกหนี้ไปทำการจดทะเบียนให้ได้แต่ ม้าเนี่ยมันตายไปแล้วมันพ้นวิสัยที่จะทำการส่งมอบนะคะหรือจะไปจดทะเบียนก็ไม่ได้อีกคือข้อนี้มันจะซับซ้อนมากหลายซับซ้อนนะคะก็คำตอบนั้นก็ถูกต้อง
0: เพราะนั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
1: ข้อนี้ตอบไม่ถูกค่ะเอาเสียงตบมือไปก่อนค่ะ
0: ครับเรายังมีสาระที่น่าสนใจรออยู่นะครับเป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมส่งเข้ามานะครับน่าสนใจ อยู่กินกันนะครับไปซื้อบ้านด้วยกันช่วยกันผ่อนส่งกันไปแล้วปัญหาพอจะแยกกันปัญหาบ้านจะแบ่งยังไงใครเอาหลังคาไปหรืออะไรยังไง
1: ใช
0: ่นะครับอยู่กินกันไม่ได้จดทะเบียนนะฮะถ้าจดทะเบียนก็ว่าไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายนะครับเพราะนั้นจะได้รับการไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ในช่วง
1: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
17: สวัสดีค่ะ
18: ผมค่ะ
19: สวัสดีครับ
17: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
19: สบายสบายทำมือหน่อยสิอาจารย
17: ์
19: สบายสบาย
17: กับกฎหมายเพื่อประชาชน
19: นะมันจะได้มีอารมณ์ในลักษณะที่ว่าร่วมกันที่มันสบายสบาย
17: ใช่แล้วค่ะอาจารย์คะแหม
19: เอาผมให้อาจารย์เปิดคำถามมาเลยผมจะตอบแบบสบายสบาย
17: แต่ว่าวันนี้นะคะดิฉันมีเรื่องของคุณสามีที่วางแผนจะเลิกกับคุณภรรยามาถามด้วยค่ะอาจารย
19: ์ฮะอาจารย์ไปแอบรู้มาได้ยังไงเนี่ย
17: โอ้ยไม่ต้ององต้องแอบหรอกค่ะอาจารย์คะแค่ฟังคำถามก็รู้แล้วว่ามีแผนแน่นอนอาจารย์
19: เขาถามมาว่าไงอ
17: าจารย์อยากรู้ใช่ไหมคะ
19: เ
17: รื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมเล่ามาบอกท่านผู้ชมเองเนี่ยอยู่กินกับภรรยาโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันทีนี้อยู่มาวันหนึ่งก็มาคุยกันบอกเธอเนี่ยเราไปซื้อบ้านใหม่กันดีกว่านะบ้านเก่านี่มันก็เก่าละแต่ตังเราไม่มีเราก็ต้องไปกู้นะเอาอย่างนี้กันละกันก็ตกลงกันให้ภรรยาเนี่ยเป็นคนไปกู้คนเดียวนะคะโดยคุณสามีไม่ได้ไปกู้ร่วมด้วยอะไรด้วยแต่ว่าเวลาผ่อนเนี่ยผ่อนคนละครึ่ง ออกกันคนละครึ่งแต่ชื่อกู้เนี่ยเป็นชื่อคนเดียวทีนี้คุณสามีก็มานั่งคิดสิคะอาจารย์ว่าเอ๊ะแล้วถ้าอยู่ต่อมาเกิดต้องเลิกลากันไปเนี่ยผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ด้วยไหมเนี่ยเพราะเวลากู้เนี่ยผมไม่ได้มีชื่อกู้ด้วย
19: ภรรยาก็มีชื่อในโฉนดคนเดียว
17: แล้วยังไงเนี่ยแต่เงินผ่อนนะผมผ่อนคนละครึ่งนะแล้วผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ไหมเนี่ยคะอาจารย
19: ์
17: เริ่มคิดที่จะเลิกกับภรรยาเห็นไหมคะ
19: อาจารย์เลยเดา
17: เดาคิดเลิกไว้ก่อนเห็นไหมคะอาจารย์นะยังไม่ทันจะเลิกเลยคิดไว้ก่อนถ้าเลิกผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ไหม
19: คือถ้าคนไม่เลิกมันก็ไม่คิด
17: ก็ไม่ต้องมานั่งคิดใช่ไหมคะก็อยู่ด้วยกันไงอาจารย
19: ์ก็อยู่ด้วยกัน
17: นี่แสดงว่ามีแผนแน่นอนอาจารย
19: ์นะเอา
17: ค่ะ
19: ผมก็คิดเหมือนอาจารย์น
17: ะ
19: ถ้าคนปกติทั่วไปรักกัน
17: อยู่ด้วยกัน
19: คู่สร้างคู่สมกันก็เอ้ยหนักนิดเบาหน่อย
17: บ้านก็อยู่ด้วยกันจะไปคิดอะไร
19: ไปเฮ้ยถ้าจะเลิก
17: ถ้าจะเลิกใช่ไหมอาจารย์นะคิดมาเนี่ยอาจารย์
19: เอางี
17: ้ค่ะ
19: คือถ้าจดทะเบียนสมรส
17: ค่ะ
19: มันง่ายอาจารย์
17: นั่นนะสิคะ
19: ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรส
17: ค่ะ
19: ยังไงจะมีชื่อใครเป็นชื่อใครจะเป็นชื่อภรรยาจะเป็นชื่อสามี
17: ค่ะ
19: เลิกกันผ่าครึ่ง
17: หารไปคนละครึ่ง
19: เพราะมันเป็นสินสมรส
17: ค่ะ
19: แต่นี่ไม่ได้จดทะเบียน
17: นั่นนะสิคะอาจารย
19: ์แล้วก็ดันเป็นชื่อภรรยา
17: ใช่ใช่ที่ไปกู้ค่ะอาจารย
19: ์เฮ้ยแต่เราผ่อนด้วยนะ
17: ค่ะ
19: ไม่ใช่ภรรยาผ่อนคือถ้าภรรยาผ่อนคนเดียวเนี่ยเราก็ไม่ว่าอะไรเพราะเราอยู่เกาะ
17: ใช่
19: เกาะเมียกิน
17: ใช่เกาะเมียกิน
19: แต่ไอ้นี่เราก็ช่วยกันผ่อนน่ะ
17: ค่ะ
19: ร่วมด้วยช่วยกันน่ะอาจารย
17: ์ค่ะ
19: ดังนั้นในแง่ของกฎหมายกรณีอย่างนี้แม้เราไม่ได้จดทะเบียนสมรส
17: ค่ะ
19: ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนสามัญที่มิได้จดทะเบียน
17: oh,
19: หรือ okay. เป็นหุ้นส่วนชีวิตกัน
17: okay.
19: นะไม่ได้พูดเรื่องสินสมรส ไม่ได้พูดเรื่องคู่สมรส
17: okay.
19: แต่เราพูดในฐานะว่าคุณร่วมกันเป็นหุ้นส่วน
17: okay.
19: เหมือนคนที่เป็นสามีและมีภรรยาน้อย ภรรยาน้อยบางทีเขาก็มีสิทธิ
17: ์
19: เพราะเขาร่วมมือร่วมใจในการทำมาหากินทรัพย์สินที่เกิดขึ้น
17: ค่ะ
19: เฮ้ยเขาก็ถือว่าเป็นหุ้นส่วน
17: หุ้นส่วนค่ะ
19: กรณีนี้
17: ค
19: ุณถือว่าเป็นหุ้นส่วนร่วมกันผ่อน
17: อ๋อค่ะ
19: ถ้าเวลาคุณเลิกกันจริง
17: ๆค่ะ
19: แล้วภรรยาไม่ยอมให้คุณเลยเพราะทะเลาะกันนี่อาจารย์ตอนนั้นต้องทะเลาะกันไหม
17: ใช่ใช่ถึงจะเลิก
19: ใส่หัวแกออกไปฉันมีโฉนดแล้วฉันเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดินหลังนี้แล้ว
17: ค่ะ
19: ใส่หัวมาทางไหนไปทางนั้น
17: อ๋อค่ะ
19: เราก็ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยแต่ถ้าคุณพิสูจน์ได้ว่
17: า
19: ทั้งหมดเกิดขึ้นจากการเราร่วมผ่อนด้วยเพราะฉะนั้นการที่คุณเอาเงิน

0: คุณหักไปจากบัญชีของคุณทั้งหมดเหล่านี้นำมาเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องขอแบ่งได้ครับอาจารย
1: ์อ๋อค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลแล้วนะคะถ้าอยู่ด้วยกันไปก็ดีไปแต่ถ้าเลิกกันพยายามหาหลักฐานมาแสดงว่าบ้านหลังนี้ท่านผู้ชมมีส่วนผ่อนด้วยถือว่าเป็นหุ้นส่วนเพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ด้วยสบายใจแล้วใช่ไหมคะเนี่ยแต่ทางที่ดีอย่าไปเลิกเลยนะคะเนาะนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: กับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับก็คงไขความกระจ่างไปแล้วนะครับว่าการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนั้นหลักกฎหมายเกณฑ์ต่างๆเหล่านั้นก็จะมีที่แตกต่างกันออกไปนะครับไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เฉพาะนั้นถ้าจะให้ถูกต้องก็จดทะเบียนสมรสนั้นกฎหมายก็จะเข้ามาดูแลในส่วนนี้นะครับรายการในวันนี้ต้องฝากท่านผู้ชมไว้ว่าในเรื่องของการกู้ยืมอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายก็จะทำให้เราสามารถที่จะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายเป็นอย่างดีนะครับและในส่วนของรายการของเราถ้าท่านผู้ชมมี
3: ข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรนะคะรวมถึงตอนนี้เรามี Facebook แล้วค่ะตามที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะคะสามารถติดต่อกับพวกเราได้ค่ะ
2: ค่ะอย่าลืมนะครับงั้นก็รอความคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นจากท่านผู้ชมมาอย่างรวดเร็วได้เลยนะครับตาม Facebook นะครับรายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ประจําสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณถนัดศิลปกุลนะครับขอบคุณอาจารย์ครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับที่สละเวลามาร่วมรายการครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์คำว่า earnest ค่ะแปลว่ามัดจำนะคะหมายถึงสิ่งที่ให้ไว้เมื่อเข้าทำสัญญาเพื่อเป็นหลักฐานว่าสัญญาได้ทำขึ้นแล้วหรือเป็นประการการปฏิบัติตามสัญญาค่ะ
2: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยนะครับท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
5: รู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลยล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมทั้งกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือสัญญาทางปกครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องดังกล่าวสามารถนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้งและคัดค้านในเรื่องนั้นอีกศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ปัจจุบันการกระทำความผิดอาญาในประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้นผู้ต้องหาจำเลยและผู้เสียหายควรทราบถึงสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของตนศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของศาลแขวงพระนครเหนือจึงมีภาระหน้าที่ให้ความรู้และความเข้าใจถึงกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงสิทธิเสรีภาพตั้งแต่ชั้นผัดฟ้องฝากขังตลอดจนถึงชั้นพิจารณา
1: ดังเช่นคดีนี้นายสาธิตหรือหมากแจ่มใสนายอนิวัฒน์หรือบอยกว้างขวางและนายประวีณหรือเคนปกป้องถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมในข้อหาร่วมกันทำให้เสียทรัพย์และร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหามายื่นผัดฟ้องและฝากขังต่อศาลเพื่อขอเวลารวบรวมพยานหลักฐานและสรุปความเห็นว่าควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาต่อพนักงานอัยการหรือไม่ซึ่งผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาทนายความรวมถึงมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการผัดฟ้องและฝากขังแต่ระหว่างนี้ผู้ต้องหาจะถูกคุมขังตามคำสั่งศาล5คราวคราวละไม่เกิน6วันรวม30วันเว้นแต่ผู้ต้องหาจะได้รับอนุญาตจากศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน
0: หลายคนคงมีคำถามว่าการขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนนั้นมีขั้นตอนอย่างไรและผู้ต้องหาทุกคนมีสิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่วันนี้ท่านผู้พิพากษาจะมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะ
2: สำหรับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนหรือที่เรียกว่าการประกันตัวจะมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทนะครับประเภทแรกคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบไม่มีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาไม่ต้องทำสัญญาประกันต่อศาลแต่จะต้องสาบานตนว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดในประเภทที่2คือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดส่วนในประเภทที่3ประเภทสุดท้ายนะครับคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันและหลักประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดพร้อมทั้งต้องเสนอหลักประกันด้วยซึ่งหลักประกันนั้นก็มีได้หลายประเภทนะครับยกตัวอย่างเช่นเงินสดที่ดินหรือกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพสำหรับผู้ที่มีฐานะยากจนก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือด้านหลักประกันได้จากกระทรวงยุติธรรมนะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวก็อาจเป็นได้ทั้งตัวผู้ต้องหาเองญาติของผู้ต้องหาหรือนายจ้างโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ที่งานประชาสัมพันธ์ของศาลและสามารถรอฟังคำสั่งได้ในวันเดียวกันในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลก็จะพิจารณาจากหลายๆปัจจัยนะครับยกตัวอย่างเช่นความหนักเบาแห่งข้อหาพฤติการแห่งคดีส่วนในกรณีที่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำสั่งของศาลได้หรือมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องเมื่อไหร่ก็ได้ในเวลาราชการส่วนในกรณีที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหามีหน้าที่จะต้องมาศาลตามนัดทุกนัดถ้าไม่มาศาลจะมีคำสั่งออกหมายจับและมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาครับ
1: ชั้นสอบสวนในหมากและในเคนยื่นขอประกันตัวศาลอนุญาตแต่ในบอยไม่ได้ยื่นขอประกันตัวจึงถูกคุมขังที่เรือนจำต่อมาพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องในหมากในบอยและในเคนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นและฟ้องในหมากในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์อีกฐานหนึ่งซึ่งในหมากเคยกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์มาก่อนและศาลพิพากษาลงโทษจำคุก5ปีจึงถูกขอให้เพิ่มโทษในคดีนี้ส่วนในบอยเคยกระทำความผิดฐานขับรถขณะเมาสุราและศาลพิพากษาลงโทษจำคุก2เดือนแต่โทษจำคุกศาลรอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีในบอยกระทำความผิดนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษจึงถูกขอให้บวกโทษ2เดือนเข้ากับโทษในคดีนี้ ในหมากในบอยและในเคนจะมีสิทธิและเสรีภาพในฐานะจำเลยคดีอาญาอย่างไรบ้างวันนี้ท่านผู้พิพากษาจะมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะ
2: สำหรับสิทธิของจำเลยในชั้นนี้นะครับจำเลยมีสิทธิ์ที่จะขอปล่อยตัวชั่วคราวได้โดยขั้นตอนและรูปแบบก็จะเหมือนกับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนนอกจากนี้จำเลยยังมีสิทธิ์ที่จะมีทนายความด้วยหากเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกถ้าจำเลยไม่มีทนายความและจำเลยต้องการทนายความศาลก็จะตั้งทนายความขอแรงให้โดยจำเลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับหลังจากนั้นศาลจะอ่านและอธิบายฟ้องจำเลยฟังในขั้นตอนนี้จำเลยมีสิทธิ์ที่จะให้การปฏิเสธหรือว่ารับสารภาพก็ได้หลังจากนั้นก่อนที่จะถึงกำหนดวันนัดสืบพยานโจทและจำเลยศาลจะนัดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาที่ศาลโดยจะเรียกนัดนี้ว่านัดคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพเพื่อที่ศาลจะแจ้งสิทธิตามกฎหมายต่างๆให้บุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีทราบนะครับอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้จำเลยและผู้เสียหายได้มีโอกาสพูดคุยกันครับ
1: ในวันนัดคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโจทผู้เสียหายในแม็กและในเคนพร้อมทนายความมาศาลส่วนในบอยถูกเบิกตัวมาจากเรือนจำพบผู้พิพากษาเพื่อดำเนินการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพศาลจะสอบถามถึงเหตุการณ์และความเป็นมาของคดีโดยเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายและจำเลยพูดคุยกันพร้อมแจ้งสิทธิของจำเลยให้ในมาในบอยและในเคนฟังอีกครั้งและอธิบายสิทธิของผู้เสียหายให้ทราบดังนี้สิทธิของผู้เสียหายมีดังนี้ 1. ผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเข้าร่วมเป็นโจทย์กับพนักงานอัยการเพื่อดำเนินคดีกับจำเลยและมีสิทธิ์อุทธรณ์หรือฎีกาโต้แย้งคำพิพากษาของศาล 2. หาก

0: ผู้เสียหายได้รับความเสียหายด้านร่างกายจิตใจหรือทรัพย์สามารถยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและถ้าเป็นคนยากจนและต้องการทนายความศาลสามารถแต่งตั้งทนายความขอแรงให้แก่ผู้เสียหายได้ 3. ผู้เสียหายสามารถคัดค้านการขอปล่อยตัวชั่วคราวของจำเลยได
1: ้หลังจากที่ในหมากและในบอยพูดคุยกับผู้เสียหายแล้วในหมากและในบอยสำนึกผิดปรับความเข้าใจและขอโทษผู้เสียหายในหมากและในบอยต้องถูกดำเนินการต่อไปอย่างไร
2: หากในหมากและในบอยสำนึกในการกระทำความผิดของตนและยอมรับว่าได้กระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้องก็สามารถให้การรับสาภาพและเป็นประโยชน์ต่อคดีดังนี้ 1. จำเลยให้การรับสาภาพถือว่ามีเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะใช้ดุลพินิจในการลดโทษให้แก่จำเลยได้ 2. หากจำเลยเยียวยาผู้เสียหายเช่นชดใช้เงินและขอโทษจนผู้เสียหายไม่ติดใจดำเนินคดีถือเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลสามารถคำนึงเพื่อรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษแก่จำเลยได้3. โจทก์ฟ้องนายหมากฐานทำให้เสียทรัพย์ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความกันได้หากผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความผู้เสียหายมีสิทธิ์จะถอนคำร้องทุกข์หรือถอนแจ้งความความผิดฐานนี้โจทก์ดำเนินคดีต่อไปไม่ได้และศาลก็ไม่สามารถลงโทษนายหมากได้ตามกฎหมายเรียกว่าสิทธิ์ดำเนินคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับแต่หากผู้เสียหายยังติดใจดำเนินคดีกับนายหมากเมื่อโจทก์ฟ้องนายหมากสองฐานความผิดคือฐานทำให้เสียทรัพย์และฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งเป็นการกระทำที่แยกจากกันนายหมากจะต้องถูกลงโทษทุกการกระทำตามกฎหมายเรียกว่านายหมากได้กระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน
3: แล้วที่โจทก์ขอให้เพิ่มโทษผมจะมีผลต่อโทษที่ศาลตัดสินอย่างไรและในคดีของนายบอยจะแตกต่างกับผมหรือไม่ครับ
2: เหตุที่นายหมากถูกขอให้เพิ่มโทษเพราะเคยกระทำความผิดในคดีก่อนและกลับมากระทำความผิดในคดีนี้จึงต้องถูกเพิ่มโทษเนื่องจากไม่เข็ดหลาบซึ่งศาลจะเพิ่มโทษให้แก่นายหมากแต่ละกระทงก่อนแล้วจึงจะลดโทษให้ตามเหตุบรรเทาโทษที่มีซึ่งโทษในคดีก่อนเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์นายหมากเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนไม่เข้าเงื่อนไขที่ศาลจะรอการลงโทษในคดีนี้นายบอยถูกขอให้บกโทษเพราะกระทำความผิดในคดีนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษไว้ในคดีก่อนหากในคดีนี้ศาลรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษศาลก็ไม่อาจนำโทษในคดีก่อนมาบวกกับโทษในคดีนี้ได้ต่อมาหากศาลพิพากษาลงโทษนายหมากและนายบอยแล้วนายหมากและนายบอยมีสิทธิ์จะอุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาได้ภายใน1เดือนนับแต่วันที่มีการอ่านคำพิพากษาแต่ถ้าโจทก์และจำเลยพอใจคำพิพากษาและไม่อุทธรณ์คดีจะถึงที่สุดซึ่งถ้าจำเลยต้องโทษจำคุกศาลจะออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดเมื่อมีการอภัยโทษจำเลยมีสิทธิ์ได้รับการลดโทษนายเคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้อย่างไรครับ
4: วันเกิดเหตุผมขับรถจักรยานยนต์มาพบนายหมากและนายหมากขอให้ขับรถจักรยานยนต์ไปส่งเพื่อรับนายบอยระหว่างทางกลับนายหมากและนายบอยนั่งซ้อนท้ายพบผู้เสียหายกำลังเดินอยู่นายหมากและนายบอยจึงลงจากรถไปทำร้ายผู้เสียหายโดยผมไม่ได้เข้าไปด้วยเพียงแต่จอดรถรอรับนายหมากและนายบอยเท่านั้นเอง
2: หากข้อเท็จจริงเป็นอย่างที่นายเคนพูดแม้นายเคนไม่ได้ชกต่อยแต่นายเคนจะเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดหรือไม่นั้นต้องดูที่เจตนาของนายเคนขณะเกิดเหตุหากนายเคนไม่รู้มาก่อนว่านายหมากและนายบอยจะทำร้ายร่างกายผู้เสียหายถือไม่ได้ว่านายเคนมีเจตนาร่วมกระทำความผิดกับนายหมากและนายบอยแต่การที่นายเคนเห็นนายหมากและนายบอยชกต่อยผู้เสียหายแล้วยังจอดรถเพื่อรอรับนายหมากและนายบอยถือว่านายเคนช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่นายหมากและนายบอยกระทำความผิดนายเคนจึงเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดต้องรับโทษ2ใน3ของโทษสำหรับความผิดที่นายหมากและนายบอยกระทำแต่คดีนี้โจทก์ฟ้องนายเคนฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นหากเป็นอย่างที่นายเคนพูดนายเคนควรให้การปฏิเสธและศาลจะกำหนดวันสืบพยานโจทก์และสืบพยานของนายเคนต่อไปแต่นายเคนต้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาซึ่งอาจเป็นเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะลดโทษให้แก่นายเคนได
1: ้เห็นได้ว่าเมื่อผู้ต้องหาจำเลยและผู้เสียหายทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในคดีอาญาจำเลยสำนึกในการกระทำความผิดของตนและบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้นโดยการเยียวยาผู้เสีย

ายตามสมควรแล้วจนผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความกระบวนการยุติธรรมพร้อมที่จะให้โอกาสจำเลยกลับตนเป็นพลเมืองดีต่อไปเพื่อให้สังคมเกิดความปรองดองประเทศมีความสงบเรียบร้อยและประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

0: การจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคปัจจุบันหรือที่เราเรียกกันว่ายุคดิจิตอลนั้นเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงหรือเมินเฉยต่อการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยโดยเฉพาะเวทีการค้าที่ประเทศไทยต้องพัฒนาและปรับตัวในทุกด้านเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากลมีการเปิดการค้าเสรีมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศแต่คดีเกี่ยวกับธุรกรรมทางพาณิชย์ในประเทศไทยกลับต้องฟ้องร้องสืบพยานรับฟังพยานหลักฐานและดำเนินกระบวนการพิจารณาเช่นเดียวกับคดีแพ่งซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพและลักษณะของคดีการค้าการพาณิชย์ที่ต้องการความคล่องตัวและรวดเร็วคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจหมายถึงคดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ3ลักษณะ5ลักษณะ19ลักษณะ20และลักษณะ22อาทิคดีเช่าซื้อบัญชีเดินสะพัดประกันภัยหุ้นส่วนและบริษัททั้งนี้ไม่รวมถึงคดีผู้บริโภคศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้นำร่องในการจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นเป็นการภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้ตั้งแต่วันที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2561เป็นต้นมาโดยได้ออกระเบียบประกาศและคำสั่งไว้เป็นการภายในพร้อมทั้งจัดเตรียมองค์คณะผู้พิพากษาบุคลากรเจ้าหน้าที่ตลอดจนมีการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีความเหมาะสมทั้งนี้เป้าหมายสำคัญคือการกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีให้แล้วเสร็จภายใน1ปีและมีกระบวนการบริหารจัดการสำนวนคดีไว้เป็นการเฉพาะเพื่อให้การระงับข้อพิพาททางการค้าพาณิชย์มีความรวดเร็วมีคุณภาพมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันจะส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องกับสภาพรูปแบบและลักษณะของการค้าในปัจจุบันที่มีความทันสมัยพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล 4.0 อย่างแท้จริง
1: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เล็งเห็นว่าในเขตอำนาจของศาลแพ่งกรุงเทพใต้เป็นคดีที่มีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจมีผู้ฟ้องที่มีทุนทรัพย์เป็นจำนวนมากนะครับทุนทรัพย์สูงแล้วเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีบางประเภทเนี่ยสามารถดำเนินการไปโดยรวดเร็วนะครับเราเลยได้จัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นนะครับเมื่อวันที่1กันยายน2561นี้นะครับแผนกนี้ก็มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจซึ่งประกอบด้วยคดีเช่าซื้อบัญชีเดินสะพัดคดีประกันภัยคดีหุ้นส่วนบริษัทสาขาเกี่ยวกับคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจแผนกนี้ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้สอดคล้องกับความคล่องตัวและความรวดเร็วในการพิจารณาคดีนะครับมีการนำบันทึกคำเบิกความพยานในรูปแบบใหม่โดยบันทึกภาพและเสียงด้วยนอกจากนั้นยังสามารถที่จะถ่ายทอดในระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็ได้นะครับในกระบวนการพิจารณาคดีเนี่ยเรามุ่งเน้นให้ท่านผู้สาต้องพิจารณาพิพากษาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจให้เสร็จภายใน1ปีนะครับเพราะฉะนั้นในการตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่มั่นใจได้ว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและสามารถทำให้ประชาชนที่มีคดีประเภทของคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจสามารถดำเนินไปได้โดยสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นครับ
2: VVOThe commercial part, I mean, commercial section, because it's the policy of the president of the Supreme Court that we separate this like leasing, like company, and that they have the big problems. So we separate this one that can go to the new special procedure, like mediation, like video conference. And we have the times to finish the cases by 1 year. If they have the insurance cases and the leasing cases, the company-based cases, we have to finish by 1 year. We have the new panels of the judges to see all these special cases.

0: สวัสดีครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ที่เรามีบริการพิเศษให้กับประชาชนผู้มีอัตราคดีที่มีคดีที่ศาลเรานะครับในเบื้องต้นนี่เมื่อวันที่2พฤษภาคม2561เราได้มีการให้ประชาชนซึ่งสามารถยื่นคำร้องขอไปผู้จัดการมรดกผ่านทางเว็บไซต์หรือออนไลน์เข้ามาได้นะครับโดยไม่ต้องมาศาลโดยผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องพร้อมกับชำระเงินค่าขึ้นศาลผ่านในระบบออนไลน์ทางธนาคารหรือทางตู้ ATM ก็ได้นะครับเมื่อได้ยื่นคำร้องเข้ามาแล้วก็จะได้เลขคดีและมีในระบบที่จะศาลนัดไต่สวนคำร้องไว้ตรงนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพราะว่าประชาชนซึ่งมีเขตอำนาจอยู่ในเขตอำนาจศาลของเราอยู่9เขตสามารถที่จะยื่นคำร้องเข้ามาได้ทั่วประเทศโดยที่ไม่ต้องมาศาลได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระในการเดินทางของประชาชนนะครับแล้วก็เป็นที่น่าดีใจว่านับตั้งแต่เราได้เปิดใน e-filing แล้วก็ e-form ในเรื่องของการแต่งการมรดกออนไลน์เข้ามาเนี่ยมีประชาชนที่เข้ามาใช้บริการอยู่70รายนะครับแล้วต่อมาเมื่อวันที่15 สิงหาคม 2561เราได้เปิดในการไต่สวนคำร้องจัดการมรดกในระบบออนไลน์ขึ้นในระบบวิดีโอคอลซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถยื่นคำร้องต้นคดีเมื่อได้รับวันนัดไต่สวนแล้วเนี่ยสามารถที่ทำในระบบวิดีโอคอลผ่านในระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ได้จากที่พักของผู้ร้องมายังศาลโดยตรงได้โดยที่ไม่ต้องมาศาลได้เลยว่าเป็นการพิจารณาพิพากษาคดีในระบบมิดิอีคอร์ดนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยหลังเปิดการไต่สวนมรดกออนไลน์แล้วเนี่ยได้มีผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอไต่สวนในระบบใหม่เข้ามาต่อได้อยู่ที่5รายนะครับซึ่งจะเริ่มรายแรกวันที่18สิงหาคม2561นี้ก็นับว่าเป็นอีกทางหนึ่งซึ่งจะเป็นก้าวแรกของการเดินทางไปสู่ในระบบมินิอีคอร์ดของศาลในประเทศไทยนะครับ
1: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้พัฒนาต่อยอดโดยการเปิดให้ผู้ร้องสามารถร้องขอให้ศาลทำการไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีที่ทายาททุกคนให้ความยินยอมครบถ้วนแล้วโดยในวันนัดไต่สวนคำร้องศาลจะทำการไต่สวนทางไกลผ่านจอภาพทางวิดีโอคอลในห้องมินิอีคอร์ดรูมของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ส่วนผู้ร้องจะอยู่ที่แห่งใดก็สามารถเบิกความต่อศาลได้แต่ต้องเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมผู้ร้องสามารถเบิกความผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือของตนเองไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลขั้นตอนก่อนเริ่มขบวนการพิจารณาเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะทำการแนะนำขั้นตอนปฏิบัติตนโดยแจ้งให้ผู้ร้องจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารไว้ให้พร้อมและนำกล่าวสาบานตนผ่านทางจอภาพผู้ร้องต้องแต่งกายเรียบร้อยพูดจาสุภาพไม่สวมแว่นตาดำในขณะทำการไต่สวนต้องไม่แสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จและห้ามไม่ให้มีการบันทึกภาพและเสียงหรือกระทำการอื่นใดในลักษณะเดียวกันในขณะไต่สวนภายหลังจากที่ศาลพิจารณาเสร็จสิ้นและมีคำสั่งแล้วเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะแจ้งให้ผู้ร้องทราบว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีนี้จะส่งไปให้ผู้ร้องทางไปรษณีย์ตามที่ผู้ร้องระบุไว้
2: Now we improve into the cases that trustee they want to be the man

0: legacy to the cloud. Like I said, the government buy the online and we give them the investment days. And on that day, the tax agent can show us about the paper we need by the video call online. No need to come to the court if they choose to use the medical card.
1: การนำร่องเปิดให้มีการไต่สวนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องผ่านทางเว็บไซต์ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จากนั้นชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านทางระบบธนาคารคั้นถึงวันที่ศาลนัดไต่สวนผู้ร้องสามารถเบิกความต่อศาลผ่านจอภาพโทรศัพท์มือถือของตนและรอรับเอกสารคำสั่งได้ที่บ้านซึ่งกระบวนการจัดการคดีตั้งแต่เริ่มต้นจนจบทุกขั้นตอนผู้ร้องไม่ต้องเสียเวลาหลายครั้งในการเดินทางไปที่ศาลซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเมืองที่มีการจราจรแออัดและติดขัดผู้ร้องสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของศาลได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงนับว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง

0: แลมเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่น่าจะมีความเหมาะสมที่จะมาใช้กับการระบาดของโควิด-19 เนี่ยคือแค่ทำไปยาในหลอด1หลอดเห็นสีเปลี่ยนก็บอกได้ว่าเป็นผลบวกผลลบแล้วเราเองก็มั่นใจนะครับว่าชุดตรวจที่เราพัฒนาเนี้ยมีคุณภาพแล้วก็มีคุณสมบัติที่สามารถไปใช้ในพื้นที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ในราคาที่ถูกกว่าแล้วก็สะดวกกว่าแล้วก็ประหยัดงบประมาณของประเทศมากกว่าได้ผลตรวจในเวลาที่ไวกว่าอันเนี้ยเป็นส่วนที่ตลาดหรือประชาชนเนี่ยต้องการเป็นอย่างมากแลมนี่คือการตรวจสารพันธุกรรมสารพันธุกรรมของไอ้ตัวเชื้อตัวนี้มันเป็น RNA นะฮะเราต้องเปลี่ยนให้เป็น DNA ก่อนแล้วก็ตรวจด้วยแลมได้นั้นเทคนิคพิเศษตรงนี้ก็มีฝีมือของนักวิจัยเราคือเราต้องออกแบบไพรเมอร์เป็นสาย DNA ที่มีความจำเพาะมาจับซึ่งถ้าเราออกแบบไม่ดีเนี่ยการจับก็ไม่จำเพาะการตรวจก็ไม่มีประสิทธิภาพ
1: คือตอนแรกครับเราได้โจทย์จากทางรามาว่าเราอยากพัฒนาเทคนิคตรวจได้เร็วกว่า RT-PCR ที่แบบภายในชั่วโมงนึงก็ได้อย่างเงี้ยครับโดยจริงๆก็คือรามาประสานทางอาจารย์สมชายมานะครับแล้วก็อาจารย์สมชายก็เลยมาถามในฐานะที่เราเป็นสตาร์ทอัพที่ทำเกี่ยวกับพวกการตรวจวิเคราะห์พวกนี้อยู่แล้วเราก็บอกว่าเราทำได้เรามีเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มเรามีความเชี่ยวชาญอยู่ที่เราสามารถที่จะ develop ไอ้เทสตัวเนี้ยขึ้นมาได้ก็เลยเป็นที่มาของการ develop ไอ้ตัว RT-LAMP สำหรับการตรวจเชื้อ SARS-CoV-2 ขึ้นมาสำหรับขั้นตอนการทำงานของชุดตรวจก็คือเราจะมี4ขั้นตอนหลักนะครับขั้นตอนที่1ก็คือเราจะสกัดสารพันธุกรรมจากตัวอย่างออกมาเก็บตัวอย่างหลังโพรงจมูกออกมานะครับจากนั้นเราจะเอาตัวอย่างตัวนี้ครับส่งเข้าห้องปฏิบัติการแล้วก็สกัดเพื่อเอาสารพันธุกรรมของไวรัสเนี่ยออกมาจากตัวอย่างจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำสารพันธุกรรมของไวรัสเนี่ยไปใส่น้ำยาขั้นตอนที่3เนี่ยก็คือการที่เอาไอ้ตัวน้ำยาที่ผสมสารพันธุกรรมของไวรัสเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปบ่มให้อุณหภูมิที่65องศาเซลเซียสเป็นเวลา1ชั่วโมงจากนั้นเมื่อครบแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการอ่านผลก็คือถ้าสมมุติว่าเราตรวจพบการติดโรคโควิด-19ก็จะพบสารละลายเปลี่ยนเป็นสีเหลืองตรวจไม่พบว่ามีการติดโรคโควิด-19เนี่ยสารละลายก็ยังคงเป็นสีชมพูอยู
2: ่กว่าที่จะพัฒนาออกมาให้ได้ประสิทธิภาพเท่านี้จริงๆก็ผ่านมาหลายๆส่วนจนสุดท้ายเนี่ยเราเก็บตัวอย่างไปเยอะแล้วเราทดสอบแล้วปรากฏว่าประสิทธิภาพมันค่อนข้างดีมากพอมันประสิทธิภาพดีมากปุ๊บเราก็เลยเผยแพร่ออกสู่สาธารณะซึ่งข้อดีของมันเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราสามารถได้ชุดตรวจที่ราคาถูกมีความไวอุปกรณ์เนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับห้องแลบต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์และใช้งานได้นะครับ
1: เราก็มีการทำในส่วนของการประเมินประสิทธิภาพชุดทดสอบกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างต่อเนื่องกระทั่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจเพราะว่าเราได้ค่าความไวอยู่ที่ 95% แล้วก็ในขณะที่ค่าความจำเพาะเนี่ยอยู่ที่ 98% คิดคำนวณมาจากการทดสอบไปประมาณ 3,000 ตัวอย่างซึ่งสำหรับเราเองเนี่ยเราโพซิชันชุดตรวจ

0: ตัวนี้เป็นแค่การสกรีนนิ่งเป็นชุดตรวจที่ใช้สำหรับการตรวจคัดกรองเฉยๆหลังจากนั้นเนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับทางกรมควบคุมโรคเองเนี่ยต้องการที่จะทำ active case finding ที่ชลบุรีที่โรงพยาบาลบางละมุงซึ่งผลการทดสอบที่ทางชลบุรีก็ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจซึ่งตอนนี้ก็กำลังจะขยายผลการใช้งานต่อไปครับ
1: ในฐานะตัวแทนของศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์แล้วก็ในนามของมหาลัยมหิดลนะครับต้องบอกว่าเรามีความภูมิใจอย่างยิ่งนะครับที่เราได้สร้างเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมนะครับจากทีมของนักศึกษาจากสตาร์ทอัพสายเลือดพันธุ์ไทยแล้วก็สายเลือดของมหาลัยมหิดลแท้ๆเลยนะครับในการที่จะนำเอาเทคโนโลยีนี้ไปใช้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประเทศในยามขับขันในสภาวะอย่างการระบาดโควิด-19 เนี่ยอันนี้จะเป็นตัวอย่างเป็นโมเดลที่ดีแล้วก็จะทำให้นักศึกษาหรือทำให้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้เห็นภาพชัดเจนว่ามันทำได้จริงนะก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ๆไม่ว่าจะของอะไรไม่โดนหรือของอื่นเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผมมองว่าเป็นประโยชน
0: ์นอกจากคณะจะส่งเสริมทางวิชาการแล้วนะครับคณะเองก็ยังส่งเสริมเรื่องของสตาร์ทอัพเรื่องของธุรกิจผลักดันให้นักศึกษาเนี่ยมาตั้งบริษัทในสาขาที่ตัวเองทำงานวิจัยมาเพื่อเอางานวิจัยเนี่ยมาสู่ท้องตลาดก็เป็นโอกาสที่ดีของนักศึกษานะครับที่ได้เอาสิ่งที่เรียนมาเนี่ยมาสร้างอาชีพของตัวเองนะครับหรือทำในสิ่งที่ตัวเองสนใจสิ่งเหล่านี้มันก็มาตอบโจทย์ของสังคมแก้ปัญหาของประเทศนะครับซึ่งอันนี้เราก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจนะครับในฐานะที่เราก็เป็นนักศึกษาของมหิดลนะครับ

ดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณนะคะและอย่างที่ติดตามกันมาหลายสัปดาห์แล้วค่ะว่าซีซั่นนี้นะคะเราจะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้โลกของสตาร์ทอัพกันและแน่นอนนะคะเราฟังกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วว่าสตาร์ทอัพเองก็คือหนึ่งธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและการเติบโตที่รวดเร็วเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าขาดการวางแผนทางธุรกิจที่ถูกต้องแล้ววันนี้นะคะคลาสนี้จะพาทุกท่านมาเรียนรู้กันค่ะว่าธุรกิจอย่างสตาร์ทอัพเองเขาจะมีการวางแผนสำหรับการเติบโตกันอย่างไร

0: เห็นปัญหาวิเคราะห์ตีโจทย์ปัญหานั้นให้แตกแล้วก็หาวิธีการในการแก้โจทย์ปัญหานั้นพร้อมทั้งกับการวางแผนในการดำเนินธุรกิจทำให้การดำเนินธุรกิจนั้นเติบโตไปได้อย่างก้าวกระโดดวันนี้เราจะไปเจอกับอีกหนึ่งคนที่ใช้วิธีการคิดแบบนี้ในการรันธุรกิจและล่าสุดที่ทุกคนและนักลงทุนหลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีอย่างแอปพลิเคชัน Stock Radar ค่ะ
1: ด้วยแอปพลิเคชัน Stock Radar เป็นเครื่องมือที่เปรียบเสมือนเรดาร์ตรวจจับหุ้นที่มีสัญญาณการเคลื่อนไหวเด่นๆจากการเคลื่อนไหวของราคาและการเคลื่อนไหวของปริมาณหุ้นที่ซื้อขายโดยหน้าตาการนำเสนอถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายเป็นช่องสี่เหลี่ยมเหมือนตารางธาตุมีตัวอักษรบ่งบอกชื่อหุ้นอยู่ตรงกลางและมีสีบ่งบอกการขึ้นลงซึ่งการออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์และการวางแผนธุรกิจไว้เป็นอย่างดีทำให้มีกลุ่มผู้ใช้หรือ End User มากมายและมีสปอนเซอร์มาทำฟังก์ชัน Exclusive Customer ทำให้ Stock Radar ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นประจำปี2014ณประเทศอินโดนีเซียโดยได้รับรางวัลในหมวด Finance Industry Application จากเวทีประกวดซอฟต์แวร์ระดับโลกในงาน Asia Pacific ICT Award ในปี2014ค่ะ
0: นอกจากได้รับรางวัลการันตีแล้ว Stock Radar ยังได้รับเงินลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศเพราะเขาเหล่านั้นเชื่อว่าวิธีการดำเนินธุรกิจและการวางแผนของ Stock Radar มีการวางไว้แล้วเป็นอย่างดีจนตอนนี้ทำให้มีผู้ใช้งาน Stock Radar มากกว่า 400,000 คนในไทยและก็ยังมีแผนในการพัฒนาไปตลาดต่างประเทศมากกว่า9ประเทศเส้นทางในการพัฒนาโมเดล Business ของพี่ Max จะเป็นยังไงน่าสนใจแค่ไหนไปพบกันช่วงหน้าค่ะ

0: คะถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างของสตาร์ทอัพไทยค่ะที่มีการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็รวดเร็วมากนะคะพิสูจน์ได้จากฐานข้อมูลของยูเซอร์ที่เมื่อสักครู่นี้น้องแนนได้เล่าให้ฟังกันไปแล้วในเบรกแรกนะคะStockRadar เองฝีมือคนไทยแท้ๆแบบนี้เขาจะมีวิธีในการสร้างแผนที่การเติบโตให้กับธุรกิจของเขาอย่างไรกันบ้างวันนี้ตามทีน่าไปคุยกับพี่แม็กซ์กันค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยผู้ประกอบการเองเหมือนจะอยากมีเข็มทิศในการชี้ทางว่าธุรกิจของเราจะเดินหน้าไปทางไหนสตาร์ทอัพก็เป็นหนึ่งในธุรกิจแบบนั้นเช่นเดียวกันแต่ประเด็นก็คือว่าสตาร์ทอัพเองเนี่ยมีแผนธุรกิจหรือว่า business plan เหมือนกับธุรกิจประเภทอื่นๆบ้างหรือเปล่า
1: แน่นอนครับทุกการเดินทางมันจะต้องมีเข็มทิศเพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าเวลาเราเดินไปเนี่ยมันยังเป็นทิศทางเดิมอยู่ไห
0: ม
1: แต่เพียงแต่ว่าเวลาเราพูดถึงสตาร์ทอัพอย่างน้อยที่สุดก็คือเราต้องรู้ว่าเราจะนำคุณค่าอะไรมาให้กับผู้ใช้บ้างหลักๆเลยมันคงอาจจะต่างจากที่เราเคยเรียนรู้คือสมัยก่อนเราอาจจะต้องทำ business plan เป็นเล่
0: ม
1: ๆเพื่อที่จะมานั่งวิเคราะห์ทีละอันดู projection 1ปี3ปี5ปีอะไรเงี้ยครับแต่ startup เองเนื่องจากการเคลื่อนไหวมันค่อนข้างเร็วแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา มันก็เลยอาจบางทีอาจจะลดรูปลงมาเหลือแค่เป็น business model canvas หรือว่าเหลือแค่ lean canvas ที่เราจะสนใจว่าเราเอา value อะไรให้กับผู้คน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ช่องที่สำคัญที่สุดเลยก็คงจะเป็นเรื่องของ unfair advantage ว่าเรามีข้อได้เปรียบยังไงบ้างที่จำเป็นจะต้องเป็นเราเท่านั้นถึงจะให้บริการเซอร์วิสนี้ได
0: ้
1: ตัวนี้มันสำคัญที่สุดเพราะว่าหลายๆคนชอบพูดกันว่าไอเดียเป็นสิ่งที่สำคัญมากในสตาร์ทอัพแต่จริงๆแล้วมันคือการเอาไอเดียมาแปลงให้เป็นธุรกิจตรงนั้นน่ะสำคัญกว่าเพราะว่าคนที่ไม่มี unfair advantage ก็จะไม่สามารถแข่งขันได้ง่ายในระยะยาว
0: คือเรียกว่าจุดแข็งที่เราต้องตีโจทย์ตัวเองให้ออกก่อนก็คือเรามีอะไรที่คนอื่นไม่มี
1: ใช่
0: อย่างในกรณีของ StockRadar เองที่พี่แม็กวางไว้ตั้งแต่ต้นตอนที่ละเลง business model canvas ลงไปเนี่ยบอกตัวเองว่าเราต้องมีจุดแข็งอะไรที่คนอื่นไม่มีค่ะ
1: จริงๆพอเราสำรวจตัวเองสำรวจตลาดเยอะๆเนี่ยเราพบว่าข้อได้เปรียบของ StockRadar คือทีมงานเราเนี่ยเราทำแอปพลิเคชันสำหรับเทรดหุ้นให้นักลงทุนมาหลายโบรกเกอร์มากๆแล้วพอตลาดโบรกเกอร์เนี่ยมันเป็นตลาดที่ค่อนข้างต่างจากคนอื่นเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะมีเจ้าใหม่แล้วสามารถเข้ามาแล้วก็ได้รับความน่าเชื่อถือ แล้วก็เปิดได้ทันทีพอเรามี reference site หลายที่เราก็ค่อนข้างได้ข้อได้เปรียบตรงนี
0: ้
1: ถามว่าอ้าวแล้วไซต์แรกที่เรายังไม่มี reference site ล่ะมันเริ่มได้ยังไงเพราะว่าตัวบริษัทเราเองเรารับทำแอปพลิเคชันบน iOS มานานแล้วมันก็ทำให้ณเวลานั้นเนี่ยข้อได้เปรียบ unfair advantage เราอาจจะเปลี่ยนตามเวลาก็เป็นไปได
0: ้
1: ก็คือในเวลานั้นเนี่ยในตลาดไม่มีคนที่เขามีความสามารถที่จะเข้ามารับงานตรงนี้หรือว่ายังไม่มีคนที่เขาเห็นโอกาสตรงนี้เท่าไหร
0: ่
1: ทำให้เราก็เป็นแบบเป็น early adopter early mover ก็คือเราก็จะได้first mover advantage ที่เข้ามาในตลาดตรงนี้เนี่ยครับ
0: ตลาดนี้ก็คือหมายถึงแอปพลิเคชันสำหรับการลงทุน
1: ครับผม
0: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยสยามสแควร์แอปพลิเคชันเองถือว่าเป็นเจ้าแรกๆที่ลงมาเล่นตลาด
1: จ้างทำใช่ครับ
0: ซึ่งพอลงมาปุ๊บแล้วรู้สึกว่าโอเคตัวเองมีความเชี่ยวชาญ
1: ครับผม
0: เลยมุ่งเน้นที่จะศึกษาต่อว
1: ่
0: าตลาดนี้ต้องการอะไรเพิ่มเติ
1: มใช่เราศึกษาตลาดแล้วเราพบว่าเราอยากจะเปลี่ยนโมเดลจากการรับจ้างทำมาสร้างจาก SME ให้เป็นสตาร์ทอัพก็คือเปลี่ยนจาก project base มาเป็น product base ก็คือสร้างตัว product ขึ้นมาน
0: ั่นหมายความว่าสิ่งที่พี่แม็กซ์ทำก็คือได้ไอเดียออกมาก่อนแล้วค่อยๆวางต่อไปว่าการวางเข็มทิศของตัวเองนั้นจะไปทางไหนต่อไป
1: ใช่ครับผม
0: และอย่างนี้เราจะมีวิธีในการรู้ได้ยังไงคะอะไรมันจะเป็นทริกเกอร์สำคัญว่าสเต็ปไหนที่เราได้ไอเดียตรงนี้มาละเราจะต้องลอนช์สเต็ปต่อไปหรือว่าต้องไปหาตลาดใหม่ๆหรือต้องทำยังไงต่อไปสเต็ปต่อไปของแผนธุรกิจของพี่แม็กซ์ในช่วงเวลานั้นคืออะไรบ้างคะ
1: คือในฝั่งของ StockRadar เองเนี่ยภาพใหญ่เรารู้อยู่แล้วแหละว่าเราอยากจะทำระบบเทรดให้กับนักลงทุน ระบบวิเคราะห์ข้อมูลให้กับนักลงทุนเพราะว่าเราต้องการจะให้ประสบการณ์ผู้ใช้ในการลงทุนดีขึ้นทีนี้เรามาเริ่มต้นจากการเป็นเทรดก่อนมันก็ยากมากที่จะเกิดเงี้ยครับเราก็วางแผนว่าถ้าเราเข้าประตูนี้ไม่ได้เราก็คือเราลองลอนช์ไปละลองคุยกับโบรกเกอร์ปรากฏว่าตลาดยังไม่มายังไม่เกิดเราก็บอกว่าถ้าเทรดอย่างเดียวไม่น่ารอดถ้างั้นเราก็ต้องลองไปหาดูว่า
0: ค
1: อน sumer เขาต้องการอะไรกลับมาพบว่าแอนาลิติกสำคัญมากเพราะว่ามันยังไม่มีเครื่องมือแอนาลิติกเกิดขึ้นในตลาดเลยเราก็เลย ถ้าเข้าประตูนี้ไม่ได้เราก็ไปหาประตูหน้าเข้าไม่ได้ก็ไปหาอีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะกลับมาเพื่อหาได้ฐาน user แล้วค่อยต่อยอดกลับมาทำเทรดมันก็คือการวางแผนเดิมเนี่ยครับเป้าหมายก็เป็นเป้าหมายเดิมเพียงแต่วิธีการเนี่ยสตาร์ทอัพอาจจะต้องเรียนรู้ให้เร็วแล้วก็
0: ปรับตัวให้เร็ว
1: แล้วก็ข้อได้เปรียบของเราก็คือความเล็กความเร็วมันก็ทำยังไงให้เราได้เรียกว่าทำตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ให้ได้เร็วที่สุด
0: หรือเรียกว่าพริ้วนั่นแหละในสถานการณ์ต่างๆ คือเราต้องปรับตัวให้ได้ตลอดเวลาเพราะว่าเป้าหมายเราเป้าหมายเดิมนี่แหละค่ะแต่ทำยังไงให้มันจะไปประตูไหนก็ได้ให้ตอบโจทย์เป้าหมายนั้นมันอาจจะถอยนิดนึงหร
1: ือ
0: ว่าอาจจะต้องเดินไกลขึ้นมาหน่อยแต่อย่างน้อยมันตอบโจทย์เป้าหมายที่เราตั้งไว้
1: ความเชื่อของบริหารธุรกิจปกติเนี่ยเรามักจะมองว่าพยายามหลีกเลี่ยงการผิดพลาดหล
0: ี
1: กเลี่ยงทิศทางที่อาจจะไม่น่ามีโอกาสแต่ว่าไม่อยากจะไปทางนั้นอะไรนะครับคือมันยอมผิดพลาดไม่ได
0: ้
1: แต่สตาร์ทอัพกลับกันเลยก็คือเราจะทำการทดลองเยอะมากแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยคีย์หลักคือทำให้มันเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าทางนี้ไปไม่ได้เราจะรู้ชัดเจนแล้วเราก็จะเปลี่ยน strategy แล้วก็ลองทดลองทดสอบก็คือมันจะเป็น3ตัวก็คือ build measure learn ถ้าเทียบกับโลกเก่ามันก็คงคล้ายๆ PDCA ก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเรามีเวลาจำกัดเราก็จะทำให้เร็วที่สุดแล้วมันล้มกี่ครั้งก็ได้ครับถ้าครั้งสุดท้ายเนี่ยมันชนะมันก็คือชนะอยู
0: ่แล้วอะไรที่เป็นตัวบอกว่าทางนี้แหละน่าจะเป็นประตูที่ถูกต้อง
1: หลายๆครั้งเราจะมีตัวปัจจัยวัดได้เยอะมากเราจะเรียก unit economic matrix ก
0: ็
1: คือเราจะเห็นเลยครับว่า user เราเพิ่มขึ้นลดลงเป็นยังไงลูกค้าสนใจมากน้อยแค่ไหนแกนหนึ่งที่คนสนใจมากก็คือการ engage อยู่กับแอปก
0: ็
1: คือทำยังไงให้คนติดอยู่เขาเรียกค่ามันจะเป็นค่าใช้คำว่าค่า stickiness ก็คือเอาตัวเลขแบบ reactive user กับมา reactive user มาหารกันเน
0: ี่
1: ยครับก็จะรู้เลยว่าคนขาดเราได้หรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามธุรกิจสตาร์ทอัพคนขาดเราไม่ได้ครับอันนั้นชนะละเพราะว่าเขาจะไม่สามารถที่จะเรียกว่าไปใช้สินค้าหรือบริการอื่นๆหรือว่าเขารู้สึกอึดอัดเมื่อไม่ได้ใช
0: ้
1: ตัว product หรือ service ของเราครับ
0: แน่นอนว่าพอเวลาผ่านไปพี่แม็กซ์ใช้ตัววัดต่างๆมาพิสูจน์ว่าคนเริ่มขาด stock radar ไม่ได้ละนะคะนั่นหมายความว่าสำหรับ start up เองเนี่ยนะคะเวลาที่เราจะวางแผนธุรกิจเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นการเดินทางครั้งเดียวแล้วถูกต้องสู่เป้าหมายเสมอไปมันจะต้องเรียนรู้ระหว่างการทำของเราตลอดเวลา
1: ใช่ครับผม
0: และอย่างที่พี่แม็กบอกก็คือทำยังไงก็ได้ให้เราเรียนรู้ได้เร็วที่สุดถึงแม้จะพลาดไม่เป็นไรแต่ต้องแก้ไขแล้วดีขึ้นได้
1: ใช่ครับ
0: นะคะจริงๆแล้วข้อมูลตรงเนี้ยมันสามารถเอาไปปรับใช้ได้กับอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอเราได้เป็นแพทเทิร์นตรงนี้มาแล้วได้เจอประตูที่ถูกต้องแล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปที่หลายคนอยากจะรู้ก็คือว่าแล้วเราจะหาทางโตได้อย่างไร
1: ครับผมว่าทุกสตาร์ทอัพเหมือนกันก็คือเราอยากทำขึ้นมาเราก็คืออยากให้มีคนใช้งานเยอะที่สุดเพราะว่ายิ่งคนใช้งานเยอะเท่าไหร่ก็จะทำให้มูลค่าของสิ่งที่เราทำมันเพิ่มสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวเพราะว่าใน1ลูกค้าที่เราสนใจเนี่ยมันจะมีมูลค่าของแต่ละลูกค้าเราจะเรียกตัวนี้ว่า CLV นะครับก็คือ Customer Lifetime Value
0: ค
1: ือเมื่อมีลูกค้าคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในใช้งานของเราแล้วเนี่ยเขามีคุณค่าเท่าไหร
0: ่
1: ต่อสินค้าหรือบริการของเราทีนี้ตัวสำคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องการที่จะทำให้เขาเนี่ยพูดต่อทำให้เขาบอกต่อกันเรื่อยๆเพราะว่า

0: พอเราอยากได้ CLV เข้ามามันก็มีคอสในการเอาลูกค้าแต่ละคนเข้ามาเราเรียกว่าCustomer Acquisition Cost ก็คือ CAC นะครับทำยังไงให้ค่าใช้จ่ายในการเอาลูกค้าเข้ามาในระบบมันต่ำลงที่สุดก็คือต้องทำให้มันโกรธมากที่สุดพูดถึงมากที่สุดแล้วก็ทำยังไงให้ลูกค้าเขาเนี่ยพอเราเอาเขาเข้ามาแล้วเขาบอกต่อถ้าบอกต่อครั้งนึงรายจ่ายในการนำลูกค้าเข้ามาต่อหัวก็จะลดลงครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเขาบอกต่อ3คนก็หายไป3เท่าเลยใช่ไหมครับตรงนี้แหละสำคัญที่สุดก็เลยเกิดเป็นเคสสตัดดี้หลายๆเคสสตัดดี้ในโลกขึ้นมาเลยก็คืออย่างสมัยก่อนถ้า10ประมาณเกือบ10กว่าปีที่แล้ว
1: ค่ะ
0: Go Hacking ที่อาจจะเป็นคลาสสิกเคสที่สุดเลยก็คงจะเป็นหนีไม่พ้น Hotmail ก็คือคนสมัยนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าอีเมลเป็นของเสียเงิน Hotmail เป็นฟรีอีเมลวิธีที่เขาทำเขาแค่ใส่ตัว ending เข้าไปในอีเมลทุกเมลอะครับบอกว่าคุณสามารถได้ฟรีอีเมลเหมือนกันด้วย Hotmail แค่นั้นนะครับเขาโกรธแท็กเร็วมากก็คือตัวเนี้ยมันต่อโจทย์ได้ Apple ก็มาลอกเขารอบหนึ่งก็คือ Send by iPhone ก็อยู่ๆทุกคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมี Send by iPhone อะไรเงี้ยมันก็จะทำให้คนเห็นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเป็นยุคสมัยเราหน่อยเราอาจจะเห็นCandy Crush อะไรเงี้ยขอเพชรมาอีกละอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เขาเอามาโกรธแท็กคือทำให้มันเกิดไวรัลลิตี้สูงขึ้นมากๆนะครับทีนี้ถามว่าเราทำยังไงถึงจะหาเรียกว่าวิธีที่ดีที่สุดสำหรับโปรดักต์เราได้ถ้าในเคสของซอฟต์แวร์ได้ครับเรามองเห็นว่าทาร์เก็ตยูเซอร์เราเป็นคนกลุ่มเฉพาะเนื่องจากส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักลงทุนที่อยู่ในตลาดหุ้นก็เลยค่อนข้างมีงานที่ง่ายกว่าคนอื่นพอสมควรเพราะว่าถ้าเราเป็นแอปที่แมสมากๆเราก็จะจับต้องไม่ได้เลยว่าเดโมกราฟิกเป็นคนกลุ่มไหนหรือว่าเขามักจะไปอยู่กันที่ไหนแต่สำหรับนักลงทุนเนี่ยเรารู้เลยว่าเอ๊ะเขาน่าจะรวมตัวกันเวลามีสัมมนาหุ้นน่าจะรวมตัวกันเวลามีการเทรนนิ่งคอร์สหรือว่ามีอีเวนต์ต่างๆกับออฟเดย์หรืออะไรเงี้ยครับเราก็เริ่มไปศึกษาวิธีทำที่ง่ายที่สุดก็คือสังเกตครับว่าฐานลูกค้าเราเขาไปอยู่ที่ไหนแล้วเขามีพฤติกรรมแบบไหนบ้างนะครับอย่างเคสของ Softradar เองเนี่ยเราพบว่าในประมาณ 2-3 ปีที่แล้วที่เราศึกษาตลาดเนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่ไปสัมมนากันบ่อยแต่ไม่มีคนให้น้ำเปล่ากินนะครับเราก็มองว่าเฮ้ยการไปแจกโบรชัวร์เนี่ยคนก็อาจจะ
1: ทิ้งได้
0: อะไรได
1: ้
0: แต่ปรากฏว่าในงานสัมมนาที่มันไม่มีน้ำเปล่าแจกเราทำน้ำเปล่าออกมาเป็นยี่ห้อ Softradar เราก็เป็นความภูมิใจของเราเหมือนกันว่าเราเป็นแอปแรกในโลกแน่นอนที่มีอย.นะครับเพราะว่ามีน้ำเปล่าอยู
1: ่
0: แล้วมันก็อยู่ในมือแล้วเขาก็ต้องอ่านอยู่แล้วครับเวลากินน้ำเขาก็จะห่วงว่า
1: น้ำอะไร
0: ยี่ห้ออะไรตอนแรกเราก็มีคนเข้าใจว่าเราทำน้ำเปล่าแต่ว่าเราก็จะมีโลโก้ให้ดาวน์โหลดจาก App Store ก็จะชัดเจนแล้วก็พอเราศึกษาเข้าไปอีกเราพบว่าฐานลูกค้าเรามีกำลังใช้จ่ายค่อนข้างสูงแล้วก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่ามีแนวโน้มเป็น Early Adopter ก็คือ High Tech หน่อยใช้ Service ใหม่ๆเรื่อยๆเราก็ไปเจออีกว่าคนกลุ่มนี้เขาใช้ Uber เยอะมากเราก็อีกเหมือนกันครับน้ำเปล่าเนี่ยจากงานสัมมนามันก็ลามเข้าไปในรถ Uber ก็จะมีหลายคนถ่ายรูปมาให้ดูว่าเฮ้ยฉันเห็น Softradar ใน Uber เนี่ยครับมันก็จะเป็น Growth Hack แบบหนึ่งที่เราค่อนข้างให้ความสำคัญนะครับก็คือต้องอยู่รอบๆลูกค้าเราตลอดเวลาเหมือนหลอกหลอนนะครับต้องตามไปทุกคนทุกแห่งทำยังไงให้เขาเห็นเราบ่อย
1: ๆ
0: อีกอันนึงที่เรามองว่ามันสำคัญมากก็คืออย่างงานสัมมนาหุ้นเนี่ยครับปกติเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสเกลที่ไม่ได้ใหญ่มากนักแล้วก็เป็นสเกลที่บางทีเอานักวิเคราะห์มาเอาอะไรมาเราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้ inspiration มาจาก TED Talk ค่อนข้างเยอะแล้วก็สาย inspiration กับหุ้นเนี่ยบางทียังไม่ค่อยมีคนจับตลาดตรงนี้เท่าไหร่เราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราควรจะจัดงานชื่อ Softradar Day ก
1: ็
0: คือจะเป็นงานสัมมนาเต็มโรงหนังเลยปีแรกเราก็ทำที่สกาล่านะครับก็ค่อนข้างได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีเพราะว่าเราจะเห็นเลยครับว่าเวลาเราจัดสัมมนาอย่างเงี้ยพอมันเป็นโลกออฟไลน์ปุ๊บทันทีเลยคือกราฟของโลกออนไลน์มันขึ้นตามแบบเร็วมากคือเราจะเห็นถ้ากลับไปดูกราฟย้อนหลังเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นพีคขึ้นมาเลยยอดดาวน์โหลดจะสูงมากแล้วก็คนบอกต่อเยอะมากเพราะมันอาจจะเกิดจากแค่เขาถามอีกคนนึงว่าไปไหน
1: อ๋อ
0: ไปงานสต็อกเรด้าเดย์สต็อกเรด้าคืออะไรอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดการบอกต่
1: อ
0: เราก็ทำคราวนี้ทำทุกอย่างเลยครับอย่างปีล่าสุดเนี่ยเราทำ

0: สต็อกเรดาร์เดย์เหมือนกันแต่ว่าสเกล 2,000 คนนะครับดีน่าก็ไป
1: ใช่ประสบความสำเร็จมาก
0: ก็เอาฮอลล์คอนเสิร์ตมาจัดสัมมนาหุ้นมันก็แปลกมากทีนี้เรามองว่าเราจัดเซ็นทรัลเวิลด์ทำยังไงล่ะถึงจะได้ประโยชน์จากเซ็นทรัลเวิลด์มากที่สุด
1: ค่ะ
0: เราก็ไปตกผลึกแล้วก็เจอว่าเอ้ยคนชอบถุงผ้
1: า
0: เราก็เอาโลโก้ตัวเบลเลอร์เลยครับวันนั้นก็จะมีคนเดินถือถุงผ้าในเซ็นทรัลเวิลด
1: ์
0: แล้วก็เป็นป้ายสต็อกเวดาเดินไปอย่างน้อย 2,000 ป้ายใช่ก็อย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นตัวที่ทำทั้งโลกออฟไลน์และออนไลน์ให้คนเรียกว่าทำไงก็ได้ให้เราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างก้าวกระโดด
1: แต่อย่างเงี้ยมันเหมือนกับเป็นการแนะนำตัวเองทำยังไงก็ได้ให้เปิดตลาดกลุ่มใหม่ได้เร็วที่สุดซึ่งพี่แม็กซ์บอกว่าวิธีที่ดีที่สุดคือสังเกตสิว่าลูกค้าเราไปอยู่ตรงไหนแล้วเอาตัวเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นนี่คือวิธีการที่ทำมาอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการเราแล้วเนี่ยอย่างที่พี่แม็กซ์บอกไว้อีกอย่างนึงก็คือว่าเรื่องของการรีเฟอร์ลูกค้ากลุ่มใหม่เข้ามาก็มีความสำคัญ
0: ใช่ครับ
1: ทำยังไงให้ลูกค้าที่เข้ามาเป็นสมาชิกของเราเกิดการบอกต่อ
0: เราทำฟังก์ชันจริงๆมีฟังก์ชันหนึ่งเรียกว่า friend get friend นะคือก็ไม่ได้คิดเองเราก็ลอกมาจากสตาร์ทอัพต่างประเทศอย่าง Uber นะครับก็คือเขาแนะนำลูกค้าใหม่เขาก็จะให้เครดิตลูกค้าเก่าเราก็ทำเหมือนกันก็คือถ้ามีลูกค้าใหม่เข้ามาแล้วอยากจะแนะนำต่อเราก็ให้เครดิตวันใช้งานฟรีกับลูกค้าเก่าคือทั้งสองคนได้ทั้งคู่นะครับมันก็จะเกิดการบอกต่อเรื่อยๆมันทำให้เราเกิดมาเรียกถิ่นยูเซอร์เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมันทำให้เกิดการพูดถึงจากคนทั่วไปว่าในโซเชียลก็จะเริ่มมีคนบอกเอาโค้ชฉันไปสิอะไรคือเราต้องเอาอินเซนทีฟบางอย่างทำให้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าเราอยู่แล้วเขาอยากจะให้มีคนใช้งานกับเรามากขึ้น
1: ซึ่งจริงๆอย่างที่บอกไปนะคะว่าทั้งหมดตรงนี้มันเกิดจากการเฝ้าสังเกตว่าลูกค้าเราจริงๆแล้วลึกๆอินไซต์เขาคืออะไ
0: ร
1: ชอบอะไรต้องการอะไรและเข้าไปเซิร์ฟตรงนั้นให้ได้มากที่สุด
0: ใช่
1: ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่น้ำเปล่าก็ตามแต่มันน้ำเปล่ามันเข้าไปอยู่ในใจคนได้โดยไม่ได้ตั้งตัวขนาดนั้นเพราะว่าไปแจกตามงานสัมมนาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างดีๆตัวอย่างนึงใช่ไหมคะนี่คือในมุมของการเติบโตที่ถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เรามองสร้าง business plan ตั้งแต่แรกเราอาจจะยังมองไม่ออกหรอกแต่มันต้องค่อยๆเดินไปมันถึงจะค่อยๆเห็นว
0: ่
1: ามีสัญลักษณ์นี้นะมันน่าจะช่วยได้ถูกต้องไหมคะพี่แม็กซ์once หรือว่าเมื่อครั้งที่เราเติบโตมาได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยแน่นอนว่ากิจการที่เราสร้างขึ้นมาเริ่มมีมูลค่าเกิดขึ้นนะคะ
0: ค
1: มูลค่าตรงนี้ในมุมของคนที่สร้างธุรกิจขึ้นมาเองเนี่ยเราจะมีวิธีในการตีมูลค่ามันอย่างไรเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เราละที่มองมันเราต้องสร้างมูลค่าเพื่อรองรับสิ่งที่คนอื่นข้างนอกเนี่ยมองแล้วอยากจะเข้ามาร่วมลงทุนกับเราด้วยในมุมของพี่แม็กซ์เองเมื่อแผนธุรกิจมันไปถึงระดับตรงนั้นพี่แม็กซ์ทำยังไงบ้างคะ
0: คือธุรกิจทุกธุรกิจอะครับมันต่อให้เป็นไอเดียที่ใหม่ขนาดไหนมันจะต้องมีไอเดียที่ข้างเคียงที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับสิ่งที่เราทำอยู่แน่น
1: อ
0: นในโลกสตาร์ทอัพมันดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือข้อมูลมันค่อนข้างเปิดนะครับทำให้เราสามารถเบนช์แม็กกับธุรกิจที่ใกล้เคียงกันในต่างประเทศหรือใกล้เคียงกันในประเทศเราเองก็สามารถทำได้แล้วก็วัดมูลค่าหลักๆเลยก็คงจะหนีไม่พ้นจำนวนลูกค้าที่เรามีอยู
1: ่
0: แล้วก็ดูฐานลูกค้าว่าแต่ละคนสร้างรายได้ให้แค่ไหนก็คือกลับมาที่ CLV ก็คือ Customer Lifetime Value ตัวนี้ครับเป็นตัวที่จะบ่งชี้เลยว่าธุรกิจที่เราทำอยู่สตาร์ทอัพที่เราทำอยู่มันมีมูลค่ามากขนาดไหนสมมุติว่าเราทำสตาร์ทอัพตัวนึงมากที่สุดคือให้เขาซื้อใน App Store 0.99 เหรียญคือ30บาท35บาทเพราะฉะนั้นแปลว่าลูกค้าต่อให้มี1คน100คนล้านคนต่อหัวมันก็จะอยู่แค่30กว่าบาทแต่ถ้าสมมุติเราบอกว่าสตาร์ทอัพตัวหนึ่งทำ
1: อ
0: ีคอมเมิร์ซมาร์เก็ตเพลสยิ่งคนซื้อก็จะยิ่งได้คอมมิชชั่นจากการซื้อขายตรงนั้นนะครับมันก็จะมีมูลค่าต่างกันอย่างมหาศาลเรลชั่นใครเป็นคนกำหนดจริงๆก็คือก็ต้องเป็นเจ้าตัวของสตาร์ทอัพอะเป็นคนเริ่มศึกษาเริ่มพูดคุยกับคนเริ่มพูดคุยกับนักลงทุนแล้วก็เริ่มเบนช์แม็กกับที่อื่นๆนะครับแล้วก็เกิดจากการเจรจาครับคือเหมือนในตลาดหุ้นเลยก็คือเมื่อไหร่บิดกับออฟเฟอร์แมทช์กันปุ๊บนั่นแหละครับคือราคาวาเลชั่นของสตาร์ทอัพมันคงไม่ได้มีทฤษฎีแบบจับต้องได้แบบคือมันมีความเชื่อหลากหลายส่วนพอสมควรที่เอาตัวนี้คูณตัวนี้แล้วได้เป็นคร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันแต่ผลสุดท้ายอ่ะราคาจะเกิดขึ้นก็คือคนเสนอซื้อกับเสนอขายตกลงตรงกัน
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงในมุมของเราที่เราเป็นคนเสนอขายถูกไหม
0: ครับ
1: เราก็อยากได้ราคาที่มันสูงที่สุดเท่าที่เราจะทำได
0: ้
1: ในมุมของพี่แม็กซ์เองเนี่ยเวลาที่สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆอยากจะตั้งราคาเสนอขายของตัวเองมันควรจะทำยังไงให้เหมาะสมที่สุด
0: จริงๆต้องมองเกมให้เป็น

การทำธุรกิจแบบยั่งยืนก็คือเป็นทุกอย่างการระดมทุนทุกครั้งเนี่ยครับเนื่องจาก business model ของ startup เนี่ยมันเป็นการระดมทุนหลายรอบมีหลายซีรีส์ต่อกันไปถ้าเราปล่อย1รอบต่อให้เราได้ราคามากที่สุดแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยรอบต่อไปเราไปต่อไม่ได้ก็อาจจะลำบากก็คือมันอยู่ที่ทางสายกลางครับคือเราต้องคิดถึงนักลงทุนว่าในรอบหน้าเนี่ยเขาจะสามารถดึงดูดนักลงทุนรอบถัด

0: ว่าอันนี้ถูกไปอันนี้แพงไปแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวโฟลเดอร์เองที่ต้องวางแผนว่าในเกมยาวเนี่ยเวลาเรามองว่าเราต้องเรสไปอีกกี่ซีรีส
1: ์
0: ตอนจบเราจะเหลือหุ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: ตอนจบมันจะมีมูลค่าประมาณเท่าไหร
1: ่
0: หรือเราอยากได้มูลค่าเยอะที่สุดในรอบแรกเลยแล้วผลสุดท้ายอาจจะไปต่อไม่ได้ทุกอย่างมันจะกลับมาที่เลขศูนย์ตลอดธ
1: ุ
0: รกิจสตาร์ทอัพไม่ว่าธุรกิจไหนก็คือมีความเสี่ยงอยู่เสม
1: อ
0: ผมว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราทำยังไงว่าเราจะหาธุรกิจที่ยั่งยืนได้เงินจากลูกค้าไม่ใช่ได้เงินจากนักลงทุนตรงนี้สำคัญที่สุด
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะนี่คือการวางแผนธุรกิจที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเราต้องเห็นภาพใหญ่อยู่ตลอดเวลาว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเราต้องการอะไรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าเส้นทางมันจะให้เราเรียนรู้ในการปรับตัวในรูปแบบไหนต้องพยายามรักษา core value หรือว่าแก่นแท้ของความถนัดหรือคุณค่าสำคัญของธุรกิจเราให้ได้ด้วยนะคะท้ายสุดนี้อยากให้พี่แม็กซ์ฝากสักนิดนึงสำหรับสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆที่อยากจะประสบความสำเร็จแบบพี่แม็กซ์มีอะไรบ้าง
0: ผมว่าก็คงต้องกลับมาที่พื้นฐานของการทำธุรกิจสตาร์ทอัพมีการพูดถึงเยอะมากแต่จริงๆแล้วตอนสุดท้ายมันก็คือธุรกิจแบบนึงเพราะฉะนั้นถ้าทำธุรกิจเราก็ต้องการให้เกิดกำไรเกิดมูลค่าในระยะยาวก็คงอยากจะฝากเรื่องหลายๆคนอาจจะมองว่าวันที่สำเร็จมันเป็นวันที่ระดมทุนได้จากนักลงทุนแต่เกมจริงๆแล้วมันคือวันที่บริษัทยั่งยืนและเติบโตแล้วก็จ่ายเงินคืนให้นักลงทุนได้เติบโตได
1: ้
0: มันจะต้องเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างคุณค่าได้ผมว่ามันอยู่ที่คุณค่าที่เราก่อให้เกิดกับคนยูเซอร์ที่ใช้งานนักลงทุนแล้วก็ทุกคนรอบๆของสตาร์ทอัพนั่นเอง

0: ตาร์ทอัพเองนะคะก็ถือว่าเป็นธุรกิจประเภทนึงค่ะแน่นอนนะคะว่าการที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยจะต้องมีการวางแผนแล้วก็เห็นทิศทางตั้งแต่เริ่มต้นอย่างคำว่า business model canvas ก็ดีหรือว่าการสร้างการเติบโตด้วยกลยุทธ์แบบ growth hacking ก็ดีจะคืออะไรกันบ้างนั้นวันนี้คลาสนี้เนี่ยมีสรุปใจความสำคัญแบบง่ายๆเพื่อให้ผู้ประกอบการทุกท่านเอาไปทดลองใช้กันกับธุรกิจของตัวคุณได้ด้วยลองไปติดตามกันค่ะ
1: สำหรับการพัฒนาแผนธุรกิจของสตาร์ทอัพแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้ก็คือเรื่องของ growth hacking ซึ่งถือว่าเป็นคำที่เริ่มใช้ในกลุ่มคนทำสตาร์ทอัพนะคะในการหาวิธีหรือกระบวนการใหม่ๆโดยเฉพาะการทำตลาดโดยใช้ต้นทุนต่ำและนำเทคโนโลยีมาช่วยในการดึงลูกค้ากลุ่มแรกๆให้มาใช้บริการเพื่อคาดหวังการเติบโตแบบก้าวกระโดดนั่นเองซึ่งวิธีเหล่านี้นะคะค่อนข้างแตกต่างจากการเติบโตของบริษัทแบบเดิมๆที่ส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้นั่นเองการผลักดันธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดนั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้กลยุทธ์ growth hacking ซึ่งประกอบไปด้วย3แกนหลักสำคัญค่ะอันแรกก็คือเรื่องของ data analysis การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายว่าเขานั้นมีพฤติกรรมอย่างไรเพื่อนำข้อมูลต่างๆตรงนั้นมาพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจมากที่สุดอันที่2ก็คือเรื่องของโปรแกรมมิ่งแล้วก็เทคโนโลยีถือว่าเป็นโปรแกรมหรือช่องทางที่เอื้อต่อการเข้าถึงการค้นหาข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายให้เข้าถึงแบรนด์สินค้าหรือบริการต่างๆของธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นๆจนกลายเป็นที่รู้จักในอนาคตได้อันสุดท้ายนะคะมาร์เก็ตติ้งหรือการทำให้เกิดการตลาดแบบใหม่ๆที่สามารถเข้าไป disrupt ตลาดแบบเดิมๆเพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้รู้จักแล้วก็มาใช้บริการของธุรกิจมากขึ้นบนต้นทุนที่ต่ำสิ่งเหล่านี้นะคะจะถูกผสมผสานจนกลายเป็นกลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่อย่าง growth hacking ขึ้นมาโดยเน้นการคิดเชิงวิเคราะห์และหากระบวนการวิธีสร้างสรรค์ที่ใช้ต้นทุนต่ำเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อและการใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะ
0: และนี่แหละค่ะก็คือ1คลาสเรียนนะคะที่เชื่อว่าทำให้ผู้ประกอบการทุกท่านทำความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะว่ากว่าจะทำให้แต่ละ1ธุรกิจสตาร์ทอัพเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จได้นั้นต้องมาจากตรงไหนกันบ้างแน่นอนนะคะว่าหลังจากที่เราสามารถสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจสตาร์ทอัพได้แล้วลำดับต่อไปที่เราจะพูดถึงกันก็คือเรื่องของการใส่เงินระดมทุนเข้ามาในโลกของสตาร์ทอัพเองเนี่ยอย่างที่เราฟังกันไปตั้งแต่ต้นนะคะว่ามีกลุ่มคนหลากหลายค่ะที่มีความสนใจอยากจะใส่เงินลงทุนเข้าไปในธุรกิจที่มีการเติบโตได้รวดเร็วแบบนี้รายละเอียดต่างๆเหล่านั้นจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันได้เพิ่มเติมแต่ว่า

หว่างนี้นะคะถ้าใครสนใจอยากจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เปิดโลกสตาร์ทอัพให้มากยิ่งขึ้นสามารถเข้าไปหาข้อมูลกันได้ค่ะที่ set.or.th/education ในมุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้ห้องเรียนผู้ประกอบการหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาติดตามกันใหม่อาทิตย์หน้าเวลาเดิมแบบนี้มีฮินาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อ้าวคืนได้เสียงเอ้ยถือได้ถือเนื้อถือตัวแล้วไปได้หันนี่น้ําหาให้มันหูมันเห็นอยู่ดอนใดป่าใดก็ได้ให้มันเห็นแต่ๆได้จะให้ตกปากลากดินเสียชื่อเสียเสียง10ปั่นซะหาบ้านลือเด้ให้ได้จังมักจังปรารถนาเด้อเสียงเอ้ยไปอยู่ไสกลับไปน้ําหาเห็นเด้อไปโอ้ละไปน้ำหมาเธอเสี่ยงเลย
1: ไปไปไปไปไปไปนี่ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
2: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปหายังไหนกับหาบ่พอ
1: ย้อนมึงละบักหน่อยมึงบอกตั้งสี่ละเพิ่นละปล่อยคุยออกมานี่ไหม
2: ข่อยคิดยังไงข่อยก็ว่าไปสั่ง
1: ละไอ้มึงน่ะมึงบอกดีดีแน่นี่บักเย็นมันกระใจเสียแล้วนี่โอ้ยคุยกูมึงบังเป็นยังไงบัดมึงเสื้อไปบักหน่อยไปจานบุญมีคำไหนคำนั่นเสี่ยงของนั่นจุดยอดขนาดไหนให้มึงจื้อไว
3: ้เอาอย่างน้อว่าสิซื้อเม็ดผักไปปลูกใส่หัวหน้า
4: เว้ยหน้าไรประเดี๋ยว
3: สิบหกไร
4: ยาก็บอกไว้บนไรประตูสิ
3: มันก็ยาก็หอยมันก็หลายเหมือนผู้บ้านนั่นล่ะ
4: อันใดเดี๋ยวผมมีแนวให้เจ้าเพิ่งนี่อันนี้ขายาอันนี้ขาบักหอยได้นะ
3: มันแพงบ่ล่ะ
4: งั้นคำขอบเจ้าบ่ได้บอกกันยากดอกอันนี้แค่390อันนี้160
3: โอ้ยพ้นจนเลยครับพาเมียมาหาหมอนี่บ่ได้มีเงินเด
4: ้เอาจังสิไปให้เจ้าเอาเมื่อไปใส่ก่อนคันใส่ดีเจ้ากลับขึ้นมาเอาน้ำก่อยไปหลายๆแล้วไปขายให้ที่บ้านน้ำคันขายดีไปให้เปอร์เซ็นต์เจ้าน้ำเด้ดีบ่